0: อุดอย่างเดียวสเปนก็บุกยิงแล้วยิงอีกก็ยิงไม่ได้ประตูสักทียันจนเสมอแต่ว่าก็ดูแล้วอาร์เจนตินาก็ลางก็มาตั้งแต่นักเตะเอนโซ่เฟอร์นันเดสโดนใบแดง
1: ตอนนาทีที่เท่าไหร่คะ
0: น่าจะช่วงครึ่งหลังนิดหน่อยเพิ่งจะเริ่มครึ่งหลังมาได้นิดหน่อยโดนใบแดงก็ยังมีเวลาเยอะแต่ว่าก็อุดจนอยู่อุดจนอยู่จนต่อเวลาแล้วก็มาพลาดท่าโดนไปหนึ่งประตูพยายามจะลุกกลับมาก็ไม่สำเร็จก็แพ้ไปนะไม่สามารถเป็นแชมป์สมัยที่4หรือว่า2สมัยติดต่อกันเพราะว่าเขาเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกคราวที่แล้ว2022นะครับก็เลยทำให้สเปนก็สร้างสถิตินะเป็นแชมป์ยุโรป2024ก็คือยุโรปล่าสุดเนี่ยแล้วก็มาเป็นแชมป์โลกต่ออีก2ปีต่อมานี่เลยโดยทีมชุดเดียวกันนั่นแหละครับส่วนใหญ่แล้วก็เป็นทีมชุดเดียวกันที่เขาทำทีมมาตั้งแต่อายุ16 17อะไรกันมาเงี้ยเขาก็ฟูมฟักกันมาเรื่อยนะแผนการทำทีมเนี่ยขึ้นมาจนกระทั่ง2ปีที่แล้วก็มาคว้าแชมป์ฟุตบอลยุโรปเป็นเจ้าทวีปยุโรปแล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นแชมป์โลกสมัยที่2นะเป็นแชมป์โลกสมัยที่2เคยได้2010มาครั้งหนึ่งละ
1: ค่ะ
0: ก็ฟุตบอลดูไม่ค่อยสนุกอะแต่ว่าก็โอเคถือเป็นคู่ชิงยังไงก็ต้องพยายามดูหน่อยสำหรับผมนะแต่ว่าที่ตื่นตาตื่นใจหน่อยก็เป็นนั่นนะฮะการแสดงช่วงพักครึ่งเนี่ยคุณอัน
1: โอ้ไม่ได้ดู
0: คือเป็นประเพณีที่ถือว่าเป็นการจัดเป็นครั้งแรกนะ
1: ค่ะ
0: การจัดการแสดงช่วงพักครึ่งเนี่ยไม่มีในกีฬาฟุตบอลโดยเฉพาะมากรรมฟุตบอลใหญ่ๆนะฟุตบอลโลกก็ไม่เคยมีจะมีก็ของสหรัฐอเมริกาเขาคืออเมริกันฟุตบอลแล้วก็พวกฟุตบอลพวกรายการกีฬาของสหรัฐรายการใหญ่ๆเขาจะมีการแสดงช่วงพักครึ่งแล้วก็ไม่ใช่ประเภททำแบบผ่านไปทีด้วยนะจัดแบบโอ้เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะเอาการแสดงแบบเด่นๆนักถ้าเป็นนักร้องมาก็เป็นนักร้องดังอะไรเงี้ยนะอเมริกันฟุตบอลเนี่ยเขาจะมีทุกปีทุกครั้งเลย
1: พวกซูเปอร์โบว์อันนี้มันจะเป็นเรื่องฮือฮาที่ทราบกันอยู่แล้วว่าใครจะได้โชว์เป็นเรื่องใหญ่นะคะสำหรับแต่ละปีฮัฟไทม์โชว์เนี่ยเริ่มกลายเป็นมาตรฐานระดับโลกก็ได้รับการได้รับผลจากฝั่งอเมริกานัดชิงชนะเลิศฟุตบอลเมื่อคืนนะคะพี่เมษานค่ะปกติแล้วเนี่ยเขาจะพักกันแค่15นาทีใช่ไหมคะแต่ว่าครั้งนี้ขยายไปเกือบ30นาทีเพื่อทำการเซตอัพเวที
0: เดิมจะขอ20นาทีแล้วก็ยาวต่ออีกเบ็ดเสร็จแล้วประมาณ30เลยนะ
1: เมื่อคืนนี้นะคะมีจัสตินบีเบอร์ BTS ด้วยมีมาดอนน่ามีชากิล่าด้วยในรูปแบบของซุปเปอร์โบว์เลยก็สุดยอดอย่างที
0: ่
1: พี่ไพศาลว่าจริงๆก็สมกับราคาค่าตั๋วนะคะค่าตั๋วเนี่ยถูกที่สุดเมื่อวานนี้เห็นว่าเป็นล้านเลยเหรอคะเห็นว่ามีรีเซลต่อต้อง 60-70 ล้านต่อใบราคาป่ะนะคะ
0: ก็ผมดูเห็นอังกฤษเนี่ยขนาดว่าไปดูแบบสูงเลยนะ 200,000 คู่อังกฤษชิงที่3
1: อ
0: ังกฤษแต่ว่าคู่ชิงเนี่ยก็เป็นไปได้ถ้าไม่ถึงล้านก็น่าจะหลายแสนอยู่ใบหนึ่งนะแพงมากแล้วก็หายากเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีพวกเอเย่นพวกอะไรพวกนี้เขาซื้อล็อกไปหมดละแล้วมาปล่อยมาขายต่อกันโอ้โหราคาแบบแพงมาก
1: 67ล้านที่ตามอ่านตามที่อ่านข่าวซึ่งนี่ก็เข้าใจแล้วว่ามันแต่นี้ก็ไม่เข้าใจว่ามันทำไมถึงแพงขนาดนั้นแต่ถามว่ามันน่าดูที่สุดไหมน่าดูที่สุดได้ดูซูเปอร์สตาร์ของฟุตบอลอยู่ในสนามนั้นได้ดูนักแสดงได้ดูขวัญใจของเราในเรื่องของดารานักร้องนักแสดงอยู่ในเวทีนั้นด้วย
0: ครับ
1: มันก็ที่สุดจริงๆอ่ะพี่มิชานะคะ
0: ก็ถ้าพอมีตังค์สตุ้งแต่ตังค์ก็ไม่มีปัญหาหรอกใช่ไหมคนทั้งโลกมารวมมาอยู่ตรงนั้นแล้วก็คนที่มีสตุ้งสตางค์พอจะรับได้เขาก็รับได้อยู่ละก็อย่างที่คุณอ่านว่าเขาถือว่าเขาคุ้มเพราะว่าเขาได้ชมคอนเสิร์ตมีมาดอนน่าใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มีมาดอนน่ามีชากิล่าเบอร์นาบอยชากิล่าก็มากับเบอร์นาบอยเบอร์

0: บอยไนจีเรียชาวไนจีเรียซึ่งเขาเป็นคู่เปิดเขาก็เป็นตอนเปิดสนามที่เม็กซิโกนะเขาก็ให้แบบแบ่งเนื่องจากว่าเขาเจ้าภาพ3ประเทศใช่ไหมฮะมาดอนน่าเนี่ยเปิดก่อนเปิดก่อนก็มาในรถใต้ถุนอัศจรรย์นะ
1: ค่ะ
0: มาเลยแล้วก็มีโรนัลโดเป็นคนขับรถให
1: ้
0: มีโรนัลดินโญ่นั่งข้าง
1: ๆเมื่อคืนเลยนะคะ
0: โรนัลโด
1: สุดยอดจริง
0: ๆโรนัลโดเป็นคนขับรถเป็นรถแบบเปิดประทุนรถคาร์แบบ
1: โรนัลโดมาขับรถให
0: ้ขับรถให้แล้วก็โรนัลดินโญ่ก็นั่งอยู่ข้างๆ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: แล้วมาดอนน่าก็นั่งอยู่บนไอ้คานข้างบนสูงมาแล้วก็
1: ร้องเพลงมาเลย
0: มาในอัศจรรย์เขาก็ใส่แสงสีเต็มนะแล้วก็เปิดมาเพราะเป็นกลางวัน
1: ค่ะ
0: เปิดตัวด้วยมาดอนน่าแล้วก็ BTS BTS แล้วก็จัสตินบีเวอร์จัสตินบีเวอร์เนี่ยเขาเป็นแคนาเดียน
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เป็นตัวแทนจากแคนาดาก็ร้องเพลงแล้วชากีล่าแล้วก็เบอร์นาบอยก็เป็นของเม็กซิโกเขาพิธีเปิดจากเม็กซิโกอยู่แล้ว BTS เนี่ยก็ผมสังเกตว่าเขาพยายามดึงลูกค้าหรือดึงผู้ชมหรือแฟนบอลที่เป็นเอเชียอยู่ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของเขานะก็สังเกตได้ว่าพิธีเปิดของเขาเนี่ยที่สหรัฐทำต้องมีลิซ่าต้องมีอะไรที่เป็นที่จะดึงเอเชียแล้วตอนปิดนี่เขา BTS มาทั้งวงเลยเอา BTS มาทั้งวงมาก็สนุกฮะแล้วไม่ลืมที่จะใส่ไอ้ความเป็นอเมริกันลงไปในพิธีไอ้พักครึ่งนะคือเขาเอาอะไรมาใส่รู้ไหมเขาเอาเซซิมิสตรีทมาใส
1: ่
0: ไอ้หุ่นอะไรมากันเต็มไปหมดอะอะไรพิงกี้เลยที่เป็นหมูอะ
1: ค่ะ
0: บิ๊กเบิร์ดอะไรพวกนี้มาหมด
1: เลย
0: ชุด
1: เป็น
0: ชุดไอ้มัมเป็ดอ่ะเซซิมิสตรีทอ่ะมาทั้งชุด
1: สอนภาษาอังกฤษสมัยเราเด็กสมัย
0: จริงจริงใช่คุณปุ๋ยพรทิพย์ยังเคยให้สัมภาษณ์ตอนเป็นมิสยูนิเวิร์สเลยพิธีกรถามว่าทำไมสำเนียงภาษาอังกฤษของคุณดีมากเลยใครคุณเรียนจากไหนแล้วปุ๋ยพรทิพย์บอกว่าเรียนจากบิ๊กเบิร์ดดูโทรทัศน์บิ๊กเบิร์ดดูจากเซซิมิสตรีทคนหากันคลื่นมุกแต่เป็นคนเฉลียวฉลาดมากในการตอบนะเนี่ยฮะก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะ
1: ค่ะราคาตั๋วอย่างนี้ค่ะพี่ไพศาลมีการรายงานก่อนหน้านี้มันคุ้มค่าจะดูจริงอ่ะได้เห็นทุกคนเนี่ยราคาตั๋วสำหรับที่นั่งที่เป็นที่ต้องการในสนามเมื่อคืนเนี้ยราคาพุ่งทะลุกว่า2ล้านดอลลาร์หรือคือ67ล้านบาทไปแล้วในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมง
0: มันต้องเป็นที่นั่งที่แบบเด่นด้วยใช่มั้ยที่นั่งที่แบบ VIP
1: ค่ะแล้วก็ตั๋วชมเกือบทั้งหมดเนี่ยดูเหมือนจะขายหมดแล้วแต่ก็ยังมีตั๋วเหลืออยู่บ้างในแพลตฟอร์มขายตั๋วของฟีฟ่าอันนี้เมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะที่ผ่านมาโดยตั๋วที่เหลืออยู่ราคาประมาณ 32,000 ดอลลาร์ต่อใบหรือประมาณ 1,76,000 บาทค่ะแล้วต่อมาก็หมดเกลี้ยงแพลตฟอร์มรีเซลตั๋วของฟีฟ่ามีตั๋วจำหน่ายในราคาตั้งแต่ประมาณ 3,400,000 จนถึง77ล้านบาทต่อใบนะฮะ 3,400,000 บาทจนถึง77ล้านบาทค่ะก็เขาก็ลงทุนสูงแต่ถ้าสำหรับคนมีกำลังซื้อเนี่ยนะฮะก็ถามว่าคุ้มไหมคุ้มมากได้เห็นหมดทุกคนที่เป็นซูเปอร์สตาร์ที่นั่นค่ะได้มีโชว์ด้วย
0: ถ้าเป็นคนดังเขาก็ถือว่ามันก็เป็นเรื่องม
1: ัน
0: ก็เป็นเรื่องการลงทุนของเขาด้วยเพราะว่า
1: ต้องจอย
0: ต้องจับเขาว่าเขาอยู่ใน
1: ในคลาสเดียวกันกับมหาเศรษฐีทั่วโลกนะ
0: บันทึกประวัติศาสตร์โลกเลยนะมากรรมจริงฟุตบอลโลกเนี่ยเขาก็นั่งอยู่ในที่นั่ง VIP อย่างเงี้ยเขาเท่าไหร่ก็ต้องซื้อไว
1: ้ตัวเลขค่าตั๋วเนี่ยค่ะทำให้ราคาเข้าตั๋วชมฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้เป็นอีเวนท์ที่มีตั๋วแพงที่สุดที่แพลตฟอร์มที่ว่า SeatGeek เคยจำหน่ายมาคือสูงกว่าการแข่งขันซูเปอร์โบว์เมื่อปี2024ถึง 8% ค่ะแล้วก็เขาบอกสิ่งที่เห็นในฟุตบอลโลกปีนี้ก็คือความต้องการผันผวนในแต่ละรอบและแต่ละการประกาศคู่แข่งขันคือพออาร์เจนตินาเจอกับสเปนอย่างเงี้ยโอ้โหใครก็อยากดูใช่ไหมฮะก็พุ่งขึ้นไปพุ่งขึ้นไปแต่ก็ถูกวิจารณ์เหมือนกันว่าบางทีราคาที่มันสูงขนาดเนี้ยมันทำให้คนเล็กคนน้อยเข้าถึงได้ยากมันก็เป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนเหมือนกันนะคะ

0: ครับ
1: เพราะว่าอย่างประธานฟีฟ่าเคยสัญญาว่าการแข่งขันในปีนี้จะเป็นฟุตบอลโลกที่เปิดกว้างที่สุดแต่ว่ามันก็ทำให้หนึ่งคนก็ขอวีซ่าเข้ามาไม่ได้แล้วก็ราคาตั๋วที่มันหยิบจับยากค่ะ
0: แล้วก็ในทางธุรกิจเขาก็ประสบความสำเร็จซึ่งอันนี้มันก็อาจจะสวนทางกับสิ่งที่พยายามจะทำให้มันเป็นกีฬาของมวลมนุษยชาตินะเพราะว่าอย่างนี้แสดงว่าเรื่องตั๋วแพงเนี่ยมันมีผลเพราะว่ารายได้เขาสูงกว่าประมาณการเนี่ยหลายแสนล้านบาทที่เป็นเงินบาทนะหลายแสนล้านหลายแสนล้านบาทเลย
1: เขาตัดคนกลุ่มน้อยที่กำลังซื้อต่ำออกไปเลยอันดับแรกคือเข้าประเทศเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่เข้าประเทศเขาได้โปรไฟล์ดีคลีนเงินเยอะจ่ายได้พี่เ
0: ม
1: ษาเพราะฉะนั้นไม่ได้หากินกับคนกลุ่มคนจนเลยจ่ายได้อันดับแรกคุณต้องเข้าประเทศผมได้ก่อน
0: ครับ
1: การที่จะเข้าประเทศเขาได้มันสกรีนอันดับแรกแล้วล่ะโรนัลด์อีเวนเป็นกรรมการบริหารของฟุตบอลสปอร์เตอร์ยุโรปบอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่านี่คือฟุตบอลโลกสำหรับคนกลุ่มน้อยที่โชคดีจริงๆคนในยุโรปชาวนอร์เวย์ชาวสกอตแลนด์ที่มีกำลังซื้อมากพอจะเดินทางไปสหรัฐไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศและสามารถจ่ายค่าตั๋วที่แพงสูงลิ่วได้ซึ่งไม่แปลกใจไงฮะพวกยุโรปมากันหมดเลยพวกยุโรปที่กำลังซื้อดีผิวขาวเต็มไปหมดเลยที่อเมริกันที่อเมริกาในช่วงนี้หนึ่งคุณได้วีซ่าสองคุณมีกำลังซื
0: ้อ
1: สักเซสทุกอย่าง
0: ครับ
1: ตรงตามเป้าประสงค
0: ์
1: ค่ะ
0: ผู้นำของสหรัฐทรัมป์ก็โผล่นัดชิงหลังจากที่จริงๆเขาประกาศว่าเขาจะไปตั้งแต่นัดนู้นนัดนี้อะไรเงี้ยนะนัดที่สหรัฐรอบตัดเชือกอะไรต่างๆเนี่ยก็บอกว่าเขาจะไปแต่ว่าก็ไม่ได้ไปแต่ว่าในท้ายที่สุดก็มานะก็นั่งอยู่ในห้องที่ลักษณะเขาทำเป็นห้องกระจกนะคงจะมีเรื่องการกระสุนการกระสุนอะไรต่างๆเขาแต่ว่าก็เดินลงมามอบถ้วยนะเดินลงมามอบถ้วยกับผู้ชนะก็คือทีมสเปนก็ปิดฉากไปพบกันใหม่ที่ก็4ปีนะจากนี้คนที่อดหลับอดนอนดูกันมาเป็นพวกแฟนบอลที่ต้องดูให้ได้นะเป็นแรมเดือนก็ได้มีโอกาสพักฟื้นกันนะผมนี่คืนเดียวดูเฉพาะรอบชิงตื่นตั้งใจว่าจะดูก็โอเคแล้วเขาถ่ายทอดสดให้ดูด้วย
1: ไม่ได้ดูเลยค่ะ
0: เพราะผมเนี่ยไม่ได้จ่ายตังค์ซื้อไอ้ดูทางแพลตฟอร์มของแจ๊สเขานะทางโมโนแต่ว่าถ้าช่อง29เนี่ยผมดูได้ก็โอเคเขาบอกว่าเขาจะเปิดให้ดูผมก็เลยได้ดู
1: เมื่อคืนนี้ได้ดูกันเรียนไม่ได้ดูแต่มาได้ดูแล้วค่ะตื่นรอบแรกก็คือได้ยินเสียงเปิดประตูมีคนเข้ามาดูในบ้านเพิ่มขึ้นตื่นรอบที่สองตอนที่ได้ยินตะโกนว่ายามาใช่ไหมคะ
0: ยามา
1: น่าจะก่อนตีห้าได้ยินเสียงตะโกนดังมาก
0: ตีสี่กว่า
1: ใช่
0: ต่อเวลามาตีสี
1: ่ได้ยินเสียงตะโกนตรงนั้นแหละแล้วก็เลยสงสัยว่าทำไมยังไม่เลิกกันอีกจะตีห้าอยู่แล้วอ๋ออะไร
0: ต่อเวลา
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อเวลาแล้วก็ครึ่งพักครึ่งก็ยาวด้วยนะพักครึ่งก็ยาวด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวนี่ว่าดูฟุตบอลโลกนะฮ
1: ะ
0: ก็นานทีปีหนมีก็ขออนุญาตนำมาคุยฝากท่านผู้ฟังที่ไม่ได้ติดตามกันด้วยนะฮะถ้าติดตามแล้วคงจะทราบกันเป็นอย่างดีแล้วล่ะ
1: คือเราคงไม่ได้วิเคราะห์ว่าใครแบบเซ็งใครแบบเราก็พูดเรื่องราคาตั๋วเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: พูดในอีกมุมนึงก็แล้วกันนะคะค
0: ่ะเอ้คุณอันเรื่องของไอ้โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงอุทธรณ์ใช่มั้ยฮะ
1: ค่ะ
0: เขาจะให้อุทธรณ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนะจากที่เขาคัดกรองเหลือ 9.5 ล้านคนจากผู้ที่ลงทะเบียนเข้าระบบคัดกรอง 18.8 ล้านคนนะฮะก็ผมประเมินดูแล้วผมเชื่อว่าเขาอาจจะอุทธรณ์ผ่านน่าจะเป็นหลักล้านได้เหมือนกันนะเป็นไปได
1: ้ซึ่งไม่ว่าหน่วยราชการเลยนะพี่เมษา

0: ไม่ว่าเลยแล้วมันทำให้เห็นอะไรอย่างหนึ่งที่ดีทราบไหมคะระบบเราเอาจริงๆแล้วตรวจสอบได้ลึกมากไม่ใช่ความผิดของหน่วยราชการเลยค่ะการที่คุณมีมอเตอร์ไซค์สองคันแล้วคุณโอนลอยแล้วคุณไม่ไปจดยกเลิกถูกไหมคะไม่ผิดเลยค่ะ
1: มันก็คือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่ก็ปฏิบัติกันมาแบบ
0: มันเป็นจริงใช่ค่ะมันเป็นจริงคือคุณก็มีรถมอเตอร์ไซค์สองคันจริงๆคันหนึ่งอาจจะอายุ50 ปีแล้วคุณก็ไม่เคยไปยกเลิกมันสองสิ่งที่ตามมานะพี่ไพศาลเคยเสียภาษีกันบ้างหรือเปล่าแล้วเอายังไง
1: ต่อทะเบียนใช่ไหมต่อ
0: ใช่ค่ะจะไปยกเลิกกันง่ายๆอะไรเนี่ยทะเบียนจะเอายังไงจะเสียค่าปรับก่อนยกเลิกไห
1: ม
0: ทำให้เห็นว่าจริงๆระบบเราดีมากนะฮะ
1: ครับครับ
0: ถ้าระบบเราไม่ดีจริงๆอ่ะเราไม่สามารถจะกรองตาข่ายได้หรอกว่ามีมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดกันคนละ 2,000 แล้วไม่เคยยกเลิกเสียภาษีบ้างเปล่าก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: คือจนก็จนก็จนจริงแต่กฎแต่ระเบียบก็เป็นระเบียบก็ไปว่ากันก็แล้วกันค่ะ
1: คือเขาแบ่งเป็นอย่างนี้นะครับ 9.5 ล้านคนเนี่ย 9.5 ล้านคนเป็นผู้ถือบัตรเดิมนะฮะ 7.2 7.2 เนี่ยคุณอันต้องคิดว่ามาจาก 13.18 นะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมที่เราจ่ายกัน300บาทเนี่ยแล้วก็มีช่วงโปรโมชั่นเป็นระยะนะเติมเพิ่มขึ้นให้เป็นระยะเนี่ยรอบล่าสุดนี้ก็คือเติมให้700เป็น 1,000 4เดือนนะ
0: พี่สายคะสงสัยจะยาว
1: ต้องพักกันก่อน
0: ไหม
1: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: 8:33 นครับคุยกันต่อครับคุณนันครับ
0: ค่ะเมื่อกี้พูดถึงคนที่เสียสิทธิ์แล้วก็อาจจะต้องไปร้องขอสิทธิ์คืน
1: ครับ
0: จากกระทรวงการคลังนะคะ
1: เท่าที่เขารวบรวมตัวเลขมาอย่างนี้นะคุณนันผู้ถือบัตรเดิมเนี่ยที่ได้เข้ามารอบนี้จาก 13.18 เหลือแค่ 7.2หายไปเกือบครึ่งนะแล้วก็ผู้ที่คัดเสนอ

0: เสนอเข้ามาใหม่โดยที่มหาไทยเขาไปกวานหามาก็ดีแล้วก็ที่เก็บตกในภายหลังรวมๆแล้ว6ล้านนะฮะได้สิทธิ์ไป 2.3 จาก6ล้านได้ 2.3 ก็น่าจะประมาณสัก30กว่าเปอร์เซ็นต์ประมาณ 35% นะฮะคราวนี้กลุ่มเก่าเนี่ยที่ถูกคัดออกนะฮะมันมีสาเหตุหลักๆดังต่อไปนี้นะครับ 1. เป็นกลุ่มที่มีตำแหน่งเป็นกรรมการหุ้นส่วนหรือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทจำกัดมหาชนในวงเล็บแม้จะอ้างถูกคนอื่นเอาชื่อไปเป็นกรรมการก็ตามจำนวน 114,010 ราย 2. กลุ่มที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จำนวน 334,335 ราย 3. กลุ่มที่มีวงเงินสินเชื่อรวมกันตามฐานข้อมูลของบัตรของบริษัทเครดิตข้อมูลแห่งชาติหรือเครดิตบูโรเนี่ย 2,655,459 ราย 4. กลุ่มที่มีสินทรัพย์ทางการเงินรวมกันเกินกว่า 100,000 บาทจำนวน 866,149 รายและ5กลุ่มที่มีบัตรเครดิตจำนวน 254,202 รายรวมทั้งหมดนะทั้ง5กลุ่มเนี้ย 4,224,155 รายนะส่วนกลุ่มใหญ่ที่สุดนะเกือบ 40% เนี่ยคือกลุ่มที่มีรถเกินกว่า1คัน
1: ขึ้นไป
0: ใหญ่กลุ่มเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยจะต้องไปเคลียร์กับทางกรมการขนส่งทางบกให้เรียบร้อยต้องไปแจ้งถ้าสมมติเป็นรถเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วหมดสภาพไปแล้วก็จะต้องไปทำขั้นตอนยกเลิกให้อย่างคุณอ่านว่าต่อทะเบียนมันหรือเปล่า
1: ทำไม่ต่อทะเบียนเขาจะมีค่าปรับไหมคะแล้วต้องเสียค่าปรับ
0: ก็ถ้ารถคุณยังไม่ยกเลิกแต่ว่าย้อนหลังกลับไปแล้วเพิ่งมายกเลิกเนี่ยหมายถึงว่าคุณจะ10-20ปีมันก็มีมันก็เขาก็ดูต่อไม่ได้ต่อทะเบียนมาตั้งกี่ปีอ่ะก็ต้องดูอ่ะมันก็ต้องผมไม่รู้ระเบียบเขาว่าต้องอะไรแต่ว่าผมก็คิดว่ามันก็คงไม่ใช่เรื่องว่าจู่ๆบอกว่าขอยกเลิกแล้วก็ยกเลิกจบกันอาจจะไม่ง่ายอย่างนั้นแต่อย่างไรก็ตามครับถึงว่ากลุ่มนี้จะประมาณ30กว่ากับ 40% นะแต่ข้อมูลที่ปรากฏเลยคือว่าในจำนวน 7.2 ล้านคนที่ถือบัตรเก่าเนี่ยนะมาอุทธรณ์แค่ไม่ถึง2ล้านที่มายื่นอุทธรณ์เนี่ยนะไม่ถึง2ล้านคนล้านกว่าคน
1: เหตุผลเพราะอะไรอะคะ
0: ไม่ทราบได้ไม่ทราบได้อาจจะพอรู้อยู่ว่า
1: หายไปเท่าไหร่นะคะ
0: หายไปก็เท่ากับ5ล้านกว่า
1: แค่นี้เขาคุ้มแล้วพี่เพศานทำไมเขาถึงต้องกรองใหม่เพราะเขารู้ว่ามีรอดเข้าไปเยอะมากๆรอดเข้าไปเยอะมากๆที่ขาดคุณสมบัติทั้งหมดทั้งปวงนั่นแหละเป็นไปได้ยังไงคน5ล้านไม่ไปอุทธรณ์นะคะแค่คน5ล้านนี่ออกก็คุ้มแล้วค่ะ
0: เขาดูตามตัวเลข
1: ไม่ใช่คุ้มเพราะประหยัดเงินนะคะ
0: ครับ
1: คุ้มเพราะว่ามีคุณสมบัติที่ไม่ควรได้รับค่ะ
0: ครับ
1: ไม่ควรได้รับตั้งแต่แรกด้วยไม่ได้คิดดิฉันไม่ได้คิดว่าพอรวยขึ้นหรอกเรื่องว่าน่าจะรอดมาแต่แรกนั่นแหละ
0: คือถ้าเราดูจากสื่อก็ไปดักทำข่าวที่หน้าธนาคารก็แต่ละคนก็เสียใจนะ
1: ค่ะ
0: บรรยากาศก็รู้สึกดูเหมือนกับว่าโอ้โหปัญหามันนะแต่ว่าถ้าดูตัวเลขอย่างเงี้ยคือว่าประมาณไม่ถึง2ล้านคนมาติดต่อขออุทธรณ์จนถึงวันนี้นี่คือตั้งแต่เขาประกาศแต่วันที่17ใช่ไหม17 18 19 202วันนี้ก็อาจจะไม่นั้นก็เหลือรอดูอีกนิดหนึ่งแต่ว่าผมคิดว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเขารู้ก็ไม่ได้เนี่ยถ้าเขาจะอุทธรณ์เขาต้องรีบอุทธรณ์แต่แรกละเพราะฉะนั้นตัวเลขการอุทธรณ์เนี่ยเขาคิดว่าอย่างมากที่สุดเลยก็คงจะสัก2ล้านนิดสองล้านนิดๆเนี่ยที่เป็นสิ่งที่ทำให้ผมเลยมองว่าก็เป็นไปได้ที่จะได้กลับเข้าไปอาจจะถึงล้านคน
1: สองล้านนี่แหละ
0: เป็นการอุทานผ่าน
1: เป็นมอเตอร์ไซค์สักเท่าไหร่คะ
0: 30กว่าเปอร์เซ็นต์

0: ของจำนวน9ล้านกว่านี่ก็มันน่าจะประมาณเกือบ2ล้านคนเหมือนกัน
1: ที่เป็นมอเตอร์ไซค์2คัน
0: ที่เป็นมอเตอร์ไซค
1: ์โอเค5ล้านหลุดนั่นก็ถือว่าสำเร็จแล้วล่ะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่หลุดเพราะประหยัดเงินนะคะหล
0: ุ
1: ดเพราะคุณสมบัติไม่ควรจะได้รับ
0: ก็มีผมก็คิดว่าบางคนอย่างเช่นว่าเขาเป็นผู้สูงอายุแล้วก็ลูกเต้าก็โตแล้วทำงานทำการต่างๆแต่ว่าแม่ก็ไปเรียนกศน.อะไรเงี้ยแล้วก็ไอการที่เขามีทะเบียนว่าเป็นกศน.ก็ถูกระบุเป็นนักศึกษาแล้วก็ทำให้หลุดเกณฑ์เพราะขาดคุณสมบัติไงเพราะคุณสมบัติเขาจะต้องไม่เป็นนักศึกษาไม่เป็นนักบวชไม่เป็นอะไรเขาจะมีอยู่ใช่ไหมก็เลยเป็นนักศึกษาเนี่ยไปอุทธรณ์ผมเชื่อว่าจะผ่านว่าไปเรียนการไปเรียนในการศึกษาตลอดชีวิตอะไรเงี้ย
1: ก็ที่เห็นเขาใส่ชุดเรียนกัน
0: แต่จำนวนอันเนี้ยผมก็คิดว่าไม่น่าจะเยอะไม่น่าจะอย่างมากที่สุดเอาให้เต็มที่ก็น่าจะหลักแสนอาจจะไม่ถึง
1: อ่ะไม่น่าจะเรียนกันมากขนาดนั้น
0: ก็รวมๆแล้วผมคิดว่าก็โอเคก็น่าจะได้กลับเข้ามาเพิ่มขึ้นก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ10 ล้านคนนะ10ล้านเศษๆก็จาก13ล้านนะก็ตัดไป3ล้านกว่าคนก็คงจะลดไปบ้างแต่ในทางการเมืองเนี่ยผมดูท่าทีจากบรรดาพวกนักการเมืองโดยเฉพาะซีกรัฐบาลครับภูมิใจไทยเนี่ยก็ออกมาแสดงความเห็นอกเห็นใจแล้วก็เด็บแนมกระทรวงการคลังอยู่นะ
1: ก็ข้าราชการก็รับเลขไปตลอดล่ะค่ะ
0: ใช่เพราะว่าเขาก็ต้องบอกบางคนก็โพสต์คนจนจริงต้องได้อยู่แล้วอะไรโพสต์ไม่รู้จะพูดหมายถึงยังไง
1: ดิฉันเข้าใจว่านักการเมืองเขาก็จะมาสไตล์นี้แต่ประชาชนเขาก็เหมือนกับอะไรอะคะที่อาจารย์วีระธีรพัฒน์บอกว่าเรื่องของกยศค่ะทุกวันนี้ถ้าเป็นบริษัทก็คือเจ๊งแล้วถูกไหมคะพี่ประชาชนลองไปย้อนสิคะตอนที่ไม่ให้เสียค่าปรับไม่ต้องมีคนค้ำประกันดอกเบี้ยให้ลดต่ำลงเกือบจะให้ฟรีเนี่ยนักการเมืองทุกคนยกมือสนับสนุนหมดเลยค่ะต้องให้เรียนฟรีด้วยซ้ำไปทุกคนต้องมีสิทธิ์เรียนคำพูดแบบนี้ทั้งหมดเลยค่ะแต่เวลากยศเจ๊งต้องของไปโปะทุกปีเนี่ยนักการเมืองพวกนี้หายหมดนะคะพี่ไพศาลคนที่เคยพูดอ่ะต้องเรียนฟรีได้ซ้ำไปจะไปเอาเงินกับคนจนอะไรได้ยังไงจนทุกวันนี้เราเนี่ยต้องเสียภาษีเพื่อไปให้เงินกยศเอาไปให้คนเรียนฟรีไม่มีการคืนค่ะ
0: ไม่มันมีบทเรียนมาครั้งแล้วครั้งเล่าบางทีก็คือเป็นเรื่องดีอ่ะช่วยลดภาระให้กับผู้กู้เนี่ยนะแต่ว่าถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะมีจุดที่เป็นจุดหักเหก็คือว่ามันทำให้เกิดการ
1: ไม่เห็น
0: ขาดความรับผิดชอบในเรื่องของในการที่จะจ่ายคืนหนี้เพราะว่าม
1: ันเอาเปรียบกันด้วยค่ะ
0: พอไม่มีดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยต่ำอย่างเงี้ยมันก็ใช่ไหม
1: ไปจ่ายบัตรเครดิตไปใช้ชีวิตไปซื้อรถไปอะไรต่อมีอะไรกันก่อนหนี้กยศเอาไว้ทีหลังไม่ใช่ว่าที่ไม่ใช้หนี้เนี่ยเป็นเพราะไม่มีเงินทั้งหมดนะคะพี่ไพศาลโอเคบางส่วนอาจจะแต่ว่าบางส่วนในเมื่อหนี้กยศทั้งดอกเบี้ยต่ำไม่มีค่าปรับและไม่ต้องมีคนค้ำประกันจะไปใช้ทำไมอะคะไปใช้ชีวิตสำรองสำราญจ่ายหนี้อันอื่นก่อนไปก่อนหนี้อันอื่นเพิ่มขึ้นก่อนแล้วก็จ่ายไปนักการเมืองที่พูดทุกคนต้องมีสิทธิ์เรียนไปลาดดูได้เลยว่าตอนแก้กฎหมายเรื่องนี้ใครพูดอะไรบ้างไม่ได้ตามมารับผิดชอบค่ะเหมือนครั้งนี้ก็เหมือนกันคำว่าคนจนต้องได้คนจนต้องได้เรียนไม่ว่าอะไรคนจนต้องได้ไม่มีปัญหาแต่เรียนไม่อยากให้ไปโจมตีที่กฎระเบียบในเมื่อกฎระเบียบเป็นเช่นนั้นมันก็ต้องไปตามกฎระเบียบแล้วมันเป็นข้อดีได้ซ้ำไปที่ทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วพอจะกรองจริงๆอ่ะรถมอเตอร์ไซค์20-30ปียังอยู่ในทะเบียนเลยค่ะพี่ไพศาลยังขอเช็คกันได้เลยไปกู้ที่ไหนเกินไว้ก็เช็คได้ไปโรงเรียนกศน.ก็ยังเช็คได้ระบบเรามันดีนะคะแต่พอระบบมันกรองไว้ได้คุณก็บอกว่าเฮ้ยไอ้ระเบียบแบบนี้ออกมาได้ยังไงอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงแต่ถามว่ามันมีช่องโหว่ไหมไม่ค่ะเห็นเลยว่าขาตะข่ายเขาเนี่ยดีมากเช็คได้หมดเลยมีหนี้เท่าไหร่มีรถมอเตอร์ไซค์ห้างอยู่กี่คันลูกเต้าเอาชื่อพ่อแม่ไปจดทะเบียนบริษัทอะไรก็ไม่รู้เช็คได้หมด

0: เอ้ยค่ะถือว่าโครงข่ายในการตรวจสอบข้อมูลดีมากครั้งนี
1: ้อืม
0: จะพอใจไม่พอใจเป็นอีกเรื่องนึง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็มีช่องทางอุทธรณ์อยู่ละก็เดี๋ยวไปชี้แจงในส่วนของการอุทธรณ์เอานะฮะ
0: ค่ะ
1: นี่ว่าในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ
0: แต่เป็นดราม่านะคะเรียนเห็นเป็นดราม่าคือถ้ารายการเราจะทำแบบนี้สักชั่วโมงครึ่งก็ได้นะพี่เมียสตอรี่แต่ละคนเนี่ย มันเป็นดราม่าที่ฉับมันก็นี่คิดว่าคือถ้าสื่อไปทางนั้นปุ๊บนักการเมืองเขาจะไปซ้ำเติมจะพูดจาอย่างเราคงไม่ได้หรอกค่ะหน้าที่เขาก็ต้องเลยตามเลยไปตามสื่อก็น่าเห็นใจคนจนคนจนอะไรก็ว่าไปแต่ให้เราพูดอย่างนั้นมันก็คงจะท่านผู้ชมก็คงไม่ดูเราบางทีขอพูดอีกแบบนึงก็แล้วกันคนจนก็น่าเห็นใจแต่กฎระเบียบคือกฎระเบียบแล้วก็ต้องชื่นชมตะข่ายที่เขากรองไว้ว่าสามารถเช็คได้ดีมากค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ไอ้คุณอันเห็นเขาบอกว่ามีอะไรนะประชาสัมพันธ์
0: นะคะประชาสัมพันธ์ก็คือคุณผู้ฟังทราบใช่ไหมคะว่ากลุ่มทรัพย์และโอกาสทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่ในภูมิภาคบ้านใกล้เรือนเคียงของเรานี่เองค่ะตลาดอาเซียน11ประเทศรวมถึงประเทศมหาอำนาจอย่างจีนมีกำลังซื้อรวมกันมหาศาลและกำลังเนื้อหอมแบบสุดๆแต่การจะเดินหน้าไปลุยตลาดต่างประเทศได้เนี่ยค่ะถ้าสุ่ม4 สุ่ม 5ไปเจ็บตัวกลับมาเยอะนะคะหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3เลยออกแบบมาเพื่อเป็นลายแทงให้คุณค่ะเราจะพาเจาะลึกตลาดเวียดนามที่กำลังเติบโตตลาดเมียนมาอินโดนีเซียและสปป.ลาวแบบอันซีนนะคะชนิดว่าอินไซต์วงในที่คุณหาอ่านในเน็ตไม่ได้เราจะมาแชร์ให้ได้ฟังกันค่ะจัดอบรมกันที่ CW Tower และ C ASEAN รัชดาค่ะเพื่อธุรกิจไทยขยายสาขาหรือส่งออกได้อย่างไร้รอยต่อไม่อยากตกขบวนรถไฟสายอาเซียนล็อกคิวไว้เลยนะคะทุกวันจันทร์เริ่มวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม69นี่ค่ะรีบโทรศัพท์มาสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะหมายเลขโทรศัพท์0944803076 0944803034และ0943966649 0943966649ทีมงานดีๆให้ข้อมูลทุกสายค่ะสิ่งหนึ่งที่ดิฉันเห็น CEO of ASEAN ของเราก็คือว่าความเป็นปึกแผ่นมีเพื่อนมีฝูงมีเครือข่ายเพิ่มขึ้นในการที่มาเข้าคลาสอบรมกันด้วยนะคะเห็นรุ่น1รุ่น2อะไรเขาก็ปึ้งกันหน้าดูนี่จะมีรุ่น3มาเพิ่มอีกนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: พูดถึงอาเซียนผมเห็นความเห็นของคุณวรทัศน์ตันติมงคลสุขนะ
0: ค่ะ
1: คุณวรทัศน์เขาเป็นประธานสภาธุรกิจไทยกัมพูชาให้สัมภาษณ์สื่ออย่างกรุงเทพธุรกิจบอกว่าภาคธุรกิจไทยที่เข้าไปลงทุนและดำเนินกิจการในกัมพูชาก็ชัดเจนนะใกล้จะครบรอบ1ปีเพราะว่าการเปิดฉากปะทะและต้องปิดพรมแดนเนี่ยมันเริ่มขึ้นเมื่อ24กรกฎาคม2568เนี่ยนะก็เขาก็บอกว่ามันผู้ประกอบการไทยเนี่ยก็ขณะนี้ต้องตัดสินใจทยอยถอนตัวเพราะว่าคิดว่าโอกาสที่จะรื้อฟื้นความสัมพันธ์เนี่ยน่าจะยืดยาวคุณวรทัศน์บอกผู้ประกอบการถ้าธุรกิจ60ปีแล้วเจอวิกฤตรอบด้านก็คงเลือกหอบเงินก้อนสุดท้ายไปใช้ชีวิตหรือทำอย่างอื่นแทนที่จะเริ่มนับหนึ่งใหม่ส่วนกลุ่มคนรุ่นใหม่อายุ 30-40 ปีอาจจะมีแรงสู้ต่อแต่ก็ต้องปรับโมเดลธุรกิจขนาดใหญ่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์นะสำหรับธุรกิจที่รับผลกระทบมากที่สุดก็คือธุรกิจนำเข้าสินค้าไทยไปจำหน่ายในกัมพูชาเนื่องจากข้อจำกัดในการส่งออกสินค้าไทยทำให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นไม่สามารถนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายได้ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อได้และยุต้องยุติกิจการเว้นแต่บางรายจะสามารถปรับเปลี่ยนไปจำหน่ายสินค้าจากประเทศอื่นแทนนะทั้งนี้ธุรกิจแต่ละประเภทได้รับผลกระทบต่างกันแต่ธุรกิจที่รับผลกระทบรุนแรงที่สุดก็คือการนำเข้าสินค้าไทยไปจำหน่ายในกัมพูชาประเมินว่าตลอด1ปีที่ผ่านมามูลค่าการค้ารวมทุกช่องทางระหว่างไทย

0: และกัมพูชาลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่งขณะที่ภาคการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบน้อยกว่าเพราะยังพึ่งนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศโดยธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการลงทุนโดยตรงก็มีดังนี้1ร้านอาหารโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยวต่างใช้แนวทางลดต้นทุนและหยุดดำเนินกิจการชั่วคราวแต่หากไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายได้อีกก็อาจจะต้องเลิกนะ2ผู้ประกอบการของไทยที่อาศัยวัตถุดิบหรือฐานการผลิตจากไทยโดยปัจจุบันเหลือดำเนินกิจการอยู่ไม่มากเพราะต้นทุนสูงจนไม่สามารถแข่งขันได้หลายโรงงานตัดสินใจย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นเช่นเวียดนามที่มีฐานการผลิตรองรับอยู่แล้วส่วนการย้ายฐานกลับไทยนั้นมองว่ายังไม่ใช่คำตอบสำหรับหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเนื่องจากตั้งโรงงานในกัมพูชาได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐและ EU ซึ่งไทยไม่ได้รับสิทธิในลักษณะเดียวกันทำให้การย้ายกลับมาผลิตในไทยอาจไม่สามารถแข่งขันด้านต้นทุนได้รวมถึงการย้ายฐานการผลิตกลับประเทศไทยก็ยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจเป็นสำคัญส่วนกลุ่มธุรกิจที่ยังอยู่ในกัมพูชานะหนึ่งก็คือตอนนี้ที่ประกอบการในกัมพูชาเนี่ยแบ่งไปได้เป็น2ประเภท1กลุ่มที่หยุดดำเนินกิจการชั่วคราวก่อนโดยยังคงสถานะนิติบุคคลไว้เพื่อรอการฟื้นตัวของสถานการณ์2กลุ่มที่ยังเดินหน้าธุรกิจต่อได้เพราะมีการลงทุนในทรัพย์สินจำนวนมากทั้งที่ดินโรงงานและอาคารซึ่งไม่สามารถขายออกได้ในเวลาที่เหมาะสมจึงจำเป็นต้องประคับประคองกิจการต่อไปตอนนี้ภาคธุรกิจไทยในกัมพูชาและมูลค่าการค้าขายชายแดนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจนถึงขั้นวิกฤตนะมูลค่าการค้าดิ่งเหวคาดว่าจะเสียหายร่วม 300,000 ล้านบาทโดยหากประเมินเฉพาะตัวเลขการส่งออกและนำเข้าผ่านด่านชายแดนไทยกัมพูชาต่อปีก่อนการปะทะมีมูลค่ารวมกันอยู่ที่ราว 180,000 ล้านบาททั้งนี้หากรวมมูลค่าการลงทุนโดยตรงหรือ FDI ของภาคธุรกิจไทยที่เข้าไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในกัมพูชาซึ่งมีมูลค่ารวมกัน 150,000 ล้านบาทจะพบว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องรวมกันสูงถึง 300,000 ล้านบาทคุณวรทัศน์บอกว่าตัวเลขการลงทุนโดยตรง 150,000 ล้านยังตอบไม่ได้ทั้งหมดว่ากลายเป็นผลขาดทุนไปแล้วเท่าไหร่เพราะบางส่วนยังอยู่ในรูปของทรัพย์สินแต่ในแง่ของรายได้และการขับเคลื่อนธุรกิจนั้นถือว่าหยุดชะงักลงอย่างสิ้นเชิงและยังไม่รวมความเสียหายในภาคแรงงานรวมถึงมิติอื่นที่ยังอาจจะที่ยากจะประเมินเป็นตัวเลขตรงๆได้นะฮะอันนี้เขาก็พยายามจะรวบรวมประมวลสถานการณ์ล่าสุดมาให้ดูนะ
1: ก็ทำมาหากินในประเทศอื่น
0: ก็คือยังไง
1: ดูแล้วไม่มีโอกาสเลย
0: ค่อยๆถอยไปเรื่อยๆโอกาสที่จะฟื้นหรือว่าลื้อฟื้นหรือว่ากลับมาฟื้นฟูภาคการลงทุนหรือภาคการค้าขายเนี่ยมันก็ยังต้องยาวซึ่งสายป่านของนักลงทุนเขาคงไม่รอต้องหาทางขยับขยายต้องไปหาทางไปย้ายฐานการผลิตไปที่อื่นหรือว่าไป
1: แทบจะตัดขาดกันนะคะดูแล้วมีความเกลียดชังต่อกันสูงมากเน้นใช้คำนี้เลยความเกลียดชังกันสูงมากทางกัมพูชาก็ปั่นทางเราก็มีความรู้สึกแบบนั้นเหมือนจะไม่คบกันชาตินี้ค่ะดิฉันพอรู้สึกนั้นเลยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็นักการเมืองคนไหนถ้าจะคิดจะรื้อจะฟื้นความสัมพันธ์ดิฉันก็จะถึงหนักอีกอ่ะเพราะว่าสื่อที่เขาก็มีจุดยืนจุดขายเขาในการด่ากัมพูชามันก็มีนะคือรอยแยกมันก็มีอยู่แล้วอ่ะแต่มันก็มีคนที่เขาก็บิสเนสเขาก็เนี่ยแหละตัวขายเขามัน
0: คือผมก็คิดว่าภาคเอกชนอะไรต่างๆเขาก็คงไม่ไปโวยวายหรือไม่ไปเรียกร้องอะไรก็เข้าใจว่ามันสถานการณ์มันก็มากันขนาดนี้แล้วเพียงแต่ว่าเขาก็รายงานให้ทราบถึงสถานะว่ามันจะต้องตัดสินใจไอ้ที่ถอยแล้วก็ถอยไปแล้วล่ะแต่ที่ยังอยู่เนี่ยก็สถานะคือว่าก็ต้องเตรียมที่จะหาทางขยับขยายต่อไปคือมันต้องปรับคือก่อนหน้านี้ผมคิดว่าก่อนที่มันจะครบ1ปีนะหลายคนก็อาจจะยังมีลุ้นใช่ไหมมีลุ้นว่าอาจจะเหมือนเขาไอ้ตอนที่สมัยคุณอภิสิทธิ์หรือเปล่าเพราะสมัยคุณอภิสิทธิ์เนี่ยตอนลบมันก็ลบกันตูมตามยิงถล่มอะไรกัน

0: พอฟื้นได้มันก็โอเคก็กลับมาปกติอย่างไม่ช้าไม่ช้านักนะฮะแต่เที่ยวนี้ดูประเมินดูอย่างรอบด้านแล้วมันผ่านมา1ปีเนี่ยมันมองไปข้างหน้าเนี่ยมันยาวกว่าที่ผ่านมาข้างหลังแน่นอนครับ
1: คือตั้งแต่ตอนที่กำลังยังไม่จบการสู้รบเนี่ยหลายๆคนที่เป็นนักวิชาการก็มีความเห็นว่าบาดแผลในครั้งนี้มันจะลึกกว่าทุกครั้งมันไม่ใช่แค่ว่าความเสียหายเรื่องชีวิตทรัพย์สินแค่นั้นแต่มันเป็นเรื่องของทัศนคติความเกลียดชังที่มีต่อกันหนักจะหนักมากคลิปคุณองอิงอะไรออกมาเนี่ยมันทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจในตัวของผู้นำประเทศด้วยพอต่อมาที่ก็เห็นว่ามันก็ถูกตอกย้ำโดยการหาเสียงของนักการเมืองเราจะไม่มีวันเปิดด่านเฮ้
0: ๆ
1: ชาวบ้านก็เฮตลอดเลยนะคะคนปลูกมันสำปะหลังก็ดีใจเพราะทันทีที่ปิดด่านผู้ประคามันในประเทศสูงขึ้นค่ะพี่ไพศาล
0: มันก็มีบางส่วนที่มัน
1: เพราะมันเขมรเนี่ยเพราะมันเขมรเนี่ยพืชผลทางการเกษตรเขมรเข้ามาขายในประเทศไทยโรงมันเนี่ยรับซื้อมันเขมรกิโลไปถึงบาทเท่านั้นแหละแล้วก็พลอยกดราคาอ่ะอันนี้คือดีแต่ดีกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ไปหารเอาต่อมาเดนก็เห็นว่าเราก็มีอินฟลูเอนเซอร์ที่เขาก็ขายประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาไม่ใช่แค่ว่าทำมาหากินก็ได้เอาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชามาตอกย้ำมาทางมากขึ้นจริงๆจริงอยู่แล้วก็ให้มันหนักขึ้นนะคะหนึ่งมีอินฟลูเอนเซอร์อันนี้ใช้คำว่าอินฟลูเอนเซอร์สองสื่อที่นี่ก็ไม่อยากจะเรียกว่าสื่อหลักหรือสื่อไม่หลักแล้วล่ะแต่ก็เป็นสื่อที่มีอิทธิพลสูงเขาก็มีจุดขายเรื่องกัมพูชาจะว่าช่วยกันสร้างความเกลียดชังหนักกว่าเดิมก็ได้อะค่ะพี่ไพศาลตรงเนี้ยที่มันเป็นสิ่งที่ถ้าถึงวันที่เราจะคุยกันเรื่องเหตุเรื่องผลน่ะจะยากขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะมันเหมือนกับฉีดยาฉีดวัคซีนความเกลียดชังเกินกว่าเหตุเข้าไปด้วยค่ะและคำว่ารอบ3รอบ3คำว่าเขมรเอาแน่คำว่าจีนส่งอาวุธได้อย่างเงี้ยมันก็มีมาโดยตลอดบางอย่างก็จริงบางอย่างก็เกินจริงบางอย่างก็ถึงจะจริงแต่ว่าก็ไม่ได้อธิบายเหตุผลหรือว่าเสนอมุมมองดิฉันเป็นห่วงตรงนี้ค่ะและนักการเมืองอ่ะเขาก็จะไหลตามอยู่แล้วเรื่องกยศ.เขาก็ไหลตามเรื่องของคนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาก็ไหลตามแล้วเดี๋ยวพอเรื่องไทยกัมพูชาเขาก็จะไหลตามค่ะเขาไม่มาเหนื่อยทวนน้ำหรอกค่ะนักธุรกิจก็ลำบากไป
0: ครับ
1: ค่ะ
0: คราวนี้ตั้งข้อสังเกตว่าคนแถวชายแดนเขาก็ไม่สนับสนุนให้มีการญาติดีกันด้วยนะพอเราก็จะเห็นอย่างนักการเมืองหรืออะไรต่างๆที่เขามีการเคลื่อนไหวอยู่แถวแนวชายแดนแนวเขาก็จะออกมาในแนวรักชาติแนวที่ไม่ต้องการคบกับประเทศกัมพูชาซึ่งมีรัฐบาลที่ใช้ไม่ได้อะไรต่างๆเหล่านี้นะออกมา
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ใครกล้าพูดอย่างอื่นหรอกพี่เวชา
0: คราวนี้
1: ยังไงตามอยู่แล้ว
0: คือไม่ใช่ผมก็มีความตั้งข้อสังเกตว่าแสดงว่าที่มันผ่านมาเนี่ยไอ้การเปิดพรมแดนแล้วก็ฝั่งตรงข้ามมันก็จะมีบ่อนเบิร์นอะไรเนี่ยนะคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยแสดงไม่ค่อยมีชาวบ้านชาวบ้านก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรคบค้ากันอะไรกันเนี่ยที่มันดูแล้วมันช่องทางผ่านนู่นผ่านนี่เนี่ยมันผ่านเป็นเรื่องของพวกธุรกิจค้าขายหรือว่าพวกไอ้บ่อนการพนันเลยส่วนใหญ่เพราะถ้าสมมติว่าชาวบ้านร้านตลาดเนี่ยเขาได้ประโยชน์นะคบค้าติดต่อกันสองฝั่งมีการติดต่อมีการค้าขายมีประโยชน์อะไรที่มันร่วมกันเนี่ยเพราะในเวลาปิดเนี่ยเขาจะรับความเดือดร้อนแต่นี่ไม่ใช่นะผมจึงตั้งข้อสังเกตว่าแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เกื้อกูลหรือว่าค้าขายในระดับชาวบ้านกับชาวบ้านนะหรอกมันมีการกลุ่มทุนก็เอาสินค้าไปขายก็อาจจะมีพ่อค้าคนกลางที่ได้ประโยชน์อยู่บ้างก็เป็นกลุ่มๆเล็กๆไป แล้วมันมีฝั่งนู้นมีบ่อนการพนัน

0: ันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธุรกิจอะไรประเภทหนึ่งไปซึ่งชาวบ้านก็จะเดือดร้อนด้วยรถวิ่งเข้าออกอะไรหนูขู่ไว้หมดแต่ข้ามหัวเขาไปหมดอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้คิดได้นะว่าที่ผ่านมาก็แสดงว่ามันไม่เคยมีการสร้างเศรษฐกิจที่เป็นของมวลชนที่แท้จริงบริเวณพรมแดนแม้กระทั่งสระแก้วนะสระแก้วเห็นได้ว่าปิดตรงปิดด่านชาวบ้านเนี่ยมีใครออกมาเรียกร้องอะไรปิดก็ปิดเพราะมันก็จะมีกลุ่มที่ค้าขายหรืออะไรซึ่งก็ไม่ได้เป็นอะไรที่มันเชื่อมโยงกับชาวบ้านมากมายนั้นเป็นฐานผลประโยชน์แล้วเขาอย่างมากมายอันนี้มันทำให้เวลามันเกิดเหตุขัดแย้งหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันถึงได้เกิดสถานการณ์ที่ปิดแล้วปิดกันขาดแบบนี้เอาแต่ต้องพักกันก่อนนะฮะช่วงนี้ครับ
1: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

ททเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสปส.สั่งตรวจสอบโรงพยาบาลซานคามิโลดูแลคนไข้ตามมาตรฐานหรือไม่ความคืบหน้าการตรวจสอบโรงพยาบาลซานคามิโลจังหวัดราชบุรีหลังปฏิเสธการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจให้คนไข้จนสุดท้ายเสียชีวิตนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสปส.เปิดเผยว่าได้สั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่จากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5จังหวัดราชบุรีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในวันนี้โดยมุ่งตรวจสอบการให้บริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนดังกล่าวมีการดูแลและประเมินเกณฑ์ผู้ป่วยเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดหรือไม่โดยจะมีการตรวจสอบจากเวชระเบียนและเอกสารทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรวมทั้งเรียกตัวผู้เกี่ยวข้องทั้งทางฝั่งโรงพยาบาลเอกชนและญาติผู้เสียชีวิตมาให้ถ้อยคำเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายคาดว่าจะทราบผลการตรวจสอบเบื้องต้นในสัปดาห์หน้าซึ่งข้อมูลของแพทย์จากกรณีนี้จากการเปิดเผยข้อมูลจากผู้อำนวยการและแพทย์ของโรงพยาบาลซานคามิโลระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ซึ่งแพทย์เจ้าของคนไข้ดังกล่าวอายุกว่า70ปีและเป็นแพทย์อายุรกรรมพาร์ทไทม์ทำงานกับโรงพยาบาลมานานกว่า10ปีแล้วกรุงเทพมหานครปลื้มกิจกรรมเปิดสวนสาธารณะชมฟุตบอลโลกประสบความสำเร็จเมื่อคืนที่ผ่านมานางสาวปาจริยามหากาญจนะรองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยและร่วมติดตามบรรยากาศการรับชมกิจกรรมถ่ายทอดสดฟุตบอลฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026รอบชิงชนะเลิศภายใต้แคมเปญ One Night One Champion ที่บริเวณสวนวชิระเบญจทัตหรือสวนรถไฟและสวนลุมพินีบรรยากาศภายในสวนสาธารณะทั้งสองเป็นไปอย่างคึกคักและมีชีวิตชีวาโดยมีประชาชนแฟนฟุตบอลชาวไทยรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาร่วมเชียร์ทีมโปรดอย่างเนืองแน่นพื้นที่เต็มไปด้วยเสียงเชียร์รอยยิ้มและความสนุกสนานสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมตลอดการแข่งขันการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำนโยบายของกรุงเทพมหานครในการส่งเสริมและปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้พื้นที่สวนสาธารณะให้เป็นมากกว่าสถานที่ออกกำลังกายแต่เป็นพื้นที่อเนกประสงค์สำหรับการพักผ่อนและทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกันของประชาชนท่านนี้สำนักสิ่งแวดล้อมได้เตรียมความพร้อมรองรับกิจกรรมดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบอาทิจัดเตรียมรถสุขาเคลื่อนที่ระดมเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่กทม.ในการตรวจตรารักษาความปลอดภัยและทันทีที่การแข่งขันจบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดได้เข้าเคลียร์พื้นที่และเก็บกวาดขยะทันทีทำให้ในเช้าวันนี้สวนรถไฟและสวนลุมพินีพร้อมเปิดให้บริการประชาชนเข้ามาเดินวิ่งออกกำลังกายได้ตามปกติกองตรวจการประมงชลบุรีจับเรือคลาดหอยผิดกฎหมายกลางทะเลมีรายงานจากหน่วยป้องกันและ

0: ราบปรามประมงทะเลอ่างศิลาศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยองกองตรวจการประมงว่าได้จับกุมเรือประมงเครื่องมือคลาดหอยที่ทำการประมงผิดกฎหมายในพื้นที่เขตทะเลชายฝั่งจังหวัดชลบุรีนายนิรุธพาลีวนเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงานพร้อมเจ้าหน้าที่รวม5นายได้ออกปฏิบัติหน้าที่บริเวณทะเลอำเภอเมืองชลบุรีตรวจพบเรือคลาดหอย1ลำกระทำผิดกฎหมายประมงจึงแสดงตัวเข้าจับกุมได้ตัวผู้ต้องหา4รายจากนั้นนำผู้ต้องหาและของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองชลบุรีเพื่อดำเนินการตามกฎหมายในฐานความผิดร่วมกันใช้เครื่องมือคลาดหอยประกอบเรือยนต์ทำการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะวันนี้ทั่วไทยฝนน้อยแต่ภาพรวมสัปดาห์นี้ภาคเหนืออีสานและภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นกรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศวันนี้ประเทศไทยมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนในช่วงวันที่ 20-25 กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันตกของภาคกลางเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในช่วงวันที่ 20-25 กรกฎาคมนี้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือและด้านตะวันตกของภาคกลางระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
4: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391

0: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net
1: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: การนาฬิกา10นาทีนะครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันในช่วงสุดท้ายนะครับคุณอันครับ
4: เมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกไปถึงปักกิ่งแล้วนะคะแล้วก็ได้ไปประชุมกับทางหูเว่ยสิ่งที่เราติดตามกันก็คือว่าหลังจากที่กลับจากการลงการไปเยือนจีนในครั้งนี้ซึ่งถือว่ายาวพอสมควรแล้วนะฮะพี่นายสารแล้วก็ได้ทำงานสำคัญทั้งนั้นเลย
3: สามเมืองเลยนี่นะ
4: ไปเซี่ยงไฮ้ใช่ไหมฮะ
3: เฉิงตูเซี่ยงไฮ้เฉิงตูปักกิ่ง
4: ปักกิ่งสามเมืองแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่สำคัญมากจะได้พบกับท่านประธานในพอดีหลังจากนี้แล้วเนี่ย
3: น่าจะพบกับท่านหลี่เฉียง
4: หลี่เฉียง
3: คุยกับท่านหลี่เฉียงท่านประธานดีนี่พบกันที่เซี่ยงไฮ้แล้ว
4: พบไปแล้วโอเคหลังจากนั้นแล้วเนี่ยการลงทุนของนักลงทุนจีนในไทยจะเพิ่มขึ้นมีศักยภาพขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรแล้วก็การลงทุนของนักลงทุนไทยในจีนด้วยนะคะจะขยายตัวอย่างไรเพราะว่าที่ไปในครั้งนี้ก็มีการพูดคุยกับนักลงทุนไทยที่อยู่ในจีนอีกอันนึงก็คือท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวประเทศไทยก็เดินทางไปด้วยหลังจากนี้มีความหมายมากค่ะพี่
3: ที่ปักกิ่งเนี่ยเข้าใจว่าครม.ไปประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะตามไปสมทบอ่ะ
4: คุณยศชนันไปไหมคะคุณยศชนันที่ไม่ได้ไปคราวที่แล้วเพราะว่าต้องรับเจ้าหญิงแอนค่ะกุรัชมารีของอังกฤษ
3: ผมไม่แน่ใจแต่ว่าคุณสุภจีตามไปคุณพิพัฒน์ตามไปคุณนายรัฐมนตรีสาธารณสุขตามไปแต่ชุดที่บินตามไปตามหลังนะ
4: พัฒนาพ
3: รส่วนที่ส่วนคนที่ไปกับนายกตั้งแต่ทีแรกเนี่ยก็จะมีคุณเอกนิติคุณศรีอาศักดิ

0: อุ้มหมีแพนด้ากันเนี่ยที่เฉิงตูเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วก็พอมาปักกิ่งเนี่ยเข้าใจว่าจะเป็นการประชุมเต็มคณะระหว่างนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงกับนายกรัฐมนตรีไทยนะก็จะมีการลงนามข้อตกลง 6-7 ฉบับ
1: เป็นข้อตกลงที
0: ่ก็เข้าใจว่าจะเป็น 6-7 กระทรวงฮะครับ
1: เปิดออกมาแล้วอะค่ะเพราะว่าก่อนที่ไปลงนามเนี่ยจะต้องผ่านครม.คือครม.อนุมัติมาก่อนหน้านี้แล้วก็ครั้งนี้ก็คือเดินทางไปเซ็นเท่านั้นแหละค่ะนะคะก็ไม่ได้มีอะไรที่หือหาอะไรมากหรอกดูผลหลังจากนี้แหละจะเป็นอย่างไรในเรื่องของการลงทุนแล้วก็อีกอย่างนึงที่ฉันดูก็คือเรื่องของสัญญาณในการท่องเที่ยวด้วยค่ะเพราะว่าเวลาที่ฉันไปที่จีนก็มักจะคุยกันกับบริษัททัวร์นั่นแหละว่าจริงๆแล้วปัญหาทัวร์ของไทยกับจีนมันคืออะไรกันแน
0: ่
1: เขาบอกพี่ลองคิดดูเวลาพี่มาอย่างเงี้ยพี่เป็นคนไทยพี่เข้าไปใน Facebook ได้พี่เข้าไปในอะไรต่อไม่ได้พี่อยากดูอะไรก็ได้แต่พวกผมเนี่ยคนจีนเนี่ยไม่ได้เห็นสิ่งที่พวกพี่เห็นนะครับผมเห็นเฉพาะที่รัฐบาลต้องการให้เห็นเพราะฉะนั้นข่าวที่ผมได้เห็นเนี่ยข่าวดีจากเมืองไทยก็เป็นข่าวที่รัฐบาลจีนอยากให้เห็นข่าวร้ายจากเมืองไทยก็เป็นข่าวที่รัฐบาลจีนอยากให้เห็นถ้ามันมีแต่ข่าวร้ายทุกวันพวกพี่คิดว่าผมอยากจะไปไหมครับ
0: ทางโซเชียลเขาก็สกรีนนะ
1: เขาสกรีนหมดค่ะเขาไม่ได้เห็นข่าวอย่างที่เราเห็นนะคะแล้วถ้าพี่ลองคิดดูว่ามีแต่ข่าวร้ายๆจากเมืองไทยอ่ะพี่คิดว่าบริษัททัวร์จะจัดไปไหมครับเขาไม่ได้พูดค่ะพี่ไพศาลแต่เขาทำค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศจีนเนี่ยแล้วการที่ผู้นำจีนไม่ได้มาเยือนไทยนั่นก็เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งค่ะคนจีนเวลาจะมาเนี่ยเขาจะดูว่าผู้นำเขาไปไหนการที่ผู้นำเขาไปไหนมีความหมายกับคนจีนมากเขาก็จะไปตามค่ะผู้นำเขายังไม่มาเมืองไทยเลยนะคะพี่เวสาน
0: ก็เห็นนายกไปเที่ยวนี้ก็มีได้เชิญประธานดีสีจิ้นผิงมา
1: เยือนไทย
0: ในฐานะประมุขโดยพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นผู
1: ้เราเนี่ยทำทุกอย่างแล้วเอาพูดกันตามตรงทำทุกอย่างแล้วจริงๆสำหรับประเทศจีนค่ะแต่ประเทศจีนยังไม่ได้เดินทางมาเยือนไทยค่ะตรงนั้นคือจุดสำคัญมากรอหลังจากนั้นค่ะว่าจะเป็นอย่างไร
0: ผมเห็นวันนี้รู้สึกจะมีเรื่องอะไรนะที่เขาไปทำสำรวจเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะเรื่องธุรกิจอะไรนอมินีเรื่องอะไรต่างๆใช่ไหมซึ่งมันมีสะท้อนความไม่ค่อยจะถูกใจการเข้ามาลงทุนของทุนบางกลุ่มซึ่งผมเข้าใจว่าจะโฟกัสไปที่ทุนคนชาวจีนด้วยนะ
1: พี่สายค่ะเดี๋ยวที่ขอทวนนิดนึงกันละกันเมื่อกี้นี้ที่พี่สายบอกว่าจะมีการเซ็น MOU เนี่ยก็คือครม.เนี่ยมีมติเห็นชอบไปตั้งแต่14กรกฎาคม1ก็คือเรื่องด้านห่วงโซ่อุตสาหกรรมและอุปทานระหว่างพาณิชย์กับจีนพาณิชย์ไทยกับจีน2 MOU ด้านบังคับใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เช่นเดียวกันกับสำนักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งจีน3ก็คือด่านช่างตวงวัดกระทรวงพาณิชย์ไทยกับสำนักงานดูแล
0: ตลาดแห่งจีน
1: 4ก็คือด้านปัญญาประดิษฐ์กระทรวงศึกษาไทยกับกระทรวงศึกษาจีนค่ะแล้วก็มีเรื่องพิธีสารว่าด้วยการกักสัตว์น้ำมีชีวิตก็ไม่ได้อะไรมากอะค่ะ
0: ครับ
1: โอเคค่ะ
0: นิด้าโพเปิดผลสำรวจเรื่องต่างชาติผิดกฎหมายทำสำรวจระหว่าง 13-15 กรกฎาคม69นะครับก็พบว่าถามความคิดเห็นของประชาชนต่อพฤติกรรมการทำผิดกฎหมายของต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยที่เป็นอันตรายต่อประเทศไทยพบว่าการเข้ามาลงทุนในธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรือเปิดกิจการเพื่อฟอกเงินสีเทา 94.05 มองว่ากลุ่มนี้อันตรายสูงสุดนะพวกที่เข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายแล้วก็มาฟอกเงินเนี่ย
1: 94%
0: โดยระบุว่าอันตราย 94.05 ระบุอันตรายมาก

0: 5.42%ค่อนข้างอันตรายก็แสดงว่าตอบตรงกันหมดนะว่าอัน
1: ตราย
0: มาก
1: จ้าง
0: โ
1: น
0: ม
1: ินีตัวแทนชาวไทยถือครองที่ดินอันตราย 82.14% จ้างคนไทยสวมสิทธิ์เป็นพ่อเด็กต่างชาติไม่ได้สัญชาติ 81.76% สาเหตุที่ทำให้กล้าทำผิดก็เพราะ 67% ระบุว่าเกิดจากการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐนั่นแหละแล้วก็ 59% ลงโทษไม่หนักค่ะ 52% บอกกฎหมายยังมีช่องโหว่ก็ตรงใจนะคะก็ตรงใจ
0: ก็ด
1: ู
0: ว
1: ่
0: าด
1: ู
0: ว
1: ่
0: าปัจจัยมาจากปัญหาภายในของเรานะเรื่องระบบของเราเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมันจะไปโทษฝ่ายนู้นที่เขาพยายามจะเข้ามาทำผิดกฎหมายหรือพยายามจะทำอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ได้ถ้ามองในมุมอย่างนี้นะกับการสำรวจเพราะว่าดูแล้วปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่เราไปข้าราชการเราไปรับเงินกฎหมายเราก็ลงโทษก็ไม่ทำให้เขาหวาดกลัวหรือหลับจำก็มองประเด็นอย่างนั้นนะจากผลการสำรวจ
1: ก็ไม่
0: น่าแปลกใจ
1: ไม่น่าแปลกใจอาทิตย์นี้ที่เรียนสนใจมากๆเลยนะคะพี่ไพศาลนอกจากเรื่องผลการเยือนของท่านนายกที่ไปจีนแล้วเนี่ยก็คือว่าเรื่องของการทุจริตสอบเข้ารับราชการในกระทรวงในกรมสทเนี่ยจะมีการลากไปถึงเรื่องของการยึดทรัพย์หรือยังปปง.รับงานได้หรือยังจนถึงตอนนี้ปปง.ยังว่างงานอยู่นะคะ
0: ยังไม่มีเรื่องเกี่ยวกับการฟอกเงิน
1: ไม่มีการจับเรื่องเงินเรื่องการฟอกเงินเลยหูแต่เวลาไปดูที่เพจ Strong ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเขารวยกันมากไปนะกวนของพวกเขาจบด็อกเตอร์กันเขาก็รับมหาวิทยาลัยเดียวนะคะรับพวกเขาเป็นด็อกเตอร์หมดเลยจบด็อกเตอร์จากมหาวิทยาลัยเดียวกันหมดแล้วเขาก็ผัดกันอวยผัดกันเขียนเวียนกันอ่านผ่านกันชมนั่นก็ด็อกเตอร์นี่ก็ด็อกเตอร์วันไปแล้วก็พอเงินไปซื้อรถเบนซ์ก็พากันไปให้กำลังใจตอนซื้อรถเบนซ์กันมีรถเบนซ์กันขับทุกคนมีหมู่บ้านจัดสรรมีคอมมูนิตี้มอลลูกเต้าส่งเสียเรียนปริญญาตรีกันที่ต่างประเทศหมดเลยนะคะที่ไปสั่งจริงๆถ้าเราทำแบบรัฐบาลจีนนะดูเรื่องการใช้ชีวิตของลูกหลานเนี่ยก็เขาก็มุ่งจะโกงไปทำไมคะ
0: ครับอ
1: าจจะมีโรงเรียนอินเตอร์ต้องปิดไปเยอะนะค
0: ่
1: ะ
0: สรุปมสวเขาก็
1: มีอยู่คนเดียวค่ะที่ไปเกี่ยวข้อง
0: เขาเดิมเนี่ยเขาก็ออกแถลงการเลยนะว่าเขาไม่ได้เกี่ยวออกแถลงการมา 2-3 ฉบับก็ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้อะไรแต่ท้ายที่สุดเนี่ยก็ยอมรับนะว่ามสวได้ตั้งกรรมการได้ตั้งกรรมการสอบแถลงการล่าสุดระบุว่าได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการตรวจสอบกรณีที่ปรากฏตามข่าวเกี่ยวกับการดำเนินโครงการจัดสอบแข่งขันโดยคณะกรรมการก็ได้รายงานผลการดำเนินการต่อมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วผลปรากฏว่ามีพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงในเบื้องต้นที่มีมูลเพียงพอในการดำเนินการทางวินัยกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจำนวน1รายมหาวิทยาลัยจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยอย่างร้ายแรงเพื่อดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอนต่อไปทางนี้การตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงเป็นกระบวนการตามกฎหมายที่มีขึ้นเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดและเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ใช้สิทธิ์ชี้แจงแสดงพยานหลักฐานเนี่ยเต็มที่ดังนั้นการดำเนินการในขั้นตอนนี้ยังไม่ถือว่าบุคคลดังกล่าวกระทำผิดทางวินัยจนกว่าคณะกรรมการสอบสวนจะดำเนินการแล้วเสร็จและมหาวิทยาลัยจะมีคำสั่งตามกฎหมายนะครับก็คาดกันว่าไม่เปิดชื่อนะว่าคือใครแต่เขาคาดกันว่าเนื่องจากว่าปปช.เนี่ยเขาไต่สวนเนี่ยมีรายชื่อของผู้ที่อยู่ทางฝั่งมสว.เพียงท่านเดียวนะก็คือดร.เรืองเดชนะดร.เรืองเดชสิริกิจซึ่งมีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นหนึ่งเดียวที่อยู่ในรายชื่อที่ปปช.ไต่สวนนะที่ประกาศชื่อออกมาแล้วก็มหาวิทยาลัยก็บอกว่าจะสอบวินัยร้ายแรงเนี่ยจากการที่ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเนี่ยว่าจะอาจจะมีเข้าไปเกี่ยว

0: ข้องด้วย1คนจึงคาดว่าอาจจะเป็นท่านเดียวกันนี้แต่ว่ามหาวิทยาลัยก็ไม่ได้เปิดว่าเป็นชื่ออะไรยังไงนะคราวนี้สื่ออย่าง Next News ของคุณประสงค์เนี่ยเขาก็ไปเจาะลึกมาเขาบอกว่าโดยพฤติกรรมเนี่ยน่าจะเชื่อมโยงกับดร.วินคือมีตัวละครอันหนึ่งเนี่ยที่ดร.วินให้ปากคำกับตำรวจยอมรับว่าได้ไปรับไอ้ตัวข้อมูลกระดาษสอบกระดาษคำตอบที่มีการสแกนไว้ในเขาทำไปแล้วนะไอ้แฟลชไดรฟ์เนี่ยนะจากเจ้าหน้าที่ของมสว.รายหนึ่งแล้วก็นำเอาอันเนี้ยให้น้องสาวเอาไปให้นายพิชิตไปดำเนินการเอาคะแนนเนี่ยเอาไปแก้นะเพราะคนที่ให้แฟลชไดรฟ์ที่ตัวที่เขาสแกนข้อไอ้ใบสอบทุกคนเนี่ยรับมาจากเจ้าหน้าที่มสว.ท่านหนึ่งซึ่งคาดกันว่าน่าจะเป็นเคสนี้แหละที่ทำให้มีการตั้งกรรมการสอบในส่วนของมสว.ก็ความคืบหน้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนเฉพาะในส่วนของมสว.ก็มีตรงนี้นะ
1: ค่ะไม่มีเส้นเงินไม่มีอายัดเงินแม้แต่บาทเดียว
0: ซึ่งน่าจะเป็นตรงนี้น่าจะเป็นจุดหัวใจสำคัญนะ
1: ตรงนี้ค่ะถ้ารัฐบาลจะมีปัญหาน่าจะปัญหาอยู่ตรงนี้ค่ะพี่ประสานการที่ธุรกิจเนี่ยธุรกิจนี้เป็นไม่ใช่พันล้านนะคะบางสื่อเดี๋ยวบอกเป็นหมื่นล้านแล้วจับข้าราชการระดับจากพิชิตด็อกเตอร์วินแล้วก็เด็กที่ไปนั่งแก้ข้อสอบแค่นั้นหลักสิบแล้วก็ยกเลิกลูกตาสีตาสาที่ไปขายไร่ขายนามาจ่ายเงินอยากรับราชการ มีแต่คนระดับเนี้ยค่ะที่รับไปแต่เส้นเงินไม่มีเลยเรียนว่าหนักค่ะน่าจะเป็นที่ยอมรับยากมากไม่มีการอายัดเงินไม่มีอายัดเส้นเงินแล้วพวกเพจพวกนี้ทำงานเยอะนะคะบริษัท3เมืองเจริญของเขาเนี่ยพี่ประสานคงเห็นแล้วมั้งคะว่ามีหมู่บ้านจัดสรรอยู่ทั่วประเทศเลยค่ะ
0: ซอยซื้อไว้ใช่ไหม
1: ไม่ซื้อทำธุรกิจจัดสรรที่
0: ทำธุรกิจ
1: หมู่บ้านจัดสรรค่ะเขาถึงชื่อ3เมืองเจริญเขาเป็นเจ้าของหมู่บ้านจัดสรรทั่วไปหมดเลยค่ะแถวนครปฐมแถว
0: แสดงว่าอาชีพที่ทำเป็นข้าราชการนี่เป็นไซด์ไลน
1: ์เขาทำธุรกิจบ้านจัดสรรทำไมเราเนี่ยสื่อเนี่ยเขาไปกันไกลมากเลยค่ะเปิดแล้วก็ไปซื้อรถไปอะไรต่อมีอะไรกันเต็มไปหมดเลยสามเมืองเจริญทำธุรกิจทำจัดสรรที่ทำหมู่บ้านจัดสรรที่นู่นที่นี่อะค่ะ
0: ครับ
1: มีเงินแล้วจะไปทำอะไรคะมันก็ต้องธุรกิจพวกนี้
0: ใช่ใช
1: ่ค่ะ
0: ท่านผู้ฟังคุยกันเข้ามาใน Facebook ก็คึกคักมากนะผมเข้าไปดูแอบดูมีท่านหนึ่งบอกว่าราคาน้ำมันทะลุ90เหรียญแล้วนะถูกต้องฮะเบรนท์นี่เช้านี้ทะลุไปแล้ว90เหรียญ50เซนต์
1: ท่านที่ใช้เงินดีเซลถ้าท่านที่ซื้อดีเซล B20 เติมรถต้องทราบนะคะทุก1ลิตรที่ท่านใช้เนี่ยเงินกองทุนเข้าไปอุด11.72 บาทค่ะ
0: ถ้าราคาน้ำมันสูงนี้ผมก็คิดว่ายังถ้ายังตรึงอยู่ก็ต้องเอาเงินกองทุนมาต่อ
1: 11บาทค่ะต่อลิตร11บาท
0: ก็
1: จะเป็นอย่างนี้ได้อีกสักกี่น้ำคะ
0: นั่นน่ะสิจะตรึงกันได้นานแค่ไหนก็ไม่ทราบได้นะ
1: ค่ะ
0: ส่วนอีกท่านหนึ่งถามว่าเอ๊ะเราสองคนจะคุยกันเรื่องดราม่าไอติมเจลาโต้อะไรไหมก็ผมก็ระวังตัวนะไม่อยากไปหลงกล
1: เรียนดูมา 2-3 วัน
0: ไปโปรโมทสินค้าเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้ที่เขาคุยกันอยู่ขนาดนี้
1: พี่หลานเรียนดูมา 2-3 วันเรียนก็เห็นคนดูนี่นั่นแล้วก็เข้าไปดูคลิปของคุณกฤตเขาดูจริงๆ1เขาไม่ได้ขาดสติในการพูดเขาวางแผนมาดีแล้วเขารู้ว่าเขาพูดให้ใครฟังเขารู้ว่าคนด่าเขาอะยังไงก็ไม่ซื้อกินหรอกแต่เขารู้ว่าจะมีคนกลุ่มหนึ่ง

0: ที่จะเข้าไปกินค่ะ
1: ตาพิสูจน์ใช่ไหม
0: จริงค่ะพี่เลย
1: ว่าของมันดีของมันอร่อยจริงหรือเปล่า
0: เขารู้ว่าคนที่ด่าเขายังไงก็ไม่ซื้ออยู่แล้วแต่เขารู้ว่าจะมีคนกลุ่มนึงที่ปกติไม่มองเขาแต่จะมองเขาและจะซื้อทันทีเพราะถือว่าไปกินเมืองนอกแพงกว่านี้ถ้าได้คุณภาพนี้รสชาตินี้กิน
1: อ
0: ันนี้เรียนคิดอย่างนั้นนะ
1: ครับ
0: เขาไม่ได้พูดแบบขาดสตินั่นคือแผนที่เขาวางมาแล้ว
1: แต่อย่างน้อยมันก็กลายเป็นในอะไรนะเป็นสิ่งที่พูดถึงกันในโซเชียลนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าในทางธุรกิจก็โอเคมันก็ถือว่าเป็นการดึงความสนใจมา
0: ค่ะเขาส่งตรง
1: เพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นเขาเรียกเป็นเนกาทีฟแคมเปญ
0: ค่ะ
1: เป็นเนกาทีฟแคมเปญแต่ว่ายังไงมันไม่ใช่ว่าเนกาทีฟแคมเปญแล้วมันจะไม่นำไปสู่ผลสำเร็จได้ก็ต้องลอง
0: คือไม่ใช่เรื่องการพูดแบบขาดสติไม่รู้เรื่องแต่เป็นการพูดที่วางแผนมาอย่างชัดเจนแยบยลเพราะถ้าขาดสติเขาต้องพลิกค่ะแต่นี่เขายังยืนจุดนี้ไปและยังคิดว่าได้ผลด้วยเพราะเขาส่งตรงไปถึงกลุ่มที่ซื้อเขากลุ่มที่ด่าเขายังไงก็ไม่ซื้ออยู่แล้วแล้วเขารู้ว่าคนลูกค้าเขากลุ่มไหนคนที่ซื้อไม่ออกมาด่าหรอกเรียนว่าน่าจะได้ผลนะ
1: ครับครับ
0: เรียนเริ่มได้ยินคนคนบางกลุ่มว่าจะไปรออันนี้เรียนเริ่มได้ยินค่ะ
1: ก็มีหลายท่านก็คุยมาผมเห็นด้วยนะที่บอกว่าคู่อังกฤษชิงที่3ฟุตบอลโลกนะอันนี้แฟนฟุตบอลโลก
0: สนุกกว่า
1: คู่อังกฤษชิงที่3กับฝรั่งเศสเนี่ยคนละรสชาติเลยอันนั้นยิงกัน10ประตูอ
0: ่ะ
1: อังกฤษกับฝรั่งเศสอังกฤษชนะ6ประตูต่อ4อ่ะโอ้โหแบบเอนเตอร์เทนคนดูเต็มที่เลยซัดกันนัวเนียเลยซึ่งผมคิดว่าสุอย่างหนึ่งก็คือว่าเปิดหน้าชกอ่ะตำแหน่งที่3ที่4โอเค
0: ไม่มีอะไรจะเสียแล้ว
1: ไม่มีอะไรจะเสียซัดกันเต็มที่เลย
0: ทีนี้ก็ตื่นมาบอกคุณแม่เนี่ยมัน6 2 4ใช่มั้ยคะ
1: 6 4
0: แล้วยังไงฝรั่งเศสร้องไห้เหรอลูกเผาสิครับชนะก็เผาแพ้ก็เผาจะเหลืออะไร
1: ใช่ไหมคะครับทิ้งท้ายกันนะเดี๋ยวช่วงเย็นพบกันตอน18นาฬิกานะคุณอัน
0: ค่ะเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาน
4: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Crazy Love มูมู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the Best But Still Good ร่วมโหวต

0: านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
2: 9:33 น.สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ Econ News Update ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569นะคะวันนี้ท่านผู้ฟังอยู่กับวันดีวันนี้เมธังกุลซึ่งมารับหน้าที่แทนน้องแก้มพิญญพัฒน์นะคะและเดี๋ยวช่วงหน้าคุณนงวดีถนิมมานก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังด้วยนะคะเมื่อคืนใครนอนดึกบ้างสเปนคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกเอาชนะอาร์เจนตินาเนี่ยคือถ้ามองสิ่งที่ตามมาทุกครั้งหลังการแข่งขันของฟุตบอลโลกในบ้านเราก็คือหนี้จากพนันออนไลน์นะคะก็หวังว่ารอบนี้ตัวเลขอาจจะต้องน้อยลงบ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวดูราคาทองคำเช้าวันนี้เนี่ยหลุด $4,000อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าพอช่วงประมาณสัก8 โมง 9 โมงก็กลับมายืนอยู่เหนือ 4,000 ได้หน่อยๆถามว่าภาพรวมของการลงทุนทองคำจะเป็นอย่างไรท่านที่เคยซื้อแล้วจะหลุดดอยได้หรือไม่ลงรอบนี้จะลึกแค่ไหนอย่างไรรอติดตามการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ทองคำกันในช่วงหน้านะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้เป็นวันแรกที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ที่ผ่านสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสามารถลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำประปาได้โดยรัฐจะสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อ1ครัวเรือน1สิทธิ์ต่อ1บ้านเลขที่นั่นหมายความว่าถ้าคนในบ้านได้กันหลายสิทธิ์ก็จะใช้ได้เพียงสิทธิ์เดียวเท่านั้นนะคะและบ้านไหนนี่ถ้าใช้น้ำเกิน315บาทก็จะถูกตัดสิทธิ์ทันทีเลยนะคะถ้าใช้น้ำถึงเกิน315บาทต่อเดือนนี่ก็น่าจะเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ใช้น้ำเยอะอยู่พอสมควรนะคะแต่ถ้าถามว่าเอ้าแล้วถ้าใช้เกินล้อ100บาทแล้วไม่ถึง315บาทอันนี้ก็จะได้100บาทแล้วก็ชำระส่วนที่เหลือนะคะก็คือตั้งแต่101บาทจนถึง315บาทแต่ถ้าเกิน315บาทนี่ถูกตัดสิทธิ์จะลงทะเบียนเข้าใช้สิทธิ์นี้ไม่ได้นะคะท่านผู้ฟังคะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็บอกว่าคือจะเดินทางกลับจากจีนจากการเยือนจีนอย่างเป็นทางการในวันนี้นะคะสิ่งที่ได้จากการเยือนจีนในครั้งนี้ท่านนายกบอกว่ามี4บิ๊กบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของจีนเนี่ยพร้อมที่จะขยายการลงทุนในไทยมูลค่าการลงทุนกว่า 70,000 ล้านบาทนะคะควบคู่กับการเพิ่มทักษะแรงงานด้วยประเด็นนี้ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะมองว่าการลงทุนในเทคโนโลยีต่างๆของต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในบ้านเราแรงงานไทยจะได้ทักษะอะไรบ้างจะเกิดการจ้างงานในประเทศมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเราก็ทราบกันดีอยู่นะคะว่าเทคโนโลยีต่างๆโดยเฉพาะ AI กำลังจะเข้ามาทำงานแทนมนุษย์ตัวเลขการเข้ามาลงทุนสูงๆมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนู้นที่พอมีการลงทุนมหาศาลเม็ดเงินที่ลงทุนเข้ามาประเทศไทยมันจะทำให้เกิดการจ้างงานแล้วก็แรงงานก็จะมีรายได้เศรษฐกิจของประเทศก็จะหมุนเวียนมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้ามองเรื่องของตัวเลขการลงทุนจากต่างชาติแม้จะเข้ามาสูงมันอาจจะไม่เหมือนเมื่อก่อนก็ได้เพราะว่ามันอาจจะไม่เกิดการจ้างงานเท่าไหร่นักนะคะซึ่งท่านนายกพอใจในความสำเร็จจากการนำทีมไทยแลนด์ไปพบปะหารือกับผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของจีน4 บริษัทค่ะซึ่งกลุ่มนักลงทุนจีนนะคะโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงมีความมั่นใจและพอใจที่ได้เลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าเป้าหมายและพัฒนานวัตกรรมใหม่พร้อมที่จะขยายการลงทุนเพิ่มเติมนะคะโดยเฉพาะในสาขาวิจัยและพัฒนา R&D ทั้งหลายเพื่อที่จะตอบรับนโยบายและก็ข้อเสนอแนะของนายกรัฐมนตรีที่อยากจะอัพสกิลแรงงานไทยซึ่งนายกท่านบอกว่าการเข้ามาลงทุนแม้ว่าจะเม็ดเงินประมาณ 70,000 กว่าล้านเนี่ยแต่สิ่งที่แรงงานไทยจะได้ก็คือการพัฒนาทักษะแรงงานไทยด้วยนะคะในส่วน

องการหารือระหว่างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำจีน4รายได้รับการยืนยันว่ามีแผนที่จะเข้าลงทุนในประเทศไทยโดยมูลค่ารวมกันกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้นะคะซึ่งก็จะเน้นไปที่อุตสาหกรรมที่ต้องใช้ความแม่นยำแล้วก็เทคโนโลยีขั้นสูงค่ะอย่างเช่นอุปกรณ์รับส่งสัญญาณทางแสงเพื่อรองรับธุรกิจ Data Center นะคะหรือพวกเซมิคอนดักเตอร์ไมโครชิปทั้งหลายสำหรับการสื่อสารความเร็วสูงรวมถึงการขยายกำลังการผลิตในกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะซึ่งท่านนายกคาดว่าจะทำให้เกิดการจ้างงานคนไทยเพิ่มขึ้นอีกหลายหมื่นคนโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการอัพสกิลแรงงานไทยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็เทคโนโลยีสมัยใหม่จากบริษัทชั้นนำเหล่านี้โดยตรงค่ะเพิ่มมูลค่าให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยในระยะยาวส่วนสาเหตุสำคัญที่นักลงทุนจีนเลือกไทยเป็นอันดับต้นๆท่านนายกบอกว่าเนื่องจากจีนมีความเชื่อมั่นในโครงสร้างพื้นฐานและก็ระบบการขนส่งสาธารณูปโภคที่เอื้อต่อการเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนต่างๆนอกประเทศจีนเพื่อที่จะรับมือกับความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีแต่ว่าก็คงต้องรอติดตามกันว่าพอเม็ดเงินกว่า 70,000 ล้านบาทที่จะเข้ามาภายในปีนี้จะทำให้มีการอัพสกิลแรงงานไทยมากน้อยแค่ไหนจะมีการจ้างงานใหม่มากน้อยแค่ไหนอย่างไรด้วยนะคะดูในส่วนของตลาดหุ้นนิวยอร์กกันนะคะดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดติดลบเมื่อวันศุกร์หลังจากที่นักลงทุนเทขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ทั้งหลายซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของตลาดในปีนี้นะคะพอเริ่มมีการขายกันตั้งแต่เมื่อประมาณสักสัปดาห์ที่แล้วที่กลับมาขายกันอีกรอบนึงแล้วก็พอมีขายปุ๊บมันก็มีแรงขายขยายไปยังหุ้นกลุ่มอื่นๆด้วยนะคะกดดันให้นักลงทุนลดความเสี่ยงในการลงทุนค่ะโดยดาวโจนส์นะคะปิดที่ 52,146.42 จุดลดลง 406.55 จุดค่ะ S&P 500ปิดที่7,457.69 จุดค่ะลดลง 76.08 จุด Nasdaq ปิดที่ 25,520.24 จุดค่ะลดลง 361.70 จุดนะคะดัชนีหุ้นหลักทั้ง3กระดานของสหรัฐนะคะปิดลบทั้งกระดานค่ะก็ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับรายสัปดาห์นะคะโดยหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์นำตลาดปรับตัวลงหลายวันมาแล้วนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มแรกที่ถูกเทขายก่อนที่แรงขายจะขยายไปยังหุ้นกลุ่มอื่นๆตลอดทั้งการซื้อขายค่ะและถ้ามาเทียบระดับดัชนีที่เคยปิดสูงสุดเป็นประวัติการเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมานะคะตอนนี้เนี่ยถือว่าดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐปรับลงมามากถึง 20.2%อันนี้ก็คือยังไม่ถึงเดือนดีนะคะดัชนีที่เคยขึ้นไปทำสถิติสูงสุดเมื่อ22มิถุนายนตอนนี้ปรับลงมาประมาณสัก 20% แล้วนะคะเป็นการยืนยันการเข้าสู่ภาวะตลาดหมีนักลงทุนนักวิเคราะห์นะคะมองว่านักลงทุนบางส่วนเนี่ยอาจจะมีการเริ่มปรับพอร์ตแล้วก็รับมือกับการชะลอตัวเรื่องของการใช้จ่ายด้าน AI เพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าบริษัทเทคต่างรายใหญ่ทั้งหลายมีการลงทุนเม็ดเงินมหาศาลไปกับ AI พอลงทุนเยอะแล้วผลตอบแทนกลับมาถ้าเกิดว่ามันไม่มากพอมันก็จะถูกมองว่าฟองสบู่ใน AI ฟองสบู่ในเทคมันจะเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรความกังวลใจเหล่านี้ก็เริ่มกลับมานะคะมาดูในหุ้นกลุ่มที่คนไทยเรียกว่า7นางฟ้ากันหน่อยค่ะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI มีเพียง Apple เท่านั้นนะคะที่สามารถปิดบวกได้ขณะที่หุ้นที่เหลือนะคะปรับตัวลดลงทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Meta Facebook นะคะหรือว่า Alphabet เนี่ยร่วงลงอย่าง Meta นี่ลงไป 2.7% Alphabet ลงไป 3.2% ค่ะแล้วหุ้นในกลุ่มดัชนีหลักของ S&P 500นะคะดัชนีหุ้นกลุ่มบริการด้านการสื่อสารหุ้นกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยปรับตัวลงมากที่สุดค่ะขณะที่หุ้นกลุ่มพลังงานเป็นเพียงหุ้นกลุ่มเดียวที่ปรับตัวขึ้นได้นะคะโดยได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมัน

ดิบที่พุ่งสูงขึ้นท่ามกลางสัญญาณความขัดแย้งในสงครามอิหร่านที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนะคะช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงฤดูประกาศผลประกอบการไตรมาส2นะคะแล้วก็ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นขณะนี้มีบริษัทใน S&P 500เนี่ย49แห่งที่รายงานผลประกอบการออกมานะคะแล้วก็ใน 90% ของ49แห่งนี้มีกำไรที่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันไว้ด้วยนะคะขณะนี้นักวิเคราะห์คาดว่ากำไรของบริษัทในดัชนี S&P 500จะเติบโต 26% เมื่อเทียบกับปีก่อนค่ะเพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์ไว้เมื่อประมาณสัก1เมษายนนะคะคาดการณ์ว่ากำไรของหุ้นในดัชนี S&P 500จะเติบโต 19.2%แต่ว่าล่าสุดได้เห็นตัวเลข 26% นะคะช่วงนี้เป็นช่วงต้นของการประกาศผลประกอบการภาพรวมก็ถือว่าเริ่มต้นได้อย่างแข็งแกร่งค่ะโดยในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้าจะมีบริษัทอีกหลายกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะทยอยประกาศผลประกอบการนะคะจนถึงขณะนี้กลุ่มธนาคารถือว่าเป็นกลุ่มแรกที่เริ่มต้นประกาศผลประกอบการออกมาก็ทำได้ตัวเลขอย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะดูตลาดหุ้นยุโรปกันบ้างค่ะตลาดหุ้นยุโรปปิดติดลบถูกกดดันจากภาวะเทขายของหุ้นกลุ่มเทคทั่วโลกขณะที่นักลงทุนก็อยู่ในความระมัดระวังก่อนการประชุมธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ที่จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้นะคะรวมถึงเรื่องของการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนด้วยนะคะดัชนีสต็อก600ตลาดหุ้นยุโรปปิดที่641.53 จุดค่ะลดลง 0.34% CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 8,338.81 จุดค่ะลดลง 0.47% DAX เยอรมนีปิดที่ 24,830.98 จุดลดลง 0.34% ฟุตซี่100ลอนดอนปิดที่16,300.37 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 0.27% ค่ะการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันแล้วก็ความขัดแย้งในตะวันออกกลางประกอบกับผลประกอบการที่มีภาวะแข็งแกร่งคือนอกจากหุ้นตลาดหุ้นยุโรปที่ประกาศผลออกมาดีตลาดหุ้นยุโรปก็ผลประกอบการก็ออกมาดีนะคะของหลายๆบริษัทเนี่ยแต่ว่ามันไม่สามารถหนุนตลาดได้มากนักเพราะว่าคือนักลงทุนอาจจะตอนนี้ยังประเมินทิศทางได้ยากไม่แน่ใจว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางเนี่ยมันจะขยายวงกว้างแค่ไหนอย่างไรจะยืดเยื้อแค่ไหนอาจจะไม่ได้จบง่ายอย่างที่คิดตอนนี้นักลงทุนคาดหวังว่าผลประกอบการที่แข็งแกร่งเนี่ยอาจจะพอจะช่วยเบี่ยงเบนความสนใจออกจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ได้หรือไม่อย่างไรคนจะอัดมาให้ความสำคัญให้ความสนใจกับปัจจัยพื้นฐานของบริษัทมากขึ้นไหมซึ่งมันก็จะช่วยให้หนุนตลาดหุ้นทางหนึ่งนะคะแต่ว่าเรื่องของการสะท้อนว่าบริษัทต่างๆเนี่ยจำเป็นที่จะต้องสร้างผลประกอบการที่โดดเด่นอย่างมากจึงจะสามารถดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนได้นะคะโดยในช่วงที่มีความเชื่อมั่นต่อหุ้นที่ได้ประโยชน์หลักจากกระแส AI ตอนนี้มันเริ่มอ่อนแรงลงแล้วก็ความไม่แน่นอนของเงินเฟ้อยังมีอยู่การปรับขึ้นของราคาน้ำมันก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยจับตามมาที่การประชุมธนาคารกลางยุโรปมากขึ้นนะคะโดยตลาดคาดว่า ECB จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันพฤหัสบดีนี้โดยนักลงทุนยังคงคาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายปีค่ะดูตลาดหุ้นเอเชียกันบ้างนะคะเช้าวันนี้ส่วนใหญ่เปิดบวกแต่ว่าการซื้อขายก็ค่อนข้างผันผวนนะคะนักลงทุนก็ยังคงมีความกังวลกับตะวันออกกลางที่ตึงเครียดแล้วก็ทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นดัชนีหั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงนะคะเปิดตลาดเพิ่มขึ้นมา200กว่าจุดค่ะ270จุดนะคะบวกมาประมาณ 1% กว่าๆนะคะแล้วก็ในส่วนของเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดบวกมา27จุดค่ะนะคะคอสปิกของเกาหลีใต้ลดลงนะคะลดลงไปประมาณ 0.74% ส่วนวันนี้นิเคอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการ1วันนะคะเนื่องในวันแห่งทะเลค่ะดูราคาทองคำกันต่อนะคะสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดปรับตัวขึ้นในวันศุกร์นะคะแต่ถ้าพิจารณาจากราคาทองคำทั้งสัปดาห์แล้วเนี่ย
ลดลงรายสัปดาห์มากที่สุดในรอบ

0: ัปดาห์เลยทีเดียววันศุกร์ปิดบวกนะคะแต่ว่าถ้าพิจารณาจากสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งสัปดาห์ถือว่าในส่วนของราคาทองคำรายสัปดาห์ปรับลดลงรายสัปดาห์มากที่สุดในรอบ1เดือนครึ่งค่ะหลังจากที่ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านนั้นแสดงความรุนแรงมากขึ้นนะคะโดยสัญญาทองคำตลาดโคเม็กซ์ส่งมอบเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น26ดอลลาร์กับอีก70เซนต์ค่ะหรือว่าคิดเป็น 0.67% ปิดที่ 4,000 กับอีก18ดอลลาร์กับอีก80เซนต์ต่อออนซ์นะคะดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าขึ้นเป็นวันที่2ติดต่อกันก็ส่งผลให้ราคาทองคำมีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้ซื้อที่ใช้เงินในสกุลอื่นพอดอลลาร์แข็งค่าเงินสกุลอื่นๆก็จะอ่อนค่าใช่ไหมคะพอเทียบกับเงินสกุลอื่นที่ต้องใช้ในการซื้อทองนี่ก็จะแพงขึ้นในส่วนของนักวิเคราะห์ของ Eurobank นะคะบอกว่าปัจจัยที่กดราคาทองคำก็คือการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐนี่แหละค่ะแล้วก็ความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อโลกที่เพิ่มขึ้นผลักดันให้อัตราดอกเบี้ยทั่วโลกอาจจะปรับสูงขึ้นด้วยทีนี้มาดูนับตั้งแต่สงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเนี่ยโอ้โหช่วงต้นปีราคาทองคำยังดีดาอยู่เลยใช่ไหมคะท่านผู้ฟังที่ลงทุนในทองคำยังคิดว่าโอ้ตลาดสดใสมากๆแต่พอเกิดสงครามขึ้นมันจนมาถึงวันนี้เนี่ยดูแล้วราคาทองคำลดลงไปถึง 25% แล้วนะคะเพราะว่าตลาดคาดว่า เงินเฟ้อที่เกิดจากภาวะสงครามเนี่ยอาจจะทำให้ดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานานค่ะพอดอกเบี้ยสูงเนี่ยเงินที่จะเข้ามาลงทุนในทองคำก็อาจจะคือทองคำอยู่ในทรัพย์สินที่ไม่ได้รับผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอดอกเบี้ยสูงเม็ดเงินก็อาจจะโยกไปลงทุนในด้านอื่นแทนนะคะแต่ว่าท่านผู้ฟังคะมีรายงานชิ้นหนึ่งของ Goldman Sachs ค่ะบอกว่าตอนนี้สัดส่วนการถือทองคำของนักลงทุนภาคเอกชนยังอยู่ในระดับต่ำแล้วก็พัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆความขัดแย้งในช่วงเวลาที่ผ่านมารวมถึงสถานการณ์ในอิหร่านแล้วก็ความตึงเครียดเนี่ยที่น่าจะขยายวงกว้างขึ้นอาจจะเป็นตัวเร่งหนึ่งให้นักลงทุนภาคเอกชนเนี่ยกระจายการลงทุนเข้าสู่ทองคำมากขึ้นนอกเหนือจากการเข้าซื้อทองคำของเหล่าบรรดาธนาคารต่างๆนะคะอันนี้จะต้องรอดูติดตามว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะดูราคาทองคำในประเทศกันบ้างนะคะในส่วนของทองคำในประเทศเช้าวันนี้ปรับตัวลดลง200บาทต่อบาททองคำค่ะทำให้ทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่ 63,650 บาทขายออก 63,850 บาทนะคะอ้างอิงโกลด์สปอตเช้าวันนี้ 4,000 กับอีก8ดอลลาร์ต่อออนซ์ค่ะแล้วก็ค้นเงินบาท 33 บาท 63 สตางค์นะคะโดยสัปดาห์เมื่อวันศุกร์ก็มีการปรับลงวันเสาร์ปรับขึ้นแล้วก็เช้าวันนี้ปรับลงนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปวิเคราะห์เศรษฐกิจนะคะพูดคุยกันค่ะกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสวัสดีค่ะอาจารย์ธนวัฒน์ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณวันดีและท่านฟังครับ
0: ค่ะอาจารย์คะวันนี้ชวนอาจารย์คุยถึงเรื่องของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งภาคเอกชนประกาศแล้วว่าที่ประกาศก่อนหน้านี้ไปที่อาจารย์ก็เคยเล่าให้ฟังนะคะว่าจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วก็ยกให้เป็นวาระแห่งชาติคือตอนนี้มีการตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตซึ่งมีท่านนายกเป็นประธานแล้วก็ตั้งมา2เดือนและจะมีการประชุมในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้นะคะเมื่อมีการนับหนึ่งแล้วเนี่ยอาจารย์อยากให้เวทีนี้ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการทุจริตของประเทศนี้อย่างไรบ้างคะ
1: ก็ผมคิดว่าจุดสำคัญนะครับก็คือภาพของการคอร์รัปชันเนี่ยเราต้องเริ่มต้นก่อนนะครับว่ามันเป็นปัญหาอย่างลากลึกมานานแล้วก็บางครั้งมันเป็นวัฒนธรรมเอเชียที่เวลาไปเจอใครแล้วก็เอาของฝากไปฝากนะครับแล้วมันก็จะเป็นภาพที่มันฝังลึกมากเนี่ยเพราะฉะนั้นการถอดรหัสทีละรหัสเนี่ยมันก็คงจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่การที่บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะครับอย่างบทที่สุดสำคัญก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นณขณะนี้เนี่ยนะครับแม้กระทั่งกรณีของพ่อที่เปล่งต่างเนี่ยมันเป็นทั้งรัฐเอกชนที่ผูกพันกันต่างๆเนี่ยก็คงจะต้องใช้กฎหมายบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะครับแล้วก็มีระบบของโซเชียลแซงชั่นนะครับระบบของการบังคับใช้กฎหมายต่างๆเนี่ยพอเสร็จแล้วเนี่ย

0: ก็จะต้องวางแผนในอนาคตนะครับก็คือว่าเราจะต้องปรับปรุงกฎหมายไหมยิ่งถ้าเราเข้าไปกฎหมายของ OECD เนี่ยเรายิ่งได้มาตรฐานระดับโลกซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาและท้ายสุดเราก็ได้ทำตามนานาชาติมาเป็นข้อที่ว่าเป็นบทที่ชัดเจนนะครับว่าเราทำตามนานาชาติไม่งั้นเราจะอยู่บนเวทีโลกไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ส่งเสริมเรื่องการคอร์รัปชันนะครับแล้วเขาต้องการให้ต่อต้านรุนแรงก็เหมือนกับเรื่องของ climate change นะครับหรือว่าอากาศที่เป็นภาวะโลกร้อนเราก็ต้องแก้ไขนะครับอันที่สามเนี่ยก็คงจะต้องนำเรื่องเกี่ยวกับการปลูกฝังจิตสำนึกนะครับทุกระดับนะครับตั้งแต่ประถมนะครับอนุบาลมัธยมอุดมศึกษานะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ซึ่งแน่นอนว่าวิธีมันมีหลายวิธีเช่นเอาเข้าไปในตำรับตำราปลูกฝังจริยธรรมชั่วโมงโฮมรูมนะครับในทุกระดับนะครับร่วมกันรณรงค์ต่อต้านนะครับขณะเดียวกันบางทีอย่างฮ่องกงทำก็คือเอาไปสร้างเป็นบทละครนะครับตอนผมเชื่อว่าการประชุมนัดแรกเนี่ยคงจะเป็นเรื่องของการวางรากฐานต่างๆเหล่านี้แหละครับนะครับแล้วก็ควรจะต้องมีหน่วยงานหรือว่ามีการสร้างภาควิชาการนะครับที่จะติดตามเรื่องของการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันแล้วก็ทำการเซอร์เวย์บ่อยๆโดยกลุ่มตัวอย่างเยอะแยะนะครับซึ่งผมคิดว่ามันคงจะเป็นวิธีที่ต้องทำนะอันนี้คือภาพในวงกว้างนะครับ
1: ค่ะเราจะมีการจัดกิจกรรมเชิงรุกด้วยการปิดห้องเคลียร์ปม26หน่วยงานในเดือนหน้าวันที่5สิงหาคมด้วยใช่ไหมคะอันนี้จะไม่ใช่เป็นการปิดประตูตีแมวใช่ไหมคะ
0: ไม่ใช่ครับคือตรงนี้ก็คือทางกกร.นะครับกกร.และเพื่อนไม่ทนเนี่ย ก็มีการคิดกันว่าเอ๊ะเราน่าจะมีการพูดคุยกันนะโดยที่ เริ่มต้นจาก25หน่วยงานที่มีการเซอร์เวย์นะครับว่าท้ายสุดเราจะร่วมมือกันยังไงในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะครับเพราะว่าตัวปัญหาของการคอร์รัปชันเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการที่จะต้องร่วมมือกันทั้ง3ฝ่ายปกติแล้วเนี่ยปัญหาก็จะเป็นเรื่องของทางด้านอันนี้ก็คือ1คือภาคการเมืองนะครับภาคการเมืองจะเป็นคนกำหนดนโยบายเป็นคนที่ดำเนินการจริงจังนะครับ 2คือภาคราชการและ3คือภาคประชาชนภาคธุรกิจนะครับพอร่วมมือกันอย่างจริงจังแล้วเนี่ยเราก็มาดูว่าวิธีแก้ไขปรับปรุงกันอย่างไรเราจะช่วยกันลดปัญหาคอร์รัปชันกันได้อย่างไรนะครับก็อันนี้ก็คือเวทีที่จะเกิดขึ้นนะครับในวันที่26ครับ
1: ค่ะ26หน่วยงานที่เคยจัดอันดับว่ามีความเสี่ยงด้านทุจริตมีการเรียกรับสินบนจะทำยังไงให้หน่วยงานเหล่านี้เปิดใจรับฟังแล้วก็นำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมอะค่ะอาจารย์
0: คือผมคงต้องเริ่มต้นก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมได้ไปหลายหน่วยงานนะครับด้วยตัวเองนะครับเราก็พบว่าผู้นำก็คืออธิบดีเนี่ยก็คือเรียกว่าเปิดใจแล้วก็หาวิธีร่วมกันนะครับแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้ครอบคลุมทุกหน่วยงานก็เลยทำให้มีการจัดเสวนานะครับ26หน่วยงานเนี่ยนะครับผมคิดว่าตัวผู้นำก็พร้อมนะครับเพราะว่ามันเป็นกระแสกดดันของสังคมแล้วก็ตัวผู้นำองค์กรต่างๆก็อยากจะให้ปัญหาคอร์รัปชันที่สะสมมานานเนี่ยหายไปผมคิดว่าก็ต้องค่อยๆหาแนวทางร่วมกันนะครับแต่ละหน่วยงานอาจจะมีบริบทที่แตกต่างกันแต่ผมคิดว่ามันเป็นนิมิตหมายดีที่หนึ่งคือภาคสังคมก็รู้สึกว่าปัญหาคอร์รัปชันต้องแก้นะครับภาครัฐก็บอกว่าปัญหาคอร์รัปชันต้องแก้นะนะครับและสุดท้ายเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าพอทุกอย่างขับเคลื่อนแล้วเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าปัญหาคอร์รัปชันมันยิ่งรุนแรงมากขึ้นนะครับถ้าไม่แก้ไขวันนี้เนี่ยปัญหามันจะยิ่งหนักหน่วงและรุนแรงนะครับ
1: ค่ะอย่างที่อาจารย์บอกว่าการแก้ปัญหาคอร์รัปชันของไทยจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ามันฝังรากลึกกันมานานการมีเป้าหมายกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนในปี2571ที่เราจะเข้าเป็นสมาชิกของ OECD เนี่ยประเทศที่เป็นสมาชิกต้องมีธรรมาภิบาลมีความโปร่งใสอาจจะเป็นโจทย์ที่ท้าทายด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะว่าในระยะเวลา2ปีสำหรับการจัดการปัญหาเพื่อทำให้เราเป็นสมาชิกของ OECD แล้วจากนี้ไปก็ยังคงต้องแก้ปัญหาคอร์รัปชันอยู่ถ้าเราได้เข้าเป็นสมาชิกของ OECD อาจารย์ภาพลักษณ์ของประเทศไทยจะดีต่อเศรษฐกิจยังไงบ้างคะ
0: คือคำถามมีซ้อนหลายจุดนะครับ ผมเริ่มต้นก่อนว่า1เนี่ยคะแนนของเราในเรื่องของคอร์รัปชันที่วัดกันทั้งโลกโดย TI นะครับก็คือตัว CPI เนี่ยเราอยู่อันดับที่116นะครับถ้าอันดับเราดีขึ้นก็เป็นภาพที่สำคัญที่เราจะปรับตัวได้โดดเด่นเพราะตอนนี้เราแพ้มาเลเซียและเวียดนามนะครับอันที่2เนี่ยถ้าเราออกกฎหมายที่ชัดเจนสอดคล้องกับ OECD เนี่ยผมคิดว่าทุกฝ่ายจะเห็นทั้งไทยและนานาชาติเห็นว่าเราจริงจังกับเรื่องนี้นะครับและ3เนี่ยผมคิดว่าการรณรงค์และการปราบปรามอย่างเด่นชัดเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยน่าจะทำให้นานาชาติได้เห็นว่าเราจริงจังนะครับสามารถดีกับเศรษฐกิจยังไงหลายประเทศก็บอกเลยนะครับว่าไม่สนับสนุนการลงทุนในประเทศที่มีคอร์รัปชันสูงนะครับเพราะมันจ่ายเป็นต้นทุนนะครับและก็ท้ายสุดการยืนบนเวทีนานาชาติเนี่ยมันก็จะไม่โดดเด่นเพราะว่าเราเองเนี่ยจะมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีก็ทำให้ไม่ว่าจะ

0: ความร่วมมือทางเศรษฐกิจความร่วมมือต่างๆมันจะหดหายไปนะครับเพราะนั้นเม็ดเงินที่เข้ามาในประเทศการจ้างงานในประเทศมันก็เศรษฐกิจที่จะโตต่ำเนี่ยมันก็จะเป็นผลพวงนะครับต่อการที่คอร์รัปชันสูงครับ
1: ค่ะที่อาจารย์บอกอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าอยากให้เด็กๆเยาวชนตระหนักรู้ถึงพิษภัยของการคอร์รัปชันจะดึงให้เขามาเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการทุจริตหรือว่าจะมีการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อการปราบโกงได้ยังไงบ้างไหมคะอาจารย
0: ์ก็คือสำหรับเด็กๆเยาวชนไม่ต้องมีเทคโนโลยีอะไรหรอกครับ
1: ค่ะ
0: ผมเชื่อว่าหลายคนคงจะจำได้ว่าโครงการตาวิเศษนะครับ
1: ค่ะ
0: นะฮะถ้าโครงการเนี่ยรณรงค์ให้เด็กเล็กๆนะครับทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางเด็กก็จะบอกพ่อแม่นะครับแล้วก็ถูกปลูกฝังให้อยู่ในค่านิยมที่ต่อต้านการคอร์รัปชันต่อต้านการทุจริตแต่ที่สำคัญคือผู้ใหญ่ก็ต้องสั่งควบคู่ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการลักคิวการเคารพกฎจราจรอันนี้คือขั้นเบื้องต้นฮะที่จะต้องรณรงค์ให้คนมีวินัยผมคิดว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสูงแต่ว่าการแก้ไขระดับประเทศการใช้ data interfaceนะครับการใช้เป็นรัฐบาลดิจิทัลเนี่ยอันนี้จะลดการเผชิญหน้าระหว่างรัฐกับเอกชนในแง่ของการที่จะต้องใช้ดุลพินิจในการตัดสินนะครับเพราะหลายประเทศเนี่ยแก้ไขคอร์รัปชันด้วยการเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาอยู่ในแวดวงรัฐบาลในการขออนุมัตินะครับขออนุญาตเอกสารต่างๆครับ
1: ค
0: ่
1: ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาต่อกันในช่วงหน้าซึ่งเดี๋ยวพบกับคุณนงวดีด้วยนะคะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสีหศักดิ์ชี้กัมพูชาลากไทยเข้ากลไกประนอมภาคบังคับทำปิดประตูเจรจาเขตแดนทางบกรับกังวลกรณีเขมรประโคมข่าวรถถังจีนในช่วงสถานการณ์เปราะบางนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนแสดงความพร้อมอำนวยความสะดวกในการเจรจาระหว่างไทยกัมพูชาว่าปัจจุบันช่องทางการพูดคุยระหว่างไทยกับกัมพูชายังมีไม่มากนักแม้ไทยจะเคยเสนอภายหลังการพบหารือของผู้นำทั้งสองประเทศที่เมืองเซบูระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนให้ใช้การเจรจาทวิภาคีในทุกประเด็นเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแต่แทนที่ฝ่ายกัมพูชาจะพูดคุยกับเราเรื่องเขตแดนทางทะเลกลับเดินหน้ากระบวนการประนอมภาคบังคับทั้งที่ควรมีการเจรจาระหว่างสองฝ่ายก่อนหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้จึงค่อยใช้กลไกอื่นๆซึ่งภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS ซึ่งมีหลายกลไกอื่นๆเช่นประนอมภาคสมัครใจที่อาจไม่ถึงประนอมภาคบังคับก็ได้ในเมื่อกัมพูชายังไม่พร้อมที่จะพูดคุยการจะพูดคุยเรื่องเขตแดนทางบกก็ลำบากต้องดูกันต่อไปส่วนจีนหากจำเป็นเมื่อใดก็ขอบคุณในความปรารถนาดีของฝ่ายจีนตามที่นายกรัฐมนตรีได้พูดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไทยชื่นชมบทบาทของจีนที่วางตัวเป็นกลางแต่ห่วงการเสนอข่าวของฝ่ายกัมพูชาเกี่ยวกับการส่งมอบรถถังจากจีนในจังหวะที่ความสัมพันธ์มีความละเอียดอ่อนเปราะบางหนุ่ม21มัวก้มดู GPS ขี่จักรยานยนต์ตกสะพานเจ็บสาหัสเมื่อช่วง7โมงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุคนพลัดตกสะพานกลับรถบนถนนเทพรัตน์หรือบางนาตราดกิโลเมตรที่37ขาเข้าชลบุรีอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราที่เกิดเหตุบนสะพานกลับรถช่วงทางโค้งพบรถจักรยานยนต์สีขาว

0: าจอดพิงกับขอบสะพานส่วนผู้ขับขี่คือนายทัชพลอายุ21ปีพลัดตกลงไปด้านล่างบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่เร่งนำส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นนายทัชพลเล่าว่าตนกำลังขี่รถจักรยานยนต์จะกลับชลบุรีแต่เพราะไม่ชินทางจึงเปิด GPS ดูมาตลอดพอขึ้นสะพานก็ก้มดูแผนที่เมื่อเงยขึ้นมาก็ชนกับขอบสะพานพอดีก่อนจะพลัดตกลงมาด้านล่างแผ่นดินไหวเปรูเสียชีวิตแล้ว6คนเกิดแผ่นดินไหว2ครั้งซ้อนเมื่อคืนวันเสาร์ในเปรูทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย6คนและบาดเจ็บ21คนแผ่นดินไหวคู่นี้เกิดขึ้นในแถบภูเขาในจังหวัดซูปาคาห่างจากกรุงลิมาไปทางตะวันออกประมาณ300กิโลเมตรวัดขนาดได้ 5.1 และ 3.7 สถาบันป้องกันภัยพลเรือนแห่งชาติของเปรูระบุว่าบ้านเรือนประมาณ48หลังถูกทำลายและอีก18หลังได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อประชาชนประมาณ300คนซึ่งกำลังได้รับการจัดหาเต็นท์ให้พักอาศัยโดยในซากปรักหักพังอาจมีผู้ประสบภัยติดอยู่เปรูอยู่ในพื้นที่รอยเลื่อนเปลือกโลกที่เรียกว่าวงแหวนแห่งไฟซึ่งเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งเมื่อเกือบ20ปีก่อนเคยเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.9 มีผู้เสียชีวิตเกือบ600คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: เสียงเพี้ย

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะแฟนบอลสเปนฉลองแชมป์โลกในรอบ16ปีแฟนบอลทีมชาติสเปนร่วมเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ที่ไทม์สแควร์นครนิวยอร์กหลังทัพกระทิงดุเอาชนะอาร์เจนตินา 1-0 คว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026และเป็นแชมป์โลกสมัยที่2โดยกองเชียร์ต่างโบกธงร้องเพลงและยกถ้วยแชมป์จำลองท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคักหลายคนบอกว่าภูมิใจที่ได้เห็นสเปนกลับมายืนบนจุดสูงสุดของวงการฟุตบอลอีกครั้งหลังจากรอคอยมานาน16ปีขณะที่กรุงมาดริดประเทศสเปนแฟนบอลหลายพันคนออกมาร่วมฉลองตามท้องถนนอย่างคึกคักตรงกันข้ามกับบรรยากาศที่กรุงบัวโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาบรรดากองเชียร์หลายคนถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยต่างยอมรับว่าทีมทำเต็มที่แล้วแต่ยังไม่ดีพออย่างไรก็ตามแฟนบอลจำนวนมากยังคงส่งกำลังใจให้ทีมชาติพร้อมรวมตัวกันบริเวณเสาโอเบลิสจุดพลุโบกธงและปรบมือขอบคุณทัพฟ้าขาวที่สร้างความสุขให้ชาวอาร์เจนตินาตลอดการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์

0: เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
2: 10:09 นะคะกลับมาคุยกันต่อในเบรกที่2ของ Econ News Update นะคะสำหรับช่วงนี้นะคะมาดูภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นไทยกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะขณะที่ภาพของตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะเรียกว่าปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์เองก็เร่งตัวขึ้นมานะคะราคาน้ำมันก็พุ่งทะยานขึ้นมาเบรนท์นั้นทะลุ90เหรียญต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกในรอบกว่า1เดือนนะคะสหรัฐอเมริกาก็มีการตอบโต้โจมตีกับทางฝั่งของอิหร่านเป็นคืนที่9ติดต่อกันนะคะในขณะที่สัปดาห์นี้ก็จะมีเรื่องของการประชุมธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECBอีกด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดทางฝั่งเอเชียเองเช้าวันนี้ PBOC หรือว่าธนาคารกลางจีนก็มีมติคงดอกเบี้ย LPR ประเภท1ปีและ5ปีต่อเนื่องเป็นเดือนที่14แล้วก็คือยังคงอยู่นะคะอยู่ที่ระดับ1ปีเนี่ย 3% แล้วก็5ปีที่ 3.5% นะคะหุ้นไทยเองก็บวกอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างสัปดาห์ที่แล้วก็ทั้งวีคเนี่ยบวกขึ้นมาประมาณ18จุดได้นะคะแล้วก็ฟันโฟลว์เองก็ยังคงไหลเข้าหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ก็สุทธิไปประมาณ 67,000 กว่าล้านบาทเช้าวันนี้เซ็นดิเด็กซ์เองเปิดมานะคะอยู่ในแดนลบค่ะเป็นสีแดงนะคะตามตลาดหุ้นในเอเชียซึ่งวันนี้ผสมผสานนะคะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของนอกจากภูมิรัฐศาสตร์ก็มีประเด็นเรื่องของแรงขายหุ้นกลุ่มเทคอีกด้วยนะคะเช้านี้เซตเปิดมาลบไปเกือบ6จุดค่ะหรือว่า 0.3% ล่าสุดอยู่ที่ 1,633 จุดและถ้าดูตัวหุ้นวันนี้ก็เรียกได้ว่าผสมผสานมีทั้งสีเขียวสีแดงนะคะอันดับ1หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดวันนี้เป็นกอล์ฟค่ะวันนี้เป็นสีแดงนะคะกอล์ฟถูกขายลงมาราคาปรับลง25สตางค์หรือว่า 0.3% มาอยู่ที่ 67.25 ค่ะอันดับที่2เป็นตัวปตท.สผ.นะคะแน่นอนราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นมาแบบนี้กลุ่มพลังงานนะคะก็มีแรงซื้อเข้ามาค่ะตัวปตท.สผ.วันนี้บวกมา 1.7% หรือว่า2บาท50สตางค์มาอยู่ที่148บาทอันดับที่3คือตัวปตท.นะคะบวกเช่นเดียวกัน50สตางค์หรือว่าประมาณ 1.3% เช้านี้ปตท.อยู่ที่ 39.25 ค่ะอันดับที่4นะคะเป็นเดลต้านะคะในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์วันนี้เดลต้าถูกขายราคาปรับลงมา8บาทหรือว่า 2.6% นะคะเช้านี้ราคาหุ้นเดลต้าอยู่ที่292 บาทนะคะและอันดับที่5คือไทยออยล์ค่ะวันนี้บวก 2.8% หรือว่า1.75 บาทนะคะมาอยู่ที่63.75 บาทขออนุญาตอีก1อันดับนะคะถัดมาวันนี้บวกถึง 5% เลยทีเดียวนั่นก็คือตัว KTC ค่ะเป็นเรื่องของการประกาศผลการดำเนินงานนะคะวันนี้ราคาหุ้น KTC บวกมา2บาทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ 5% นะคะเช้านี้ราคาอยู่ที่41บาทค่ะนี่เป็นภาพของการเปิดตลาดหุ้นไทยวันนี้ค่ะ

0: ค่ะทิศทางการลงทุนกลยุทธ์การลงทุนสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรไปพูดคุยกันนะคะกับคุณจินนะสินส่งเจ้าของเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคสวัสดีค่ะคุณจินนะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่นงครับพี่วันดีครับ
0: คร
2: ับผมโอเคครับตลาดหุ้นนะครับไม่ต้องกังวลนะฮะลงมาก็ดีแล้วนะครับนะพักบ้างนะครับนะเป็นการสลับขึ้นนะครับนะไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพนะครับงั้นถอยตัวลงมาก็ยังคงเหมือนเดิมตามที่เราพูดมาตลอดนะครับว่าเป็นโอกาสนะครับพูดมา

0: นะคราวนี้set index นะครับในวีคที่แล้วนะครับนะบวกขึ้นมา 17.49 จุดนะครับหรือว่า 1.08% นะครับนะต่างชาติยังคงซื้อหุ้นไทยแล้วก็ซื้อฟิวเจอร์นะครับเพิ่มขึ้นด้วยนะครับในวีคที่แล้วอีก 14,700 กว่าคอนแทคนะครับทำให้ยอดเน็ตสะสมก็อยู่ที่ประมาณสัก 130,000 นะครับนะตั้งแต่ช่วงสงครามมานะครับทำให้ตอนนี้ต่างชาติก็ยังคงอยู่ฝั่งหน้ารองนะครับทั้งซื้อหุ้นแล้วก็ซื้อฟิวเจอร์ด้วยนะครับแรงซื้อแรงขายที่เกิดขึ้นบนหน้ากระดานนะครับในวีคที่แล้วนะครับนะก็ถ้าเราไปตรวจสอบนะครับวิกฤตแล้วค่อนข้างน่าสนใจนะครับถ้าจำกันได้เมื่อมาสัก 2-3 วิกฤตแล้วผมเคยบอกว่ามันมีช่วงหนึ่งที่ต่างชาติเข้ามาซื้อหนักๆนะครับนะแบบว่าเรียกว่ามีแต่ฝั่งซื้ออย่างเดียวไม่มีฝั่งขายเลยหลังจากนั้นก็มีจังหวะผ่อนตัวลงมาบ้างนะครับนะแล้ววันนี้ก็เป็นเหตุการณ์คล้ายเมื่อ 2-3 วิกฤตแล้วคือกลับเข้ามาซื้อหนักเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นในเชิงเทคนิคเนี่ยมันเหมือนคล้ายรูปแบบที่เรียกว่าพุ่งขึ้นมาก่อนถอยตัวแล้วก็พุ่งขึ้นใหม่สัญญาณแบบนี้เป็นสัญญาณที่น่าสนใจนะจับตานะครับวิกฤตแล้วมีการซื้อ Energy นะครับแต่เป็นเบอร์1ครับ 12,000 กว่าล้านนะครับตามมาด้วยกลุ่มแบงค์ครับ 8,000 กว่าล้านครับ Transport ครับเบอร์3นะครับ 1,000 กว่าล้านนะครับ Conmat ครับเบอร์4ครับ 1,000 กว่าล้านเหมือนกัน Financial เบอร์5ครับ 1,000 กว่าล้านเหมือนกันปิโตเคมีครับเบอร์6ครับ 1,000 กว่าล้านเหมือนกันแล้วก็แถมกลุ่มเฮลท์แคร์นิดนึงครับที่800กว่าล้านนะครับขณะที่กลุ่มฝั่งขายแทบไม่มีนัยยะเลยนะครับเทียบกับฝั่งซื้อนี่ห่างไกลมากงั้นวิกที่แล้วอ่ะมันจะเหมือนกับเมื่อ 2-3 วิกก่อนที่อยู่ๆก็กลับเข้ามาซื้อคืนแต่ว่านี่เป็นการซื้อบนหน้ากระดานที่เกิดขึ้นมานะเดี๋ยวไปดูว่า NVDR ซื้อหรือเปล่าด้วยนะครับนะหน้ากระดานซื้อตามเมื่อสักครู่นี้ถ้าเราไปดูฝั่ง Energy นะครับเบอร์1ซื้อ Gulf นะครับนะ 3,500 ล้านเบอร์2ครับปตท.ครับ 2,700 นะครับเบอร์3ครับสผ.ครับ 1,800นะครับเบอร์4ไทยออยครับ 1,700 นะครับงั้นตัวพลังงานซื้อหลักๆ4ตัวนี้นะครับแล้วก็ฝั่งขายไม่ได้มีนัยยะอะไรนะครับต่อไปครับกลุ่มแบงค์ครับก็ซื้อกลุ่มใหญ่ทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น KBank KTB SCB BBL นะครับนะเรียกว่าแบงค์ใหญ่โดนซื้อทั้งหมดนะครับนะก็ระดับที่ 2,000 โอเค KBank นี่ซื้อ 2,400 นะครับแล้วก็ KTB ซื้อ 1,700 นะครับ SCB 1,200 BBL 1,200 แบงค์นี่กลับมาเอาเปอร์ฟอร์มเหมือนเดิมนะครับโดยแรงซื้อเนา
1: ะ
0: แล้วก็ตัวที่ทรานสปอร์ตนะครับเบอร์3ซื้อ AOT นะครับตัวเดียวเลยนะครับนะ900กว่าล้านนะครับนะอันนี้เบอร์1ครับสวัสดีครับ AOT นะครับแล้วก็เบอร์2เป็น BM นะครับนะ BM ซื้อนิดหน่อยครับ300กว่าล้านแล้วก็ Conmat ครับซื้อตัวเดียวเลยครับซื้อปูนใหญ่นะครับ900กว่าล้านนะครับแล้วก็ Financial ครับซื้อตัวเดียวครับ KTC ครับ600กว่าล้านนะครับแล้วก็ตัวปิโตรเคมีครับ2ตัวนะครับมี PTGC นะครับ700กว่าล้านแล้วก็ IVL ครับ300กว่าล้านส่วนเฮลท์แคร์ก็ซื้อ2ตัวครับ BDMS แล้วก็ BH นะครับก็ต้องถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับนะในการกลับเข้ามาซื้อนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มโดเมสติกนะครับที่กลับเข้ามาซื้ออย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับต่างชาติอันนี้ถ้าเรามาดูแรงซื้อแรงขายที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเรามาดูในฝั่งของตัว NVDR บ้างผมขออนุญาตแชร์หน้าจอนิดนึงนะครับสำหรับในมุมของ NVDR นะครับเราก็จะพบว่าในวิกที่แล้วนะครับแม้ว่าแรงขายไม่ได้มีเนาะแต่พอมาดูฝั่งแรงซื้อก็ปรากฏว่า NVDR ก็ซัพพอร์ตไม่จะเป็นตัวกัฟปตท.ไทยออยล์ปูนใหญ่สผ.นะครับพวกเนี้ยซึ่งล้วนแล้วก็ตรงกับหน้าจอที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้แสดงว่าในฝั่งการซื้อบนหน้ากระดานเนี่ยต่างชาติเหมานะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับนะที่เกิดขึ้นมาในวิกที่แล้วนะครับนะคราวนี้ต่อไปครับถ้าเราปกติต่างชาติก็จะซื้อผ่าน NVDR แล้วก็ซื้อผ่านโปรแกรมเทรดดิ้งเนาะในมุมของตัวโปรแกรมเทรดดิ้งเองนะครับเขาซื้อเบอร์หนึ่งก็ซื้อกัฟนะครับ 7,700 กว่าล้านนะครับนะโอ้หลายคนตกใจเอ๊ะทำไมเห็นตัวมีการซื้อบนหน้ากระดานไม่ถึง 7,000 เลยแต่ทำไมต่างชาติบอกซื้อ 7,000 ก็อาจจะโดนกลุ่มอื่นซื้อเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับใช่ไหมครับนะครับนะเพราะว่าเราเห็นมัน
2: ต่าง
0: เอ็นวีดีอาร์ใช่ต่างเอ็นวีดีอาร์ซื้อแค่ 4,000 5,000 เองแต่ทำไมบอก 7,000 ก็อาจจะมีกลุ่มอื่นผสมลงเข้ามาจะเป็นพวกกองทุนอะไรเงี้ยเข้ามาด้วยนะครับนะแล้วก็ไทยออยล์นะครับนะ 4,300 นะครับแล้วก็ IVL นะครับ700กว่าล้านแล้วก็ BCP 600กว่าล้านนะครับงั้นก็เป็นตัวเด่นๆที่เกิดขึ้นมาสังเกตว่าก็จะเป็นพลังงานนะครับเป็นเบอร์1นะครับเป็นตัวเคมีเบอร์2ก็สังเกตว่าก็อิงกับราคาของน้ำมันที่เกิดขึ้นมาเนาะคราวนี้เซตนะครับผมไม่อยากให้กังวลอะไรมากมายนะครับเพราะว่าแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนอื่นเขาลงกันแต่บ้านเราแข็งแรงก็ต้องบอกว่าบ้านเราเนี่ยก็จริงๆแล้วก่อนหน้าลงมาเยอะที่บอกครับนะแล้วตอนนี้เนี่ยพักตัวลงมาก็แข็งแรงแล้วก็อย่างหนึ่งฟันโฟก็ยังคงเลือกประเทศเราเนาะเห็นตอนนี้เพื่อนบ้านอะไรละสัมไม่ว่าจะเป็นตัวเกาหลีใต้อะไรต่างๆนะครับลงแรงนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจว่าฟันโฟมันต้องมีที่ไปนะครับนะเงินมันต้องมีที่ไปงั้นถ้าประเทศอื่นเขาเดือดร้อนเนี่ยแต่ขณะที่บ้านเราเนี่ยยังคงเป็นเซฟฮีเวนยังเป็นตัวที่มีดิวิเดนด์ยิลด์สูงแล้วก็ราคาไม่ได้แพงเกินไปมากนักเนี่ยก็เป็นโอกาสที่ฟันโฟอ่ะครับจะไหลเข้ามางั้นต้องมองให้ตรงนี้เป็นโอกาสนะหลายคนอาจจะมองเอ๊ะทำไมคนอื่นเขาลงทำไมเราไม่ลงกันก็ต้องเข้าใจว่า พอดีเรามีตัวรองรับที่ดีแถมเราก็มีตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะออก

0: มาด้วยแล้วก็พรก. 400ล้านด้วยนะครับงั้นตอนนี้เซตก็เหมือนเดิมครับที่คุยมาตลอดนะแต่ปีที่แล้วถึงตอนนี้ก็คือลงมาเป็นโอกาสทั้งสิ้นนะครับนะ mm-hmm. ในเชิงเทคนิคนะครับนะตัวแนวต้านสำคัญนะครับในสัปดาห์นี้ผมมองไว้ที่ประมาณสัก 1,650 ถึง 1,680 นะครับนะ mm-hmm. นี่คือแนวต้านของสัปดาห์นี้นะครับ 1,650 1,680 เนาะแล้วก็ตัวแนวรับสำคัญนะครับตอนนี้ขยับขึ้นมาจากของเดิมที่เคยใช้เอาไว้ 1,570 1,575 บริเวณ PVS low ตรงนี้นะครับเราขยับขึ้นมาเป็นโลตรงนี้แทนที่มันสัก 1,600 ถึง 1,605 นะครับงั้นวันเนี้ยถ้าเราเห็นเซตนะครับปิดบวกขึ้นมาได้โดยเฉพาะถ้าเซตขึ้นมาสูงเกิน 1,645 เมื่อไหร่เนี่ยนะครับเราสามารถใช้ 1,600 ถึง 1,605 เนี่ยเป็นแนวรับสำคัญเป็นจุดหมุนสำคัญของรอบใหม่ของสัปดาห์นี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมเชิงเทคนิคนะครับนะโอเคคำถามได้เลยครับ
1: ค่ะดูภาพรวมของเซตแล้วคือเราน่าจะไปต่อได้ใช่ไหมคะสัญญาณคือเราน่าจะไปต่อได้หรือว่าอาจจะมีย่อลงมาบ้างในช่วงสัปดาห์นี้ไหมคะคุณชินะ
0: ครับก็อาจจะเป็นเรื่องของตัวน้ำมันที่กดดันที่เขามีความกังวลกันเนาะบางคนก็จะไปกังวลเรื่องของเงินเฟ้อต่างๆที่เขาพูดถึงกันว่าเอ๊ะมันทำให้เฟดมีการกลับขึ้นดอกเบี้ยอะไรไหมยังไงไหมเนี่ยผมมองว่าเป็นนอยส์ชั่วคราวนะก็อาจจะเป็นแรงกระเพื่อมไม่ทำให้คนรู้สึกว่าลดความเสี่ยงลงมาแต่ขณะที่รายย่อยลดความเสี่ยงหรือเขาลดความเสี่ยงเนี่ยต้องดูเม็ดเงินของต่างชาติครับเพราะว่าเขายังคงซื้อส่วนขึ้นมาอยู่งั้นมันจะมีนอยส์กับเพิ่มระหว่างทางอยู่เรื่อยๆนะครับตามข่าวพวกนี้แหละแต่สุดท้ายจริงๆนะครับในเชิงของ valuation ในเชิงของตัวเทคนิคบ้านเราไม่ได้เสียทรงเลยงั้นผมมองว่าเป็นโอกาสอยู่ดีนะครับงั้นไม่ต้องกังวลเรื่องของเซตนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
2: การที่ต่างชาติเข้ามาซื้อในกลุ่มพลังงาน 12,000 ล้านนี
0: ่ครับ
2: ประเมินได้มั้ยคะว่าเหมือนว่าต่างชาติเค้าก็จะมองว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางมันน่าจะยังไม่จบง่ายๆพอถึงเข้ามาซ
0: ื้อ
2: ในกล
0: ุ่
2: มน
0: ี้เห็นด้วยเหมือนกันครับจริงๆแล้วตัวเรื่องพลังงานเนี่ยผมเคยพูดไว้เมื่อสักเดือนที่แล้วผมว่ามันน่าจะจบแล้วใช่ไหมครับน
1: ะ
0: แต่ว่าสุดท้ายปตท.ก็ยังคงนำอยู่แต่ขณะที่ตัวสผ.เนี่ยเริ่มลงจำได้ใช่ไหมขออนุญาตไปดูกราฟก็ได้ครับ
1: ค่ะ
0: อยากไปดูกราฟนะฮะแล้วก็ประมาณสักวิกสองวิกที่แล้วนะครับเราพบว่ามันมีแรงซื้อของตัวที่เป็นโปรแกรมเทรดดิ้งเข้ามาจริงๆเขาเริ่มซื้อตรงนี้ครับโปรแกรมเทรดดิ้งที่เราคุยกันเมื่อประมาณสองวิกที่แล้วว่ามันมีการจุดพุ่งขึ้นมานะหลังจากนั้นก็เริ่มราคาน้ำมันก็เริ่มพีคขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนะสอพอก็ค่อยๆดันตามขึ้นมาขณะที่ปอทอทำนิวไฮอยู่แล้วนะครับงั้น2ตัวนี้ก็ดันขึ้นมาแล้ว Energy ก็เป็นเซกเตอร์ที่มี Market Cap บ้านเราประมาณ 10% งั้นพอ2ตัวนี้ดันก็ทำให้สุดท้ายลงมาก็จะฟื้นต่อแล้วเซกเตอร์อื่นก็ค่อยๆทยอยฟื้นกลับขึ้นมาตามด้วยนะครับงั้นก็ตอนนี้ก็ต้องถือว่าพลังงานก็ยังคงลีดตลาดบ้านเราอยู่ครับ
1: ค่ะ
2: แล้วถ้าเป็นสัญญาณทางเทคนิคที่บอกว่ามันอาจจะเป็น4ขึ้น5เว็บ4ขึ้นเว็บ5เว็บ5นี่มันจะสูงได้ประมาณแค่ไหนยังไงอะคะ
0: โอเคได้ครับถ้าเราคุยกันในเชิงของตัว Elliott Wave นะครับต้องบอกก่อนว่าตัว Market Cycle นะครับเวลาธรรมชาติการนับก็จะนับเป็น1 2 3 4 5ใช่มั้ยครับนะก็เราก็มองว่าตรงนี้เวฟ3ลง4ขึ้น5นะครับนะในเชิงของตัวprice นะครับต้องบอกก่อนว่าเวฟ5เนี่ยมันเป็นคลื่นที่มีความยากที่สุดในบรรดาทุกคลื่นนะครับนะมันเป็นคลื่นที่อาจจะสั้นก็ได้นะครับนะยาวมากๆก็ได้นะครับหรืออาจจะแบบว่าขึ้นได้อาจจะไม่มีก็ได้นะครับนะนี่คือความแปลกของคลื่นในเวฟ5งั้นเวฟ5จะเป็นคลื่นที่เวลาเราเล่นเวฟเนี่ยมันต้องมีการเทลลิงตามเพราะเราคาดเดาคาดการไม่ได้นะเป็นขึ้นที่มวลชนเนี่ยพยายามแห่เข้ามางั้นถ้าเกิดถามว่าเวฟ5ไปได้ไกลได้ไหมนะตอนนี้เราดูตามในเชิงเทคนิคก่อนนะครับว่าถ้าตอนนี้เป็นเวฟ4นะครับจะขึ้นเวฟ5เนี่ยเราเอ็กซ์เพคว่าทำนิวไฮแล้วก็ไปที่ระดับ2ใน3นะครับของไซเคิลของชุดเวฟ3ก็ได้ก่อนนะเอาเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับงั้นผมก็จะตีตัวฟิโบเอ็กซ์เทนชันนะครับเราจุดตั้งต้นที่เวฟ2ขึ้นเวฟ3ลงเวฟ4เนาะแล้วก็จะได้จุดทาร์เก็ตไพรซ์แป๊บนึงนะครับ
1: ค่ะนะให้คุณชินะตีก่อนนะคะก็ระหว่างนี้คุณผู้ฟังที่ติดตามรายการอยู่นะคะวันจันทร์ที่คุณชินะเข้ามาพูดคุยกับเรานะคะก็สามารถเข้าไปดูใน Facebook หรือว่าใน TikTok ก็ได้นะคะเราจะได้ดูมีภาพกราฟนะคะจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะ
2: ค
1: ่ะ
0: ครับ0.618นะครับ
1: ค่ะ
0: ตีไว้สักแค่ได้ก่อนนะครับนะถ้าเราเอาช่วงสั้นก่อนนะครับนะอันดับแรกก่อนนะก็ PVS High เดิมก็อยู่ที่ประมาณสัก166ก่อนอันนี้นะครับแล้วก็ถ้าขึ้นไปอีกสักเลเวล1นะครับนะก็อาจจะได้ไปได้ไกลประมาณสัก192 193แถวนี้ได้นะถ้าพีคสุดก็ไปประมาณสัก200กว่าแต่ว่าอย่าเพิ่งไปมองด้านบนนะครับนะเอาค่อยๆไล่ทีสเต็ปก่อนเพราะเวฟ5เราตอบไม่ได้ว่าจะไปไกลไหมงั้นตอนนี้ไปลุ้นให้ทะลุทำ PVS High ก็อยู่ที่ประมาณสัก166ก่อนแล้วกันช่วงสั้นของตัวสผ.เนี่ยถ้าใครจะดูราคาน้ำมันมีความผันผวนเนาะเพราะว่าตอนนี้หลายเฮ้าส์เองก็มองว่าน้ำมันเป็นแค่รีบาวเพื่อจะลงต่อก่อนนะครับงั้นหมด

0: ของโหมดของการเทรดก็คือใช้แนวเทลลิ่งแล้วกันทุกๆครั้งที่มีป้ายที่บอกว่าขึ้นต่อเนี่ยแล้วมีไอ้แท็บสีเขียวขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการขึ้นต่อแบบมีวอลุ่มเราสามารถ move tailing นะครับ previous low เป็นถัดไปได้งั้นตอนนี้สพก็อยู่มาสัก143จนถึง144เป็นจุดหมุนสำคัญในช่วงสั้นของภาพ1ชั่วโมงก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เนาะสำหรับหุ้นสพนะครับ
1: ค่ะนะคะทีนี้เราขยับมาที่หุ้นอิเล็กทรอนิกส์หน่อยได้ไหมคะเมื่อสักครู่ที่คุณจินนาเล่าไล่เรียงให้เราดูเนี่ยว่าทั้ง NVDR เอ่ยหรือว่าแรงซื้อไม่มีกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ไหมไม่มีครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ในขณะที่ภาพของต่างชาติเนี่ยรู้สึกว่าอย่างที่อเมริกาวันศุกร์นี้หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ก็เป็นตัวกดดันภาพของตลาดลงมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะอ่ะของบ้านเรานะกลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ
0: ครับเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เองก็ต้องดูเรื่องของตัวดอกเบี้ยนะครับจะมีผลนะครับแล้วก็ทำให้ไปผูกไปถึงพวกกลุ่มพวก AI ด้วย IT ด้วยนะครับงั้นก็ตอนนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าทุกคนก็กังวลแหละเรื่องของเงินเฟ้อต่างๆนะครับก็ทำให้เป็นแรงกดดันในกลุ่มนี้มานะครับขณะเดียวกันครับตัวเดลต้าเองเนี่ยสัญญาณ Time Frame Day เนี่ยค่อนข้างที่จะน่ากังวล นะครับเพราะว่าเริ่มทำ low low ในเชิงที่เขาคือทำ low ต่ำลงเรื่อยๆนะครับนะงั้นตอนนี้เนี่ยถ้าดูให้ดีนะครับในภาพของ1ชั่วโมงเนี่ยคือพักฐานนะครับก็คือพักฐานลงมาแล้วในเชิงเทคนิคอลเนี่ยมันจะมีสัญญาณอยู่อันหนึ่งก็คือว่าตอนแรกมันขึ้นอยู่ดีแล้วมันเปลี่ยนเป็นสีม่วงเนี่ยนะครับนะมันแปลว่ามันเป็นสัญญาณกลับตัวกระทันหันนะครับแปลว่าถ้าเกิดใครมองขึ้นอยู่ต้องรีบพยายามพลิกกลับมาเปลี่ยนหน้านะครับเป็นสัญญาณมองลงตรงตำแหน่งที่เป็นเปลี่ยนจากสีม่วงหรือดูจากสายฟ้านี่ก็ได้กับทิศเป็นลงเนี่ยนะครับนะงั้นตรงนั้นเนี้ยเขาจะเป็นราคาไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวมาเรื่อยสังเกตนะครับช่วงลงก็จะมีวอลุ่มเหมือนกันงั้นช่วงสั้นนะครับนะก็ต้องพยายามที่มาทะลุแนววอลุ่มเดิมก่อนจะเกิดสัญญาณกับตัวระยะสั้นได้ต้องมาทะลุ303สำหรับตัวเดลต้านะครับไม่เข้าเงื่อนไขนี้เนี่ยถือว่ายังมีโอกาสจะไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวมาที่แนวรับถัดไปได้นะครับสำหรับหุ้นกลุ่มนี้นะครับงั้นก็อิเล็กทรอนิกส์ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งครับช่วงเงินเฟ้อแบบนี้ครับ
1: อืมค่ะนะคะมีกลุ่มแบงค์เพิ่มเติมไหนดีไหมคะช่วงนี้ก็ยังคงรอเรื่องผลการดำเนินงานกันอยู่นะคะทยอยประกาศกันออกมาอยู่นะคะสัญญาณกลุ่มแบงค์เป็นยังไงบ้างนะคะคุณจิน
0: ะได้ครับจากที่ทิสโก้ประกาศออกมาแล้วค่อนข้างดีนะครับนะก็ใช่ครับดีครับก็ไม่ได้ทำให้มีความน่ากังวลกลุ่มนี้แล้วก็ทำให้แบงค์ตัวอื่นนะครับทำให้ทุกหลายเฮ้าคาดการณ์แล้วก็จะออกมาดีเหมือนกันนะครับงั้นตอนนี้กลุ่มแบงก์เองก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นมานานนะครับอยากถ้าใครจะเทรดกลุ่มแบงก์เนี่ยอยากให้เทรดในมุมเขาเรียกว่าเป็นการลงทุนนะครับนะแล้วก็ทยอยซื้อแบบหลายๆไม้นะครับแบบว่าถ้าสมมติคุณจะเล่นถ้าใครจะเล่นเก็งกำไรก็สามารถเล่นกำไรในกลุ่มนี้ได้เพราะว่าหุ้นดีก็สามารถเก็งกำไรได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราพลาดเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนแผนเช่นสมมติว่าเราซื้อสมมตินะครับเราซื้อหุ้นตัวนี้ BBL เนี่ยเราเล่นแบบเก็งกำไรก่อนเราเข้ามาตอนแรกปรากฏว่าเราเล่นพลาดหาจังหวะมารอซื้อไม้2ไม้3ได้เพราะว่าถ้าเป็นหุ้นที่มีปันผลดี valuation ดีเนี่ยบางทีเราสามารถที่จะใช้วิธีการกลับมาซื้อถัวได้แต่ว่าเทคนิคนี้ใช้ได้กับหุ้นที่เป็นพื้นฐานดีเท่านั้นนะงั้นใครจะฝึกเทรดใครจะฝึกเก็งกำไรพยายามมาลองในหุ้นดีๆก็ได้นะหลายคนโอ้จานมันไป200แล้วมันมีตัวอื่นไหมจริงคุณแบงก์ก็มีหลายตัวที่ราคาแบบหลัก10ก็มีอยู่ใช่ไหมครับนะ TTB อะไรพวกนี้ก็มีอยู่นะให้ลองเล่นกันได้งั้นถาม BBL ก็ตอนนี้ก็มีสัญญาณฝั่งซื้อขึ้นมาแล้วก็มีวอลลุ่มด้วยนะครับช่วงสั้นก็ดูที่199บาทสำหรับหุ้นตัวนี้น
1: ะ
0: แล้วก็ตัว KTB นะครับนะก็เหมือนกันครับก็มีสัญญาณฝั่งซื้อนะครับเป็นอิมพัลซีฟขาขึ้นอยู่แล้วนะครับมีวอลุ่มเข้ามาที่แท่งนี้นะครับก็ยึดที่ประมาณสัก39บาท3สลึงเป็นจุดหมุนสำคัญของตัว KTB นะครับแล้วก็ตัว K-Bank วิกแล้ว K-Bank โดดเด่นสุดสังเกตไหมครับว่าฟันโฟรอบนี้เวลาซื้อเขาซื้อแบงค์ใหญ่สลับกันถ้าทำกันได้วิกก่อนก็ซื้อ SCB วิกก่อนก็ KTB นะวิกนี้ก็เป็น K-Bank งั้นเขาซื้อ4 king 4ตัวจริงแต่ว่ามันจะมีบางสัปดาห์ที่จะเน้นตัวไหนหนักๆเป็นบางวีคแล้วสลับวนๆเงี้ยนะครับ KTB ตัวกสิกรไทยนะครับก็ยึดประมาณสัก227จนถึง229เป็นจุดหมุนสำคัญของตัวหุ้นกสิกรไทยนะครับนะแล้วก็ตัวสุดท้ายครับ SCB นะครับนะในกลุ่มนี้นะครับ SCB เองก็เป็น impulsive ขาขึ้นเหมือนกันนะก็จุดหมุนสำคัญในสัปดาห์นี้อยู่ที่152จนถึง152บาท2สลึงเป็นแนวรับสำคัญของหุ้นกลุ่มนี้นะครับยังคงอยู่ในทิศทางแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับ
2: ค่ะกลุ่มเดินเรือล่ะคะวันนี้เด้งขึ้นมาได้ดีเหมือนกัน PSL แล้วก็ RCL ค
0: ่
2: ะ
0: ได้ครับนะ PSL Precious Shipping นะครับนะก็ขึ้นมานะครับนะก็ตามราคาน้ำมันด้วยนะครับคราวนี้ตัวของ PSL เนี่ยต้องบอกก่อนว่าใน Time Frame Day น่าจะมี Hot Money อยู่นะหุ้นตัวนี้นะครับนะเคยเข้ามาเก็บนะครับจริงก็เข้ามาเก็บตอนจังหวะที่ ทิศทางก่อนจะเปลี่ยน

0: จากขาลงเป็นขาขึ้นเนี่ยเริ่มมีฮอตมันนี่ก็มาสะสมหลังจากนั้นก็เข้ามาเก็บบางช่วงแต่ไม่ได้เก็บบ่อยนะครับนะแต่เก็บแต่ละครั้งก็ทำให้จุดหมุนของราคาเปลี่ยนทิศได้นะครับนะแล้วในภาพของตัว1ชั่วโมงเนี่ยเราพบว่าการขึ้นรอบหลังเนี่ยแก็บอัพวันนี้ไม่ได้มีวอลลุ่มนะครับสังเกตดูว่ามันไม่ได้มีเขียวๆเงี้ยโผล่ขึ้นมาที่ตรงบริเวณนี้เนาะเหมือนเป็นการจุดพลุจากตรงบริเวณนี้แล้วนะครับงั้นตอนนี้เนี่ยถ้าใครดู PSL อยู่อาจจะรอถอยตัวก็ได้นะครับนะมาใกล้ๆโซนบริเวณที่มีความหนาแน่นตรงนี้หรือถ้าใจดีลงมาตรงนี้ก็เป็นโอกาสเลยแต่ไม่รู้จะลงมาหรือเปล่านะครับงั้นจุดหมุนสำคัญช่วงสั้นอยู่ที่7.40 บาทแต่ว่าจุดหลักๆห้ามหลุดเด็ดขาดอยู่ที่7 บาทกลมๆสำหรับตัว PSL นะครับสำหรับ RCL นะครับก็หุ้นตัวนี้ก็ถ้าดูจาก Time Frame Day นะครับก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นเหมือนกันนะครับนะเป็น impulsive นะครับมี hot money เก็บมาเรื่อยๆนะครับนะจังหวะที่เป็น sideways side up จุดที่เริ่มเข้ามาก็เริ่มราคาก็เริ่มยกโลยกไฮจากตรงบริเวณนี้ถามว่ามีมาเพิ่มไหมเอาจริงวีคที่แล้วเนี่ยมาเพิ่มอีกแล้วนะซึ่งราคาเป็น sideways อยู่นะครับแล้วไอ้เนี้ยหมอเนี่ยเข้ามาอีกแล้วนะครับก็ต้องมาดูงั้น RCL เนี่ยช่วงหลังอาจจะง่ายกว่า PSL ตรงที่ว่ามันมีฮอตมันนี่มารองรับใกล้ๆแล้วก็สังเกตไหมครับว่าการเบรกแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีวอลลุ่มซัพพอร์ตทุกครั้งนะครับจะไม่เหมือนกับตัวเมื่อสักครู่นี้นะครับจุดแนวรับสำคัญก็อยู่ที่3.02 บาทจนถึง29.02 บาทเป็นจุดหมุนสำคัญของหุ้น RCL ครับ
1: ค่ะนะคะขออีกหนึ่งตัวก่อนที่เราจะสรุปกันนะคะคุณจินะคะขอดู KTC ได้ไหมคะวันนี้โอ้โหบวกมาอีก4.5%เลยทีเดียวนะคะสัญญาณทางเทคนิคเป็นอย่างไรบ้างนะคะตัวนี้น่าสนใจมากน้อยขนาดไหนรู้สึกว่าล่าสุดนี่มีการเผยผลการดำเนินงานออกมานี่ก็ดูแล้วกำไรครึ่งแรกของปีนี่ก็คือแตะ4,397 ล้านนะคะโต 17% เลยทีเดียวนะคะดูสัญญาณทางเทคนิคนิดนึงสำหรับ KTC นะคะคุณจินะ
0: ครับ KTC นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเบอร์หนึ่งที่ถูกซื้อขึ้นมาในวีคที่แล้วจำได้ใช่ไหมครับของเซกเตอร์นี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จังหวะก่อนหน้ามันมีจังหวะที่โดนฟอสเซลทุกคนจำกันได้แต่ขณะที่โดนฟอสเซลเนี่ยครับมันมีฮอตมันนี่เข้ามาเก็บสะสมอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็เก็บหนักๆมากๆถ้าดูจากความหนาแน่นนะครับดังนั้นก็ราคาเริ่มไม่ทำโลต่ำอีกเลยเอาจริง KTC น่าจับตาตรงที่ว่าช่วงใกล้ๆเนี่ยวีคที่แล้วนะครับมาอีกแล้วแสดงว่ามีคนรู้ก่อนว่างบจะดีแล้วก็ตามนะครับนะแล้วก็ฟื้นขึ้นมาได้นะครับงั้น KTC ตอนนี้เป็นอนุมขาขึ้นในทางเฟรมเดย์แล้วนะใครที่ยังมอง KTC เป็นภาพขาลงมาก่อนหน้านั้นเนี่ยตอนนี้ต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่ละนะครับเป็นฝั่งของการอนุมขาขึ้นแล้วในภาพของ1ชั่วโมงการขยับขึ้นแต่ละครั้งนะครับก็มีวอลลุ่มซัพพอร์ตทุกครั้งนะครับมีกรอบเขียวขยับขึ้นด้วยงั้นช่วงสั้นจุดหมุนอยู่ที่38 บาทสลึงจนถึง38.03 บาทเป็นจุดแนวรับสำคัญถ้าถอยตัวลงมาก็มองว่ายังคงเป็นโอกาสอยู่นะครับสำหรับตัว KTC เนาะตัวนี้ก็เป็นขาขึ้นแล้วนะขาขึ้นก็มี2 อย่างครับไม่ซื้อเลยก็ย่อซื้อมีแค่นี้นะครับแผนมีแค่นี้นะครับ
1: ค่ะนะคะก็สรุปสุดท้ายคุณชินะขอแนะนำนะคะให้ท่านนักลงทุนในสำหรับสัปดาห์นี้หน่อยนะคะ
0: ได้ครับพัลลองเซ็ตครับไม่ต้องกังวลนะครับเราอยู่ฝั่งเดียวกับต่างชาตินะครับค่อนข้างปลอดภัยนะครับเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดใช่ไหมเขาว่าอย่างนั้นนะก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับหวังว่าฟันโฟยังคงเข้าอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็เส้นเด็กนะครับก็แนวรับสัปดาห์นี้นะครับอยู่ที่1,600 ถึง 1,605อาจจะดูลึกแต่ว่านี่เป็นจุดหมุนสำคัญนะผมมองว่าถอยตัวอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ถอยตัวมาเป็นโอกาสทุกครั้งนะครับแล้วเหมือนเดิมครับพยายามเข้าหุ้นดีนะครับหุ้นบิ๊กแคปนะครับฟันโฟยังคงเป็นเป้าหมายอยู่นะครับแล้วบิ๊กแคปเนี่ยแล้วก็ถ้าคุณภาพดีด้วยนะครับมีดีวิเดนด์ยิลด์ที่ดีด้วยนะครับก็เป็นเรียกว่ามีตัวเป็นตัวเซฟตี้นะครับหนึ่งในการคนที่จะเข้ามาเทรดเข้ามาซื้อขายนะครับอย่าลืมว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนเขามีปัญหากันหมดเนี่ยแล้วงั้นถ้าบ้านเรามีตัวเนี้ยรองรับดีวิเดนด์เนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่ปลอดภัยด้วยก็เป็นเป้าหมายของฟันโฟในรอบนี้นะครับรวมทั้งหุ้นในกลุ่มโดเมสติกเพย์ที่จะมีการกระตุ้นมาตรการเศรษฐกิจต่างๆของบ้านเรานะครับไม่ต้องวนครับตอนนี้เซ็ตลงมาเป็นโอกาสนะครับแล้วก็เป้าหมายสัปดาห์นี้นะครับ1,650 1,680อันนี้เป็นภาพใหญ่ที่เกิดขึ้นได้แล้วก็แนวรับห้ามหลุดคือ1,600กลมๆนะครับผมอันนี้ประมาณนี้ครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดี
1: สวัสดี
0: ครับสวัสดีครับเป็นวันดีครับ
1: ค่ะได้หลายตัวหลายกลุ่มเลยนะคะแล้วก็มองไปจนทั้งสัปดาห์นี้เลยนะคะก็ทุกวันจันทร์เราได้พูดคุยกับคุณจินนาสินส่งเจ้าของเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคค่ะนะอ่ะก็หลายตัวเลยทีเดียวนะคะมีตัวที่พี่พรถามคุณจินนาเมื่อสักครู่ก็คือกลุ่มเดินเรือนะคะซึ่งก็เด้งขึ้นมานะคะก็ปรากฏว่าเมื่อสักครู่นี้คุณจินนาวิเคราะห์ให้เราฟังไปแล้วนะคะลองดูอีกหนึ่งมุมมองนะคะก็มีขังของทางบลกสิกรไทยนะคะเขาคาดว่ากำไรของทั้งตัว Precious Shipping หรือว่า PSL แล้วก็ RCL นะคะในไตรมาสที่2ของปี69นั้นน่าจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งทั้งyear-on-year แล้วก็ quarter on quarter อีกด้วยนะคะก็มีการปรับคำแนะนำนะคะสำหรับทั้ง2ตัวนี้เป็นซื้อค่ะ

0: ก็สำหรับPSL นะคะเป้าราคาเป้าหมายใหม่คือ9บาทนะคะส่วนตัว RCL นะคะ40บาทนะคะอันนี้เป็นการวิเคราะห์แล้วก็มุมมองจากบล.กสิกรไทยค่ะ
1: ค่ะส่วนค่าเงินบาทเป็นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ไปพูดคุยกันค่ะกับดร.กาญจนาโชคไพศาลสินค่ะผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยกสิกรไทยสวัสดีค่ะคุณหนิงค่ะ
0: สวัสดีคุณหนิงค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณหนิงคะดูดอลลาร์เป็นยังไงบ้างนะคะฮอร์มุสเดือดตะวันออกกลางร้อนแรงนะคะตอบโต้โจมตีกันอย่างต่อเนื่องนะคะน้ำมันนี่คือเบรนท์ทะลุ90เหรียญขึ้นมาแล้วนะคะดอลลาร์ก็ทรงแข็งมากเลยหรือเปล่าเอ่ยเช้าวันนี้ค่ะ
2: ก็ถ้าเป็นดอลลาร์เทียบบาทเห็นค่ะเราเห็นสถิติอ่อนค่าสุดในรอบ14เดือนครั้งใหม่ของเงินบาทด้วยค่ะ 33.69 บาทต่อดอลลาร์
0: ค่ะ
2: แต่ตอนนี้เนี่ยบาทกลับมาเทรดอยู่แถวๆ 33.62 บาทแต่ตอนล่าก็สู่ใกล้ระดับปิดเมื่อวันศุกร์เข้าใจว่าที่ bias บาทยังเป็นในด้านอ่อนค่าเนี่ยก็เป็นเพราะว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางมันก็ยังตึงเครียดกันอยู่ค่ะแล้วก็เหมือนท่าทีล่าสุดของทั้งสองฝั่งก็คือค่อนข้างจะไม่ยอมกันไม่ได้พูดถึงแบบสตอรี่ของการเจรจาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับตรงยอมเดี๋ยวนี
0: ้
2: คล้ายๆอย่างเงี้ยค่ะหยุดอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโทนของดอลลาร์ก็คือดอลลาร์เขาพร้อมจะได้รับซัพพอร์ตจากเรื่องของแนวโน้มของสเตตัสที่เป็นเซฟเฮเว่นเคอร์เรนซีของดอลลาร์เองแล้วก็อีกเรื่องนึงเข้าใจว่าในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วประมาณแบบพฤหัสอะไรเงี้ยค่ะตัวเจ้าหน้าที่เฟดเนี่ยแบ่งรับแบ่งสู้ยังไงก็ตามดอกเบี้ยของเฟดเป็นขาขึ้นอะไรประมาณนี้พอไปบวกกับเรื่องตะวันออกกลางที่ดันราคาน้ำมันขึ้นเนี่ยตลาดก็เลยรู้สึกว่ามันก็มีความเป็นไปได้ว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นพอพวกนี้ค่ะปัจจัยพวกนี้มันสปอร์ตให้ดอลลาร์ขยับแข็งค่าขึ้นเพียงแต่ว่าที่เรายังเห็นบาทแบบณตอนนี้เนี่ยมันยังทรงตัวมาเทียบกับเมื่อระดับปิดวันศุกร์เนี่ยเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นเรื่องแบบ square position เพราะว่าแนวแถวๆ 33.70 บาทต่อดอลลาร์ค่ะน่าจะมีผู้ส่งออกแล้วขายดอลลาร์เยอะมันก็จะเป็น specific factor ของเงินบาทเนา
0: ะ
2: คือเหมือนกับมีแรงขายดอลลาร์รออยู่บาทก็เลยยังไม่ได้อ่อนค่าขึ้นไปอย่างต่อเนื่องตลอดค่
0: ะ
2: เข้าใจว่าเป็นเรื่องนี้และอีกเรื่องนึงเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงกับราคาทองคำซึ่งเมื่อวันศุกร์ราคาทองคำลงค่อนข้างแรงค่ะและเช้าวันนี้รีบาวขึ้นมาได้นิดหน่อยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นซัพพอร์ตของบาทใช่ค่ะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือเราอ่อนแล้วแหละเมื่อเช้านี้แต่ว่ามันก็เจอเทคนิคอลแฟกเตอร์ของตัวดอลลาร์บาทที่แถวๆ 33.70 แล้วก็เจอซัพพอร์ตพิเศษจากทองคำที่รีบาวด้วยค่ะกรอบวันนี้มองด้านล่างที่ 33.55 บาทต่อดอลลาร์นะคะด้านบน 33.75บาทต่อดอลลาร์
0: ค
2: ่ะช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่เฟดเข้าสู่ช่วงแบ็คเอาท์พีเรียดแล้วคือเขาให้คอมเมนต์ไม่ได้ค่
0: ะ
2: เข้าใจว่าตัวโฟกัสของตลาดคงรอดูสถานการณ์ในตะวันออกกลางไปก่อน
0: ค่ะแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณหนิง
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ก็บาทก็อ่อนค่านะฮะตอนเกิดมีสถิติ14เดือนรอบใหม่ที่ 33.69 นะคะแต่ว่าก็กลับมาได้นะฮะก็มาเคลื่อนไหวอยู่ที่ 33.62 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐส่วนกรอบคุณหญิงให้ไว้ 33.55 ถึง 33.75 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะ
1: ค
0: ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเรามาต่อกันที่การวิเคราะห์ราคาทองคำกันค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี
5: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง

0: 9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
3: 10:39 นะคะกลับมาคุยกันต่อกับ Econ News Update นะคะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์ราคาทองคำกันนะคะซึ่งก็ราคาทองคำเนี่ยสำหรับทองไทยนะคะวันนี้ประกาศราคาเปลี่ยนแปลงทั้งหมด4ครั้งแล้วนะคะครั้งแรกนี่ลงไป200บาทต่อบาททองคำแต่ว่าครั้งที่2 3และ4นี่คือเอาคืนกลับขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เสมอตัวนะคะล่าสุดทองแท่งขายออกอยู่ที่ 64,050 บาทต่อบาททองคำนะคะและสำหรับทองรูปพรรณเนี่ยรับซื้อ 62,580 บาท48สตางค์และขายออก 64,850 บาทต่อบาททองคำอ้างอิง Gold Spot 4,025 เหรียญ นะคะและเงินบาทโค้ดที่ 33.60 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐช่วงวันศุกร์เสาร์ประมาณนี้ทองก็มีหลุด 4,000 เหรียญ นะคะแต่ว่าเช้านี้เหมือนกับรีบาวกลับขึ้นมาได้นะคะทรงเป็นยังไงบ้างนะฮะไปพูดคุยกันเลยกับคุณวรุฒรุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion and Futures จำกัดนะคะคุณวรุฒสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณวรุฒคะ
5: สวัสดีครับคุณองวดีสวัสดีครับคุณวันดีครับ
3: ค่ะอ่ะทองพยายามที่จะฟื้นกลับคืนมานะเด้งขึ้นมาได้นะดูแล้วมีแรงมากพอไหมคะหรือว่าทิศทางทรงตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ
5: ครับทองคำตอนนี้ยังเป็นการแกว่งในกรอบในทิศทางไซด์เวย์ดาวน์นะครับภาพสงครามในตะวันออกกลางที่ยังคงมีแนวโน้มตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นนะครับยังคงเป็นปัจจัยตัวนึงที่ยังคงกดดันตัวราคาทองคำอยู่นะครับทั้งนี้เนี่ยราคาทองคำหากพิจารณาเป็นรายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับราคาลงไปกว่า100เหรียญ นะครับถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณ 2.5% ครับแล้วก็เป็นการปรับตัวลงเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันขณะที่เราดูจากระดับสูงสุดและก็ระดับต่ำสุดในรายสัปดาห์ก็พบว่าไฮกับโลเนี่ยมีการลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าภาพตัวราคาทองคำเนี่ยแกว่งบางช่วงบางตอนเนี่ยต่ำกว่าโซน 4,000 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟซออนซึ่งการที่ราคาทองคำเนี่ยแกว่งแล้วมาเคลื่อนไหวต่ำกว่าโซนที่อยู่ในระดับต่ำกว่า 4,000 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟซออนเนี่ยก็ถือว่าเป็นโมเมนตัมที่ไม่ค่อยดีนะสะท้อนให้เห็นถึงแรงขายในฝั่งของทองคำที่ยังคงอยู่ในระดับสูงนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยต้องบอกว่ายังดีที่ราคาทองคำไม่ได้ทำโลในส่วนของปีนี้ใหม่นะครับหลังจากเดือนที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองคำลงไปที่ระดับ 4,000 โทษครับ 3,942 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟซออนซ์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาลงมาใกล้นะครับแต่ทำโลหรือทำระดับต่ำสุดเนี่ยได้เพียงแค่ 3,960 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟซออนซ์เท่านั้นก็มีแรงเด้งกลับหรือมีการดีดตัวกลับฟื้นตัวกลับขึ้นมาพยายามยืนเหนือระดับ4เหรียญดอลลาร์ต่อเฟซออนซ์อีกครั้งนึงครับ
4: ค่ะถ้าดูสัญญาณทางเทคนิครายสัปดาห์นี่คือมันยกโลขึ้นแต่ยังไม่ยกไฮใช่ไหมคะ
5: ถ้าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าโลหรือระดับต่ำสุดเนี่ยลดลงครับเพราะว่าถ
4: ้
5: าเราดูเนี่ยใช่ครับลดลงครับเพราะว่าระดับต่ำสุดหรือว่าโลตัว 3,942 เนี่ยเป็นระดับต่ำสุดช่วงปลายเดือนมิถุนายนเป็นสัปดาห์ปลายเดือนมิถุนายนนะครับเป็นระดับต่ำสุดของเดือนมิถุนายนครับแต่ถ้าเรามาไล่ดูในส่วนของสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎานะครับราคาทองคำเนี่ยอยู่มีโลอยู่ที่ระดับ 4,022 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟซออนซ์สัปดาห์ที่2หรือสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโลเนี่ย 3,960 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟซออนซ์ดังนั้นเนี่ย

0: ทียบโลหรือเทียบระดับต่ำสุดกัน2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังมีโลลดระดับต่ำสุดหรือโลลดระดับลงมาก็สะท้อนให้เห็นถึงแรงขายที่ยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงครับ
1: อืมค่ะนะทีนี้ดูปัจจัยบ้างล่ะคะคุณรุ่นน้องก็มีประเด็นเรื่องตะวันออกกลางร้อนแรงยังคงร้อนแรงอยู่นี่นะคะสำหรับสัปดาห์นี้น่าจะต้องจับตาประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมอะไรด้วยไหมคะมีตัวเลขเศรษฐกิจอะไรที่ต้องจับตาไหมคะค่ะ
0: สำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะมีการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ครับแม้ว่านักลงทุนจะมีการประเมินครับว่ายุโรปอาจจะยังไม่ได้มีการขยับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นนะครับแต่มีการประเมินหรือมีการคาดการณ์ครับว่าธนาคารกลางยุโรปน่าจะมีการส่งสัญญาณในการคุมเข้มนโยบายการเงินหรือเปิดทางเพื่อเตรียมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ตลาดมองว่าธนาคารกลางยุโรปยังมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ย2-3 ครั้งในปีนี้นะครับ ดังนั้นเนี่ยภาพสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ดันราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทำให้ตลาดกังวลเพิ่มมากขึ้นครับว่าการประชุมของธนาคารกลางยุโรปในวันพฤหัสบดีนี้ซึ่งจะทราบผลอัตราดอกเบี้ยเนี่ย15:00 แล้วก็จะมีประธานธนาคารกลางยุโรปออกมาแถลงการในช่วง15:45 นาทีนะครับ ธนาคารกลางยุโรปประธานธนาคารกลางยุโรปคุณคริสตินลาการ์ดน่าจะส่งสัญญาณเพื่อเปิดทางในการคุมเข้มนโยบายการเงินครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้ตลาดกังวลว่าถ้าคุณคริสตินลาการ์ดพูดชัดว่าอยากจะขยับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้น2ครั้งหรือ3ครั้งเป็นอย่างน้อยก็น่าจะทำให้ภาพของบอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนในตัวตลาดพันธบัตรมีสัญญาณของการขยับตัวขึ้นตามไปด้วยนะครับความเสี่ยงดังกล่าวก็อาจจะเป็นความเสี่ยงที่กลับมากดดันในส่วนของตัวทองคำเพิ่มเติมได้เหมือนกันครับ
1: ค่ะทีนี้ถ้าเป็นเช่นนี้เนาะรู้สึกว่าจะมีแต่ปัจจัยกดดันนะคะเราน่าจะวางกลยุทธ์กันอย่างไรดีนะคะ
0: ค่ะแต่ที่ยังมองนะครับว่าภาพของตัวราคาทองคำเนี่ยยังเป็นลักษณะของการแกว่งตัวในทิศทางซึมตัวลงนะครับก็ตอนนี้เนี่ยอาจจะดูว่าสำหรับนักลงทุนระยะสั้นหรือสายซิ่งเนี่ยถ้าราคายังไม่ผ่าน 4,043 4,080 เหรียญดอลลาร์ต่อเฮดออนหรือ 64,450 ถึง 65,000 นะครับราคาทองคำเนี่ยยังคงแกว่งในกรอบในทิศทางไซด์เวย์ดาวน์นะครับใครที่เสี่ยงซื้อเอาไว้แล้วพอมีกำไรอาจจะทยอยแบ่งขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงครับแต่ถ้าเป็นนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงแล้วอยากจะเสี่ยงซื้อเล่นสั้นหลังจากขายไปแล้วนะครับแนะนำจับตาดูในส่วนของโซนแนวรับ 3,985 ถึง 3,960 เหรียญดอลลาร์ต่อไอซ์ออนซึ่ง 3,960 เนี่ยเป็นโลหรือเป็นระดับต่ำสุดของทองคำสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็แนวรับ2แนวเนี่ยต่างกันแค่20เหรียญเท่านั้นถ้าราคาไม่หลุดยังสามารถเสี่ยงซื้อเล่นสั้นหวังทำกำไรจากการเด้งกลับหรือการดิดตัวกลับของราคาได้ครับแนวรับดังกล่าวคิดเป็นทองไทยก็ 63,450 63,050 บาทต่อบาททองนะครับก็เป็นลักษณะของการซื้อเล่นสั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าราคาเกิดหลุดโลหรือหลุดระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาในโซนระดับ 3,960 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนลงไปนะครับก็อาจจะเห็นการลงไปทดสอบระดับต่ำสุดของปีนี
1: ้
0: 3,942 หรือ 3,880 เหรียญดอลลาร์ต่อเฮดออนซึ่งแนวรับในโซน 3,942 3,880 เหรียญดอลลาร์ต่อเฮดออนเนี่ยยังเป็นจุดที่นักลงทุนระยะกลางยังสามารถเข้าเก็บได้อยู
1: ่
0: ถ้ามีเงินเย็นมากพอนะครับเพราะว่าถ้าเทียบจากระดับสูงสุดลงมาที่ระดับดังกล่าวราคาก็ลงไปเยอะมากแล้วดังนั้นเนี่ยก็ถ้าราคาลงมาจริงๆแล้วยังไม่ได้มีปัจจัยบวกอะไรสนับสนุนแต่ราคาลงมาถึงนะครับแล้วรับความเสี่ยงได้สูงก็อาจจะทยอยเก็บหรือทยอยสะสมที่แนวรับดังกล่าวเพิ่มเติมก็สามารถทำได้ก็ยังมีลุ้นจะเห็นจังหวะของการรีบาวด์กลับหรือการเด้งกลับพอที่จะมีกำไรในการเล่นลอกอยู่ครับ
1: ขออนุญาตอีกสักเล็กน้อยนะคะ3โลของปี3942นี่คือถ้าตีเป็นทองบาทนี่ประมาณเท่าไหร่คะคุณรุ่นคะ
0: ครับถ้าคิดเป็นทองไทยนะครับ62,800 บาทต่อบาททองครับ
1: ค่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ค่ะ
1: คุณมรุตรุ่งถามนะคะจาก YLG Bullion and Futures นะคะก็ดูแล้วยังมีปัจจัยที่กดดันทองค่อนข้างจะมากนะคะแล้วก็ยังที่รอจ่อกันอยู่ก็คือการประชุม ECB ซึ่งก็จะส่งผลทำให้ดอลลาร์นั้นมีลักษณะของการแข็งค่านะคะแล้วก็ยังมากดดันราคาทองคำเพิ่มเติมกันอยู่นะคะแนวรับนะคะ 3,985 เหรียญ 3,960 เหรียญค่ะตีเป็นทองไทย63,450 บาท 63,000 กับอีก 50 บาทต่อบาททองคำแต่ถ้าใดๆคือถ้าเกิดว่าหลุดโลของปีนี้ลงมาแถวๆ 3,942 เหรียญระดับนี้เป็นโลปีนี้นะ62,800 บาทต่อบาททองคำนะคะคุณรุ่นบอกว่าถ้าเป็นนักลงทุนแบบเก็บระยะกลางเนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวะที่เหมาะสมได้ค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันต่อนะคะกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย
2: ์สวัสดีวันจันทร์ค่ะหวังว่าหลายคนจะรวยเพราะราคาน้ำมันมันขึ้นไป90แล้วนะคะจะไปถึง91เพราะว่ามันวันที่17มิถุนายนตอนนั้นมันต่ำกว่า70แล้วพูดถึงเบรนท์นะซึ่งเป็นน้ำมันที่ขายมากที่สุดในโลกเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกสกุลมันก็ต่ำมากตอนนั้นเขาบอกว่ามันเหมือนหินที่ตกลงมาราคาแล้วคุณครัมก็เทียบแบบนั้นเราก็เห็นชัดเลยเพราะมันหลุด70แล้วก็ทางเวสเซ็กเซอร์ก็หลุด65โอ้โหตอนนี้มัน90กว่า20เหรียญเต็มๆเลยนะคะถ้าไม่เช็คแล้วน้ำมันก็ออกมาจากอ่าวมากพอสมควรตั้งแต่วันที่17ถึงประเทศไทยแล้วหลายลำเลยนะคะเพราะนั้นถ้าไม่เช็คดีๆเนี่ยrefinery หรือว่าโรงกลั่นจะรวยมหาศาลแต่คนไทยจะจนเพราะว่าเราไม่เช็คว่าราคาน้ำมันที่เข้าเนี่ยมันราคาที่ต่ำกว่า70ไม่จะเป็นคาตีฟหรืออะไรของตะวันออกกลางเนี่ยมันออกมาแล้วนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ทำการเช็คสต็อกที่ดีอย่างไรก็ตามคุณครัมรวยมหาศาลก็แสดงความยินดีด้วยเพราะว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาที่เขาบอกให้ถล่มจนกว่าผมจะบอกว่าหยุดเนี่ยมันก็ราคาขึ้นไปอย่างที่เราเห็นเนี่ยตอนนี้ทหารก็ตายไปแล้ว14บวก3แล้วยังมิสซิ่งอีก1นะก็เป็น17บวกมิสซิ่งอีก1เขาก็กำลังคือตัวเลขมันยังไม่ไปถึง3หลักอย่างไรก็ตามเนี่ยก็เป็นวิธีการที่เขาบอกว่าไอ้ข้อตกลงนั้นมันเดทไปแล้วนะคะ14ข้ออย่างไรก็ตามอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็จะต้องดูถึงเรื่องเงินเฟ้อทั้งหลายนะคะซึ่งคุณครัมเขาก็กำลังเสียคะแนนนิยมในประเทศพอสมควรทีนี้มาเรื่องนึงที่น่าสนใจเรื่องประชากรค่ะที่ปูดานซึ่งเป็นเมืองเขาเรียกอะไร gross national happiness ใช่ไหมคะความสุขมวลรวมนะคะซึ่งก็เป็นต้นกำเนิดอันนี้เพราะกษัตริย์องค์ที่แล้วเนี่ยท่านก็เป็นคนที่คิดกับนายกคนปัจจุบันเนี่ยทีนี้ก็ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยก็จะมีปัญหาเหมือนกันประชากรก็8แสนคนอยู่ในอะไรนะพ่วงเขาเล็กๆกันนะคะที่หิมาลัยระหว่างจีนกับอินเดียประชากร8แสนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอัตราเกิดเนี่ยใน30ปีที่ผ่านมามันเริ่มจากครอบครัวหนึ่งเนี่ยนะมีลูก 6.6 คนตอนนี้มันไม่ถึง2คนก็คือว่าคนก็มีลูกไม่ถึง2คนอย่างที่ว่า1กว่าอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันคนหนุ่มสาวก็เดินทางออกไปทำงานในต่างประเทศจากประชากร8แสนเนี่ยตอนนี้เกือบแสนนึงอยู่ในต่างประเทศและในครึ่งนึงของแสนเนี่ยอยู่ที่ออสเตรเลียสัก 3-4 หมื่นนะเพราะตอนนี้ท่านนายกก็เลยออกมาเมื่อต้นกรกฎาคมมาตรการบอกว่า อยากจะสนับสนุนก็คือมีเงินช่วยเหลือครอบครัว3บวกตัวเลขนี้เหมือนจีนนะแต่จีนก่อนจะมา3เนี่ยมันก็สายเกินไปแล้วมันกู่ไม่กลับนะเพราะว่าในที่สุดค่าการเรียนค่าบ้านค่าเรียนก็แพงแล้วคนก็เริ่มชินที่จะไม่มีลูกแต่ก่อนบอกว่ามีลูกได้คนเดียวเอามาเป็น2เอามาเป็น3มันกู่ไม่กลับแล้วค่ะตอนนี้เนี่ยทางด้านบูตานเนี่ยโดยท่านนายกซึ่งก็เป็นหมอด้วยเขาก็บอกว่าเนี่ยลองนะเขาก็ให้เดือนละ100เหรียญก็ประมาณ 3,000 กว่าบาทเนี่ยนะคะจนกระทั่งลูกอายุ3ขวบอ่ะเดี๋ยวต้องดูหลายคนก็บอกโอ๊ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะว่างานที่จะหารายได้ดีๆอะไรเนี่ยมันไม่ค่อยมีก็ออกไปเพราะอะไรเพราะ gross national happiness เนี่ยก็คือเขาไม่ได้ต้องการจะสร้างงานอย่างมากมายแล้วก็มีกฎเกณฑ์เรื่องสิ่งแวดล้อมเยอะแยะไปหมดเลยแม้แต่นักท่องเที่ยวจะเข้าไปก็ยังมีอัตราโควต้าบอกปิดแล้วนะตอนนี้เพราะฉะนั้นหนุ่มสาวก็โบยบินไปอย่างที่ว่าก็ต้องดูว่าประเทศนี้จะเป็นไงประเทศที่ gross national happiness กำลังมีปัญหาเรื่องประชากรก็เรียกว่าจะเป็นประเทศสุดท้ายเพราะแทบทุกประเทศก็จะมีปัญหานะคะอันนี้ก็อีกเรื่องนึงก็คือไอ้เรื่องของประเทศอเมริกาค่ะของเราก็เหมือนกันเรามีสแกมเมอร์แล้วก็โอ้โหปล้นคนไปไม่รู้เท่าไหร่เลยนะคะตัวเลขของ FTA ก็คือFTA Trade Federal Trade FTC ค่ะ Federal Trade Commission ในอเมริกาเนี่ยเขาก็มีตัวเลขว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะปรากฏว่า

0: ว่าโอ้คนต้องเสียไอ้ค่าถูกตุ๋นไปเนี่ยนะจากสแกมเมอร์ที่แต่งตัวปลอมโรแมนต์สแกมอะไรเยอะแยะเลยนะฮะเขาบอกว่าจากปี2020เนี่ยนะที่อเมริกานะ2020คือเมื่อ5ปีกว่าที่แล้วเนี่ยคนต้องเสียรู้โจรตุ๋นไปเนี่ยนะคะถึงเพิ่มขึ้นจนตอนนี้2026นั่นเอง5ปีครึ่งนะคะเพิ่มขึ้น 430% ค่ะที่โดนโกงไปใน5ปีครึ่งนะคะโดยเมื่อปีที่แล้วเนี่ย average นะ fraud ที่เสียรู้เนี่ย 16,000 ล้าน US ดอลลาร์นะคะปี24เสียรู้ไป 12,500 ปี25 16,000 ตอนนี้ก็เลยเพิ่งจะผ่านเพิ่งจะผ่านกรรมาธิการการเงินของสภาล่างของอเมริกาไบพาร์ติซันทั้ง2พรรคเลยนะคะเขาก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยคนที่เสียรู้ไอ้ถูกปล้นไปถูกตุ๋นเนี่ยนะคะต้องจ่ายภาษีนะจนกว่าคือถึงคุณพิสูจน์ว่าไงก็ต้องจ่ายภาษีก็เพิ่งออกมาเมื่อวันที่1กรกฎาคมอันนี้โดยกรรมาธิการนะเดี๋ยวต้องรอว่าวุฒิสภาล่างนี่กรรมาธิการสภาล่างนะแล้วถ้าสภาล่างทั้งหมดเลย500คนเนี่ยจะโหวตหรือเปล่าแล้วก็วุฒิสภาอีกก็ต้องขึ้นไปนะก็คือบอกว่าจะผ่อนปรนไอ้พวกที่ถูกตุนเนี่ยในเรื่องการจ่ายภาษีถ้ามีการพิสูจน์ได้ว่าคุณถูกตุนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเรื่องการลงทุนถ้าบริษัทขาดทุนจากการลงทุนคุณเป็นผู้ถือหุ้นแล้วก็โดนเขาเรียกว่าอะไรนะโดนโกงอ่ะในบริษัทเนี่ยก็มีกฎหมายอยู่ที่ออกมา2018แต่ไม่รวมไอ้พวกสแกมเมอร์ตอนนี้ประเทศไทยคุณจะต้องดูเอาไว้เหมือนกันนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเราก็เสียมากทีเดียวต่อปีค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะอีกเรื่องนึงก็คือเดี๋ยวกันนะคะมันหายจากหน้าจออย่างไรก็ตามก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเราก็จะต้องดูกันนะคะเรื่องเกี่ยวกับประชากรแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับแกมเมอร์ซึ่งประเทศไทยโดนจัดมากเลยค่ะทั้งสองท่านค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย
2: ์ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะค่ะอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์นะคะ
1: ค่ะ
2: อ๋อค่ะท่านผู้ฟังคะทราบไหมคะว่าคุ้มทรัพย์และโอกาสทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่ในภูมิภาคบ้านใกล้เรือนเคียงของเรานี่เองค่ะตลาดอาเซียน11ประเทศรวมถึงประเทศมหาอำนาจอย่างจีนมีกำลังซื้อรวมกันมหาศาลเลยนะคะแล้วก็กำลังเนื้อหอมแบบสุดๆแต่การที่จะเดินหน้าไปลุยตลาดต่างประเทศแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราไปสุ่ม4สุ่ม5เจ็บตัวกลับมาก็เยอะนะคะเพราะฉะนั้นมีหลักสูตรมาแนะนำกับท่านผู้ฟังค่ะซึ่งประสบความสำเร็จมาแล้ว2รุ่นสำหรับหลักสูตร CEOMCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ค่ะซึ่งบอกเลยนะคะว่าจะมาเป็นลายแทงให้กับท่านผู้ฟังเราจะพาไปเจาะลึกอย่างเช่นตลาดเวียดนามที่กำลังเติบโตตลาดเมียนมาอินโดนีเซียและสปป.ลาวแบบอันซีนค่ะเรียกได้ว่าอินไซต์วงในที่คุณหาที่อื่นไม่ได้แบบเอ๊ะเราจะไปค้นข้อมูลหาอ่านในเน็ตเองแบบเนี้ยไม่มีแน่นอนเพราะว่าจะมีเรื่องราวที่เป็นวงในมีอินไซต์แบบนี้มาเล่าให้ฟังค่ะจะจัดอบรมกันที่ CW Tower หรือว่า C อาเซียนรัชดานะคะซึ่งให้ธุรกิจไทยขยายสาขาหรือว่าส่งออกได้อย่างไร้รอยต่อไม่อยากตกขบวนรถไฟสายอาเซียนล็อกคิวไว้เลยค่ะทุกวันจันทร์จะเรียนกันทุกวันจันทร์นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่2กันยายนไปจนถึงวันที่9ธันวาคมของปีนี้ค่ะท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจโทรมาสอบถามเพิ่มเติมนะคะหรือว่าสามารถสมัครได้เลยหรืออยากรู้รายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมเนี่ยก็โทรได้ที่เบอร์นี้นะคะขออนุญาตให้ไว้3เบอร์เลยค่ะ0944803076 0944803076 0944803034 0944803034เลข1หมายเลขก็คือ0943966649 0943966649ค่ะทีมงานของเรายินดีให้ข้อมูลกับทุกสายเลยนะคะ
1: ค่ะนะคะในช่วงสุดท้ายนี้นะคะก็เราคงต้องคุยกันถึงเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันนะคะก็เรียกได้ว่าหลังจากมีการประกาศรายชื่อออกมานะคะถูกตัดกันไปเนี่ยเหลือเพียงแค่ 9.5 ล้านรายเท่านั้นนะคะที่มีสิทธิ์ในการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะคนได้นี่ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าคนที่ถูกตัดทิ้งไปจากที่เคยได้เนี่ยอันนี้ก็เรียกได้ว่าตอนนี้ ก็ต้องไปอุทธรณ์กันนะคะซึ่งถ้าท่านยืนยัน

0: ว่าท่านน่าจะเป็นกลุ่มผู้ที่จะต้องถือบัตรตัวนี้นะคะตอนนี้ทางรัฐบาลเองก็เปิดนะคะให้ประชาชนนั้นไปยื่นอุทธรณ์ได้ในหลายๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นในแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็ในเว็บไซต์นะคะของทางกระทรวงการคลังนะคะปรากฏว่าตัวเลขอัปเดตแค่ถึงเมื่อวานนี้นะคะโอ้โห2วันเนี่ยคนไปยื่นอุทธรณ์ถึง 2.7 ล้านคนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คนที่ไม่ผ่านนั้นเหตุผลหลักเลยก็คือมาจากเรื่องของการถือกรรมสิทธิ์ในรถยนต์เกินกว่าที่โครงการกำหนดมีถึงเกือบ1ล้าน5แสนคนเลยทีเดียวแต่ก็มีเหตุผลอื่นๆด้วยก็คือว่ามีภาระหนี้สินเกิน1แสนบาทนะคะมีบางคนก็มีบัตรเครดิตอะไรแบบนี้ถึงบอกว่าจะไม่ได้ใช้แต่ว่ามีชื่อมาถือบัตรเครดิตอยู่อันนี้ก็คือไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขนะคะยกตัวอย่างแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวรอติดตามกันเพราะว่าเดี๋ยวช่วงเย็นๆวันนี้ท่านนายกก็จะเดินทางกลับมาจากการเยือนประเทศจีนนะคะพร้อมกับโครงการลงทุนนะคะกับทางเอกชนรายใหญ่ของจีนมากมายนะคะแต่ว่ากลับมาเนี่ยคงเจอคำถามเรื่องนี้กันไปนะคะแล้วก็วันนี้ทางกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงคมนาคมนะคะก็จะร่วมกันแถลงถึงกรณีนี้อีกด้วยนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะว่าจะมีการปรับเงื่อนไขหรือว่าเกณฑ์อะไรหรือว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรแล้วกันนะคะ
1: ค่ะวันนี้คงได้ประมาณนี้นะคะวันนี้คุณดวงวดีและวันดีลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีหาลือประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนส่งเสริมความร่วมมือ2รัฐสภาสานต่อมิตรภาพไทยจีนปีที่51วันนี้เวลา 9:30 นตามเวลาท้องถิ่นกรุงปักกิ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนจตุรัสเทียนอันเหมินก่อนพบหารือในเจ้าเลอจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งทั้งสองฝ่ายยืนยันความร่วมมือที่จะสานต่อมิตรภาพไทยจีนซึ่งก้าวสู่ปีที่51ของความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมผลักดันความร่วมมือโดยเฉพาะในสาขาใหม่ๆอาทิอวกาศยานยนต์ไฟฟ้าปัญญาประดิษฐ์การรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและกระชับความร่วมมือระหว่างรัฐสภาทั้งสองให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศด้วยนายกรัฐมนตรีระบุว่าไทยและจีนจะขับเคลื่อนความร่วมมือใน4ด้านสำคัญได้แก่การเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจและการลงทุนความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและความร่วมมือระดับภูมิภาคนายกรัฐมนตรียังสนับสนุนให้รัฐสภาของทั้งสองประเทศเพิ่มการแลกเปลี่ยนด้านมิติด้านนิติบัญญัติพร้อมเชิญประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนเยือนไทยซึ่งหากเกิดขึ้นจะเป็นการเยือนไทยครั้งแรกในรอบ15ปีด้านประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนได้แสดงความชื่นชมความร่วมมือของทั้งสองรัฐสภาและหวังว่าจะได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวทางเพื่อยกระดับกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมขอส่งความปรารถนาดีและคำเชิญถึงประธานรัฐสภาและรองประธานสภาเยือนจีนในโอกาสแรกด้วยประชุมชุดทำคดีไฟไหม้โรงเบียร์ 16:30 วันนี้หลังสอบปากคำพยานแล้วกว่า100ปากพลตำรวจตรีเกียรติคุณสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เปิดเผยว่าในวันนี้ฝ่ายสืบสวนสอบสวนจะประชุมติดตามความคืบหน้าเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวในช่วงเวลาประมาณ 16:30 ด้วยขณะนี้ตำรวจสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วกว่า140ปากจำนวนนี้รวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตจตุจักรซึ่งมีส่วนในการอนุญาตให้ร้านอาหารดังกล่าวประกอบกิจการเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตกำลังทยอยรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตและการตรวจร้าน

0: มาส่งมอบให้พนักงานสอบสวนเพื่อนำมาใช้ประกอบคำให้การส่วนตัวแทนของร้านขณะนี้เจ้าหน้าที่สอบปากคำพี่สาวเจ้าของร้านรวมถึงพนักงานร้านไปแล้วบางส่วนคงเหลือเจ้าของร้านที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเบื้องต้นอยู่ระหว่างติดตามอาการโดยหากแพทย์ประเมินแล้วว่าสามารถให้การได้พนักงานสอบสวนก็จะเข้าไปสอบปากคำด้วยขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลใดแต่ยืนยันว่าอยู่ระหว่างเร่งรัดคดีให้ครอบคลุมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่ได้รับจากกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อพิจารณาร่วมกับพยานหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหากพบความผิดเชื่อมโยงไปถึงใครก็จะดำเนินคดีทั้งในส่วนของเจ้าของร้านและผู้ที่ปล่อยปละละเลยไม่เข้มงวดการประกอบกิจการของร้านแต่อยากขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อนซึ่งคณะทำงานชุดนี้ก็ได้ประชุมติดตามความคืบหน้าคดีในช่วงเวลาประมาณ 16:30 น.ของทุกวัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะฝากขัง3เยาวชนรุมแทงหนุ่ม18เสียชีวิตกรณีตำรวจสน.พระโขนงรวบ3วัยรุ่นรุมแทงหนุ่ม18เสียชีวิตบริเวณปากซอยอ่อนนุช39ทิ้งอาวุธมีดที่ใช้ก่อเหตุลงคลองล่าสุดติดต่อขอเข้ามอบตัวโดยเมื่อเวลา 10:30 น.ที่สน.พระโขนงผู้เป็นแม่ของผู้เสียชีวิตได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนโดยไม่ให้ข้อมูลใดๆกับสื่อมวลชนญาติกล่าวว่าแม่ยังไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดเนื่องจากยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้อยู่ระหว่างทำการสอบปากคำผู้ก่อเหตุทั้ง3คนวันนี้พนักงานสอบสวนได้นำตัวเยาวชนทั้ง3รายที่ร่วมกันก่อเหตุใช้อาวุธมีดไล่แทงชายวัย18ปีจนเสียชีวิตอย่างอุกอาจบริเวณปากซอยอ่อนนุช39หลังผู้ปกครองพาเข้ามอบตัวช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาบุคคลทั้ง3เป็นเยาวชนประกอบด้วยชายอายุ17ปี15ปีและ19ปีไปขออำนาจศาลฝากขังที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางส่วนการประกันตัวอยู่ในดุลพินิจของศาลนิสิตมมส.แจ้งความถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอก2วันถูกหลอกแล้ว16รายนายเบนจามินนิสิตปี1มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสภ.ขวาวใหญ่อำเภอกันทรวิชัยหลังถูกมิจฉาชีพหลอกลวงทางออนไลน์จนสูญเงินกว่า 115,000 บาทผู้เสียหายเล่าว่าได้รับโทรศัพท์จากคนที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทเครือข่ายโทรศัพท์มือถือแจ้งว่ามีคนนำข้อมูลส่วนบุคคลของตนไปลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขดังกล่าวถูกนำไปใช้ส่งข้อความชักชวนเล่นพนันออนไลน์จากนั้นจึงโอนสายไปยังคนที่อ้างว่าเป็นตำรวจสภ.เมืองเลยและให้เพิ่มเพื่อนทางไลน์เพื่อพูดคุยผ่านวิดีโอคอลพร้อมข่มขู่ว่าหากต้องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์จะต้องโอนเงินเข้าบัญชีด้วยความหวาดกลัวจึงหลงเชื่อและทยอยโอนเงินไปด้านมหาวิทยาลัยมหาสารคามเตือนนิสิตให้ระมัดระวังแก๊งคอลเซ็นเตอร์และมิจฉาชีพออนไลน์หลังช่วง2วันที่ผ่านมามีผู้เสียหายเข้าแจ้งความแล้ว16รายรวมมูลค่าความเสียหายกว่า2ล้านบาททั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดา

0: พระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
2: 11:09 น.สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ Marketing News Update ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569นะคะอยู่ต่อกับ2ดีค่ะเรา2คนคุณนงวดีถนิมมานและวันดีวรรณเมธังกูลค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะพี่พรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก็มาพูดคุยกันต่อกับ Marketing News Update นะคะวันนี้นงกับพี่พรก็ไม่ได้มาเพียงแค่2คนนะคะเดี๋ยวเบรกที่2นะคะใครที่ติดตามดราม่าเจลาโต้อยู่นะคะของดีเจกริชนะคะก็หลายท่านก็ถ้าเป็นคนยุคนั้นก็คงจะคุ้นเคยกันดีนะคะครั้งนี้คุณกริชกลับมานะคะพร้อมกับไอศกรีมเจลาโต้นะคะชื่อแบรนด์พารามิเตอร์ปรากฏว่าโอ้โหตอนนี้ถูกพูดถึงกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะทั้งประเด็นเรื่องของทัศนคติของตัวเจ้าตัวเองนะประเด็นเรื่องของราคาของเจลาโต
2: ้
3: ประเด็นเรื่องของการตอบโต้กับฟีดแบ็กต่างๆนะคะแล้วก็ลักษณะของวิธีการทานไอศกรีมต้องมีวิธีทานไอศกรีมด้วยคือถ้าคุณทานไม่เป็นเนี่ยไม่ใช่แบบตามที่แนะนำเนี่ยอย่ามาบอกว่าไอศกรีมของเราไม่ดีนะ
2: ค่ะคือบางคนบอกว่าเวลาทำธุรกิจอะไรขึ้นมาก็ตามก็อยากจะให้คนถ่ายลงโซเชียลโปรโมทไปด้วยแต่ทำไมแบรนด์นี้เขาบอกว่าไม่ต้องมาถ่ายเขาหรอกไอศกรีมถ้วยในถ้วยของเขาอ่ะเพราะว่ามันจะต้องรีบกินเดี๋ยวกินเดี๋ยวมันละลายเร็วอะไรแบบนี้แต่คนก็โอ้โหพวกเหล่าบรรดาอินฟูทั้งหลายก็เอ้าทำไมล่
3: ะ
2: จะมารีวิวให้ห้ามถ่าย
3: ค่ะ
2: ค่ะ
3: มีแหละนะหลายดราม่าเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยววันนี้ก็เราได้นัดหมายนะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทัศนคติ
2: ค่ะ
3: และบุคลิกภาพนะคะมาพูดถึงเรื่องของ mindset ของแบรนด์มาถอดบทเรียนกันว่าเนี่ยแหละเจลาโต้พารามิเตอร์นี่เป็นอย่างไรนะคะซึ่งหลายคนก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เห็นหลายเคสแล้วนะ
2: คือ
3: ว่าชอบจังเลยดราม่าบวกหรือลบไม่รู้อะแต่ว่ามันเป็นกระแสทางด้านการตลาดแล้วท้ายที่สุดเนี่ยก็ทุกอย่างมันก็จะมีทั้งสองด้านด้านคนไม่ชอบกับด้านคนที่ชอบอย่างน้อยได้ด้านคนที่ชอบก็ไปต่อคิวรอซื้อไอศกรีมกันอะไรแบบน
2: ี
3: ้แต่ถ้าเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันตอบโจทย์ไหมทางด้านการตลาดหรือมันควรทำไหมในแง่ของการสร้างแบรนด์นะพี่พร
2: ส่วนใหญ่คนก็จะน้อยมากเลยนะที่จะใช้การตลาดเชิงลบเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์แต่ว่าเขาอาจจะมองว่าโอ้ยไอ้พวกคนที่บ่นว่าไอศกรีมถ้วยหนึ่ง400-500บาทไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายไม่ใช่กลุ่มลูกค้าเขาแต่การที่เขาทำแบบนี้มีคนไปรอต่อคิวเพื่อลองชิมดูว่าโอ้มันจะอร่อยสักแค่ไหนเขาบอกว่ามันเป็นไอศกรีมที่ทางดีเจกริชเนี่ยไปเรียนที่อิตาลี
3: 5ปี
2: เรียนมาตั้ง5ปีเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าของเขาว่าอร่อยกว่าคนอื่นแน่นอน
3: นี่แหละนะคะเดี๋ยวเบรก2เราได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญกันนะคะแต่ว่าช่วงแรกนี้นะคะเรามาดูเรื่องในแวดวงการตลาดกันนะคะหลายๆเรื่องราวที่น่าสน

ใจกันนะพี่พรนะคะเอามาดูเรื่องของข้าวกันก่อนถือว่าเป็นสินค้าสำคัญมากๆนะคะสินค้าของประเทศไทยนะคะก็ทุกยุคทุกสมัยนะข้าวไทยก็ไปบุกตลาดโลกนะคะแล้วก็กอบโกยเงินทองเข้าประเทศนะคะถึงแม้ว่าในยุคนี้เนี่ยผู้บริโภคเองก็มีทางเลือกเนาะมีข้าวจากหลายๆประเทศนะ

0: ไทยมูลค่าสูงนะมี3กลุ่มที่ว่านี้เนี่ยมันจะตอบโจทย์เรื่องราวของคนผู้บริโภคยุคใหม่อย่างไรนะฮะก็มีการสร้างแบรนดิ้งเรื่องของราคาข้าวอย่างไรด้วยค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าถ้าต้องยอมรับนะคะว่าบางทีอดีตที่ผ่านมาเนี่ยชาวนาลงทุนปลูกข้าวปลูกเสร็จต้นทุนสูงขึ้นต้นทุนเท่าไหร่รวมต้นทุนมาเสร็จกว่าจะเก็บเกี่ยวขายได
0: ้ค่ะ
1: ปรากฏว่าขาดทุนจ้
0: ะ
1: แต่เขาไม่รู้ราคาล่วงหน้าในอนาคตว่าเขาลงทุนไปแล้วเนี่ยเกษตรกรหลายท่านหลายสินค้าประเภทสินค้าเกษตรเป็นแบบนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้เขาบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยจากเดิมที่จะต้องเน้นขายปริมาณจะพัฒนาตัวเองมาสู่การสร้างคุณค่าของข้าวไทยแล้วนะคะเป้าหมายเนี่ยจะทำให้ข้าวทุกกิโลกรัมมีราคาสูงขึ้นสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการผลิตเราก็ได้ยินกันมานานนะใช้การตลาดนำการผลิตการตลาดนำการผลิตแต่ตอนนี้มันจะจริงจังแค่ไหนอย่างไรกระทรวงพาณิชย์กำลังผลักดันการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญจากเดิมที่ปลูกก่อนแล้วค่อยมานั่งหาตลาดอันนี้มันก็ต้องมีการวางแผนกันด้วยไหมเพราะว่าอย่างช่วงเนี้ยเดี๋ยวน้ำจะไม่มีเนี่ยบางคนทำนาปีหนึ่งสามรอบโอ้โหไปปลูกแล้วไปรอลุ้นเอาว่าฝนไปปลายท้ายช่วงฤดูมันจะตกมากน้อยแค่ไหนอันนี้คือมันนอกจากต้องวางแผนเรื่องของการตลาดที่นำการผลิตแล้วเนี่ยอาจจะเรื่องของการจัดโซนนิ่งของกระทรวงเกษตรนะคะเรื่องของการกำหนดปริมาณพื้นที่การปลูกข้าวเนี่ยมันก็จะทำให้ราคาข้าวของเราไปต่อได้ไม่ต้องแข่งกับคู่แข่งเวียดนามอินเดียที่บางทีโอ้โหเขาราคาถูกกว่าเรานะคะนโยบายข้าวประณีตจะเปลี่ยนเรื่องของการขายในเชิงปริมาณไปสู่การขายด้วยคุณค่าของข้าวแล้วก็ให้ตลาดเป็นคนกำหนดว่าประเทศไทยควรปลูกข้าวแบบใดให้เกษตรกรมีรายได้ที่ยั่งยืนนะคะถ้ามองโดยภาพใหญ่ตอนนี้เนี่ยประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวอยู่ประมาณ74เกือบ75ล้านไร
0: ่
1: นะคะหรือว่าคิดเป็น 43.3% ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมดมีครัวเรือนมีชาวนาที่ปลูกข้าวอยู่ประมาณ 4.6 ล้านครัวเรือน คิดเป็น 60% ของครัวเรือนเกษตรกรถ้าเกิดว่าในจำนวนนี้เนี่ยกระทรวงพาณิชย์รัฐบาลสามารถเพิ่มรายได้ให้กับชาวนาได้ประมาณสัก 10-20% ก็จะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนี่หลักแสนล้านบาทเลยนะคะก็ทั้งเรื่องของการกระตุ้นการบริโภคการลงทุนการจ้างงานรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างพวกเมล็ดพันธ
0: ุ์
1: ใช่ไหมคะปุ๋ยโรงสีข้าวผู้ส่งออกไปจนถึงภาคการค้าปลีกนะคะ
0: ใช่ค่ะนะทีนี้ลองมาดูบ้างนะคะว่ากระทรวงพาณิชย์เขาคิดยังไงนโยบายนี้นะคะก็คือนโยบายข้าวประณีตนะคะไม่เน้นปริมาณเน้นคุณค่านะคะแล้วก็เน้นความยั่งยืนแล้วก็คือไม่ใช่ว่าอ่ะขายข้าวหอมมะลิพันพิเศษหรืออะไรแบบเนี้ยไม่ใช่แค่นั้นแล้วที่จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มหรือว่าเขาจะทำอย่างไรนะคะก็กระทรวงพาณิชย์เขาแบ่งเป็น3กลุ่มข้าวไทยมูลค่าสูงที่ไม่ได้เปลี่ยนแค่พันธุ์ข้าวแต่เป็นการเปลี่ยนโมเดลข้าวทั้งระบบแบบแรกเขาเรียกว่าข้าวรักโลกรักที่มีสบรสีกรันนะ
1: คะ
0: จะคำว่ารักษาเนี่ยข้าวรักโลกก็คือจากต้นทุนเดิมสู่ราคาพรีเมียมอันนี้แน่นอนเขาก็เกาะไปกับเทรนด์เรื่องของการรักโลกใช่ไหมคะที
1: ่
0: เขาตีโจทย์ว่าไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องสิ่งแวดล้อมอีกต่อไปแค่นั้นแต่ว่ามันกลายเป็นกติกาของการค้าโลกนะซึ่งหลายประเทศเนี่ยเขาเริ่มใช้มาตรฐานคาร์บอนและความยั่งยืนเป็นเงื่อนไขในการนำเข้าสินค้าเกษตรนะฮะข้าวกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีข้าวอินทรีย์มีข้าวคาร์บอนต่ำแล้วก็มีข้าวที่ผ่านมาตรฐาน SRP เขาย่อมาจากคำว่า Sustainable Rice Platform ก็คือเป็นเรื่องความยั่งยืนนะฮะเขาก็มีการศึกษาด้วยนะฮะของกระทรวงพาณิชย์เขาไปศึกษามาแล้วก็พบว่าอย่างข้าวอินทรีย์เนี่ยขายได้แพงกว่าข้าวทั่วไปประมาณ 1.5 ถึง 3 เท่านี่แหละมูลค่ามันก็เพิ่มขึ้นมานะคะนอกจากนี้ก็มีการทำรีเสิร์ชของ Grand View Research ก็มองว่าตลาดข้าวอินทรีย์ของโลกเนี่ย

0: จะเติบโตจาก 7,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเป็น 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2577นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่านอกจากราคาจะสูงขึ้นแล้วเนี่ยการปลูกข้าวคาร์บอนต่ำก็ยังจะมีโอกาสสร้างรายได้จากตลาดคาร์บอนเครดิตในอนาคตด้วยใช่ไหมคือเอาคาร์บอนขายได้ใช่ไหมมาหักกลบลบอะไรกันไปนะเป็นเน็ตซีโร่อะไรก็ว่ากันไปอันนี้นะก็อันนี้เป็นกลุ่มแรกก็คือข้าวรักโลกนะแต่อันนี้ก็ต้องไปถามเกษตรกรด้วยนะว่าทำได้หรือเปล่าหรือว่ามันง่ายขนาดนั้นไหมหรือมันต้องปรับตัวอะไรกันอีกก็มีผลศึกษาแปลงใหญ่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเขาก็พบนะศึกษาพบว่าการทำนาแบบเปียกสลับแห้งจะช่วยลดต้นทุนได้ 17% และผลผลิตเนี่ยเพิ่ม 6% นะคะซึ่งก็สอดคล้องกับงานวิจัยของสถาบันการวิจัยข้าวนานาชาติ International Rice Research Institute นะคะที่ยืนยันว่าการลดการใช้น้ำเกิดขึ้นแล้วก็ลดก๊าซมีเทนแล้วแถมยังรักษาผลผลิตไว้ได้นะคะซึ่งหมายความว่าท้ายที่สุดก็คือว่าชาวนามีต้นทุนที่ถูกลงแต่สามารถขายข้าวได้ในราคาที่สูงขึ้นด้วยอ่ะอันนี้เป็นธีมแรกพี่พรข้าวรักโลก
1: ค่ะส่วนแนวทางที่สองก็จะเป็นข้าวอัตลักษณ์นะคะก็เน้นขายสตอรี่ขายเรื่องราวยิ่งสร้างความแตกต่างก็จะยิ่งมีมูลค่านะคะอย่างข้าว GI ต่างๆนะคะสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์คือผู้บริโภคยุคใหม่เนี่ยเขาไม่ได้เลือกบริโภคสินค้าแต่ว่าซื้อเรื่องราวกันมากขึ้นอย่างเช่นไวน์ฝรั่งเศสที่ขายสตอรี่ไปไวน์ขวดนี้บ่มมาแค่ไหนอย่างไรมีจนมีราคาถึงทุกวันนี้ชีสอิตาลีหรือชาเขียวญี่ปุ่นอันเนี้ยเขาก็จะมีคุณค่าจากแหล่งกำเนิดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเขาก็ขายเรื่องราวของเขาไปใช่ไหมคะ
0: ค
1: ะเพราะฉะนั้นเองประเทศไทยก็มีศักยภาพไม่แพ้กันปัจจุบันเนี่ยเรามีข้าว GI 24รายการด้วยกันนะคะข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห
0: ้
1: ข้าวสันหยกสันหยดพัทลุงนะคะรวมถึงข้าวพื้นเมืองอีกหลากหลายสายพันธุ์เลยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือกระทรวงพาณิชย์เขามองว่าถ้าเกิดว่าเป็นข้าว GI ได้มันจะสามารถขายได้แพงกว่าข้าวทั่วไปประมาณ 1.5 ถึง 3.4 เท่านะคะแล้วก็องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเนี่ยเขายังระบุว่าสินค้า GI จะเป็นเครื่องมือในการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรเพราะว่าจะช่วยป้องกันการลอกเลียนแบบเนาะถึงแม้เราจะมีข้าวหอมมะลิเหมือนกันแต่ใครจะมาเหมือนกับข้าวหอมมะลิทุ่งตุกุ้ง
0: ทุ่งกุลา
1: ร้องไห้เพราะว่ามันแหล่งกำเนิดอยู่ที่นั่นไงใช่ไหม
0: คะ
1: เวียดนามจะใช้แบรนด์นี้ก็ไม่ได
0: ้
1: นะคะอันนี้ก็จะมีความชัดเจนว่ามันเป็นเครื่องมือที่เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรแล้วก็ช่วยป้องกันการลอกเลียนแบบด้วยสร้างความแตกต่างที่คู่แข่งไม่สามารถแข่งขันได้ด้วยนะคะข้าวพื้นเมืองของไทยเนี่ยก็มีหลากหลายสายพันธุ์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะพัฒนาก้าวให้เป็นสินค้าพรีเมียมของโลกมีการสร้างแบรนด์มีการทำตลาดอย่างจริงจังอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรนะคะ
0: ใช่ค่ะนั่นคือข้าวอัตลักษณ์นะคะข้าวสตอรี่นะคะก็ยิ่งแตกต่างยิ่งมีมูลค่าส่วนแบบที่3คือข้าวสุขภาพค่ะอันนี้ถือว่าเป็นตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเห็นนะก็บอกว่าข้าวที่กินแล้วไม่ดีต่อคนเขาเรียกอะไรคนเป็นเบาหวานก็กินได้อะไรแบบนี้นะคะ อย่างเช่นโรคหัวใจนะหรือว่าโรคอ้วนก็คือข้าวที่ตอบโจทย
1: ์
0: นะคนที่มีโรคแบบเนี้ยนะคะตอบโจทย์ด้านสุขภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นไรซ์เบอร์รี่นะคะหรือว่าข้าวสีนินข้าวโภชนาการสูงข้าวโลว์ GI นะคะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานหรือมีข้าวเสริมวิตามินด้วยประเภทนี้ข้าวสุขภาพแบบนี้นะคะสามารถสร้างราคาพรีเมียมได้ถึง 1.2 ถึง 3 เท่าเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีความต้องการข้าวสุขภาพระดับพรีเมียมทั่วโลกเนี่ยถึง 1-1.9 ล้านตันต่อปีค่ะก็อย่างที่เราทราบกันใช่ไหมเราคุยกันใน Marketing News Update บ่อยๆว่าเทรนด์เรื่องรักสุขภาพเนี่ยมันยังมาอยู
1: ่
0: มันมาสักพักแล้วมันยังมาอยู่มันไปต่อด้วยนะและยังขยายตัวอย่างรวดเร็วนะคะจากกระแสคือ1ใส่ใจสุขภาพ2คือเรื่องสูงวัยนะก็จึง

0: ทำให้ข้าวในกลุ่มนี้มีโอกาสเติบโตขึ้นอีกมากเลยในอนาคตค่ะ
1: ค่ะจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อย่างเวียดนามเองเขาก็เดินหน้าโครงการข้าวคาร์บอนต่ำ1 ล้านเฮกเตอร์เขามีเป้าหมายการปลูกเพื่อยกระดับราคาการส่งออกนะคะแต่ว่าไทยเรานี่ก็จะทำเป็นข้าวรักโลกนะคะข้าว GI สร้างสตอรี่ข้าวอัตลักษณ์ต่างๆหรือว่าแนวทางที่3ก็คือข้าวเพื่อสุขภาพนะคะก็เพื่อยกระดับราคาข้าวของไทยจากเดิมที่เราขายของถูกคือเรามีผลผลิตออกมาปีนี้เยอะเหลือเกินไปขายผู้นำเข้าตัวแทนผู้นำเข้าจากประเทศต่างๆอาจจะกดราคาเราใช่ไหมคะแต่ว่าพอเราทำให้มูลค่ามันสูงขึ้นอันนี้มันก็จะสร้างความแตกต่างจากตลาดนั่นเอง
0: ใช่ค่ะนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการสร้างข้าวมูลค่าสูงนะคะก็รอดูเนาะว่าผลจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ใดๆก็คือก็ต้องถามเกษตรกรผู้ปลูกข้าวด้วยนะว่าสามารถทำได้ไหมนะมันง่ายมันยากหรือว่าต้องมีการปรับตัวอะไรเพื่อนำไปสู่แนวทางนี้ด้วยนะคะทีนี้ขยับมาที่เรื่องของสวนสนุกกันหน่อยนะก็ในยุคหลังๆนี้เราก็เห็นสวนสนุกยังมีอยู่นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสวนสนุกในร่มทั้งหลายนะตามห้างเนี้ยก็มีแบรนด์นู่นนี่นั่นอะไรเกิดขึ้นเยอะมากเลยทีเดียวนะคะในประเทศไทยนะส่วนมากก็เป็นจากต่างชาติเข้ามาเนาะเป็นแบรนด์จากต่างชาติเข้ามานะคะรวมไปถึงคิดซูน่าด้วยคิดซูน่านะคะคิดซูน่าเขาเป็นสวนสนุกในร่มนะคะภายใต้บริษัทอีออนแฟนตาซีไทยแลนด์จำกัดค่ะอันนี้เป็นข้อมูลที่นิตยสาร Positioning เข้าไปสัมภาษณ์กรรมการผู้จัดการของคิซูน่ามานะคะเป็นชาวญี่ปุ่นนะคะชื่อว่าคุณมานาบุโชซะค่ะเขาพูดถึงเรื่องของการตีโจทย์นะคะแล้วก็โอกาสทองของธุรกิจสวนสนุกในร่มในประเทศไทยซึ่งถึงแม้ว่าอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีเรื่องว่าเป็นสังคมสูงวัยมากๆใช่ไหมพี่พรคุณผู้ฟังคะแล้วก็ยังมีเรื่องเศรษฐกิจอะไรแบบนี้นะบ้านเราเองก็ประมาณเหมือนคล้ายๆกับญี่ปุ่นกำลังเดินตามญี่ปุ่นไปคือเป็นสังคมสูงวัยเด็กเกิดน้อยอะไรแบบนี้มีเรื่องหนี้อะไรอีกแต่ว่าคุณมานาบุก็มองว่าสวนสนุกในร่มเนี่ยยังเติบโตได้นะคะแล้วก็มองเรื่องของการแข่งขันว่าเป็นเรื่องปกตินะคะคิดซูน่าเนี่ยมาอยู่ในไทยเนี่ย14ปีแล้วนะนี่นะตอนนี้มีทั้งหมด42สาขากระจายในกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดนะคะและสภาพของตลาดเนี่ยเปลี่ยนไปหลังจากช่วงของโควิดคือครัวเรือนเนี่ยระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น
1: ค
0: ือเวลาจะพาลูกไปเล่นสวนสนุกทีอ่ะก็ต้องแบบกระเป๋าตุงๆ
1: ลูกจะเล่นนู่นเล่นนี่เล่น
0: อะไรอย่างนี้ไหนจะกินอีกอะไรอีกอะไรแบบนี้มันค่อนข้างจะสูบเงินเยอะใช่ไหมแต่ว่าพอหลังจากโควิดก็เลยอาจจะแบบแผ่วๆลงไปนะคะแล้วก็จำนวนเด็กคนไทยก็ไม่ค่อยอยากจะมีลูกไม่ค่อยอยากจะแต่งงานกันใช่ไหมคะแถมยังมีเรื่องนี้อีกเขาบอกว่าประเทศไทยมีเรื่องฝุ่นพี่บอลเป็นสวนสนุกกลางแจ้งเราก็กลัวฝุ่นแล้วก็อีกเรื่องนึงก็แดดอีกอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนี่เลยจ้ะสวนสนุกในร่
1: ม
0: ตอบโจทย์หมดเลยสำหรับกลุ่มครอบครัวนะคะพี่พร
1: ค่ะเขาก็บอกว่ามันก็เป็นความท้าทายแต่ว่ามันก็เป็นทางเลือกหนึ่งของคนที่มีกำลังจ่ายให้ผู้ให้ลูกหลานของตัวเองใช่ไหมคะที่พาลูกไปเล่นในสวนสนุกในห้างแม้ว่าจะจ่ายเท่าไหร่แต่ว่าอย่างน้อยๆมันอยู่ในร่มอย่างน้อยๆมันปลอด PM 2.5 อากาศร้อนจัดก็ไม่ได้ร้อนเหมือนกันให้เด็กไปเล่นอยู่กลางแจ้งอะไรแบบนี้นะคะซึ่งทางคิซูน่าเนี่ยเขามีสาขาอยู่ในห้างสรรพสินค้านะคะเป็นโมเดลที่เมื่อก่อนอาจจะเน้นใหญ่แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเปิดใหม่เขาบอกว่าก็อาจจะต้องเน้นความคล่องตัวราคาเข้าถึงง่ายตอบโจทย์ลูกค้าในพื้นที่ที่แตกต่างกันตามศักยภาพของทำเลด้วยนะคะก็ยังวางในอย่างมีที่เซ็นทรัลนอร์ทวิวนะคะก็จะเป็นแนวคิดเรื่องของอีโคเพย์แล้วก็เป็นเรื่องของการที่ให้เด็กนั้นศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติอะไรแบบนี้นะคะก็คืออาจจะเรียนรู้เป็นพื้นที่เรียนรู้สีเขียวด้วยแต่อันนี้มันก็จะมี บางทีฟาร์มหลายๆฟาร์มนะคะเขาเป็น

0: ิดพื้นที่เสาร์อาทิตย์ให้เด็กไปเล่นไปสัมผัสกับดินกับโคลนสไลด์เป็นโคลนอะไรแบบนี้ okay. แต่ว่าอันนี้มันก็จะข้อเสียเปรียบก็คืออยู่แดดกับ PM 2.5 ฝุ่นอะไรแบบนี้แต่เด็กก็จะสนุกสนานมากพ่อแม่บางคนเขาก็อาจจะมีไมด์เซตว่าโอ๊ยก็ไม่เป็นไรส่งลูกไปเรียนรู้เพราะว่าตอนนี้บางท่านบอกว่าโตมาจากต่างจังหวัดเราเล่นแบบนี้มาแบบนี้เมื่อก่อนนู้นเราเล่นมาแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีพื้นที่แบบนี้ให้เล่นแล้วก็จะมีพวกเหล่าบรรดาฟาร์มที่ทำเป็นคาเฟ่ด้วยพ่อแม่สามารถดูลูกเล่นกับลูกแล้วก็กินทานอาหารในนั้นอะไรแบบนี้
1: ใช่นะคะอ่ะก็ถือว่ายังมีความต้องการอยู่นะคะแล้วก็นี่เข้าไปดูลองเข้าไปดูราคาพี่พรเขาก็มีคิดนะคือรายชั่วโมงรายวันอะไรแบบนี้หลักร้อยอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กทั้งวันเนี่ยนะรายวันเนี่ย390 บาทต่อคนนึงนะแล้วก็มีบัตรผู้ใหญ่ถ้าเกิดแม่ไปนั่งเฝ้าไม่ต้องเสียหรอก
0: ต้องคงเข้าเป็นบัตรเข้าเลย
1: บัตรเข้าก็คือ140 บาทต่อคนนะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่นะอันนี้ก็คือทั้งวันแต่เขาก็จะมีนี่แหละเขาก็คิดแพ็กเกจอะไรแบบนี้เข้าได้กี่คนช่วงวันธรรมดาอะไรแบบนี้กี่บาทนะฮะก็อันนี้ก็เป็นรูปแบบนึงนะของสวนสนุกในร่มนะคะที่ก็ถ้าฟังข้อมูลของทางคิซูน่านี่ก็คือยังมีความต้องการอยู่นะฮะแล้วก็โอ้โหเขามีถึง42สาขาเลยทีเดียวก็ถือว่าเยอะนะเยอะกว่าที่คิดไว้พอสมควรเลยทีเดียวค่ะ
0: อันนี้คิดซูน่ามันมีแบรนด์หนึ่งคิดซาเนียใช่ไหมคะอันนั้นก็คือให้เด็กไปจำลอง
1: การเป็นอาชีพ
0: ต่างๆอันนั้นก็ค่าเช่าก็จะสูงอยู่นะคะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนปิดท้ายรายการนะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังกำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบเลยทำได้ทุกอย่างขอแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันค่ะชิว่ารุ่น RC1822ค่ะตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่การหุงข้าวนะคะแต่ว่าเขาเป็นหม้ออเนกประสงค์แบบ 5-in-1 ค่ะที่นึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวความจุใหญ่สะใจถึง5ลิตรทำกินทีหนึ่งทำกินได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงเนี่ยก็จะช่วยให้เราประหยัดค่าไฟแล้วก็ประหยัดเวลาในการต้มตุ๋นทำสตูเหล่านี้ได้ครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะคะปกติเนี่ยถ้าคือบางทีถ้าเราไปตั้งหม้อแรงดันและใช้กับแก๊สเนี่ยพี่พรยังมองว่าแบบโหมันพร้อมที่มันเคยมีถ้าใช้ไม่ถูกต้องมันระเบิดแต่ว่าอันเนี้ยมันแค่เสียบไฟฟ้าตั้งเวลาจบเลยไม่ต้องไปกังวลเรื่องของความปลอดภัยมันจะระเบิดอะไรแบบที่เราเคยเห็นในคลิปนะคะอันเนี้ยรับประกัน1ปีแบบยาวๆเลยคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะจากปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นค่ะจ่ายเพียงแค่1,000 ต้นๆก็ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมมาใช้แล้วนะคะท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขนี้ค่ะ02-114-3990 02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนี่ยสินค้าดีการันตีจากเอ็มคอร์ดค่ะ
1: ใช่ค่ะแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันเรื่องการถอดบทเรียนอีกแล้วนะเรื่องของดราม่าเจลาโต้กันนะคะพักสักครู่นึงค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีหัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcord connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcord hd

0: วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yxchannelawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
3: 11:34 กลับมาคุยกันต่อใน Marketing News Update นะคะท่านผู้ฟังอยู่กับคุณนงวดีและวันดีค่ะ
4: ค่ะนงมาทักทายคุณผู้ฟังสักนิดนึงนะคะที่ Facebook ก็มีทักทายกันเข้ามาสวัสดีคุณสุภชัยนะคะแล้วก็มีคุณลุงเทียนท่าฉลอมนะคะก็มีส่งกลอนสั้นมาฝากนงกับพี่พรด้วยนะคะก็ติดตามเราตลอดเลยต้องขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะ
3: ค่ะขอบพระคุณค่ะก็อย่างเรื่องของดราม่าไอศครีมเจลาโต
4: ้ค่ะ
3: นะคะก็คือบางคนก็โอ้โหมันขายแพงเกินไปไหมอะไรแบบนี้นะคะอย่างที่บอกว่าบางทีเนี่ยจุดเริ่มต้นของร้านพารามิเตอร์เนี่ยก็เป็นแบรนด์ไอศครีมพรีเมียมของคุณกริดดีเจกริดสีภูมิเศษนะคะที่เขาชูจุดขายว่าแบบเขาจะเน้นพิถีพิถันเลยแล้วก็ใช้วัตถุดิบระดับโลกนะคะแล้วมีเหล่าบรรดาอินฟูสายรีวิวทั้งหลายได้ไปลองชิมทำคลิปก็เขาก็เอาตรงๆก็ฟาดกันแรงเลยตรงๆว่าโหปริมาณมันถ้วยน้อยนิดเดียวมันสวนทางกับราคาที่มันแพงเหลือเกินนะคะจนเกิดไวรัลบางคลิปที่บอกว่ามันหน้ามากมันหน้ากล้าขายราคานี้ไอติมเท่าถ้วยไหว้ผีทำเอาชาวเน็ต
4: เป็นวลีไวรัลเลยใช่ไหม
3: ใช่
4: คำนี้เลย
3: คำนี้เลยนะใช่ใช่แรงแรงเหล่าบรรดาอินฟูไวโอ้โหใช้คำนี้ชาวเน็ตเขาก็เลยตั้งข้อสงสัยตั้งคำถามว่าเอ้ยโอ้จริงๆมันก็ไม่คุ้มเลยนะกับถ้วยแค่นี้แล้วราคาเท่านี้อะไรเงี้ยราคามันแรงเกินไปความคุ้มค่าแต่มันก็ดาบสองคมจริงๆเนาะว่าการใช้อินฟูไปรีวิวร้านโ
4: อ
3: ้รีวิวดีก็ดีคนก็ไปติดตามคนก็ตามไปกินแต่รีวิวไม่ดีทัวร์ลงร้านจ้ะ
4: อืมใช่ค่ะทีนี้บางร้านเนี่ยบางร้านเนี่ยเจ้าของร้านเขาก็โอเคกลับมาปรับปรุงใช่ไหมวิธีการรับมือกับไวรัลหรือดราม่าเนี่ยก็แล้วแต่ใช่ไหมคะแต่กรณีของทางคุณดีเจกริดเนี่ยปรากฏว่าเขาสู้มือไงใช่ไหม
3: ฟาดมาฟาดกลับจ้า
4: ใช่อย่างเช่นว่ามีอินฟลูคนหนึ่งเนี่ยทำคอนเทนต์เชิงแบบว่าเน็บแนมหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะก็คุณกริดเขาก็ไม่ยอมเขาก็แคปภาพมาเลยแล้วก็โพสต์เลยบอกขอแบนคือแบบมันเอามาแขวน
3: อ
4: ะบอกขอแบนน้องคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แบนเลยห้ามมาซื้อไอศครีมร้านเขานะคะเฉพาะรสซิกเนเจอร์ฉันไม่ให้เธอซื้อนะนี่แหละให้ได้แค่เฉพาะรสคลาสสิกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ยิ่งเดือดเข้าไปใหญ่เพราะว่าคุณกริดก็มีการอัดคลิปแล้วก็โพสต์ข้อความนะคะในมีลักษณะimply นะหรือว่าบ่งบอกนัยยะบอกว่าคนไทยเนี่ยนะมี mindset แบบชอบแข่งกันทำของถูกของราคาถูกๆในแข่งกันนะ
3: ค่ะ
4: แล้วก็ไปด้อยค่าของดีๆ อะไรแบบเนี้ยแล้วก็คุณกริชเขาก็บอกว่า mindset แบบเนี้ยประเทศถึงแบบไม่พัฒนาไงมีแต่ของห่วยๆอะไรอย่างเงี้ยนี่คำพูดของคุณกริชนะคะอันนี้เล่าให้ฟังนะ บอกอย่างเงี้ยคนตั้งใจทำก็หมดกำลังใจนะคะแล้วก็ยังมีคำพูดแรงๆว่าคนที่คิดแบบเนี้ยก็คือคนที่อยู่แต่ในกะลาอะไรแบบนี้แล้วก็เลยเป็นประเด็นแรงเข้าไปอีกคือ คือแบบว่าดราม่าเขาไม่หยุดเลยใช่ไหมแล้วก็มีคนไปนักข่าวก็ไปถามใหม่เขาบอกงั้นไม่กะลาก็ได้กะละมังแทนแล้วกัน อะไรประมาณนี้ก็แบบ เขาก็ไม่ยอมไงพี่พรนะคือ

0: หนึ่งคือราคาสูงกับปริมาณกับความคุ้มค่าอะไรเงี้ยนั่นเรื่องหนึ่งสองคือลักษณะของการรับมือของเจ้าตัวกับดราม่าที่เกิดขึ้นวิธีเนี้ยถามว่าก็อาจจะบวกกับความคิดและการมองสิ่งที่ตัวเองพยายามทำอยู่ก็คืออยากจะได้ของพรีเมียมใช่ไหมเพราะว่ามั่นใจว่าตัวเองไปโอ้โหเรียนรู้มาจากต้นกำเนิดเจลาโต้และอิตาลี5ปีอะไรแบบเนี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ในด้านหนึ่งคนก็มองว่านี่เป็นวิธีการสร้างกระแสเพื่อทำให้นำไปสู่ยอดขายผ่านดราม่าที่มันเป็นในเชิง
1: ลบ
0: ลบซึ่งเป็นอย่างเงี้ยมันดีไหมสำหรับแบรนด์ใช่ไหมพี่พร
1: ค่ะก็เขาก็มีการตั้งโต๊ะแถลงด้วยว่าเอ๊ะทำไมถึงห้ามถ่ายรูปทำไมถึงต้องแบนลูกค้า
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้ห้ามถ่ายรูปนะคะไม่ได้กลัวว่าจะมีคนมาขโมยสูตรด้วยแล้วที่ต้องขายราคา400 500เนี่ยอยากได้ให้ลูกค้าได้สัมผัสรสชาติที่สมบูรณ์แบบจริงๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคุณไปมัวเสียเวลาถ่ายเนี่ยมันละลายจ้ะ
0: ละลายเดี๋ยวมันไม่อร่อย
1: มันไม่อร่อยเพราะอุณหภูมิเนี่ยจริงๆแล้วเจลาโต้จะต้องแช่อยู่-8-9องศา
0: ค่ะนะคะอ่ะก็สรุปให้ฟังก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะแล้วเราไปวิเคราะห์กันนะไปพูดคุยกันถอดบทเรียนกันนะคะว่า mindset ของแบรนด์เนี่ยจากเรื่องเนี้ยนะเราควรที่จะมองอย่างไรนะคะแล้วก็เจ้าของแบรนด์นั้นควรที่จะทำอย่างไรบ้างนะคะไปคุยกันเลยนะคะกับดร.ตรีมินเกษมวิรัตพงศ์ค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทัศนคติและบุคลิกภาพนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะดร.
2: สวัสดีครับผม
0: ค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับสวัสดีครับ
1: อาจารย์คะเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์แบรนด์พรีเมียมเนี่ยจำเป็นต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างจำเป็นที่จะแบบเอ๊ะต้องราคาแพง
0: ถึงจะเป
1: ็
0: นพร
1: ี
0: เม
1: ีย
0: ม
1: ไหมจะเป็นพรีเมียมอะไรแบบน
2: ี้ค่ะคือแรกอะไรเป็นตัวกำหนดลูกถ้าเกิดเราเรียนมาร์เก็ตติ้งเราก็จะมี 4P ใช่ไหมครับเคยได้ยินไหม position price อะไรนะผมจำไม่ได้หมดแต่ว่า price price value price คือมัน price จะเป็นแค่หนึ่งปัจจัยที่จะกำหนดว่าเราพรีเมียมหรือเปล่าแต่ที่เหลือมันอีก 3P มันก็ต้องมาด้วยกันอีกใช่ไหมครับซึ่งปัจจุบันอาจจะเปลี่ยนเป็น E ไปแล้วผมก็ไม่แน่ก็แล้วแต่คนจะใช้โมเดลอะไรก็ตามแต่ใดๆก็ตามตอนนี้เราก็ผมสิ่งที่มันออกมาเนี่ยตอนนี้การสื่อสารของเจ้าของแบรนด์มากกว่าที่เป็นภาพที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งถ้ามองในมุมของทฤษฎีการสื่อสารมันก็จะเป็นเรื่องของ V นะครับ V visual vocal แล้วก็ verbal visual คือสิ่งที่เราเห็นในภาพลักษณ์ของการสื่อสารนะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ทีนี้virtual ก็คือ visual ผู้ติด visual ก็คือสีหน้าแววตาท่าทางนะครับอันที่สองคือน้ำเสียงวอคอลโทนเสียงและคำความช้าความเร็วความดังความเบา
0: อะ
2: ไรคือวอคอลส่วนที่สาม V ที่สามวอเบลคือคำพูดทีนี้คำพูดที่ออกไปเนี่ยมันมีผลน้อยมากครับคำพูดมีผลแค่ 7%
0: ค่ะ
2: สิ่งที่เห็นมีผลในการสื่อสารถึง 5-5%
0: ค
2: ือเราคิดดูนะคืออ่ะสมมุตินะคุณผู้ฟังอาจจะเคยแบบคุณผู้หญิงอาจจะเคยถามแฟนว่าเธอฉันสวยไหมชุดนี้สวยไห
0: ม
2: แล้วแฟนก็บอกเออสวยสวย
0: อ
2: ย่างเง
0: ี้
2: ย
0: คือชมนะว่าสวยแต่เราถูกตีความอีกแบบนึง
2: แต่เพราะมันถูกการตีความออกไปด้วยสิ่งที่เขาเรียกว่าการตีความออกไปด้วยเสียงที่ออกไปจะถูกตีความอีกแบบนึงขึ้นอยู่กับสีหน้าตาภาพถ้าเราเล่นกับเพื่อนเรานะสมมติเราเล่นกับเพื่อนเราสวยไหมแต่เรามองหัวจรดเท้าโอ้มสวยนะแล้วหัวเราก็มองได้โดนมองได้ท่าทางสีสันตลอดปลายเท้าเนี่ยคนที่เขาได้ยินคำชมเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าสวยไหม
0: ก็นิดนึงว่าเอ็นนี่ชมหรือเปล่า
1: จริงใจหน่อยจริงใจหน่อยค่ะอาจารย์ประมาณนี
2: ้วันนี้ทางเจ้าของทางเจ้าของร้านเจลาโต้เนี่ยนะ
1: คร
2: ับเขาบอกว่าเขาแค่อยากจะสอนวิธีกินถูกป่
0: ะ
2: แต่น้ำเสียงสีหน้าแววตาเขาเนี่ยมันเป็นการสอนวิธีกินจริงๆไม่ทำให้คนตีความแบบนั้นหรือเปล่าถ้าคนเขารับดูโอ้ยสอนเขาก็จะขอบคุณที่สอนแต่สิ่งที่ออกไปเนี่ยคนตีความแบบไหนถึงต้องมาแถลงข่าวซ้ำว่าคุณไม่น่ารักเลยนั่นแปลว่าคนตีความไปบวกหรือลบครับ
0: ลบ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: มันต้องถามกลับไปว่าวิธีการสอนมันมีวิธีการสอนที่ทำให้คนเห็นว่านี่คือการสอนจริงๆได้ไหม

0: ไหนน้ำเสียงสีหน้าแววตาท่าทางออกไปเนี่ยมันสอดคล้องกับการรับรู้ของผู้คนหรือเปล่า
1: ค่ะ
2: ค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดก็เกิดจาก mindset ก่อนถ้า mindset ของเราสื่อสารดีว่าเราอยากสอนให้เขาทำเป็นนะเราจะทุกคนนะเวลากินมันต้องกินนี้นะครับมันถึงจะอร่อยนะสีหน้าแววตามันต้องโอ้ยถ้ากินอาจจะแต่ว่าถ้าเราเทียบหน้าตาเขาเราจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมคนตีความไปในเชิงลบหมดเลยอ่ะ
1: อาจารย์แล้วอย่างเคสอย่างเงี้ยค่ะในมุมมองของอาจารย์เนี่ยคิดว่าเจ้าของแบรนด์หรือว่าท่านเนี้ยคนเนี้ยคุณดีเจกริดเนี่ยเขาตั้งใจที่จะทำให้เกิดไวรัลไหมคืออ
0: ุ้ยตอบไม่ได้เลยครับ
1: เพื่อที่จะ
0: ตอบไม่ได้เลยว่า
1: ค่ะ
0: ตอบไม่ได้เลยว่าตั้งใจหรือเปล่าแต่คิดว่าตั้งใจให้เป็นไวรัล
1: ค่ะ
0: แต่ตั้งใจที่จะใช้marketing แนวนี้เพื่อเรียกลูกค้าหรือเปล่า
1: อ
0: ันนี้ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันครับไม่รู้ไม่ได้คุยกับเขาไม่ได้คุยกับเขาแต่ถามว่าถ้าสมมุติอันนี้สมมุติถ้าผมสมมุติก็สมมุติเขาคิดว่าเขาจะทำแบบนี้แล้วให้มันเป็นไวรัลให้คนพูดถึงคนรู้จักถือว่าเขาทำสำเร็จ
2: เพราะเขาก็บอกว่าคนที่ออกมาด่าก็ไม่ใช่ลูกค้าเขาหรอกแต่มีคนที่ได้รู้จักแบรนด์แล้วก็อยากไปลองชิ
1: ม
2: แบบนี้ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่เพราะเมื่อวานนี้ผมได้ข่าวมาว่าร้านเขาคนต่อคิวยาวมาก
1: ยาวมากอาจารย
0: ์และไอศกรีมที่แพงที่สุดคือ519บาทขายหมดกันแดง
1: เออ
2: ค่ะ
1: ทีนี้มันจะนำ
0: แต
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะทีนี้มันจะนำว่ามันได้กี่วันใช่ไหมคำถาม
1: ไม่ลงจะถามว่าทีนี้มันจะนำมาสู่ที่ว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วถ้ามันเป็นวิธีนี้แล้วมันเวิร์กมันมีคิวยาวแล้วขายหมดอ่ะและแถมตั้งราคาแพงๆได้อย่างเงี้ยในฐานะถ้าเราเป็นเจ้าของแบรนด์เราควรจะทำแบบนี้ไหมใช่ไหมอาจารย์
0: ครับคือทฤษฎีสินค้าพรีเมียมเนี่ยบอกว่าเลยว่าการด่าทอหรือการใช้คำรุนแรงหรือการใช้มาร์เก็ตติ้งเชิงลบเนี่ยมันไม่ยืนยาวถ้าเราชอบพูดถึงแบรนด์ระดับโลกหลายๆแบรนด์นะครับที่เป็นซูเปอร์แบรนด์ใหญ่โตเนี่ย
1: เ
0: คยเห็นเขาออกมาด่าใครไหม
2: ไม่
0: ไม่ด่าไม่ด่าไม่ผมขอโทษผมใช้คำผิดเขาเคยออกมาพูดถึงลูกค้าในเชิงลบไหมเออเดี๋ยวเขาเคยพูดอย่างเช่นด่าอย่างเงี้ยเมื่ออยู่ในกะลากินไม่ถึงก็ไม่ต้องกินไม่มีตังก็ไม่ต้องกินอะไรเขาไม่มีตังก็ไม่ต้องมาซื้อเคยเห็นแบรนด์ใหญ่ๆเขาพูดแบบนี้ครับถ้าคุณไม่มีปัญญาซื้อกระเป๋าเราคุณก็ไม่ต้องซื้อคุณก็ใช้กระเป๋าถูกๆไป
1: โอ
0: ้ไม่มีเนาะ
1: ไม่มี
0: เพราะคำว่าพรีถูกป่ะคำว่าพรีเมียมก็คือคำว่าพรีเมียมมันคือต้องพรีเมียมทุกอย่างตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำอ่
1: ะ
0: ตั้งแต่วิธีคิดของเจ้าของแบรนด์จนกระทั่งถึงการบริการเนาะได้ถึงกับพรีเมียมตลอดเส้นทางถูกไหมครับมีตรงไหนสะดุดนิดนึงก็ไม่ถือว่าพรีเมียมแล้วสมมติลงเราอาจจะเคยไปโรงแรมมองโรงแรมที่แพงมากเราก็บอกว่าเนี่ยคือชั้นพรีเมียมแต่บริการไม่พรีเมีย
1: ม
0: เราก็จะไม่ประทับใจกับโรงแรมนั้นถูกปะ
2: ทีเดียวเข็ดอะไรเงี้ยค่ะ
0: ถูกนะครับถูกเพื่อหรือถ้าเจ้าของโรงแรมบอกโอ้โรงแรมเราต้อนรับเฉพาะคนรวยเท่านั้นนะคนจนไม่ต้องมาจบกลัวมาเราพูดแบบนี้นะเจ้าของโรงแรมพูดเพราะโรงแรมเราพรีเมียมถ้าคนจนไม่มีปัญญามาอยู่ก็ไม่ต้องมานะจ๊ะ
1: อ
0: ันเนี้ยมันก็ถูกต้องนะมันก็เป็นแฟกต์ it's a fact นะมันเป็นความเป็นจริง
1: ค่ะ
0: แต่คนที่เป็นลูกค้าเขาจะรู้สึกอย่างไรบ้างกับคำพูดของเจ้าของต้องคิดตามนะ หรือคนที่เป็นลูกค้าที่แบบพรีเมียมก็จะบอกอุ้ยดีมากเธอทำถูกต้องแล้วที่เธอแบ่งแยกชนชั้นระหว่างชนรวยกับคนจน
1: อ
0: ันนี้มันก็เป็นเรื่องที่คนไม่ชอบอยู่แล้วครับเป็นเรื่องปกติแต่มันก็จะเป็นไวรัลแหละผมว่ามันก็คงเป็นไวรัลถามว่าถ้าตั้งใจก็แต่ว่าสมความตั้งใจเอางี้ดีกว่า
2: ถ้าเราไม่ตอบแรงๆแบบนี้ถ้าเกิดว่าเจ้าของเขามีแนวทางรับมืออย่างไรถ้าเกิดว่าแบรนด์หรือว่าสินค้านั้นๆถูกตั้งคำถามจากลูกค้าว่าหรือจากผู้บริโภคว่ามันแพงเกินไปค่ะอาจารย
0: ์โอเคคำว่าแพงเนี่ยคือคำว่าแพงเกินไปเนี่ยครับผมตอนผมสอนเซลล์ผมก็จะบอกว่าคำว่าแพงแปลว่าเขาคนนั้นรู้สึกว่ามันอาจจะโอเวอร์ไพรส์สำหรับตัวเขาเองแต่เราก็

0: เปลี่ยนเราจะเปลี่ยนเข้ากันเป็นคำว่าแต่คุ้มค่านะครับผมขออนุญาตอธิบายว่าทำไมสินค้าเราถึงราคาสูง
1: ค่ะ
0: ให้เปลี่ยนจากคำว่าแพงเป็นคำว่าราคาสูงกว่าที่อื่นและเป็นแต่คุ้มค่านะครับเพราะอะไรบ้างเพราะหนึ่งวัตถุดิบเรานำเข้าจากที่ไหนต้นทุนการผลิตของเราเป็นยังไงเครื่องมือเรามีต้นทุนอะไรบ้างแล้วเราพรีเมียมอย่างเราบริการอะไรบ้างอันนี้เราก็จะอธิบายในจุดต้นทุนที่เกิดขึ้นของเรามากกว่าที่จะไปบอกว่าก็คุณมันไม่รู้จักหรอกของดีคืออะไรเดี๋ยวไม่ได้ เป็นเพราะคุณไม่เคยรู้จักของดีคุณไอ้พวกของเราแพงไม่ได้เราสามารถอธิบายได
1: ้
0: ว่าทำไมสินค้าเราจึงมีราคาสูงกว่าที่อื่นทุกท่านก็จะรู้นะว่าถ้าเราซื้อรถยุโรปกับรถญี่ปุ่นความแตกต่างระหว่างรถยุโรปกับรถญี่ปุ่นคืออะไรถูกไหม
1: คร
0: ับเราจะต้องจะเคารพในราคาที่เขาตั้งมาเราก็รู้ว่ามันเป็นราคามันสูงเพราะแบบนี
1: ้
0: ซุปเปอร์คาร์ทำไมคันหนึ่ง30ล้านทำไมนาฬิกายุโรปมันถึงเดือนละเป็น10ล้านคือเรารู้ว่าสินค้าของเขามีต้นทุนมาอย่างไรเพราะมันเกิดจากเรื่องเล่าจากคำอธิบายของเขา
1: ค่ะเนาะทีนี้อาจารย์อย่างกรณีที่เกิดขึ้นแบบนี้อาจารย์คิดว่าอะไรคือบทเรียนที่สุดที่เจ้าของแบรนด์ทั้งหลายเนี่ยควรที่จะรับไปนะคะแล้วก็
0: โอ้ยก็ผมตอบยากมากเลยครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตอนนี้มันยังไม่เห็นบทเรียนไง
1: ยังไม่จบใช่ไหม
2: ดราม่ายังไม่จบ
1: ดราม่ายังไม่จบ
0: ดราม่ายังไม่จบและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างจริงๆยังไม่จบเพราะว่าวันนี้เขายังขายดีอยู
1: ่ค่ะค่ะ
0: วันใดวันเรายังไม่ได้เห็นบทสรุปของเรื่องนี้แบบ 100% นะครับมันเราไม่สามารถถอดบทเรียนได้แต่สิ่งหนึ่งที่จะถอดบทเรียนได้คือว่ามาร์เก็ตติ้งแนวลบทำให้คุณเหนื่อยผมบอกอย่างนี้ดีกว่าเนาะถ้าแต่ท้ายถอดนะปัจจุบันทำให้คุณเหนื่อยเพราะคุณก็ต้องมาลบมาสู้กับคนที่ต้องแบบสู้มือคุณนะสู้ตาสู้กลับอยู่แค่นี้คุณเหนื่อยแต่ว่าแต่ถ้าคุณชอบที่จะเหนื่อยนี่ก็เพอร์ซันแนลเรื่องของคุณเราก็ไม่ว่าอะไรแต่ถามว่าจะสรุปได้ไหมผมยังสรุปไม่ได้เพราะว่าผมก็คุยกับเพื่อนเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยถ้าวันนี้ธุรกิจเขาเจริญเติบโตไปเนี่ยใหม่เราคงต้องมาศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคใหม่แล้วว่านี่เจ้าชอบแบบนี้ใช่ไหมสมมติถูกปะ
1: ใช่
0: ว่าเมื่อวานเขาขายดีวันนี้เขาก็ขายดีเราก็ยังไม่รู้เราจะถ้าเขาขายดีไปแบบนี้เรื่อยๆอีกเราต้องมานั่งคิดแล้วว่าผู้บริโภคชอบใช่ไหมเราต้องมาทำซ้ำให้มันเกิดการตรวจสอบที่ถูกต้องแล้วว่ามันเวิร์กใช่ไห
1: ม
0: แต่ที่ผ่านมามันไม่เวิร์กไง
3: สมมติแบรนด์เขาทำสินค้ามาเขาเป็นของดีแน่นอนว่าราคามันจะไม่ถูกแต่ว่าเขาจะสื่อสารกับผู้บริโภคยังไงคะให้ผู้บริโภครู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นการดูถูกผู้บริโภคอะค่ะอาจารย
0: ์ก็สื่อสารในเหตุและผลของสินค้าว่าสินค้าราคานี้เพราะอะไรนะครับนั้นการสื่อสารก็ต้องสอนวีที่ผมบอกไปนะวีเชื่อหัวโค้ดต้องเสียงสีหน้าแววตาท่าทางภาพลักษณ์มันต้องสอดคล้องแล้วก็ต้องออกไปในเชิงบวกและมีความเสี่ยงในการที่จะคิดเป็นลบน้อยที่สุดสีหน้าแววตาน้ำเสียงรูปปากเราบรรยากาศต้องออกมาเป็นแบบไหนอ่ะมันต้องมีคำที่เป็นเชิงบวกทั้งหมดเลยที่อธิบายสินค้าของเราผมเชื่อทุกแบรนด์หลายแบรนด์ทำแบบนี้นะก็คือเล่าเรื่องราวของแบรนด์ตัวเองว่าสินค้าของเรามีที่มาที่ไปอย่างไรอะไรทำให้อะไรเคยเห็นน้ำชาเขียวจานถ้วยละ300 500 2,000 ก็ดีไหมครับ
1: ค่ะเคยค่ะค่ะ
0: เขาก็เล่าเรื่องราวของเขาในแบบที่เขาเป็นโดยที่ไม่ต้องพาดพิงว่าถ้าคุณเข้าไม่ถึงก็ไม่ต้องมากินนะคะมันจะไม่มีคำอะไรแบบนี้ออกไปนะซึ่งคำแบบนี้เป็นคำในเชิงลบเราก็แค่เล่าเรื่องราวของเราในเชิงบวกแล้วก็เล่าเฉพาะเรื่องตัวเองไม่ต้องพาดพิงใครแต่อันนี้ก็จะปลอดภัยที่สุดครับผ
1: มแต่ว่ากว่าเราจะรู้จักแบรนด์นั้นก็อาจจะใช้เวลาเนาะใช่ไหมอาจารย์คะ
0: ใช่ครับแต่ก็ประมาณนึงแต่ถ้าจะเอาความยั่งยืนอาจจะยั่งยืนกว่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าคุณจะอยากนี่คือผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบสร้างดราม่า
1: ค่ะ
0: มีหลายคนก็พูดว่าแต่ถ้าสร้างดราม่าได้เมื่อไหร่เนี่ยมันจะตายไวนะแต่มันก็จบไวนะครับแต่ว่าเราต้องแลกแหละแต่ตอนนี้

0: ผมก็เลยไม่รู้ว่าแบรนด์นี้เขาจะไปได้อีกนานแค่ไหนถ้าเขาไปได้นานเราก็ต้องศึกษาทฤษฎีใหม่แล้วนะต้องทำงานวิจัยต้องทำงานวิจัยใหม่นะว่า
1: ว่าดราม่าอย่างไรให้อยู่ยาวอย่างน
0: ี้
1: อาจารย
0: ์อะไรอย่างนั้นเลยผมก็ว่าแบบบรรดานักวิชาการต่างๆมันต้องแบบมาทำงานวิจัยกันหน่อยว่าเฮ้ยมาร์เก็ตติ้งแนวนี้มันเวิร์กแล้วนะเราต้องมาทำตรวจสอบกันอีกหลายทฤษฎีแหละนะฮะแต่ใดๆก็ตามครับก็คือถ้าจะสื่อสารให้มันปลอดภัยและเสี่ยงน้อยที่สุดนะครับนะแต่ถ้าเกิดจะทำให้มันอาจจะเป็นแนวที่ถ้าจะทำให้มันสนุกขึ้นได้อาจจะมีอะไรที่มันเป็นกิมมิคเพิ่มเติมเข้ามาที่ทำให้มันสนุกขึ้นก็ได้แต่การสื่อสารแบรนด์ตัวเองว่าแบรนด์ตัวเองดีๆเราสามารถสื่อสารแบบโพซิทีฟแบบเชิงบวกได้ครับแล้วก็ทำให้ทำเล่าเรื่องราวของเรานะครับผมว่าจริงๆมันมีการใส่กิมมิคเรื่องอิโมชันเรื่องความรู้สึกอารมณ์เข้าไปทำให้มันเป็นไวรัลก็ได้ถูกไหม
1: ค่ะ
0: เคยเห็นโฆษณาประกันต่างๆไหมครับหรืออะไรต่างๆที่เขาจะชอบมันก็จะมีเรื่องราวที่มันสวยงามผมว่ามันก็ไวรัลมันไม่ได้เกิดจากการด่าหรือดราม่าอย่างเดียวมันเกิดจากไวรัลอย่างอื่นด้วยก็ได้ถูกไหมครับ
2: ค่ะอาจารย์คะอย่างเราจะมีวิธีการรับมืออย่างไรถ้าสมมติว่าผู้บริโภคเนี่ยทานอาหารทานขนมทานไอติมของเราเข้าไปแล้วแล้วเกิดได้รับบาดเจ็บอย่างล่าสุดมีผู้บริโภคท่านนึงออกมาแชร์ว่าเคยกินไอติมเจลาโต้ของแบรนด์ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนเนี้ยเมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วแล้วเจอมีรู้สึกเหมือนมีเศษแก้วบาดปากลิ้นเลือดไหลอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เวลารับมือกับวิกฤตแบรนด์แบบนี้ควรต้องรับมือยังไงบ้างคะ
0: ก็อันดับแรกเลยต้องยอมรับก่อนว่าเราพลาด
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะมันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ออกมายอมรับว่าจากการสอบสวนสืบสวนแล้วทุกอย่างเราก็ขอโทษครับแล้วก็ผมมีหลักการอยู่อันหนึ่งก็คือรับรู้ความรู้สึกของลูกค้านะยอมรับความจริงรับรู้ความรู้สึกของลูกค้าแล้วให้ความช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือแล้วถ้าจะมากที่สุดก็คือมันต้องมีการชดเชยความรู้สึกด้วยครับเช่นนะครับเช่นสมมติว่าขอให้เจ้านี้มากินไอศกรีมของเราฟรีตลอดปีนี่คือการชดเชยสมมติว่าเราไปโรงแรมที่หนึ่งเราเกิดเรื่องราวเกิดขึ้นในโรงแรมนั้นโรงแรมออกมารับผิดชอบรับผิดชอบแล้วก็บอกว่าเราจัดการกับพนักงานแล้วและความรู้สึกของลูกค้านะครับการที่แบรนด์ใดก็ตามทำความผิดพลาดกับลูกค้าเกิดขึ้นแล้วเรื่องร้องเรียนแล้วนะครับสิ่งสำคัญที่สุดตอนท้ายคือจะจบสวยต้องชดเชยความรู้สึกลูกค้าให้ได
1: ้ณเวลานั้นเลยใช่ไหมอาจารย์อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปใช่ไหม
0: อย่าเลยอย่างสมมติอย่างล่าสุดเรามีข่าวเรื่องโรงพยาบาลเนา
1: ะ
0: ที่มีข่าวบอกว่าคุณครูท่านหนึ่งที่สูญเสียสามีไปวันนี้ยังมีการพูดถึงโรงพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลได้ทำอะไรถ้าเป็นผมนะผมจะให้สิทธิ์รักษาฟรีแม่ลูกตลอดชีวิต
1: ค่ะ
0: ชดเชยสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสามีของเขาอันนี้ถ้าเป็นผมนะเพราะว่าเป็นผู้แบบโรงพยาบาลคำว่าชดเชยความรู้สึกของผู้เสียหายเนี่ยอันนี้สำคัญที่สุดครับ
1: ค่ะนะคะ
0: ไม่งั้นเราจะเรียกชื่อเสียงเรากลับมาไม่ได้ซึ่งแลกกันก็ไม่คุ้
1: มเพราะเวลาสร้างกว่าจะสร้างข
0: ึ้
1: นมาใช่ไหมอาจารย์แต่เวลาจะพังมันก็พังแบบเร็วแล้วก็กว่าจะกู้คืนมาก็ใช้เวลาใช่ไหม
0: ลองนึกภาพเนาะ
1: ค่ะ
0: ลองนึกภาพตามนี้ว่าสิ่งถ้าเป็นโรงพยาบาลเนาะเขาคุยอะไรกันบ้างกับโรงพยาบาลพอเป็นข่าวใหญ่นะแต่อันนี้เรื่องเศษแก้วเนี่ยเพิ่งเป็นข่าวเล็กๆเกิดขึ้นพอมีไวรัลเรื่องของเจ้าของแบรนด์ถ้าเกิดมันไวรัลขึ้นมาแล้วเป็นกระแสขึ้นมาคนจะกล้ากินตลอด
1: เนา
0: ะนะครับอันนั้นต้องรีบทำชดเชยความรู้สึกนี้เพื่อเรียกภาพลักษณ์กลับมาเนี่ยแสดงว่าเรารับผิดชอบกับผู้บริโภคแสดงความรับผิดชอบ
1: ค่ะนะคะอาจารย์วันนี้เราได้แง่มุมหลายเรื่องเลยนะคะไว้โอกาสหน้าเราพูดคุยกันใหม่นะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะ
0: ความยินดีครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะดร.ตรีมินเกษมวิรัตพงศ์ค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทัศนคติและบุคลิกภาพค่ะ
2: นี่เรากำลังถูกปรับทัศนคติไปในตัวด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่นะ
2: ค่ะวันนี้คงได้ประมาณนี้นะคะคุณนงวดีและวันดีลาท่านผู้ฟังไปก่อนค
1: ่ะสวัสดีค่ะ

100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: เปนฉลองอย่างยิ่งใหญ่หลังทัพกระทิงดุโชว์ฟอร์มเชือดฟ้าขาวคว้าแชมป์บอลโลก2026ควันหลงบอลโลกหนุ่มขับรถหรูกลับจากดูบอลพุ่งเสยตุ๊กๆสังเวยดับ3ศพเป่าแอลกอฮอล์พุ่งปรี๊ด152ประชุมคดีไฟไหม้โรงเบียร์เย็นนี้สอบปากคำพยานแล้วกว่า140ปากขณะผบ.ตร.ประชุมตรวจสอบหลักฐานคดีโกงสอบท้องถิ่นจ่อเรียกผู้ที่เกี่ยวข้อง11คนรับทราบข้อกล่าวหาสิงหาศักดิ์ชี้กัมพูชาลากไทยเข้ากลไกประนอมภาคบังคับทำปิดประตูเจรจาเขตแดนทางบกขอบคุณจีนหวังเป็นตัวกลางแต่เรื่องนี้2ประเทศต้องคุยตรง
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะวันนี้วันจันทร์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดารกันทองลิ่มดิฉันกฤติยาศิลทุวราวันดำเนินรายการร่วมกันมาพร้อมกับข่าวที่น่าสนใจหลายๆข่าวนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงณขณะนี้แล้วก็อยู่กันไปจนถึง 12:30 นค่ะ
1: ค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับแฟนบอลของทีมชาติสเปนด้วยนะคะที่สามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026ไปครองได้สำเร็จนะคะซึ่งแฟนบอลสเปนที่ร่วมชมการแข่งขันอยู่ที่สหรัฐก็เฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ที่ไทม์สแควร์นครนิวยอร์กค่ะหลังจากที่สเปนเอาชนะอาร์เจนตินา 1-0 คว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026แล้วก็เป็นแชมป์โลกสมัยที่2นะคะโดยกองเชียร์ต่างโบกธงร้องเพลงและยกถ้วยแชมป์จำลองท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคักค่ะหลายคนบอกว่าภูมิใจที่ได้เห็นสเปนกลับมายืนบนจุดสูงสุดของวงการฟุตบอลอีกครั้งนะคะหลังจากรอคอยมานาน16ปีขณะที่กรุงมาดริดในสเปนแฟนบอลหลายพันคนก็ออกมาร่วมฉลองตามท้องถนนอย่างคึกคักค่ะตรงกันข้ามกับบรรยากาศที่กรุงบัวโนสไอเรสอาร์เจนตินานะคะบรรดากองเชียร์หลายคนถึงกับหลั่งน้ำตาค่ะยอมรับว่าทีมทำเต็มที่แล้วแต่ยังไม่ดีพออย่างไรก็ตามแฟนบอลจำนวนมากก็ยังให้กำลังใจทีมชาตินะคะพร้อมกับรวมตัวกันบริเวณเสาโอเบลิสจุดพลุโบกธงแล้วก็ปรบมือขอบคุณทัพฟ้าขาวที่สร้างความสุขให้ชาวอาร์เจนตินาตลอดการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ค่ะทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็ได้กล่าวชื่นชมถึงความสำเร็จของการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก2026หลังเข้าร่วมชมรอบชิงชนะเลิศและก็เป็นผู้มอบถ้วยแชมป์ให้กับทีมชาติสเปนค่ะได้บอกว่านี่คือฟุตบอลโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในแง่ของการจัดการแข่งขันบรรยากาศและการตอบรับจากแฟนบอลทั่วโลกพร้อมกับยกย่องฟานนี่จานี่อินฟานติโน่ประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ารวมถึงทีมงานทุกฝ่ายที่ร่วมการจัดการแข่งขันครั้งประวัติศาสตร์ได้ยอดเยี่ยมนะคะนอกจากนี้ทรัมป์ยังกล่าวถึงเกมนัดชิงชนะเลิศว่าเป็นแมตช์ที่สนุกและตื่นเต้นแม้สเปนจะเป็นฝ่ายครองเกมได้เหนือกว่าแต่ก็เป็นการแข่งขันที่สูสีก่อนเฉือนชนะอาร์เจนตินา 1-0 ในช่วงต่อเวลาพิเศษผงาดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่2ของประเทศได้สำเร็จค่ะ
0: กลับมาบ้านเรานะคะมาดูควันหลงค่ะเมื่อหนุ่มขับรถหรูกลับจากดูบอลโลกนะคะก็ไปขับรถพุ่งชนรถตุ๊กๆค่ะก็ทำให้มีผู้เสีย

0: ชีวิตถึง3ศพด้วยกันนะคะไปเป่าแอลกอฮอล์ก็สูงถึง152มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่เขาไปจับภาพได้ช่วงประมาณ 4:08 นาทีของวันนี้นะคะขณะที่รถตุ๊กๆรับผู้โดยสาร2คนออกมาจากซอย12ภายในหมู่บ้านแห่ง1อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีและกำลังที่จะเลี้ยวขวาแต่ว่าจู่ๆก็มีรถยนต์หรูสีดำขับมาด้วยความเร็วพุ่งชนรถตุ๊กๆอย่างแรงก่อนที่จะไปเสียหลักไปชนกับต้นไม้ข้างทางทำให้คนขับรถตุ๊กๆแล้วก็ผู้โดยสารเสียชีวิตทันทีรวม3คนด้วยกันนะคะก็คือนางสาวประทุมพรอายุ37ปีคนนี้เป็นคนขับรถตุ๊กๆค่ะนางสาวพัดอายุ77ปีเป็นผู้โดยสารและนางสาวละไม้อายุ82ปีเป็นผู้โดยสารเช่นเดียวกันทางนายรุ่งศักดิ์อายุ49ปีซึ่งเป็นสามีของคนขับรถตุ๊กๆก็มาดูในที่เกิดเหตุนะคะก็รำไห้ค่ะเพราะว่าภรรยาจากไปแล้วบอกว่าแฟนนั้นมีอาชีพขับรถตุ๊กๆแล้วก็เข้ามารับป้าทั้งสองคนเพื่อไปส่งที่ตลาดบางบัวทองเป็นประจำมานานหลายปีแล้วไม่คิดว่าแฟนของตนเองนั้นจะเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตพอมารู้ที่เกิดเหตุนะคะก็ทำอะไรไม่ถูกนะคะเพราะว่าเสียแฟนไปแล้วก็อยู่กินกันมากว่า20ปีและมีลูกต้องส่งเสียให้เรียนหนังสืออีก2คนอยู่ม.1แล้วก็ป.3ก็อยากที่จะเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็สื่อมวลชนนั้นช่วยตามเรื่องให้เอาถึงที่สุดนะคะเพราะตนเองนั้นก็เหลือตัวคนเดียวส่วนคนขับรถก็คือนายยศพรอายุ32ปีอยู่ในสภาพที่มึนเมานั่งรอให้การแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในที่เกิดเหตุก็ให้ข้อมูลสั้นๆว่าตนเองเพิ่งกลับมาจากการดูบอลโลกที่ร้านอาหารย่านราชพฤกษ์แล้วก็จะยืนยันนะคะว่าจะรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองที่เกิดขึ้นซึ่งรถคันดังกล่าวนั้นมีประกันภัยเมื่อญาติผู้เสียชีวิตพยายามสอบถามว่าดื่มมาหรือไม่เจ้าตัวก็ไม่ตอบคำถามแต่อย่างใดนะคะส่วนนางสาวน้ำพลอยซึ่งเป็นหลานของผู้เสียชีวิตบอกว่าป้าทั้งสองคนนั้นอยู่บนรถตุ๊กๆเป็นญาติของตนแล้วก็กำลังจะออกไปขายขนมที่ตลาดบางบัวทองมีรถยนต์ขับสายมาและพุ่งชนอย่างแรงตนเองก็อยู่ภายในบ้านได้ยินเสียงคล้ายๆกับรถชนจึงรีบออกมาดูแล้วก็ไม่รู้จักกับคนขับรถนะคะพยายามที่จะสอบถามกับคนขับว่าได้ดื่มหรือไม่แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรตนเองก็ยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจแอลกอฮอล์พบว่าสูงถึง152มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก่อนที่จะควบคุมตัวคนขับไปโรงพักเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: กระทรวงการคลังค่ะเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีสัปดาห์นี้นะคะอนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสและโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อรองรับประชาชนที่ไม่ผ่านการคัดกรองโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะโดยเฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมกว่า6ล้านรายที่ไม่ผ่านเกณฑ์รอบล่าสุดนะคะเพื่อเปิดให้กดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่24กรกฎาคมนี้ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้ค่ะคณะกรรมการการกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชบัญภายราชกำหนดพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน4แสนล้านบาทเห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสและโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะขั้นตอนต่อไปกระทรวงการคลังก็จะเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของครม.ในวันพรุ่งนี้ค่ะถ้าได้รับความเห็นชอบก็จะเปิดให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ายืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังตั้งแต่24กรกฎาคมโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แล้ว

0: ยานยนต์มากกว่า1คันแม้ว่ารถจะเก่าขนาดไหนหากไม่ได้ไปยกเลิกในระบบขนส่งตัวเลขก็ยังยืนยันตัวเลขที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้นะคะดังนั้นจึงต้องทำเรื่องยกเลิกที่ขนส่งค่ะนอกจากมอเตอร์ไซค์รถยนต์ก็เป็นอีก1สาเหตุที่มีคนมาร้องเรียนมากเป็นลำดับต้นๆ นะคะบางคนบอกว่าใช้มา 20-30 ปีจนแทบไม่เหลือสภาพแล้วแต่หลักการก็คือเหมือนกับมอเตอร์ไซค์ค่ะแม้บางคนอาจจะมีการโอนลอยไปแล้วแต่ว่าชื่อของท่านยังเป็นเจ้าของอยู่ในระบบทางแก้ก็ต้องไปแจ้งยกเลิกการใช้รถหรือทะเบียนค่ะ
1: ไปดูคดีไฟไหม้โรงเบียร์นราพร้าววันนี้ตำรวจเขาก็เตรียมที่จะประชุมกันในช่วงเย็นของวันนี้นะคะซึ่งพลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2บอกว่าในวันนี้ฝ่ายสืบสวนสอบสวนจะประชุมติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นราพร้าวในช่วงเวลา 16:30 นขณะนี้ตำรวจสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วกว่า140ปากนะคะจำนวนนี้รวมไปถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตจตุจักรซึ่งมีส่วนในการอนุญาตให้ร้านอาหารดังกล่าวประกอบกิจการเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตกำลังทยอยรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตและการตรวจร้านมาส่งมอบให้แก่พนักงานสอบสวนเพื่อนำมาใช้ประกอบคำให้การส่วนตัวแทนของร้านขณะนี้เจ้าหน้าที่สอบปากคำพี่สาวเจ้าของร้านรวมถึงพนักงานร้านไปแล้วบางส่วนคงเหลือเจ้าของร้านที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเบื้องต้นก็อยู่ระหว่างติดตามอาการโดยหากแพทย์ประเมินแล้วว่าสามารถให้การได้พนักงานสอบสวนก็จะเข้าสอบปากคำทันทีและขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลใดแต่ยืนยันว่าอยู่ระหว่างเร่งรัดคดีให้ครอบคลุมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่ได้รับจากกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อพิจารณาร่วมกับพยานหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหากพบความผิดเชื่อมโยงไปถึงใครก็จะดำเนินคดีทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ของร้านแล้วก็ผู้ที่ปล่อยปละละเลยไม่เข้มงวดการประกอบกิจการของร้านแต่อยากขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อนซึ่งคณะทำงานชุดคลี่คลายคดีก็จะประชุมติดตามความคืบหน้าในช่วงเวลา 16:30 นะคะขณะเดียวกันทางพลตำรวจโทรุตพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมวันนี้เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากกรณีไฟไหม้โรงเบียร์นราพร้าวตามพรบค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาปี2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2 2559จำนวน14รายรายละ300,000บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น4,200,000บาทส่วนรายที่เหลือที่ไม่ได้รับความขอไปค่ะส่วนรายที่เหลือที่ไม่ได้เข้าร่วมงานไม่ได้มาร่วมงานก็จะโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้เสียหายโดยตรงซึ่งได้พิจารณาไปแล้วทั้งสิ้น31รายเป็นเงินกว่า9,300,000บาทเพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาตามหลักมนุษยธรรมทั้งคนไทยและต่างชาติที่ได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิตร่างกายหรือจิตใจจากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่นโดยตนนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นการบรรเทาความเสียหายในเบื้องต้นนะคะซึ่งตลอดระยะเวลากว่า24ปีค่ะนับตั้งแต่มีการบังคับใช้พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญารัฐได้ให้ความช่วยเหลือเหยื่อในกระบวนการยุติธรรมทั้งผู้หายในคดีอาญาและจำเลยในคดีอาญารวมเป็นเงินกว่า 8,260 ล้านบาทซึ่งก็เป็นการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินแหล่งเดียวนะคะในขณะที่ผู้ขอรับความช่วยเหลือมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและด้วยเหตุนี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลก็จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นความเป็นไปได้ของการจะตั้งกองทุนช่วยเหลือเหยื่อในคดีอาญาเพื่อจะตั้งเป็นกองทุนหมุนเวียนเหมือนในต่างประเทศที่สามารถระดมเงินจากแหล่งอื่นเข้ามาสมทบในการช่วยเหลือเหยื่อหลังจากกระแสสังคมบางส่วนมองเป็นการนำภาษีประชาชนมาจ่ายเหยื่อในคดีอาญาโดยไม่สมเหตุสมผลและยืนยันว่าในฐานะรัฐนะคะไม่อาจที่จะเพิกเฉยต่อสิทธิมนุษยชนในการเยียวยาเหยื่อในคดีอาญาได้ค่ะส่วนกรณีของสามีของครูทรายวัย30ปีที่เสียชีวิตจากภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบนะคะหลังจากแพทย์โรงพยาบาลซานคาเมโรได้ปฏิเสธการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจทางกรมก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดราชบุรีลงไปรับข้อมูลและคำขอช่วยเหลือเยียวยาแล้วนะคะ12:12 นช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
2: ติดตามข่าวกันต่อนะคะไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะ

0: ร่วมพิธีวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนจตุรัสเทียนอันเหมินก่อนพบหารือกับนายเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งค่ะทั้งสองฝ่ายยืนยันความมุ่งมั่นที่จะสานต่อมิตรภาพไทยจีนซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่51ของความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมผลักดันความร่วมมือโดยเฉพาะในสาขาใหม่ๆนะคะอาทิอวกาศยานยนต์ไฟฟ้าปัญญาประดิษฐ์การรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและกระชับความร่วมมือระหว่างรัฐสภาทั้งสองให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศด้วยค่ะนายกบอกว่าไทยและจีนจะขับเคลื่อนความร่วมมือในสี่ด้านสำคัญนะคะก็คือการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจการลงทุนความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและความร่วมมือระดับภูมิภาคค่ะนายกรัฐมนตรียังสนับสนุนให้รัฐสภาทั้งสองประเทศเพิ่มการแลกเปลี่ยนด้านนิติบัญญัติพร้อมกับเชิญประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนเยือนไทยด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดขึ้นก็จะเป็นการเยือนไทยครั้งแรกในรอบ15ปีด้านประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนก็แสดงความชื่นชมความร่วมมือของทั้งสองรัฐสภาค่ะแล้วก็หวังว่าจะได้ร่วมมือกันแลกเปลี่ยนแนวทางเพื่อยกระดับกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมขอส่งความปรารถนาดีและคำเชิญถึงประธานรัฐสภาและรองประธานสภาเยือนจีนในโอกาสแรกด้วยค่ะ
1: ในขณะที่นายศรีหาศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถึงกรณีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนแสดงความพร้อมอำนวยความสะดวกในการเจรจาระหว่างไทยกัมพูชาว่าปัจจุบันช่องทางทางการพูดคุยระหว่างไทยกับกัมพูชาก็ยังมีไม่มากนักแม้ไทยจะเคยเสนอภายหลังการพบหารือของผู้นำทั้งสองประเทศที่เมืองเซบูระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนให้ใช้การเจรจาระดับทวิภาคีในทุกประเด็นเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแต่แทนที่ฝ่ายกัมพูชาจะพูดคุยกับเราเรื่องของเขตแดนทางทะเลกลับเดินหน้ากระบวนการประนอมภาคบังคับทั้งที่ควรมีการเจรจาระหว่างสองฝ่ายก่อนหากไม่บรรลุข้อตกลงจึงจะได้มีการใช้กลไกอื่นซึ่งภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันครอสซึ่งมีหลายๆกลไกอื่นอย่างเช่นประนอมภาคสมัครใจที่อาจไม่ถึงประนอมภาคบังคับก็ได้ในเมื่อเขาไม่พร้อมยังไม่พร้อมที่จะพูดคุยกับเราตามที่พูดคุยกันที่เซบูการจะพูดคุยเรื่องชายแดนเขตแดนทางบกก็ลำบากก็คงจะต้องดูกันไปในเมื่อเราคุยกันว่าจะพูดคุยในระดับทวิภาคีสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจส่วนจีนถ้าจำเป็นเมื่อไรเขาก็ขอบคุณในความปรารถนาดีของฝ่ายจีนอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องที่ทั้งสองประเทศนั้นจะต้องพูดคุยกันโดยตรงในขณะนี้ก็ปิดประตูโอกาสในการที่จะคุยกันด้านเขตแดนทางบกชายแดนมันคงลำบากเหมือนกันสิ่งที่ดีที่สุดก็คือฝ่ายจีน1เขาก็มีความหวังดี2เขาก็พยายามที่จะสนับสนุนฝ่ายกัมพูชาให้ทำตามที่คุยกันไว้ที่เซบูแล้วก็ตระหนักให้ความสำคัญในเรื่องการวางตัวไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะนายศรีหศักดิ์ยังได้กล่าวว่าตามที่นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลได้พูดคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งก็ชื่นชมบทบาทของจีนในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาที่มั่นใจว่าเขาจะวางตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดแต่ว่าประเด็นที่น่าเป็นห่วงก็คือการนำเสนอข่าวของฝ่ายกัมพูชาเกี่ยวกับการส่งมอบรถถังจากจีนซึ่งในจังหวะนี้ความสัมพันธ์มีความละเอียดอ่อนเปราะบางการหยุดยิงอย่างเปราะบางการส่งรถถังในช่วงนี้แล้วก็มีการนำเสนอข่าวในทางที่เป็นประโยชน์กับฝ่ายกัมพูชาโดยฝ่ายกัมพูชาไม่น่าจะเป็นผลดีต่อสถานการณ์ไทยกัมพูชาขณะนี้เราก็ไม่ได้ตอบว่าแต่ผู้ตามข้อเท็จจริงก็ขอให้สนับสนุนในประเด็นนี้ด้วยนะคะส่วนกรณีปัญหาธุรกิจจีนสีเทาในประเทศไทยรวมไปถึงประเด็นการสวมสิทธิ์เด็กทารกชาวจีนเพื่อใช้สัญชาติไทยนายศรีศักดิ์ก็บอกว่าไทยให้ความสำคัญกับการลงทุนที่มีคุณภาพยั่งยืนและเป็นไปตามกฎหมายไทยโดยยอมรับว่าธุรกิจสีเทาเป็นเพียงส่วนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนของจีนทั้งหมดแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลต่อความรู้สึกของคนไทยจึงอยากให้ฝ่ายจีนให้ความสำคัญด้วยนะคะ 12:18 นเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก2,990 บาท

0: เพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณอสม
2: ทข่าวดีเรื่องของค่าไฟใหม่ภาคครัวเรือนจะเริ่มใช้สิงหาคมนี้นะคะรอบบิน14กันยายนค่ะ200หน่วยแรกเหลือ3บาทนะคะนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้แถลงภายหลังร่วมประชุมกับการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะถึงการปรับปฏิรูปโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนค่ะโดยจะเริ่มอัตราค่าไฟฟ้าใหม่กับการใช้ไฟเดือนสิงหาคมแล้วก็เรียบเก็บในใบแจ้งค่าไฟรอบวันที่14กันยายนนี้นะคะสำหรับโครงสร้างอัตราค่าไฟใหม่ค่ะผู้ใช้ไฟประเภทที่อยู่อาศัยจะได้รับสิทธิ์ใช้อัตราค่าไฟ200หน่วยแรกในราคา3บาทต่อหน่วยขณะที่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิ์อัตราพิเศษเดิมเช่นกลุ่มผู้ใช้ไฟ15หน่วยแรกหรือ35หน่วยแรกยังคงใช้อัตราเดิมส่วนผู้ใช้ไฟเกิน200หน่วยจะคิดค่าไฟตามอัตราปกติของการไฟฟ้านะคะพร้อมกันนี้ก็ยกเลิกการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลของประชาชนด้วยค่ะก็จะทำให้ค่าไฟลดลงอีกประมาณ9สตางค์ต่อหน่วยนะคะรัฐบาลยังขยายสิทธิ์ไปถึงผู้พักอาศัยในคอนโดอพาร์ตเมนต์บ้านเช่าและผู้ใช้มิเตอร์ชั่วคราวที่มีทะเบียนบ้านชั่วคราวนะคะได้รับอัตราค่าไฟเช่นเดียวกับบ้านอยู่อาศัยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิเท่าเทียมกันค่ะ
3: ไปติดตามความคืบหน้าการประชุมร่วมกันกับคณะทำงานที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกอิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะทำงานซึ่งก็ประกอบไปด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือบชก.และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อร่วมตรวจสอบรายละเอียดข้อกฎหมายและพยานหลักฐานรวมไปถึงเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นให้รัดกุมเพื่อเตรียมส่งมอบรายละเอียดสรุปให้แก่นายประกรณ์ยินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในวันศุกร์ที่24กรกฎาคมนะคะเพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามอำนาจหน้าที่ภายใน30วันในขณะที่ความคืบหน้าทางคดีพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเตรียมพิจารณาแจ้งข้อหาแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มอีก11คนทั้งหมดนั้นเป็นบุคคลที่พบอยู่ในบ้านพักแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีวันที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นสำหรับบุคคลทั้ง11คนแบ่งเป็นข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น9คนและพนักงานบริษัทเอกชน2คนหนึ่งในนั้นก็คือนายฉัตรพิสุทธิ์นะคะซึ่งก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำและเตรียมดำเนินคดีในหลายข้อหาค่ะ
2: กรณีที่มี3วัยรุ่นนะคะไปรุมแทงหนุ่มอายุ18ปีเสียชีวิตที่ปากซอยอ่อนนุช39แล้วก็ทิ้งอาวุธมีดที่ใช้ก่อเหตุลงคลองไปนะคะเมื่อช่วงสายๆค่ะ 10:30 ที่สน.พระโขนงนะคะแม่ของผู้เสียชีวิตก็ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะญาติบอกว่าแม่ยังไม่พร้อมเพราะว่าทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเมื่อช่วงล่าสุดที่ผ่านมานะคะทางผู้ปกครองของผู้ก่อเหตุก็ได้พาผู้ก่อเหตุเข้ามามอบตัวนะคะเป็นเยาวชนชาย3รายค่ะอายุระหว่าง17 15และ19ปีนะคะซึ่งพนักงานสอบสวนก็ได้นำตัวเยาวชนทั้ง3นั้นไปขออำนาจศาลฝากขังที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางส่วนการประกันตัวก็อยู่ที่ดุลพินิจของศาลค่ะ
3: ไปติดตามเรื่องของการเปิดลงทะเบียนสำหรับคนที่ผ่านบัตรสวัสดิการรับสิทธิ์ค่าลดค่าน้ำประปานะคะทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัตติดาเพื่อวิวัฒนาบอกว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลก็เดินหน้าบรรเทาค่าครองชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยเปิดให้ผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาตั้งแต่20กรกฎาคมเป็นต้นไปพร้อมย้ำว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์นะคะรัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเพื่อช่วยลดภา

0: ค่าใช้จ่ายของประชาชนกำหนดให้1บ้านนะคะใช้สิทธิ์ได้1สิทธิ์โดยมีรายละเอียดก็คือว่าหากค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ว่าไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิ์ชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุนส่วนกรณีที่ค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะสำหรับผู้มีสิทธิ์รายเดิมซึ่งเคยได้รับสิทธิ์ตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565และผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในโครงการปี2569สามารถลงทะเบียนได้ระหว่าง 20-25 กรกฎาคมเพื่อใช้สิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคมและจะได้การรับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือน2569ก็คือเดือนกันยายนโดยไม่สามารถที่จะขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้ส่วนผู้ที่มีสิทธิ์รายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและยืนยันตัวตนแล้วสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง25กันยายนค่ะก็เพื่อที่จะใช้สิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคมและได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนพฤศจิกายนนะคะทั้งนี้ก็ไม่สามารถที่จะขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: มีข่าวถูกแก๊ง call center หลอกมาอีกแล้วนะคะคราวนี้เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะก็ไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสภ.ขอใหญ่อำเภอกันทรวิชัยนะคะเพราะว่าถูกมิจฉาชีพหลอกลวงทางออนไลน์จนสูญเงินไปนับแสนบาทค่ะผู้เสียหายบอกว่าได้รับโทรศัพท์จากคนที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทเครือข่ายโทรศัพท์มือถือแจ้งว่ามีคนนำข้อมูลส่วนบุคคลของตนไปลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขดังกล่าวก็ถูกนำไปใช้ส่งข้อความชักชวนเล่นพนันออนไลน์จากนั้นจึงโอนสายไปยังคนที่อ้างว่าเป็นตำรวจสภ.เมืองเลยค่ะแล้วก็ให้เพิ่มเพื่อนทางไลน์เพื่อพูดคุยผ่านวิดีโอคอลพร้อมข่มขู่ว่าถ้าต้องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์จะต้องโอนเงินเข้าบัญชีด้วยความหวาดกลัวก็หลงเชื่อแล้วก็ทยอยโอนเงินไปให้นะคะด้านมหาวิทยาลัยมหาสารคามก็เตือนนิสิตให้ระมัดระวังแก๊งคอลเซ็นเตอร์และมิจฉาชีพออนไลน์ค่ะหลังจากช่วง2วันที่ผ่านมามีผู้เสียหายมาแจ้งความแล้ว16รายรวมมูลค่าความเสียหายกว่า2ล้านบาทค่ะ
0: ไปดูข่าวต่างประเทศกันนะคะฐานอเมริกันเสียชีวิตในสงครามอิหร่านเพิ่มอีก1นายจากการที่ถูกอิหร่านโจมตีฐานทัพอิรักตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีอิหร่านติดต่อกันเป็นคืนที่9ซึ่งกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่าผู้เสียชีวิตไม่ได้เกิดจากการโจมตีโดยตรงแต่จากการพยายามควบคุมวัตถุระเบิดจากโดรนโจมตีของอิหร่านที่ถูกยิงตกซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่อีกนายได้รับบาดเจ็บด้วยและเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้น2วันหลังจากที่อิหร่านโจมตีฐานทัพในจอร์แดนก็ทำให้ฐานสหรัฐเสียชีวิต2นายล่าสุดพบศพที่ไม่สามารถระบุตัวตนในจุดที่ถูกโจมตีได้นะคะการสู้รบรอบใหม่ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านผ่านมาเป็นวันที่9ติดต่อกันแล้วรอบล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาได้โจมตีฐานบัญชาการตรวจการชายฝั่งหน่วยต่อสู้อากาศยานฐานยิงขีปนาวุธและเครือข่ายสื่อสารของอิหร่านก็ถือว่าเป็นการโจมตีที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้สั่งการให้ปิดล้อมท่าเรือและโจมตีอิหร่านรอบใหม่ฝ่ายอิหร่านได้ประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุสและโจมตีฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางต่างฝ่ายต่างกล่าวหากันไปมาว่าโจมตีเป้าหมายพลเรือนไม่ว่าจะเป็นสะพานสนามบินและสถานีรถไฟในอิหร่านแต่ต่างฝ่ายก็อ้างว่าโจมตีเฉพาะเป้าหมายทางทหารค่ะ
1: เกิดแผ่นดินไหว2ครั้งซ้อนเมื่อคืนวันเสาร์ที่เปรูนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย6คนบาดเจ็บ21คนค่ะแผ่นดินไหว2ครั้งนี้เกิดขึ้นในแถบภูเขาในจังหวัดซูปาคาห่างจากกรุงลิมาไปทางตะวันออกประมาณ300กิโลเมตรวัดขนาดได้ 5.1 และ 3.7 นะคะสถาบันป้องกันภัยพลเรือนแห่งชาติของเปรูระบุว่าบ้านเรือนประมาณ48หลังถูกทำลายและอีก18หลังได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อประชาชนประมาณ300คนซึ่งกำลังได้รับการจัดหาเต็นท์ให้พักอาศัยโดยในซากปรักหักพังอาจจะมีผู้ประสบภัยติดอยู่ได้ค่ะเปรูอยู่ในพื้นที่รอยเลื่อนเปลือกโลกที่เรียกว่าวงแหวนแห่งไฟนะคะซึ่งมักจะเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งเมื่อเกือบ20ปีก่อนนะคะก็เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.9 ครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตเกือบ600คนค่ะ
0: ขอปิดท้ายกันที่ชาวญี่ปุ่นเกือบ 25,000 คนออกมารวมตัวชุมนุมบริเวณภายนอกอาคารรัฐสภาแห่งชาติในกรุงโตเกียวเพื่อแสดงพลังคัดค้านอย่างหนักต่อความพยายามของรัฐบาลในการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับสันตินิยมของญี่ปุ่นการผ่อนคลายมาตรการจำกัดการส่งออกอาวุธตลอดจนการละทิ้งหลักการที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์3ประการอันได้แก่การไม่ครอบ

0: ครองการไม่ผลิตและการไม่อนุญาตให้มีการนำอาวุธนิวเคลียร์เข้ามาในดินแดนของญี่ปุ่นการชุมนุมดังกล่าวนะคะก็เกิดขึ้นท่ามกลางความเชื่อมั่นของรัฐบาลที่ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยผลสำรวจความคิดเห็นระดับชาติจัดทำโดยหนังสือพิมพ์ไมนิจิชิมบุงพบว่าคะแนนนิยมของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิซานาเอะตกมาอยู่ที่ร้อยละ41ถือเป็นระดับที่ต่ำสุดตั้งแต่มีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนตุลาคมปี2025ค่ะ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณกฤติยาสินธุวราวันดิฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวกลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอในฝึกลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
2: ว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันเสือพรยานาวิทยากุล
7: ค่ะจุฬาลัพพฤดีค่ะ
6: และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรรสิริรัตน์รองที่การบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศิริกลิ่นวิโรจน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณเก๋ค่ะ
7: ค่ะสวัสดีคุณศิวพรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
6: ก็ก่อนจะคุยนู่นนี่นั่นก็ผลของฟุตบอลโลกก็ผ่านไปเรียบร้อยอุ๊บยังกระฝันไปคือจริงสเปนก็เล่นได้ดีมากสมศักดิ์ศรีแต่สิวพรสงสารเมสซี
7: ่เช่นกันค่ะโอ้โห
6: น้ำตาท่วม
7: ไม่แต่ว่าคือถ้าดูเรื่องของการเล่นของทางสเปนนะคะการบุกของเขาเนี่ยก็ต้องยอมรับแหละว่าเขาก็มีโอกาสในการทำประตูได้ในอัตราค่อนข้างที่จะเยอะอาร์เจนตินาก็แทบจะไม่มีเลยนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย
6: อุด
7: อย่างเดียว
6: เกมอุด
7: ไม่ได้ลุกใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้หมดเวลาไป90นาทีแล้วก็ต้องมีการต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีโอ้โหแต่ว่าครึ่งแรกที่ตอนต่อเวลา

0: ก็แบบว่าโอ้โหเล่นกันแบบว่าเราก็ลุ้นเนา
1: ะ
0: แต่พอลงสนามช่วงที่2อ่ะค่ะ
1: ช่วง2
0: สเปนแบบยิงเข้าแบบโอ้โหหลังจากนั้นเนี่ยอาร์เจนตินานี่ก็คือต้องแบบว่า
1: โลกแตก
0: ต้องบุกอย่างเดียวแล้วค่ะแล้วผู้เล่นเหลือแค่10คนด้วยอ่ะ
1: นะก็คือคนจะได้ก็ได้อ่ะเขาเก่ง
0: คือ
1: จริงๆก็เก่งทุกทีม
0: เหนียวกันทั้งคู่
1: เหนียวแล้วก็คือเล่นกันสุดชีวิตนั่นแหละนะแต่ว่าก็คืออยู่ที่ว่าใครรักใครแล้วก็มันต้องพกดวงมาด้วยนะไอ้รอบชิงชนะเลิศเนี่ยต้องเรียกว่ามากระดวงเพราะว่าชนะแค่ลูกเดียวอะ
0: ลูกเดียว
1: ก็คือไม่มีใครเตะใครได้เพราะนั้นใครได้ก่อนก็มีโอกาสชนะไปทีนี้ในส่วนของชิงที่3เนี่ยโอ้ไม่น่าเชื่อ
0: ยิงกันไปเป็น10ประตู ดูกันแบบว่าเต็มอิ่มเลยนะคะ
1: อันนี้น่าจะเป็นการอันนี้ชิงที่3ใช่มั้ย
0: ค่ะ
1: น่าจะเป็นการชิงที่เตะประตูได้เยอะสุดน่ะเท่าที่ดิฉันเคยเห็นน่ะ
0: ค่ะ
1: เนาะ
0: ใช่
1: ก็ทุบสถิติในอังกฤษทีแรกเรายังนึกว่าฝรั่งเศสมีโอกาสมากกว่า
0: ค่ะ
1: เนาะก็เตะกันแหลกลานนะหลายลูกมากนะคะก็ถือเป็นประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งที่มีการถล่มกัน 6-4
0: ค่ะ
1: ครั้งก่อนที่3-2นี่ก็เยอะมากแล้วเพราะว่าพอรอบลึกๆเนี่ยโหแต่ละทีมมันเก่งหมดอะโอกาสที่จะได้ประตูกับอีกทีมหนึ่งคือมันไม่ได้มีความห่างชั้นและยิ่งในครั้งนี้การแข่งขัน4ทีมสุดท้ายเนี่ยก็ลำดับนะ1-2-3-4อ่ะ
0: ม
1: าก็ฟาดกันแหลกลานไม่มีคือถ้าพลาดทุกคนก็อาจจะมีโอกาสที่จะตกรอบไปได้
0: แต่
1: อันนี้ไม่ใช่ตกรอบหมายถึงว่าแพ้
0: แต่เราสองคนอาจจะแบบว่ารู้สึกสงสารแมสซี่เป็นพิเศษเพราะว่าเชียร์เจนเนี่ยถึงขนาดแบบว่าแมสซี่นี่ถูกจับภาพเลยนะบอกว่ากลั้นน้ำตาไม่อยู่แล้วก็บอกว่ารู้สึกเสียใจแต่ผมก็รู้ว่าเราทุ่มเทอย่างเต็มที่แล้วแล้วเขาพูดตรงๆเลยนะคุณศิวพรคุณผู้ฟัง
1: ค
0: ือเขาบอกว่าสเปนเล่นได้ดีกว่าเราแพ้เกมนี้เนี่ยเรายอมรับมันเลยคือไม่ได้หมายความว่าเราจะลืมทุกสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดนะดังนั้นเนี่ยก็ขอบคุณชาวอาร์เจนตินาเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ประเทศด้วยนะคะ
1: จริงๆคือคนที่รักนักกีฬาฟุตบอลเนี่ยมีเยอะแย
0: ะ
1: แล้วทุกทีมก็จะมีคนที่เราชื่นชอบเสมอแหละแต่ว่าเหนือกว่านั้นก็คือนอกเหนือจากการชื่นชอบด้วยฝีมือแล้วเนี่ยบางทีก็จะรักในตัวตนของนักกีฬาเป็นพิเศษอย่างเมสซี่เนี่ยคนก็จะรักเพราะว่าในความที่เขามีความด้อยอยู่หลายอย่างตั้งแต
0: ่ตัวเล็ก
1: ตัวเล็กแล้วก็ประวัติครอบครัวอะไรต่างๆจริงๆมีหลายคนที่ยักโจรอะไรแบบนี้แต่ว่าของคนนี้ก็จะเยอะหน่อยแล้วก็คนที่ใส่ดี
0: ความพยายามของเขาเราเห็นถึงความพยายามของเขาด้วยความที่เขาตัวเล็กแล้วเขาต้องไปเล่นกับคนตัวใหญ่แบบน
1: ี้เขาต้องกินฮอร์โมนเขาต้องกินฮอร์โมน
0: ใช่ต้องทำให้ตัวสูงขึ้นแล้วเขาก็แบบฝึกแบบว่าจริงจังใช้คำว่าพรแสวงก็ว่าได้นะคะ
1: ก็อันนี้เนี่ยมันทำให้เป็นกำลังใจกับหลายๆคนแล้วอย่างนักกีฬาของเราก็จะชื่นชอบไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องตัวโตตัวเล็กอย่างเมสซี่เจของเราเนี่ย คนก็เรียนชื่อมา แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องถือว่าเขาเป็นนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่นะคะ แล้วก็หลายๆคนก็คือมีความยิ่งใหญ่ทั้งนั้นแหละ มีหลายคนมาก อาจจะเป็นการเตะครั้งสุดท้ายเพราะว่าตอนนี้เขาจะ40แล้ว
0: 39
1: ปีอีก4ปีเนี่ยก็อาจจะเยอะไป
0: ค่ะ
1: นะคะเพราะนั้นเนี่ยก็ทำให้หลายๆคนเสียดาย คือไม่ได้เสียใจที่สเปนชนะแต่ว่ารู้สึกเสียดายแทนเมสซี่แทนนั่นเองในส่วนของอังกฤษกับฝรั่งเศสนี่ก็ไม่มีปัญหาเตะกันมันเตะกันจนพลุนไปหมดนะคะแต่ก็ต้องถือว่าแคปเวิร์ดเนี่ยเป็นอีกทีมหนึ่งที่แจ้งเกิดในครั้งนี้เพราะว่าสามารถตีเสมอทีมที่ชนะเลิศในครั้งนี้ได
0: ้ค่ะ
1: เนาะให้รู้ไป
0: นะคะแล้วก็แสดงความดีใจด้วยกับแฟนบอลสเปน
1: แล้วก็cheer.mcot.net
0: โอ้โห
1: นะเพราะว่าในส่วนของอสมทเองก็มีในเรื่องของเกมแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าเขาลุ้นกันจนนาทีสุดท้ายบางคนวันนี้คุยไม่รู้เรื่องนะตอนเช้า เพราะว่าไม่ได้
0: ดูกันยันดูกันยันตีห้าค่ะ
1: ก็พอแป๊บๆเนี่ยฟ้ามันสว่างแล้วนี่หว่าดูอีกทีนะ
0: ใช่
1: นะกลับมาบ้านเรายังวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของบัตรคนจนอยู่เลยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: ค่ะ
1: ก็ล่าสุด

0: มีการปรับเกณฑ์ใหม่นะคะหลังจากที่มีคนน้ำตานองในส่วนของการถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจริงๆบางคนก็บอกว่าโอ้ไม่อยากจะคุยประเด็นนี้เลยเพราะว่าในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้นะปรากฏว่ามีมันก็ไม่เชิงเป็นกระแสดราม่าแต่เนื่องจากว่าการตัดโควต้าของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเองเนี่ยมีจำนวนเกือบจะ 50% อะประมาณ 48-49% ก็คือโดนตัดไป9ล้านกว่าคน
1: และ
0: 9ล้านกว่าสิทธิ์ก็ทำให้หลายๆคนอุทธรณ์กันแล้วก็คือบางคนก็เสียใจบางคนโกรธแค้นไอ้ความเสียใจเนี่ยนะกับคะแนนนิยมทางการเมืองมันไม่ควรจะมาด้วยกันเพราะว่ามันจะทำให้ถึงแม้จะเป็นเหตุผลที่ถูกนะว่าทางภาครัฐเองต้องการสกัดหรือว่ากรองคนที่จนจริงๆเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือเนื่องจากว่าเม็ดเงินเรามีจำกัดนะ
1: คร
0: ับก็พยายามที่จะกรองให้ได้กลุ่มคนที่มันชัดเจนจริงๆว่าต้องการความช่วยเหลือที่สุดนะคะมันก็จะใช้ระบบที่เขาบอกกันนะลืมว่าใช้ AI ตัดอ่ะมันก็ตัดแบบไม่ได้มีน้ำใจอะไร
1: เขาบอกว่า AI เลือดเย็นแล้วพอเวลาเขาตัดเนี่ย
0: ธรรมชาติ
1: พอเวลาเขาตัดเนี่ยเขาก็ไม่ต้องแคร์ใคร
0: ไม่ต้องอาศัยเหตุผลไม่มีใครมาร้องห่มร้องไห้อะไรแบบเนี้ยนะปรากฏว่าในช่วงแค่ 3-4 วันบังเอิญช่วงนั้นท่านนายกแล้วก็ทั้งทีมเลยนะเดินทางไปต่างประเทศไปจีนก็ไปปฏิบัติภารกิจคุณเอกนิติคุณศรีหศักดิ์คุณสุภจิไปหมดแหละนะครับแต่ว่าในบ้านเนี่ยก็คนเสียน้ำตากันมากมายปรากฏว่ามีการสั่งคลายล็อกบัตรคนจนนะคะแล้วก็มีการใช้ที่ว่ากันอำเภออาจจะเป็นศูนย์รับเรื่องอุทธรณ์ลงพื้นที่บริการประชาชนแล้วก็เดี๋ยวต้องรอมติคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนะครับเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เนี่ยเราเห็น2ครั้งแล้วนะครั้งแรกจำได้ไหมที่
1: เรื่องภาษีไหมคะ
0: ลูกเอาชื่อพ่อแม่เนี่ยไปลดหย่อนภาษีจริงๆถ้าเราดูตามเหตุผลมันก็มีเหตุผลพอรับฟังได้แต่ว่าสำหรับคนที่โดนตัดสิทธิ์เนี่ยโอ้โหมันทำให้เกิดความรู้สึกที่แย่ในสังคมเป็นเชิงลบก็เลยเป็นโครงการที่กลายเป็นบางส่วนกลายเป็นเชิงลบมันต้องทำให้มีการแก้ไขมติในทันทีในครั้งนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งครั้งนะต้องดูว่าคณะรัฐมนตรีจะทบทวนหรือว่าคลายกฎเกณฑ์การถือครองอะไรต่างๆในเรื่องของสิทธิ์ทำให้ถูกลดสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐไปก็มีหลายประเด็นน
1: ะ
0: เช่นของกรมการขนส่งทางบกนี่ออกมาให้ข้อมูลเลยว่าสามารถตรวจสอบได้เลยนะว่าเพราะว่าประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการมีรถเกิน1คันเช่นการมีรถมอเตอร์ไซค์แบบนี้เป็นต้น
1: ใช่ค่ะแล้วก็คำว่ารถเนี่ยมันมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนด้วยเหมือนบางคนก็เป็นแค่รถจักรยานรถจักรยานยนต์
0: จักรยานนี่เขาไม่ต้องลงทะเบียนไปใช
1: ่
0: หรอ
1: ไม่แต่ว่าอันนี้ไม่เข้าใจว่าเหมือนคำอะค่ะมันมีการจับคำอะค่ะแล้วมันก็ทำให้ไปตรวจจับเจอทีนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าอันเนี้ยเดี๋ยวก็ต้องไปแก้ไขในข้อมูลด้วยว่าคำว่ารถเนี่ยมันครอบคลุมถึงแค่รถไหนยังไงเพราะบางคนบอกว่ามีแค่มอเตอร์ไซค์แต่ว่าไม่เคยมีรถยนต์แต่ไปอยู่ในระบบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ว่ามีรถยนต์อะไรแบบเนี้ยค่ะมันก็แปลกๆอยู่นะ
0: ก็อันนี้อาจจะเป็นข้อผิดพลาดของระบบ
1: ของข้อมูล
0: แต่ว่ามันก็อุทธรณ์ได้อยู่ในช่วงอุทธรณ์นี่แหละที่จะทำให้เรามีโอกาสได้สำรวจเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ว่าเราจ่ายเกินตั้ง9ล้านสิทธิ์กว่าๆเนี่ยสำหรับคนที่จนไม่จริงมันก็จะทำให้รัฐเสียโอกาสเอาเม็ดเงินไปพัฒนาด้านอื่นใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะมีเงินมาเติมให้กับคนที่จนจริงๆจาก300อาจจะได้เป็น400-500ก็ได้ใช
1: ่
0: ไหมแต่ว่าถ้าปริมาณมันเยอะถึงขนาดนี้ก็คงต้องกลับมาทบทวนว่า9ล้านกว่าสิทธิ์นั้นมันมีอะไรบ้างแล้วก็กรณีของรถเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นแรกๆสองก็คือเรื่องเรียนหนังสือจริงๆนักศึกษาก็ไม่ควรอยู่ในกลุ่มคนยากจนที่จะต้องรับสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่าโดยสถานะนี้ก็คือยังอยู่ในความดูแลของพ่อแม
1: ่
0: น้องพ่อแม่งั้นก็ซ้ำซ้อนแปลกๆแต่ว่าการศึกษานอกระบบโรงเรียนเนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่ามันจะไปตัดว่าเป็นกลุ่มนักศึกษาแล้วก็ตัดออกไปบางคนแก่ๆแล้วก็ไปเรียนการศึกษานอกโรงเรียนซึ่งคนที่ไปเรียนการศึกษานอกโรงเรียนส่วนใหญ
1: ่ก็คืออายักจนอยากจะมีโอกาสที่ดีอยากจะพัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีขึ้น
0: แล้วส่วนใหญ่ยากจนส่วนมากยากจนเพราะว่าในช่วงระบบการศึกษาปกติไม่สามารถที่จะเรียนในระดับสูงได
1: ้
0: ก็เลยพอมี

0: ะตุ้งสตังก็อาจจะย้อนกลับมาเรียนแต่ทีนี้อันนี้ก็ต้องมาศึกษาดูเพราะว่าบางคนที่กลับจากต่างประเทศก็มาเทียบการศึกษานอกโรงเรียนเหมือนกันมันก็เป็นคนละประเด็นอันนั้นรวยนะคะยังไงก็ตามเขาบอกว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติแล้วก็รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยอีกท่านหนึ่งคือนายพลพีสุวรรณชวีนะอธิบดีกรมการปกครองนายนฤชาโคสาสิริวิไลแล้วก็ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกของกระทรวงการคลังก็อันนี้คุณวินิตนะคุณวินิตวิเศษสุวรรณภูมิก็ร่วมกันออกมาแท็กทีมแถลงข่าวเรื่องการอุทธรณ
1: ์ล่าสุดเลยนะ
0: ค่ะในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนที่เกี่ยวข้องกับคมนาคมแล้วก็มาไทยก็คือเรื่องของรถลาอะไรต่างๆนั่นแหละคนที่หลุดอุทธรณ์คนที่หลุดบัตรคนจนนะแล้วก็อุทธรณ์ขณะนี้เนี่ยทราบมาว่ามี2,760,000กว่าราย
1: ค่ะ
0: นะไม่ได้อุทธรณ์ทั้ง9 ล้าน
1: อันนี้เป็นข้อมูลแค่2 วันไง
0: ใช่
1: คุณศิวะ
0: เดี๋ยวต้องดูอัปเดตล่าสุดว่ามันเท่าไหร่กันแน่แต่ว่าบางคนก็อาจจะรู้ว่าไม่ได้อยู่ในเกณฑ์จริงคือไม่ได้จนแล้วอะ
1: ค่ะ
0: อาจจะหลุดออกจากบัตรอันนี้ก็โอเคนะแต่บางคนก็บอกว่าคอนเฟิร์มนะถ้าจนจริงยังไงก็ตามก็ยังไปเข้าในส่วนของบัตร60-40ใช่ไหมยังได้อีก 2,000 สุดท้ายยังไงก็ตามเดี๋ยวคงต้องมาติดตามดูว่า9 ล้านกว่าสิทธิ์เนี่ยเขาจะทำยังไงขนาดกระทรวงคมนาคมต้องออกมากราบขออภัยพี่น้องประชาชน
1: แล้วก็มีการออกมาพูดถึงเรื่องของหลักเกณฑ์ใหม่ด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าแถลงรวมกันแล้วก็หลายฝ่ายเลยนะคะอย่างทางในส่วนของประเด็นที่มีปัญหามากที่สุดก็คือเรื่องของการครอบครองรถยนต์ไปติดเงื่อนไขเรื่องของรถเนี่ยแหละนะคะวันนี้อย่างที่บอกไปว่ารัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสิริพงษ์นะคะก็กราบขออภัยพี่น้องประชาชนในความไม่สะดวกในการดำเนินการแล้วก็บอกว่าเนื่องจากหลักเกณฑ์การดำเนินการต่างๆที่มันออกมาเพื่อคัดกรองเนี่ยผู้ที่สมควรจะได้รับการช่วยเหลือรวมไปถึงมือบุคคลเหล่านั้นให้ได้มากที่สุดเนี่ยแต่ว่ากลับเมื่อเข้าสู่กระบวนการนะคะไปเจอปัญหาข้อจำกัดบางอย่างที่อาจจะทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดความไม่สะดวกโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับรถยนต์ก็ต้องขอชี้แจงในเกณฑ์บัตรสวัสดิการเนี่ยมันจะมีเกณฑ์อยู่ข้อหนึ่งนะคะที่บอกนะคะก็คือว่าผู้รับสิทธิ์ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ยกเว้น4 ข้อได้แก่มีรถจักรยานยนต์ความจุไม่เกิน300 ซีซีมีรถ3 ล้อมีรถยนต์4 ล้อเลขรับจ้างรถใช้งานเพื่อการเกษตรโดยมีไว้ไม่เกินคนละ1 คันตรงนี้เนี่ยท่านบอกว่ารับเรื่องร้องเรียนแล้วแล้วก็มีประชาชนจำนวนมากมีรถยนต์ในลักษณะดังกล่าวนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเก่าที่มีมูลค่าต่ำไม่ได้ใช้งานแล้วยังไม่ได้นำทะเบียนออกจากระบบยังมีรถยนต์สูญหายสิ้นสภาพการใช้งานไปแล้วยังไม่ได้ตีทะเบียนออกมีการขายออกไปแล้วแล้วโอนลอยแต่ยังไม่ได้จดโอนกรรมสิทธิ์มีการถูกนำชื่อไปสวมสิทธิ์ในการซื้อรถของคนอื่นนะคะก็บอกว่าทั้ง4 ประเด็นนี้แหละเป็นประเด็นหลักที่ได้รับการร้องเรียนจากทั่วประเทศเลยฉะนั้นเองเนี่ยกระทรวงคมนาคมทำหนังสือไปถึงกระทรวงการคลังให้ทบทวนนะคะแล้วนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้จึงนำไปสู่ในการทบทวนด้วยค่ะ แล้วจะนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมครม.นะคะซึ่งกระทรวงการคลังเนี่ยเสนอให้ปรับเกณฑ์พิจารณาที่ไม่นำมาคิดนะคะปรับเกณฑ์ใหม่ค่ะคุณผู้ฟัง1รถเก่าโดยดูจากอายุดูจากรถยนต์ที่อายุการใช้งานเกิน20 ปีอันนี้จะไม่นำมาคิดแล้วนะคะเช่นอาจจะมีรถ1 คัน
0: ขอโทษนะอายุงานมันหมดสภาพที่จะนำมาใช้
1: จะใช้ไม่ได้แล้วอย่างนี้ค่ะ
0: น่าจะหมดอายุไปแล้ว
1: อันนี้เราก็บอกว่าอาจจะมี1 คันแล้วอายุการใช้งานเนี่ยยังเหมือนยังสามารถยังใช้ได้เพื่อดำรงชีพแต่ว่ามันใช้มานานแล้วอะค่ะเกิน20 ปีแบบนี้ท่านบอกว่าก็เดี๋ยวจะไปปรับนะคะจะไม่ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหากเกณฑ์ดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมครม.และอีก1 ข้อในส่วนของรถมอเตอร์ไซค์ค่ะอันนี้อายุการใช้งานเกิน15 ปีเกณฑ์การถือครองมอเตอร์ไซค์จะเพิ่มเกณฑ์ให้หากมีมอเตอร์ไซค์ที่ขนาดไม่เกิน300 ซีซี 2 คันและกำลังมีภาระผ่อนจ่ายอยู่ด้วยอันนี้จะไม่ตกเกณฑ์ค่ะ
0: อันนี้เนี่ยเป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเนื่องจากบางบ้านเนี่ยค่ะอย่างบ้านนอกเนี่ยบางทีมีมอเตอร์ไซค์มากกว่า1แล้วก็อยู่ในคือมันผ่อนถูกอะ
1: ่ะ
0: บางบ้านก็ใช้วิธีนี้ในการผ่อนเพื่อเอามาใช้งานนะคะก็มีข้อท้วงติงว่ารถบางคันเนี่ยอายุอาจจะไม่ถึงแต่สิ้นสภาพซึ่งอันนี้มันเป็นรายละเอียดนะคะแต่ว่าเอาประเด็นหลักๆที่เป็นหลักๆ1รถเก่า2มอเตอร์ไซค์3

0: กรณีรถที่ขายไปแล้วแล้วโอนลอย
1: ค่ะ
0: ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากๆประเด็นโอนลอยนะเป็นประเด็นปัญหาในสังคมไทยมานานมากแล้วก็บางกรณีมันกลายเป็นรถที่เอาไปประกอบอาชญากรรมด้วยนะอันนี้ในความเห็นดิฉันนะ
1: ค่ะ
0: กรณีนี้มันจะทำให้คนที่ต้องการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและอยู่ในเกณฑ์เนี่ยนะคะคุณต้องกลับไปดำเนินการให้เรียบร้อยแล้วก็การซื้อขายรถในอนาคตต้องคำนึงถึงเรื่องของการโอนทะเบียนไปด้วยนะเพราะถ้าเกิดว่ามีหลักฐานการซื้อขายแล้วมันจะไม่มีปัญหานะแต่ว่าถ้าไม่มีก็อาจจะใช้บันทึกถ้อยคำแล้วก็จริงๆเวลาขายเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงอันนี้เป็นประเด็นหลักส่วนกรณีที่ไม่เคยมีการซื้อรถแต่ว่ามีคนอ้างไปใช้สิทธิ์เนี่ยนะเป็นประเด็นที่4นะคะอันนี้อุทธรณ์ได้นะคะมันจะมีแบบฟอร์มอะไรต่างๆคือถ้าอุทธรณ์ที่ขนส่งจังหวัดถ้าไม่ได้ก็มีแบบฟอร์มร่วมกับกรมการปกครองอันนี้ก็จะทำให้ไม่ต้องเดินทางไปเองนะคะเพราะนั้นก็ใจเย็นใจเย็นนะคะอย่าเพิ่งโกรธแล้วก็ประเด็นเรื่องของการเป็นนักศึกษาเนี่ยอันนี้สำคัญเพราะว่าคนที่อยู่นอกระบบเนี่ยก็ต้องมีการปรับเกณฑ์นะแต่ไงก็ตามมันต้องดูว่ายากจนแบบไหนจริงเปล่าหรือว่ายังไงคือถ้าโตแล้วแล้วก็บางคนอาจจะเคยได้สิทธิ์อยู่ก่อนนะคะหรือคนที่ยังไม่เคยได้สิทธิ์เนี่ย อยากจะไปเสริมสร้างทักษะชีวิตไปประกอบอาชีพแล้วมันยังไงอ่ะมันอยู่ในเกณฑ์อื่นด้วยเปล่าล่ะนะมันมีหลายข้อนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ไปเพิ่มเติมเนี่ยก็จะเป็นคนที่โตพอสมควรแล้วนะคะที่ไปเรียนการศึกษานอกโรงเรียนย้อนหลังเนี่ยนะที่อยู่นอกระบบการศึกษาในโรงเรียนเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นนะคะอย่างไรก็ตามเมื่อมีประชาชนมาทักท้วงมาร้องขอก็โอเคแหละแต่ดิฉันนะคิดว่านะบัตรเนี่ยอย่าไปใช้ชื่อว่าสวัสดิการแห่งรัฐเลยเขียนไปแล้วบัตรคนจนมันจะได้รู้อะว่าคุณอยู
1: ่วัตถุประสงค
0: ์ใต้เส้นคนจนตามหลักเกณฑ์หรือเปล่า
1: ค่ะ
0: เนาะแล้วก็ไอ้ที่ได้มาแล้วร้องไห้เนี่ยเป็นเพราะจนแล้วถูกตัดสิทธิ์หรือว่าเสียดายสิทธิ์เพราะถูกตัดเพราะว่าเกณฑ์มันไม่ได้แล้วมันมีกรณีบางท่านที่หัวหน้าเห็นใจขี่ซาเล้งขี่ซาเล้ง
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่เป็นรถยนต์เป็นมอเตอร์ไซค์แต่ดิฉันไม่แน่ใจนะว่าเขาใช่เป็นมอเตอร์ไซค์แล้วมาทำซาเล้งหรือเปล่านะที่เป็นคุณยายร้องไห้แล้วก็มาด่า
1: แล้วก็บอกว่าไม่ผ่านเกณฑ
0: ์
1: เพราะว่าเนี่ยหลังหำเพราะว่าไม่ได้มีรถยนต์เลยแต่ว่ามีแค่ซาเล้งแบบเนี้ยค่ะ
0: จริงๆบางท่านมันจะเป็นมอเตอร์ไซค์ไงที่เป็นมอเตอร์ไซค์แล้วก็มาต่อพ่วงข้างแต่ถ้าไม่เกิน 300cc เนี่ยมันก็เข้าเกณฑ์อยู่แล้วนะมันก็ได้อยู่แล้วอะอันนั้นโดนตัดสิทธิ์เพราะอะไรต้องไปติดตามนะว่าเป็นเพราะตกหล่นหรือว่าเขาตัดเป็นรถยนต์หรอหรือยังไงเพราะธรรมดาเนี่ยคือเอาเครื่องมาติดเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทำส่วนใหญ่จะเป็นเอามอเตอร์ไซ
1: ค์
0: แล้วก็ต่อเป็นพ่วงข้างมาทำเป็นซาเล้งซะมากกว่าซึ่งมันก็ยังไม่เกินเกณฑ์นอกจากคุณจะมีหลายคันน่ะเขาให้1คันใช่ไหมไม่เกิน1คันถ้ามีหลายคันมากเนี่ยอาจจะไปโดนตัดตรงส่วนนั้นมากกว่า
1: ตรงนี้แอบสงสัยเหมือนกันอย่างที่บอกไปนะคะว่าเหมือนระบบอะว่าที่เมื่อวันศุกร์อะค่ะที่ท่านโฆษกกระทรวงการคลังอะก็พยายามจะบอกว่าข้อมูลคำว่ารถเนี่ยคำว่ารถมันคลาดเคลื่อนน่ะแต่ท่านก็ไม่ได้ขยายความไงคะคำว่ารถยนต์เนี่ยค่
0: ะ
1: มันเลยมันครอบคลุมไปขนาดไหนยังไง
0: กวาดกว้างไม่รู
1: ้แ
0: หละแต่มีท่านหนึ่งนะคุณยายเดินเท้าเป็นกิโลไปขอทบทวนสิทธิ์นี้เหมือนกันนะก็อยากให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณยายท่านนี้ถ้าเดินเท้าเลยเนี่ยไม่น่าจะมีรถนะนะอันนี้ก็คงต้องติดตามแหละว่าอันนี้ตกหล่นเพราะอะไร
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: อย่างประเด็นเรื่องของภาระที่ประชาชนเนี่ยจะต้องไปแก้ข้อมูลเพื่อที่จะไปยืนยันแล้วก็ไปขอคืนสิทธิ์ใช่ไหมคะเพื่อที่จะเอาหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยไปอุทธรณ์หลายคนก็บอกว่าโอ้โหถ้าเทียบกับค่าใช้จ่ายบางคนก็ถอดใจแต่ว่าบางคนเนี่ยก็อยากจะแก้ไขข้อมูลแล้วก็อยากจะอุทธรณ์แล้วก็อยากจะได้สิทธิ์คืนจริงๆนะคะอย่างวันนี้เองเนี่ยเพราะอย่างที่บอกไปว่าวันนี้เนี่ยมีคนร่วมแถลงเนี่ยค่อนข้างที่จะหลายฝ่ายนะคะอย่างทางอธิบดีกรมการปกครองนะคะคุณนฤชาโคสาสิวิไลเนี่ยท่านก็พูดถึงเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนหลังจากนี้เหมือนกันนะคะเห็นว่า

0: กระทรวงมหาดไทยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะตั้งเป็น one stop service ค่ะศูนย์บริการสำหรับประชาชนที่จะดำเนินการเรื่องสวัสดิการให้ที่อำเภอนะคะซึ่งสามารถดำเนินการได้ทั้งผู้ที่ได้รับสิทธิ์และก็จะลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์เพิ่มเติมที่ทางรัฐบาลมอบให้ด้วยแล้วก็ผู้ที่ยังไม่ผ่านการพิจารณาสามารถไปแจ้งทบทวนสิทธิ์ได้ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งและเจ้าหน้าที่อำเภอเนี่ยจะลงพื้นที่ไปหาประชาชนด้วยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของอำเภอเจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านไปรับเรื่องราวต่างๆถึงในพื้นที่เลยนะคะก็ยืนยันว่าสำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาแจ้งยืนยันทบทวนสิทธิ์ที่อำเภอเนี่ยให้คอยฟังประกาศจากทางราชการนะคะเดี๋ยวราชการทุกอำเภอจะวางแผนออกไปพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นหน่วยงานที่ต้องดูแลนักศึกษาหน่วยงานคมนาคมโดยเฉพาะขนส่งจังหวัดธนาคารต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เดี๋ยวเขาจะมีการนัดหมายวางแผนแล้วก็แจ้งแผนงานต่างๆว่าจะเข้าถึงพื้นที่ในวันไหนเวลาไหนติดต่อข่าวสารได้จากอำเภอนะคะก็จะใช้การประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวแล้วก็เสียงตามสายของกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยก็พยายามจะประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านเนี่ยรับทราบข้อมูลข่าวสารนะคะ
1: อัน
0: นี้ก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพราะว่าหลายคนก็บ่นกันเยอะจะไปยังไง
1: แล้วก็ทางด้านคุณสิริพงษ์บอกว่าคือเรียนตามตรงว่าวิถีชีวิตคนเมืองกับคนที่อยู่ชนบทมันแตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นการเสนอปรับบางทีอาจจะต้องดูในความแตกต่างให้เข้ากับบริบทของพี่น้องประชาชนเหล่านั้นส่วนเกณฑ์อายุรถก็คิดว่ามันก็มีค่าเสื่อมอะไรต่างๆเนี่ยนะก็คงจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเนาะก็อาจจะขึ้นอยู่กับสภาพอะไรต่างๆซึ่งอาจจะต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกด้วยเพื่อที่จะได้มีการแม้เหมือนตัดเกรดเลยจะใช้มีความรู้สึกมาตัดเกรดสำหรับคนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิม13ล้านคนเศษเนี่ยนะรัฐบาลตัดคนเก่าไปได้6ล้านคนนะได้คนใหม่มา2ล้านคนเพราะนั้นก็จะเหลือ9ล้าน5พอถูกด่าก็เริ่มคืนสิทธิ์อะไรต่างๆบางคนก็ถึงกับขั้นบอกว่าคืนให้หมดเลยคืนไปเถอะอะไรประมาณนี้ก็จะได้13ล้านเท่าเดิมอะไรแบบนี้นะก็ไม่งั้นก็อารมณ์วงอารมณ์เวงอะไรต่างๆกลัวถูกด่าเอาเลยแบบตัดอะไรแบบนี้แล้วเติมเข้าไปเลยสรุปแล้วเนี่ยไม่ถูกเรื่องเลยคิดว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นคือจริงๆรัฐบาลต้องทำต้องทำอยู่แล้วแต่ว่าทำให้มันนิ่มนวลแล้วก็ให้มันถูกต้องคนยอมรับได้ก็จะทำให้ไม่เกิดประเด็นดราม่าน้ำตานองหน้ากันออกสื่อเต้นไปหมดนะคะแล้วก็ทำให้คนมีความรู้สึกว่าเหมือนมันถูกรังแกอะไรแบบนี้แต่จริงๆไม่ใช่นะคะก็ถือว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่เป็นบทเรียนของภาครัฐก็แล้วกันเพราะว่าเวลาตอนคิดเนี่ยในเชิงทฤษฎีมันได้ก็เหมือนตอนครั้งที่แล้วอ
0: ะ
1: ที่ตัดคนที่ใช้สิทธิ์ของการลดหย่อนพ่อแม่นะมันต้องดูหลายๆมุมนะคะเราก็ดูผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็ดูนะว่าจะทำยังไงได้บ้างดิฉันเองเนี่ยก็ลุ้นแหละว่าจะสามารถลดลงได้กี่มากน้อยนะ
0: แต่ว่าขออัปเดตอีกนิดนึงรัฐบาลเขาเดี๋ยวเขาจะขยายด้วยนะคะขยายระยะเวลาในการยื่นขอทบทวนสิทธิ์เนี่ยจากเดิมแค่31กรกฎาคมนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยแถลงใหม่แล้วนะคะคุณผู้ฟังคะจะสามารถที่จะอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์เนี่ยขยายออกไปจนถึงวันที่20กันยายนเลยนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้มีเรื่องของเวลาในการเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆได้อย่างครบถ้วนด้วยค่ะอันนี้คุณพลพีสวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็ฝากเน้นย้ำมาสำหรับประเด็นนี้นะคะ20กันยายนนะคะขยายออกไป
1: ล่าสุดนั้นเห็นคุณสิริพงษ์บอกว่านอกจากออกมาขอโทษเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: ก็บอกว่าเปิดช่องอุทธรมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน15ปีรถยนต์ไม่เกิน20ปีนะไม่ถูกตัดสิทธิ์นะคะให้หรือเกินหรือไม่เกินเขาบอกเกิน
0: ขอที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปี
1: ต้องเกิน20ปีกับมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน15ปีไม่ถูกตัดสิทธิ์นะ
0: ค่ะ
1: เราฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง

ทันข่าวทันกฎหมายกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเสนอทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการใหม่ปมรถยนต์และรถจักรยานยนต์นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวขออภัยประชาชนที่ได้รับความไม่สะดวกจากหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมยอมรับว่าหลังเปิดให้ลงทะเบียนพบข้อจำกัดหลายประการโดยเฉพาะปัญหาการถือครองรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงจึงเสนอให้ทบทวนหลักเกณฑ์โดยไม่นำรถยนต์อายุเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีมาคิดคุณสมบัติรวมถึงผ่อนปรนผู้ถือครองรถจักรยานยนต์ไม่เกิน300ซีซีจำนวน2คันที่ยังผ่อนชำระอยู่พร้อมเปิดทางให้ผู้ที่รถสูญหายรถชำรุดรถขายโอนลอยหรือถูกสวมสิทธิ์สามารถแจ้งกรมการขนส่งทางบกเพื่อออกเอกสารประกอบการอุทธรณ์ได้โดยจะเสนอหลักเกณฑ์ใหม่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนอกจากนี้ยังยืนยันว่ากลุ่มนักเรียนนักศึกษานอกระบบที่มีฐานะยากจนจะไม่ถูกตัดสิทธิ์เพียงเพราะสถานะการเป็นนักศึกษาแต่กระทรวงการคลังจะพิจารณาคุณสมบัติด้านอื่นประกอบด้วยแห่ตรวจสอบชื่อครอบครองรถแน่นขนส่งอยุธยาหลังตรวจสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่านที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบมีประชาชนเดินทางมาติดต่อขอตรวจสอบข้อมูลการครอบครองรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นจำนวนมากส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุหลังจากตรวจสอบสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วพบว่าไม่ได้สิทธิ์เนื่องจากระบบระบุว่ายังมีชื่อเป็นผู้ครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิ์จากการสอบถามประชาชนพบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากกรณีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ไม่ได้ใช้งานมานานและไม่ได้ต่อทะเบียนแต่ยังมีชื่อเป็นผู้ครอบครองในฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกบางรายขายรถไปแล้วโดยใช้วิธีโอนลอยแต่ผู้ซื้อยังไม่ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ทำให้ชื่อผู้ขายยังปรากฏในชื่อของเจ้าของรถนอกจากนี้ยังมีกรณีผู้ผ่อนชำระรถไม่ไหวจนถูกบริษัทไฟแนนซ์ยึดรถคืนแต่ข้อมูลในระบบยังเป็นชื่อผู้ครอบครองเช่นเดิมนายปริญญาหัสดินทร ณ อยุธยานายปริญญาหัสดินณ อยุธยาขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดเผยว่าวันนี้มีประชาชนเดินทางมาติดต่อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกรับเรื่องและให้คำแนะนำอย่างเต็มที่ตำรวจห้วยขวางควบคุมตัวเจ้าของผับลับย่านห้วยขวางฝากขังต่อคัดค้านการประกันตัวพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางคุมตัวนายสมชายเจ้าของผับลับย่านห้วยขวางที่ตำรวจบุกทลายเมื่อสายวันเสาร์ที่ผ่านมาไปขออำนาจศาลพาสีไปขออำนาจศาลฝากขังเป็นเวลา12วันซึ่งเหตุผลที่ศาลฝากขังต่อศาลภาษีอากรกลางเนื่องจากผู้ต้องหามีความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าสำหรับนายสมชายเจ้าของร้านชาวไทยใหญ่ถูกฝากขังหลายข้อหาหนักทั้งข้อหามียาเสพติดโคเคนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท2เคตามีนโดยไม่ได้รับอนุญาตมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท1เม็ดแอมเฟตามีนไอและยาอีโดยไม่ได้รับอนุญาตช่วยซ่อนเร้นซื้อรับไว้หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งของที่ต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักรบุหรี่ไฟฟ้าโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นของต้องห้ามตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตและฝ่าฝืนเงื่อนไขการเปิดปิดสถานบริการตามใบอนุญาตส่วนนายพัฒนาอดีตเจ้าขออภัยค่ะส่วนนายพัฒนาอดีตพนักงานร้านฝากขังข้อหา

0: มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท2เคตามีนโดยไม่ได้รับอนุญาตและความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าจากการสอบปากคำเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งสองรายให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาเนื่องจากจำนนต่อพยานหลักฐานทางนี้พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวส่วนผู้ต้องหาอีก9คนที่ตรวจพบสารเสพติดในร่างกายพนักงานสอบสวนส่งบำบัดรักษายาเสพติดโดยความสมัครใจ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสุริยะย้ำให้ความสำคัญแก้ปัญหาปลาหมอคางดำใช้งานวิจัยแนวทางรับมือระยะยาวนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำเป็นภารกิจสำคัญที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญโดยเดินหน้าบูรณาการการทำงานร่วมกันกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรทางนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดมาตรการดำเนินการสำคัญ3ด้านได้แก่ควบคุมและกำจัดประชากรปลาหมอคางดำเพื่อลดการแพร่ระบาดและผลกระทบต่อสัตว์น้ำพื้นถิ่นและระบบนิเวศฟื้นฟูระบบนิเวศและเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบควบคู่กับการติดตามและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจเช่นการแปรรูปเป็นอาหารสัตว์และปลาปนเพื่อลดปริมาณปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติและเพิ่มมูลค่าในการใช้ประโยชน์นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังประสานความร่วมมือกับกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและงานวิจัยมาสนับสนุนการบริหารจัดการปัญหาปลาหมอคางดำและสัตว์น้ำต่างถิ่นรวมถึงใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดมาตรการควบคุมป้องกันและฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างเป็นระบบไฟไหม้ศูนย์สินค้าในอินชอนยืดเยื้อเกือบ60ชั่วโมงไฟไหม้ที่ศูนย์สินค้าของบริษัทคูปังยักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซในเมืองอินชอนของเกาหลีใต้ยืดเยื้อมาเกือบ60ชั่วโมงแล้วหลังจากที่ไฟปะทุขึ้นมาตั้งแต่เช้าวันเสาร์ทำให้ตัวอาคารเสียงพังลงมาจึงต้องมีการอพยพผู้คนออกจากอาคารบริษัทและโรงงานที่อยู่ใกล้เคียงโชคดีไม่มีใครได้รับอันตรายใดๆขณะที่วันนี้เจ้าหน้าที่ยังคงระดมรถดับเพลิงหลายสิบคันเข้าไปดับไฟโดยยังไม่มีการยืนยันสาเหตุของเพลิงไหม้ที่เกิดจากต้นเพลิงที่ชั้น6แล้วจึงลุกลามไปยังชั้นอื่นๆที่เต็มไปด้วยสิ่งของและสินค้าที่ติดไฟง่ายทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่าย กับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเรา

0: ือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
0: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net ทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาส์ข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ดเล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นทาง MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
2: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋คะ
3: ค่ะ
2: ก็มีข่าวหลายประเด็นที่ยังคงต้องติดตามที่มันมีความคืบหน้าไม่ว่าจะเป็นคดีเรื่องของการกงสอบท้องถิ่นแล้วก็เรื่องของไฟไหม้ที่ทางกรุงเทพมหานครปรากฏว่ามีการเรียกว่าเปิดลุยการตรวจสอบในสถานบริการร้านอาหารที่ใกล้เคียงหรือว่าเข้าข่ายสถานบันเทิงแบบนี้นะคะแล้วก็บางแห่งก็ปิดให้ไปปรับปรุงแล้วก็มีข่าวการเตรียมปรับโซนนิ่งแล้วก็เตรียมเปิดปิดเพิ่มอีกแห่งนึงนะอันนี้ก็อยู่ที่การตรวจสอบโดยสำคัญเนี่ยก็คือระยะหลังที่มีการตรวจสอบส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของระบบไฟสำรอง
3: ค่ะ
2: นะแล้วก็ทางมีไฟเข้าออกว่ามันมีความสัมพันธ์กับพื้นที่หรือเปล่าปลอดภัยไหมซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญที่เวลาเกิดเหตุอะไรต่างๆเนี่ยนะมันจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้แล้วก็ในส่วนของประชาชนที่เข้าไปใช้บริการก็อาจจะมีโอกาสที่จะหลบหนีออกมาจากจุดที่เป็นเหตุเพลิงไหม้ได้นะคะกทมตอนนี้งานเข้าหลายเรื่องมีการยกเครื่องสอบข้าราชการใหม่ด้วยนะแล้วก็เลิกจ้างมสว.ด้วยน่าจะอยู่ในประเด็นที่คือเป็นช่วงที่มีการตรวจสอบการกงสอบท้องถิ่นซึ่งมสว.รับจ้างอยู่ด้วยก็อาจจะทำให้เป็นส่วนหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวโดยเฉพาะในเรื่องการสอบในครั้งนี้อันนี้ก็น่าสังเกตเหมือนกันนะน่าสนใจ
3: ค่ะ
2: ว่ามันทำได้ขนาดไหนยังไงนะดิฉันไม่แน่ใจนะว่าเขาใช้เกณฑ์อะไรยังไงเป็นพิเศษไหมนะแล้วก็มีหลายประเด็นนะอย่างเรื่องของการทุจริตเครื่องออกกำลังกายอันนี้ก็เป็นข่าวมาตั้งแต่ตอนผู้ว่าเก่า
3: ค่ะ
2: เลือกตั้งมาเป็นผู้ว่าใหม
3: ่
2: นะซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นแต่ที่ฉันสนใจเรื่องของการยกเครื่องสอบข้าราชการใหม่แสดงว่าเขาต้องมีข้อสงสัยหรือประเด็นอะไรที่น่าสนใจคืออันนี้เนี่ยก็ต้องฟังข่าวของรองผู้ว่าอาจารย์ทวิดากมล

0: เวชอ่ะนะเพราะว่าเขาบอกว่ามีการยกระดับความโปร่งใสในการจัดสอบบรรจุข้าราชการของกทมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนข้าราชการท้องถิ่นจริงๆของกทมก็เป็นท้องถิ่นแบบพิเศษเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็คือมีการมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครเรียกตัวย่อว่ากไก่กไก่กกนะแล้วก็สำนักงานการเจ้าหน้าที่หรือว่ากสกจเป็นหน่วยงาน

0: คือจริงๆแล้วในการจัดสอบรอบต่อไปเนี่ยข้าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยนะเขามีกำหนดจัดในวันที่17-18 กรกฎาคมวันนี้วันที่เท่าไหร่ละผ่านไปแล้วนี่ป่ะผ่านไปยัง
1: วันนี้วันนี้20ค่ะ
0: ใช่ไหมนี่20ละก็กทม.มีการประกาศเลื่อนสอบไปช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็มีการแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบตั้งแต่เมื่อวันที่13ว่าขอเลื่อนสอบออกไปเป็นช่วงกลางเดือนกันยายนเพื่อทบทวนระบบการทดสอบใหม่หรือว่าการจัดสอบใหม่รวมถึงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนคือก่อนหน้านี้นะคะผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการจัดสอบก็คือมหาวิทยาลัยเซนต์คลีวิโรดหรือมสว.แต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยกทม.เห็นว่าควรทบทวนกระบวนการจัดสอบใหม่จึงได้มีการหารือกับอธิการบดีของมสว.เพื่อขอยกเลิกสัญญาจ้างการดำเนินการจัดสอบซึ่งทำมหาวิทยาลัยก็เข้าใจแล้วไม่ขัดข้องอะไรนะคะเพราะว่าก็คงจะปวดหัวอยู่กับเรื่องสอบท้องถิ่นนั้นด้วยก็คาดว่า15 สิงหาคมจะมีความชัดเจนเรื่องการจัดสอบแล้วก็เปิดสิทธิ์คืนเงินค่าสมัครนะจริงๆเนี่ยถ้าดิฉันสมัครสอบนะให้คืนตังค์เปิดสิทธิ์เลยดิฉันไม่ค่อยอยากนั่นนะน่าจะโอนไปหรือว่าให้มันได้สอบต่อเลยอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่ยังไงก็ตามก็คาดว่า15สิงหาจะมีความชัดเจนเรื่องกระบวนการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดสอบแล้วก็ปลายสิงหาจะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแล้วก็สถานที่สอบด้วยของกทม.เนี่ยนะปีหนึ่งก็จะมีสมัครเนี่ยหลายพันนะเป็นหลักพันไม่ถึงหมื่นครั้งที่ผ่านมาประมาณ 7,000 แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกไม่เข้าสอบสละสิทธิ์หรือขอขึ้นไปสมัครอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรน่าจะน้อยลงนะคะรองทวิดาบอกว่าจันทวิดาบอกว่าความคืบหน้าการตรวจสอบโครงการจัดซื้อเครื่องกำลังกายก็ยังมีโครงการอีกประมาณ17 โครงการล่าสุดนี่ก็ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในโครงการทั้ง17 โครงการแล้วนะคะแล้วก็มีการตีกรอบกำหนดกรอบให้คณะกรรมการต้องสรุปผลสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายในประมาณ30 วันก็คาดว่าจะไม่เกิน15 สิงหาคมเหมือนกันนะวันที่23ที่จะถึงเนี่ยนะก็จะมีการนัดประชุมทบทวนกระบวนการกำหนดราคากลางอีกครั้งหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ก็เชื่อว่าจะมีการเร่งรัดทุกขั้นตอนเพื่อให้มีผลสรุปให้ชัดเจนนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่พอพาดมาถึงเรื่องของมสว.ก็อยากจะโยงไปถึงเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นมสว.เขาก็มีประเด็นอันนี้เหมือนกันนะบอกว่าเจอความผิดปกติหนึ่งคนอาจจะต้องมีการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงอันนี้โยงไปที่การสอบท้องถิ่นนะเพราะมสว.ก็เป็นผู้ที่ได้รับการมอบหมายหรือว่าประมูลได้ใช่ไหมเขาบอกว่าก็มีการตรวจสอบพบความผิดปกติ1 คนด้วยเหมือนกันก็มีการคาดว่าจะอยู่ในขั้นของการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงด้วยนะคือมสว.เนี่ยในช่วงครั้งแรกที่มีการออกแถลงการหลังมีเหตุนี้นะคุณแก่ก็มีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วส่งให้กับ DSI อย่างรวดเร็วให้เจ้าหน้าที่เลยมันก็จะพ้นภาระความรับผิดชอบในส่วนอื่นๆแล้วก็ประเด็นเรื่องดราม่าแล้วก็ข้อครหาอะไรต่างๆด้วยนะทีนี้ก็จะมีแถลงการเนี่ยมีแค่2 ฉบับนะคะเวลามีความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆครั้งนี้เป็นครั้งที่3ของทางมสว.เรื่องความคืบหน้าการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเข้าใจว่านี่ดร.กิจจะประชุมอยู่ในเรื่องเนี้ยมีความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ปรากฏข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าสอทอที่เราได้ยินตัวย่อบ่อยๆนะคุ้นมากช่วงนี้ เขาบอกว่าอย่างนี้ตามที่มหาวิทยาลัยศิริกรุณวิโรจน์มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการตรวจสอบกรณีที่ปรากฏข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการจัดสอบแข่งขันโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างถูกต้องครบถ้วนและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายนั้นบัดนี้คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงได้ดำเนินการแล้วเสร็จและได้รายงานผลการดำเนินการต่อมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วผลปรากฏว่ามีพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงในเบื้องต้น

0: ที่มีมูลเพียงพอในการดำเนินการทางวินัยกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเซนต์คลิมิโรธ1รายมหาวิทยาลัยจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเพื่อดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอนต่อไปทั้งนี้การตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเป็นกระบวนการตามกฎหมายที่มีขึ้นเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดและเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้มีการใช้สิทธิ์ในการชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานเต็มที่ดังนั้นการดำเนินการในขั้นนี้ยังไม่ถือว่าบุคคลดังกล่าวกระทำผิดทางวินัยจนกว่าคณะกรรมการสอบสวนจะดำเนินการแล้วเสร็จและมหาวิทยาลัยมีคำสั่งตามกฎหมายนะครับมหาวิทยาลัยตระหนักดีว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยจึงได้เร่งรัดการตรวจสอบข้อเท็จจริงตั้งแต่เริ่มต้นและดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปด้วยความรอบคอบและเป็นธรรมพร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบตามกฎหมายมหาวิทยาลัยเซนต์คลิมิโรธจะไม่เพิกเฉยต่อพฤติกรรมที่กระทบต่อความซื่อสัตย์สุจริตไม่ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ใดหากผลการสอบสวนพบว่ามีการกระทำผิดมหาวิทยาลัยจะดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นโดย คำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญนี่คือความในแถลงการ
1: ค่ะอันนี้เป็นในส่วนของมสว.เนาะแต่ว่าในส่วนอื่นๆนะคะเห็นว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องรอดูด้วยนะคะเพราะว่าทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอะค่ะเขาจะมีการนัดประชุมพนักงานสอบสวนในวันนี้เนี่ยก็คือช่วงประมาณสัก11นาฬิกาที่ผ่านมาก
0: ็
1: จะมีเรื่องของการทบทวนข้อกฎหมายพยานหลักฐานแล้วก็วางแนวทางเรื่องของการดำเนินคดีโกงสอบท้องถิ่นให้รัฐกลุ่มด้วยนะคะเพื่อที่จะสรุปสำนวนส่งให้ปปช.ด้วยโดยแหล่งข่าวเนี่ยก็บอกว่าจะมีเจ้าหน้าที่รัฐมากกว่า10คนเลยนะคะซ
0: ึ่
1: งอาจจะเป็นกลุ่มที่ถูกตรวจค้นระหว่างปฏิบัติการร่วมกับปปช.กองบังคับการปปป.เนี่ยค่ะที่ในบริษัทที่จังหวัดนนทบุรีอันนี้เนี่ยก็จะเข้าพบพนักงานสอบสวนด้วยนะคะแล้วก็มีการสอบปากคำให้ความร่วมมือเห็นว่าทางตำรวจบอกว่าให้ความร่วมมือในการสอบสวนเป็นอย่างดีขณะเดียวกันนะคะบอกว่าจะมีการสอบปากคำแล้วคนที่มีการได้สอบปากคำเนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องในขบวนการเนี่ยมีการซักทอดด้วยนะว
0: ่
1: ามีบิ๊กเบิ้มซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังรับราชการอยู่และยังเป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังขบวนการในการโกงสอบด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยตำรวจกำลังตรวจสอบข้อกฎหมายตรวจสอบคำให้การรวบรวมพยานหลักฐานนะคะทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่อาจจะมีการเสนอศาลออกหมายจับต่อไปด้วยนะคะส่วนประเด็นที่มีการเพิกถอน 5,924 คนตรงนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่นะคะบอกว่าจำนวน 5,924 คนเนี่ยอันนี้มีความผิดชัดเจนเพราะว่ามีคะแนนผิดปกตินะคะกระทรวงมหาดไทยเขาก็มีคำสั่งในการเพิกถอนอย่างเป็นทางการเดี๋ยวทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติอะค่ะก็จะมีการเสนอให้มีการตั้งพนักงานสอบสวนส่งเรื่องไปยังตำรวจในแต่ละจังหวัดด้วยเพราะว่า 5,924 คนเนี่ยมันกระจายอยู่หลายจังหวัดมากนะคะก
0: ็
1: จะต้องไปดำเนินการสอบสวนตามภูมิลำเนาของผู้ที่ถูกเพิกถอนคดีมันก็จะขยายจากส่วนกลางไปสู่ในการสอบสวนทุกพื้นที่ทั่วประเทศเลยนะคะอย่างจังหวัดเชียงใหม่อันนี้เก๋ยกตัวอย่างนะ
0: ค่ะ
1: อย่างนายกเทศมนตรีตำบลป่าแดดคุณรุ่งปีชาเนี่ยแล้วท่านก็เป็นประธานสันนิบาต
0: ชอบชื่อที่นี้มากเลย
1: ค่ะ
0: ไปล้อมาก
1: อ๋อค่ะแล้วก็ท่านก็เป็นประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะบอกว่าเนี่ยสนับสนุนเลยการที่จะดำเนินคดีนะคะแล้วก็เห็นว่าการดำเนินคดีเนี่ยไม่ควรดำเนินคดีเฉพาะผู้สอบต้องเอาผิดคนที่ไปแก้คะแนนด้วยที่สำคัญนะคะไม่อยากให้หยุดเฉพาะคนที่แก้คะแนนต
0: ้
1: องเป็นในหน้าด้วยคนที่เรียกรับผลประโยชน์ด้วยเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยมีการเรียกเงินเป็นหลักแสนบาทต่อรายเลยนะคะแล้วก็ยังบอกว่าจากข้อมูลเบื้องต้นนะคะมีคนเกี่ยวข้องอ่ะเป็นนับร้อยคน
0: oh.
1: แต่ดำเนินคดีและเปิดเผยต่อสาธารณชนเนี่ย ตอนนี้มีเพียงแค่5คนเท่านั้น ก็เลยเห็นว่ามันน้อยกว่าความเป็นจริงมาก
0: oh.
1: ทั้งๆที่มูลค่าความเสียหายอ่ะ มันเป็นหมื่นๆล้านมันจะต้องมีขบวนการที่มากกว่านี้ทำไมมันมี5คน
0: มันจะเก่งอะไรขนาดนี้
1: ใช่ค่ะ
0: เท่าไหร่นะ15คนใช่ไหม
1: อันนี้บอกว่าเปิดเผยมามีแค่5คนใช่ไหมคะ5
0: คนซึ่งโหคิดดูว่ามันโหเงินก้อนเป็นหมื่นล้าน
1: ตอนนี้คนก็ถามว่าเงินตรงนี้มันไปอยู่ตรงไหน
0: แต่ความ

0: จริงนะเจ้าหน้าที่เขาบอกไม่หมดหรอกเพราะว่า
1: ต้องปิดบ้าน
0: ในเวลาที่เขาขยายผล
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เพียงแต่เรามีความรู้สึกพออ่านแล้ว
1: ทำไมถึงมีแค่5คนใช่ไหมคะหลายคนก็ตั้งคำถามแบบนี้เหมือนกันแล้วก็ทางคุณรุ่งปีชาเนี่ยยังบอกด้วยบอกว่าอย่างในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยบรรจุไปแล้วหลายร้อยคนเลยนะพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยคือบรรจุไป3รอบแล้วค่ะ
0: ใช่ใช
1: ่แล้วก็เป็นร้อยตำแหน่งค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยพอมีการเพิกถอนเนี่ยมีคำถามเหมือนกันว่ามันจะมีผลกระทบในเรื่องของการเพิกถอนในระยะต่อไปหรือเปล่า
0: แน่นอนไม่ต้องถามไม่ต้องสงสัยมันแน่นอนอยู่แล้ว
1: อันนี้คือเชียงใหม่นะเกียร์ขอยกตัวอย่างอย่างที่กระบี่นี่ก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวเตรียมจะดำเนินการเพิกถอนล็อตใหญ่เลยนะคะ มีรายงานว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกระบี่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะเพิกถอนผู้ที่ได้รับการบรรจุ หลังได้รับรายชื่อจากส่วนกลางมา แล้วเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าจะมีคนถูกเพิกถอนในส่วนของจังหวัดกระบี่นะคะ 122 คนนะคะเพราะว่าสัดส่วนความผิดปกติในจังหวัดกระบี่เนี่ยโอ้โหปลายปี68เนี่ยมีการบรรจุ151อัตราแต่คนที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริตนะคะคุณผู้ฟัง122คน
0: ไม่ธรรมดา
1: โอ้โหสัดส่วนเป็นไงคะ
0: ไม่ธรรมดา
1: ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะโอ้โหเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวรอดูนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าในจังหวัดกระบี่เองเนี่ยเขายังมีการตั้งข้อสังเกตด้วยนะแหล่งข่าวเนี่ยเขาบอกว่าก่อนสอบเนี่ยเหมือนกับมีนายหน้าอย่างน้อย5สายเลยนะทำหน้าที่หาผู้สมัครประกอบไปด้วยนักการเมืองท้องถิ่นข้าราชการครูเสนอช่วยให้สอบผ่านแลกกับเงิน 300,000 ถึง 500,000 บาทเนี่ยค่ะ
0: คือเขาบอกนะงบประมาณสำคัญเนี่ยในบ้านเราขณะเนี้ยก็จะมีงบของงบประมาณเนี่ยก็คือต้องจ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าที่หลักๆ4กลุ่มเช่นครูทหารตำรวจอะไรต่างๆคือคนที่อยู่ในเครื่องแบบเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่มีอัตราของบุคลากรเนี่ยมากโดยเฉพาะที่เป็นแชมป์เลยก็ข้าราชการครูนะครับซึ่งมันกระจายไปทั่วทุกภาคของประเทศแล้วแต่ละจังหวัดก็มีเยอะนะครับอันนี้น่าสนใจคือบางคนก็ให้ความเห็นว่าอาจมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่าในช่วงหลายปีหลังที่การเลือกตั้งโดยเฉพาะในภาคยกตัวอย่างเช่นอย่างภาคใต้อย่างเงี้ยที่คะแนนเสียงบางทีกระจัดกระจายหรือว่ามักจะมีข่าวลืออยู่เสมอเลยว่ามีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะซึ่งอันนี้ก็เป็นข่าวลืออยู่แล้วแหละแต่ว่าบางท่านก็มีการโยงไปถึงเรื่องของการโกงสอบราชการท้องถิ่นโดยมีบางท่านก็ให้ความเห็นว่ามันอาจจะมีความเกี่ยวพันกันเนื่องจากว่าราชการที่มีการจ่ายสตางค์เพื่อให้ได้ตำแหน่งมามันก็จะเหมือนมีชนักอยู่อะนึกออกไห
1: ม
0: เสร็จแล้วเนี่ยในช่วงหากมีการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นหรือว่าระดับชาติเองเนี่ยบุคคลที่เคยใช้สตางค์ซื้อตำแหน่งเข้าไปมักจะเป็นกลุ่มที่มีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าก่อเรื่องได้อีก
1: อ
0: าจจะไม่ใช่เป็นลักษณะการก่อเรื่องนะด
1: ิ
0: ฉันก็เป็นลักษณะที่เรื่องของมีความไม่โปร่งใสในเรื่องของการเลือกตั้งได้มากกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องจากประวัติเองเนี่ยมันก็จะต้องอยู่ในกลุ่มของคนที่มีอำนาจเหนือกว่านึกออกไหมว่าเอ๊ะกลุ่มเนี้ยเนี่ยเป็นกลุ่มของเราที่เคยจ่ายตังค์เพราะนั้นเวลาที่มันมีอะไรที่มันเป็นเรื่องของงบประมาณหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นที่มีผลประโยชน์อะไรมากๆเนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้มันก็อยู่เป็นกลุ่มที่เป็นคนที่อยู่ในกำมือของคนที่อยู่เหนือกว่าหรือว่ากลุ่มคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีตัวการทั้งหลายแหละ นะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดสอบทุจริตนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะไปพาดพิงถึงผลของการเลือกตั้งในครั้งหลังๆซึ่งจะไม่เหมือนเดิมคือสมัยก่อนบางท่านก็บอกว่าในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดเนี่ยหรือว่าทางภูมิภาคเลยนะบางภูมิภาคเนี่ยเขาขึ้นอยู่กับเรื่องของความชื่นชอบเป็นส่วนตัวไม่มีทางซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือว่าเอาตังค์ไปซื้อเขาได้แต่ในปัจจุบันเนี่ยจะมีข่าวลือต่างๆที่ทำให้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะมันในแต่ละจังหวัดที่เคยบอกว่าไม่น่าจะมี ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงมันอาจจะเริ่มเปลี่ยนแปลงเพราะว่า

0: มันเป็นเพราะว่ามันมีข้าราชการในท้องถิ่นบางคนอาจจะโยงเกี่ยวกับเรื่องของการโกงสอบทุจริตมาก่อนแล้วมันก็เลยทำให้เหมือนกับเป็นเส้นสายอะเส้นสายเนื้อร้ายทั้งหลายที่ไปฝังอยู่ตามท้องถิ่นต่าง
1: ๆ
0: เวลามีการเลือกตั้งมีการไม่ว่าจะเลือกตั้งพื้นท้องถิ่นหรือว่าระดับชาตินะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณอะไรต่างๆหรือว่าการประมูลอะไรต่างๆเนี่ยคนกลุ่มเหล่านี้อาจจะมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องก็เลยทำให้มันเกิดความไม่โปร่งใส
1: ค่ะ
0: เป็นไปได
1: ้
0: เขาว่ากันอย่างนั้น
1: ค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะเพราะว่าตอนนี้ประชาชนก็จับตามองแหละเพราะว่าไม่อยากให้หยุดอยู่แค่ที่มีการเปิดเผยออกมาต่อสาธารณะเพียงแค่5คนเพราะว่ายังเห็นว่ามันก็น้อยกว่าความเป็นจริงจริงนะคะถ้าเทียบกับเรื่องของมูลค่าความเสียหายที่เขาบอกว่าถ้ามีการซื้อขายกันแก้คะแนนกันแล้วก็ใช้เงินเนี่ยต่อรายเนี่ย 300,000 ถึง 500,000 เนี่ยโอ้โหเงินมันก็เยอะมากเลยนะ
0: ก็เยอะอะ
1: ค่ะ
0: ไม่งั้นมันจะเป็นหมื่นล้านหรอ
1: ใช่
0: เขาบอกว่าทางด้านของพนักงานมีแรงกดดันเยอะ
1: ค่ะ
0: ขออภัยผู้บัญชาการสอบสวนกลางหรือว่าผบ.ชก.นะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยก็มีการแถลงถึงเรื่องของแนวทางการขับเคลื่อนคดีบอกว่าทางด้านสอบสวนกลางได้รับคำสั่งตรงจากนายกให้ดำเนินการสอบสวนอย่างเด็ดขาดมีการสั่งประสานร่วมกันกับหลายหน่วยเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางใช่ไหมสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.แล้วก็ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพื่อบูรณาการข้อมูลร่วมกันซึ่งในส่วนของกลุ่มผู้กระทำความผิดที่มีความชัดเจนซึ่งทางสอบสวนกลางเนี่ยก็มีข้อมูลอยู่แล้วแล้วก็กำลังสืบสวนสอบสวนอยู่จำนวนหนึ่งอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็ภาคกลางนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือคนที่มีพวกกลุ่มสอบคนที่มีรายชื่อเข้าสอบที่มีคะแนนผิดปกติสูงถึง 5,924 คนเนี่ยนะที่ก่อนหน้านี้ปลัดมหาไทยออกมาชี้แจงไปก่อนหน้านี้ก็บอกว่าตอนนี้ก็มีฐานข้อมูลเพิ่มเติมจากกรณีของการทำงานของคณะตรวจสอบแต่ว่าในขั้นตอนการปฏิบัติทางคดีอาญาเนี่ยยังต้องรอข้อมูลแล้วก็มาตรการทางปกครองจากกระทรวงมหาดไทยที่จะเพิกถอนสิทธิ์อย่างเป็นทางการซะก่อนแล้วก็แนวทางการดำเนินคดีอาญานั้นหลังถูกเพิกถอนสิทธิ์อาจจะมีบางส่วนที่มองว่าตัวเองเสียสิทธิ์แล้วก็เลือกที่จะคือขอให้เขากันเป็นพยานอ่
1: ะ
0: ก็คือขอเข้าให้การกับปปช.โดยตรงซึ่งถ้าเกิดรายใดเป็นประโยชน์ต่อคดีก็อาจจะโดนคือถูกกันไว้เป็นพยาน
1: พยาน
0: นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าบุคคลใดมีพยานหลักฐานมาตัวแน่นหนาว่าพฤติกรรมตั้งใจจ่ายตังค์อยู่แล้วสอบอะไรทุจริตอะไรแบบนี้ก็อาจจะถูกดำเนินคดีในฐานะผู้กล่าวหานะซึ่งแต่ละประเด็นเนี่ยมันมีความต่างแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีกระแสข่าวเรื่องของการจ่ายตังค์ขาลงอะเนาะ
1: ค่ะ
0: ก่อนหน้านี้ในช่วงวันศุกร์เนี่ยที่มีข่าวค่อนข้างแรงหนาหูเชียวว่าตอนนี้ขอซื้อคนที่ชักชื่อออกจากกลุ่มที่โดนต้องคดี
1: 5,924 คนขอให้ดึงชื่อออกได้ไห
0: ม
1: แล้วก็จ่ายอีกรอบนึง
0: เขาเรียกเล่นขาลงเหมือนหุ้นหุ้นขึ้นก็ได้หุ้นลงก็ได้อันนี้ก็คือพอเส้นทางกำลังจะแดงขึ้นมันค่อนมีคนเป็นจำนวนมากไงหลายกลุ่มก็เลยอาจจะยอมขอเป็นก็เรียกว่าเป็นขอเป็นพยานนะคะก็ไม่รู้แหละเดี๋ยวคงต้องติดตามกันต่อเพราะว่าช่วงนี้ข่าวลือเยอะ
1: ค่ะ
0: นะผู้สื่อข่าวก็กรองไปกรองมากรองกันอยู่นั่นแหละจนกว่าข้อมูลมันจะนิ่งนะเขาสอบสวนกลางนั้นก็เตรียมขยายผลผู้อยู่เบื้องหลังต่อไปนะแล้วพักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมา
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR

0: Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคุณเก๋นะ
5: ค่ะ
4: คือเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนเนี่ยที่พรรคประชาชนเนี่ยนะคะก็มีการจัดเสวนาเกี่ยวกับเรื่องของการร่างกฎหมาย anti slap นะคะก็คือมันอย่างนี้อันเนี้ยมันเป็นงานเสวนาชื่อว่าสิทธิ์ของเราอย่าให้ใครฟ้องปิดปากนะซึ่งมีสสกทมคุณชลทานซับเปอร์บิลเลอร์พรรคประชาชนแล้วก็คุณนุสรแก้ววิเชียนสสนนทบุรีพรรคประชาชนเหมือนกันก็มีการนำเสนอหลักการแก้ไขกฎหมายการฟ้องปิดปากหรือว่า strategic law speed against public participation หรือว่า slap ของทางพรรคประชาชนนะครับกฎหมายอันนี้เนี่ยนะเรียกเล่นๆชื่อเล่นๆ anti slap เนี่ยเขาบอกว่าก็คือกฎหมายการป้องกันการฟ้องคดีปิดปากก็คือกฎหมายที่ถูกออกแบบมาเพื่อคุ้มครองประชาชนนักกิจกรรมหรือสื่อมวลชนที่ใช้สิทธิ์แสดงความคิดเห็นหรือว่าเปิดโปงข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะจากการถูกฟ้องร้องหรือว่าการกลั่นแกล้งทางกฎหมายโดยผู้ที่มีอำนาจหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มทุนก็ได้นะคะกลไกสำคัญของกฎหมาย anti slap เนี่ยนะคะก็บอกว่าก็คือการตรวจสอบเจตนาการยุติคดีอย่างรวดเร็วการลงโทษผู้ฟ้องนะเป็นสำคัญการตรวจสอบเจตนานั้นสามารถจะศาลสามารถจะไต่สวนแล้วก็วินิจฉัยในทันทีได้ในชั้นเริ่มต้นนั่นแหละว่าคนฟ้องมีเจตนาสุจริตหรือเปล่าผิดเบือนข้อเท็จจริงหรือเปล่าหรือว่ากลั่นแกล้งอะไรต่างๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้การยุติคดีได้อย่างรวดเร็วถ้าศาลเห็นว่าเป็นคดีฟ้องปิดปากก็มีอำนาจสั่งยกฟ้องแล้วก็ห้ามนำคดีกลับมาฟ้องใหม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะลดภาระของผู้ที่ถูกฟ้องเพราะว่าจะมีความรู้สึกถูกกลั่นแกล้งไง
5: มัน
4: ต้องอยู่ในช่วงที่มีคดีความติดตัวอะไรเงี้ยการลงโทษก็อาจจะสั่งให้ผู้ฟ้องปิดปากชดใช้ค่าเสียหายแก่จำเลยแล้วก็อาจจะมีโทษฐานละเมิดอำนาจศาลด้วยกฎหมายนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าในบ้านเราในปัจจุบันจริงๆมันมีกลไกป้องกันการฟ้องปิดปากบางส่วนอยู่แล้วเช่นในมาตรา161/1อันนี้เป็นกฎหมายในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้วก็ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการฟ้องคดีปิดปากในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ซึ่งเน้นให้ความคุ้มครองเฉพาะผู้ที่เปิดโปงในคดีทุจริตนะก่อนหน้านี้มันมีอยู่แล้วแต่ว่าสถานการณ์ล่าสุดนั้นภาคประชาสังคมแล้วก็กลุ่มที่เคลื่อนไหวทางการเมืองพรรคการเมืองอะไรต่างๆเช่นพรรคประชาชนนี่แหละที่เขาเสนอนี่แหละก็กำลังอยู่ในระหว่างผลักดันร่างกฎหมายฉบับเต็มคืออยากให้ครอบคลุมการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในวงกว้างขึ้นรวมถึงการยกเลิกโทษจำคุกในความผิดฐานหมิ่นประมาทเพื่อไม่ถูกนำมาใช้เป็นอาวุธในการฟ้องปิดปากอันนี้ก็มีความเห็นหลากหลายมากน
5: ะ
4: ในเรื่องของความผิดฐานหมิ่นประมาทแล้วก็เรื่องมันมีหลายกฎหมายเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ให้เป็นคดีอาญาเนี่ยนะบางคนก็บอกว่าเออคนที่มันปากเก่งปากแจ๋วนะมันก็ใช้ปากเป็นอาวุธทำร้ายคนไปได้เรื่อยๆจนบางทีเสียผู้เสียคนกันไป
5: ค่ะ
4: นะแล้วก็มีตังค์นี่ก็จ่ายเอาดิใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดมีโทษทางอาญา

0: คนที่จะใส่ร้ายคนอื่นเนี่ยมันต้องคิดก่อนนะแล้วก็นอกจากคิดแล้วถ้าก่อเหตุแล้วเนี่ยอาจจะเข้าอยู่ในคุกมันต้องได้รับบทเรียนเพราะว่ามันไม่สามารถจะใช้เงินเนี่ยเป็นตัวตั้งได้อันนี้เป็นอีกความคิดเห็นหนึ่งในแนวทางหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่งั้นคนมีเงินก็มีโอกาสด่าชาวบ้านได
1: ้ค่ะ
0: ด่าแล้วก็จ่ายอ่ะคุณจะจ่ายกี่พันกี่หมื่นเขามีตังจ่ายอย่างที่ฉันกับคุณเก๋เงี้ยสมมติอายุไม่เท่ากันรวยไม่เท่ากันคุณเก๋รวยกว่านะสมมตินะอยากจะด่าเนี่ยก็ใส่ร้ายใส่ความอะไรอย่างเงี้ยต่างอย่างมากฟ้องก็เสียตังถ้ามีแค่ความผิดทางแพ่งแต่ถ้าเกิดว่ามันมีการคุ้มครองในทางอาญาเนี่ยก่อนจะทำอะไรมันต้องคิดก่อนหรือจะฟัดกันเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุผลอะไรต่างๆอันนี้ก็น่าสนใจแต่อย่างไรก็ตามในอีกด้านหนึ่งของประชาชนที่ต้องการสิทธิเสรีภาพโดยเฉพาะในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นจริงการแสดงความคิดเห็นมันไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าการใส่ร้ายใส่ความหรือว่าทำร้ายกันด้วยวิธีการในเชิงให้ข่าวหรือสื่อเนี่ยก็บางกลุ่มนี้จะมีความสามารถในการขยายกระจายสื่ โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่นะที่หรือคนรุ่นเก่าก็ตามที่มีความสามารถในเชิงเทคโนโลยีเนี่ยก็จะมีความได้เปรียบนะมันก็มีความคิดเห็นที่ยังแย้งกันอยู
1: ่ข่าวนี้ทำให้เก๋นึกถึงตอนที่ย้อนกลับไปประมาณสักเดือนพฤษภาคมอะค่ะที่ทางประธานศาลฎีกาคุณอดิศักดิ์ตันติวงศ์อะค่ะได้มีการลงนามเรื่องของคำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินคดีโดยไม่สุจริตในคดีอาญาพ.ศ.2569เหมือนกันนะคะคือเหมือนเป็นเรื่องของแนวทางใช่ไหมคะตอนนั้นเนี่ยในเรื่องของการตรวจสอบแล้วก็กลั่นกรองเรื่องของการใช้สิทธิ์ฟ้องคดีอาญาให้เป็นไปโดยสุจริตแล้วก็ป้องกันมิให้กระบวนการทางศาลเนี่ยถูกนำไปบิดเบือนหรือไปเป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งหรือจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนแล้วก็ลักษณะเนื้อหาสำคัญเนี่ยที่เหมือนกับมีคำแนะนำออกมาใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยเป้าหมายเข้าใจว่าน่าจะเป็นการป้องกันไม่ให้กระบวนการศาลเนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งแล้วก็ไปปิดกั้นเสรีภาพทางการแสดงความคิดเห็นด้วยแล้วก็มีแนวทางออกมาคือในการคัดกรองตั้งแต่ต้นถ้าหากเห็นว่าคดีมันเข้าข่ายฟ้องโดยไม่สุจริตจริงๆแล้วก็เหมือนกับท่านก็พยายามที่จะอธิบายลักษณะที่อาจจะเข้าข่ายเรื่องของคดีปิดปากด้วยอย่างเช่นฟ้องเพื่อข่มขู่คุกคาม สร้างภาระให้จำเลยบีบบังคับให้ทำหรือไม่ทำบางอย่างเพื่อประโยชน์ของผู้ฟ้องแล้วก็กล่าวอ้างข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงสำคัญแล้วก็บอกว่าฟ้องหลายคดีจากเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการเพิ่มภาระด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ไปเลือกฟ้องในศาลที่อาจจะอยู่ไกลโดยไม่มีเหตุจำเป็นแบบนี้ค่ะ
0: ในที่สัมมนาเนี่ยนะคะเขาก็มีการแสดงความคิดเห็นกันว่าที่มาของกฎหมายฉบับนี้เกิดจากปัญหาการฟ้องปิดปากหรือการกลั่นแกล้งประชาชนที่ออกมาเรียกร้องสิทธิ์และเสรีภาพของตนเองหรือเปิดเผยการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งปัญหาเกิดจากความขัดกันและการสร้างสมดุลของสิทธิ์เช่นสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและสิทธิในชื่อเสียงของบุคคลอื่นซึ่งประเทศไทยไม่สามารถสร้างสมดุลในการรักษาทั้งสองสิทธิ์ได้นะจึงเป็นโจทย์สำคัญว่าประเทศไทยจะรักษาสมดุลของสิทธิระหว่างสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกความคิดเห็นโดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงของรัฐความปลอดภัยสาธารณะแล้วก็ชื่อเสียงบุคคลได้อย่างไรจริงๆเนี่ยก็เป็นความเห็นหนึ่งอีกด้านคนหนึ่งก็บอกว่ามันสมดุลแล้วแต่ฝั่งอีกหนึ่งก็บอกว่าไม่ยังไม่สมดุลหรือยังไม่สมดุลนั่นแหละนะคะเขาบอกว่าแม้ไทยจะมีกฎหมายหมิ่นประมาทซึ่งเป็นเครื่องมือในการสร้างสมดุลของสิทธิ์ดังกล่าวแต่ว่ากฎหมายหมิ่นประมาทที่มีโทษทางอาญาขัดกับมาตรฐานของต่างประเทศอย่างชัดเจนแล้วก็มีการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกและความคิดเห็นภายใต้กรอบเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญซึ่งไม่ควรต้องมีใครติดคุกคืออันนี้คนที่จะด่าเขาเนี่ยก็คิดอย่างนึงนะไอ้คนที่ถูกด่าแล้วก็เป็นผู้เสียหายก็จะคิดคนละแบบนะอันนี้เราต้องเวทน้ำหนักเหมือนกันว่าคนที่อยากจะได้เสรีภาพทางปากพูดง่ายการแสดงความคิดเห็นหรือว่าการแสดงออกนะก็จะเห็นอย่างนึงแต่คนที่อาจจะตกเป็นเหยื่อหรือว่าอีกด้านนึงหรือเคยมีประสบการณ์แบบนี้ก็จะคิดคนละแบบ

0: ย่างไรก็ตามนะคะนอกจากนี้เขาบอกว่ายังมีเรื่องของสิทธิ์ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่มีข้อยุ่งยากเพราะต้องใช้เวลาและทรัพย์สินในการต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมโดยสิทธิ์ดังกล่าวนั้นถือเป็นเรื่องจำเป็นและถือเป็นโจทย์สำคัญของประเทศไทยเพราะปัจจุบันประเทศไทยยังสร้างสมดุลระหว่างสองสิทธิ์ดังกล่าวได้ไม่ดีนี่จึงเป็นเหตุผลให้ภาคประชาชนผลักดันการปฏิรูปกฎหมายต่อต้านการฟ้องปิดปากแอนตี้สแลปเนี่ยนะคะ
1: mm-hmm.
0: แล้วก็ประเด็นนี้เนี่ยค่ะคุณอนุสรณ์ แก้ววิเชียรส.ส.นนทบุรีพรรคประชาชนเนี่ยก็ให้ความเห็นว่ากฎหมายนี้ไม่ใช่คุ้มครองการกระทำความผิดแต่จะทำหน้าที่คุ้มครองการแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์สาธารณะซึ่งมีการร่างมาตั้งแต่สภาชุดที่26แล้วนะครับแต่ว่ารอให้กรมคุ้มครองสิทธิ์เราก็เสรีภาพยื่นกฎหมายฉบับนี้นะและเนื่องจากเป็นกฎหมายที่ออกมาจากคณะรัฐมนตรีก็คือครม.จะถูกนำมาพิจารณาก่อนนะครับจากท่าทีของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมดูแล้วยังไม่มีท่าทีที่จะยื่นกฎหมายฉบับนี้เพราะฉะนั้นพรรคประชาชนจึงยื่นกฎหมายเข้าสภาก่อนหากรัฐบาลเห็นความสำคัญก็ขอให้รีบเสนอร่างเข้าสู่สภาสำหรับร่างของพรรคประชาชนนี้ก็จะเป็นการสร้างสมดุลของสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแล้วก็ชื่อเสียงของบุคคลนะคะ
1: ค่ะเนี่ยค่ะคืออย่างประเด็นนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าอย่างเก๋ขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะคะอย่างประเด็นที่ทางประธานศาลฎีกาได้ลงนามเป็นคำแนะนำไว้อะค่ะคืออย่างคำแนะนำเนี่ยที่บอกว่าตามคำแนะนำดังกล่าวเนี่ยศาลสามารถใช้อำนาจตามประมวลกฎหมายนะคะ
0: ยกฟ้องได้เลยต้องตรวจฟ้องก็รู้แล้ว
1: คือใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามมาตรา 161/1
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้เนี่ยคือถ้าหากเห็นชัดว่าคดีฟ้องโดยไม่สุจริตเนี่ยศาลสามารถที่จะยกฟ้องได้ตั้งแต่ชั้นตรวจฟ้องเลยใช่ไหมคะ
0: เขาไม่ปล่อยให้มันหลุดเข้าไป
1: เนี่ยนี่คือคำแนะนำนะคะแล้วก็บอกว่าอย่างตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมมอบหมายให้เจ้าพนักงานศาลเนี่ยช่วยรวบรวมข้อเท็จจริงดำเนินการไต่สวนอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะลดภาระของผู้ถูกฟ้องด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าหากว่าจำเลยอ้างว่าเป็นคดีปิดปากเพื่อที่จะถ่วงเวลาคดีโดยไม่มีเหตุเนี่ยศาลก็สามารถที่จะยุติการพิจารณาประเด็นดังกล่าวได้ด้วยนะคะนี่เป็นคำแนะนำเนาะ
0: ก็โหยเขาพูดมาตั้งแต่ครั้งก่อนๆแหละ
1: ใช่ๆ
0: แต่ว่าก็คืออันนี้ก็เป็นสาระสำคัญของการวางแนวทางให้ศาลที่จะพิจารณาแล้วก็ตรวจสอบการใช้สิทธิ์ฟ้องคดีอาญาเพราะว่าปกตินั้นในคดีอาญาก็จะพึงทำด้วยความระมัดระวังอยู่แล้วเพราะว่ามันมีสิทธิเสรีภาพต่อเนื้อตัวร่างกายอ่ะโดนขังได้โดนจำคุกได้ใช่ไหมเพราะนั้นในกระบวนการเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นเป็นพิเศษอยู่แล้วนะอันนี้ก็เป็นประเด็นอีกทางหนึ่งของอีกแนวคิดหนึ่งนะอย่างไรก็ตามการดำเนินการฟ้องร้องที่อาจเข้าข่ายเป็นการดำเนินคดีโดยไม่สุจริตนะมันก็จะมีหลายอย่างนะถ้าเราพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือก่อกวนข่มขู่คุกคามสร้างความเดือดร้อนให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งโดยเกินสมควรนะการใช้การดำเนินคดีเพื่อกดดันในคู่ความเนี่ยกระทำการหรือละเว้นเพื่อประโยชน์อันมิชอบเนี่ยหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงอะไรต่างๆหรือปกปิดข้อเท็จจริงอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สามารถที่จะนำมาพิจารณานะคือศาลน่ะก็ยังมีคือมีคำแนะนำเรื่องของการกำหนดพฤติการที่พึงถือเป็นเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฟ้องคดีโดยไม่สุจริตหรือเปล่าก็จะมีการตรวจสอบอย่างรอบคอบนั่นแหละเช่นการยื่นฟ้องคดีในศาลที่อยู่ไกลจากภูมิลำเนาเช่นอยู่ใต้ไปฟ้องนู่นแม่สาย
1: ไปขึ้นเหนือ
0: สมัยก่อนมีสมัยก่อนมีการแกล้งกัน
1: ให้เสียเวลาให้ไปเสียค่าใช้จ่าย
0: มันก็ยุ่งยากลำบากสำหรับคนที่โดนฟ้องอะไรเงี้ยหรือฟ้องหลายๆคดีในเหตุการณ์เดียวใช่ไหมฮะแล้วก็สร้างภาระในการต่อสู้คดีนะคะอย่างนี้เป็นต้นโอ้ยเขาก็มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่เราก็ติดตามกันนะ
1: ค่ะ
0: เราก็ติดตาม
1: ก็น่าจะเป็นก้าวสำคัญเหมือนกันเนาะในแง่มุมของกฎหมายใช่ไหมคะ
0: ว่ามันจะมีความคืบหน้ายังไงหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ก็อยากจะย้อนมาม ันอันนี้ไม่ใช่คดีแต่เป็นข่าว
1: ค่ะ
0: เฮ้ยก็แจกคอควายกันอะ
1: อ๋อ
0: ดิฉันไม่รู้

0: นี่ฉันไม่ใช่วัยรุ่นเกินวัยแล้วเลยต้องถามยังวัยรุ่นอย่างคุณเก๋ให้เข้าใจกอกควายกันเข้าใจอะไรกันเนี่ย
1: เออดีฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ
0: แต่อันนี้
1: หรืออาจจะเข้าใจแต่ว่าพูดไม่ได
0: ้กลุ่มเดียวกันแต่ก็คือมันมีหลายประเด็นไงเออเราคุยกันเรื่องไอ้เนี่ยกฎหมายปิดปาก
1: ค่ะ
0: คือถ้าเวลาฟาดฟันกันแล้วก็มันแค่มีคดีในทางแพ่งนะมีตังค์ก็จ่ายได้อย่างเงี้ยเอ้ยมันอาจจะมีหลายๆประเด็นที่น่าสนใจนะหรือมีหลายๆข่าวที่แบบเหนือความคาดหมายเฮ้ยคดีนี้มันยังไงกันเขาด่ากันทำไมเนี่ยเดี๋ยวฉันน่ะสงสัยจังเลย
1: อันนี้หมายถึง AI passport ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่คดี Thailand AI passport ที่คุณภาวุฒิเนี่ยกับรู้สึกดร.กันดีนะอาจารย์กันดีก็ไปที่เขาไปดูที่เขามีการพรีเซนต์กัน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ปรากฏว่าข่าวของดร.กันดีเนี่ยไม่มีแต่ว่าเป็นข่าวของคุณภาวุฒิที่ไปออกความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นอันนี
1: ้คือตอนแรกเรื่องของ GHAI passport เนี่ยคือคุณภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อจากภาคประชาชนเนี่ย
0: ที่โดนคดี forex
1: ที่โดนคดี forex เนี่ยละค่ะแต่ว่าคือมีบางช่วงบางตอนน่ะเหมือนกับจะใช้คำว่ายังไงดีคืออาจจะเป็นการสื่อสารที่
0: ให้กับทางรัฐบาล
1: ใช่ใช่คือเหมือนกับพยายามที่จะบอกว่าเทสแล้วเป็นยังไงแบบนี้แล้วก็เหมือนกับกลายเป็นแบบว่าเชิงบวกแล้วก็จากเดิมที่เคยโจมตีเคยบอกว่ามีจุดอ่อนอย่างนั้นอย่างนี้จนท้ายที่สุดเนี่ยก็มีคนมองเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะคุณภาวุฒิจุดยืนเปลี่ยนหรือเปล่าจากผู้ตรวจสอบกลายมาเป็นผู้สนับสนุนโครงการนี้
0: เพราะกลัวโดนดำเนินคดี
1: ใช่ค่ะ
0: ไปรีวิวการเทส AI passport แล้วก็ไปออกคอมเมนต์เข้าข้างอะไรแบบเนี้ย
1: ค่ะแต่ว่าท้ายที่สุดออกมายอมรับแล้วก็ออกมาขอโทษแล้วก็บอกว่าอาจจะเป็นการโฟกัสการรีวิวที่ไประบบมากเกินไปจนทำให้หลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นการลดน้ำหนักในการตรวจสอบก็เลยออกมาขอโทษทุกฝ่ายก็ยืนยันว่ายังคงเดินหน้าในการตรวจสอบเหมือนเดิมความโปร่งใสยังเป็นเรื่องสำคัญจะทำงานอย่างรอบคอบมากขึ้นแต่ว่าที่พอตอนที่ยังไม่ออกมาขอโทษอ่ะคุณไอรัชนกอ่ะก็ออกมาแบบว่า
0: แต่อันนี้ก็
1: เปลี่ยนไปหรือเปล่า
0: เขาโพสต์กันในวงในใช่ไหมที่เพื่อนไม่ได้เป็นสาธารณะแต่มันก็หลุดรอดออกมาแหละโอ้เพราะว่าแจกใหญ
1: ่ก็เนี่ยแหละค่ะคุณไอรักชนกเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตว่าช่วงเวลาที่คุณภาวุฒิเปลี่ยนท่าทีเนี่ยมันอาจจะเกิดจาก DSI กำลังตรวจสอบเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับคดี Forex ของคุณภาวุฒิหรือเปล่าก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าการรีวิวแบบนี้เนี่ยมันเกิดจากแรงกดดันจากคดีหรือเปล่าแบบนี้ค่ะแล้วก็เลยสงสัย
0: ตัววัยรุ่นเขาคุยกันแรงอ่ะเขาพูดกันแรงทีเดียวอยู่หมัด
1: ค่ะนะ
0: ไม่เป็นไรเขาออกมาขอโทษกันเรียบร้อย
1: ค่ะ
0: แล้วก็แต่อันนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจคือคุณไอซ์เนี่ยเธอเป็นคนที่มีการแสดงออกเนี่ยที่ชัดตรงไม่มี
1: พูดตรง
0: ไม่แปลงไม่แปลงอะไรคิดยังไงซัดอย่างนั้นแล้วก็มีความเขาเรียกอะไรมีฝีปากคมคายอ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็พร้อมจะชนทุกประเด็นเพราะนั้นเนี่ยเวลาเธอออกความเห็นมามันก็มีความร้อนแรงแล้วก็บางความเห็นก็แหมถูกใจนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: บางความเห็นก็เฮ้ยแรงบางความเห็นก็ว่าเออดีสมอะไรเงี้ยเห็นชัดเจนว่าเออดีไม่ดีหรือว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแบบนี้นะคะก็อย่างไรก็ตามกรณีนี้เนี่ยนะก็ทำให้หลายๆคนกลับมาติดตามเอ๊ะหรือว่าวงในเนี่ยเขาจะทะเลาะกันนะนี
1: ่
0: หร
1: ือ
0: ยังไงให้คุณเท้งเนี่ยต้องออกมาร ีบ
1: ออกมา
0: ประสาน
1: ถึงประเด็นดังกล่าวคุณเท้งบอกแบบนี้ค่ะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคประชาชนด้วยนะคะพอเห็นลูกพรรคทั้งคุณภาวุฒิแล้วก
0: ็
1: คุณไอ้รัชนกเนี่ยเขาซัดกันแบบนี้นะคะก็ออกมาบอกว่าเชื่อว่าคุณภาวุฒิเนี่ยไม่ได้มีเจตนาในการแสดงความคิดเห็นในการสนับสนุนโครงการเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนกับผลกระทบในเรื่องของคดีแต่อาจจะสื่อสารโดยไม่ระมัดระวังเพียงพอจนทำให้สังคมเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดนะคะหัวหน้าพรรคบอกแบบนี้ค่ะแล้วก็บอกว่าประเด็นสำคัญของโครงการ THAI Passport เนี่ยมันไม่ได้อยู่เพียงว่าระบบสามารถ

0: ารถใช้งานได้ดีหรือไม่แต่ยังรวมถึงข้อสงสัยเรื่องของการกำหนดสเปคการนำเงินนอกงบประมาณมาใช้ข้อกล่าวหาเรื่องของการเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มทุนอะไรแบบนี้ฉะนั้นเองเนี่ยมันจะต้องได้รับการตรวจสอบต่อไปอย่างละเอียด
1: ค่ะคืองี้อย่างคนอื่นนะก็ยังมีออกมาเม้นเหมือนกันอย่างกรณีของคุณธนารัตน์กัววัฒนาพันธ์เป็น CEO ของโดมคราวเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์แล้วก็เทคโนโลยีบล็อกเชนก็มาแสดงความคิดเห็นให้คุณไอซ์ใจเย็นๆนะแบบนี้คือ product โอเคไม่ได้หมายถึงว่าจัดซื้อจัดจ้างสะอาดนะแล้วก็ให้ความเห็นประเด็นอันนี้ก็บอกว่าแหมไม่ค่อยชอบบรรยากาศพับส้มตอนนี้คือตอนงาน AI นะประชาชนที่เป็นที่พักเนี่ยเป็นคนจัดเองหัวหน้าเทงก็ไปนะ
0: ก
1: ็บอกถูกขอร้องให้พูดในเชิงบวกพูดในแง่ที่ว่ามันมาแน่แล้วเราจะผลักดันให้ได้ประโยชน์นี่พอพูดนอกงานนี้เนี่ยก็โดนเพื่อนลุมทึ้งเลยเอาใจไม่ถูกประมาณนี
0: ้
1: ก็แรงแรงก็คือการแสดงออกของแต่ละท่านอาจจะมีความต่างนั่นแหละนะก็ปิดท้ายนิดนึงเร
0: ื่อง
1: เชิงบวกบวกที่รัฐบาลโชว์ผลงานในช่วงนี้ที่เดินทางจริงๆแต่เป็นช่วงที่รัฐบาลเนี่ยเดินทางเยอะมากไปขายของไปเปิดตลาดไปคือทำงานแบบลุยแหลกนะแต่ในประเทศเนี่ยก็ทำให้อาจจะขาดตกไปบ้างในเวลาที่ฝ่ายค้านเนี่ยต้องการคำตอบหรือว่าต้องการแอคชั่นของทางภาครัฐนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาก็มีการออกข้อมูลมานะเนื่องจากช่วงหลังคะแนนตกเยอะถึงแม้จะไปทำงานก็ตามรัฐบาลโชว์ผลงานนำทับรถโชว์ไปที่เชิงตูอย่างเงี้ยบอกโอ้ยไปเจรจาดึง 4% ยักษ์ใหญ่ที่จะมาลงทุนในบ้านเราได้ถึงประมาณ 70,000 ล้านนะตามภาพนะก็หวังว่าจะมีโอกาสดีๆที่จะมาขยับ GDP เรานะแล้วก็มีการลงทุนเพิ่มขึ้น
0: ก็เห็นบอกว่าจะสร้างงาน
1: เขาหวังในการสร้างงานแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีคืออันเนี้ยเขาจะในครั้งแต่ละเส้นทางของรัฐบาลเนี่ยเขาไม่ได้ไปเปล่าเขาแห่กันไปมีทั้งทีมงานเอกชนไปเต็มไปหมดแล้วก็กลุ่มธุรกิจอะไรต่างๆเขาบอกว่ามีการเปิดโต๊ะเจรจาตัวแบบที่เราเห็นบ่อยๆในงานอีเวนต์อะไรเงี้ยสี่บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับท็อปโดยเฉพาะกลุ่มยานยนต์ EV ยานยนต์ EV คือยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งเราหมายตาไว้อยากดึงเข้ามาในบ้านเรานะคะเราก็หวังว่าจะกวาดเงินลงทุนเข้าไทยได้อย่างน้อยเนี่ยไม่ใช่อย่างน้อยได้สูงถึง 70,000 กว่าล้านซ
0: ึ่
1: งน่าจะเป็นการต่อยอดการลงทุนเดิมของเจ้าที่มีอยู่แล้วแล้วก็มีเจ้าใหม่ๆนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็อยากให้กลุ่มทุนเนี่ยย้ายฐานการผลิตจากจีนมาแถวนี้เถอะมาบ้านเราเถอะอะไรแบบเนี้ยเราก็อยากให้เราเนี่ยเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆก็ถือว่าเป็นคลื่นของการลงทุนลูกใหม่นั่นเองที่อาจจะเทียบชั้นตอนปี80น่ะซึ่งตอนนั้นญี่ปุ่นก็สนใจแล้วก็ย้ายฐานการผลิตมาที่เซินซีบอร์ดเป็นยุคของการชดช่วงชัชวาลยุคหนึ่งที่ตอนนั้นคุณเก๋น่าจะยังเล็กๆอยู่เสี่ยวพอน่ะโตแล้วตอนนั้นเสี่ยวพอโตแล้วได้ยินคำนี้อ่ะโหมาแบบยาวนานแต
0: ่
1: ก็มันก็ยังมีอุปสรรคอะไรต่างๆเยอะเหมือนกันแต่ว่าเราก็หวังว่าอย่างน้อยเนี่ยมันจะได้มาสักเล็กๆน้อยๆเช่น 7-80% อะไรเงี้ย
0: หมายถึงว่าเป็นรายได้ที่เข้าไทยจริงๆใช่ไหมคะ วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะคะของภารกิจที่จีนนะคะก็ไฮไลท์สำคัญน่าจะเป็นเรื่องของการที่จะลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU ความตกลงร่วมกันถึง15ฉบับเลยทีเดียวนะคะ
1: ค่ะดิฉันศิวพรยานาวิทยากุลค่ะ
0: ค่ะจุฬาลัพพฤดีค่ะ
1: เรา2คนลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

า 14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลนายกรัฐมนตรีไทยจีนเดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจแห่งอนาคตความมั่นคงร่วมเป็นสักขีพยานลงนาม MOU 15ฉบับสร้างโอกาสใหม่ให้ประชาชน2ประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือเต็มคณะกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านไทยจีนครอบคลุมการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีแห่งอนาคตความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการท่องเที่ยวและการค้าการลงทุนสมัยใหม่อาทิ AI และยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนทั้งสองประเทศและส่งเสริมสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคพร้อมยืนยันไทยสนับสนุนจีนเป็นเจ้าภาพเอเปกและจะเข้าร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกณ นครเซินเจิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้นายกรัฐมนตรียังขอบคุณจีนที่สนับสนุนการท่องเที่ยวไทยผ่านการโปรโมทบนแพลตฟอร์มต่างๆของจีนพร้อมยืนยันความพร้อมดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวจีนส่วนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานายกรัฐมนตรีขอบคุณจีนที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกทวิภาคีบนพื้นฐานความจริงใจและชื่นชมบทบาทเชิงสร้างสรรค์ของจีนในการสนับสนุนให้ทุกฝ่ายกลับสู่โต๊ะเจรจาทางนี้ไทยจีนยังคงยึดกติกาสากลภายใต้กรอบสหประชาชาติและ WTO และลงนาม MOU 15ฉบับหลังจากนั้นเวลา 12:00 น.ในหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและคณะคลังเล็งปรับเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังประชาชนยื่นขอทบทวนสิทธิ์กว่า 2,900,000 รายนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าในการกำหนดเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐความลำบากและความยากจนต้องนำมาพิจารณาอย่างจริงจังยอมรับว่ากระทรวงคมนาคมมีข้อจำกัดไม่ทราบว่ามีการโอนลอยไปแล้วเท่าใดเพราะชื่อทางทะเบียนยังอยู่ส่วนรถที่มีชื่อทางทะเบียนและไม่เคยมาถอนสภาพทางกระทรวงคมนาคมไม่สามารถทราบได้จึงจำเป็นต้องใช้เกณฑ์นี้เพื่อคัดกรองต่อไปกระทรวงการคลังจะรับเรื่องและกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับความเดือดร้อนของประชาชนถือเป็นโอกาสดีทำให้จัดการกับฐานข้อมูลนี้และทำให้เกิดการตระหนักรู้ว่าประชาชนจำเป็นต้องจัดการเรื่องกรรมสิทธิ์ให้เรียบร้อยเสมอเพื่อไม่ให้เป็นการเสียสิทธิ์ส่วนเรื่องการศึกษากระทรวงการคลังยินดีรับเงื่อนไขมาปรับเพิ่มรวมถึงเงื่อนไขอื่นที่ประชาชนขอทบทวนเข้ามาวันนี้มีประชาชนมาขอทบทวนแล้วประมาณ 2,900,000 รายกว่า 40% เป็นเรื่องรถยนต์กระทรวงการคลังจะนำเรื่องเข้าคณะกรรมการบัตรประชารัฐพิจารณากำหนดรายละเอียดก่อนเสนอครม.พิจารณาเห็นชอบเพิ่มเงื่อนไขให้สอดคล้องกับความเป็นจริงโดยจะเร่งให้ทันสำหรับคนที่เข้าใหม่ให้รับบัตรสวัสดิการภายใน1ตุลาคมมหาดไทยเปิด One Stop Service ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศอำนวยความสะดวกประชาชนอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะดำเนินในทุก2ปีเนื่องจากได้รับข้อร้องเรียนว่ามีบุคคลที่มีรายได้และยังได้รับการช่วยเหลือจึงทำให้นายกรัฐมนตรีเป็นห่วงจำเป็นต้องตรวจสอบสิทธิ์การลงทะเบียนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่การลงทะเบียนใหม่มีกฎเกณฑ์ที่ยังไม่สะท้อนความเป็นจริงมากนักทำให้รัฐบาลไม่นิ่งนอนใจได้หยิบยกข้อสงสัยของประชาชนมาหารือร่วมกันกับส่วนที่เกี่ยวข้องส่วนการยื่นอุทธรณ์หลายคนอาจกังวลใจว่าไม่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือเรื่องการเดินทางซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะอำนวยความสะดวกด้วยการจัดทำระบบ One Stop Service ซึ่งจะบูรณาการฐานข้อมูลกับกระทรวงคมนาคมและใช้กลไกของกรมการปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านให้เดินไปถึงบ้านของประชาชนที่ไม่สะดวกในการเดินทางเมื่อได้ข้อมูลแล้วจะส่งไปตามขั้นตอนเพื่อไปยังกระทรวงการคลังโดยการเก็บข้อมูลครั้งนี้มีความละเอียดมากประชาชนหลายคนอาจไม่รู้ว่าบัญชีเคยรับเงินจากนายจ้างหากไม่เป็นเช่นนั้นสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มายื่นอุทธรณ์ได้ทางนี้จะเสนอกับ

0: ที่ประชุมครม.ให้ยืดระยะเวลาในการอุทธรณ์โดยขอขยายไปจนถึง20กันยายนจากเดิมจบภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเผยเตรียมเรียก11คนที่อยู่ในบ้านพักย่านบางบัวทองเข้ารับทราบข้อกล่าวหาคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะตรวจสอบข้อเท็จจริงคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนานกว่า2ชั่วโมงว่าผลการประชุมมีมติเตรียมจะส่งข้อเท็จจริงและรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นให้กับนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีภายในวันที่5สิงหาคมส่วนแนวทางการสืบสวนคดีที่เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเพื่อดำเนินคดีกับบุคคลเกี่ยวข้องในคดีทุจริตและทำผลข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นรั่วไหลนั้นในเย็นวันนี้พนักงานสอบสวนจะประชุมในรายละเอียดทางคดีเพื่อพิจารณาเรียกผู้เกี่ยวข้อง11คนที่ถูกพบในบ้านพักหลังหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีในวันที่เจ้าพนักงานเข้าไปตรวจค้นเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาส่วนจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาใดบ้างอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดรวมถึงจะพิจารณาเชิญผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบโครงการเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาหลังจากที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.มีมติให้แจ้งความดำเนินคดีกับอาจารย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าวในข้อหาแจ้งความเท็จส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบเส้นทางการเงินขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการหากพบว่าเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดก็จะถูกดำเนินคดีไม่มีละเว้นเนื่องจากกองบังคับการปราบปรามมีหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานก่อนจะส่งรายละเอียดทั้งหมดให้ปปช.ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนาธนากุลรายงานค่ะ
3: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcord News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.netสรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวมข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์16 น.ถึง 17 น.ทาง M

0: Hot News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันจันทร์ที่20 กรกฎาคม 2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพ้นภัยและถอดเรื่องวันนี้กับพี่เก๋จุฬารัตน์ค่ะสวัสดีพี่เก๋ด้วยค่ะ
3: สวัสดีอุ้มแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
2: ค่ะวันนี้หลังไมค์กันกับพี่เก๋นะคะว่าเรื่องเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยน่าจะได้คุยกันยาวๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ไม่ได้ลุ้นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยฟังไปพร้อมๆกันก็จะได้สาระในแง่ของระบบต่างๆที่มันเป็นฐานข้อมูลใหญ่ของรัฐนะคะพี่เก๋
3: ค่ะ
2: เพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนกับว่าประชาชนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะหนาหูพอสมควรแล้วเสียงที่ได้ยินมันได้ยินไปถึงคนในรัฐบาลด้วยเพราะว่าแม้กระทั่งคนที่อยู่ในสังกัดพรรคภูมิใจไทยเองเนี่ยเขาก็ยังออกมาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันเลยนะคะแต่ว่าขออนุญาตเล่าให้ฟังก่อนว่าล่าสุดเนี่ยกระทรวงมหาดไทยออกมายอมรับแล้วนะคะว่าหลักเกณฑ์บางอย่างเนี่ยมันอาจจะยังไม่สะท้อนชีวิตจริงของประชาชนทั้งหมดเพราะว่ามันมีคำถามเกิดขึ้นนะคะว่าบางคนอ่ะเขาจนจริงๆนะดูจากสภาพการใช้ชีวิตสภาพบ้านต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้แบบคนที่มีฐานะทั่วไปแต่เขากลับหลุดจากสิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะค่ะวันนี้ที่ตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลคุณพลพีสุวรรณฉวีก็ออกมาเปิดเผยนะคะถ้าเป็นรัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าหลังจากที่เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยกระทรวงได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมากเลยอย่างนึงนะพี่เก๋รู้สึกว่าครั้งนี้รัฐบาลเขาไม่ใช่แค่รับเรื่องไปพิจารณาแต่เขามีการดำเนินการแล้วก็ยอมรับตรงๆเลยว่าหลักเกณฑ์บางประการของการพิจารณาสิทธิ์เนี่ยใช่มันอาจจะไม่สะท้อนคือบางทีมันคือต้องยอมรับแบบนี้ก่อนว่าหลักเกณฑ์อ่ะพี่เก๋จะโทษว่ามันเป็นความผิดของรัฐฝ่ายเดียวเลยเนี่ยว่าก็ไม่ใช่ซะทั้งหมดน
3: ะ
2: เพราะว่ามันจะมีข้อมูลบางอย่างที่ตัวของประชาชนเองอ่ะเขาไม่ได้ไปจัดการตัวเองเข้าใจไหมบางคนชื่อตัวเองไปอยู่เป็นบัญชีม้าแล้วมันมีเงินผ่านเข้าบัญชี
3: แล้วก็ไปมีชื่อตัวเองไปเปิดบริษัทซึ่งก็บอกว่าอ้าวตัวเองไม่เคยรู้มาก่อนเลยอ้าวแล้วไปเป็นนอมินีให้กับใคร
2: มันจะมีเหล่านี้แทรกเข้ามาซึ่งมันจะทำให้คนที่จนจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเหล่านี้เขาก็พลอยซวยไปด้วยหลังจากนั้นนะคะมันก็เลยทำให้ตอนนี้รัฐเขาก็ตั้งหลักแล้วก็บอกว่าโอเคครั้งนี้นะเรายอมรับตรงๆว่าหลักเกณฑ์บางอย่างมันอาจจะยังไม่สะท้อนชีวิตจริงเนี่ยแหละแล้วระบบคัดกรองของคนที่มีสิทธิ์เนี่ยมันไม่ได้ตรงกันจริงๆกับสิ่งที่ฐานมีกับคนที่เป็นจริงๆอะค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้รัฐบาลไม่นิ่งนอนใจคือมีการหารือกัน3กระทรวงคือมหาดไทยคลังแล้วก็คมนาคมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้ามาหารือด้วยเหมือนกันคุณพลพีบอกวันนี้พี่เก๋ว่าจริงๆแล้วตั้งแต่ที่เปิดให้ลงทะเบียนอะตั้งแต่เริ่มกระบวนการลงทะเบียนมหาดไทยกับพม.เขาลงพื้นที่สำรวจประชาชนเพิ่มเติมต้องการที่จะไปตรวจสอบข้อมูลประชาชนนะคะว่าอ่ะโอเคฐานข้อมูลที่มันมีอยู่ในฐานข้อมูลของรัฐเนี่ยมันสะท้อนความเป็นจริงมากขึ้นหรือเปล่าแล้วตอนนี้ค่ะมันมีอีกหนึ่งปัญหาที่กระทรวงมหาดไทยก็รับเรื่องแล้วแล้วก็จะมีการแก้ไขคือเกี่ยวกับเรื่องของการยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาสิทธิ์ค่ะพี่เก๋เพราะว่าในทางปฏิบัติเนี่ยลองไปดูตัวเลขอ่ะมีเยอะมากเลยนะคะที่ยังไม่ได้มาอุทธรณ์คำถามคือทำไมเขาถึงไม่ยอมมาอุทธรณ์ทั้งที่จริงแล้วเขาก็อยากจะได้สิทธินี้เพราะบางคนเข้าไม่ถึงกระบวนการนี้ค่ะอย่างเช่นผู้สูงอายุหรือว่าคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือบางคนใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้หรือบางคนเขาไม่มีแอปพลิเคชันให้ใช้หรือใช้ไม่ได้โทรศัพท์อาจจะไม่ยอมรองรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนกลุ่มนี้แม้ว่าจะมีสิทธิ์แต่ว่าก็ติดข้อจำกัดเดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยจะเปิด One Stop Service
3: ใช่แล้วก็เหมือนกับเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะแล้วทางอธิบดีกรมการปกครองบอกว่าเดี๋ยวให้รอฟังข่าวนะคะเพราะว่าหน่วยงานราชการเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ในการอำนวยความสะดวกในส่วนนึงด้วยแล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยคำว่า One Stop Service เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าอาจจะไม่ได้ไปยื่นเรื่องอุทธรณ์ในหน่วยงานที่มีปัญหากับข้อของตัวเองที่ตัวเองไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยก็ให้ไปที่อำเภอที่อยู่ใกล้บ้านของตัวเองได้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะมีการจัดเจ้าหน้าที่ให้ครบทุกฝ่ายเลยนะคะแต่ว่าจะเป็นวันเวลาวันไหนอย่างไรก็ให้รอเสียงตามสายอย่างกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าจะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารอะไรแบบนี้เข้าไปในลงไปในถึงพื้นที่เลยอันนี้เป็นกลไกของมหาดไทยนะ
2: ค่ะหนึ่งในหน่วยงาน

0: ที่วันนี้คนก็น่าจะแน่นไม่แพ้กับ5ธนาคารของรัฐ
1: กรมขนส่ง
0: ใช่ค่ะกรมขนส่งวันนี้อุ้มกวาดสายตาไปดูมันมีข่าวหนึ่งน่าสนใจค่ะเพราะว่ามันมีข่าวการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งคือ

0: วิจริงมันไม่ได้เหมือนข้อมูลในระบบไงอย่างเช่นมีรถอายุ25ปีขับแทบจะไม่ได้แล้วอะราคาขายแค่ไม่กี่พันบาทอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนเขาบอกว่าเขาขายรถไปหลายปีแล้วแต่ว่าคนที่ซื้ออะไม่ยอมโอนทะเบียนชื่อมันยังเป็นของเราอยู่เขาเรียกโอนลอยใช่ไหมแบบนี้
1: ใช
0: ่แล้วบางคนก็บอกว่าไม่เคยซื้อรถเลยแต่ว่ากลับมีคนเอาชื่อของเขาอะไปออกรถนี่ไงอย่างที่อุ้มบอกไงว่ามันจะมีแบบค้างคาอยู่แบบนี้แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าโทษระบบของรัฐไปหมดนะคะทั้งหมดนี้ค่ะมันเลยทำให้หลายคนเนี่ยถูกตัดสิทธิ์ทั้งที่ความเป็นจริงเนี่ยไม่ได้มีทรัพย์สินตามที่ระบบเข้าใจทีนี้ตอนนี้รัฐบาลเตรียมที่จะเสนอการปรับเกณฑ์ใหม่นะคะเกี่ยวกับเรื่องของรถเนี่ยค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดรถยนต์อายุเกิน20ปีพี่เก๋จะไม่สามารถนำมาเป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ได
1: ้ค่ะ
0: แปลว่าได้นะแปลว่าได้สิทธิ์นะ
1: อันนี้คือทบทวนให้ได้สิทธิ์
0: ใช่ใช่
1: ติดถูกไปเลย
0: ใช่แล้วก็รถจักรยานยนต์ที่อายุเกิน15ปีค่ะก็จะไม่นับเป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ถ้ามีมอเตอร์ไซค์โหขับมาตั้งแต่ขับมาเกิน15ปีแล้วได้สิทธิ์แน่นอนนะคะเพราะว่ารัฐเขามองว่ารถเก่ามากมันอาจจะไม่ได้สะท้อนนะคะว่าคนคนนั้นมีฐานะดีอีกต่อไปแล้วทีนี้คนที่เขามีมอเตอร์ไซค์2คันล่ะทำยังไงบางคนก็ไม่ได้รวยนะข้อเสนอใหม่คือแบบนี้ค่ะเขาเปิดทางให้มีรถจักรยานยนต์ได้ไม่เกิน300ซีซีไปดูที่จำนวนซีซีจำนวนไม่เกิน2คันนะ
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยสามารถเข้าสู่การพิจารณาสิทธิ์ได้ไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์อัตโนมัติเหมือนเดิมนะคะแต่ต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติด้านอื่นประกอบด้วยนะ
1: ใช่
0: และทีนี้คนที่ขายรถไปแล้วทำยังไง ปัญหาใหญ่ที่เรียกว่าโอนลอยอ่ะคุณขายรถให้คนอื่นไปแล้วแต่เขาไม่ได้ไปโอนทะเบียนผลคือในฐานข้อมูลของกรมการขนส่งรถมันยังเป็นชื่อของคุณนะคะรัฐบาลเตรียมจะเปิดให้คนกลุ่มเนี้ยค่ะไปยื่นอุทธรณ์แล้วก็นำหลักฐานไปยืนยันว่าฉันไม่ได้ครอบครองรถคันนี้แล้วจ้า
1: ค่ะ
0: ออ
1: หลักฐานที่เอาไปคุณก็จะต้องมีอันนี้เนี่ยต้องมีหลักฐานด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นประเด็นที่ค่อนข้างอ่อนไหวเรื่องของการโอนลอยเพราะมันจะมีเรื่องของการสวมสิทธิ์ด้วยอันนี้เนี่ยก็ต้องป้องกันเรื่องของมิจฉาชีพด้วยฉะนั้นเองเนี่ยถ้ามีประเด็นนี้คุณจะต้องเอาหลักฐานเรื่องของการซื้อขายเรื่องของการเอกสารทั้งหมดอะค่ะเอาไปให้ที่กรมการขนส่งนะคะแล้วกรมการขนส่งเนี่ยเขาจะบันทึกถ้อยคำแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการคีย์ข้อมูลเข้าไปใหม่แล้วก็ปรับระบบใหม่เพื่อที่จะส่งข้อมูลแล้วก็ยืนยันไปที่กระทรวงการคลังด้วยนะคะก็จะเป็นการแก้ไขแล้วคุณก็อาจจะได้คืนสิทธิ์กลับมาด้วย
0: หลักฐานสำคัญ
1: หลักฐานสำคัญอันนี้สำหรับเรื่องของโอนลอยนะ
0: แล้วก็ถ้าคนที่ไม่เคยซื้อรถเลยแล้วพบว่าโดนคนอื่นเอาชื่อตัวเองไปซื้อรถหรือว่าถูกสวมชื่อเป็นเจ้าของรถ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ไปยื่นอุทธรณ์ให้หน่วยงานตรวจสอบได้เหมือนกันค่ะ
1: ก็ไปแจ้งที่ขนส่งแล้วก็ไปยื่นอุทธรณ์ให้รัฐตรวจสอบต่อ
0: หลายปัญหาเหลือเกินแต่ข่าวนี้ต้องย้ำอีกครั้งนะคะว่าทุกคนที่มีรถไม่ได้แปลว่าคุณจะได้บัตรคนจน
1: ค่ะ
0: คือหมายถึงว่าถ้าเข้าเกณฑ์เหล่านี้แล้วมันต้องมีข้อมูลอื่นๆมาประกอบการพิจารณาด้วย
1: อย่างที่บอกว่าคือคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์น่ะอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมนะคะคือเขาอะอาจจะไม่ได้แค่ผ่านเกณฑ์เรื่องของติดเงื่อนไขรถยนต์อย่างเดียวบางคนเจอบางข้อ2ข้อเจอเรื่องของหนี้ด้วยเจอเรื่องของการถือหุ้นด้วยเจอเรื่องของการถือบัตรเครดิตด้วยอาจจะเจอเรื่องของการมีถือบัญชีหุ้นอะไรแบบนี้หลายคนเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ข้อเดียวฉะนั้นถ้าคุณแก้1ข้อมันก็อาจจะมี2 3 4ที่คุณอาจจะต้องไปตามแก้ด้วยอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะ
0: ค่ะคือจริงๆแล้วเรื่องนี้อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นแล้วอะค่ะว่าเราจะคุยได้แบบยาวๆ
1: เพราะมีหลายประเด็น
0: มันมีหลายประเด็นจริงๆค่ะคือมันมีอยู่คนนึงเขาไปร้องเรียนในเพจ Drama Addict พี่เก๋เขาบอกว่าแม่ของเขาว่าถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ค่ะ
0: หลังจากที่ทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เอาไว้เขาจ่ายเบี้ยปีละ 12,722 บาทต้องการจะเก็บเงินนั้นน่ะเอาไปจ่ายค่างานศพในอนาคตไม่ได้เพื่อเป็นการลงทุนหรือสร้างความมั่งคั่งอะไรเลยทีนี้เขาก็บอกว่าเหตุผลที่เขาไปทำประกันน่ะมันคือสำรองเงินเพื่องานศพไม่ได้อยากเป็นภาระลูกหลานเพราะเงินมันช่วยเหลือค่าจัดการศพจากภาครัฐที่ได้รับบางโครงการน่ะมันจำกัด
1: ค่ะ
0: เหมือนแบบอ่ะเดี๋ยวฉันก็ช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของรัฐนะแล้วเขาก็มองว่าระบบคัดกรองมันไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงเพราะว่าแม้ว่าจะมีประกันแต่ว่าในฐานะความเป็นอยู่ของเขาอะมันลำบากอะค่ะก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าแล้วทำไมแม่เขาถึงถูกตัดสิทธิ์เลยอยากที่จะให้มีการทบทวนหลักเกณฑ์ใหม่ตรงเนี้ยก็เลยต้องกลายเป็นคำถามที่สังคมกำลังตั้งคำถามแล้วค่ะว่าระบบมันควรจะแยกให้ได้หรือเปล่าระหว่างคนที่ออมเงินไว้รับมือฉุกเฉินกับคนที่มีฐานะ จนไม่ควรจะได้รับสวัสดิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ค่ะ
1: แต่ว่าวันนี้เท่าที่ฟังทางรัฐบาลที่มีการแถลงกันในทุกๆหน่วยงานเนี่ยจะมีการทบทวนแค่ประมาณสัก2ประเด็นนะก็คือเรื่องของเงื่อนไขของ

0: รถแล้วก็นักเรียนนักศึกษาที่อยู่นอกระบบที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนสกรสกนอาชีวะนอกระบบนะคะเห็นว่าอันนี้เนี่ยก็ยืนยันว่าเดี๋ยวจะมีการส่งเรื่องไปที่กระทรวงการคลังจะไม่ให้ถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติด้วยนะคะอย่างวันนี้เนี่ยทางคุณสิริพงศ์บอกเลยบอกว่านอกเหนือจากประเด็นของกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็จะมีประเด็นเรื่องของนักเรียนนักศึกษานี่แหละที่โดยเฉพาะผู้ที่อยู่นอกระบบนะคะวันนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องดำเนินการก็คือต้องไปปรับเกณฑ์เพราะว่าเราก็ทราบว่าความเป็นจริงว่านักเรียนนักศึกษาทั้งในแล้วก็นอกระบบเนี่ยได้แก่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกรเนี่ยอาชีวะนอกระบบรวมไปถึงนักเรียนนักศึกษาที่ยากจนนะคะคือบุคคลเหล่านี้เนี่ยถือเป็นนักศึกษาที่เข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อไปเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อไปใช้ในการประกอบอาชีพคือรัฐบาลเข้าใจถึงความจำเป็นนี้ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวจำเป็นจะต้องมีการปรับหลักเกณฑ์ในส่วนนี้ด้วยซึ่งบุคคลเหล่านี้เนี่ยจะไม่ถูกตัดสิทธิ์ด้วยเกณฑ์นักเรียนนักศึกษาเพียงอย่างเดียวแต่กระทรวงการคลังเนี่ยเขาจะไปพิจารณาในองค์ประกอบอื่นก็ขอให้สบายใจด้วยนะคะก็ประเด็นนี้เนี่ยก็ถูกพูดถึงด้วยแล้วก็เห็นว่าคุณสิริพงษ์เนี่ยก็บอกนะคะบอกว่าอย่างเรื่องของต้องเรียนตามตรงว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิถีชีวิตของคนเมืองคนชนบทอ่ะมันมีความแตกต่างกันฉะนั้นเองเนี่ยวันนี้สิ่งที่เราเสนอให้มีการปรับเนี่ยต้องการให้เข้ากับบริบทของเขาเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เห็นทางรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการคุณอัครนันท์กันกิตินันท์เนี่ยก็โพสต์ด้วยบอกว่าข่าวดีพรุ่งนี้ปรับเกณฑ์ใหม่นักเรียนสกรของเราทุกคนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
1: ถ้าสรุปตอนนี้นะปัญหาที่เกิดขึ้นอ่ะ1คือเรื่องของข้อมูลรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต
0: ์
1: อันนี้ใหญ่ที่สุดนะเพราะว่าตอนนี้ขนส่งก็คือวุ่นวายมาก2คือรถที่มีอยู่มันเก่ามากแล้ว
0: ค่ะ
1: แต่ยังถูกนับเป็นทรัพย์สินด้วย
0: บางคนบอกว่าเป็นซากรถแล้วอ่ะอายุแบบว่าเป็น10 20ปีแล้วคือมูลค่าความเสื่อมของรถอ่ะราคามันก็
1: แทบจะทำอะไรไม่ได้แล้วค่ะ
0: แต่ว่าก็ต้องมีเพราะว่าเอาไว้ดำรงชีวิต
1: ดีกว่าไม่มีแล้วก็มีประเด็นโอนลอยที่เมื่อกี้เราคุยกันใช่ไหมคะแล้วก็มีเรื่องของลูกหลานเอาชื่อของตัวเองไปซื้อรถอันนั้นก็หนึ่งยังอยู่ในเรื่องของรถนะแล้วก็ขนส่งเองเขาก็บอกว่ามีความลำบากในการเดินทางไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผู้สูงอายุค่ะเขาก็ออกมาบ่นเหมือนกันพี่เก๋ว่าเขาต้องเสียค่าเดินทางแล้วเขาก็ต้องสูญเสียรายได้ในวันนั้นไป
0: อันนี้บ่นเยอะ
1: โดยที่ไม่แน่ใจเลยว่าเมื่อสูญเสียไปแล้วเสียไปหนึ่งวันเนี่ยหลังจากที่ไปติดต่อหน่วยงานแล้วอะจะได้รับสิทธิ์หรือเปล่าก็ไม่ทราบอีกเหมือนกันแล้วก็เรื่องของประกันชีวิตอย่างที่เมื่อสักครู่นี้อุ้มเล่าให้ฟังแล้วก็มีอีกกรณีนึงคือกรณีบัตรเครดิตแล้วก็บัญชีหุ้นพี่เก
0: ๋
1: มันมีแบบเปิดบัญชีหุ้นไว้เฉยๆไม่เคยลงทุน
0: บางคนบอกว่าเอาไว้ส่องหรือว่าเอาไว้เรียนรู้แต่ไม่ได้เล่นหุ้นจริงๆเข้าไปอ่านคอมเมนต์นะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจ
1: ไม่
0: รู้ว่าเจตนาคือแบบเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าม
1: ีไว้เอาไว้ส่องอันนี้คือเรื่องหุ้นบางคนบอกมีบัตรเครดิตแต่ไม่ได้ใช้ก็คือมีแล้วพอรัฐเขามองว่ามีปุ๊บอะเขาก็ตัดสิทธิ์ไปเลยอะไรเงี้ยค่ะหรือบางคนเนี่ยเขาบอกว่าหนี้สินนะเขาเกิน100,000 บาทหนี้นะ
0: มีหนี
1: ้ค่ะ
0: ทำไมถึงเป็นคนรวย
1: เขาบอกว่ารายได้อ่ะ50,000ต่อปีใช่ไหมแต่มันยังมีหนี้เก่าเกิน100,000อ้าวถูกตัดสิทธิ์เฉยเลยทั้งที่จริงๆปัจจุบันยากจนมากเลยนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กระบวนการศึกษาเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าจะมีการแก้ไขแล้วแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่มีปัญหาเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะพี่เก๋คือถูกนำชื่อไปขายสลากดิจิทัลน่ะคือบางทีลูกหลานที่รู้จักกันนะคะเอาชื่อผู้สูงอายุอะไปสมัครขายสลากดิจิทัลระบบอะเขาก็เลยมองว่าอ้าวคุณมีรายได้เกิน100,000 บาทนี่แปลว่าคุณไม่จนสิทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเขารับเพียงแค่500ถึง 1,000 บาทต่อเดือน
0: แล้วเท่าที่ฟังมานะคะเหมือนกับทาง AI อ่ะเขาไปจับเกี่ยวกับเรื่องของการโอนเงินด้วยนะว่ามีการโอนเงินออกไปให้ใครให้ใครแล้วเหมือนมันครบ 100,000 บาทเนี่ยเขาก็จะจับว่าอ่ะคุณมีรายได้
1: ไม่ใช่รวย
0: ก็เลย
1: ถือว่าไม่จน
0: อาจจะถูกตัดสิทธิ์ข้อมูลได้หลายมุมนะจริงๆเนี่ยตอนเนี้ยระบบแล้วก็ถ้ามองในมุมของคนที่จนไม่จริงอันเนี้ยความเข้มใช่ไหมคะ
1: นี่ตอนนี้นิ่งอยู่นะกลุ่มเนี้ย กลุ่มที่จนจริงๆแล้วเขาตะโกนว่าฉันยากจนฉันไม่ได้อยากจนตอนนี้เสียงดังมากแต่มันมีกลุ่มที่อยากจนไม่จริงที่ได้แล้วเนี่ยเงียบใช่ไหม
0: เราต้องคุยมุมนี้ด้วยนะต้องคุยทุกมุมนะเอาให้บาลาน
1: ซ์ใช่ค่ะคือทั้งหมดเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าพอมาตรวจสอบในรายละเอียดอะผมเห็นใจภาครัฐนะหน่วยงานต่างๆด้วยคือส่วนหนึ่งก็ยอมรับแหละว่าโอเคมันจะมีบางฐานข้อมูลที่มันพลาดไปแบบพลาดได้ยังไงคนที่อยู่ในท้องถิ่นผู้ปกครองท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือ
0: ไม่แต่แอบสงสัยเหมือนกันนะ
1: เขาไม่รู้หรอว่าชาวบ้านของตัวเอง

0: มีความเป็นอยู่ยังไง
1: แอบสงสัยเหมือนว่าเหมือนที่ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาไม่เคยมีรถยนต์แต่ว่าพอไปตรวจสอบในรถยนต์เอ้ยตรวจสอบในระบบอะแล้วไปเจอว่าชื่อตัวเองมีรถแบบเนี้ย
0: ก็อันเนี้ยมันคือการเส้นสนกลไกขั้นตอนไหนที่มันทำให้เกิดมีอย่างนี้ขึ้นเนื้อไห
1: มมาในระบบอะ
0: ใช่แล้วคือพนักงานหรือว่าคนที่เขาอยู่ปลายทางที่เขาทำข้อมูลรัฐบาลเขาก็ไม่ได้มาตรวจสอบทุกบ้านทุกหลังพี่เก๋เนี่ยออกไหมว่าอุ๊ยบ้านนี้เอาชื่อของคนนี้ไปแล้วอยู่ๆก็มาครอบครองรถอ้าวไอ้คนที่โดนเอาชื่อไปก็ไม่ได้รู้ตัวเลยว่าฉันเหรอฉันมีรถเหร
1: อ
0: แล้วก็ไปร้องกับรัฐบาลเนี่ยคุณนิสัยไม่ดีคุณไม่ยอมเช็คข้อมูลทั้งหมดมันเลยเป็นที่มาไงว่าวันนี้เราลองวางใจเป็นกลางดูหน่อย
1: ใช่
0: เราเข้าใจนะในมุมของคนที่ไม่ได้สิทธิ์อ่ะแล้วเราเข้าใจมากเลยคนที่ไม่เห็นสภาพฉันเหรอว่าฉันเป็นขนาดนี้ฉันควรที่จะได้มากกว่าอีกเลย
1: วันนี้เราแอบคุยกันหลังไมค์ด้วยนะว่าเราจะคุยยังไงดี ให้มันแบบบาลานซ์อะสำหรับเรื่องนี้
0: เพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจริงๆเรามีนัดกับสสพรรคภูมิใจไทยเนี่ยแหละค่ะแล้วท่านก็ออกมาแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์ทั้งโพสต์ข้อความทั้งอัดคลิปบอกว่ามีคนน่ะมาร้องเรียนเยอะ
1: ไม่แต่ว่าในมุมของคุณกรวีอันนี้น่าสนใจเพราะว่ามันนอกจากปกติเราก็จะเห็นว่าคนที่จะออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็อยากให้มีการทบทวนก็จะเป็นฝ่ายค้านอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เนี้ยเป็นคนที่อยู่ในรัฐบาลแล้วออกมาโพสต์เองว่าสกิลรัฐบาลหน่อย
0: ไม่ใช่คนเดียวไม่ใช่คนเดียวคุณพลดอนก็พูด
1: คุณสิริพงษ์ด้วย
0: ใช่แล้วก็มีอีกหลายท่านเลยแต่ว่าประเด็นนี้ถือว่าดีเพราะอย่างที่อุ้มบอกไปแล้วว่ารอบนี้พอเราเข้าไปดูในเนื้อหาของข่าวอ่ะมันทำให้เราไม่ได้เห็นเนื้อข่าวแค่ว่ารัฐบาลจะเก็บไว้พิจารณาต่อไปอ่ะแต่ take action เลยพี่เหวันนี้มีการ take action เลยมีการประชุมเลยก็ต้องถามจี้กันต่อละค่ะว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อมีการพูดคุยกันแล้วจะมีการแก้ไขอย่างไรวันสต็อปเซอร์วิสที่บอกเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยคุณจะทำเมื่อไหร่แล้วบนพื้นที่นี่มันจะครอบคลุมไปถึงตรงไหนบ้างเพราะว่าวันนี้อย่างที่ได้ติดตามข่าวสารข้อมูลกันนะอัปเดตก็คือว่าเขาจะขยายเวลาอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคมนาคมแล้วก็มหาดไทยออกไปเนี่ยถึง20กันยายนเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: จากเดิมคือสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ
1: แล้วก็ขออนุญาตอัปเดตนิดนึงนะคะณวันนี้เนี่ยเข้าสู่วันที่3หลังจากที่มีการประกาศนะคะว่าคนผ่านเกณฑ์เนี่ย 9.5 ล้านใช่มั้ยคะตอนนี้เนี่ยอุทธรณ์ไปแล้วนะ 2.9 ล้านคนอันนี้เปิดเผยมาจากทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะท่านวินิจนี่แหละท่านก็บอกว่าวันนี้เนี่ยปัจจุบันตัวเลขคนที่ยื่นอุทธรณ์อยู่ 2.9 ล้านคนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 40% แล้วนะปัญหาเรื่องรถมาเป็นอันดับหนึ่งเลยก็แสดงให้เห็นว่าเงื่อนไขของรถเนี่ยยังคือปัญหาใหญ่ที่สุดของการคัดกรองในครั้งนี้นะคะแล้วก็ปัญหาข้อมูลรายได้ซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็ยอมรับว่าใช้ฐานข้อมูลดินามิกดาต้าจากการภาษีหักหน้าที่จ่ายซึ่งอาจจะเกิดกรณีประชาชนไม่รู้ว่าอ้าวมันมีรายได้ในระบบเพราะว่าไปถูกสวมชื่อเปิดบริษัทใช้ชื่อเป็นลูกจ้างหรือเอาชื่อไปเปิดเป็นบัญชีม้าซึ่งเดี๋ยวเขาบอกว่าทางรัฐบาลเนี่ยจะส่งเรื่องทั้งหมดให้ทางพาณิชย์แล้วก็ตำรวจเนี่ยตรวจสอบต่อด้วยนะคะส่วนคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์6ล้านคนอันนี้เนี่ยก็ต้องประชาสัมพันธ์นะบอกว่าไม่อันนี้เดี๋ยวจะให้เสนอครม.เข้าโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์60/40เพื่อที่จะช่วยเหลือต่อไปจะได้ไม่ได้ขาดตอนในเรื่องของการดูแล
0: ค่ะก่อนที่เราจะไปพูดคุยเรื่องนี้กันนะคะเราไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าวันนี้คุณกรวีเนี่ยมีนั่งประธานในการประชุมกมธ.งบประมาณด้วยเหมือนกันนะคะ
1: ถ้า
0: ได้เดี๋ยวเราจะถามแทนพี่น้องประชาชนส่งคำถามกันเข้ามาได้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเบรกกันสั้นๆนะคะคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าขุมทรัพย์และโอกาสทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่ในภูมิภาคบ้านใกล้เรือนเคียงของเรานะคะตลาดอาเซียน11ประเทศค่ะรวมถึงประเทศมหาอำนาจอย่างจีนที่ตอนนี้มีกำลังซื้อรวมกันมหาศาลแล้วก็กำลังเนื้อหอมแบบสุดๆเลยนะคะแต่การที่จะเดินหน้าไปลุยตลาดต่างประเทศแหมถ้าสุ่ม4สุ่ม5ไปเจ็บตัวกลับมาเยอะแล้วนะคะเรามีหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3ค่ะเขาออกแบบหลักสูตรนี้มาเพื่อเป็นลายแทงให้กับคุณในการไปเจาะลึกตลาดอย่างเช่นเวียดนามที่ตอนนี้กำลังเติบโตมากตลาดเมียนมาอินโดนีเซียสปป.ลาวไปกันแบบอันซีนขนอินไซต์วงในที่คุณหาอ่านจากในอินเทอร์เน็ตไม่ได้มาแชร์ให้ฟังค่ะมีการจัดอบรมกันที่ CW Tower แล้วก็ C ASEAN รัชดานะคะเพื่อให้ธุรกิจไทยขยายสาขาหรือว่าส่งออกได้อย่างไร้รอยต่อเลยค่ะ จริงๆแล้วเราไม่อยากให้คุณตกขบวนรถไฟสายอาเซียนนะคะล็อกคิวเอาไว้ได้เลยค่ะทุกวันจันทร์เริ่มวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569โทรมาสมัครหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่เบอร์0944803076

0: 094-480-3034 และ094-396-6649ทีมงานยินดีให้ข้อมูลทุกคู่สายค่ะ
1: ค่ะส่วนใครกำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบนะคะทำได้ทุกอย่างแนะนำเลยค่ะเป็นหม้อหุงข้าวแรงดันค่ะชื่อว่ารุ่น RC 1822นะคะตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวแต่ว่าเป็นหม้ออเนกประสงค์สามารถทำได้หลายเมนูไม่ว่าจะเป็นนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวค่ะความจุนี่ใหญ่มากถึง5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าช่วยประหยัดเรื่องของค่าไฟด้วยวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาวถึง1ปีเต็มเลยนะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นนะคะก็เรียกได้ว่าจ่ายแค่หลักพันต้นๆแต่ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้เลยค่ะโทรด่วนเลยนะคะสนใจ02-114-3990 02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-Cot ค่ะ
0: พักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาแชร์เล่าข่าวเด็ดกันต่อค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาน
4: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Wide Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Wide 1 ติวเตอร์ยิม Wide 2 คูพาวเวล Wide 3 ฟอร์ดพีท Wide 4 ลูกหมีซอนย่า Wide 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ wideentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมาอยู่กันต่อในช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะวันนี้เราขออนุญาตให้เวลากับเรื่องราวของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันค่อนข้างยาวหน่อยนะคะพี่เก๋เพราะอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันไม่ได้กระทบแค่เฉพาะสิทธิ์ของคนกลุ่มหนึ่งที่รอที่จะใช้สิทธินี
1: ้
0: แต่ว่ามันกระทบไปยังระบบฐานข้อมูลของรัฐ
1: เข้าใจว่าคุณผู้ฟังก็อยากจะฟังข่าวนี้แหละ
0: เพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนอกจากที่จะมีคนที่เขาจนจริงๆอะค่ะแล้วเขาถูกตัดออกไปเนี่ยอย่างล่าสุดเมื่อสักครู่นิ้วมาอ่านพาดหัวมีคุณป้าคนนึงบอกว่าฉันได้บัตรคนจนในยุครัฐบาลลุงตู่แต่ฉันถูกตัดสิทธิ์ในยุครัฐบาลของคุณอนุทิน มันเกิดอะไรขึ้นแบบนี้ค่ะซึ่งพอไปดูแล้วอะพี่เก๋พอเราเป็นข้อมูลเราเป็นพนักงานที่ต้องคีย์ข้อมูลรับข้อมูลมาเนี่ยต้องยอมรับว่าตอนนี้เขาใช้ AI ในการตัดสินใช่ไหมแต่ว่า AI มันก็สู้ความรู้สึกของคนไม่ได้แล้วคนคนหนึ่งที่ได้รับเสียงสะท้อนจากประชาชนก็คือสส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยคุณกรวีปริศนานันทกุลนั่นเองตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับคุณเก๋ท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ
0: ได้มีโอกาสติดตามข้อมูลของคุณกรวีใน Facebook นะคะแล้วก็มีคนมาร้องเรียนเยอะมากเลยเรื่องไหนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดแล้วคุณกรวีรู้สึกว่าต้องจัดการเป็นอันดับแรกในรอบนี้ค่ะ
7: ที่ผมเจอเนี่ยคือเรื่องรถทั้งรถยนต์แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งเอกสารเนี่ย

0: มันชัดนะครับว่าเขาเนี่ยมีการเคยครอบครองอยู่จริง
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นรถที่แบบเก่ามากแล้วซึ่งสภาพณปัจจุบันเนี่ยมันไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะครับทีนี้มันเพียงแต่ว่าบางทีขายต่อไปนะครับบางทีเลิกใช้แต่คนต่างจังหวัดนะครับก็ไม่ได้ไปแจ้งเพื่อที่จะยกเลิกให้มันถูกต้องมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยมีมอเตอร์ไซค์มากกว่า1คันอยู่ในฐานข้อมูลนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีพวกที่ไปเรียนกยศ.
1: ค่ะ
0: นะครับซึ่งเขากำลังเรียนอยู่ในระหว่างการเรียนอยู่นะกลายเป็นว่านักเรียนกยศ.ทั้งหมดเนี่ยถูกรวมเอาไปกับนักเรียนนักศึกษาซึ่งจริงๆแล้ววัตถุประสงค์เนี่ยผมคิดว่ามันมีความต่างกัน
1: คุณกฤตวีค่ะขออนุญาตถอยกลับไปที่เรื่องรถเมื่อสักครู่นี้นะหมายความว่าเออร์เรอร์มันไม่ได้อยู่แค่ระบบฐานข้อมูลอย่างเดียวแต่มันอยู่ที่ประชาชนด้วยที่เขาเองก็ไม่ได้ไปทบทวนสิทธิ์ของตัวเองตั้งแต่ตอนที่รถมันไม่ได้เป็นของตัวเองแล้วหรือว่ารถมันไม่ได้อยู่ในสภาพของการใช้งานแล้วแบบนั้นหรือเปล่าคะ
0: ผมคิดว่าอย่างนี้ข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้เป็นข้อมูลที่เออร์เรอร์นะครับมันเป็นข้อมูลที่มีอยู่ในระบบจริงเอาหลักตรงนี้ก่อนนะครับทีนี้เพียงแต่ว่าตอนที่เราพิจารณาเนี่ยผมคิดว่าตอนที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาในหลักการเนี่ยเราก็คิดเพื่อเห็นในเอกสารเนี่ยครับว่าเฮ้ยโอเคใครที่มีมอเตอร์ไซค์นะครับมากกว่า1คันเนี่ยก็น่าจะรวมอยู่คนที่เขาน่าจะถูกคัดออกได้ว่าไม่ได้เป็นคนยากจนฟังดูเผินๆเนี่ยมันก็ make sense นะครับถ้าคุณมีมอเตอร์ไซค์3คัน4คันเนี่ยก็ไม่ควรที่จะมาอยู่ในกลุ่มของคนยากจนแล้วนะครับแต่พอไปดูในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยนะครับอันนี้ผมไม่ได้โทษระบบผมไม่ได้โทษใครแล้วครับพอไปดูในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันมีเคสซึ่งผมคิดว่าเป็นจำนวนมากเลยที่เขามีมอไซค์อยู่จริงแต่เคยมีเมื่อ20ปีที่แล้วมอไซค์คันนี้เก่าแล้วนะครับไม่ได้ใช้นะบางคนเนี่ยมีอยู่2คันเนี่ยซึ่งอายุ10กว่าปี20ปีเนี่ยในสภาพเนี่ยมันไม่สามารถใช้งานได้อยู่แล้วแต่ข้อมูลในระบบเนี่ยมันยังมีอยู่ซึ่งข้อมูลไม่ได้โกหกนะครับแต่คนที่นำมาใช้ในการปฏิบัติเนี่ยเมื่อเจอข้อมูลแบบนี้ผมถามว่าเจตนารมณ์ของเราในการคัดกรองตรงนี้เนี่ยเราต้องการคัดกรองคนที่เขาเดือดร้อนดังนั้นถ้าเรามองแต่เอกสารว่าเขามีมอเตอร์ไซค์2คันเนี่ยคนนี้ไม่เดือดร้อนแต่ในสภาพจริงๆเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วและเขาเดือดร้อนอยู่จริงยากจนจริงไอ้กรณีแบบนี้นะครับที่เราต้องดูสภาพความเป็นจริงไม่ใช่อิงจากเฉพาะตัวเอกสารข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร
1: ์แล้วแบบนี้รัฐบาลควรจะปรับวิธีการใช้ฐานข้อมูลยังไงเพื่อให้มันสะท้อนกับชีวิตจริงของประชาชนแบบนี้ค่ะ
0: คือผมถ้าถามความเห็นส่วนตัวเนี่ยนะแล้วผมเนี่ยได้คุยกับท่านรัฐมนตรีศิริพงษ์ท่านก็เห็นด้วยในหลักการว่าจริงๆเนี่ยเราต้องการคัดกรองว่าคนที่เขามีปัญหายากจนนะดังนั้นใครที่มีมอเตอร์ไซค์แล้วมันขาดต่อภาษีมา15ปี20ปีเนี่ยนะมันก็อนุมานได้ว่าไอ้มอเตอร์ไซค์คันนี้เนี่ยมันน่าจะไม่ได้มีสภาพในการใช้งานได้ในปัจจุบันอยู่แล้วนะตอนนี้ที่ทำเนี่ยครับกลายเป็นภาระของประชาชนต้องไปขนส่งนะไปขนส่งไปเอาเอกสารรับรองมานะแล้วก็มายื่นเพื่อที่จะมาเตรียมขออุทธรณ
1: ์
0: ครับทั้งที่ไอ้ข้อมูลเหล่านี้ถ้าเรามองและเห็นตรงกันว่ามันไม่ควรที่จะเป็นภาระของประชาชนนะครับและเจตนาคือคัดกรองคนที่มีรายได้สูงขนาดคุณซื้อมอเตอร์ไซค์ได้สองสามคันเนี่ยนะครับมันก็ควรที่จะมีระบบในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเช่นอย่างผมยกตัวอย่างนะครับใครที่ครอบครองมอเตอร์ไซค์เกินมาแล้ว10ปี15ปี20ปีเนี่ยอันนี้ตัดออกไปไม่ต้องมานับรวมแต่ถ้าใครเพิ่งครอบครองยังผ่อนอยู่หรือว่าเพิ่งผ่อนเสร็จอะไรแบบนี้โอเคนะอันนี้จะแยกไปอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
2: ค่ะเหมือนอย่างที่คุณกรวีโพสต์เนี่ยที่บอกว่าอย่าให้ข้อมูลในระบบมีน้ำหนักมากกว่าความจริงของชีวิตเนี่ยซึ่งรัฐก็ควรจะต้องปรับสมดุลระหว่างฐานข้อมูลกับการตรวจสอบภาคสนามถูกต้องไหมคะ
0: ถูกต้องครับคือพอผมเข้าใจของรัฐบาลนะครับตอนที่ทำนโยบายเนี่ยในหลักการเนี่ยผมคิดว่าคนทั้งประเทศเนี่ยเห็นด้วยนะก็คือคัดกรองคนที่จนไม่จริงเนี่ยก่อนหน้านี้มีคนที่จนไม่จริงและได้สิทธิ์ไหมผมก็เชื่อว่าถ้าไม่โกหกกันเนี่ยนะครับมีเยอะ
2: มันหลุดเข้ามา
0: และคนที่จนจริงและยังไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยมีไหมก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันมีเยอะดังนั้นความพยายามของรัฐบาลในสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยผมคิดว่าเป็นความพยายามที่ถูกต้องแล้วต้องคัดกรองครับแต่การกำหนดหลักเกณฑ์ออกมาเนี่ยซึ่งเจตนายังไม่ได้ทดลองใช้ยังไม่ได้เริ่มใช้เนี่ยก็คิดว่าโอเคมันน่าจะไปได้แต่เมื่อมาลองใช้ในภาค
2: ปฏิบัติ
0: ของจริงแล้วเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรครับก็มาทบทวนว่าอันไหนหลักเกณฑ์ที่มันมาในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงก็ทบทวนครับซึ่งผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายเนี่ยประชาชนได้ประโยชน์และมันก็จะเป็นไปตามเจตนาของรัฐบาลที่อยากจะไปเอาหาคนที่

0: ยากจนคนที่ยากไร้คนที่เดือดร้อนจริงเนี่ยให้เข้ามาอยู่ในระบบส่วนใครที่จนไม่จริงเนี่ยก็ต้องออกจากระบบซึ่งผมคิดว่าตรงเนี้ยพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาเข้าใจแล้วก็รับได้ครับ
1: ค่ะตอนนี้มีความคืบหน้าในวันนี้นะคะบอกว่าเดี๋ยวจะมีการตั้ง one stop service และเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกตรงนี้จริงๆมันถือว่าเป็นอีกหนึ่งสเต็ปที่ได้เห็นความคืบหน้าที่มหาไทยได้เห็นความสำคัญอะไรอย่างเงี้ยคุณกรวีคิดว่ามันควรที่จะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะให้มันเห็นเป็นภาพชัดเจนว่าโอเคเนี่ยมี one stop service แล้วเพราะว่ารัฐบาลเคลื่อนที่เร็วในการแก้ปัญหา
0: ครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางกระทรวงมหาดไทยนะครับผมคิดว่าการที่เอาฝ่ายปกครองนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านมาช่วยในการคัดกรองเนี่ยผมคิดว่าช่วยได
1: ้ค่ะ
0: นะครับแต่กำนันผู้ใหญ่บ้านอย่างเดียวเนี่ยไม่พอมันต้องมีระบบในการซัพพอร์ตด้วยผมยกตัวอย่างแบบนี้ครับผมเนี่ยอยู่ในสภาพของคนที่อยู่ต่างจังหวัด
1: ค่ะ
0: เวลาเอาคนมานั่งหลายร้อยคนเนี่ยนะและถ้าให้กำนันผู้ใหญ่บ้านบอกใครจนบ้างเนี่ยอ้าวยกมือกันสิใครจนร้อยคนเนี่ยจนร้อยคนเลย
1: ค่ะ
0: เพราะเขาอยู่ตรงนั้นนะเขาไม่สามารถคือเราเข้าใจคนที่อยู่หน้างาน
1: ค
0: ุณจะบอกให้คนนี้จนคนนี้ไม่จนเนี่ยมันมีก็มีปัญหาอีกนะครับดังนั้นมันต้องคู่กันครับมันต้องคู่กันว่าเฮ้ยเอาล่ะเอาเอกสารหลักฐานมาเป็นตัวตั้งก่อนนะครับแล้วก็อันไหนที่มันไม่ชัดเจนนะครับอันไหนที่มันต้องลงไปดูที่หน้างานจริงเนี่ยก็ให้ฝ่ายปกครองเนี่ยเขาเป็นหน้าที่ในการสนับสนุนซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่เราเริ่มมีบัตรสวัสดิการบัตรประชารัฐเนี่ยนะครับมันยังไม่ได้มีการทบทวนเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้เลยดังนั้นถ้าการทบทวนอย่างเป็นเรื่องเป็นราวตรงนี้เนี่ยแล้วมันทำให้เป้าประสงค์ของรัฐมันสำเร็จได้นั่นก็คือเอาคนที่จนไม่จริงออกไปเอาคนที่จนจริงเข้ามาเนี่ยผมก็คิดว่ามันจริงที่จะทำน
1: ะ
0: ครับแล้วมันก็เป็นการวางมาตรฐานใหม่ซึ่งตรงนี้ต้องขอบคุณทางกระทรวงมหาดไทยซึ่งและต้องขอบคุณกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับอันนี้เป็นภาระของเขาจริง
1: ๆค่ะคุณกรวีค่ะจริงๆแล้วเกณฑ์นี้มันเอาเข้าครม.ตั้งแต่14กรกฎาคมอะค่ะถึงแม้ว่าโอเคมันผ่านไปแล้วมันก็มีคำถามเกิดขึ้นแหละว่าทำไมมันถึงไม่ถกกันตั้งแต่วันนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีมุมเอ๊ะอะไรที่เห็นตั้งแต่วันนั้นไหมคะ
0: คือผมคิดว่าถ้าดูตามหน้ากระดาษอย่างที่ผมได้โพสต์ไปเนี่ยนะครับมันมีเซนส์นะครับโอ้ถ้าคุณมีมอเตอร์ไซค์สองคันสามคันเนี่ยแสดงว่าคุณมีกำลังซื้อแล้ว
1: ค
0: ุณก็ไม่ควรที่จะมารวมอยู่นี้ถ้าในหลักการนี
1: ้ใช่
0: แต่ตอนนั้นเนี่ยคงไม่ได้คิดไปลึกหรอกครับว่าเฮ้ยมอเตอร์ไซค์สองคันที่เขามีเมื่อ30ปีที่แล้วหรือเปล่าถูกไหม
2: ฮะ
0: นะตอนนั้นเนี่ยก็คงไม่ได้คิดละเอียดขนาดนี
1: ้
0: ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดานะครับในครม.เนี่ยผมก็เชื่อว่าคงไม่ได้สามารถที่จะมาวิเคราะห์ทีละรายการไม่งั้นประชุมกัน 2-3 วันก็ไม่เสร็จในคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็คงอภิปรายกันแล้วก็รับในหลักการว่าเอาล่ะในหลักใหญ่เนี่ยมันมีเงื่อนไข 1, 2, 3, 4, 7, 8ข้อตามนี้นะซึ่งอ่านดูเผินๆเนี่ยมันเมคเซนส์นะครับแต่พอมาในถึงทางปฏิบัติแล้วเนี่ยบางข้อเนี่ยมันเจอปัญหาผมก็คิดว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่โตไม่ใช่เรื่องเสียหายที่รัฐบาลจะทบทวน
2: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณกรวีย้ำนะคะแต่ว่านอกจากประเด็นเรื่องของเงื่อนไขรถยนต์เนี่ยอย่างประเด็นเรื่องของนักศึกษานักเรียนเนี่ยค่ะจริงๆคนที่เขาไปเรียนกศร.เนี่ยก็คือพยายามที่จะยกระดับชีวิตของตัวเองเนาะแต่ว่ากำลังถูกมองว่าแบบไม่จนจริงแล้วอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เสนอให้มีการทบทวนคุณกรวีมองประเด็นนี้ยังไงคะ
0: อันนี้ผมเห็นด้วยนะครับคือที่เขียนในหลักการเนี่ยคือบอกว่านักเรียนแล้วก็นักศึกษาซึ่งนักเรียนนักศึกษาเนี่ยถ้าคุณอยู่ในระบบเนี่ยคุณไปได้คุณได้ไปใช้สิทธิ์ไอ้นี่ไปแล้วนะครับไปช่วยถ่ายคลาสไอ้คนละครึ่ง60 40เนี่ยคุณไปใช้ก้อนนั้นไปแล้ว
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับส่วนการคัดกรองคนที่อยู่ในระบบการศึกษานอกโรงเรียนไอ้สกลหรือว่ากศน.เดิมเนี่ยนะครับอันเนี้ยต้องไปแยกไม่ใช่ทุกคนที่อยู่เรียนกศน.เนี่ยและจนทุกคนและไม่ใช่คนที่อยู่ในกศน.รวยทุกคนครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปดูว่าใครที่อยู่ในระบบกศน.และเขาจนมันไม่ควรที่จะถูกตัดสิทธิ์คนจนเพียงคนที่จนแต่อยู่ในระบบกศน.ให้ออกไปเพราะคุณกำลังเรียนในกศน.อยู่อันนี้ผมคิดว่ามันไม่ใช่เพราะในลักษณะของการเรียนของสกลเนี่ยนะครับคือเขาเป็นคนที่ทำงานแล้วไม่ได้อยู่ในวัยเรียนปกติแต่เขาเป็นคนสู้ชีวิตนะครับเขาไปขวนขวายหาความรู้มาเติมวิชาให้กับตัวเองมาเติมอาชีพให้กับตัวเอง
2: อยากจะให้เพิ่มโอกาสให้กับตัวเองให้มีชีวิตที่ดีขึ้น
0: ใช่แต่ต้องจนนะครับต้องย้ำอีกทีนึงไม่ใช่ว่าถ้าคุณไปเข้าเงื่อนไขทั้งหมดแล้วคิดที่ว่าเป็นคนจนแล้วแต่มันติดเพียงแค่ว่าคุณอยู่ในกศน.เนี่ยผมคิดว่าอันนี้ต้องให้เขา
1: ในฐานะที่ท่านเป็นผู้แทนประชาชนนะคะเดี๋ยวหลังจากเนี้ยจะติดตามเรื่องนี้ให้ชาวบ้านได้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่าจริงๆแล้วพอคุณกรวีโพสต์มาเนี่ยต้องยอมรับว่าหลายคนรู้สึกว่า1คืออ้าวก็อยู่ในพรรคร่วมรัฐบาลเหมือนกันแต่2ก็จะมีคนบอกว่ามาพูดแทนประชาชนหน่อยเถอะ

0: หลังจากเนี้ยค่ะอยากจะให้คำมั่นสัญญาหรือว่าอยากจะบอกอะไรกับประชาชนในการที่จะตามติดเรื่องนี้ช่วยกันแก้ปัญหากันคะ
1: หนึ่งนะครับต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าจริงครับผมอยู่ในพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นแกนนำรัฐบาล
0: ค่ะ
1: แต่การทำงานเนี่ยเราไม่ได้มองว่าเฮ้ยเราออกมาพูดแบบนี้แล้วมันจะกระทบกับความเสียหายของรัฐบาลหรือเปล่าไม่ใช่นะเราทำงานในฝ่ายนิติบัญญัติข้อเสนอที่เป็นเสียงเรียกร้องของประชาชนเนี่ยผมเชื่อว่ารัฐบาลเนี่ยอยากจะฟังและอยากจะรู้ครับเพื่อที่จะเอาข้อเสนอเราเนี่ยไปปรับปรุงให้โครงการเนี่ยมันดีขึ้นที่เราถกเถียงกันเนี่ยเราไม่ได้ถกเถียงในหลักการเลยนะครับหลักการในเห็นด้วยกันหมดเรากำลังถกเถียงกันถึงวิธีการที่จะให้ไปเป็นสู่หลักการนั้นซ
0: ึ่
1: งเมื่อดำเนินการไปแล้วเนี่ยวิธีการบางครั้งมันไม่เหมาะสมเนี่ยเราก็มาปรับวิธีการนะครับดังนั้นการเคลื่อนออกมาเรียกร้องต่างๆของสสไม่ว่าจะพรรคอะไรถ้ารัฐบาลฟังผมก็เชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยเอาความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยเอาเข้าไปเติมทำให้โครงการเนี่ยมันสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งนึงที่เราได้จากโครงการนี้เลยคือเรื่องของข้อมูลของภาครัฐครับที่มันไม่อัปเดตที่มันไม่ลิงก์ถึงกันมันไม่อินทิเกรตกันนะครับซึ่งตรงเนี้ยการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาครัฐตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องจำเป็นน
0: ะ
1: อาจจะใช้โอกาสตรงนี้ในการนำข้อมูลที่อยู่ในระบบดิจิทัลซึ่งมันมี Big Data ของรัฐบาลอยู่แล้วนะครับมาช่วยในการคัดกรองให้มันเกิดความแม่นยำตรงกลุ่มมากขึ้นซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีของรัฐบาลที่จะได้หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาทำ
2: แล้วก็เป็นเหตุผลของคุณกรวีด้วยใช่ไหมที่ตัดสินใจออกมาโพสต์ในครั้งนี้ว่าสิ่งที่นโยบายที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ว่ากำลังทำอะไรถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องครับซึ่งโครงการนี้ทุกคนเห็นตรงกันหมดนะครับว่าเป็นโครงการที่ดีหล
0: ัก
1: การในการคัดกรองคนเนี่ยถูกต้องควรทำนะแต่เมื่อทำไปแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาเนี่ยผมคิดว่าในรายละเอียดเนี่ยจำเป็นที่ต้องมาปรับปรุงมาทบทวนเพื่อให้โครงการเนี่ยมันสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นครับ
2: ค่ะคุณกรวีถ้าถามในมุมของการเมืองมันก็อาจจะมีบูมเมอร์แรงหรือมีแรงกระแทกมาเหมือนกันนะเหมือนแบบว่าขับเคลื่อนด้วยการออกต้องออกมาพูดแล้วถึงจะมีการปรับตรงนี้คุณกรวีมองยังไงอะคะ
1: ผมกับมองต่างนะครับอย่างที่เริ่มแรกเนี่ยเรื่องการและความตั้งใจที่ดีของรัฐบาลชุดนี
0: ้
1: ต้องชื่นช
0: ม
1: ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีการคลังนะครับเรื่องนี้ผมถามว่าที่ผ่านมาเราไม่รู้เหรอว่ามันมีคนจนไม่จริงแล้วมาได้รับสิทธิ์ตรงนี้อยู
0: ่
1: ทุกคนรู้มาแล้วครับรู้กันมาหลายปีแล้วแต่ใครกล้าล่ะครับถูกไหมเมื่อวันนี้รัฐบาลบอกเฮ้ยเราอยากจะทำสิ่งที่ถูกต้องแน่นอนเมื่อทำสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยมันจะเกิดปัญหาแบบนี้แหละครับแต่เราก็ต้องยึดในหลักการของพวกเราว
0: ่
1: าเอาละหลักการตรงนี้ทำไปแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะได้อะไรนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าถ้าระบบในการคัดกรองเนี่ยมันเป็นความยุติธรรมแล้วมันตอบคำถามกับสังคมได้เนี่ยมันเดินได้วันนี้ไม่มีใครเถียงนะครับว่าเฮ้ยโ
0: อ
1: ้คุณไม่ต้องคัดกรองหรอกใครส่งชื่อมาก็ให้หมดไม่มีใครพูดแบบนี้นะครับม
0: ี
1: แต่ไอ้หลักเกณฑ์ที่ออกมาเนี่ยบางหลักเกณฑ์เท่านั้นมันมีปัญหาคนที่มีเงินในบัญชีธนาคารเกินกี่แสนเนี่ยผมไม่เห็นมีใครออกมาว่าอะไรคนที่มีหนี้บัตรเครดิตอยู่แสดงว่าคุณสามารถเข้าไปถึงบัตรเครดิตของไอ้บัตรเครดิตได้เนี่ยแสดงว่าคุณก็ต้องมีรายได้ถูกไหมไอ้พวกนี้ผมคิดว่าเกณฑ์ที่ดีเนี่ยมันก็มีและเกณฑ์ส่วนใหญ่ที่กำหนดออกมาเนี่ยเป็นเกณฑ์ที่ดีนะครับแต่เกณฑ์ที่มันมีปัญหาบางเรื่องเนี่ยซึ่งถ้าเทียบกับในภาพใหญ่ผมก็คิดว่าถ้าเรามาปรับปรุงละนะครับทำเท่าที่ปรับปรุงได้ผมก็คิดว่าสุดท้ายเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยได้ประโยชน์ไม่ได้มองว่าเป็นสายที่แบบโอ้ขับเคลื่อนด้วยเสียงฟีดแบ็กไม่ดีไม่ใช่หรอกครับม
0: ัน
1: เริ่มต้นจากเจตนาที่ดีแต่พอทำไปแล้วเนี่ยมันมีปัญหานะและรัดทบทวนรัดฟังแล้วเอามาแก้ไขนี่แหละครับคือการทำงานของรัฐบาลที่ถูกต้องไม่ใช่ไปยืนกระต่ายขาเดียวโอ้สิ่งที่รัฐบาลทำมาถูกแล้วดีแล้วชอบแล้วและมีปัญหาก็ไม่แก้เพราะกลัวจะเสียหน้าซึ่งผมคิดว่าแบบนั้นเนี่ยเป็นการบริหารที่ผิดพลาดแต่แบบนี้แหละครับถูกต้องนะรัฐบาลชุดนี้ผมชื่นชมตรงไหนรู้ไหมครับตรงที่เขาไม่ได้กลัวเสียหน้ามากกว่ากลัวเสียประโยชน์ของประชาชน
2: รับความคิดเห็นจากทุกฝ่ายอย่างนี้ใช่ไหม
1: ถูกต้องครับซึ่งโอ้โหมันถามว่ามันเสียหายทางการเมืองไหมถ้ามองเอาผลประโยชน์ทางการเมืองมันอาจจะเสียแต่ถ้ามองผลประโยชน์ของชาวบ้านเนี่ยมันไม่เสียเลยครับ
2: ก็ต้องยึดยงประชาชนเป็นหลักอะเน
0: า
2: ะ
0: ก็ต้องขอบคุณแทนประชาชนหลายๆคนนะคะที่คุณกรวีเอาปัญหาทุกอย่างมากางให้เห็นบนโต๊ะแต่เดี๋ยวหลังจากนี้ขอเป็นกำลังใจให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าจะแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้มากขนาดไหนทั้งคนที่ยากจนและคนที่อยากจนด้วยนะคะ
1: ครับ ครับผม
2: ค่ะก็คือเราเองเราก็มีเจตนาดีเนาะในเรื่องของการป้องกันคนไม่จริงแต่ว่าก็ต้องทำยังไงก็ได้ไม่ให้คนที่เขาจนจริงๆเนี่ยหลุดสิทธิ์ไป
1: ถูกต้อง
2: คุณกลวีอย่างประเด็นตอนนี้มันมีเงื่อนไขรถมันมีเรื่องของประเด็นเรื่องของนักเรียนในพื้นที่มีการสะท้อนประเด็นอื่นๆไหมคะที่เหมือนกับว่าส่งเสียงมาว่าอยาก

0: ะให้มีการทบทวนหรือว่าคุณกรวีมองว่ามันหยุดแค่2ประเด็นนี้หรือมันมีประเด็นอะไรอีกที่เรามีความเป็นห่วงไหมคะ
1: จริงๆมีประเด็นอื่นอีกนะครับปีกย่อยเนี่ยอย่างเช่นนะมีประกันชีวิตซึ่งมีประกันชีวิตเนี่ยบางทีเนี่ยลูกเนี่ยเป็นคนทำให้พ่อแม
0: ่ค่ะ
1: นะครับแต่กลายเป็นว่าประกันชีวิตเนี่ยเป็นของพ่อแม่กลายเป็นตัวนะตัวพ่อแม่เนี่ยมีประกันชีวิตโดยลูกทำให้นะพ่อแม่อยู่บ้านลูกเนี่ยไปทำงานนะครับตัวสถานะของตัวพ่อแม่เนี่ยสถานะเนี่ยยากจน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะแต่พอมีประกันชีวิตที่ลูกทำให้เนี่ยกลับถูกตีว่าเป็นคนที่มีฐานะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับหรือเรื่องของหนี้นะครับบางทีเนี่ยโอ้คนต่างจังหวัดนี่ก็หลายเจอปัญหาหลายอย่างนะครับบางทีเนี่ยไปเป็นหนี้โดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยก็มีนะไปเป็นหนี้เนี่ยบางทีแบบไปเซ็นนู่นนี่ให้กับลูกและทุกวันเนี่ยลูกผ่อนอยู่ให้นะแต่คนที่สถานะของการเป็นลูกหนี้เนี่ยคือตัวพ่อแม
2: ่ค่ะก็มองว่าหนี้เยอะก็น่าจะมีตังค์แหละถึงได้ไป
1: ถูกครับ
2: มีหนี้เยอะ
1: หรือไอการโอนเงินอย่างเงี้ยฮ
2: ะ
1: ที่แบบเฮ้ยมันมีการโอนเงิน transaction โอนเงินเกินกี่แสนเนี่ยนะครับก็ถูกคัดออกมาซึ่งในมุมของรัฐเนี่ยก็มองว่าเฮ้ยถ้าคุณมีเงินโอนโอ้โหปีนึงหลักหลายแสนล้านบาทเนี่ยคุณไม่มีเงินคุณเอาตังค์ที่ไหนมาโอนอ่ะถูกไหมมันก็คิดได้มองกันสองมุมนะครับซึ่งไอ้หลักเกณฑ์พวกนี้ผมคิดว่ามันอธิบายได้นะครับแต่ไอ้หลักเกณฑ์ที่อธิบายไม่ได้แล้วควรที่จะต้องทบทวนก็อย่างที่เรียนไปครับก็คือเรื่องของรถ
2: ค่ะ
1: เพราะสภาพความเป็นจริงเนี่ยมันไปไม่ได้แล้วหรือคนที่จนจะอยู่ในกสน.แล้วเขาถูกตัดสิทธิ์ไปอันนี้ต้องคืนความเป็นธรรมให้กับเขา
2: ได้ค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้ขออนุญาตให้คุณกรวีได้มาชี้แจงในรายการอีกเรื่อยๆนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็อยากจะได้ฟังคำตอบที่แท้จริงจากรัฐบาลด้วยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: คุณกรวีปริศนานันทกุลนะคะส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยจริงๆแล้วอย่างที่บอกไปแล้วว่าท่านต้องนั่งประชุมประธานประชุมกมท.งบนะคะแต่ว่าปลีกเวลามาให้กับเราซึ่งอย่างน้อยๆเราก็ได้ทราบนะพี่เก๋ว่าในความเป็นจริงการดำเนินการในครั้งนี้เนี่ยโอเคอุ้มได้ถามแทนไปแล้วค่ะว่าบางคนมองว่าเอามาพูดอะดีแต่ถึงเวลาที่ทำอะทำเท่าไหร่ทำกี่โมงอะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยๆคุณกรวีก็ทำให้เห็นว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่กล้าที่จะกางปัญหาให้ได้เห็นไม่ใช่ว่ารัฐบาลทำอะไรก็ดีไปหมดเลิศไปหมด
0: แล้วพอมีคนทักท้วงแล้วก็เดินไปเรื่อยๆโดยไม่ฟังใครเลย
2: คืออย่าลืมนะปัญหาในครั้งนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นครั้งแรกๆด้วยไหมพี่เก๋ที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลตั้งใจจะแจกเงินประชาชนนะ ที่ผ่านมามันมีแต่เสียงชื่นชมถูกไหมคะแต่ตอนนี้อย่างน้อยๆเนี่ยคนของรัฐบาลเองก็กล้าที่จะออกมากางปัญหาในมุมนู้นมุมนี้มุมนั้นมุมว่าขนส่งมีปัญหาชาวบ้านออกมาร้องเรียนเรื่องของการเรียนการศึกษาสกรต่างๆหรือว่าจะเป็นทำประกันชีวิตก็มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการให้หน่วยงานทั้งหมดเนี่ยได้ตั้งข้อสงสัยแล้วก็แก้ปัญหากันเป็นเปลาะๆไปแล้วท่านก็รับปากแล้วว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการตามเรื่องอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็อัปเดตให้ได้ทราบกัน
0: เมื่อวานนี้มีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณสิริพงษ์นะคะอังคารสกุลเกียรตินะคะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมนะคะคือก็ถามตรงๆแหละว่ามีคนลงทะเบียนถึง18ล้านคนน่ะถูกตัดสิทธิ์เหลือแค่แบบว่าครึ่งนึงอ่ะเกือบ9ล้านกว่าคนอ่
2: ะ
0: อันเนี้ยมีธงหรือเปล่ามีงบประมาณที่มันมีการจำกัดนะคะแล้วก็เลยทำให้เหมือนกับว่าถูกตัดสิทธิ์ค่อนข้างที่จะเยอะคือก็บอกเลยไม่มีธงไม่มีอะไรคือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยกับปัญหาที่เกิดขึ้นที่มองเห็นแล้วก็กำลังพยายามที่จะทบทวนเกณฑ์ต่างๆเนี่ยคือท้ายที่สุดแล้วถ้ามีการอุทธรณ์นะคะคุณผู้ฟังแล้วถ้าอุทธรณ์แล้วตัวเลขของจำนวนของการคืนสิทธิ์เนี่ยมันมีมากกว่าเดิมกว่า 9.5 ล้านคนท้ายที่สุดเท่าไหนเท่านั้นเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเป็นหน้าที่ของทางรัฐบาลที่จะต้องไปหาจำนวนเงินอะไรต่างๆเนี่ยที่จะต้องเอามาเพิ่มหรือว่าอะไรก็นะคะก็ต้องมาซัพพอร์ตตรงนี้ด้วย
2: ค่ะคือจริงๆวันนี้อุ้มได้มีโอกาสได้ฟังสัมภาษณ์คุณไหมสิริกัญญา
0: ว่าไงคะ
2: ค่ะเขาบอกว่าตอนนี้แม้ว่ารัฐบาลจะเปิดให้อุทธรณ์แต่การอุทธรณ์มันก็ไม่ได้ง่ายคุณไหมพูดไปถึงเรื่องของการอุทธรณ์เลยว่าเรื่องของการเดินทางเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าปัญหาจริงๆอ่ะคุณไหมมองว่ามันไม่ได้อยู่ที่เรื่องของการคัดกรองพี่เก๋แต่อยู่ที่เกณฑ์ในการที่จะมาตั้งว่าใครที่จะผ่านหรือไม่ผ่านคือรัฐบาลตั้งจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์การตั้งจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์เนี่ยมันมีคำถามเกิดขึ้นมาว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการตั้งจำนวนผู้รับสิทธิ์เอาไว้ล่วงหน้าแล้วคือเหตุผลของคุณใหม่เนี่ยบอกว่างบประมาณปี2569เขาตั้งเอาไว้ประมาณ 30,000 ล้านบาทงบประมาณปี2570ตั้งเอาไว้

0: ประมาณ 42,000 ล้านบาทซึ่งตามการประเมินของคุณใหม่เนี่ยงบ 30,000 ล้านบาทมันรองรับคนได้ประมาณ6ล้านกว่าคนส่วนงบ 42,000 ล้านบาทเนี่ยมันรองรับได้ประมาณไม่เกิน10ล้านคน
1: ค่ะ
0: ทั้งที่เดิมผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมันเคยมีตั้งเกือบ13ล้านคนนะคะคุณใหม่ก็เลยมองว่ารัฐบาลมันขออภัยรัฐบาลก็เลยต้องมีวิธีคิดว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเอาหลักเกณฑ์ให้มันเข้มงวดขึ้นแล้วกันเพื่อจะได้มีการทำให้จำนวนผู้ที่ผ่านสิทธิ์มันสอดคล้องกับวงเงินงบประมาณแต่ต้องบอกก่อนนะว่านี่คือความคิดเห็นเป็นการวิเคราะห์ว่าคุณใหม่สิริกัญญาบอกว่าอาจจะเป็นไปได้มันไม่ได้ข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นมาแล้วก็เนี่ยมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาประมาณนี้เหมือนกันนะคะก็เลยเอามาเล่าให้ฟังว่าคุณใหม่สิริกัญญาบอกว่าเกณฑ์มันแข็งเกินไปบอกว่าปัจจุบันระบบเนี้ยเขาใช้หลักการแบบผ่านทุกข้อถึงจะได้สิทธิ์อะพี่เก๋
1: ค่ะ
0: คือตกไปข้อหนึ่งก็คือถือว่าตกเลยไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแล้วเกณฑ์มันคือมีอะไรบ้างรายได้ทรัพย์สินหนี้สินรถยนต์รถจักรยานยนต์วงเงินสินเชื่ออย่างเงี้ยค่ะถ้ามันตกข้อใดข้อหนึ่งไปก็แปลว่าจะไม่ได้รับสิทธิ์เลยซึ่งคุณใหม่เนี่ยมองว่าชีวิตจริงมันไม่ได้มีแค่สูตรเดียวอะมันมีรายละเอียดต่างๆที่เมื่อสักครู่นี้คุณกรวีก็ได้สะท้อนให้เราได้ทราบกันแล้วอะค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีเรื่องที่ไปพูดถึงเกี่ยวกับบัญชีหุ้นบัตรเครดิตอะไรต่างๆด้วยอะบางคนเคยทำตั้งแต่สมัยมีรายได้ไงแล้วพอปัจจุบันอัปเดตปุ๊บรายได้ไม่มีแล้วเหมือนเมื่อก่อนรวยก็จริงหรืออาจจะไม่ได้จนขนาดนี้แต่ตอนนี้มันจนแล้วอะค่ะแล้วมันมีคุณสมบัติที่น่าจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่กลับไม่ผ่าน
1: ค่ะ
0: คุณใหม่เสนอแบบนี้พี่เก๋ว่าแทนที่จะใช้ระบบผ่านไม่ผ่านเธอเสนอให้ใช้ระบบคะแนน score system แนวคิดก็คือว่าคนที่เดือดร้อนมากก็ให้คะแนนมากแล้วปัจจัยที่มันไม่ได้รุนแรงก็หักคะแนนเพียงแค่บางส่วนอ่ะอย่างเช่นรายได้ต่ำมากก็ได้คะแนนช่วยเหลือสูงรถเก่าราคาที่มันโอ้โหไปขายซากได้ไม่เท่าไหร่ก็ยังไม่ควรที่จะตัดสิทธิ์ทันทีแต่ว่าใช้วิธีการให้คะแนนหรือว่าแม้กระทั่งบัตรเครดิตที่ไม่ได้ใช้งานอย่างเงี้ยก็ไม่ควรที่จะนับเต็มเลยว่าคุณมีบัตรเครดิตตัดออกแบบเนี้ยถ้าเป็นระบบคะแนนมันน่าจะง่ายกว่าในวิธีคิดแต่ในวิธีทำมันง่ายหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกัน
1: แต่ว่าในเรื่องของข้อมูลอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่จะต้องเหมือนกับว่าตั้งเป็นโจทย์เหมือนกันนะคะที่ทางภาครัฐเองอย่างทางรัฐบาลเองเนี่ยก็ต้องไปจัดการเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลอะไรต่างๆด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้ก็ถูกพูดถึงค่อนข้างที่จะเยอะรวมไปถึงถ้าเราย้อนกลับไปดูเรื่องของคุณสมบัติของผู้ที่ลงทะเบียนที่จะต้องผ่านเกณฑ์ต่างๆเนี่ยอันนี้คือถ้าคือเราต้องตั้งต้นตรงนั้นด้วยนะเรื่องของการคัดกรองเนี่ยที่เหมือนกับว่าไม่อยากให้คนที่รวยหรือคนที่มีรายได้เนี่ยหลุดเข้ามาในระบบอันนี้ก็มี9ข้อมันก็ต้องย้อนกลับไปดูตรงนั้นด้วย คุยทุกมุมจริงๆนะวันนี
0: ้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะเราเปลี่ยนเรื่องไปที่จีนที่เขาเสนอตัวมาเป็นกาวใจให้ไทยกับกัมพูชาบ้าง
1: ค่ะ
0: อยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาส่งสัญญาณอะไรในภูมิภาคนี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสักครู่เดียวค่ะ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกนายกเยี่ยมชมอาลีบาบากรุ๊ปหารือผู้บริหารนำองค์ความรู้ด้านดิจิทัลนวัตกรรมต่อยอดเศรษฐกิจดิจิทัลเมื่อเวลา 14:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นกรุงปักกิ่งซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะเดินทางเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่อาลีบาบากรุ๊ปศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลพร้อมต่อยอดความร่วมมือด้านการลงทุนและการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยเพื่อยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลและสร้างโอกาสใหม่ให้ประชาชนโดยนายฟางลู่หยวนประธานและ CEO กลุ่มธุรกิจสื่อและความบันเทิงดิจิทัลรอให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีชื่นชมบทบาทของอาลีบาบาในฐานะบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกที่พัฒนาสู่ระบบนิเวศดิจิทัลครบวงจรปัจจุบันมีธุรกิจในไทยทั้งด้านคลาวด์อีคอมเมิร์ซและโลจิสติกและได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและศูนย์กระจายสินค้าทั้งนี้นายกรัฐมนตรีย้ำศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจของภูมิภาครัฐบาลยังให้ความสำคัญการลงทุนในไทยด้าน AI Cloud และโลจิสติกสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทรวมถึงอยากเห็นความร่วมมือผ่านแพลตฟอร์มที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยรวมทั้งการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นประตูยุทธศาสตร์สู่อาเซียนด้วยคณะตรวจสอบประชุมนัดที่3ลุยหาช่องโหว่สอบท้องถิ่นวางกรอบตรวจสอบกว่า30ประเด็นพันตำรวจเอกอุเทนนุ้ยพินรองผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค6ในฐานะโฆษกคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเปิดเผยภายหลังการประชุมครั้งที่3วันนี้ว่าการประชุมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกรอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมเร่งจัดทำรายงานเสนอต่อนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีภายในสัปดาห์นี้โดยทุกฝ่ายร่วมกันพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อหาแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการสอบแข่งขันในอนาคตไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการตรวจสอบว่ามีการทุจริตหรือไม่แต่เป็นการตรวจสอบภาพรวมของกระบวนการทั้งหมดเพื่อค้นหาว่าขั้นตอนใดมีช่องว่างหรือควรได้รับการปรับปรุงและกำหนดให้เป็นมาตรฐานกลางสำหรับการสอบแข่งขันของภาครัฐที่ประชุมเห็นชอบกรอบการตรวจสอบมากกว่า30ประเด็นโดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น3ช่วงได้แก่ขั้นตอนก่อนสอบระหว่างสอบและหลังสอบพร้อมมอบหมายให้คณะทำงานรวบรวมข้อเท็จจริงและผลการตรวจสอบในแต่ละประเด็นก่อนนำมาสรุปเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแม้คณะกรรมการจะเริ่มพบประเด็นหรือช่องว่างบางส่วนของกระบวนการสอบแล้วแต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นจุดใดที่เป็นต้นเหตุของการทุจริตเนื่องจากยังอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานจึงยังเร็วเกินไปที่จะระบุรายละเอียดหรือชี้ว่าขั้นตอนใดเป็นปัญหาหลักเงินบาทแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ14เดือนครั้งใหม่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยรายงานว่าเงินบาทอ่อนค่าลงในช่วงเช้าสวนทางแรงหนุนของเงินดอลลาร์จากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ยังคงมีความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามกรอบการอ่อนค่าของเงินบาทเป็นไปอย่างจำกัดโดยอาจเป็นแรงขายเงินดอลลาร์ตามปัจจัยทางเทคนิคควบคู่กับการขยับขึ้นของราคาทองคำในตลาดโลกหลังจากที่ถูกเทขายมากในช่วงก่อนหน้านี้ในภูนพานิชพิบูลนักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุนกรุงไทย Global Markets ธนาคารกรุงไทยมองกรอบค่าเงินบาทสัปดาห์นี้ที่ระดับ 33.40 สตางค์ถึง 34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐโมเมนตัมการอ่อนค่าของเงินบาทมีกำลังมากขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ทวีความร้อนแรงมากขึ้นประกอบกับภาวะปิดรับความเสี่ยงของตลาดการเงินโดยเฉพาะแรงเทขายหุ้นทีม AI Semiconductor ซึ่งหนุนการแข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์โดยเงินบาทยังคงมีโอกาสอ่อนค่าลงทดสอบโซนแนวต้านสำคัญ 33.75 สตางค์ถึง 33.80 สตางค์อีกครั้งแต่มีโอกาสพลิกกลับมาแข็งค่าขึ้นได้ไม่ยากหากสถานการณ์ในตะวันออกกลางคลี่คลายลง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วม

0: ร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะผอ.ศูนย์ข่าวยกคณะลงพื้นที่ทัพภาค2ตอกย้ำความพร้อมรบ3มิติบกเรืออากาศชี้ผู้นำกัมพูชาร่วมวงเฟคนิวส์ด้อยค่าตัวเองพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานอากาศผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษเพื่อติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนและพบปะกำลังพลพร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่ผู้แทนกำลังพลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนพร้อมกล่าวแสดงความขอบคุณและชื่นชมกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละความอดทนและความมุ่งมั่นท่ามกลางสถานการณ์ที่ท้าทายโดยยึดมั่นภารกิจเพื่อพิทักษ์อธิปไตยรักษาความมั่นคงของชาติและสร้างความอุ่นใจให้แก่ประชาชนในการลงพื้นที่ครั้งนี้พลอากาศเอกประภาสได้เน้นย้ำ3หลักการสำคัญในการปฏิบัติของกองทัพอากาศได้แก่รักษาความปลอดภัยของกำลังพลและยุทโธปกรณ์เพื่อคงความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจป้องกันความสูญเสียต่อฝ่ายเดียวกันโดยอาศัยการบูรณาการการประสานงานและข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแม่นยำและการปฏิบัติภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและกฎการใช้กำลังอย่างเคร่งครัดโดยมุ่งต่อเป้าหมายทางทหารที่ชอบด้วยกฎหมายคำนึงถึงหลักการความจำเป็นและความได้สัดส่วนพร้อมหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อประชาชนส่วนผู้นำกัมพูชาร่วมวงเฟกนิวด้วยนั้นถือว่าเป็นการทำร้ายตัวเองตราบใดก็ตามที่ผู้นำลงมาเล่นเองพูดอะไรก็ตามก็เชื่อไม่ได้ยิ่งทำเช่นนั้นจะยิ่งด้อยค่าตัวเองไม่เกิดความเชื่อมั่นแต่ที่ทำแบบนี้ต้องดูว่าเป้าหมายที่ต้องการคือสื่อสารกับประชาชนของตัวเองเนื่องจากเพลียงพล้ำไม่สามารถดูแลประชาชนได้และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวเสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทองเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18:00 น.ถึง 20:00 น.ทาง Mcot News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาอยู่ในช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะคุณผู้ชมรู้ฟังคะช่วงนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของไทยกัมพูชากันบ้างนะคะเพราะว่าล่าสุดมีอัปเดตคือนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลออกมาเปิดเผยหลังจากที่ได้พูดคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่นครเซี่ยงไฮ้ว่าครั้งนี้ไม่ได้คุยแค่เรื่องของการค้าการขายการลงทุนแต่มีเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาด้วยซึ่งจีนเนี่ยเสนอที่จะช่วยเปิดทางให้ทั้ง2ประเทศกลับมาคุยกันตรงนี้เนี่ยแหละเรามามองในยักษ์ของจีนดีกว่าว่าเขาต้องการที่จะสะท้อนอะไรบ้างแล้วเรามีอะไรที่ควรที่จะพึ่งพาเขาหรือระมัดระวังเขา
2: ก่อนที่เขาจะอาสาเป็นกาวใจอ่ะถามไทยหรือยังอย่างวันนี้เนี่ยทางคุณศรีหศักดิ์รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศออกมาบอกว่าขอบคุณความปรารถนาดีของจีนที่แสดงความพร้อมในการอำนวยความสะดวกหากทั้งสองประเทศต้องการแต่ย้ำขีดเส้นใต้เยอะๆๆๆๆเยอะการแก้ไขปัญหาระหว่างไทยกับกัมพูชายังควรเป็นการพูดคุยโดยตรงระหว่าง2ประเทศปิดประตูในการเจรจาค่ะ
1: ทวิภาคีเท่านั้นอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับข้อกฎหมายระหว่างประเทศนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ธนภัทรชาตินักรบอาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะมองเรื่องนี้อย่างไรอาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะอาจารย์จีนเสนอตัวเข้ามาช่วยฟื้นความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาอาจารย์มองว่าอันนี้เป็นความปรารถนาดีทางการทูตจริงๆหรือว่ามันเป็นการเข้ามาเพื่อรักษาผลประโยชน์หรือเพื่ออิทธิพลในภูมิภาคนี้กันแน่คะอาจารย
3: ์โอเคครับเริ่มแบบนี้ก่อนนะครับพอดีช่วงนี้เนี่ยที่จีนเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการประชุมเนี่ยหลายเรื่องมากหลักๆเนี่ยมีทั้งเรื่อง AI ใช่ไหมครับแล้วก็ประเด็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือกับนานาชาติค่อนข้างเยอะมากซึ่งเข้าใจว่าประเด็นเรื่องไทยกัมพูชาเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในประเด็นที่จีนก็เหมือนจะให้ความสำคัญเหมือนกันครับทีนี้คำถามคือจีนต้องการอะไรนะครับคือเท่าที่เราดูในรายละเอียดเนี่ยจีนเนี่ยเหมือนกับกำลังที่จะพยายามบอกว่าเราไม่เมื่อก่อนเนี่ยบอกว่าขอให้ไทยกัมพูชาเนี่ยยับยั้งชั่งใจนะครับตอนนี้อยากจะเป็นผู้มีส่วนช่วยในการจัดการความขัดแย้งอยากเป็นกาวใจครับพูดง่ายๆนะครับให้กับไทยกับกัมพูชาคำถามคือการที่จีนทำแบบนี้เขาต้องการอะไรนะครับเท่าที่ดูรายละเอียดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายมิติเหมือนกัน
1: ค
3: ือเอามิติแรกก่อนนะครับคือจีนเนี่ยต้องการที่จะมาเป็นผู้ประสานแล้วก็ลดความตึงเครียดนะครับคือจีนพยายามที่จะรักษาช่องทางการพูดคุยกับทั้งไทยแล้วก็กัมพูชาแล้วก็ตอนนี้เริ่มที่จะพูดว่าใครผิดนะครับแล้วก็เหมือนกับพยายามทำบทบาทตัวเองให้ดูเป็นกลางมากขึ้นนะครับเพื่อให้มันเกิดภาพมีความสมดุลทางการทูตนะครับแต่แน่นอนว่ามันก็จะมีอีกปัญหาหลายเรื่องที่ผ่านมาในอดีตที่คนไม่ได้ลืมครับเช่นเรื่องการขายอาวุธเรื่องอะไรเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนึงว่าจริงๆมันมีเหตุผลยังไงนะครับอันแรกสุดก่อนนะฮะก็คือเรื่องของการเป็นผู้ประสานแล้วก็ลดความตึงเครียดอันที่สองเนี่ยเราจะสังเกตว่าถ้าไทยกับกัมพูชาทะเลาะ กันมากๆเนี่ยภูมิภาคนะครับอย่างน้อยคืออนุภูมิภาคอนุแม่น้ำโขงเนี่ยที่มีไทยมีกัมพูชามีลาวเนี่ยจะได้รับผลกระทบโดยตรงคือหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้ามันมีสงครามนะครับมีความไม่สงบในภูมิภาคตรงนี้เนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่ออิทธิพลของจีนที่อยู่ในภูมิภาคตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับคือพูดง่ายๆว่าจีนเขาก็เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงนะครับเขาลงทุนค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆถ้าฝั่งไทยก็มีตั้งแต่รถไฟนะครับมีจีนที่ไปลงทุนที่ลาวใช่ไหมครับแล้วก็ของไทยเนี่ยก็มีหลายเรื่องเหมือนกันกัมพูชานี่ก็ลงทุนเยอะมากนะครับสนามบินจะสังเกตว่าสนามบินไม่มีคนใช้เนี่ยครับอันนี้มันก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของกัมพูชาซึ่งก็กระทบกับจีนอีกแง่หนึ่งเหมือนกันนะครับประเด็นการค้าภูมิภาคต่างๆนะครับการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยต้องบอกตรงๆว่ามันต้องอาศัยความร่วมมือเยอะมากซึ่งถ้าสมมติว่ามันไม่สามารถจะพูดคุยกันได้เนี่ยจีนเขาก็รู้สึกว่าเขาก็อาจจะได้ผลกระทบเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยเขาก็คุ้มครองประโยชน์ของตัวเขาเองด้วยนะครับอันนี้คืออันที่สองอันที่สามนะครับผมมองว่าเป็นเรื่องของการจัดระเบียบภูมิภาคคือตอนนี้เนี่ยจะสังเกตได้ว่าบทบาทของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเริ่มน้อยลง
2: ค่ะ
3: ดังนั้นเนี่ยการที่จีนเข้ามาเนี่ยเขาก็พยายามหาจังหวะว่าตอนนี้นะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยไปจัดการกับคนในชาติตัวเองอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยตรงจังหวะนี้น่าจะเป็นจังหวะที่ดีที่ทำให้จีนเนี่ยพยายามที่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะครับก็เขาอาจจะมองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดในเอเชียเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องใช้กลไกในภูมิภาคที่

0: ีนอาจจะมีบทบาทไม่ควรจะไปเอามหาอำนาจนอกภูมิภาคนะครับเข้ามากำหนดทิศทางอันนี้ประมาณสัก 2-3 เรื่องหลัก
1: ๆค่ะอาจารย์แต่ว่าถ้ามองในมุมเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยจีนเองเขาก็ควรจะต้องมีเรื่องของขอบเขตแล้วก็บทบาทเหมือนกันใช่ไหมคะในการที่จะอาสาเข้ามาในการจะเข้ามาช่วยในการเจรจาหรือเป็นกาวใจเนี่ยค่ะ
0: ครับถูกต้องเลยครับส่วนนี้เป็นอีกส่วนนึงที่มีความสำคัญมากถ้าเราพูดถึงเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศ

0: ไปก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นเรื่องพูดเรื่องทะเลจีนใต้ทั้งหลายทั้งปวงมันก็คือเรื่องอธิปไตยทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เป็นข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยมันก็คือเรื่องอำนาจอธิปไตย2ส่วนก็คืออำนาจอธิปไตยทางบกนะครับก็คือตรงบริเวณชายแดนนะครับ798กิโลนะครับระหว่างไทยกับกัมพูชาแล้วก็เขตแดนทางทะเลซึ่งตอนนี้เนี่ยจะถูกยกระดับไปเป็นกลไกอันคลอสนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันคือเรื่องอธิปไตยทั้งสองชาตินะครับประเด็นนี้เนี่ยท่านเสียศักดิ์นะครับท่านรัฐมนตรีนะครับต่างประเทศไทยเนี่ยพูดไม่ผิดเลยครับเพราะว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องอธิปไตยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะพูดคุยได้ดีที่สุดมันคือการพูดคุยระหว่าง2ชาติคือไทยและกัมพูชาครับไม่ใช่ว่าเอาฝ่ายที่3ฝ่ายที่4เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะไม่จบและมันก็จะเป็นเรื่องของการแค่ว่าเราชะลอไปเรื่อยๆเพื่อรอวันหนึ่งที่มันจะประทุขึ้นมาใหม่อีกรอบครับ
1: ทีนี้ถ้าเกิดไทยจะรับข้อเสนอของจีนเนี่ยมันต้องมีเงื่อนไขอะไรมากำกับเอาไว้เพื่อให้เราไม่เสียเปรียบล่ะคะอาจารย์
2: ค่ะ
0: โอเคถ้างั้นอาจจะต้องพิจารณาแบบนี้ครับผมดูแบบนี้ก่อนแล้วกันว่าอะไรที่ดูน่าจะเวิร์กนะครับกับอะไรที่มันดูมีความสุ่มเสี่ยงหรืออาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับอันที่จะเวิร์กแน่ๆเนี่ยคืออันแรกนะครับตอนนี้เนี่ยไทยกับกัมพูชาจริงๆไทยเนี่ยเราอยู่เฉยมากนะครับเราก็ดำเนินชีวิตประจำวันของเราไปตามปกติแต่กัมพูชาเนี่ยจะสังเกตว่าเขามีการพยายามยั่วยุปลุกปั่นนะครับอย่างต่อเนื่องถ้าสมมติว่าจีนเข้ามาเนี่ยอาจจะทำให้กัมพูชาเริ่มมีความเกรงใจจีนมากขึ้นคือหมายความว่าเหตุการปะทะเฉพาะหน้าการปะทะเล็กๆการแถลงการในการที่จะต้านประเทศไทยจากกัมพูชาจะน้อยลงนะครับแล้วก็การสื่อสารต่างๆกัมพูชาจะต้องระมัดระวังมากขึ้นเพราะเขาบอกว่านะครับต้องบอกแบบนี้ว่าจีนเนี่ยลงทุนเยอะมากนะครับให้กับกัมพูชาจริงๆถือเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ดังนั้นเนี่ยถ้าจีนเข้ามานะครับดังนั้นเนี่ยกัมพูชาก็ต้องมีความระมัดระวังว่าคุณจะดำเนินการอะไรที่จะเป็นการยกระดับความรุนแรงกัมพูชาต้องระวังอันนี้อาจจะเป็นข้อดีประการหนึ่งแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าถ้าสมมติว่าไทยกับกัมพูชายังพูดคุยไม่ได้ก็จะมีเวทีที่จีนอาจจะเป็นเจ้าภาพเหมือนในอดีตที่ผ่านมาที่เขาเคยทำก่อนหน้านี้ที่อาจจะเป็นเวทีที่ให้ทั้งสองชาติเนี่ยไปคุยกันได้แต่ว่าท้ายที่สุดแหละครับมันก็ต้องกลับมาที่เรื่องว่าไทยกับกัมพูชาจะโอเคไหมเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอธิปไตยแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังมากๆนะครับกับเรื่องนี้เนี่ยคือสมมติเราบอกว่าจีนเนี่ยจะเข้ามาเราก็ต้องดูให้ชัดเจนว่าจีนเนี่ยจะเข้ามาในลักษณะแบบไหนนะครับอันแรกสุดเนี่ยผมคิดว่าประเด็นแรกสุดต้องเคลียร์ให้ชัดก่อนสิ่งที่จีนทำกับกัมพูชาก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเราบอกว่าจีนเนี่ยพยายามที่จะมีความเป็นกลางทางการทูตแต่เหมือนจะมีความเสี่ยงในเรื่องความเป็นกลางทางทหารครับ
2: คือบอกอาวุธนี่ครับว่า
0: เรื่องการขายอาวุธนะครับที่มีการรายงานว่ากัมพูชาเนี่ยได้รับรถถังจะบอกจะใหม่จะเก่าจะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนแต่มันก็คือรถถังที่มันสามารถใช้ในการสู้รบได้นะครับจริงๆประเด็นนี้ไทยต้องเคลียร์ให้ชัดก่อนนะครับว่าโอเคแล้วคุณอธิบายให้ฟังก่อนได้ไหมว่าภาพลักษณ์ที่คุณสะท้อนว่าต้องการที่จะลดความตึงเครียดแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีการส่งมอบอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆให้กับกัมพูชานะครับมันก็เป็นคำถามที่จีนต้องตอบไปชัดว่าจีนจะยังไงถ้าสมมติว่าจีนบอกว่าโอเคอันนั้นเป็นเรื่องของกล่าวต่อไปนี้เราจะไม่มีการขายอาวุธให้กับกัมพูชาอีกหรือเราจะชะลอนะครับทั้งหมดอันนี้มันก็ยังพอพูดคุยกันได้แต่ว่ามันยังไม่เห็นภาพตรงนี้ชัดเท่าไหร่เราอาจจะต้องมองตรงนี้ให้ชัดนิดนึงนะครับอันที่สองก็คือว่าพอเราบอกว่าจีนจะเข้ามาเป็นกลางเนี่ยจีนก็ต้องมีจุดที่จะต้องไม่ล้ำเส้นคือหมายความว่าเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องอธิปไตยของทั้งสองชาตินะครับเรายินดีที่จะมีชาติอื่นมาเป็นผู้ประสานหรือจะมีความร่วมมือต่างๆแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องไม่ดำเนินการในลักษณะที่จะทำให้จีนมามีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจอะไรก็ตามที่เป็นการตัดสินใจของไทยและกัมพูชานะครับอันนี้อาจจะเป็นประเด็นใหญ่ๆที่ต้องระวังครับ
2: อาจารย์ถ้าให้อาจารย์วิเคราะห์ท่าทีของไทยจากคำสัมภาษณ์ที่ผ่านจากคุณศิริศักดิ์วันนี้นะคะที่ระบุว่าเป็นเรื่องที่ทั้งสองประเทศต้องพูดกันโดยตรงแต่ก็ขอบคุณความปรารถนาดีของจีนท่าทีเช่นนี้มันสะท้อนยุทธศาสตร์ทางการทูตของไทยอย่างไรแล้วก็เหมือนกับว่าไทยเองก็ไม่ได้ปฏิเสธบทบาทของจีนนะแต่ก็ไม่ได้รับให้จีนเป็นคนกลางเต็มตัวในการที่จะเข้ามาเป็นกาวใจมันเป็นการรักษาสมดุลทางการทูตหรือไม่อย่างไรอะคะ
0: ครับบทบาทของจีนนะ บทบาทของไทยณขณะปัจจุบันต่อจีนคือไทยเนี่ยรับบทบาทจีนแต่ไม่ได้ฝากกระบวนการทั้งหมดไว้กับจีนครับหมายความว่าเราเปิดรับจีนในฐานะที่โอเคเราขอแสดงความขอบคุณจีนที่ยินดีที่จะเข้ามาช่วยเหลือแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยจีนจะไม่ใช่ผู้กำหนดหลักเกณฑ์หรือกระบวนการอะไรก็แล้วแต่ถามว่าทำไมเราต้องทำแบบนี้ครับถ้าจะสังเกต

0: ครับในช่วงนี้เนี่ยที่เรามีการเดินทางไปจีนเนี่ยต้องบอกว่าเราทำ MOU เยอะมากนะครับเราสร้างความสัมพันธ์กับจีนเนี่ยหลายเรื่องมากนะครับเข้าใจว่าเซ็น MOU ไป10กว่าฉบับ17ฉบับนะครับถ้าจำตัวเลขไม่ผิด15ฉบับนะครับก็ลงไว้หลายเรื่องมากๆนะครับมีทั้งเรื่องเกี่ยวข้องกับการศึกษานะครับการเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจนะครับเรื่อง AI เรื่องนิวเคลียร์ฟิชชั่นเรื่องกระทรวงสาธารณสุขก็ดีนะครับการแลกเปลี่ยนร่วมความร่วมมือสแกมเมอร์นะครับการจัดการน้ำเยอะมากผมคิดว่าเราไม่สามารถปิดช่องจีนได้ว่าบอกว่าโอเคเราปิดประตูกับจีนเพราะว่าโดยสภาพแล้วครับประเทศที่อยู่ในภูมิภาคนี้เราอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งพากันต่อแต่ว่าในขณะเดียวกันการพึ่งพาไม่ได้หมายความว่าจะให้จีนเข้ามามีบทบาทเหนือหรือการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยของประเทศไทยดังนั้นเนี่ยประเด็นที่ทางท่านศิริศักดิ์ได้มีการชี้แจงตอบกลับไปถือว่าถูกต้องแล้วนะครับว่าเรารับบทบาทของจีนในเชิงสร้างสรรค์แต่ว่าเราก็ต้องตรวจสอบเนื้อหาว่าสิ่งที่มีการคุยกันเนี่ยจะเข้ามาในระดับไหนโอเคเรื่องเศรษฐกิจเราก็ต้องเจรจากันต่อใช่ไหมครับเรื่องชายแดนเราก็รับไว้แต่ว่าต้องไม่กระทบเรื่องอธิปไตยของประเทศไทย
1: อาจารย์คะทีนี้ในเมื่อกัมพูชาเนี่ยเขามีความร่วมมือทางทหารแล้วก็ใช้อาวุธจากจีนถ้าจีนจะเสนอตัวมาเป็นกาวใจเนี่ยไทยเรามีสิทธิ์ในการเรียกร้องความโปร่งใสในเรื่องของการส่งมอบอาวุธกระสุนอะไรหรือการฝึกจากจีนมากน้อยขนาดไหนอะคะ
0: อันนี้ผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยมีความระมัดระวังตัวเองมากๆนะครับผมคิดว่าประเทศไทยคงน่าจะไม่ได้อยากจะให้จีนเข้ามาเหมือนกับว่าฝึกทหารหรือการดำเนินการในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการทหารแต่สิ่งที่ประเทศไทยน่าจะอยากได้มากกว่าคือการที่จีนไม่ไปสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับกัมพูชาในช่วงที่มีความขัดแย้งระหว่างกับประเทศไทยนะครับเพราะก็ต้องบอกแบบนี้ว่าบางทีในการที่เข้ามาฝึกทหารต่างๆเนี่ยมันก็คือเข้ามามันก็จะมีการเห็นกระบวนการใช่ไหมครับว่าของประเทศไทยเรามีการฝึกทหารในรูปแบบไหนในลักษณะไหนบ้างนะครับคือถึงแม้ว่าจีนจะเข้ามาในเชิงที่ว่าจะเป็นการสนับสนุนให้เนี่ยแต่ว่าผมคิดว่าประเทศไทยก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าประเด็นเรื่องอธิปไตยเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่เราก็ไม่ใช่เรื่องที่จะไปเจรจาต่อรองกันได้ครับเพราะอธิปไตยของไทยเราไม่ให้ใครเข้ามาลุกรานอยู่แล้วแต่ว่าเราน่าจะต้องการความชัดเจนจากจีนมากกว่าว่าจีนคุณจะเป็นกลางในความสัมพันธ์ทุกด้านโดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางการทหารจากกัมพูชาได้จริงๆไหมถ้าสมมติว่าจีนสามารถทำเรื่องนั้นได้ผมคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นช่องทางที่ทำให้ไทยอาจจะโอเคกับจีนที่จะเข้ามาเป็นกาวใจในการประสานระหว่างสองชาติ
2: จำเป็นอย่างไทยเองจำเป็นต้องมีกลไกในการติดตามไหมคะเพื่อที่จะได้เป็นหลักประกันในการสร้างความเชื่อมั่นว่าประเด็นการส่งมอบอาวุธอะไรต่างๆมันจะไม่กลับมาสร้างความเสียหายเรื่องของความมั่นคงของไทยเนี่ยค่ะ
0: จำเป็นมากๆเลยครับว่าเราอาจจะต้องเรียกให้จีนเนี่ยออกมาชี้แจงให้ชัดเจนนะครับว่าบทบาทที่จีนจะดำเนินความสัมพันธ์กับกัมพูชาเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบไหน คือการที่จีนมีความสัมพันธ์ทางทหารกับกัมพูชานะครับคือแน่นอนถ้าสมมติว่าจีนส่งอาวุธมาให้ไทยใช้เนี่ยมันจะกลายเป็นอีกเรื่องนึงแล้วครับว่ามันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องของการยุติหรือทำให้สงครามเนี่ยมันเบาลงใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าจีนมีการชี้แจงอย่างตรงไปตรงมามีความโปร่งใสในการระบุให้ชัดเจนว่าอันนั้นคือของเก่าทั้งหมดแล้วไม่มีแล้วแบบนี้หรือที่ค้างไว้อยู่เราขอชะลอก่อนจนกว่าสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาจะดีขึ้นแบบนี้ผมคิดว่าอันนี้คือแฟร์มากๆเพราะว่าถ้าจีนต้องการจะขายอาวุธโดยสัญญาเก่ามันก็ต้องไม่กระทบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันไม่งั้นมันก็คือเหมือนมันก็จะมีลักษณะว่ากัมพูชาได้รับการเติมอาวุธเรื่อยๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะไปผิดข้อตกลงที่เคยคุยกันตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ที่คุยกันใน GBC นะครับการอธิการชายแดนทั่วไปว่าจะต้องรักษานะครับจุดยืนเดิมโดยที่ไม่มีการเพิ่มกำลังอาวุธการที่มีการเติมอาวุธเรื่อยๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสอดคล้องกับสิ่งที่มีการตกลงกันไว้นะครับตั้งแต่ปีที่แล้วครับผม
1: อาจารย์แล้วการเรียกร้องนี้เนี่ยมันอยู่ในเส้นไหนอะคะอาจารย์คือเราสามารถร้องได้มากขนาดไหนอะเพราะเขาก็เป็นมหาอำนาจเหมือนกันคือพอเขายื่นมาแบบนี้เราจำเป็นที่จะต้องหงอแค่ไหนหรือว่าสามารถที่จะพูดได้แค่ไหนอะคะอาจารย
0: ์ผมคิดว่าถ้าอยู่ในจุดปัจจุบันเนี่ยณจุดปัจจุบันมันคือประเทศไทยเนี่ยเรากำลังจะมีความร่วมมือกับจีนในด้านอื่นๆผมคิดว่าณขณะนี้เนี่ยการที่ประเทศไทยเรามีการชี้แจงว่าเราขอบคุณจีนแล้วก็บอกว่าโอเคแต่ว่าเรื่องทั้งหมดมันคือเรื่องการตกลงแบบทวิภาคีแบบนี้ผมว่าเป็นจุดที่ดีแต่ถ้าจีนจะเข้ามามากกว่านี้เช่นจีนเสนอให้มีการเจรจาสมมุตินะครับว่าจีนจะมีการเชิญไทยกับกัมพูชาเนี่ยไปพูดคุยที่จีนอีกครั้งนึงนะครับสมมุตินะครับผมคิดว่าจีนต้องทำตัวเองให้ชัดในฐานะบุคคลที่เป็นกลางจริงๆจีนต้องชี้แจง

0: ให้ชัดเจนว่าโอเคแล้วเรื่องการส่งอาวุธให้กับกัมพูชาจะยังมีต่อเนื่องไหมถ้าสมมติไม่มีแล้วอันเนี้ยถ้าจีนออกมาประกาศอย่างชัดเจนเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะสะท้อนภาพหลายๆอย่างเหมือนกันว่าจีนก็ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ดำเนินการให้เกิดความเป็นกลางกับทั้งสองฝ่ายครับ
1: แต่ดูเหมือนตอนนี้นะอาจารย์กัมพูชาเขาก็เอาไปประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้วแหละว่าเขารับมอบยุทธปกรณ์นะคะแล้วก็แล้วมันอยู่ในช่วง
2: น่าห่วงไหมอาจารย
1: ์มันอยู่ในช่วงของสถานการณ์ในการเปราะบางด้วยมันอาจจะเพิ่มความตึงเครียดไหมแม้ว่ามันจะไม่ได้ผิดเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศหรือผิดอันนี้เก๋ก็ไม่รู้นะอาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงอะคะ
0: ผมคิดว่ามันต้องมีการติดตามแล้วอาจจะต้องมีการชี้แจงผมคิดว่าถ้อยแถลงอะไรก็ตามที่เป็นถ้อยแถลงที่เป็นทางการออกมาจากกัมพูชาที่เกี่ยวข้องกับจีนควรจะต้องสามารถตอบคำถามได้ถ้าสมมติว่าจีนยินดีที่จะเข้ามาเป็นผู้ประสานตรงกลางคือณปัจจุบันเนี่ยมันมีลักษณะของการให้ข้อมูลฝ่ายเดียวจากกัมพูชาอยู่แล้วก็อาจจะมีภาพมีเป็นคลิปวิดีโอนะครับที่ปรากฏอย่างต่อเนื่องว่าเป็นการที่รับมอบนะครับอาวุธยุทโธปกรณ์จากจีนแต่ว่าเรายังไม่ค่อยเห็นว่าสิ่งที่จีนออกมาพูดเนี่ยจีนมีการตอบรับจีนมีการปฏิเสธหรือจีนมีการให้เหตุผลยังไงผมคิดว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราก็อาจจะยังรู้สึกว่ายังไม่ค่อยไว้วางใจหรือยังรู้สึกไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ที่จะให้จีนเนี่ยเข้ามาเป็นบุคคลที่เป็นตัวกลางในเรื่องของการจัดการข้อพิพาททั้งสองชาตินะครับผมคิดว่าเราต้องหาคำตอบจากจีนให้ชัดเจนเลยครับว่าคือแม้ว่าจีนจะอ้างว่าเป็นสัญญาเก่านะครับแต่ว่าสถานการณ์มันปัจจุบันมันเปลี่ยนไปแล้วที่มันมีสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยจีนจะดำเนินการอย่างไรจีนจะต้องบอกให้ชัดเจนเช่นจีนรู้ไหมว่าเขามีการเอาอาวุธที่ได้มาจากจีนเนี่ยโดยกัมพูชาเนี่ยเอาไปใช้ในพื้นที่ไหนบ้างมันมีข้อห้ามมีการกำหนดไว้ไหมว่าอาวุธที่ได้รับมาจากจีนจะต้องไม่เอาไปใช้ในความขัดแย้งชายแดนมีการระบุไว้ไหมว่ามีการหลังจากการที่ปะทะเกิดขึ้นจีนเริ่มมีการชะลอการส่งมอบอาวุธไห
2: ม
0: นะครับหรือจีนเคยมีการเรียกร้องให้กัมพูชารับรองไหมว่าอาวุธนี้จะไม่ถูกนำมาใช้กับไทยอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าขั้นตอนพวกเนี้ย
2: ต้องไปหาคำตอบอาจารย์แล้วอย่างนี้ใครล่ะคะที่จะเป็นคนไปหาคำตอบนั้นเพื่อให้จีนพูดออกมาค่ะหรือเราควรเทคแอคชั่นแบบไหนเพื่อที่จะได้เกิดเป็นการแบบเราไม่เพียงพ้ำในเรื่องสงครามข่าวสารอีกแล้วค่ะอาจารย
0: ์ครับก็เบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่าการใช้ช่องทางที่เป็นสาธารณะเนี่ยตอบโจทย์ที่สุดคือมันไม่ควรจะอยู่ในรูปแบบของการคุยกันในห้องและคุยกันแค่ภายในและรู้กันแค่นั้นพอแต่มันจะต้องมีการเปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบว่าจีนเนี่ยยินดีจะเข้ามาเป็นตัวกลางในการเจรจาเพราะฉะนั้นคุณต้องเป็นตัวกลางจริงๆวิธีการหนึ่งที่เป็นไปได้นะครับคือว่าสมมติว่าจีนได้มีการนัดหมายให้ไทยอยู่กัมพูชาเนี่ยไปพูดคุยกันเพื่อเป็นกาวใจเพื่อการประสานเพื่อให้ไทยกับกัมพูชาได้พูดคุยก็แล้วแต่จีนจะต้องไทยณวันนั้นเนี่ยไทยอาจจะต้องการคำตอบที่ชัดเจนจากจีนโดยให้จีนเนี่ยมีการสื่อสารออกมาเป็นทางการณปัจจุบันเนี่ยจีนก็มีช่องทางนะครับอย่างเป็นทางการเช่นเข้าใจว่าก็จะมีเพจโซเชียลมีเดียต่างๆของจีนที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลนะครับผมคิดว่าข้อความตรงนี้มันก็จะเป็นจุดที่จะยืนยันได้ระดับหนึ่งว่าในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจีนเขาต้องการจัดการเรื่องนี้ยังไงไม่ใช่ว่าเงียบแล้วก็เราก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามมีภาพหลุดออกมามีวิดีโอออกมาอันนี้คิดว่าน่าจะคุยกันยากครับ
2: อาจารย์เห็นความแตกต่างกับการพยายามมาเป็นตัวกลางของสองชาติมหาอำนาจยังไงคะระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาค่ะ
0: โอเคสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือชาติจีนเนี่ยเราจะเห็นว่าบทบาทจีนเนี่ยเริ่มเข้ามาเพราะเขารู้สึกว่าเขาเริ่มมีผลประโยชน์ได้เสียในภูมิภาคนี้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วผลประโยชน์ได้เสียมาถึงของจีนเองนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้พอมันมีเรื่อง MOU ทั้งหลายหรือความตกลงทั้งหลายที่ทำร่วมกับไทยกับหลายๆชาติที่อยู่ในภูมิภาคตรงนี้เนี่ยจีนจะต้องระวังมากขึ้นไม่ให้เศรษฐกิจหรือให้ระบบตรงนี้มันพังเพราะถ้าเขาพังเขาก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับจีนแต่สหรัฐอเมริกาเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเขาให้บทบาทที่เกิดขึ้นกับภูมิภาคนี้น้อยลงไปค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าณปัจจุบันจะสังเกตได้ว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะไปยุ่งกับฝั่งตะวันออกกลางค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เรื่องกับคนในชาติตัวเองค่อนข้างเยอะเพราะว่าเข้าใจว่าอย่างประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่า second term ที่อยู่ในครึ่งตรงกลางจังหวะตรงกลางครึ่งหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องไปแก้ไขปัญหาในฝั่งเขาก่อนนะครับแล้วตอนนี้มันเหมือนกับว่าฝ่ายไทยเองเราก็เริ่มมีความพยายามที่จะไปเจรจากับสหรัฐมากขึ้นใช่ไหมครับมีการเดินทางไปคุยเรื่องกระทรวงพาณิชย์มีการเดินทางไปทั้งหลายเนี่ยก็อันตรงนี้เราเห็นภาพมากขึ้นแต่บทบาทสหรัฐที่จะเข้ามาเป็นบทบาทนำผ ผมคิดว่าค่อนข้างน้อยลงกว่าแต่ก่อนมากครับผม
1: ค่ะอาจารย์ขอประเด็นอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยทางรัฐมนตรี

0: ตรีต่างประเทศออกมาบอกว่าการที่ทางกัมพูชาเนี่ยลากไทยเข้ากลไกในการประนอมภาคบังคับเนี่ยมันก็เหมือนกับปิดประตูในการเจรจาไปแล้วแหละนะคะทีนี้เนี่ยอย่างเรื่องของการใช้กลไกในการประนอมภาคบังคับเนี่ยถ้ามองในการส่งผลในเรื่องของการเจรจาทวิภาคีเนี่ยมันจะลดลงหรือมันจะมีกลไกที่ยังสามารถเดินควบคู่กันได้อีกไหมคะหรือว่ายังไงอะคะ
1: ครับต้องแยกแบบนี้ครับคือณปัจจุบันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทั้งทางบกทั้งทางทะเลเลยนะครับประเทศไทยเนี่ยเราบอกว่าเรายกเลิกคือแขกอาจารย์เข้าใจว่าเกิดขึ้นจากการที่ไทยเนี่ยยกเลิก MOU 44นะครับซึ่งพูดถึงเรื่องเขตแดนทางทะเลแล้วก็เรื่องทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนะครับพอมันมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นเนี่ยประเทศไทยยกเลิกแต่ประเทศไทยนะครับท่านเสียสละก็บอกอย่างต่อเนื่องว่าเราเนี่ยครับยกเลิก MOU 44แต่เราไม่ได้ยกเลิกการเจรจากับทางกัมพูชากัมพูชาก็ยังเจรจากับไทยได้แบบทวิภาคีแต่ว่าพอกัมพูชาตัดสินใจว่าโอเคเขาไม่เจรจาทวิภาคีเขาเลือกไปใช้กลไกที่เป็นกลไกสากลคือ UNCLOS ซึ่งประเทศไทยแล้วก็อยู่ภายใต้ UNCLOS เพราะฉะนั้นแล้วก็ดำเนินการภายใต้กระบวนการ UNCLOS ไปดังนั้นกระบวนการเจรจาทวิภาคีเนี่ยมันก็จะเหมือนหยุดลงโดยฝ่ายกัมพูชาซะเองหมายความว่าจริงๆถ้ากัมพูชาบอกว่าโอเคเราไม่ไป UNCLOS ก็ได้เราจะมาเจรจาทวิภาคีกับไทยก็ทำได้ครับแต่ณปัจจุบันเขาไม่ทำแบบนั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าไปดูเคสก่อนหน้านี้เนี่ยเคสแรกที่เป็นทวิภาคีเคสแรกที่เป็นประนอมภาคบังคับคือติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียเนี่ยระหว่างทางที่เขามีการประนอมภาคบังคับเนี่ยติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียก็ยังคงเจรจาทวิภาคีอยู่ซึ่งเราก็คาดหวังว่าในรอบนี้เนี่ยไทยกับกัมพูชาน่าจะยังคงสามารถเจรจาทวิภาคีได้อยู่คือไทยเนี่ยเปิดอยู่แล้วเพียงแต่กัมพูชาจะเข้ามาคุยไหมทีนี้พอณปัจจุบันกัมพูชาไม่เข้ามาคุยการดำเนินการพูดคุยทางบกก็คือภายใต้กลไก MOU 43มันก็ถูกชะงักไปโดยปริยายเพราะว่ากัมพูชาบอกว่าเขาจะไม่คุยทวิภาคีแต่ว่าข้อตกลงณปัจจุบันที่จะสามารถเจรจาได้เนี่ยคือทางบกมันไม่ได้มีอันครอสเหมือนทางทะเลดังนั้นเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยการคุยทางบกก็ต้องคุยทวิภาคีพอกัมพูชาไม่คุยทวิภาคีมันก็เลยเดินหน้าต่อไปไม่ได้มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้การเจรจาทางบกเนี่ยมันดูเหมือนที่จะถูกชะลอลงไปผมคิดว่าประเทศไทยน่าจะต้องรอดูสถานการณ์ดูความจริงใจจากกัมพูชาก่อนภายใต้กลไกอันครอสว่ากัมพูชายินดีไหมที่จะเข้ามาทวิภาคีกับไทยเพราะไทยเนี่ยเปิดอยู่แล้วครับ
2: ค่ะคำถามสุดท้ายจริงๆแล้วค่ะอาจารย์สั้นๆเลยว่าการที่มีสัญญาณนี้จากจีนเนี่ยอาจารย์มองว่าเป็นบวกหรือเป็นลบมากกว่ากันให้คะแนน 100% นะคะอาจารย
1: ์ผมคิดว่ามันเป็นความพยายามในการที่จะทำให้สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างไทยกัมพูชายุติลงโดยความพยายามของชาติที่3ก็คือจีนคือเขามองว่าจีนเนี่ยเข้ามาเนี่ยจริงๆจีนเข้ามาเนี่ยผมมองว่าฝ่ายที่ได้เปรียบนี่คือไทยเพราะว่าจริงๆอำนาจในการต่อรองของฝ่ายไทยมีมากกว่าถ้าเทียบกับกัมพูชาในฐานะที่เป็นผู้รับอย่างเดียวสังเกตนะครับเขารับหมดเลยเรื่องการก่อสร้างสนามบินการลดถังอาวุธรับอย่างเดียวประเทศไทยเรายังอยู่ในน้ำหนักที่สามารถเจรจาต่อรองกันได้ผมคิดว่าการที่จีนเข้ามามีบทบาทเนี่ยมันอาจจะทำให้กัมพูชามีความเกรงใจจีนมากขึ้นในการที่จะหลีกเลี่ยงในการที่จะยกระดับความขัดแย้งขึ้นไปผ่านการยั่วยุกับกัมพูชาครับ
2: อืมโอเคขอบคุณมากค่ะอาจารย์สำหรับวันนี้นะคะ
0: ขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครับยินดีครับ
2: ชื่นใจกับคำตอบสุดท้ายของอาจารย
0: ์แต่ว่าอย่างในวงที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปจีนเนี่ยนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็มีโอกาสได้พูดคุยกับทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะแล้วก็เหมือนกับว่าท่านก็ชื่นชมบทบาทของจีนแหละในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยแล้วก็กัมพูชาแล้วก็เหมือนกับมั่นใจว่าจีนเองก็น่าจะวางตัวแบบเป็นกลางไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนา
2: ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะขอไปเบรกสั้นๆแป๊บเดียวค่ะ
0: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391
5: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: สร้างบ้านครบคุ้ม

0: ่งานซีคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธ สร้างได้อย่างที่ฝัน สร้างบ้านกับซีคอน โทร 1391
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
5: กลับมาอยู่กันต่อในช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะคุยกันกับพี่เก๋ว่าพี่เก๋เราไปแตะกันที่กรณีของครูทรายกันหน่อยดีไหมเพราะว่าจริงๆแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่มีการแชร์กันค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะคะกรณีที่คุณครูคนนี้เขาออกมาโพสต์ข้อความว่าสามีของเขาเสียชีวิตแล้วก็การเสียชีวิตนั้นเนี่ยมันมาจากการที่วิเคราะห์อาการ
6: ผิดพลาด
5: วินิจฉัยผิดพลาดนะคะโพสต์ผ่านโซเชียลร้องขอความเป็นธรรมเพื่อที่จะบอกว่าสามีวัย31ปีเนี่ยคือแพทย์ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งวินิจฉัยอาการคลาดเคลื่อนไม่ได้ส่งตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจทั้งที่อาการที่มาคือปวดร้าวแล้วก็ตั้งแต่มือเนาะแล้วไปจนถึงหน้าอกอ่ะแล้วก็อยู่ๆก็อนุญาตให้กลับบ้านเลยแล้วแต่สุดท้ายเขาก็ช็อกเสียชีวิตขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆเรื่องนี้มันมีการพูดคุยกันในหลายประเด็นเพราะว่าในการสวดอภิธรรมศพอะค่ะก็มีผอ.โรงพยาบาลนะพี่เก
6: ๋
5: ท่านก็เดินทางไปร่วมงานศพด้วยตัวเองนะแล้วก็ไปแสดงความเสียใจไปขอโทษครอบครัวไปยืนยันเลยว่าโรงพยาบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะแล้วก็ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายด้วยประเด็นสำคัญคือโรงพยาบาลเนี่ยเขามีคำสั่งให้แพทย์ผู้ที่เกี่ยวข้องอะค่ะหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงซึ่งการสอบสวนเนี่ยค่ะขั้นตอนเขาจะมีผู้แทนจากภายนอกมาร่วมตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสด้วยแล้วก็หน่วยงานที่คาดว่าจะเข้ามาร่วมก็แน่นอนมีสำนักงานประกันสังคมมีแพทยสภามีกระทรวงสาธารณสุข
6: ค่ะ
5: แล้วโรงพยาบาลก็บอกว่าประกาศว่าพร้อมจะให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานเลยนะซึ่งอุ้มได้ยินสัมภาษณ์อะพอโรงพยาบาลบอกติดต่อคุณหมอท่านนี้ไม่ได้ด้วยนะพี่เก
6: ๋ค่ะ
5: แต่ทีเนี้ยก็มีคนถามต่อว่าการพักงานอะมันไม่ได้แปลว่าผิดนะถูกไหมมันยังไม่ได้ตัดสินนะก็คือเขาพักงานไปเลยพักงานไปก่อนคำสั่งที่ให้แพทย์หยุดปฏิบัติหน้าที่มันคือมาตรการระหว่างการสอบสวนค่ะเพื่อไม่ให้กระทบต่อการตรวจสอบไม่ได้หมายความว่าการวินิจฉัยนี้ถือว่าผิดกฎหมายหรือว่าผิดจริยธรรมแล้วแต่ทีนี้สิ่งที่มันจะต้องพิสูจน์กันต่อก็คือแพทย์ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพหรือเปล่าอันนี้แหละที่มันเป็นประเด็นสำคัญเลยอะพอมันวิเคราะห์ผิดแล้วมันชีวิตมันเปลี่ยนเลยอะค่ะเพราะหนึ่งชีวิตก็จะหายไปเลยจริงๆแบบที่เราได้เห็นในข่าวแล้วมาตรการในการตรวจร่างกายแล้วก็ส่งตรวจอะมันครบถ้วนหรือเปล่าสัญญาณเตือนของโรคหัวใจที่ควรจะตรวจเพิ่มจริงๆอะมันคืออะไรกันแน่คำถามที่เกิดขึ้นถ้าเป็นแบบชาวบ้านง่ายๆเลยก็คือว่าแล้วถ้าเกิดมีการลงโทษเนี่ยมันจะมีขั้นตอนไหนบ้างนะพี่เก๋ขั้นตอนในการเป็นคุณหมอหนึ่งแต่ขั้นตอนในเรื่องของคดีที่ทำให้คนเสียชีวิตก็อีกหนึ่งเห็นบอกว่าอายุท่านก็ไม่ได้น้อยแล้วด้วยนะคะคือครอบครัวเขาบอกเลยค่ะว่ายืนยันเลยว่าจะฟ้องแพทย์ท่านนี้แม้ว่าจะถูกพักงานแล้วไม่ได้ต้องการแค่มาตรการทางวินัยของโรงพยาบาลแต่ต้องการให้กระบวนการยุติธรรมพิจารณาว่าถ้ามีการ

0: ละเลยมาตรฐานวิชาชีพจริงผู้เกี่ยวข้องนะเราว่าไม่ได้คนเดียวต้องรับผิดชอบทางกฎหมายด้วยเดี๋ยวเราต้องติดตามกันต่อค่ะผู้ชมผู้ฟังว่าผลสอบข้อเท็จจริงของโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะสรุปออกมาว่ายังไงแล้วแพทยสภาจะมีความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการรักษายังไงเวชระเบียนแล้วก็หลักฐานทางการแพทย์เนี่ยมันมีการชี้หรือเปล่าว่าเขามีการปฏิบัติตามการรักษาแบบถูกต้องแล้วศาลจะมองกรณีนี้ว่ามันคือความคลาดเคลื่อนทางการแพทย์หรือความประมาทเลินเล่อทางการแพทย์กันแน
1: ่เห็นผู้สื่อข่าวเองเนี่ยมีการรายงานด้วยนะคะช่วงที่เหมือนกับที่วัดอะค่ะก็คู่กรณีก็นำเรื่องของพวงหรีดก็น่าจะเป็นที่โรงพยาบาล
0: ใช่ใช่
1: ไปร่วมเคารพศพแล้วก็หลังจากนั้นนะคะบรรยากาศเขาก็บอกว่าทางญาติเนี่ยก็นำพวงหรีดเนี่ยออกมาไว้ด้านข้างของศาลาแล้วก็เอาไปทิ้งทันทีเลยนะคะ
0: คือจริงๆตอนแรกอะคุณแม่เขาบอกว่าเขาจะเอาไปทิ้งเลยแต่ว่ามันอยู่ตรงหน้าห้องน้ำนะตอนที่นักข่าวไปสัมภาษณ์อะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเขาไม่ต้องการให้พวงหรีดของโรงพยาบาลมาตั้งรวมกับพวงหรีดของคนที่มาร่วมไว้อะไร
1: คือคุณแม่เล่าให้ฟังแบบนี้คุณแม่ของคุณพานุพงศ์ที่เป็นผู้เสียชีวิตอะนะคะคุณนิชชานะก็บอกว่าจากเหตุการณ์ที่สูญเสียลูกชายไปอย่างไม่มีวันกลับเนี่ยครอบครัวก็ไปแจ้งความดำเนินคดีกับแพทย์ผู้วินิจฉัยด้วยนะที่มีการวินิจฉัยผิดพลาดแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยเห็นว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยก็ออกแถลงการเรื่องของการไล่ออกแพทย์ผู้วินิจฉัยคนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็ยังถือว่าไม่เพียงพ
0: อ
1: เนื่องจากยังไม่สามารถเอาชีวิตของลูกชายเนี่ยกลับมาได้นะคะขณะเดียวกันเมื่อวันก่อนที่ทางผอ.โรงพยาบาลแล้วก็ตัวแทนต่างๆเดินทางมาร่วมเนี่ยในวันนั้นเนี่ยก็เห็นบอกว่าได้มีการเข้ามาพูดคุยในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยนะแล้วก็ทิศทางของการเยียวยาในเบื้องต้นซึ่งคุณแม่เนี่ยก็ยืนยันว่าอันนี้เนี่ยคือเหมือนกับว่าไม่คือยังติดใจอ่ะติดใจคนเดียวคือแพทย์ผู้ที่วินิจฉัย
0: ท่าทีของแพทย์ด้วย
1: แต่ว่าไม่
0: การชี้แจง
1: แต่ว่าไม่ได้ติดใจคณะแพทย์ที่ให้การช่วยเหลือนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคือลูกกำลังอาการหนักนะคะติดใจแค่คนเดียวคนนี้คนเดียวก็คือแพทย์ที่วินิจฉัยผิดพลาดเนี่ยก็เลยรู้สึกค่อนข้างที่จะผิดหวังแล้วก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางโรงพยาบาลเองเนี่ยต้องออกมารับผิดชอบด้วยสำหรับประเด็นนี้นะคะ
0: คือคุณแม่เขาบอกว่าเขาได้ร้องขอให้แพทย์อะตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจไปถึงภรรยานะคะ
1: ใช่ๆ
0: แต่ว่าคือตอนที่ขออ่ะบอกด้วยนะว่ายินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองอะค่ะแต่กลับไม่ได้รับการตรวจซึ่งอันนี้มันคือหนึ่งในประเด็นที่ตอนนี้กำลังตรวจสอบกันอยู่ทีนี้ประเด็นสำคัญของคดีนี้ค่ะมันอาจจะไม่ใช่วินิจฉัยผิดมีคนตั้งข้อสังเกตแบบนี้ว่ามันอาจจะไม่ใช่ข้อมันอาจจะไม่ใช่วินิจฉัยผิดแต่คือการปฏิเสธการตรวจจากที่อุ้มเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: บอกว่าถ้าเกิดข้อกล่าวอ้างของครอบครัวเป็นจริงอ่ะประเด็นของข้อกฎหมายมันน่าจะอยู่ที่ผู้ป่วยเขามีอาการเข้าข่ายโรคหัวใจหรือเปล่า
1: เพราะว่าเห็นตอนที่ภรรยาบอกว่าตอนที่เหมือนกับว่าทางการแพทย์เนี่ยได้ปฏิเสธในการที่จะตรวจให้เนี่ยเธอก็ใช้ช่วงเวลาในระหว่างการรอก็ไปค้นทางอินเทอร์เน็ตว่าอาการแบบนี้เนี่ยมันจะเข้าข่ายเป็นอะไรได้บ้างใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ก็ไปตรวจสอบว่ามันอาจจะเป็นโรคหัวใจ
0: ก็เลยเสนอไปแบบนั้นทีนี้การไม่ส่งตรวจถือว่ามันขัดต่อมาตรฐานวิชาชีพหรือเปล่าเนี่ยแหละค่ะคือหัวใจของการสอบสวนมากกว่าที่จะดูเพียงแค่ผลลัพธ์ว่าผู้เสียชีวิตไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันดูในกระบวนการมากกว่าซึ่งณวันที่ภรรยาของผู้ที่เสียชีวิตออกมาให้ข้อมูลวิเกมันมีใจความนึงบอกว่าอายุยังน้อยเป็นคำพูดของคุณหมอค่
1: ะ
0: คือในเวชปฏิบัติเนี่ยมีข้อมูลออกมาบอกวิเคราะห์กันนะคะว่าโรคหัวใจเนี่ยพบมากในผู้สูงอายุแต่มันไม่ได้หมายความว่าคนอายุน้อยจะเป็นไม่ได้นะคะแล้วปัจจุบันแนวทางการรักษาโรคหัวใจเฉียบพลันมันก็ต้องให้ความสำคัญกับอาการของผู้ป่วยให้ความสำคัญกับปัจจัยเสี่ยงแล้วก็ให้ความสำคัญกับผลของการตรวจมากกว่าแค่ตัวเลขเรื่องอายุอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าการตัดสินใจไม่ตรวจอาศัยเพียงแค่ว่าอายุน้อยมันก็อาจจะเป็นประเด็นที่ผู้เชี่ยวชาญจะต้องพิจารณาค่ะว่ามันสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพหรือเปล่า
1: อืมนะ
0: ตอนนี้มันมีข้อมูลสำคัญนะพี่เก๋คือครอบครัวร้องขอที่จะให้ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแต่แพทย์ปฏิเสธทีนี้ต้องมาดูว่าเหตุผลที่ประกอบการตัดสินใจอันนั้นคืออะไรตอนนี้มันยังเป็นคำกล่าวอ้างของครอบครัวฝั่งเดียวอยู่ก่อนนะเด
1: ี๋
0: ยวต้องไปตรวจสอบกับเวชระเบียนบันทึกการตรวจรักษาคำชี้แจงของแพทย์แล้วก็ผลสอบของคณะกรรมการด้วยอะค่ะ
1: ก็เห็นล่าสุดทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนี้เขาสั่งให้ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5ของจังหวัดราชบุรีเนี่ยแล้วก็สำนักงานสาธารณสุขของจังหวัดเนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วนะคะก็ต้องไปดูเรื่องของการวินิจฉัยว่าการรักษามันล่าช้าหรือเปล่าแล้วก็สาเหตุอะไรที่นำไปสู่เรื่องของการเสียชีวิต

0: วิตของผู้ป่วยทีนี้กรอบระยะเวลาเนี่ยก็จะเริ่มตรวจสอบเชิงลึกตั้งแต่วันนี้แหละเหมือนที่อุ้มบอกคุณผู้ฟังไปเดี๋ยวคุณหมอเนี่ยเขาจะลงไปในพื้นที่แล้วก็ไปสอบในทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็คาดว่าน่าจะได้ผลเบื้องต้น7วันนะคะก็เดี๋ยวจะมาสรุปกันอีกทีแต่ว่ามุ่งเป็นประเด็นที่จะต้องไปดูจะตรวจเนี่ยก็มาตรฐานเป็นยังไงคัดกรองได้มีการคัดกรองประเมินอาการแนวทางการวินิจฉัยการรักษาแล้วที่สำคัญปฏิบัติตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดหรือไม่อย่างไรแล้วก็เรื่องของการใช้คำอะไรที่เหมือนกับไม่สุภาพด้วยใช่ไหม
1: ใช่ใช่ก็จริงๆอ่ะเรื่องนี้พี่เก๋มันสมมติว่าเราเป็นญาติเนาะแล้วเราเป็นสมมติเราเป็นฝั่งคุณครูทรายอ่ะถ้าเราไปเถียงเยอะอ่ะมันก็เหมือนกับไปเถียงหมอหรอหมอเขาเรียนมานะ
0: แล้วเขาอายุเยอะกว่าเรา
1: ใช่แต่พอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บอ่ะมันก็มันต้องใช้คณะกรรมการเนี่ยแหละค่ะที่จะมาวินิจฉัยกันนะคะ
0: ค่ะ
1: ขออนุญาตย้ายมาที่ห้วยขวางหน่อยได้ไหมคะพี่เก๋
0: ค่ะ
1: นี่เราเพิ่งทราบนะว่าห้วยขวางอ่ะถ้าจะมองว่าเป็นมณฑลที่ไม่มีวันหลับไหลนี่ถือว่าถูกต้องนะ
0: พี่เก๋มันเกิดอะไรเกิดขึ้นอีกที่เมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์มันก็มีประเด็นเรื่องร้านลับซอยหนึ่ง
1: ถูกต้องคือที่บอกว่าไม่มีวันหลับไหลอ่ะอุ้มรวบรวมเดี๋ยวร้านลับซอยหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะมาเจาะลึกให้ฟังแต่ให้พี่เก๋และคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเห็นภาพอย่างชัดเจนก่อนว่ามันไม่เคยหลับไหลจริงๆเพราะถ้าเกิดไปเนี่ยอยากจะไปทำผมอยากจะไปแต่งหน้าจะไปกินข้าวอร่อยอร่อยเปิดตลอดนะ
0: 24ชั่วโมง
1: ดึกดึกดื่นดื่นก็มีนะไม่เคยหลับไหลจริงๆอุ้มเคยไปกับแต่ว่าไม่ใช่เมื่อเร็วๆนี้นะคะแต่หมายถึงว่าเราเข้าใจเราเห็นภาพจริงๆเพราะว่าในโลกออนไลน์อ่ะมันมีพี่เก๋มันมีคนที่เขาแบบถ่ายคลิป TikTok อะไรอย่างเงี้ยแล้วบางคนไลฟ์เลย
0: ค่ะ
1: แล้วคนที่เขาเห็นไลฟ์อ่ะเที่ยวตอนนี้เดี๋ยวนะฉันที่กำลังเตรียมตัวไปใส่บาตร เธอยังรีวิวการเที่ยวกลางคืนของเธอตื้อๆอยู่เลยที่ไหนเนี่ยอยู่อีกฝากฝั่งนึงของโลกหรือเปล่า
0: เกินเวลาหรือเปล่า
1: เนี่ยล่าสุดอะค่ะตำรวจเขาไปบุกค้นอาคารพาณิชย์4ชั้นย่านห้วยขวางภายนอกเหมือนร้านเกมเลยพี่เก
0: ๋
1: แต่พอเข้าไปข้างในค่ะกลับพบว่ามันเป็นผับลับเปิดให้เที่ยวจริงๆโอ้ยแสงสีเสียงเปิดบริการเกือบตลอด24ชั่วโมงลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเฉพาะนะจ๊
0: ะ
1: เขาบอกว่ามีทั้งบาร์โฮสต์มีทั้งเด็กเอ็นมีทั้งลูกค้าที่อยากจะเที่ยวต่อหลังจากที่ผับปกติปิดแล้วอะค่ะแล้วคนทั่วไปเข้าไม่ได้นะจ๊ะจะต้องเป็นคนที่รู้จักกันมาก่อนเหมือนมีคอนเนคชันถึงจะเข้าไปได้แล้วตำรวจอ่ะเขาเรียกว่ามันเป็นผับอัพยา
0: ค่ะ
1: เพราะว่าจากการสืบสวนนะคะเขาไปพบว่าแทนที่จะขายเครื่องดื่มร้านกลับมีการขายยาเสพติดหลายชนิดเลย
0: เน้นขายยาไม่เน้นขายเหล้า
1: ใช่มียาอียาไอซ์เคตามีนโคเคนพอดเคบุหรี่ไฟฟ้าเยอะมากแล้วลูกค้าก็ซื้อจากพนักงานได้เลยค่ะแล้วก็เสพกันได้ที่โต๊ะโดยที่ไม่ต้องหลบซ่อนเลยข้างในคือเรียกว่าฟรีโอเพนเลยไปถึงฟรีสไตล์นะคะแล้วของกลางที่ตำรวจยึดได้อ่ะค่ะยึดยาอีได้224เม็ดเคตามีนกว่า326กรัมไอซ์กว่า51กรัมโคเคนพอดเคปริไฟฟ้าแล้วก็เงินสดประมาณ 91,000 บาททรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยรวมเกือบ 300,000 บาทอะค่ะจับได้11คนค่ะในครั้งนี้มีเจ้าของร้านแล้วก็มีพนักงาน4คนลูกค้า7คนที่ตรวจสารเสพติดในร่างกายแล้วก็พบด้วยค่ะแล้วภายในร้านก็ยังมีลูกค้าแล้วก็พนักงานอีกเยอะแยะมากมายนะตำรวจเขาก็เป็นห่วงในเรื่องของการที่ไม่ใช่แค่เสพยาพี่เก๋เพราะว่าอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้เพิ่งจะมีเหตุการณ์ไฟไหม้ใหญ่มาไง
0: ทางหนีไฟไม่มี
1: นี่
0: ปิดทึบ
1: เดี๋ยวจะลิสต์ให้ฟังทางเข้าออกหลักมีทางเดียวค่ะไม่มีทางหนีไฟอย่างที่พี่เก๋บอกค่ะอาคารปิดทึบติดฟิล์มดำแบบที่พี่เก๋บอกเลยค่ะแล้วห้องครัวอยู่ด้านหลังค่ะแล้วภายในมีการใช้ไฟแช็กสูบบุหรี่เสพยากันฉ่ำเลยค่ะถ้านะถ้ามีไฟไหม้เกิดขึ้นนะคะคนที่อยู่ข้างในอะค่ะมึนเมาอยู่แล้วด้วยไงคะแล้วอยู่ภายใต้ฤทธิ์ยาไม่ต้องสืบ
0: โอกาสรอดน้อยมาก
1: ใช่ทีนี้เจ้าของร้านเขาให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะเขาบอกว่าไม่ได้เพิ่งเปิดเดือน2เดือนนะคะคุณตำรวจคะ
0: ค่ะ
1: เปิดมา2ปีแล้วค่ะ อยู่มาได้ยังไงคะ 1-2 ปีแล้วยาเสพติดที่เจอนี่มาจากไหนคะคุณเจ้าของร้านอ๋อมันเป็นของผมเองครับคือผมซื้อมาเพื่อที่จะเสพเองแล้วก็เนี่ยถ้าลูกค้าคนไหนอยากจะซื้อก็ซื้อจากผมได้เลยซึ่งคำให้การนี้มันเป็นคำให้การของผู้ต้องหาเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาต้องสอบสวนแล้วก็พิจารณาต่อค่ะเดี๋ยวต้องติดตามนะว่ามันจะขยายผลไปที่คนจัดหายาเครือข่ายยาเสพติดแล้วทำไมเปิดมาตั้ง2ปีแล้วไม่มีใครรู้เลยหรือเขาบอกว่าแถวนั้นอะชาวบ้านรู้ ทุกคนรู
0: ้
1: ยกเว้นเจ้าหน้าที่ไม่รู
0: ้แต่ว่าทีมที่เข้าไปนี้ต้องปก

0: มือให้นะเป็นรองจ่อกับสารวัตรแจ๊ะนะ
1: โอ้อีกแล้วเนาะทำงานหนักนะ
0: เห็นบอกว่าเข้าไปสืบเนี่ยใช้เวลาแบบว่าแบบเข้าไปประมาณสักใช้เวลาไม่มากนะ7วันนะคะแล้วก็เหมือนได้ข้อมูลมานะคะแล้วก็เข้าไปนะคะเพื่อที่จะจับกลุ่มด้วยนะเห็นบอกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลย
1: ขอบคุณมากนะคะที่ทำงานหนัก
0: หลายคนก็ชื่นชมนะทีมนี้เป็นฮีโร่จริงๆทำงานแบบว่ารวดเร็วว่องไวจับเรื่องของยาเสพติดนู่นนี่นั่นเรื่องปปส.แอมีนาอะไรก็จับได้หลายคนเลยทีเดียวนะคะไปดูอีกหนึ่งกรณีกันบ้างนะคะอันนี้เนี่ยเป็นความคืบหน้านะคะหลังจากที่คณะกรรมการสรรหากรรมการกสทช.ค่ะเมื่อปลายสัปดาห์ใช่ไห
1: ม
0: มีมติในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัติของศาสตราจารย์คลินิกนะคะสรณบุญใบชัยพฤกษ์ใช่ไหม
1: ใบชัยพฤกษ
0: ์ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงเนี่ยแหละค่ะก็วันนี้นะท่านออกมาน่าจะเป็นการชี้แจงด้วยตนเองเป็นครั้งแรกเลยนะล่าสุดเนี่ยก็มีการออกมาชี้แจงแบบนี้ค่ะยืนยันว่าตนเนี่ยได้ลาออกจากสถานะพนักงานของรัฐตั้งแต่วันที่8มกราคมปี65แล้วซึ่งมีผลทำให้ตนเองเนี่ยไม่ได้เป็นลูกจ้างประจำใดๆส่วนที่มีการกล่าวหาว่าตนได้ทำหน้าที่แพทย์ระหว่างรอพระบรมราชองการโปรดเกล้าเนี่ยก็เป็นการส่งต่อคนไข้ดำเนินการไปตามจรรยาบรรณของแพทย์ที่พึงมีต่อคนไข้นะคะเพื่อให้ความมั่นใจต่อคนไข้โดยไม่ได้มีเจตนาในการประกอบวิชาชีพแต่เป็นความต่อเนื่องในการส่งมอบงานเท่านั้นและก็ไม่ได้อยู่ในสถานะลูกจ้างแต่อย่างใดด้วยท่านชี้แจงแบบนี้นะคะแล้วก็ย้ำว่าการดูแลผู้ป่วยในช่วงเวลาดังกล่าวมิใช่การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของโรงพยาบาลผมทำทุกอย่างตามมาตรฐานวิชาชีพและก็ตามจริยธรรมของแพทย์ผมไม่ได้เป็นพนักงานท่านย้ำแบบนี้นะคะแล้วก็ยังเพิ่มเติมด้วยว่าเมื่อได้ดูแลผู้ป่วยตามภาระหน้าที่ที่มีอยู่เดิมเนี่ยแล้วก็การดำเนินการส่งต่อผู้ป่วยให้แก่แพทย์ท่านอื่นเรียบร้อยแล้วก็ได้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะคะข้อเท็จจริงก็คือในช่วงเวลาดังกล่าวผมยังมีภาระหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยที่เขาได้มีการนัดหมายเอาไว้ล่วงหน้าทั้งการสวนหัวใจการทำบอลลูนหลอดเลือดหัวใจการส่งต่อผู้ป่วยให้แพทย์ท่านอื่นดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้ป่วยเกี่ยวกับการรักษาการปฏิบัติดังกล่าวเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็จริยธรรมของแพทย
1: ์ไม่ใช่ในฐานะลูกจ้าง
0: ใช่แล้วก็บอกว่าเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจทั้งหมดเนี่ยผมก็ยุติในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยท่านชี้แจงแบบนี้นะคะส่วนเรื่องของข้อกฎหมายเนี่ยเห็นว่ายังไม่มีบทบัญญัติของข้อกฎหมายกำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ใดหรือองค์กรใดเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยในการประเด็นดังกล่าวและไม่เห็นด้วยการที่คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาเรื่องนี้ซึ่งเรื่องนี้จะดำเนินไปตามกระบวนการของกฎหมายต่อไปแล้วก็ยืนยันว่าตลอดชีวิตการทำงานยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่นะคะตามจริยธรรมของวิชาชีพแพทย์มาโดยตลอดส่วนประเด็นดังกล่าวเนี่ยจะดำเนินการไปตามกฎหมายอย่างไรต่อไปก็ยืนยันว่าจุดยืนปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็จริยธรรมทางวิชาชีพของแพทย์ด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นการออกมาชี้แจงแบบครั้งแรกๆเลยเพราะว่าทีนี้มันจะมีปัญหาใช่ไหมเพราะว่าหน้าที่ของท่านเขาก็จะพูดถึงไปย้อนหลังอะหลายอย่าง
1: ก็ไม่รู้ว่าจะย้อนหลังถึงไหนไงมันมีส่วนเกี่ยวข้องหลายเรื่องอยู่ก็สรุปว่าวันนี้ที่ท่านยืนยันเนี่ยท่านยืนยันว่าท่านลาออกจากพนักงานรัฐตั้งแต่8มกราคม65นู่นแหละ
0: ค่ะ
1: เนาะแล้วก็การดูแลผู้ป่วยหลังลาออกที
0: ่เป็นการส่งมอบ
1: ใช่เป็นการเขาเรียกว่าทำตามจริยธรรมของแพทย
0: ์ค่ะ
1: ไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของโรงพยาบาลแล้วก็นั่นแหละค่ะอย่างที่บอกว่าคำตัดสินที่ออกมาเนี่ยท่านไม่เห็นด้วยกับอำนาจการตัดสินวินิจฉัยของกรรมการการสรรหาและเดี๋ยวก็จะมีการดำเนินการตามต่อไปในสเต็ปทางกฎหมาย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ตกลงแล้วตกลงใครเป็นผู้มีอำนาจชี้ขาดคุณสมบัติของประธานกสทช.
0: ต้องลองหานักกฎหมายมาคุยนะอันนี้เราก็ตอบไม่ได้นะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าก็มีการตั้งข้อสังเกตแหละว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่ามีการดำเนินการแล้วมันผิดกฎหมายหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็ต้องย้อนหลังไปว่าที่ท่านเซ็นไปเรื่องของการควบรวมอะไรต่างๆแบบเนี้ย
1: สถานะแล้วก็การปฏิบัติหน้าที่ของกสทช.ทั้งหมดอ่ะ
0: มันมีเรื่องของมูลค่าทางเศรษฐกิจเยอะเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: วันนี้จริงๆแล้วเรื่องใหญ่หัวข้อใหญ่ๆที่คนแชร์กันนะคุณผู้ชมผู้ฟังก็ยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะค่ะ
0: ค่ะ
1: มีทั้งที่ธนาคารแล้วก็ที่ขนส่งเลยพี่เก๋
0: ค่ะ
1: อย่างที่บุรีรัมย์อะค่ะมีประชาชนมีเกษตรกรผู้สูงอายุหลายอำเภอเลยนะที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะเพื่อที่จะ

0: มายื่นคำร้องขออุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาบุรีรัมย์ตั้งแต่เช้าอ่ะเชื่อไหมว่าจนถึงตอนนี้ว่าหลายคนก็คงจะยังไม่ได้ทานข้าวยังไม่ได้กลับบ้านอ่ะเพราะยังต้องต่อแถวต่อคิวกันอยู่อะค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อีกหนึ่งเรื่องร้อนที่ร้อนพอๆกันนะคะวันนี้เราน่าจะได้พูดในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นก็คือเรื่องของการเพิกถอนยกเลิกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นพี่เก๋ตอนนี้มีการเปิดโดยเฉพาะเพจเดี๋ยวน้ำขออนุญาตพูดชื่อเพจที่ถูกต้องชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทย
1: ค่ะ
0: อันนี้นี่คือออกมาเปิดเป็นแบบลิสต์รายชื่อเลยอ่ะพี่เก๋ชื่อและนามสกุลเลยอะค่ะแล้วคือบอกเลยว่าเนี่ยอ่านไม่หมดอะ
1: ชี้เป้าอย่าไปอ่านอย่าไปอ่านให้ชี้เป้าให้คุณผู้ฟังไปดูเอง
0: ค่ะ ลองเข้าไปดูในเพจนี้นะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็พออุ้มได้มีโอกาสได้ทำคลิปเป็นการอัปเดตข้อมูลนะมีแต่คนเข้ามาถามว่าจังหวัดชั้นน้อยไปนะน่าจะมีอีกนะอะไรเงี้ยอย่างล่าสุดนะคะที่กระบี่ค่ะก็เตรียมเพิกถอนแล้วก็ยกเลิกบรรจุข้าราชการท้องถิ่น122คนพี่เก๋
1: ใช่ใช
0: ่กระบี่นี่มากที่สุดในภาคใต้เลยนะคะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหบอกว่าตรวจสอบแล้วพบว่ามีการทุจริตการสอบบรรจุเมื่อปลายปี2568แล้วก็เดือนกุมภาพันธ์2569ที่ผ่านมาแล้วก็บรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1: รู้สึกว่ากระบี่จะไม่ใช่เยอะที่สุดนะ
0: ที่ไหนคะ
1: เป็นสุราษฎร์เห็นว่าตามข่าวเนี่ยจะมีคนที่ถูกเพิกถอนเป็นจำนวนมากในหลายจังหวัดสุราษฎร์เนี่ย242
0: อ๋อไม่แต่อันนี้คือหมายถึงเพิกถอนอะที่เตรียมเพิกถอนแล้วอะค่ะ
1: อ
0: ันนั้นคือรายชื่อว่าจำนวน
1: 5924
0: ไม่หมายถึงว่าจำนวนของสุราษฎร์อะมันคือเท่านั้นแต่ยังไม่ได้ออกมายืนยันหรือเปล่า
1: อ
0: ันนี้เข้าใจว่าน่าจะมีการออกมาคอนเฟิร์มยืนยันแล้วจากต้นสังกัดเองเลยอะว่า
1: ใช่
0: ฉันจะฟันเลยจ้ะโอ้ก็ถือว่าเดือดแล้วก็ติดตามนะพี่เก๋เพราะว่าเราเองก็ลุ้นมาตลอดนะคะว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะสาวไปถึงไหนบ้างเพราะตอนนี้หลายคนก็ยังบอกอยู่เลยว่าเอ๊ะมันยังปลาซิวปลาซ้อยอยู่หรือเปล่าคะ
1: ตัวใหญ่ๆมันไม่ได้จำกัดอยู่ในเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแล้วนะมันกระจายไปแบบว่าหลายภูมิภาคมาก
0: ค่ะอ้าววันนี้ได้เท่านี้นะคะขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับฟังแล้วก็ส่งข้อความมาให้อุ้มกับพี่เก๋นะคะหมดเวลาแล้วลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

า16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลอนุทินร้องเพลงเทียนมีมี่ระหว่างงานเลี้ยงอาหารกลางวันที่หลีเจียงเป็นเจ้าภาพภายหลังการหารืออย่างเต็มคณะระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายหลีเฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนณมหาศาลาประชาชนนายกรัฐมนตรีหลีเฉียงได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและคณะผู้แทนไทยท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองในช่วงท้ายของงานนายอนุทินได้รับเชิญให้ร่วมขับร้องเพลงเทียนมีมี่บทเพลงจีนยอดนิยมที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางสร้างรอยยิ้มและความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานสะท้อนสายสัมพันธ์อันใกล้ชิด

0: และมิตรภาพอันยาวนานระหว่างไทยกับจีนซึ่งเชื่อมโยงกันไม่เพียงในระดับรัฐบาลและเศรษฐกิจแต่ยังรวมถึงความผูกพันทางวัฒนธรรมและความรู้สึกของประชาชนทั้งสองประเทศนายกรัฐมนตรีได้เดินทางเยี่ยมชมและสักการะพระพุทธรูปสำคัญณวัดลามะยงเหอกงได้จุดธูปสักการะพระพุทธรูปและรูปเคารพพระโพธิสัตว์ภายในวัดเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อประเทศไทยและความสัมพันธ์ไทยจีนเจริญรุ่งเรืองพร้อมยังส่งเสริมความสัมพันธ์เชิงวัฒนธรรมระหว่างไทยจีนในด้านพระพุทธศาสนาก่อนเดินทางกลับจากท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งและจะเดินทางถึงกรุงเทพเวลาประมาณ 19:40 นาทีคืนนี้วัดลามะยงเหอกงแปลเป็นไทยว่าพระตำหนักยงเหออดีตเคยเป็นที่ประทับของสองจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ชิงเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรม4สายหลักแห่งชนชาติจีนคือชนชาติฮั่นแมนจูมองโกและทิเบตที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมของปักกิ่งสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1694เพื่อใช้เป็นที่ประทับให้แก่จักรพรรดิหยงเจิ้งต่อมาฮ่องเต้เฉียนหลงที่เป็นพระราชโอรสได้ขึ้นครองราชสืบต่อในปีค.ศ. 1744พระองค์ทรงได้ยกบริเวณพื้นที่พระตำหนักทั้งหมดให้แก่พระภิกษุชาวทิเบตและเปลี่ยนชื่อที่นี่ว่าวัดลามะรัฐมนตรีศึกษาธิการร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเยือนปักกิ่งลงนาม MOU ไทยจีนปูทางประยุกต์ใช้ AI เพื่อการศึกษาอย่างยั่งยืนนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเข้าร่วมการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาปัญญาประดิษฐ์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งบันทึกความเข้าใจดังกล่าวจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศและความตระหนักร่วมกันถึงบทบาทสำคัญของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตโดยมีสาระสำคัญของความร่วมมือมุ่งเน้นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนโยบายมาตรฐานและประสบการณ์ด้านปัญญาประดิษฐ์ในการศึกษาการร่วมพัฒนาหลักสูตรสื่อการเรียนการสอนและทรัพยากรดิจิทัลตลอดจนการส่งเสริมการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบโดยคำนึงถึงหลักจริยธรรมความปลอดภัยของผู้เรียนและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษาผ่านการฝึกอบรมการศึกษาดูงานการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตลอดจนการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนและสถานศึกษา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ
4: ่
6: ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าไฟประชาชนเริ่มใช้เดือนสิงหาคมนี้ยกเลิกการเรียกเก็บค่าไฟสาธารณะจากบิลค่าไฟนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมร่วมกันกับผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA เพื่อติดตามความพร้อมในการดำเนินมาตรการมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ที่เห็นชอบการปฏิรูปโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนปี 2560

0: 2019-2573ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะเริ่มใช้กับการใช้ไฟฟ้าในช่วงเดือนสิงหาคมแล้วได้เก็บตามอัตราใหม่ได้ไปแจ้งค่าไฟรอบวันที่14กันยายนโดยกำหนดอัตราค่าไฟ200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยพร้อมยกเลิกการเรียกเก็บค่าไฟสาธารณะจากบินค่าไฟช่วยลดภาระค่าไฟของประชาชนลงได้อีกประมาณ9สตางค์ต่อหน่วยนอกจากนี้ยังเตรียมขยายสิทธิ์อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์ผู้มีทะเบียนบ้านชั่วคราวและประชาชนกลุ่มเปราะบางเพื่อให้เข้าถึงอัตราค่าไฟฟ้าในระดับเดียวกันกับบ้านอยู่อาศัยด้านนายดิชวัฒน์จันอีผู้ว่าการ MEA กล่าวว่าเตรียมความพร้อมด้านระบบงานบุคลากรระบบคำนวณค่าไฟระบบออกไปแจ้งค่าไฟและการให้บริการประชาชนเพื่อรองรับการใช้อัตราค่าไฟฟ้าใหม่ยืนยันความพร้อมดำเนินการตามมติกพช.รัสเซียระบุยิงสกัดโดรนของยูเครนได้หลายลำหลังจากที่รัสเซียระดมโจมตียูเครนครั้งใหญ่อย่างต่อเนื่องทางยูเครนจึงได้ตอบโต้โดยการส่งโดรนกว่า400ลำเพื่อโจมตีหลายเป้าหมายบริเวณกรุงมอสโกและพื้นที่โดยรอบทางการรัสเซียเปิดเผยว่าสามารถยิงสกัดไว้ได้หลายลำโดยเฉพาะ85ลำที่มุ่งสู่กรุงมอสโกส่วนบางลำตกลงในชุมชนทำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนและไฟไหม้อาคารหลายหลังจุดที่เสียหายหนักที่สุดคือเขตโปดอลส์ทำให้บริษัทไวแบรบริษัทค้าปลีกออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศต้องอพยพพนักงานของบริษัทแต่ต่อมาก็สามารถดำเนินการได้ตามปกติทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม2ชั้น1หน้าชาลส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม2ชั้น1หน้าชาลส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcord News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง3ทุ่ม
4: ส
3: นใจติด

0: โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
0: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึง Probiotic คิดถึง Beta-Gen
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้ค่ะวันนี้มาเจอกันวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569พบกันนะคะกับดิฉันบรดมจิตดอนค่ะวันนี้เราจะเริ่มกันที่ข่าวของมติปปช.เกี่ยวกับกรณีเรื่องการสอบนะคะที่เป็นประเด็นการทุจริตนะคะเกิดขึ้นกับข้าราชการท้องถิ่นนี่แหละปรากฏว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะก็มีรายงานออกมาจากที่ประชุมปปช.ว่าได้มีมติค่ะมอบให้คุณภัทรศักดิ์นะคะวันแสงแล้วก็คุณประภาสคงเอียดกรรมการปปช.ค่ะร่วมเป็นคณะอนุกรรมการไต่สวนคดีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานท้องถิ่นนะคะหลังจากที่รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษโดยจะร่วมไต่สวนกันนะคะกับทางคุณสุชาติตระกูลเกษมประธานปปช.ซึ่งเป็นเจ้าของสำนวนพร้อมกับนะคะได้มีการประสานค่ะให้คุณจรินทร์จักรภาคอดีตปลัดกระทรวงแรงงานซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญนะคะมาร่วมเป็นคณะทำงานด้วยค่ะเนื่องจากว่ามีประสบการณ์ในการดูแลการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นในช่วงที่ดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็เคยเป็นประธานกรรมการกลางในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นด้วยและในขณะเดียวกันวันนี้ก็มีความเห็นออกมาค่ะจากทางคุณนิพิษอินทรสมบัติโอ้โหคุณนิพิษอินทรสมบัติเนี่ยก็เป็นอดีตส.ส.พัทลุงของพรรคประชาธิปัตย์นะคะได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook แล้วค่ะระบุเลยเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตที่เกิดขึ้นนั่นแหละว่ามันเลวร้ายขั้นสุดเลยโดยนะคะคุณนิพิษโพสต์อย่างนี้บอกว่าอยู่ในรังโจรเนี่ยไม่กลายเป็นโจรก็บุญแล้วการทุจริตการสอบท้องถิ่นเนี่ยเป็นความเลวร้ายขั้นสูงสุดในประเทศนี้แล้วค่ะเพราะว่ามันจะเป็นการบ่มเพาะมันจะเป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความเลวร้ายที่เติบโตแล้วก็ฝังรากลึกในประเทศนี้ต่อไปโดยผู้ที่รังเกียจการทุจริตในครั้งนี้เนี่ยแล้วก็ระบายออกมาเป็นคำพูดได้ดีที่สุดน่าจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายคือคุณประกรณ์นิมประพันธ์โดยคุณประกรณ์นิมประพันธ์ได้บอกเอาไว้ว่าเหมือนรังโจรที่ชั่วร้ายเป็นการตั้งใจมาโกงตั้งแต่เริ่มเป็นข้าราชการเพราะฉะนั้นนะคะคุณนิพิษก็โพสต์เลยว่าผมเนี่ยอยากให้ท่านพัฒนาความโกรธในการทุจริตนี้ขึ้นเป็นการรังเกียจเพราะว่าความโกรธเนี่ยต้องการการแก้ไขแต่ว่าความรังเกียจเนี่ยต้องการการทำลายล้างผมเชื่อความตั้งใจในการแก้ปัญหาของท่านเพราะท่านเนี่ยเคยเป็นเลขาธิการกฤษฎีกามาเก่าผมก็เคยทำงานกฎหมายกับท่านบางเรื่องตอนผมเป็นส.ส.และผมก็แอบชื่นชมท่านท่านรองนายกก็ทราบว่าความอยุติธรรมที่ทำในนามของกฎหมายเนี่ยมันคือความเลวร้ายที่สุดและในครั้งนี้เนี่ยนะคะทางคุณนิพิษเนี่ยก็บอกเลยว่าผมเนี่ยถือว่าท่านเอาตำแหน่งของเลขากฤษฎีกาเป็นเดิมพันไม่ใช่เอาตำแหน่งรองนายกเนี่ยเป็นเดิมพันคือถ้าว่าท่านกวาดล้างเรื่องนี้ได้เนี่ยท่านเดินกลับบ้านและกลับไปเป็นกรรมการกฤษฎีกาได้อย่างน่าภูมิใจแต่ต้องทำใจว่าหากท่านกวาดล้างการทุจริตจริงๆเนี่ยท่านจะถูกโดดเดี่ยวจากนักการเมืองเพราะท่านกำลังเข้าไปอยู่ในรังโจรแม้ทุกคนเนี่ยไม่เป็นโจรแต่หลายคนเนี่ยมีโง่เหงของความเป็นโจรท่านลองหันไปดูสิอยู่ในรังโจรท่านไม่กลายเป็นโจรเนี่ยก็บุญแล้วโอ้โหก็เรียกว่าคุณนิพิษนั้นโพสต์แรงเลยทีเดียวนะคะเกี่ยวกับประเด็นการทุจริตที่เกิดขึ้นแหละค่ะคุณผู้ฟังและวันนี้ก็ยังมีความเคลื่อนไหวในเรื่องเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันให้ครมเลยทีเดียวก็ปรากฏว่าวันนี้รัฐบาลค่ะก็เลยมีการเปิดแถลงข่าวร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังค่ะก็เป็นการแถลงข่าวเพื่อชี้แจงนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และก็แนวทางในการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะคะการแถลงข่าวครั้งนี้คุณผู้ฟังก็มีคุณพลพีสวรรณชวีนะคะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมีคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมมีคุณนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองแล้วก็มีดร.วินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังค่ะและก็ยังมีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยก็คือคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาโดยนั้นนะคะเป้าหมายหลักในการ

แถลงข่าวครั้งนี้คุณผู้ฟังก็เพื่อเป็นการคลายความวิตกกังวลนะคะของประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์โดยเฉพาะในประเด็นการถือครองยานพาหนะแล้วก็สถานะทางการศึกษาก็ยืนยันนะคะว่ารัฐบาลเองเนี่ยพร้อมที่จะปรับปรุงรายละเอียดของเกณฑ์การคัดกรองค่ะให้มันสอดคล้องกันกับวิถีชีวิตความเป็นจริงก็เพื่อให้ผู้ที่มีรายได้น้อยเนี่ยนะคะได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงนั่นเองโดยเนี่ยนะคะคุณพล

ไทยเนี่ยนะคะได้มีการปรับเกณฑ์พร้อมกับขยายเวลาในการอุทธรณ์ออกไปก็เป็นวันที่20กันยายนนะคะคุณผู้ฟังโดยคุณพลพีบอกงี้บอกว่ารัฐบาลเนี่ยนะคะและนายกค่ะได้รับทราบถึงข้อร้องเรียนและข้อกังวลนะคะของประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เป็นจำนวนมากแม้ว่าการจัดให้ลงทะเบียนใหม่เนี่ยนะคะจะมีจุดประสงค์เพื่อคัดกรองผู้ที่มีกำลังทรัพย์และก็รายได้ออกไปแต่เมื่อนำเกณฑ์เนี่ยมาปฏิบัติจริงค่ะมันอาจจะไม่สะท้อนนะคะถึงวิถีชีวิตและก็ความเป็นจริงของประชาชนในบางกลุ่มคือรัฐบาลเองเนี่ยนะคะก็เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอขยายระยะเวลาการยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะคะออกไปจนถึงวันที่20กันยายนก็เพื่อให้ประชาชนนะคะมีเวลาค่ะในการเตรียมเอกสารและก็หลักฐานต่างๆได้อย่างครบถ้วนและก็นอกจากนี้เนี่ยนะคะทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยก็ยังได้เน้นย้ำด้วยว่าสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะแล้วก็ยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือยังสามารถค่ะที่จะไปลงทะเบียนเพื่อขอรับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าในวงเงิน315บาทต่อเดือนได้แล้วก็ค่าน้ำประปาฟรีได้ก็เป็นไปตามช่องทางที่หน่วยงานได้กำหนดเหมือนเดิมนะคะในขณะที่ทางกระทรวงคมนาคมเองก็เตรียมที่จะชงที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อปลดล็อกปัญหารถเก่าแล้วก็สิทธิ์ของนักศึกษานอกระบบด้วยโดยคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะคะรัฐมนตรีช่วยคมนาคมก็ออกมาชี้แจงค่ะในประเด็นด้านการถือครองยานพาหนะนะคะซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยตกเกณฑ์โดยกระทรวงคมนาคมก็เตรียมนำเสนอครม.ค่ะเพื่อขอปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มันยืดหยุ่นและก็ช่วยเหลือประชาชนใน4กรณีหลักก็คือกรณีของรถเก่าและสิ้นสภาพกรณีของรถจักรยานยนต์ที่ยังติดภาระผ่อนชำระและก็กรณีขายรถนะคะด้วยวิธีการโอนลอยรวมไปถึงกรณีถูกมิจฉาชีพสวนสิทธิ์ละค่ะซึ่งทางคุณศรีพงษ์ก็ได้ชี้แจงนะคะถึงกลุ่มนักเรียนและก็นักศึกษานอกระบบด้วยนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยเข้าใจค่ะถึงความจำเป็นที่ประชาชนกลุ่มนี้ต้องเข้ามาศึกษาเพิ่มเติมเพื่อนำทักษะไปประกอบอาชีพเพราะฉะนั้นทางภาครัฐเนี่ยนะคะจะไม่ตัดสิทธิ์เพียงเพราะว่ามีสถานะเป็นนักศึกษาแต่ว่าทางกระทรวงการคลังเนี่ยจะพิจารณาความยากจนขององค์ประกอบอื่นร่วมด้วยคือขอให้ประชาชนกลุ่มนี้สบายใจและไม่มีความจำเป็นต้องลาออกจากระบบการศึกษาค่ะส่วนนอกจากนั้นกรมการปกครองเองก็เตรียมลุยตั้ง One Stop Service และก็การบริการในเชิงรุกถึงบ้านเนี่ยนะคะโดยทางอธิบดีกรมการปกครองคุณฤชาเนี่ยนะคะก็พูดเน้นย้ำเลยของผู้ฟังคะถึงมาตรการในการอำนวยความสะดวกในการยื่นอุทธรณ์โดยกระทรวงมหาดไทยค่ะได้มีการดำเนินการจัดตั้งนะคะศูนย์บริการ One Stop Service ขึ้นณที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศเลยนะคะเพื่อที่จะเป็นศูนย์ประสานงานให้ทั้งผู้ที่ต้องการยืนยันรับสิทธิ์เพิ่มเติมและผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาเนี่ยสามารถนะคะเข้ามาดำเนินการค่ะแล้วก็รับคำแนะนำได้แบบเบ็ดเสร็จจุดเดียวเลยโดยสำหรับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนะคะหรือว่าไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางเนี่ยทางอำเภอค่ะจะใช้ยุทธศาสตร์อำเภอพึ่งได้โดยจัดชุดเจ้าหน้าที่อำเภอนะคะร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและก็ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยลงพื้นที่แบบเคาะประตูบ้านค่ะเพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์และก็อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลนะคะถึงระดับครัวเรือนโดยจะมีการใช้กลไกการประชาสัมพันธ์นะคะผ่านหอกระจายข่าวแล้วก็หอกระจายเสียงเนี่ยตามสายในหมู่บ้านนะคะเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารแล้วก็นัดหมายลงพื้นที่ให้ประชาชนเนี่ยได้รับทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงค่ะในขณะที่ทางกระทรวงการคลังเองนะคะก็ทางคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิเนี่ยผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็มีการให้ข้อมูลตัวเลขสำคัญแล้วค่ะว่าการลงทะเบียนครั้งนี้เนี่ยนะคะเป็นการสำรวจเชิงรุกเพราะฉะนั้นก็เลยมีกลุ่มนะคะที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนเนี่ยได้รับสิทธิ์ไปถึง 2.3 ล้านรายด้วยกันซึ่งปัจจุบันนะคะมีคนที่ออกมายืนยันตัวตนแล้วเนี่ยนะคะประมาณ 841,000 รายโดยค่ะทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะเร่งนะคะลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนต่อไปและในส่วนของการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ตอนนี้เนี่ยนะคะก็มีประชาชนแจ้งความประสงค์เข้ามาแล้วเนี่ยนะคะกว่า 2,900,000 รายโดยกว่า40%เนี่ยเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะค่ะซึ่งสำหรับประเด็นที่หลายคนสงสัยเนี่ยนะคะในเรื่องข้อมูลรายได้อันนี้เนี่ยนะคะผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลังเนี่ยก็อธิบายว่าภาครัฐเนี่ยนะคะได้ใช้ข้อมูลแบบ Dynamic Data ก็เป็นการตรวจสอบเนี่ยนะคะจากฐานข้อมูลการหักภาษีหน้าที่จ่ายแล้วค่ะที่หมุนเวียนตลอดเวลาคือถ้าว่าประชาชนเนี่ยพบว่าตัวเองเนี่ยมีข้อมูลรายได้หรือว่ามีชื่อเป็นลูกจ้างรับเงินจากบริษัทเอกชนนะคะโดยที่ไม่เคยทราบเรื่องมาก่อนซึ่งอาจจะเกิดจากผู้ทุจริตแอบอ้างชื่อนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีอันนี้ก็ขอให้รีบนะคะนำหลักฐานมายื่นร้องเรียน
ซึ่งในประเด็นนี้ทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยก็เสริมเลยว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะส่งต่อข้อมูลเหล่านี้นะคะไปตรวจสอบเพิ่มเติมร่วมกันกับกระทรวงพาณิชย์ค่ะแล้วก็

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเอาผิดนะคะกับนิติบุคคลหรือว่าธุรกิจสีเทาที่นำชื่อประชาชนไปแอบอ้างเป็นกรรมการบริษัทหรือว่าเปิดบัญชีม้าและทางผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยยังได้บอกอีกด้วยว่ารัฐบาลนะคะตั้งเป้าค่ะว่าจะเร่งดำเนินการตรวจสอบแล้วก็คืนสิทธิ์ให้กับประชาชนผู้ผ่านการทบทวนสิทธิ์เนี่ยให้เร็วที่สุดนะคะภายในวันที่1ตุลาคมนี้และสำหรับประชาชนกลุ่มเดิมที่เคยมีสิทธิ์นะคะแต่ว่าไม่ได้มาลงทะเบียนใหม่หรือว่าลงทะเบียนแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ผ่านเกณฑ์ซึ่งมีจำนวนประมาณ6ล้านรายรัฐบาลก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะคะโดยทางกระทรวงการคลังก็เตรียมนำเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เนี่ยเข้าสู่การพิจารณาของครม.เพื่อไทยโอนงบประมาณค่ะแล้วก็ออกมาตรการเยียวยาดูแลประชาชนกลุ่มนี้อย่างเหมาะสมในลำดับต่อไปอ่ะนี่แหละค่ะก็ทางรัฐบาลเองก็พยายามเนี่ยนะคะพยายามที่จะถอยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยละกันหลังจากที่โดนวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากเลยทีเดียวเนี่ยนะคะเพราะว่ามีประชาชนหลายคนเนี่ยซึ่งต้องหมดสิทธิ์กันไปกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะคะวันนี้ก็เลยมีการแถลงข่าวใหญ่กันออกมาส่วนเรื่องของการเจรจาระหว่างไทยและกัมพูชาค่ะคุณผู้ฟังคะปรากฏว่าล่าสุดทางคุณเสียศักดิ์ภูมิเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศออกมาปิดประตูการเจรจาไทยกัมพูชาแล้วนะคะหลังจากที่กัมพูชาเนี่ยเลือกเองที่จะนำเอาข้อพิพาทเนี่ยเข้าสู่กลไกอันคลอสค่ะโดยวันนี้เนี่ยนะคะคุณเสียศักดิ์ภูมิเกตแก้วค่ะรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศได้พูดถึงกรณีที่จีนเนี่ยนะคะได้แสดงความพร้อมในการอำนวยความสะดวกในการเจรจาระหว่างไทยและก็กัมพูชาว่าปัจจุบันเนี่ยนะคะช่องทางการพูดคุยระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยยังมีไม่มากนักค่ะแม้ว่าไทยเนี่ยนะคะจะเคยเสนอหลังจากการพบหารือของผู้นำทั้งสองประเทศที่เมืองเซบูระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนให้ใช้การเจรจาทวิภาคีในทุกประเด็นนะคะเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันแต่ว่าทางกัมพูชาเองนั่นแหละนะคะที่แทนที่จะพูดคุยกับทางไทยเนี่ยเรื่องเขตแดนทางทะเลแต่กัมพูชาเนี่ยกลับใช้วิธีเดินหน้าในกระบวนการประนอมภาคบังคับทั้งที่ควรจะมีการเจรจาระหว่าง2ฝ่ายกันก่อนหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ถึงค่อยใช้กลไกอื่นๆซึ่งภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติที่ว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันคลอสนี้นะคะมันก็มีหลายกลไกนะอย่างเช่นประนอมภาคสมัครใจที่อาจไม่ถึงประนอมภาคบังคับก็ได้ในเมื่อเขายังไม่พร้อมที่จะพูดคุยกับเราตามที่ได้พูดคุยกันเอาไว้ที่เซบูการจะพูดคุยเรื่องชายแดนทางบกก็ลำบากก็คงต้องดูกันต่อไปเมื่อเราคุยกันว่าจะพูดในระดับทวิภาคีสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจส่วนจีนเนี่ยถ้าจำเป็นเมื่อไหร่เราก็ขอบคุณในความปรารถนาดีของจีนแต่ว่าไงก็ตามนะคะเป็นเรื่องที่ทั้งสองประเทศนั้นต้องพูดคุยกันโดยตรงค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะคุณศิริศักดิ์ใช้คำนี้เลยคุณผู้ฟังว่าตอนนี้ปิดประตูเลยค่ะปิดประตูโอกาสในการที่จะคุยกันด้านเขตแดนทางบกชายแดนซึ่งมันก็คงลำบากเหมือนกันสิ่งที่ดีที่สุดก็คือฝ่ายจีนเนี่ยเขามีความหวังดีและเขาพยายามสนับสนุนฝ่ายกัมพูชาให้ทำตามที่คุยกันเอาไว้ที่เซบูและเขาตระหนักในความสำคัญในการวางตัวไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคุณศิริศักดิ์ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าตามที่นายกเนี่ยนะคะได้พูดกันกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยก็คือเราชื่นชมบทบาทของจีนในเรื่องความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาที่มั่นใจว่าเขาเนี่ยจะวางตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ประเด็นที่เราเป็นห่วงก็คือการนำเสนอข่าวของฝ่ายกัมพูชาค่ะเกี่ยวกับการส่งมอบรถถังจากจีนซึ่งในจังหวะเนี้ยความสัมพันธ์มันมีความละเอียดอ่อนเปราะบางการหยุดยิงเนี่ยมันยังเปราะบางอยู่การส่งรถถังช่วงนี้และมีการนำเสนอข่าวในทางที่เป็นประโยชน์กับฝ่ายกัมพูชาซึ่งฝ่ายกัมพูชาเองก็ไม่น่าจะเป็นผลดีนะคะกับสถานการณ์ไทยกัมพูชาในเวลานี้เพราะฉะนั้นนะคะเราไม่ได้ต่อว่าแต่พูดตามข้อเท็จจริงโดยขอให้สนับสนุนประเด็นนี้ด้วยผู้สื่อข่าวก็ถามถึงกรณีปัญหาเนี่ยนะคะธุรกิจจีนเถาในประเทศไทยรวมถึงประเด็นการสวมสิทธิ์เด็กทารกชาวจีนเพื่อใช้สัญชาติไทยอันนี้คุณศิริศักดิ์ก็บอกว่าไทยให้ความสำคัญค่ะกับการลงทุนที่มีคุณภาพยั่งยืนและเป็นไปตามกฎหมายไทยก็ยอมรับนะคะว่าธุรกิจสีเทาเนี่ยเป็นเพียงส่วนน้อยเมื่อเทียบกันกับการลงทุนของจีนทั้งหมดแต่ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันย่อมส่งผลค่ะต่อความรู้สึกของคนไทยก็อยากให้ฝ่ายจีนนั้นให้ความสำคัญในประเด็นนี้ด้วยและพอพูดถึงเรื่องของจีนนะคะคุณผู้ฟังคะการหารือระหว่างไทยนะคะกับจีนก็คือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับสีจิ้นผิงนั้นนะคะก็คุณศิริศักดิ์ก็ออกมาเปิดเผยเลยค่ะว่าสามารถบรรลุข้อตกลงในการตั้งกลไกความมั่นคงไทยจีนแบบ2+2คือในระดับรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยนะคะเพื่อยกระดับความร่วมมือในการปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์การฟอกเงินแล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติและพร้อม

0: กันนี้ก็ขอให้จีนเนี่ยนะคะได้ร่วมจัดการปัญหาธุรกิจสีเทาในประเทศไทยด้วยโดยเนี่ยนะคะจะเป็นการส่งเสริมเฉพาะการลงทุนเนี่ยนะคะถ้าเกิดในแง่ของธุรกิจการลงทุนเนี่ยก็จะเป็นการส่งเสริมเฉพาะการลงทุนคุณภาพเท่านั้นนะคะที่เคารพกฎหมายและไม่กระทบต่อความรู้สึกของคนไทยค่ะและยังไงก็ตามนะคะสำหรับการหารือในระดับนายกกับนายกนั้นนะคะคุณผู้ฟังคะโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้เข้าพบเนี่ยนะคะกับนายกรัฐมนตรีหลี่เจียงของจีนค่ะแล้วก็ร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการนะคะโดยประเด็นค่ะประเด็นที่มีการหารือกันเนี่ยคุณผู้ฟังคะก็จะมี5ประเด็นความร่วมมือหลักๆโดยนายกรัฐมนตรีก็เสนอเร่งผลักดันความร่วมมือนะคะใน3สาขาหลักแล้วก็เห็นพ้องกันในอีก2ด้านด้วยนั่นก็คือการค้าการลงทุนค่ะโดยไทยเนี่ยขอให้จีนนะคะเพิ่มนำข้าวผลไม้แล้วก็อาหารแปรรูปคุณภาพสูงจากไทยซึ่งเนี่ยนะคะทางไทยเองก็ยินดีต้อนรับการลงทุนคุณภาพจากจีนที่ช่วยยกระดับผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานส่งเสริมการใช้วัตถุดิบในประเทศแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับทักษะแรงงานไทยและปฏิบัติตามกฎหมายไทยนะคะพร้อมกับเร่งรัดการจัดทำ FTA ค่ะเพื่อประโยชน์ต่อนักลงทุนที่ใช้ไทยเนี่ยเป็นฐานการผลิตนอกจากนั้นก็มีประเด็นเรื่องของการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานที่ยืนยันในเรื่องของการเดินหน้ารถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ให้แล้วเสร็จนะคะตามกำหนดปี2573พร้อมกับเตรียมระยะ2ด้วยนะคะแล้วก็ผลักดันสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2รวมไปถึงเส้นทางรถไฟเชียงของนาเตยโมฮั่นเชื่อมโยงจีนตอนใต้ไทยลาวมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะส่วนประเด็นความมั่นคงนะคะก็มีการเห็นพ้องจัดตั้งกลไกการหารือด้านการต่างประเทศและกลาโหมไทยจีนโดยไทยเนี่ยพร้อมเป็นเจ้าภาพในการหารือครั้งแรกและก็จะขยายความร่วมมืออุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพัฒนาบุคลากรนอกจากนั้นก็ยังมีประเด็นเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะที่จะเร่งขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้ง AI เทคโนโลยีสุขภาพอวกาศพลังงานนิวเคลียร์และควอนตัมและยังมีเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติด้วยนะคะโดยเป็นการเพิ่มความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข่าวกรองข้อมูลการสืบสวนและธุรกรรมทางการเงินเพื่อปราบปรามเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์และการฉ้อโกงทางการเงินค่ะก็งานนี้นายกเองก็ขอบคุณจีนเลยนะคะที่สนับสนุนในทุกๆประเด็นทุกๆเรื่องและรวมไปถึงการท่องเที่ยวของไทยผ่านการโปรโมทบนแพลตฟอร์มต่างๆของจีนก็ยืนยันแล้วค่ะในเรื่องความพร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนส่วนทีนี้นอกเหนือไปจากนั้นนะคะสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานายกก็ยังได้ขอบคุณจีนค่ะที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกทวิภาคีบนพื้นฐานความจริงใจและก็ชื่นชมบทบาทเชิงสร้างสรรค์ของจีนในการสนับสนุนให้ทุกฝ่ายนั้นกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาและไทยกับจีนเองนะคะก็ยังคงยึดกฎกติกาสากลภายใต้กรอบสหประชาชาติและ WTO พร้อมกันนี้ในการเดินทางไปจีนครั้งนี้ก็มีการลงนามใน MOU ทั้งหมดเนี่ยโอ้โห15ฉบับด้วยกันและช่วงหนึ่งที่ดูจะเป็นประเด็นละค่ะก็เห็นจะเป็นช่วงที่ท่านนายกรัฐมนตรีของจีนเนี่ยนะคะได้เป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะของนายกรัฐมนตรีค่ะปรากฏว่าช่วงท้ายของงานเนี่ยนายกรัฐมนตรีอนุทินนะคะได้รับเชิญให้ร่วมขับร้องเพลงเทียนหมี่มี่ด้วยนะคะบทเพลงจีนยอดนิยมแล้วค่ะที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางเนี่ยนะคะก็เรียกว่าท่านนายกก็ร้องเทียนหมี่มี่บนโต๊ะเลยสร้างรอยยิ้มแล้วก็ความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานระหว่างไทยแล้วก็จีนอย่างมากเลยทีเดียวนะคะก็จะมีคลิปภาพปรากฏกันออกมาแล้วค่ะเอาล่ะเราว่ากันเท่านี้ก่อนคุณผู้ฟังเดี๋ยวยังมีอีกหลากหลายประเด็นเลยตามกันต่อเบรกหน้านะคะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ
1: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาด

0: บุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
4: ค่ะ 16:33 นาทีนะคะก็เข้ามานะคะในเบรกที่2ละนะคะแล้วก็สำหรับในเบรกนี้ค่ะก็มาพูดคุยกันกับหูฟังกันก่อนนะก่อนที่จะไปว่ากันด้วยประเด็นข่าวต่างๆนั่นนะคะคุณพูนสุขค่ะคุณพูนสุขนะวันนี้ให้ข้อมูลอะไรเอ่ยยังหมุนติ้วอยู่เลย ยังหมุนติ้วอยู่เลยส่งอะไรมาคะเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะไปที่คุณมยุรีก่อนนะคะคุณมยุรีค่ะก็ส่งสติกเกอร์เข้ามาเป็นอะไรคะเนี่ยแล้วบอกว่ามีแต่พม่าคืออะไรหรอเกิดอะไรขึ้นคะคุณมยุรีส่งอ๋อเรื่องข้างบ้านมีการก่อสร้างคอนโด8ชั้น7ชั้นอะไรเนี่ยก็ส่งข้อความเข้ามาบนนะแล้วก็คุณทิมมี่ค่ะคุณทิมมี่บอกว่าสวัสดีครับพี่เด้งพี่เล็กวันจันทร์แห่งชาติมากๆงานยุ่งมากเลยแต่ก็ต้องมีเวลามารอฟังพี่เด้งพี่เล็กอุ๊ยขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณทิมมี่ไปออกงานแกลนฮาร์เรลเหรอคะที่ไบเทคมาสัปดาห์ที่แล้วตลาดกลุ่มนี้น่าสนใจกลุ่มลูกค้าตะวันออกกลางเนี่ยยังต้องการสินค้าอาหารจากไทยเรามากๆค่ะอ่ะแล้วก็คุณจิวก็เข้ามาทักทายสวัสดีนะคะบอกว่าไทยถือคติช้าๆได้พลาเล่มงามค่ะคุณเทียนท่าฉลอมนะคะก็ส่งข้อความมาบอกอุระดมชมชื่นรื่นรื้อไทยไม่ห่างไกลวาสนาพาสดใสชั่วโมงข่าวเอ็กซ์คลูซีฟดีว่องไวสบายใจเสมอเมื่อเจอค่ะแล้วก็คุณชิคเก้นนะก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามานะคะคุณติ๋วก็เข้ามาทักทายสวัสดีเด้งกับเล็กแล้วก็คุณออดก็เช่นกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงคุณสุประชัยที่ดินด้วยกลับมาที่คุณปูนสุขซีคุณปูนสุขส่งข้อมูลอะไรมาเอ่ยเรื่องของปลาบอกว่าปลาเนี่ยควรจะเน้นทานปลาทะเลน้ำลึกค่ะเช่นปลาแซลมอนปลาทูน่าเพราะว่าปลาทะเลน้ำลึกเนี่ยมีกรดไขมันแล้วก็โอเมก้า3ซึ่งจะช่วยบำรุงเซลล์สมองและเสริมสร้างผนังเซลล์ประสาทในสมองให้แข็งแรงใครชอบทานปลานะต้องทานปลาน้ำลึกนะเนี่ยเป็นข้อมูลนะคะที่แจ้งกันมาอ่ะนอกนั้นไม่มีละมาอัปเดตข่าวสารต่างๆกันต่อนะคะคุณผู้ฟังคะมากันที่ประเด็นของคุณสิริพงษ์ค่ะคุณสิริพงษ์อังคสุกุลเกียรตินะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมหนึ่งในลูกเทพหนึ่งในกลุ่มลูกเทพนั่นแหละนะคะก็ออกมาตอบประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของรัฐมนตรีลูกเทพนะคะโดยบอกว่าตัวเองเป็นขั้นเทพด้วยหรอแล้วก็พูดแบบอารมณ์ดีนะคะว่าถ้าเป็นลูกเทพก็ดีสิอิ่มทิพย์ไม่ต้องกินอะไรผู้สื่อข่าวก็เลยถามบอกว่าตอนนี้มันมีดราม่าอยู่นะคะว่ารัฐมนตรีลูกเทพเนี่ยจะทำงานได้แบบขั้นเทพหรือเปล่าคุณสิริพงษ์ก็บอกว่าก็ทำไปเพิ่ง3เดือนรัฐมนตรีเนี่ยนะคะแต่ละคนเนี่ยก็ทำงานของเขาก็แล้วแต่คนที่ไม่มีผลงานก็มีทุกรัฐบาลนั่นแหละผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่ารู้สึกยังไงรัฐมนตรีลูกเทพเนี่ยจะถูกจับตาเป็นพิเศษกับการทำงานในช่วงนี้คุณสิริพงษ์ก็พูดทันทีเลยนะคะบอกว่ารู้สึกได้รับความสำคัญและพอถามว่ามั่นใจว่ามีผลงานใช่ไหมคุณสิริพงษ์ก็บอก

ว่าทุกคนเนี่ยทำงานอย่างเต็มที่นะและจริงๆในผลงานทุกคนมีอยู่ที่ว่าเราจะหยิบยกขึ้นมาพูดถึงเขาหรือเปล่าและผมก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีผลงานในการดำเนินงานหมดเพราะว่าทุกคนตั้งใจในการทำงานมากแล้วก็ดูปัญหาหลายๆอย่างก็ได้เห็นผลที่เริ่มจะออกมาแล้วอย่างเรื่องของค่าไฟและก็การจัดการต่างๆค่ะอ่ะนี่ก็เป็นประเด็นที่คุณสิริพงษ์นั้นออกมาตอบข้อสักถามแล้วก็เสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับบรรดากลุ่มรัฐมนตรีลูกเทพนะคะในขณะที่วันนี้จะมีประเด็นความเคลื่อนไหวอยู่ประเด็นหนึ่งนั่นก็คือนะคะประเด็นของพรรคประชาชนค่ะวันนี้เขาจัดงานคุณผู้ฟังจัดงานโครงการผู้นำฝ่ายค้านในสภาพบประชาชนประจำปีงบประมาณ69เนี่ยนะคะโดยจัดฟอรัมผู้นำฝ่ายค้านเกิดแก่เจ็บโกงคนไทยจะออกจากวงจรนี้ยังไงและปรากฏว่าช่วงท้ายคุณผู้ฟังช่วงท้ายของการจัดงานเนี่ยเขามีการเปิดโอกาสค่ะเปิดโอกาสที่ประชาชนนะคะที่มาร่วมงานเนี่ยสอบถามประเด็นต่างๆเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งลุกขึ้นถามคุณณัฐพงศ์ว่าทำไมคุณทิ้งคะแนนของโหวตเตอร์ตอนพรรคประชาชนเนี่ยแพ้เลือกตั้งทางคุณณัฐพงศ์ก็บอกเลยนะคะเนี่ยทางตัวของผู้ที่ถามเนี่ยบอกเสียใจมากคุณต้องอยู่กับความเป็นจริงว่าคุณเนี่ยเผชิญกับโจรคุณพูดแต่เรื่องเกี่ยวกับกิโยตินกฎหมายเนี่ยคุณกำลังอยู่กับโจรแล้วโจรที่ไหนก็จะสร้างกฎหมายปราบโจรทางด้านคุณณัฐพงศ์เลยตอบบอกว่าเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์พูดดีมากพี่อยากรวมประชาชนไปนั่งต่อกกต.ว่าคุณทำแบบนี้เนี่ยกับประชาชนได้ยังไงก็ผู้หญิงคนนี้เป็นคนพูดนะบอกว่ารู้สึกเจ็บปวดกับการคอร์รัปชันและคนที่สนับสนุนพรรคประชาชนต้องการพื้นที่ที่จะแสดงออกว่าเขาเสียใจทีนี้มาคำตอบทางด้านคุณณัฐพงศ์คุณณัฐพงศ์เนี่ยก็ตอบเนี่ยนะคะแล้วการตอบของคุณณัฐพงศ์เนี่ยปรากฏว่าวันนี้ที่เป็นประเด็นคือเสียงสั่นเหมือนกับจะร้องไห้เหมือนกลืนก้อนสะอื้นนะคะว่าผมเนี่ยแคร์ความรู้สึกนะไปทุกเวทีก็จะมีคนแสดงความเห็นแบบเนี้ยก่อนที่จะชี้แจงว่าทำไมพรรคประชาชนถึงโหวตพรรคภูมิใจไทยในรอบ MOA คือบอกว่าณตอนนั้นเนี่ยเรามีข้อจำกัดว่าเราไม่ได้มีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่เราจะสามารถเข้าร่วมรัฐบาลได้คือถ้าเราบอกว่าประเทศนี้กำลังจะถูกนำโดยนายกหรือว่าผู้นำประเทศที่เรารู้สึกว่าคนที่เป็นกัปตันเรือที่เป็นคนที่เราอาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นโจรหรือว่าเขาไม่ได้มีความโปร่งใสคำถามก็คือข้อจำกัดณตอนนั้นที่พรรคประชาชนนั้นไม่ได้มีแคนดิเดตนายกเราต้องการโหวตเพื่อปลดล็อกกติกาบางอย่างเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประเทศคือคุณณัฐพงศ์บอกว่าถ้าตอนนั้นเนี่ยเราเข้าไปร่วมรัฐบาลหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นโจรด้วยซ้ำเราไม่สามารถเป็นกัปตันได้ถ้าเราไปนั่งเรือโจรประเทศไทยจะไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่หรือเราเนี่ยสามารถทำหน้าที่ฝ่ายค้านเสียงข้างมากนั่งอยู่ในเรืออีกลำหนึ่งแล้วทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลเสียงข้างน้อยผลการเลือกตั้งวันที่8กุมภาเนี่ยมันไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าอะไรมันเป็นยังไงสิ่งที่เราเชื่อก็คือประเทศนี้จะเปลี่ยนได้มีความหวังได้กัปตันเรือเป็นคนที่สำคัญที่สุดต้องเป็นคนที่มีเจตจำนงสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยมันเป็นข้อจำกัดจริงๆเราไม่ได้ตัดสินใจง่ายและคุณณัฐพงศ์ยังบอกต่อไปอีกนะคะว่าก็เชื่อว่าการจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยนะคะตัวเราเองก็ต้องมีอำนาจในการควบคุมกำกับดูแลซึ่งก็แน่นอนผ่านเหตุการณ์มาแล้วหลายคนเนี่ยมองย้อนกลับไปเห็นไหมล่ะคุณส่งกุญแจให้กับเขาทั้งหมดผมยอมรับว่าไม่มีใครรู้จริงอย่างน้อยเนี่ยพรรคประชาชนอาจเคยทำให้หลายคนมีตะกอนในใจผมก็เจ็บปวดเช่นเดียวกันแต่ผมเชื่อว่าตราบใดที่เรายังคงมีความหวังมีคนมาแสดงตัวแบบนี้ประเทศเราจะโตขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นคำตอบและคำชี้แจงอีกครั้งหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าพรรคประชาชนเองจะถูกถามประเด็นนี้หลายต่อหลายครั้งเนี่ยนะคะกับการที่ไปยกมือโหวตให้คุณอนุทินเนี่ยได้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นรัฐบาลในช่วงระยะเวลาสั้นๆก่อนที่จะมีการเลือกตั้งและนะคะเมื่อคุณณัฐพงศ์เนี่ยตอบแบบนี้ทำให้คุณกรุณพลเทียนสุวรรณค่ะรองโฆษกพรรคประชาชนเนี่ยซึ่งทำหน้าที่พิธีกรในพิธีในงานนี้เนี่ยนะคะที่เขาจัดขึ้นเนี่ยโอ้ก็รีบตัดบทเลยขอจบคำถามแต่เพียงเท่านี้ก็เพื่อที่จะไม่ให้ปัญหามันยืดเยื้อมากไปกว่านี้นั่นเองและนอกจากนั้นเนี่ยนะคะผู้ฟังคะในงานเดียวกันเนี้ยปรากฏว่าคุณเทงณัฐพงศ์ค่ะได้ออกมาพูดถึงประเด็นปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของคดีทุจริตต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัวสวนะคะที่คุณเทงณัฐพงศ์เนี่ยโอ้โหออกมาโจมตีรัฐบาลกับสวแล้วก็กกต.เลยค่ะว่าผลัดกันเกาหลังในคดีหัวสวโดยคุณเทงณัฐพงศ์เนี่ยนะคะได้กล่าวปิดท้ายค่ะกล่าวปิดท้ายของนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ในเวท

0: วันนี้ว่าเป็นการชี้ให้เห็นว่าสังคมไทยเนี่ยยังมีความหวังในการหาทางออกเพื่อแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันสิ่งสำคัญก็คือต้องลงมือแก้ไขให้มันเป็นรูปธรรมระบุเอาไว้ในนโยบายของรัฐบาลที่จะต้องแถลงต่อรัฐสภาว่ารัฐบาลชุดนี้จะแก้ไขปัญหาการทุจริตเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังโดยวิธีพิสูจน์ว่ารัฐบาลเนี่ยเอาจริงกับเรื่องนี้ก็คือผลลัพธ์นะคะจากการจัดเสวนาค่ะซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัญหาการทุจริตนั้นล้วนวนเวียนอยู่ในกระทรวงมหาดไทยหรือว่าคนที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลซึ่งนะคะคุณเทงนัทพงศ์เนี่ยก็เชื่อว่าตอนนี้สังคมกำลังจับตาว่าสุดท้ายแล้วการลงโทษการตรวจสอบเนี่ยมันจะสามารถโยงไปถึงคนที่อยู่วงในรัฐบาลไหมนี่นะคะและขณะเดียวกันในอีกหนึ่งกรณีที่เป็นการพิสูจน์ว่ารัฐบาลเนี่ยจริงจังกับเรื่องนี้แค่ไหนก็คือกรณีหัวสวซึ่งตามไทม์ไลน์เนี่ยช่วงต้นเดือนกันยายนทางกกต.เนี่ยจะต้องมีมติออกมาอย่างชัดเจนแต่ว่าในตอนนี้กระบวนการเลือกองค์กรอิสระและเสียงส่วนใหญ่ในกกต.ชุดปัจจุบันเนี่ยถูกเลือกมาจากสว.ที่ถูกกล่าวหาในคดีหัวสว.เป็นคนตรวจสอบเรียกได้ว่าเป็นการผลัดกันเกาหลังคุณณัฐพงษ์ยังบอกอีกนะคะว่าบทพิสูจน์อย่างนึงที่สังคมกำลังจับตาว่ารัฐบาลเนี่ยเอาจริงแค่ไหนกับการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันก็คือหากกกต.เนี่ยมีมติเป่าคดีหัวสว.แม้รัฐบาลนะคะจะปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระแต่คนที่กำลังถูกตั้งคำถามก็คือสว.ที่เป็นคนเลือกกกต.และสว.หลายคนที่มีประวัติเกี่ยวข้องกันกับคนในรัฐบาลซึ่งมันเป็นอีกหนึ่งแกนกลางที่ต้องจับตามองผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าแล้วในตอนเปิดสมัยประชุมรัฐสภาเนี่ยจะมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจไหมคุณเทงนัทพงศ์ก็บอกว่าตนเนี่ยพร้อมดำเนินการอย่างเข้มข้นแต่ว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยต้องตัดสินใจบนบริบทของการเมืองแล้วก็การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ตนมองว่ามันมีผลสะเทือนต่อการเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอย่างแน่นอนเพราะว่าหลายคดีที่มันเกิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องช่วยสีน้ำเงินด้วยทุจริตการสอบท้องถิ่นแล้วก็ความพยายามในการยัดไส้ในพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทการทุจริตงานทะเบียนคือสุดท้ายเนี่ยนะคะคุณเทงนัทพงศ์บอกว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้มันวนเวียนรอบตัวคนที่ชื่ออนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าสุดท้ายแล้วมีสิทธิ์ล้มรัฐบาลสูงมากใช่ไหมทางคุณเทงนัทพงศ์ก็บอกว่าต้องรอดูความชัดเจนอีกครั้งนึงค่ะคือถ้าว่าดูคดีที่เกิดขึ้นตอนนี้จากการทำหน้าที่ของรัฐบาลที่ผ่านมาก็มองว่ารัฐบาลเนี่ยปฏิเสธได้ยากเว้นแต่ทุกคดีที่กล่าวมาเนี่ยนะคะมีการสาวไปถึงต้นตอค่ะว่าตัวใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการเหล่านี้คือใครและก็ลงโทษให้สังคมได้เห็นซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะคะพอถามถึงเรื่องของการเยือนจีนของนายกเนี่ยคุณเทงนัทพงศ์ก็บอกเลยบอกว่าก็ไม่ขัดข้องอะไรนะหากจะมีการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยแต่ว่า AI ที่เป็นเนื้อหาหลักในการเจรจาครั้งนี้กับการดึงเม็ดเงินมาลงทุนเพื่อตั้ง Data Center เนี่ยอาจไม่ได้ให้ประโยชน์กับประเทศไทยเท่าไหร่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ AI เนี่ยที่มันเป็นประโยชน์กับไทยและสร้างอำนาจการต่อรองให้กับไทยในภูมิภาคได้เนี่ยคือพลังงานสะอาดหากรัฐบาลเนี่ยนะคะดำเนินการเรื่องนี้อย่างถูกต้องมีการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานที่ถูกต้องประชาชนและธุรกิจจะได้รับประโยชน์เป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรม AI ในอนาคตค่ะและพอพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าวันนี้ทางผอ.เนี่ยนะคะองค์กรต้านทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะคะก็คือคุณกิติเดชชั้นทางกูลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยในระดับ ACTออกมาพูดถึงกรณีการทุจริตนะคะสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการแล้วก็พนักงานส่วนท้องถิ่นแล้วค่ะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะคะของโครงสร้างภาครัฐไทยที่เปิดเผยความเน่าเฟะของการทุจริตในภาครัฐลงไปถึงระดับการรับคนเข้ามาเป็นข้าราชการท้องถิ่นทั่วประเทศเนี่ยจำนวน 1.5 หมื่นคนแต่ว่าโกงไปแล้ว 5,900 คนหรือว่า1ใน3ซึ่งถือว่าเป็นการทุจริตอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากจะให้นายกเนี่ยเอาจริงเอาจังค่ะในการปราบโกงกับประเด็นการสอบท้องถิ่นและบังคับใช้กฎหมายให้เท่าเทียมเนี่ยนะคะเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นการทำลายความเชื่อถือและทำให้ประเทศนั้นดูแย่ในสายตาของชาวโลกค่ะเอาละค่ะว่ากันเท่านี้ตอนนี้คุณเล็กวาสนานาโนมมาละไปพูดคุยกับเธอดีกว่าค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานาโนม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่แดงสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังอ่ะพี่แดงจำได้ไหมวันเสาร์ไอ้เรื่องจีนนั่งเจรจาเรายังคุยกันอยู่เลยนะว่ามันมีช่องให้ออกไงก็คือเราก็เอาเรื่องอันครอสมาได้เรื่องประนอมพั

0: บังคับนะ
1: เออแล้วก็จริงๆนะ
0: ฮะ
1: แล้วก็จริงๆไงก็ไม่เจรจาด้วยเอาอันนี้เป็นเหตุ
0: ใช่ซึ่งมันก็จริงเพราะมันต้องยึดตามนี้ไงเนื่องจากนายกก็ประกาศไปแล้วรัฐมนตรีประต่างประเทศคุณศิริศักดิ์ก็ประกาศก่อนหน้านี้หรือแม้แต่ทางฝ่ายโฆษกกองทัพก็ประกาศไปแล้วว่าถ้าเลือกอันคลอสเรื่องประนอมภาพบังคับเนี่ยตรงอื่นก็ไม่คุยโดยเฉพาะชายแดนทางบกเพราะฉะนั้นการที่แต่เราเนี่ยก็รักษาน้ำใจจีนใช่ไหมว่าเออในเมื่อเขาก็เสนอตัวอยากเป็นผู้อำนวยความสะดวกคือทางกตเนี่ยเขาให้ความหมายที่แตกกันนะคะว่า1คนกลางเนี่ยคืออะไรนะเมดิเอเตอร์เหรอหรืออะไรกับอีกอันนึงคือผู้อำนวยความสะดวกมันก็จะฟาซิลิเอเตอร์เนี่ยมันก็จะความหมายคนละอันเช่นการเป็นผู้อำนวยความสะดวกเนี่ยคือเช่นจัดให้มาเจอกันแต่ตัวเองอ่ะไม่ต้องมานั่งร่วมเป็นคนกลางแต่ถ้าเป็นคนกลางเนี่ยคือต้องมานั่งด้วยแล้วก็เหมือนมาเป็นกรรมการน่ะนัดอันนี้เจอนัดอันนี้เจอแล้วก็นั่งคุยกัน3ฝ่ายซึ่งไทยเราเนี่ยได้ประกาศจุดยืนไปแล้วว่าถ้าจะคุยก็คือทวิภาคีแล้วถ้าจะคุยก็คือเฉพาะเรื่องทางทะเลเท่านั้นในเมื่อคุณเลือกไปอันครอสแต่เรื่องชายแดนทางบกเนี่ยคุณศิริศักดิ์ถึงย้ำว่าเป็นการปิดประตูการพูดคุยในเรื่องของทางบกไปนะเพราะฉะนั้นก็เอาเรื่องทะเลให้มันจบไปก่อนถ้ากรณีว่ากัมพูชาเนี่ยจะยอมตามที่จีนเนี่ยได้เสนอไว้ว่าเดี๋ยวจะเป็นตัวเรียกว่าอำนวยความสะดวกก็คือจัดให้สองฝ่ายมาเจอกันแต่จีนจะไม่เป็นฝ่ายที่สามซึ่งอันนี้มันก็เป็นไปตามหลักการของฝั่งเรานะเพราะว่าพี่เด้งลองคิดดูว่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยยอมให้จีนเป็นคนกลางก็จะกลายเป็นว่าอ้าวแล้วก่อนหน้านี้เราก็ให้สหรัฐเป็นคนกลางเดี๋ยวก็จะมีความหมางใจกันว่าอ้าวที่ตอนสหรัฐทรัมป์เป็นคนกลางก็ไม่สำเร็จยิงกันเลยทีนี้ให้จีนเป็นคนกลางเผื่อสำเร็จขึ้นมาเนี่ยจีนกับสหรัฐก็จะเรียกว่าเหมือนเสียหน้าได้หน้ากันจากกรณีของไทยกัมพูชานะเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าเพลย์เซฟนะแล้วก็ยึดหลักการของเราคือ1กลไกทวิภาคีกับอันที่2ก็คือคุยเฉพาะเรื่องเขตแดนทางทะเลเท่านั้นซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วว่ากัมพูชาเนี่ยเป้าหมายหลักของเขาคือเขตแดนทางบกนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ด้านการทูตของเราที่ไม่เรียกว่าอะไรคือก็ไม่กระทบน้ำใจกันเท่าไหร่แม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจีนก็อาจจะเลเลอยู่ล่ะว่าแหมเราก็อะไรเชิงเยอะอะไรประมาณนี้ซึ่งแต่มันเป็นสิทธิเป็นสิทธิของเราที่จะเดินเกมทางการทูตแบบนี้ในเมื่อฝั่งกัมพูชาเขาเล่นแบบนี้นะพี่เด้งแล้ววันนี้เราจะเห็นนะคือวันนี้เพิ่งกลับมาถึงกรุงเทพนะไปชายแดนที่เขาสัตโสมมาแถวภูผีพี่แดงวันนี้เนี่ยพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารไทยกัมพูชาเนี่ยก็ลงพื้นที่พร้อมด้วยผู้บังคับการกองบินนาวาอากาศเอกพักบุญยเวศผู้การกองบิน21ที่อยู่อุบลแล้วก็เป็นฝูงบิน F5 ก็คือไปดูพื้นที่คือคนที่เป็นผู้การกองบินเนี่ยก็จะต้องไปดูพื้นที่จริงเองเพราะว่าในกรณีที่ว่าถ้ามันเกิดการสู้รบหรืออะไรเนี่ยคือการดูจากจอหรือการดูจากอะไรมันก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าไปดูไปเห็นไปรับทราบอะไรเองเนี่ยก็จะทำให้เข้าใจพื้นที่มากขึ้นนะวันนี้ก็เหมือนกับว่าพลอากาศเอกประภาสเนี่ยต้องการไปเตือนกำลังพลใน3เรื่องนะพี่แดงคือให้ระมัดระวังเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่บางครั้งเนี่ยกำลังพลอาจจะเล่าให้คนนั้นฟังเล่าให้คนนี้ฟังอาจจะในเครือญาติหรืออาจจะคนในครอบครัวหรือเพื่อนแต่ว่าบางอันมันเป็นข้อมูลชั้นความลับในระดับหนึ่งแล้วปรากฏว่าเพื่อนหรือครอบครัวไปเล่าต่ออันนี้เขาก็เตือนว่าให้ระมัดระวังกับอันที่สองก็คือมาแสดงให้ประชาให้ทหารเนี่ยมั่นใจว่าผู้บังคับบัญชาและทุกหน่วยเนี่ยไม่มีการทิ้งทหารที่อยู่ชายแดนแน่นอนดูแลทุกอย่างและจะทำให้ปลอดภัยโดยเฉพาะกองทัพอากาศเนี่ยวันนี้เนี่ยก็โชว์ไข่นะโชว์ไข่เขาเรียกว่าอะไรโชว์อาวุธจะลูกจรวดอ่ะลูกปืนเขาเรียกว่าอะไรนะระเบิดอ่ะนั่นแหละแบบ2,000 ปอนด์500 ปอนด์แล้วก็มี แม่เรียกว่าอะไรนะมีอาวุธแบบใหม่ให้ดูด้วยคือเหมือนกับว่าทางกองทัพอากาศเนี่ยซึ่งพลอากาศเอก

0: ประพาสเนี่ยก็อยากที่จะส่งสัญญาณไปถึงกัมพูชาว่าจะทำอะไรอ่ะคิดให้ดีคือคราวนี้พลอากาศเอกประพาสหรือว่าบิ๊กโก้เนี่ยก็ย้ำอีกว่าเราเนี่ยพร้อมมากๆแล้วก็เขาบอกว่าแหมเรียกว่าอะไรยุทธภกรสำคัญของเราตอนนี้มีอยู่ในมือแล้วด้วยถ้าเขมรรู้เนี่ยก็ถ้าจะคิดทำอะไรเนี่ยก็น่าจะคิดหลายรอบอยู่พอสมควรนะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็นอกจากเป็นการส่งสัญญาณถึงกัมพูชาแล้วก็เป็นการมาเยี่ยมให้กำลังใจกับกำลังพลหน้าแนวด้วยนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามันก็มีตั้งแต่มีเรื่องในสภามีการอภิปรายมีเรื่องของงบประมาณเนี่ยมันเหมือนกับว่าทำให้กำลังใจของทหารเนี่ยบั่นทอนเช่นบอกว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้กำลังพลหน้าแนวน้อยลงลดกำลังหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้นะแต่ว่าทางพลอากาศเอกประภาสเนี่ยยืนยันว่ากำลังหน้าแนวเราเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนในแง่ของการสับเปลี่ยนกำลังหรือว่าการหมุนเวียนไปพักแต่ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในแผนแบบถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมาได้ทันทีอยู่แล้วเพราะว่าระบบส่งกำลังบำรุงอะไรเราก็ดีแล้ววันนี้ก็ไปดูในพื้นที่ช่องบกโดยพี่แดงปรากฏว่าก็คือเราเนี่ยคือเอาเป็นว่าสร้างความมั่นใจได้เลยนะฟังจากที่เขาบรีฟแล้วก็ชี้ให้ดูรวมถึงมองในแผนที่เนี่ยคือถนนเราเนี่ยขึ้นไปต่อเรียบร้อยแล้วฝั่งเขมรก็อยู่ตรงฝั่งหนึ่งของเนิน745คือแล้วโอ้โหคือพลอากาศเอกประภาสบอกเลยว่าอ่ะเนี่ยดูนะเราอยู่ที่สูงกว่าเหนือกว่าซึ่งมันแตกต่างกับกว่าตอนลบรอบแรกลบรอบแรกเนี่ยเรายังอยู่พื้นราบอยู่ต่ำกว่าแต่ว่าพอลบรอบสองเนี่ยเรายึดพื้นที่ในที่มันเป็นพื้นที่สูงได้เพราะฉะนั้นเรายิ่งมีความมั่นใจนะมากกว่านะฮะแล้วก็ด้วยยุทโธปกรณ์ใดๆก็ตามนะแต่ไงก็ตามนะคือเขาก็มองว่าการที่จีนเนี่ยมามีส่วนในการที่จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกใดๆก็ตามเนี่ยก็อาจจะทำให้การสู้รบระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยอาจจะชะลอตัวออกไปจากที่เราคิดว่าเฮ้ยล่ำร่ำจะเกิดขึ้นในเดือน2เดือน3เดือนนี้ก็อาจจะชะลอตัวออกไปแต่ไม่ได้แปลว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นนะแต่ว่าเป็นการประเมินกันว่าก็ทำให้บรรยากาศเนี่ยคลี่คลายแม้ว่าวันนี้เราจะประกาศว่าเราจะไม่คุยเรื่องเขตแดนทางบกถ้าจะคุยทวิภาคีเฉพาะเรื่องทางทะเลเท่านั้นค่ะพี่แดงนี่แหละก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเป็นจุดยืนสำคัญนะเวลานี้ของเรานะพี่เพราะว่าอะไรเราถึงบอกไงว่ากระแสโจมตีตั้งแต่วันที่สีจิ้นผิงบอกว่าพร้อมจะเป็นคนกลางหรือผู้อำนวยความสะดวกเนี่ยก็จะมีเม้นออกมาเยอะเลยว่าใครอยากจะคุยใครพร้อมจะคุยจีนเกี่ยวอะไรทางคนไทยหรือยังอะไรอย่างนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเชื่อได้ว่ารัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ค่อนข้างจะฟังเสียงประชาชนด้วยเพราะฉะนั้นนโยบายการทูตระหว่างประเทศซึ่งออกมาแบบนี้นะพี่แดงแต่วันนี้นายกแหมแค่ร้องเทียนหมีมี่อะไรเนี่ยน้อยไปป่ะน้อยไปป่ะปกติเนี่ยแหมต้องมีฮิ้วอะไรนะแซกโซโฟนหรืออะไรไปด้วยแต่ว่าวันนี้ก็อาจจะแบบพอแค่หอมปากหอมคอนะแต่เราก็จะเห็นว่านายกหลีเสียงของจีนเนี่ยหัวเราะอ่ะพี
1: ่
0: คือก็แบบนั่งปรบมือตามเขาเรียกว่าตามจังหวะใช่ไหมแล้วก็หัวเราะเพราะว่าคุณอนุทินเนี่ยคือข้อเด่นของคุณอนุทินอย่างหนึ่งคือไอ้ประเทศแบบเนี้ยการทูตสไตล์อนุทินแบบด้วยดนตรีด้วยอะไรก็ตามใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: นั่นแหละเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวไว้รอดูนะอ่ะแต่ว่าตบท้ายนิดนึงนะเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่เล็กมาเนี่ยก็คือน้องๆในพื้นที่อ่ะเนี่ยก็มาเล่าให้ฟังนะคือตรงที่เล็กมาเนี่ยคือห่างจากฐานปฏิบัติการภูผานิดเดียวเดินไปไม่ถึงกิโลนะแต่เราไม่ได้เดินเข้าไปเพราะว่าเขาล้อมเรื่องของเก็บกู้ทุ่นระเบิดแบบเป็นเส้นแดงยาวลงไปเลยนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยที่วันก่อนทหารเราเหยียบกับระเบิดแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นทุ่นระเบิดเก่าแล้วก็มันทำเขาเรียกว่าอะไรนะทำงานได้เต็มที่นะแต่ว่าทหารเนี่ยเล่าให้ฟังว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่เดิมที่เมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีการวางกำลังใดๆแต่คาดว่าทหารเขมรเนี่ยก็วางกับระเบิดไว้ตั้งแต่ช่วง

0: นู่นอ่ะประมาณการลบรอบปี54ด้วยซ้ำแต่ว่าเราไม่ได้มีการเคลียร์ตรงนั้นก่อนแต่ทหารเราเนี่ยคือไปกับเข้าไปสำรวจเพื่อจะตั้งฐานยิงปืนใหญ่แล้วตรงนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าไม่ได้มีการเก็บกู้ทุนระเบิดมาก่อนนะจังหวะก็เลยไปเหยียบเข้าแต่ยังโชคดีนะที่ไม่เป็นไรนะพี่แดงแต่ว่าตรงนี้นะโหจุดนี้นะโหพี่แดงต้องบอกว่าตอนที่มีการสู้รบกันเนี่ยโหเขมรเนี่ยความพยายามสุดเลยนะคืออะไรป่ะเอารถถัง13คันเนี่ยขนาดอยู่ข้างล่างนะพี่แดงยิงมาถึงข้างบนของเราทั้งที่เราอยู่บนภูเลยนะไอรถถังเนี่ยปกติมันจะยิงแบบมันก็จะยิงแนวตรงใช่ไหมแต่ปรากฏเขมรก็มีความพยายามก็คือเอาขึ้นเนินทำเนินให้รถถังเนี่ยปลายกระบอกปืนมันแหงนขึ้นแล้วก็ยิงขึ้นมาบนเขาสัตโสมเนี่ยตรงนี้ทำให้จ่าโตของเราเนี่ยเสียชีวิตนะวันนี้ก็ไปจุดที่จ่าโตเนี่ยโดนระเบิดนะที่รถถังที่ยิงมาเนี่ยเสียชีวิตตรงนั้นเราก็ไปไหว้นะฮะซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหมันเป็นสมรภูมิรบที่ดุเดือดมากนะแล้วตรงนี้มองลงไปเนี่ยภูผีนะที่เราได้ยินบ่อยๆเนี่ยทหารกัมพูชาเนี่ยก็ยังยึดบริเวณยอดอยู่แต่ที่เขาอยู่เนี่ยคือเขตเขาแต่พอดีว่าเราเขาลูกนี้มันจะเป็นทั้งสองเขตทั้งไทยและกัมพูชานะเพราะฉะนั้นทหารที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยวันๆก็ต้องนั่งคิดนะพี่เด้งว่าแผนว่าเดี๋ยวถ้าลบรอบต่อไปเนี่ยเราจะยึดคืนยังไงเราจะเดินยังไงอะไรอย่างนี้โอ้นะฮะพอสมควรเลยนะก็คือเป็นเรื่องของการเตรียมพร้อมในพื้นที่แต่ต้องบอกว่าขวัญกำลังใจของทหารเราเนี่ยดีนะแล้ววันนี้ตบท้ายนิดนึงวันนี้เนี่ยงานชนกันนะก็เลยไม่ได้ไปงานกริปเทนที่สุราษฎร์นะครบรอบ15ปีประจำการที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารอากาศไปก็มั่นใจว่าสมรรถนะของกองทัพอากาศเนี่ยสามารถที่จะปกป้องประเทศได้แล้วบรรดาน้องๆทหารทัพบกเนี่ยเขาก็มั่นใจว่าพอมีเครื่องบินรบมาช่วยเนี่ยเขาก็สามารถที่จะทำงานได้ปฏิบัติการด้านการทหารได้สะดวกขึ้นค่ะพี่แดง
1: ว่าเท่านี้นะต้องลาคุณผู้ฟังแล้วล่ะค่ะลาไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusiveหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

า 17:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลไทยจีลงนาม MOU 2ฉบับขยายโอกาสทางการค้ายกระดับ MSME สู่ห่วงโซ่อุปทานนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเดินทางร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการพร้อมเข้าร่วมหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนและนายเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนระหว่าง2ประเทศในการเยือนครั้งนี้ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของไทยและจีน2ฉบับโดยฉบับแรกเป็นความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานต่อยอดจากความตกลงยกระดับเขตการค้าเสรีอาเซียนจีนรวมถึงส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ MSME ของไทยมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสำคัญเช่นเทคโนโลยีและนวัตกรรมแร่ธาตุยานยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมสีเขียวอีกฉบับเป็นความร่วมมือด้านการบังคับใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของไทยกับสำนักงานกำกับดูแลต

0: ลาดของจีนเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงกำหนดจุดประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในตลาดภายในประเทศและบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของทั้งสองฝ่ายครบรอบ15ปีเครื่องบินขับไล่กริปเพนเข้าประจำการยืนยันขีดความสามารถของกองทัพไทยไม่เป็นรองใครในภูมิภาคพลอากาศเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศร่วมงานครบรอบ15ปีการบรรจุประจำเครื่องบินขับไล่กริปเพนและซาบ340ที่กองบิน7สุราษฎร์ธานีพลอากาศเอกอุกฤษผู้บัญชาการทหารสูงสุดกล่าวว่าการที่กองทัพอากาศมีวิสัยทัศน์ในปี2554ในการจัดหาอากาศยานเข้าประจำการทำให้วันนี้มีความพร้อมและมีระบบนิเวศในการปฏิบัติการในลักษณะสงครามยุคใหม่ทางนี้สิ่งต่างๆเป็นแนวโน้มของการปฏิบัติการรบยุคใหม่ในมิติทางอากาศสิ่งที่น่าภาคภูมิใจคือปัจจุบันกองทัพอากาศได้เริ่มโครงการจัดหาอากาศยานขับไล่ระยะที่1ที่ลงนามในสัญญาไปแล้ว4เครื่องและไม่ได้หยุดเพียงแค่จัดหาอากาศยานเพียง4เครื่องแต่ระบบนิเวศของการปฏิบัติการสงครามยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นระบบเซ็นเซอร์หรือพื้นฐานอื่นๆที่จะนำไปสู่การปฏิบัติการข้ามมิติในอนาคตจะมีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ้นกว่าปัจจุบันซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถในการปฏิบัติการรบของอากาศยานของกองทัพไทยในอีก10ปีข้างหน้าเชื่อว่าในภูมิภาคนี้ไม่เป็นรองใครส่วนผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวถึงเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่กริปเพนมีบทบาทสนับสนุนปฏิบัติการร่วม3เหล่าทัพว่าเป็นผลจาก15ปีที่ผ่านมาโดยกองทัพอากาศมุ่งเน้นความเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลทำให้รู้ก่อนเห็นก่อนเข้าใจก่อนตัดสินใจก่อนและลงมือก่อนถือเป็นทิศทางที่กองทัพปฏิบัติมาถึงปัจจุบันได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วในปีที่14กริปเพนได้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศคือบทพิสูจน์และพิสูจน์ได้จริงสุชาติชมกลิ่นลุยรื้อสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำหาดนุ้ยภูเก็ตระบุเป็นการทวงคืนพื้นที่ชายหาดหลังปัญหายืดเยื้อนานนับ10ปีสารพีศรีธรรมรัตน์รายงานค่ะ
1: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกบริเวณหาดนุ้ยตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนายสุชาติยืนยันว่าการรื้อถอนครั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเพื่อทวงคืนพื้นที่ชายหาดซึ่งเป็นสมบัติของแผ่นดินให้กลับมาเป็นของประชาชนหลังปัญหาการบุกรุกสะสมมานานหลายสิบปีพร้อมระบุว่าภายหลังการรื้อถอนกรมป่าไม้จะเข้าปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากชายหาดได้โดยไม่เสียค่าผ่านทางพร้อมย้ำว่ารัฐบาลจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและขยายผลการตรวจสอบพื้นที่บุกรุกชายหาดแห่งอื่นทั่วประเทศเพื่อทวงคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนอย่างเท่าเทียมสารพีศรีธรรมรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะผู้ว่าชัชชาติจับมือกอรมน.ตั้งกรรมการร่วมยกระดับความมั่นคงทั่วกรุงนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานครหารือร่วมกับพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรเสนาธิการทหารบกในฐานะกอรมน.พร้อมคณะนายชัชชาติกล่าวว่าที่ประชุม

0: ได้กำหนดประเด็นเร่งด่วนร่วมกัน2เรื่องหลักได้แก่การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการกระทำผิดของคนต่างชาติครอบคลุมการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายการใช้นอมินีรวมถึงการกระทำผิดเกี่ยวกับการทะเบียนและการเอกสารต่างๆและการป้องกันปราบปรามยาเสพติดซึ่งส่งผลกระทบต่อเยาวชนและสังคมในวงกว้างทางนี้จะมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมและคณะทำงานย่อยเพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการตัวชี้วัดและติดตามผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยอาศัยการบูรณาการข้อมูลข่าวสารการข่าวและการสนที่กำลังระหว่างกรุงเทพมหานครกอรมน.สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสกล่าวว่ากอรมน.พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครอย่างเต็มที่โดยจะนำศักยภาพและผู้เชี่ยวชาญจากส่วนกลางเข้ามาเสริมการทำงานของกอรมน.กรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่มีความซับซ้อนกรุงไทยประเมินตลาดหุ้นไทยยังได้แรงหนุนจากเงินทุนต่างชาติการบริโภคการท่องเที่ยวและการลงทุนนางชวินดาหารรัตนกูลกรรมการผู้จัดการบลจ.กรุงไทยเปิดเผยว่าในช่วงครึ่งแรกของปี2569ตลาดหุ้นไทยมีทิศทางและการฟื้นตัวที่โดดเด่นมาจากแรงหนุนจากเม็ดเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติที่ถูกขับเคลื่อนโดยกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับอานิสงส์จากกระแสการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกลุ่มรับเหมาก่อสร้างที่ได้แรงหนุนจากการเร่งลงทุนภาคเอกชนและกลุ่มปิโตรเคมีที่ได้รับการประโยชน์จากภาวะอุปทานตึงตัวจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ปัจจัยบวกเหล่านี้ยังคงส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นไทยบลจ.กรุงไทยประเมินเป้าหมายดัชนีเซตอินเด็กซ์ณสิ้นปี2569อยู่ที่ระดับ1,600จุดและระดับที่1,650จุดในปี2570ภายใต้แรงสนับสนุนจากการบริโภคภายในประเทศการฟื้นตัวจากภาคการท่องเที่ยวการลงทุนจากต่างประเทศระดับมูลค่าหุ้นไทยยังอยู่ในเกณฑ์น่าสนใจเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นหลายประเทศทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะธนากุลรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: กลุ่ม Build to Build จัดใหญ่จัดเต็ม Mid Year Dealราคาสุดคุ้มส่วนลดเป็นล้านเคลียร์จบทุกข้อจำกัดงานนี้งานเดียวพบกันในงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ไบเทคบางนาบ้านคุณภาพไม่ใช่ว่าใครจะสร้างได้คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build เพราะเราคือตัวจริงเรื่องสร้างบ้าน02-721-3999
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
4: พี่โอหนูชอบพี
3: ่ยูชอบไอเหรอ
4: ชอบมากพี่โอ
3: ยูชอบไอจริงๆนะ
5: จริงดิพี่จะโกหกเพื
3: ่อถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
6: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
7: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcord News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตร คือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649

0: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง 9 M-Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
3: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
4: และบีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
5: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในคุยขโมงยามเย็นบุรดมจิตดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีครับเด้ง
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: วันนี้เราพบกันนะครับกลับมาแล้วเด้งเย็นวันที่20กรกฎาคมนะครับกลับมาแล้วหลังจากที่บอกว่าเมื่อกี้นี่ครับก็บ่นกับเด้งเหมือนกันครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผมไปทำงานที่จังหวัดสงขลานะฮะไปทำข่าวท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณเจเสศไทยเศษนี่นะที่ไปเรื่องของการซ้อมภัยพิบัตินะครับที่จะอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตระเด้งนะเพราะว่าโรคมันเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับโอ้โหนะฮะมาจัดรายการแบบไม่ปกติครับเดี๋ยวเข้าออกเข้าออกนะครับเพราะว่าคิวแน่นมากระเด้งนะแล้วคนเยอะด้วยครับเป็นหมื่นคนอะอากาศก็ร้อนฝนตกหนักอีกเด้งนะโอ้
6: ก็เลยว่ากลับมากี่โมง
5: ครับกลับมา
6: ลง
5: เคร
6: ื่อง
5: เที่ยงคืนครึ่งครับโอ้โหเดินทางนะครับไปสนามบินตั้งแต่6โมงเช้าเด้งโอ้ครับนี่นะเอานะครับก็ถือว่าเป็นงานที่ว่าเราต้องซักซ้อมมาเด้งนะแต่แล้วก็ตามนะครับฟุตบอลโลกจบไปเรียบร้อยไม่รู้ว่าเด้งทายถูกหรือท่านผู้ฟังทายถูกหรือเปล่าที่สเปนกระทิงหนุนะครับเอาชนะอาร์เจนตินาไป 1-0 น่ะนะช่วงทดเวลาเด้งนะ
6: ใช่ช่วงต่อเวลา
5: ครับมีควันหลงอะไรแม่เด้ง
6: โอ้แน่นอนเรื่องของทรัมป์ไงเขาสร้างยังไงเด้งอีกแล้วอ่ะ
5: เอาทำอะไรครับ
6: ปกติเนี่ยเขาเวลามอบถ้วยเสร็จใช่ไหมเขาต้องเดินออกอ่ะ
5: ถูกต้อง
6: ให้เวทีกับคนเขาไม่สนใจคนอื่นแล้วเขาสนใจแต่พวกนักฟุตบอล
5: ครับ
6: แต่นี่โอ
5: ้ไม่ส
6: นไม่ยอมออกขนาดประธานฟีฟ่าเรียกให้ออกก็ยังไม่ยอมออกเลยอ่ะ
5: ครับ
6: คือสุดยอดมากคือโซเชียลนะมีการแชร์คลิปเนี่ยนะคะหลังจากที่จบการแข่งขันเนี่ยว่าทรัมป์เนี่ยยังคงยืนอยู่บนเวทีค่ะร่วมกับนักเตะสเปน
5: อ
6: ่ะในช่วงที่บรรดานักเตะเขาแสดงความยินดีชูถ้วยปกติแล้วไม่เคยนะไม่เคยมีใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวเขาปล่อยให้เป็นคือเวทีเนี่ยปล่อยให้เป็นเรื่องของนักเตะอยู่แล้ว
5: ใช่ครับ
6: แชร์ฟุตบอลโลกอยู่แล้วแต่ปรากฏว่
5: า
6: ทรัมป์เนี่ยไม่ยอมค่ะไม่ยอมออกจากเวทีค
5: ือ
6: ต้องขอด้วยอ่ะขอร่วมวงด้วยอ่ะขนาดประธานฟีฟ่าเองเนี่ยพยายามนะจะเชิญให้ลงจากเวทีอ
5: ่
6: ะในขณะที่นักเตะเขากำลังฉลองชัยชนะกันอยู่คือทรัมป์ก็ไม่สนใจค่ะก็ยังคงทำไอ้ท่าเต้น
5: จะท่าเต้นจะท่าเต้นนะเด้งนะ
6: ทรัมป์แดนซ์อ่ะต่อหน้าประธานนักเตะทีมชาติอ่ะโอ้โหคือมันกลายเป็นประเด็นที่แบบวิพากษ์วิจารณ์ถกเถียงกันในโลกออนไลน์อย่างมากเลยเพราะปกติไม่เคยมีใครเขาทำกันอ่ะมันเป็นมารยาทหรือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะที่จะต้องปล่อยโอกาสให้นักเตะทีมงานเอ่ยแล้วก็สตาฟของที
5: ม
6: เขาที่เขาเป็นแชมป์อ่ะเขาได้เฉลิมฉลองร่วมกันบนเวทีนะคะแล้วส่วนใหญ่แล้วบุคคลภายนอกเนี่ยในโดยเฉพาะกับต่อให้เป็นผู้ที่ทำพิธีในการมอบรางวัลอะไรก็ตามเขาต้องถอยฉากออกจากกรอบภาพหลังจากเสร็จสิ้นการมอบถ้วยแล้วแล้วก็เปิดพื้นที่ให้ทีมแชมป์
5: อ
6: ่ะเพื่อบันทึกภาพแห่งประวัติศาสตร์นะคะแต่ทรัมป์เนี่ยไม
5: ่
6: เชื่อเขาเลย
5: นะเป็นลีลาของเขาอะเด้งนะเรื่องของความอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นแปลกใหม่ถ้านะครับภาษาชาวบ้านเราเรียกประหลาดนะเด้งนะอีแต่ทำต้องทำหมดนะครับ
6: นี่คือเห็นบอกว่าไม่ใช่เฉพาะประธานฟีฟ่านะที่พยายามส่งสัญญาณนะเชิญให้ทรัมป์ได้ขยับ

0: ออกจากจุดศูนย์กลางของเวทีเพื่อเปิดพื้นที่นักเตะสเปนเห็นบอกว่ากองกลางทีมชาติสเปนเองอ่ะยังพยายามส่งสัญญาณที่ทั้งขยับออกเหมือนกันคือแสดงว่าไม่ได้คนเดียวที่แบบพยายามจะไล่นะคนอื่นเขาก็ไล่ด้วยแต่ทรัมป์ไม่สนอ่ะ
1: โอ้สงสัยคิดว่
0: า
1: ประเทศอเมริกานะครับเป็นเจ้าภาพรวมด้วยใช่ไหมเด้งนะแล้วเตะส่งท้ายนะครับชิงชนะเลิศก็ที่ประเทศอเมริกาด้วยก็คงจะอย่างนั้นมั้งเด้งนะ

0: ก็ไม่ได้เอี่ยวไม่ได้เข้าลงเข้ารอบนะ
1: ดีใจนะครับสำหรับสเปนด้วยแต่อาร์เจนตินานะครับก็พูดกันเยอะครับเด้งนะถูกกล่าวขวัญเยอะโดยเฉพาะนะครับเรื่องของประธานหรือคนที่ว่าดูแลเด้งนะครับก็คือโค้ชด้วยครับเอ๊บอกว่าวางแผนผิดถูกยังไงบ้างยังไปต่อว่าเมสซี่อีกนะเด้งนะเมสซี่ก็เป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนที่ขี้ฟ้องอะไรก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปก็ครับก็ตามธรรมดาแล้วครับสำหรับผู้แพ้แต่ถือว่าเขาสู้กันสมศักดิ์ศรีนะโอ้โหนะครับนี่นะทั้งสองเซตเนี่ยครับเด้งนะคือไม่มีใครเตะได้เลยครับทนเวลาบาดเจ็บนะครับก็ต้องต่อเวลาอีกนะครับครึ่งชั่วโมงเนี่ยจึงทำประตูได้ก็ถือว่าสมศักดิ์ศรีนะอาร์เจนตินาเขาก็เคยเป็นแชมป์มาก่อนนะครับสเปนเขาก็เคยเป็นแชมป์มาก่อนนี่นะ
0: ก็เรียกว่าเมสซี่งานนี้นะก็สร้างประวัติศาสตร์นะครับเป็นคนที่สองของโลกนะกับการลงในนัดเตะชิงฟุตบอลโลกสามสมัยติดต่อกันคือเมสซี่เนี่ยเขาว่าอะไรนะเทียบเท่ากับตำนานทีมชาติบราซิลอย่างคาฟูก็เคยลงเล่นในปี1994 1998แล้วก็2002ใช่ปะแต่ว่าเมสซี่เนี่ยลงเล่นในนัดชิงฟุตบอลโลกครั้งที่3ในอาชีพเนี่ยต่อจากปี2014 2022และก็มา2026คือเมสซี่เองก็สร้างประวัติศาสตร
1: ์
0: คือเป็นนักเตะคนแรกเลยล่ะที่ลงสนามเป็นตัวจริงในนัดชิงฟุตบอลโลกถึง3ครั้งนั่นนะคะในขณะที่คาฟูเนี่ยนะในปี1994เนี่ยเขาเป็นตัวสำรองแต่ไม่สำหรับเมสซี่แล้วอีกอย่างหนึ่งที่เกิดว่าดูประวัติของเมสซี่แล้วเนี่ยคือจริงๆเนี่ยตอนเด็กเนี่ยนะคะเมสซี่เนี่ยเขาเป็นคนที่ตัวเล็กใช่ไหมคือด้วยความที่เขาเป็นคนตัวเล็กเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมีคนบอกเขาบอกว่าคือร่างกายของเขาเนี่ยไม่เหมาะกับการเป็นนักฟุตบอลอาชีพแต่ว่าไปมาเป็นไงล่ะเมสซี่ก็สามารถสร้างประวัติศาสตร์ในฟุตบอลโลกได
1: ้
0: ก็ถือว่าเป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกนะสำหรับเมสซี่เลยทีเดียวเนี่ยนะคะแล้วครั้งนี้ก็เป็นบทสุดท้ายแล้วสำหรับตัวเมสซ
1: ี่ใช่ๆนะครับอายุก็เยอะแล้วนะเด้งนะอย่างไรก็ตามนะครับเอานะครับสนุกกันทั้งโลกนะครับว่าเกมกีฬานี้นะครับก็คือต้องเดินหน้าต่อไปแต่เที่ยวหน้านะครับเขาจะต้องมีการเพิ่มนะเด้งนะเปิดโอกาสนะครับให้สำหรับประเทศน้องใหม่ๆเยอะครับเนี่ยแต่แชมป์นะครับก็ยังอยู่ที่ประเทศที่ว่าเดิมๆมาเด้งนะคู่ต่อสู้ที่มันๆนะครับแต่เป็นการเปิดเวทีให้สำหรับประเทศที่ว่าอื่นๆนอกโลกไม่ใช่นอกโลกครับในโลกนะครับที่อยู่เป็นประเทศที่บอกว่าอยากจะมาเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกบ้าง64ทีมนะเด้งนะ
0: คือประเทศที่ไม่เคยมีโอกาสนะ
1: ใช่ใช่ประเทศเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ครับ
0: จะได้เข้าไปมีโอกาสในเวทีโลกครั้งนี้ด้วย
1: รอดูนะครับประเทศไทยนะครับจะไปได้ไหม
0: น
1: ั
0: ่นสิเขาอุตส่าห์เปิดกว้างขนาดนี้เนี่ยก็น่าจะมีโอกาสบ้างเน
1: า
0: ะ
1: ครับสาธุว่าอย่างไรนะเด้งนะ
0: ได้เฮเขาบ้างได้คุยเขาบ้างได้เป็นส่วนหนึ่งบ้างแต่ว่าสำหรับเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากเตะครั้งนี้แล้วเนี่ยแล้วอาร์เจนตินาเนี่ยแพ้ปรากฏว่าเกิดเหตุจราจรเลย
1: อ้าวเหรอครับยังไงอ่ะ
0: เกิดเหตุจราจรทั่วกรุงบัวโนสไอเรสค่ะเมืองหลวงของอาร์เจนตินาเพราะว่าบรรดาแฟนฟุตบอลเนี่ยทีมอาร์เจนตินาหลายหมื่นคนเลยเขารวมตัวกันบริเวณลานอนุสาวรีย
1: ์
0: เพื่อชมการถ่ายทอดสดไงทีนี้พอไปมาๆอ่ะเริ่มแล้วพอชมใช่ไหมชมการแข่งขันถ่ายทอดฟุตบอลโลกเนี่ยผ่านจอมอนิเตอร์ยักษ์เนี่ยบรรยากาศตอนแรกก็อ่ะสนุกสิแล้วพอจบเกมแข่งขันเนี่ยนะก็มีแฟนบอลบางกลุ่มเนี่ยเริ่มไม่พอใจค่ะก็พยายามฝ่ารั้วกั้นความปลอดภัยรอบอนุสาวรีย์แล้วมันก็เริ่มบานปลายกลายเป็นการคว้างปาขวดแก้วก้อนหินสิ่งของใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจปราบจราจรโอ้ทำเอาตำรวจเนี่ยต้องรีบเข้าระงับเหตุนะคะต้องถึงขนาดใช้รถฉีดน้ำแรงดันสูงค่ะแล้วก็แก๊สน้ำตายิงเข้าใส่กลุ่มผู้ก่อความวุ่นวายและเหตุการณ์นี้เนี่ยก็เป็นความวุ่นวายอยู่นานประมาณสัก20นาทีค่ะทำให้เศษขยะกับขวดแก้วแตกกระจายเนี่ยเต็มพื้นถนนไปหมดมีการแชร์ภาพถ่ายว่าตำรวจเนี่ยนะคะได้ใช้กำลังทำร้ายผู้ประท้วงที่ล้มลงบนพื้นถนนด้วยเหตุบอกว่านะสำหรับเหตุจราจรที่เกิดขึ้นครั้งนี้ค่ะก็มีการจับกุมตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยอย่างน้อย15รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยหลายรายเลยแต่ว่ายังไม่ได้ทราบแบบอาการที่ชัดเจนนะคะว่ามีอาการเป็นยังไงบ้างแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยโอ้โหบาดเจ็บกันหลายราย
1: ครับมาบอลแพ้แต่คนไม่แพ้
0: ใช่
1: เพราะว่าของขึ้นอย่างนี้นะแต่บ้านเรา ฟุตบอลโลกทำให้คนตาย3คนนะเด้งเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อนะ
0: เม
1: ื่อคืนนะครับตี4ครับโอ้ปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุนะครับในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนี่เองครับมันเป็นหมู่บ้านนะครับที่ตี4เนี่ยรถตุ๊กๆครับพื้นที่นนทบุรีเยอะเด้งนะปรากฏว่ารถตุ๊กๆนะครับโชเฟอร์เนี่ยอายุประมาณสัก32ปีครับรับคุณยาย

0: อายุ77กับ85เด้งเป็นแม่ค้าขายขนมนะครับออกไปทุกเช้าตี4รับกันมานานแล้วครับเป็นปีมาแล้วเพื่อไปขายของไปขายขนมที่ตลาดบางบัวทองปรากฏว่าขณะที่รถตุ๊กๆนะครับออกมานี่รถ BM ดับเบิ้ลจูเด้งนะสีดำครับโอ้โหขับมาแรงมากเลยเร็วแล้วก็สายด้วยครับชนตุ้มตุ๊กตุ๊กอะเด้งนะโอ้โหมันจะเหลือเลยครับนี่กระโดดกระดอนนะครับแม้กระทั่งบอร์ดนี่นะครับลุดออกมาข้างนอกเลยแล้วรถ BM คันนี้เสียหลักนะครับก็คือไปชนกับแพร่แล้วก็ต้นไม้นะครับยับเยินเด้งแต่โชเฟอร์ไม่เป็นอะไรอาจจะเป็นรถที่บอกว่ามาตรฐานนะครับเด้งแต่ปัญหาคือในรถตุ๊กๆตายหมดเลย3คนครับโอ้โหมันเป็นเรื่องเศร้ามากแล้วครับนายคนที่ขับรถ BM เหรอครับเนี่ยนะไม่มีอะไรแล้วครับบาดเจ็บก็ฟกช้ำนิดหน่อยเด้งแต่ปรากฏว่าเป่าแอลกอฮอล์เข้าไปครับ152มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นี่ครับมันเกินแล้วแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นพอเกิดปั๊บนะครับชาวบ้านเขาก็วิ่งมาเขามาถามนะครับนายคนนี้เมาหรือเปล่าเมาหรือเปล่าปรากฏว่าไม่พูดเด้งนะไม่พูดอะไรเลยแต่ตำรวจนะครับก็เอาจับไปเป่าแอลกอฮอล์เรื่องราวที่เกิดขึ้นรับสารภาพนะครับว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับไปเชียร์ฟุตบอลเด้งเชียร์ฟุตบอลนะครับเอาพี่ไทยครับอะไรก็เมาหมดแล้วครับโอ้เสร็จเรียบร้อยกลับบ้านนี่ครับก็เลยเกิดเหตุดังกล่าวนี้เพราะฉะนั้นฟุตบอลโลกจบแล้วแต่พี่ไทยตาย3มันไม่น่าตายเลยครับโ
1: อ้อแต่ว่านี่เรื่องของน้องเนเน่เนี่ยดูจะไม่จบกันง่ายๆนะเพราะว่าไป
0: มา
1: ช่อง NBC ของสหรัฐค่ะยกให้เนเน่เนี่ยเยาวชนอายุ16ปีจากภูเก็ตเนี่ยเธอกำลังกลายเป็นหนึ่งในดาวเด่นที่น่าติดตามเลย NBC เขายกนะสื่อเนี่ยของสหรัฐอ่ะเขายกย่องให้เป็นดาวเด่นที่น่าติดตามบนเวทีอเมริกากอตทาเลนต
0: ์
1: ในซีซั่นนี้คือเขาบอกว่าหลังจากระยะเวลาเนี่ยที่เนเน่เนี่ยนะได้ขึ้นเวทีจากนั้นเนี่ย9วันเท่านั้นคลิปออดิชั่นเนี่ยมีการเผยแพร่และยอดวิวบน YouTube IG TikTok เนี่ยทะลุ219ล้านครั้งเพราะนั้นเนี่ยมันกลายเป็นตัวเลขอ่ะที่แสดงให้เห็นถึงยอดชมสูงที่สุดของผู้เข้าแข่งขันทุกคนในอเมริกาคอสแทเลนต์ในซีซั่น21นี้เลย
0: เออครับโอ้โหเอาไม่อยู่เด้งนะความดังที่ว่านี
1: ้ไม่อยู่อ่ะ
0: เราเด้งเห็นภาพลิซ่าหรือยังล่ะโ
1: อ
0: ้มางานแต่งงานณเดชน์กับอัญญาน
1: ี่คือนะเป็นภาพนะคือทั้งวันอาทิตย์ไม่ต้องทำอะไรจนถึงต่อเนื่องมาวันนี้คือไถฟีดไปที่ไหนก็จะเจอแต่ภาพงานแต่งเนี่ยของณเดชน์กับอัญญาแล้วก็ภาพลิซ่าเนี่ยที่เป็นเซอร์ไพรส์ในงานแต่งงาน
0: ปรากฏว่าแทนที่จะพูดถึงเจ้าบ่าวเจ้าสาวโอ้โหคนก็ไปไถดูลิซ่าเด้งนะโอ้ยทำไมน่ารักขนาดนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเดินจะเหินจะถ่ายรูปอะไรก็แล้วแต่นะครับคนที่จับจ้องคนที่ชอบสอดรู้สอดเห็นนะครับไปดูเอ๊ะมือถือของเธอนะครับมีอะไรขึ้นหน้าจอหรือเปล่าไม่รู้เมื่อก่อนนะครับก็คือว่าเอ๊ะมือมันอักษรย่อนะครับเฟเดริกนะครับ FA แต่ปรากฏว่าคงจะเลิกกันมั้งไม่เห็นมีรูปนั้นไว้อย่างนั้นเด้งนะที่เป็นสัญลักษณ์ไว้อย่างนั้นก็คือรู้อยากรู้อยากเห็นนะครับแต่ก็ดีนะครับเธอสร้างเซอร์ไพรส์นะครับผมคิดว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็คงจะน่าภาคภูมิใจ
1: ก็แบบลิซ่าเองอ่ะเขาขึ้นโพสต์ในไอจีสตอรี่เนี่ยก็บอกว่ารัวๆเลยกับการไปร่วมงานแต่งงานครั้งนี
0: ้
1: ของยาย่ากับณเดชน์แล้วอีกอย่างนึงมีคนไปเอาคลิปเก่าที่เคยสัมภาษณ์ลิซ่าเนี่ยมาเก่าลิซ่าบอกว่าลิซ่าเนี่ยชอบแล้วก็คลั่งไคล้ในตัวยาย่ามากคือปลื้มอ่ะปลื้มยาย่ามากเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกเลยว่าทำไมลิซ่าถึงไปร่วมงานและอีกอย่างหนึ่งก
0: ็
1: ด้วยความเป็นพรีเซนเตอร
0: ์
1: หลุยส์วิตตองทั้งคู่ไง
0: เ
1: พราะนั้นจะไปเนี่ยไม่แปลกอยู่แล้วใช่ไหมเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยกันทั้งคู
0: ่
1: แล้วไม่ต้องอะไรหรอกนะงานนี้แม้กระทั่งเจ้าบ่าวเองอ่ะยังตื่นเต้นเลยตอนที่แบบลิซ่าไปยืนข้างๆอ่ะไปยืนข้างๆถ่ายรูปด้วยไงคือณเดชน์ถึงกับแบบเอามือจับอกอ่ะแล้วบอกตื่นเต้นนะตื่นเต้น
0: นะครับเป็นนางแบบทั้งคู่เลยครับหลุยวิตตองเหรอเด้ง
1: ใช่ก็เป็นใช่ก็เป็นพรีเซนเตอร์ของหลุยส์วิตตองคู่เลย
0: ครับเราเป็นได้โดยเฉพาะผมนะครับก็แค่หลุยส์ติงตองเท่านั้นเองนะเด้งนะ
1: เขาไม่ข้ามค่ายอ่ะเขาไม่ข้ามค่ายมันก็จะไปก็ไม่ไปใช่ไหม
0: นะครับเอาพูดถึงคนสวยคนหนุ่มคนสาวนะเด้งนะโอ้แต่ปรากฏว่าคนหนึ่งนะครับที่ตกเป็นข่าววันนี้ก็คือนักศึกษาหญิงอายุ20ปีเด้งที่ถูกเชฟนะครับหรือพี่

0: เลี้ยงเนี่ยไปทำร้ายร่างกายภายในห้องครัวของโรงแรมชื่อดังในพื้นที่ป่าตองที่กระทู้จังหวัดภูเก็ตใช่ไหมครับเด้งโอ้โหกระแสนะครับวิพากษ์วิจารณ์เยอะโดยเฉพาะคนให้กำลังใจเด็กกันนะเด้งนะครับว่าเขามาฝึกงานเขาต้องการนะครับหาความรู้นะครับเพื่อไปให้จบการศึกษารวมทั้งใจต่อยอดอาชีพในอนาคตหรือเปล่าก็ไม่รู้นะน้องอายุเพียง20ปีนะครับเป็นผู้เสียหายวันนี้นะครับถูกเจ้าที่ตำรวจนะครับก็เชิญไปให้ปากคำบันทึกเอาไว้นะครับให้การในชั้นสืบสวนนะครับก่อนที่จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานจนทราบตัวผู้ก่อเหตุว่าเป็นหญิงไทย2คนนะเด้งนะอายุ41ปีแล้วก็36ปีนะปรากฏว่านะครับภาพที่ปรากฏนี่นะหยิบตะหลิวตีเข้าแขนใช่ไหมเด้งแล้วก็ใช้มือนะครับตบศีรษะซ้ำอีกหลายครั้งทำกลางเพื่อนร่วมงานนะครับอยู่ที่บริเวณดังกล่าวนี่นะเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ไปเยอะมีหนำซ้ำครับบังคับให้น้องนักศึกษาครับไปกินข้าวดิบประเด้งหลังจากที่หุงข้าวดิบน้องก็หุงข้าวมันออกมามันก็ดิบประเด้งนะนะครับก็คือว่ายังมือใหม่ขอประทานโทษนะไม่อย่างนั้นจะไปเป็นนักศึกษาฝึกงานได้อย่างไรครับไปบังคับไปกินแล้วครับในที่สุดแล้วนี่นะวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการเชิญตัวผู้ก่อเหตุทั้งสองคนเนี่ยไปพบพนักงานสอบสวนที่สภ.ป่าตองเพื่อดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นก่อนควบคุมตัวส่งฟ้องศาลเพื่อดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือว่าเด็กก็คือเด็กกระเด้งนะเด็กฝึกงานนะครับแต่คนที่มาเป็นเชฟคนที่บอกว่าเป็นผู้ร่วมให้ความรู้กับเด็กนั้นทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่าอันนี้เป็นอุทาหรณ์ด้วยนะครับ
1: โอ้ฮะนี่มาต่อมาเรื่องของนักวิ่งที่ไปวิ่งเทรลโอ้แล้วปรากฏว่า
0: ครับ
1: เกิดปัญหาไงเสียชีวิตแต่กลางทางอ่ะ
0: อุ้ยๆเหรอครับนี่นะโอ้ยังไงโรคประจำตัวเหรอง
1: านวุ่งงานวิ่งอะไรเนี่ยแล้ววิ่งเทรลมันก็จะเป็นพวกแบบวิ่งวิบากอยู่แล้ววะเนาะปรากฏว่ามันเกิดปัญหาขึ้นมามีน้องคนหนึ่งซึ่งก็เป็นนักวิ่งนะเขาไปวิ่งอยู่ที่แถวๆดอยสกาด
0: ครับ
1: แล้วเขาคงจะมีโรคประจำตัวหรือไงก็ไม่รู้อะตอนช่วงที่ปล่อยตัวนักวิ่งออกไปได้ประมาณสัก2กิโลกว่าๆเนี่ย
0: ครับ
1: ปรากฏว่าน้องเนี่ยเป็นลมหมดสติทางทีมเองเนี่ยนะที่เขาอยู่ใกล้ๆกันบางเขาก็เกาะกลุ่มไปข้างหลังน้องพอดีเนี่ยเพราะนั้นเขาก็เห็นละจากจุดปล่อยตัวเนี่ยปรากฏว่าก็ช่วยกันจับน้องเนี่ย
0: ครับ
1: นอนหงายทีนี้น้องอะตัวใหญ่น้ำหนักเยอะไงก็ช่วยกันหลายคนหายาดมมาให้ดมแล้วก็แบบพยายามพัดวีอะให้อากาศมันเคลื่อนที่เพื่อที่จะได้หายใจสะดวกแต่ปรากฏว่าก็ช่วยน้องไม่ได้อะ
0: ค
1: ือนวดแล้วนวดอีกอะไรเงี้ยก็ยังช่วยไม่ได้ก็พยายามติดต่อนะ คนจัดงานหน่วยฉุกเฉินอะไรเงี้ยแต่ว่าก็โอ้โหกว่าจะมาเนี่ยกว่าจะมาถึงไงใช้เวลานานพอสมควรค่ะก็ในที่สุดนะ
0: ก็เศร้านะครับเด้งนะ
1: ก็เสียชีวิตกันไปค่ะ
0: นะเอาละครับโรคไปใกล้เจ็บนี่นะแต่ถ้าท่านไอแล้วครับต้องไอเฮิร์มนะครับยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์มครับ
1: ค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์มยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร
3: ์
2: ม
3: และดีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายดีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงดีทาเก้น
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
5: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
6: พี่โอ้หนูชอบพี
5: ่ยูชอบไอเหรอยูชอบไอจริงๆนะ
7: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
5: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
8: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
9: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุง

0: ข้าวแรงดันคาจิว่า RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tutor ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4 Who กิตติน B 5 Ford ทิติพงษ์3 Princess ofGirls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G 1 Jinny นัทนิชา G 2 Jenna Angelina G 3 Be My จิรัชยา G 4 Fai ฮิรยา G 5ลูกหมีปัญญาพัฒน์ 4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R 1 Jinny Jenna R 2ตีตีป๋อ R 3 Fai อะตอม R 4มีพัฒน์เอย่า R 5อุ้มแบม 5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N 1เกมเมอร์และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟ้าชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี้
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
4: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
5: ค่ะ
6: เดี๋ยวครับ
5: 17นาฬิกา34นาทีนะคะเข้ามาในเบรกที่2และเบรกที่2นี้ต้องเตือนผู้ฟังกันนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้ยังคงเข้าช่วงหน้าฝนกันอยู่นะ อากาศก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ่อยหลายคนก็เริ่มมีอาการคอแห้งนะคะระคายเคืองไอเบาๆบางคนก็มีเสมหะตามมานะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่ามีตัวช่วยดีๆนะมาแนะนำนั่นก็คือไอเฮิร์บนั่นเองนะคะไอเฮิร์บสมุนไพรค่ะที่ดูแลลำคอได้แบบตรงจุดถ้าใครอยากจะชุ่มคอดูแลคอกินได้ทุกวันก็แนะนำนะคะเม็ดอมสมุนไพรไอเฮิร์บค่ะอมง่ายช่วยชุ่มคอชื่นใจลดอาการระคายเคืองอมเพลินเลยค่ะแถมยังชูก้าฟรีด้วยแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีอาการไอนะคะมีเสมหะอยากบรรเทาอาการให้มันดีขึ้นก็ต้องยาอมสมุนไพรไอเฮิร์บ OTC ค่ะแล้วก็ไอเฮิร์บน้ำที่ช่วยบรรเทาอาการไอเจ็บคอแล้วก็ขับเสมหะจากสมุนไพรไทย4ชนิดนะคะสรุปง่ายๆค่ะชุ่มคอทุกวันเลือกเม็ดอมสมุนไพรไอเฮิร์บไอมีเสมหะก็เลือกไอเฮิร์บเม็ด OTC แล้วก็ไอเฮิร์บน้ำทั้ง3แบบเนี่ยนะคะพกพาง่ายจะอมตอนไหนก็ได้นะคะสะดวกแล้วก็แถมยังหาซื้อได้ง่ายอีกด้วยนะคะก็เข้าเซเว่นก็ซื้อได้ละแล้วก็ร้านขายยาทั่วประเทศด้วยนะคะเอาเป็นว่าใกล้ที่ไหนก็ไปซื้อกันได้เลยที่นั่นค่ะมา
6: คุยกับผู้ฟังหน่อย
5: นี่มาคุณ JCVK ค่ะคุณ JCVK บอกว่าสวัสดีครับพี่สวิทและคุณเด้งผมมีเรื่องเล่าให้ฟังเร
6: ื่อง
5: ของโครงการไทยช่วยไทย60-40ผมใช้ไปแล้วของเดือนนี้แอปบอกว่าผมใช้ครบแล้วแต่พอผมมาคำนวณบวกลบดูแล้วปรากฏว่าใช้ไปแค่800กว่าบาทเองไม่ถึง 1,000 บาทแต่ว่าแอปบอกว่าเราใช้ครบ 1,000 บาทแล
6: ้วเอ๊ะผมก็โดนเหมือนกันเด้งเม
5: ื
6: ่อวานนี้ครับจะไปซื้อของปรากฏว่า
5: หมดแล้ว
6: บอกว่าใช้ครบ 1,000 แล้ว
5: แล้วเช็คดูด้วยว่าไม่ครบเหรอ
6: เออครับผมก็ไม่ได้เช็คเด้ง
5: เด้งก็ไม่เคยเช็คเด้งก็ไม่เคยเช็คแต่ว่าเด้งก็จะครบแบบนี้เหมือนกัน
6: ครับ
5: แต่ว่าเด้งก็แบบซื้อเยอะอ่ะบอกว่าเราจะไปฟ้องใครดีไปแจ้งกับกระทรวงเลยปะ
6: ครับ
5: เนาะ
6: ไม่ร
5: ู
6: ้ถ้าแจ้งทางวิทยุผมก็พูดออกอากาศเนี่ยคร
5: ับ ลองไปแจ้งดูลองไปแจ้งโพสต์เลยค่ะโพสต์ลงแล้วก็ไปโทรศัพท์แจ้งถามทางกระทรวงการคลังเนาะแอป
6: ครับ
5: แล้วก็ในแอปทางรัฐอ่ะ
6: เออ
5: ทางรัฐซึ่งแอปทางรัฐเขาก็จะมีเนี่ยช่วยอะไร

0: พวกนี้ลองถามดูนะคะไอ้พวกที่มันเกี่ยวข้องกับพวกนี้ค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะอืมเออดีเนาะเนี่ยละเอียดอ่ะคือพอเราเห็นครบเราก็ไม่เคยเช็คเลยว่าเออใช้ไปครบไม่ครบยังไงอ่ะมาคุณอมรนะคะคุณอมรคุณอมรก็เข้ามาสวัสดีวันจันทร์
1: ครับ
0: คุณ 1,000 ช่างบอกไหนใครบอกสิว่าเข้าเซเว่นแล้วหาไอเฮิร์บง่ายหาจนหัวร้อนเลยครับฝากเฮียแจ้งทุกสาขาด้วย
1: ครับแจ้งต่อไอเฮิร์บนะครับเอาประสานงานกับทางเซเว่นยังไงบ้างท่านผู้ฟังบ่นมานะ
0: เออคุณระดมเวลาเข้าเซเว่นทีก็ลืมถามทุกทีเลยเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะช่วยหาอีกแรงด้วยนะแล้วจะมาบอกมาที่คุณชัยยันคุณชัยยันบอกว่านึกถึงวันแต่งงานเลยวันที่อะไรเนี่ยท่านนายกสุจินดาลาออกพอดี
1: อะไรออ
0: กคุณใส่วันแต่งงานคุณชัยยันใช่ไหม
1: อ๋อสงสัยบ้านแต่งงานท่านแล้ววันนั้นเอ๊กแต่งงานความรักกับการเมืองมันจะเกี่ยวกันยังไงนะครับคุณสุจินดาบิ๊กซูบิ๊กซู
0: คือไม่เข้าใจทำไมไม่คือทำไมถึงพูดเรื่องนี้ขึ้นมามันเกี่ยวโยงกับประเด็นอะไรหรออ
1: ๋ออาจจะมาตรงกันมั้งว่างั้นนะครับท่านแต่งงานวันนี้แล้วก็สุจินดาลาออกวันนี้อะไรอาจจะเชื่อมโยงอย่างนั้นก็ได้ครับการเมืองกับการมุ่งครับ
0: ไม่แล้วมันโยงข่าวอะไรเหตุการณ์อะไร
1: ครับความทรงจำของท่านจะบอกว่าเด้งนะไม่ได้โยงอะไรหรอกครับเอาผมสรุปให้ฟังว่าวันการมุ่งแล้วก็วันการเมือง
0: คุณฟุกรถตู้รัฐบาลเสียหนูทำให้ผมเลิกเป็นคนจนแล้วครับรวยรวยรวย
1: โอ้เห็นร้องกันทั้งประเทศเลยบัตรสวัสดิการนะครับเนี่ยบัตรสวัสดิการคนจนหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆโอ้โหโดยเฉพาะการครอบครองรถยนต์นะเด้งนะนะครับภาครัฐก็แถลงนะครับบอกว่าจะมีการขยายเวลานะครับให้พี่น้องประชาชนนะครับถึงกันยา
0: 20
1: กันยาแต่ช่วงนี้อุทธรณ์ว่างั้นนะแต่ถามว่าไปที่ไหนล่ะครับมันสต็อปเซอร์วิสเนี่ยนะอ้าวทุกอำเภอเขาจะเปิดศูนย
0: ์
1: เพื่อให้ท่านเนี่ยครับไปพิจารณาเรื่องของหลักเกณฑ์
0: นี่แต่ว่านะคือเด็กที่บ้านเด้งอ่ะเขาก็ไปยื่นเหมือนกัน
1: เลอได้แม่เด้ง
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้
0: เพราะเขาบอกว่าแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังบอกโอ้โหเขาดูหนูละเอียดมากเลยค่ะ
1: ร
0: ู้แม้กระทั่งแบงค์เนี่ยหนูฝากเงินวันไหนมียอดเงินเท่าไหร่ทำประกันที่ไหนบ้างวงเงินเท่าไหร่คือรู้แบบละเอียดหมดเลยอ่ะคือละเอียดยิบเลย
1: เ
0: รื่องของทรัพย์สินน่ะ
1: โอ้เป็นคนจนของประเทศไทยมันเป็นยากขนาดนี้เด้งนะก็ต้องบอกงี้เลยนะคนจนมีสิทธิ์ไหมครับคนจนมีสิทธิ์ไหมครับต้องร้องเพลงนี้แหละครับเป็นคนรวยก็ยากอยู่แล้วครับแต่คนจนนี่ก็ยากเหมือนกันนะ
0: แต่เด็กบ้านเด้งมันไม่จนเลย
1: เขารวยรวยเพราะว่าบ้านเด้งอะสิเด้งจ่ายเงินเดือนนะครับเป็น
0: ไม่คือเขาก็บอกว่าเขาลองยืนดูเพราะเขาทำประกันต้องไม่รู้กี่ฉบับอะมาแล้วขำมาแล้วเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยดูสิโอ้โหหนูนะแบบคือเขารู้ทรัพย์สินหนูหมดเลยอะว่ามีอะไรอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: อ่ะแล้วก็มาคุณชนิวัฒน์ค่ะคุณชนิวัฒน์ใหม่นะบอกว่าสวัสดีครับพี่วิทย์พี่เด้งวันนี้อากาศร้อนจริงๆครับแล้วก็คุณชนกบอกว่ารอไปงานเด้งนี่ขอโทษเถอะโอ้ย60กว่าแล้วเนี่ยนะ
1: โอ้ยอายุเป็นเพียงตัวเลขอะไรก็เกิดขึ้นได้หมดนะเด้งนะ
0: โอ้ยไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นได้แบบนี
1: ้อาจจะเกิดขึ้นก็ได
0: ้ไม
1: ่เอาเด้งเสียงแข็งไม
0: ่อะไรเนี่ย
1: ครับนี่นะ
0: มาคุณมยุรีค่ะคุณมยุรีบอกว่าวันนี้ท่านผอเสียงแหบ
1: อ๋อเสียงแหบเลยครับโอ้โหเป็นไปได้นะครับขอประทานโทษนะ เดือนที่แล้วทั้งเดือนครับผมไม่มีวันหยุดแม้แต่วันเดียวเสาร์อาทิตย์ก็ไม่หยุดครับ
0: ไปทำอะไร
1: ครับก็ไปทำรายการครับนี่นะโน้ตนะครับตั้งแต่ FM 100.5 ไปพิซโร่ไปสองแคว ไป
0: อยุธยา
1: แล้วก็ต่อเนื่องนะครับไปโน้ตเชียงรายอีกนะครับการประปาส่วนภูมิภาคนี่นะเด้งนะเอ้ามาต่อไปไหนล่ะครับนี่นะมาต่ออีเวนต์อันนึงเอ๊ะจำไม่ได้แล้วครับอันวันนึงนะครับไปที่ไหนไปเช้าเย็นกลับนะครับแล้วก็ล่าสุดครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเด้งนะก็คือไปที่สงขลาไปทำงานกับทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐครับเพราะว่าอะไรครับโอ้โหท่านรับผิดชอบงานใหญ่เด้งนะการซ้อมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยนะครับจากโลกที่มันเกิดอะไรการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะไปหมดเลยโลกร้อนแผ่นดินไหวน้ำท่วมเห็นไหมสงขลาเนี่ยครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราตอนนี้มีความพร้อมนะครับซ้อมขนาดไหนอะไรยังไงท่านก็ไปดูเราก็ไปดูแล้วก็อลังการนั่นเองนะเพราะว่าอะไรครับ ราะว่ามันต้องทำงานบูรณาการร่วมกันทุกฝ่ายแต่รัฐมนตรีเป็นคนหนุ่มนะคุณชัยเศรษฐ์เด้งเนี่ยผมก็เพิ่งขับพลาดเพิ่งไปทำข่าวนะอายุ37ป
0: ี
1: เจเศรษฐ์เนี่ยนะผมพูดอะไรไงจำไม่ได้แล
0: ้
1: ว
0: นะครับสกุล
1: เจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์คุณเจเศรษฐ์เนี่ยนะโอ้ปรากฏว่าอายุ37ปีรูปหล่อเด้งแล้วมารยาททำไมดีขนาดนี้ผมว่าเออนักการเมืองรุ่น

0: ใหม่นี่เขาก็เขาโอเคนะพัฒนาเขาเป็นคนมีความรู้ครับเพราะว่าตอนที่เขาเปิดงานนะเด็กเขาไม่อ่านสคริปต์เลยนะพูดเป็นเหตุเป็นผลมีความรู
1: ้แล้วทำไมจะต้องอ่านนะ
0: ครับก็ไม่รู้เห็นคนอื่นแล้วก็อ่านอธิบดีนะครับหรือก็ไม่กระทั่งคนอื่นนะครับเขาก็ก้มอ่านสคริปต์แต่ปรากฏว่ารัฐมนตรีนะครับไม่ได้ก้มเลยนะแต่พูดมีเหตุผลมากครับแล้วก็นอบน้อมถ่อมตนนะเด้งไปพบกับชาวบ้านมือกุมมือกุมเรียบร้อยผมว่าโอ้คนนี้น่าจะมีอนาคตดีครับ
1: หลังให้พี่ซีไปเจอคุณไอซ์สัชนกบ้าง
0: เหรออ๋อจะยังไงบ้างครับเนี่ยคือผมจะใจอ่อนเนอะยังไงไม่ทราบฮะ
1: มาต่อจากคุณมยุรีคุณมยุรีมาต่อที่คุณใบเตยคุณใบเตยคุณใบเตยส่งอะไรมาสวัสดีวันจันทร์แน่เลยใช่ไหมหุ่นติ้วมาเลยค่ะหุ่นติ้วมาเลยวันนี้รู้สึกเน็ตจะแบบหุ่นติ้วตลอดคุณสุภชัยที่ดินก็เข้ามาสวัสดีนะพี่สวิตกับเด้งใช่ละคุณใบเตยส่งมาสวัสดีวันจันทร์รับทรัพย์รักโชครับสิ่งดีๆมีความสุขแล้วก็คุณชัยยันบอกว่าตรงกันไม่ต้องจำวันที่เหมือนถึงว่านึกถึงวันแต่งงานแล้วทำไมอ่ะตรงกันไม่ต้องจำวันแล้วยังไงอ๋ออ่ะคุณแววดาวคุณแววดาวลองบวกไทยพลัสว่าครบ 1,000 ครบนะคะประวัติมีบอกไว้ค่ะอีอีคุณฟุกโรโต้บอกว่าถ้าพี่เด้งแต่งงานเนี่ยผมจะเอารถไปช่วยงาน
0: เลยครับโอ้โหรถเปิดประทุนเลยเหรอครับเอาไหม
1: ตลกอีกแล้วคุณใบเตยคุณใบเตยก็บอกว่าไอเฮิร์บอะที่เซเว่นจะอยู่ตรงชั้นขายยาค่ะบางทีเขาใส่เอาไว้ในกล่องจะไม่ค่อยเห็นง่ายที่สุดคือถามพนักงานเซเว่นเลยนี่รับรู้โดยทั่วกันนะเพราะว่าส่วนใหญ่เซเว่นเขาจะมีโซนไอที่ขายยาอยู่เนาะ
0: ครับ
1: ที่ของเขาเยอะไงหายากหาลำบาก
0: ใช่ครับเด้งนะ
1: หมดแล้วพี่สุว
0: ินนะครับนี่นะต้องเรียนท่านผู้ฟังต่อเลยครับเด้งนะสิ่งที่ FM 100.5 เราพยายามทำหน้าที่ครับคือคราวนี้เปิดอีกรอบหนึ่งครับสำหรับ CEO of ASEAN รุ่นที่3ครับเนื้อหาสาระจะมาเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนนะครับตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยมาอัปเดตนะครับว่าข้อมูลล่าสุดในทุกด้านด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองภาคธุรกิจกับกูรูด้านต่างประเทศอาเซียนมือหนึ่งของประเทศไทยนะครับพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐอเมริกาและก็จีนครับเห็นไหมจีนที่ท่านนายกอนุทินนะครับนี่นะเด้งโอ้ไปยืนภารกิจนะครับบอกว่าจะสร้างเม็ดเงินนะครับจนจะเป็น70,000 ล้านเหรอชวนนักลงทุนชาวจีนนะครับมาลงทุนในประเทศไทยเพราะฉะนั้นคนเก่งคนมีความรู้ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชนะครับหรือนายหัวอัดที่จัดรายการกับเราเนี่ยครับอาจารย์ทรงฤทธิ์โพลเงินเหมือนกันกุ๊ดมันนี่อาเซียนทั้งคู่เนี่ยครับรวมทั้งนะครับกุ๊ดมันนี่อีกรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ๋งวิทูลสถิตแล้วก็ดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกิตรัตน์ก้อนทองแล้วก็คุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชานี่ครับเป็นนักวิชาการแล้วก็เป็นนักธุรกิจตัวจริงนะครับที่จัดรายการ FM 100.5 ของเรากุ๊ดมันนี่อาเซียนก็ต้องย้ำอีกทุกท่านนะครับที่จะมาเปิดช่องทางแล้วก็เคล็ดลับในการเปิดตลาดในอาเซียนเราเปิดหลักสูตรคราวนี้เริ่มกันยานี่เองครับกันยาถึงธันวาคมสมัครด่วนแล้วครับรับจำนวนจำกัดนะเรามีค่าใช้จ่ายเพียงท่านละ 65,000 บาทครับรีบโทรศัพท์นะครับหมายเลข3หมายเลข09448030760944803034และ0943966649ครับ
1: มาที่ความเคลื่อนไหวของร้อยเอกธรรมนัสกันนิดนึงหูหายไปนานมากคือตอนนี้ก็ไปเที่ยวอยู่ที่ฝรั่งเศสใช่ไหมบางคนเนี่ยไปเจาะดูภาพที่ร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยนั่งอยู่หน้าตึกซึ่งก็บอกว่าน่าจะเป็นที่โมนาโกแต่ว่าแกมีบ้านอยู่ที่ฝรั่งเศสแกก็จะไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นคือตอนนี้แบบเงียบหายไปมากเลยคือไม่ค่อยเคลื่อนไหวอะไรจนกระทั่งเป็นข่าวออกมาเนี่ยว่าคือดีไม่ดีพรรคกล้าทำเนี่ยอาจจะเข้ามาร่วมรัฐบาลเป็นหนึ่งพรรคร่วมที่บวกเพิ่มเข้ามาแต่ว่าวันนี้มาแปลกมากเลยออกมาเล่นเรื่องของการโยกย้ายภายในกระทรวงเกษตร
0: ได
1: ้โพสต์อย่างนี้นะบอกว่าได้ยินข่าวมาว่าจะมีการย้ายผู้บริหารระดับสูงหลายๆกรมเพราะไม่สนองนโยบายการเงินมากกว่าการงานผมได้ฟังแล้วหดหู่ใจกับคนที่ตั้งใจทำงานครับหวังว่าสิ่งที่ได้ยินเนี่ยจะเป็นแค่เพียงข่าวลือสงสารพี่น้องเกษตรกรครับไหนจะเรื่องการส่งออกกุ้งปลากระพงก็ยังไม่จบประเด็นไก่จากจีนอีกจะทะลักเข้าบ้านเราแล้วก็อีกหลายๆเรื่องครับ
0: ครับ
1: นี่แหละครับเป็นประเด็นที่เอ๊ะไม่รู้ว่าร้อยเอกธรรมนัสกำลังส่งสัญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่า

0: นานๆเคลื่อนไหวทีนะครับเคลื่อนไหวก็มีประเด็นคนพูดนะครับระดับหัวหน้าประธานที่ปรึกษาพรรครวมทั้งเป็นอดีตนะครับรัฐมนตรีนี่นั่นเด้งเนี่ยต้องมีข้อมูลไม่มีข้อมูลก็ไม่พูดหรอกครับ
1: แกเป็นหัวหน้าพรรครู
0: ้เป็นหัวหน้าพรรคเขาเมื่อก่อนเป็นที่ปรึกษาอยู่นะอาจารย์นันทบุญเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคนะโอ้ตอนนี้เป็นหัวหน้าพรรคแล้วเด้งนะ
1: หัวหน้าพรรคแล้วไม่แล้วจะบอกว่
0: า
1: คือก็มีข่าวออกมานะว่าดีไม่ดีเนี่ยพรรคกล้าทำถ้าเกิดว่าเข้ามาร่วมรัฐบาลเนี่ยจะไปอยู่กระทรวงเกษตรนี่แหละ
0: อ๋อเหรอครับแล้วคุณสุริยะไปไหนอ่ะเด้ง
1: ก็คงยังอยู่ไงเมื่อกี้เออก็นั่งคุยกันเลยมั้งคือยังไงก็ยังอยู่อ่ะเพราะว่าแหมคือพรรคกล้าทำก็มีตัวเลขส.ส.ไม่ได้เยอะไงถ้าเทียบกันกับพรรคใช่ไหมถ้าเทียบกับพรรคเพื่อไทยอ่ะ
0: นะครับธรรมนัสเดือดแต่พูดภาษาชาวบ้านนะเด้งนะนะฮะแล้วก็ตามนะครับข่าวสารที่น่าสนใจต่อไปนะครับก็คือว่าผมบอกไปแล้วนะครับนี่ครับเรื่องของจับนะโค้ชจับเชฟนะครับสองคนนี่นะมันมีความมันมีควันหลงเอียนหนึ่งอะเด้งนะเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับ
1: ทำไม
0: เขาบอกว่านายเลอันโดรปาราเดสนะครับสลิงแตกไว้อย่างนั้นผลักแล้วก็เตะก็อัดด้วยแข้งสเปนครับหลังจากเกมนัดชิงแชมป์เลิศฟุตบอลโลกที่จบลงถือว่าเป็นช็อตที่พูดถึงมากพอสมควรนะครับเมื่อผู้ตัดสินเนี่ยเป่านกหวีดยาวจบเกมบรรดาแข้งทีมชาติสเปนนะครับวิ่งดีใจทั่วสนามหลังจากที่เอาชนะอาร์เจนตินานะครับ 1-0 เนี่ยเด้งนะปรากฏว่าสิ่งที่เมาส์กันอยู่ตอนนี้ครับคนไม่จบไปเด้งบอลจบนะครับเมื่อสักครู่นี้เด้งว่าไปแล้วผมก็ใช้คำพูดนี้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรอันโดปาราเดสครับกองกลางขาโหดของทัพฟ้าขาวครับนะครับบอกว่าสลิงแตกครับวิ่งไปผลักแล้วก็ไล่และเตะใส่เอริกกราเซียกองหลังกระทิงดูครับก็ทำให้เกิดช็อตชุลมุนนะกาบีที่ไม่ยอมเข้ามาเอาเรื่องก็โดนปาราเดสนะครับงัดจนล้มแล้วก็มีมือชกเข้าไปที่หน้าอีกด้วยครับเด้งเป็นควันหลงนะครับลีโอเนสตากาโลนี่ครับกุนซือของอาร์เจนตินาต้องเข้ามาห้ามกันยกใหญ่เลยซึ่งสุดท้ายเรื่องราวก็สงบลงและก็ปาราเดสครับโดนใบเหลืองที่2จากผู้ตัดสินเป็นใบแดงนอกจากนี้ครับเชื่อว่าด้วยคลิปหลักฐานทั้งหมดนี้สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าก็จะมีบทลงโทษตามมาแน่นอนครับนอกจากโดนโทษแบนใบแดงแล้วเด้งนะผมก็ดูภาพแล้วครับชัดเจนครับก็ตัดสลับไปที่ลีโอเนลเมสซี่นะครับที่กำลังเสียใจจากความแพ้นัดชิงครั้งนี้แต่ก็ยืนมองความวุ่นวายที่เกิดขึ้นขณะที่ลามีนยามานยอดดาวรุ่งเองก็ไม่สนใจสิ่งเหล่านี้แล้วก็กำลังยกมือขอพรขอบคุณพระเจ้าโดยไม่มีใครเข้ามายุ่งเลยนี่เป็นความหลังภายในสนามครับเด้งนะ
1: ค่ะนี่เราวกกลับมางานแต่งงานของณเดชน
0: ์ครับ
1: กับยาย่านิดนึงคือเมื่อกี้เราคุยกันอยู่เน
0: า
1: ะ
0: การมุ่งการมุ่งกับฟุตบอลอีกแล้ว
1: เรื่องของลิซ่า
0: ใช่
1: คือลิซ่าเนี่ยก็นั่งคุยกับพี่สวีทบอกว่าเนี่ยคือไปโผล่แบบเซอร์ไพรส์กลางงานแต่งงานแบบนี้นะคือเห็นลิซ่าเนี่ยถ่ายรูปกับคุณนุ่นคุณนี้เต็มไปหมดคือทั้งงานเนี่ยดูท่าทางลิซ่าคงไม่ต้องทำอะไรนะลิซ่าก็แบบถ่ายรูปกับคุณนุ่นคุณนี้เต็มแต่ว่าลิซ่าเองเนี่ยก็ยังคงเป็นคนน่ารักเนาะแล้วคำพูดคำจาใส่ตรงใส่ตาไม่ได้แสดงความเบื่อหน่ายเลยแม้แต่น้อยยังยิ้มแย้มพูดจาน่ารักมากแล้วปรากฏว่าโอ้โหเธอนี่สุดๆจังมากสุดๆแบบมากเลยอ่ะกับประเด็นค่ะปรากฏว่านะคือมีนางเอกอยู่คนนึงคือทำอะไรได้ขนาดนี้เลยอ่ะคือให้ลิซ่าเนี่ยเซ็นลายเซ็นของตัวเองลงที่เอวของคิมเบอร์รี่รู้จักคิมเบอร์รี่มาพี่สุวิทย
0: ์ครับก็ได้ยินชื่ออยู่แต่ไม่ได้ตามตลอดนะได้นะ
1: โอ๊ยคำ
0: คนตกยุค
1: คิมเบอร์รี่ก็เป็นนางเอกดังเลยนะเป็นเพื่อนสนิทของย่าย่าแต่งงานกับหมากรู้จักหมากปรินไหมไม่รู้จักอีกเนี่ยลิซ่าเขาก็เซ็นที่ตรงบั้นเอวเลยอ่ะแล้วให้เซ็นไม่พอนะลิซ่าก็จุ๊บปากลงไปที่บั้นเอวของคิมเบอร์รี่ด้วย
0: เลยครับ
1: แบบจุ๊บให้แบบติดลิปสติกอ่ะก็เลยทำเอาคลิปนี้ฮือฮากันมากๆเลยแล้วก็เป็นคลิปที่ถูกเผยแพร่กันออกไปกระจายกระจายมากมีอะไรแปลกๆตลอด
0: ผมเล่ากับเด็กเบื้องหลังนะครับบอกโอ้ลิซ่านะครับเกิดมาเพื่อเป็นมากกว่านางฟ้าครับนางฟ้าบอกว่าฮาโลเห็นนะครับอยู่ที่สวงสวรรค์นะครับลอยมามีแต่ภาพ AI มีแล้วสวย

0: อะไรแต่นี่แหละครับผมว่าลิซ่านะครับเธอเกิดมาเพื่อการนี
1: ้
0: ผมลิขิตเธอนะครับหรือแม้กระทั่งพรสวรรค์เธอแล้วก็ DNA ของพ่อของแม่เธอนะครับเป็นคนไทยเรายิ่งดีใจเหลือเด้งนะ
1: แสดงว่าคุณแม่สอนลูกมาดี
0: เออเกิดมาเพื่อเป็นนางฟ้าจริงๆครับ
1: มาก
0: อย่างนั้นต้องโครนนิ่งนะครับคนไทยเนี่ยให้แบบลิซ่าออกมาแม่เอาสัก 10% เท่านั้นพอนะเด้งน
1: ะ
0: พูดถึงลิซ่าคนสวยแล้วครับก็ขออนุญาตนะครับสลับไปที่คุณยายหน่อยครับอายุ85ปีเด้ง
1: ทำไม
0: เจ้าหันใหญ่นะครับใช้ชีวิตเร่ร่อนแล้วก็เก็บของเก่าขายประทังชีวิตแต่ก็อยากจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเด้งนะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหปรากฏว่าอะไรครับระบบนะครับระบุว่าครอบครองรถตั้ง2คันนะเด้งนะก่อนที่สธ.ในพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับเป็นเพียงรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง2คันเด้ง
1: อ๋อเหร
0: อหาไม่ล่ะครับเนี่ยนะโอ้1คันนะครับถูกขโมยไปนานแล้ว7ปีกว่ามาแล้วนะครับเตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับยื่นอุทธรณ์คืนสิทธิ์ครับ
1: โอ้อุทธรณ์คงได้
0: อันนี้เป็นมันเป็นข่าวนะครับเยอะมากเลยที่มันเคสแตกต่างกันครับแต่นี่ผมก็ว่าแปลกเหมือนกันครับ
1: แสดงว่าเขาก็แบบลงรายละเอียดมากแต่ไม่ได้ลงลึก
0: เอออ
1: ะไรแบบนั้นน่ะ
0: เอออันนี้เป็นสธ.เล็กนะครับหรือชื่อจริงว่าสุภวิทย์มณีโชติครับเป็นสธ.ในเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับ
1: ค่ะ
0: นี่นะพร้อมด้วยกับพลเมืองดีนะครับลงพื้นที่การช่วยเหลือคุณยายน้
1: อ
0: ยหรือนางสาววาสนากาญจนรัตน์นะครับหญิงชราอายุท่านก็มากอะเด้งนะอายุ85ปีท่านเป็นนางสาวมาตลอดชีวิตครับปรากฏว่าในบัตรประจำตัวประชาชนระบุอายุเพียง70ปีครับเนื่องจากว่าอดีตเนี่ยมีการแจ้งเกิดล่าช้าใช่ไหมครับปัจจุบันก็ใช้ชีวิตอย่างลำบากแล้วครับไม่มีที่พักอาศัยเป็นหลักเป็นแหล่งอาศัยรถเพียงจักรยานยนต์พ่วงข้างเก็บของเก่าเพื่อหารายได้เลี้ยงชีพนะครับยายน้อยก็ไปตรวจสิทธิ์นะครับที่ธนาคารเนี่ยปรากฏว่าได้รับแจ้งว่าไม่มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่าระบุว่าครอบครองรถยนต์หลายคันเมื่อติดต่อสำนักงานขนส่งก็ได้รับคำตอบในลักษณะเดียวกันทำให้รู้สึกเสียใจแล้วก็ไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าเป็นความจริงมีเพียงรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างคันเดียวที่ใช้ทำมาหากินอยู่บางวันก็มีรายได้เพียง 50-70 บาทเท่านั้นเองครับแล้วก็บางวันไม่มีเงินแม้แต่จะซื้อน้ำมันรถเด้งนะครับรถที่ระบุบอกมาว่ามี2คันนั้นคันแรกเป็นรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างที่ถูกขโมยไปแล้วเมื่อประมาณ7ปีก่อนแล้วก็ได้แจ้งความไว้แล้วครับแต่ไม่ดำเนินการแจ้งยกเลิกทะเบียนกับสำนักงานขนส่งจึงต้องซื้อรถพ่วงข้างอีกคันมาใช้ประกอบอาชีพแทนเพราะฉะนั้นนะครับสธ.ก็ไปตรวจสอบนะครับสาเหตุของปัญหาหลักในการคลาดเคลื่อนคราวนี้ตีความข้อมูลโดยระบุรหัสยานพาหนะรอย12จำนวน2คันเด้งนะจนเข้าใจว่านะครับเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลนะครับแต่เมื่อตรวจสอบแล้วนะครับเป็นรหัสนี่หมายถึงรถมอเตอร์รถจักรยานยนต์3ล้อส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์พ่วงข้างซึ่งตรงกับที่รถใหญ่น้อยใช้ประกอบอาชีพพอดีนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ครับเด้งนะพอเตือนนะครับก็คือว่าเป็นการ
1: อันนี้ก็อุทธรณ์ขึ้น
0: ใช้คำพูดใช้อักษรย่อนะครับรอย12เนี่ย
1: ค่ะ
0: ผิดเท่านั้นเองเด้งนะสุดท้ายก็อ้าวชีวิตอาจจะเปลี่ยนได้นี่นะก็เปลี่ยนจริงๆแล้วครับคือไม่ได้สิทธิ์เลย
1: มาที่คลิปไวรัลกันนิดนึงนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักข่าวสาวชาวสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคือกำลังรายงานสดเห็นว่าเป็นสถานีโทรทัศน์ที่ลอสแอนเจลิสนะครับปรากฏว่าในช่วงที่กำลังรายงานสดเนี่ยปรากฏไอ้ตัวแมงสาบอะแมงสาบบินได้ด้วยนะพี่สุวิทย
0: ์
1: มันมาเกาะที่ตัวบัลเลอร์เลยไม่ได้แบบตัวเล็กๆอ่ะกลางแบบคือกลางแบบในช่วงระหว่างที่กำลังรายงานสดแบบออกอากาศอยู่เลยอะแต่ว่าปรากฏว่าเธอเนี่ยนิ่งมากนิ่งจนได้รับเสียงชื่นชมจากบรรดาผู้ชมอะว
0: ่
1: าคือเธอแบบไม่แสดงอาการใดทั้งสิ้นปรากฏว่าพอหลังจากนะหลังจากที่รายงานเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าโอ้โหเธอก็แบบรีบปัดใหญ่เลยอ่ะบอกว่าแบบเธอก็บอกโอ้โหเนี่ยฉันรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างอยู่นะอะไรเงี้ยซึ่งบรรดาโอ้คนที่ดูนะก็ให้การยอมรับเลยว่าเธอเนี่ยเป็นมืออาชีพมาก
0: ๆโอ้นิ่งนะ
1: เป็นวิสุวิจเจอเป็นไงอ่ะ
0: ถ้าเจอเหรอครับแมงสาบเหรอนะผมไม่เคยเจอแมงสาบนะครับแต่เพศประเภทแมงอย่างอื่นนะเด้งนะผมตบเลยครับมือตบเลยเด้ง
1: พี่สวีทเด้งนะเกลียดมากเลยแมงสาบใช่ป่ะเด้งอะเคยแขนหักเพราะแมงสาบอะ
0: อ้าวเหรอ
1: ไอ้แมงสาบบินได้เนี่ยเกลียดมากคือหนีมันเนี่ยพอหนีเสร็จปุ๊บอะแล้วกระโดดเอามือเนี่ยไปยันตัวเองเอาไว้แล้ว

0: เองก็ลอยขึ้นแล้วมือนึงยันแขนหักเพราะไอ้แมงสาบเนี่ย
1: เด้งรายงานข่าวเรื่องของคุณธรรมนัสไปเมื่อสักครู่นี่ครับเด้งเนี่ยแต่ผมมีข่าวสารแจ้งออกมานะครับจากกระทรวงเกษตรบอกว่าในการประชุมครม.วันพรุ่งนี้ครับกำลังถูกจับตามากว่าอาจจะมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการระดับสูงของกระทรวงเกษตรโดยเฉพาะตำแหน่งอธิบดีบางกรมโดยการพิจารณาดังกล่าวนะครับเป็นมาผลมาจากอธิบดีคนใดนะครับไม่ตอบสนองนโยบายของรัฐมนตรีหรือปันเงินงบประมาณจากโครงการต่างๆ 25% ก็จะถูกย้ายทั้งหมดนี่นะ
0: ค
1: ่ะอ้าวอันนี้เป็นข่าวมาครับ
0: แต่ว่าปิดท้ายค่ะถ้าไอต้องไอเฮิร์บนะคะยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอนะคะไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บค่ะ
1: ลาเลยครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็นไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
4: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
5: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่

0: งกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
1: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
1: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักทุก1คดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคมทุก1เบาะแสมีความจริงที่รอการเปิดเผยร่วมแกะรอยคดีดังกับตำรวจเจ้าของคดีฟังเสียงสะท้อนจากเหยื่อและแกะรอยเบื้องหลังการสืบสวนของตำรวจคลี่คลายทุกปมปริศนาฟังสน 100.5 ทุกวันเสาร์ 16:00 น.ถึง 18:00 น. MCOT News FM 100.5ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มเปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวช่วงนี้ก็เป็นช่วงเย็นวันจันทร์นะครับ20กรกฎาคมก็อยู่กับผมไพศาลมังกรชยาไม่แน่ใจว่าคุณอัญชลีพรเข้ามาแล้วยังนะ
4: สวัสดีครับพี่ไพศาลคร
3: ับสวัสดีครับคุณอัญครับ
4: สวัสดีค่ะผมขออภัยด้วย
3: ครับ
4: เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเปิดกล้องค
3: ่
4: ะ
3: ไม่เป็นไรครับ
4: ค่ะค
3: ่
4: ะ
3: เห็นน้องเขาบอกว่าให้ผมเข้าไปก่อน
4: ขออภัยค่ะเชื่อไหมคะเกิดอะไรขึ้น
3: เกิดอะไรฮะ
4: หาโทรศัพท์ไม่เจอ
3: โอ
4: ้ยนานมากขออภัยค่ะ
3: แต่ก็เจอในท้ายที่สุดนะฮะ
4: ค่ะค่ะค่ะทันค่ะ
3: มันเป็นหลบมุมอยู่นะฮะ
5: โอเคพร้อมค่ะพี่นิ
3: มครับก็มีหลายเรื่องนะฮะที่น่าคุยกันเอ๊ะแต่ขอคุยเรื่องแรกไม่ต้องยาวมากนักก็แล้วกันนะฮะ
5: ค่ะ
3: เรื่องที่มีคุณครูชื่ออะไรคุณครูทรายเรื่องไหนที่สามีเขาเสียชีวิตเพราะว่าเส้นเลือดตีบ
5: ค่ะสามีเสียชีวิตเพราะเส้นเลือดตีบ
3: หัวใจวายนะ
5: ค่ะ
3: หัวใจวายเส้นเลือดอุดตันก็หัวใจวายก็เสียชีวิตอย่างทันหันตอนนี้ก็ไปโรงพยาบาลมีอาการเจ็บร้าวแขนไม่มีแรงอะไรต่างๆตรงนี้นะก็ไปแล้วก็มีกรณีที่หมอเห็นว่าหมอ3คนนะคนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าฟังเรื่องราวเนี่ยคงไปหาหมอฉุกเฉินแล้วหมอฉุกเฉินเนี่ยไม่ได้คุยคนไข้ไม่ได้สักการคนไข้ดูจากที่พยาบาลเขาจดรายงานมาดู
5: อาการเป็นยังไง
3: ว่าอาการเป็นไงแล้วก็แจ้งไปเลยว่าให้ไปหาหมอกระดูกที่เคยหาอาจจะมีอาการที่เคยเกิด
5: ค่ะ
3: เจ็บปวดอะไรต่างๆตอนอุ้มลูกอะไรเงี้ยนะเห็นว่าเคยมาหาหมอกระดูกที่โรงพยาบาลนี้อยู่มีประวัติอยู่ก็บอกว่าถ้างั้นคุณไปหาหมอกระดูกก่อนก็ไปหาหมอกระดูกหมอกระดูกก็เช็คดูว่าเออลักษณะที่บ่นว่าปวดอย่างนี้มันไม่น่าจะใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับกระดูกนะหรืออาการเจ็บที่เคยเป็นแล้วเคยมาหาไปหาหมอไปหาอายุรแพทย์ดีกว่า
5: ค
3: ่ะอายุรแพทย์เนี่ยคือหมอที่กว้างนะ
5: ค่ะ
3: ว่าหมออายุรแพทย์ก็กว้างหมอหัวใจหมออะไรต่างๆก็รวมมาอยู่ในอายุรแพทย์นี่หมดอ่ะ
5: เบาหวานไขมันความดัน
3: ก็ไปหาหมอคนที่3เนี่ยที่มีประเด็นนะครับซึ่ง

0: ผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าคือปกติอาการที่มีเส้นเลือดตีบตันหรือเส้นเลือดอุดตันอย่างเงี้ยนะมันน่าจะต้องแสดงออกที่ความดันแล้วก็อันแรกสุดเลยคือตรวจความดันเนี่ยน่าจะต้องทำให้หมอเอ๊ะ
1: ความดันปกติ
0: ความดันจะต้องสูงไม่อันนี้ผมไม่ทราบไงผมไม่แน่ใจว่าเขาบอกว่าอย่างไรหรือเปล่าเพราะเขาไม่ได้เล่าในรายละเอียดนี้นะเพราะปกติเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้นะความดันจะต้องสูงและทำให้หมอเนี่ยต้องจับตรวจ
1: แทนเลย
0: คลื่นหัวใจแล้วก็เจาะเลือดเอาไปตรวจดูพวกไขมันน้ำตาลในต่าง
1: ๆค่ะ
0: อันนี้พูดจากประสบการณ์ผมนะ
1: ค่ะตอนที่พี่ไปฉานไปหาหมอตอนนั้นอาการเป็นยังไงคะ
0: ก็มีอาการเจ็บแน่นบริเวณหน้าอกแล้วผมคิดว่าผมอาจจะเป็นโรคกระเพาะหรือว่าเป็นกรดไหลย้อนฉะนั้นผมไม่เคยเป็นกรดไหลย้อนนะ
1: แต่ผมก็
0: จินตนาการมันรุมแสบที่บริเวณหน้าอกมันแสบมันปวดร้าวอยู่บริเวณหน้าอกเนี่ยก็คิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับกระเพาะเราหรือว่าอะไรเนี่ยนะหรืออะไรไม่ได้คิดในเรื่องที่เกี่ยวเรื่องหัวใจเลยแต่ผมไปหาหมอเนี่ยที่ศูนย์แพทย์คลินิก
1: เอาไปที่ศูนย์แพทย์เลย
0: ไปที่ศูนย์แพทย
1: ์ไปทันทีเลยหรือว่าชะลอคะ
0: ก็ปวดอยู่ประมาณสัก2วัน
1: อ๋อมันไม่ใช่ทันทีทันใด
0: ไม่ใช่ทันทีทันใดแล้วก
1: ็ค่ะ
0: ก็คิดว่าก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรมากก็ไปหาหมอที่ศูนย์แพทย์เพราะผมเนี่ยไปหาหมอที่ศูนย์แพทย์อยู่บ้างแล้ว
1: ไม่ได้เหมือนในหนังที่แบบโอ้โอ้อะไรอย่างเงี้ยแล้ว
0: ไม่มี
1: อ๋อไม่ใช่อย่างนั้น
0: ไม่มีปวดอยู่วัน2วันเนี่ยแล้วก็สมาชิกในบ้านผมเนี่ยเขาบอกไม่ได้ต้องไปดูก็ไปที่ศูนย์แพทย์เพราะว่าผมมีเคยไปตรวจแปลอะไรอยู่บ้างนะปวดหัวตัวร้อนธรรมดาไม่ได้เป็นอะไรไปเขาไปคลินิกไม่ได้แอดมิดเขาไม่ที่แอดมิดเขาตรวจอย่างเดียวแล้วถ้ามีอาการแล้วก็รับยามาปรากฏว่าแค่ตรวจดูไอ้เรื่องความดันเนี่ยนะแล้วบอกว่าผมจะไปขอตรวจพบหมอที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกระเพาะเรื่องระบบทางเดินอาหารเขาไม่ให้ผมไปเลยนะติดที่เรื่องความดันแล้วเขาส่งผมไปที่แผนกฉุกเฉินเลย
1: ความดันขึ้นสูงมาก
0: ความดันผมประมาณ160
1: แค่ดูความดันก็รู้แล้วว่าอันนี้
0: ไม่เขาบอกว่ามันยังไปที่กระเพาะไม่ได้ค่ะเอาไปให้ชัวร์ก่อนว่าทำไมความดันสูงขนาดนี
1: ้
0: ก็ไปที่แผนกฉุกเฉินเขาก็เจาะเลือดผมเลยปั๊บนะแล้วก็สแกนหัวใจ
1: ค่ะ
0: สแกนหัวใจเสร็จเนี่ยหมอมาดูผลสแกนหัวใจก็บอกว่ามันไม่ชัวร์ครับเดี๋ยวผมรอผลเลือดอีกนิดนึงก็ให้ผมนอนรออีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือ45นาทีนอนละนานผมต้องไปที่ห้องแล็บใช่ไหมแล้วจากนั้นมาเดี๋ยวพอผลเลือดออกมาเนี่ยเขาดูเรื่องค่าไขมันดูเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะเขาเขียนหมอเขียนคำสั่งเลยนะว่าให้ผมไปติดต่อโรงพยาบาลและแอดมิดที่แผนกหัวใจด่วน
1: เขาดูที่
0: ค่าไขมันดูที่ค่าอะไรพวกนี้ผมเขาไม่ยอมพูดกับผมเลยแต่เขาเรียก
1: ให้ไปด่วนเลย
0: เขาไปเรียกลูกผมเนี่ยไปคุยและผมไม่รู้เพราะลูกผมไม่ได้บอกว่าเขาพูดว่าไงแต่ผมมาดูทีหลังว่าลูกผมเนี่ยหน้าเสียมากเลยขับรถไปแล้วคล้ายๆจะร้องไห้ด้วยแล้วรีบก็ตอนของผมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันโควิดครับคุณนัน
1: พี่ไพศาลครับตอนนั้นห้าปีที่แล้วเราเจอกัน
0: กำลังระบาดโควิดกำลังระบาดโรงพยาบาลทุกแห่งเนี่ยโรงพยาบาลทุกแห่งเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่า
1: ถ้าจะ
0: ยุ่งยากมากในการต้องรับคนไข้ในโรงอื่นๆนะผมก็เลยตัดสินใจว่าผมรักษาตัวอยู่ที่วิชัยยุทธด้วยนะไอ้เวลาแอดมิดเนี่ยผมไปวิชัยยุทธผมก็ไปวิชัยยุทธครับก็เจอหมอหัวใจจับต่อ
1: ทันทีเลย
0: แล้วก็เอ็กซเรย์ก็คือเครื่องเอ็กซเรย์นี่ไงรู้นะพอมันขึ้นภาพไม่เห็นเลยขึ้นภาพไม่เห็นอะไรต่างๆมันเลยเขาก็บอกว่าขณะนั้นเขายังไม่นั่นนะเขาบอกว่าคิดว่าประมาณสัก90%น่าจะมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดติดอุดตันแต่จะรู้ 100% เนี่ยต่อเมื่อฉีดสี
1: ค่ะ
0: ซึ่งถ้าฉีดสีพบว่าหลอดเลือดอุดตันเนี่ยเราก็จะยิงสแตนเข้าไปในไอ้สายที่ฉีดสีทันที
1: กดลวด

0: กดลวดจะฉีดกดลวดอันนี้คือประสบการณ์ผมนะซึ่งผมก็คิดว่าผมก็นั่งนึกอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมทีของผมเนี่ยมันหมอเขาขนาดว่าเราคิดไปอย่างนะเขาไม่ได้เดี๋ยวก็ไม่ยอมเลยเขาจับผมไปตรวจหัวใจให้ได
1: ้คุณนกนาฏบอกว่าเส้นเลือดหัวใจอุดตันความดันโลหิตปกติก็ได้ค่ะพี่เวสานนี่เข้าใจว่ามันปกติได้นะพี่เวสานค่ะคุณพ่อเองคุณพ่อที่ฉันตอนนี้อายุ9เกือบ77อ่ะปีนี้อายุ92นะคะสักประมาณ 4-5 ปีได้ประมาณพี่ไพศาลนั่นแหละก็บอลลูนเหมือนกันที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะพี่ไพศาลคะลองคิดดูว่าคนอายุ87 88ก็แล้วกันคุณพ่อเนี่ยก็เจ็บหน้าอกก็เรียกรถพยาบาลมาคุณพ่อเดินไปขึ้นรถคนที่รถพยาบาลถามว่าคนไหนคนป่วย
0: ไม่รู้เลย
1: นึกว่าแม่นึกว่าเป็นคุณแม
0: ่
1: คุณแม่อ่อนกับรอบนึงคุณพ่ออายุ87 88เดินไปขึ้นรถแล้วก็ไม่มีภาวะน้ำท่วมปอดด้วยหมอบอกว่าเป็นผลจากการที่คุณพ่อออกกำลังกายทุกวันร่างกายมันแข็งแรงจนอาการเนี่ยมันน้อยมากแล้วไม่มี
0: แล้วในสุดเขา
1: ไม่มีน้ำท่วมปอด
0: เขาไปเอ๊ะอะไรตรงไหนแล้วถึงเพราะว่าถ้าจะรู้ 100% ก็ต้องฉีดสี
1: ก็นั่นแหละพอไปถึงโรงพยาบาลก็เข้าสู่กระบวนการเลยแล้วก็ทำเลยค่ะ
0: จับฉีดสีเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ฉีดสีเจอปั๊บเขาก็ยิงกดลวดเลย
1: ทำไมหาเจอตอนนั้นที่ไม่ได้ไปด้วยน้องสาวไป
0: แต่หมอหัวใจก็ไม่ได้บอก 100% นะเพราะว่าเขาไม่สามารถจะตรวจเจอได้ทั้งหมดแบบจนกระทั่งรู้ว่ามันอุดจนกระทั่งมาฉีดสีก็คือต้องสอดเข้าไปตาไม่แล้วซึ่งผมสอดที่แขนใช้เดินใช้สายยิงเข้าไปในเส้นเลือดเนี่ยแล้วก็ฉีดสีเข้าไปพอฉีดเข้าไปมันจะรู้สึกเย็นวาบเลยนะเย็นวาบมันเย็นตั้งแต่ช่วงที่ไอ้ตรงแขนผมไม่ฉีดเข้าไปแล้วก็มาถึงหน้าอกแล้วนะแล้วก็เขาก็บอกว่ามีอุดทั้งหมดกี่จุดอะไรเงี้ยแล้วก็ฉีดเขาก็ยิงสแตนไปเสร็จเรียบร้อยภายในประมาณสักไม่เกิน1ชั่วโมงคราวนี้ก็ตอนนี้ก็แสดงว่าเป็นไปได้ว่าสามีของคุณครูทรายเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเรื่องชีพจรที่เป็นสัญญาณให้หมอเขาต้องเอ๊ะอาจจะชีพจรปกติชีพจรไม่ได้สูงมากแล้วก็อายุน้อยอายุ31แล้วหมอก็ยังอธิบายกับภรรยาใช่ไหมว่าโอกาสเกิด 3-5% ที่จะอายุขนาดนี้แล้วเส้นเลือดอุดตันตั้งแต่อายุน้อยขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นความพลาดแหละคือยังไงเคสที่วินิจฉัยออกมาแล้วคนไข้ในท้ายที่สุดก็เสียชีวิตอย่างเงี้ยก็ยังไงก็พลาดแต่ผมสงสัยว่าเขาพลาดเพราะว่ามันไอสิ่งที่ตัวบ่งชี้มันไม่มีให้เห็นเลยได้อย่างไรว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของเส้นเลือดอุดตันได
1: ้อายุน้อยด้วยใช่ไหมล่ะพี่เวส
0: อายุน้อยก็หมอเขาบอกที่คุณครูเขามา
1: อายุ31
0: ออกรายการแล้วก็บอกว่าโอ้ยมัน 3-5% ครับที่จะมีโอกาสเป็นมันเป็นยากแล้วดูเขาก็ดูแข็งแรงดีดูจากไอสภาพที่หมอเขาได้เห็นหน้าค่าตา
1: แต่ละนี่แหละ
0: ที่เท่าที่หมอฟังก็พลาดแต่ว่ามันก็
1: หมอพูดจาท้าทายไม่ดีด้วยล่ะค่ะ
0: ก็ดูแล้วก็คงไม่ค่อยดีอันนั้นก็โอเคแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกเอะใจแล้วคือว่าคือหมอจะพลาดอย่างฉกาจฉกรรจ์เลยถ้าสมมติมันมีสัญญาณอะไรนะที่มันบ่งบอกบางอย่างว่าหมอต้องจับเขาตรวจเลือดดูไขมันในเส้นเลือดหรือว่าเอาไปตรวจคลื่นหัวใจไฟคลื่นหัวใจไอ้คลื่นไฟฟ้าซึ่งมันมีหลายอย่างนะคลื่นหัวใจธรรมดาดูแค่การเต้นปกติไม่ปกติกับคลื่นที่แบบว่าโอ้โหต้องมาต้องใช้เครื่องแบบสแกนดูอะไรต่างซึ่งผม
1: ผ่านมา
0: โดนผมโดนทำ 3-4 ครั้ง
1: กว่าจะผ่านกว่าที่จะทำบอลลูน
0: ก่อนที่จะทำบอลลูนเนี่ยโดนไป2ครั้งทำเสร็จเรียบ

ร้อยแล้วโดนอีกหนึ่งครั้งตรวจแบบหมอมานั่งตรวจแล้วเขาใช้มีเครื่องมืออะไรมาวนหัวจงหัวใจผมดูเลยแล้วมันจะเป็นภาพเนกาทีฟขึ้นจอ

0: อยู่ที่หมออายุรแพทย์วัย70กว่าคนเนี้ยนะก็เป็นบทเรียนเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งกันว่าบางทีเราไปหาหมอผมก็นั่งนึกว่าเป็นเพราะว่าเขาไปหาเพราะว่าเขาใช้สิทธิ์ประกันสังคมหรือเปล่าคือถ้าเขาไปโรงพยาบาลเอกชนอันนี้ก็โรงพยาบาลเอกชนใช่ไหมแต่ใช้สิทธิ์ประกันสังคม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ใช้สิทธิ์ประกันสังคมนะถ้าเขาไม่ได้ใช้สิทธิ์ประกันสังคมจะเป็นอย่างนี้ไหม
1: ถ้าไม่ใช้สิทธิ์ประกันสังคมเนี่ยโรงพยาบาลถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนนะคะเขาจะส่งต่อทุกแผนกเลยแล้วก็หมอก็จะเป็นคณะแพทย์เป็นทีมแพทย์เลยล่ะค่ะจะไม่ใช่หมอคนเดียว
0: ถูกต้องผมเคยเจอ
1: เขาเรียกว่าทีมแพทย
0: ์ผมเจอหมอ5คนน่ะ
1: ทีมแพทย์ใช่ค่ะ
0: ตอนเป็นทีมรักษามาเนี่ยมีเรียงมาหมด
1: ทีมแพทย
0: ์แค่ปวดท้องท้องเสียอย่างรุนแรงมาหมดเลยดูนู่นดูนี่จับเข้าห้องตรวจ
1: เราเป็นไข้เราเป็นไข้เราท้องเสียเขาก็จะพาเราไปเอ็กซเรย์สมองเลยปวดหัวด้วยใช่ไหมคะก็จะเอ็กซเรย์สมองเลยมีอุดตันมีอะไรป่ะก็ดีเหมือนกันเนาะได้ดูด้วยว่ามีอะไรที่สมองป่ะโอเคกำไรทั้งที่ว่าจริงๆแล้วก็แค่มีเชื้ออะไรธรรมดาเองแต่ได้เอ็กซเรย์สมองฟรี
0: เราปวดท้องนอนอยู่3วัน
1: ถ้าไม่ได้ประกันถ้าไม่ได้แบบเข้าประกันสังคมนะมันจะมีอะไรเยอะมาก
0: ปวดท้องนอนอยู่3วันน่ะหมดเป็นแสน
1: ถูกค่ะวันละ 35,000 อยู่แล้วค่ะ
0: เหนื่อยเลย
1: ประมาณนั้นแหละค่ะ
0: เนี่ยก็อาจจะเป็นอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าตั้งคำถามนะเป็นเพราะว่าไปใช้สิทธิ์บางอย่างหรือเปล่าทำให้การตรวจรักษาเนี่ยมันก็อาจจะมีข้อจำกัดด้วยนะ
1: ถ้าให้เดียนพูดอีกอันหนึ่งเดี๋ยวจะโกรธกันหรือเปล่ามันอาจจะไม่ได้ทั่วไปเป็นทั่วไปนะคะแต่ว่ามันเกิดขึ้นได้อุบัติเหตุเครื่องบินเนี่ยมักจะเกิดจากนักบินที่มีประสบการณ์สูงมั่นใจในตัวเองมากบางทีหมอก็เหมือนกันค่ะประสบการณ์น้อยกับประสบการณ์มากเนี่ย
0: เห็นว่า70กว่าแล้วนะ
1: ประสบการณ์มากกับไม่มีประสบการณ์เลยเน
0: ี่
1: ย
0: เห็นว่ามาทำพาร์ทไทม
1: ์มั่นใจตัวเอง
0: พาร์ทไทม์10กว่าปีแล้วที่โรงพยาบาลเนี่ย
1: ค่ะ
0: โรงพยาบาลเข้าใจว่าเป็นโรงพยาบาลของวัดของวัด
1: นักบุญนะ
0: วัดฝรั่งวัดคริสเป็นโรงพยาบาลวัดคริสเพราะว่าผู้อำนวยการก็เห็นก็เรียกคุณพ่อ
1: ค่ะ
0: เราเข้าใจว่าน่าจะเป็น
1: ชื่อคำ
0: บริการน่าจะเป็นบาทหลวง
1: เด่นดูลักษณะหมอจะเป็นแบบนี้แหละถ้าหมอเด็กถ้าหมอกลางๆพอมีประสบการณ์เขาก็จะแบบจะไม่ปล่อยผ่านจะละเอียดหน่อยนะคะแต่ถ้าบางทีผู้ใหญ่มากก็มองอะไรก็ง่ายไปหมดสำหรับบางท่านนะฮะบางทีมันเป็นบุคลิกอะไรบางอย่างด้วยอะค่ะค่ะ
0: ครับเอาเดี๋ยวพักกันก่อนฮะพักสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็คเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499 0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: กลับมาคุยกันค่ะ
0: ครับ
1: คุณโรสบอกว่าคุณอันพูดน่าคิดประสบการณ์มากไปทำให้ประมาท ดิ้นได้เคย

0: คุยกับท่านพลอากาศเอกท่านหนึ่งก็แล้วกันท่านมีประสบการณ์ในการตรวจสอบเรื่องของกรณีเครื่องบินตกของประเทศไทยเราเนี่ยนะคะหลายๆกรณีเลยแล้วท่านก็อธิบายแต่ละเคสให้ฟังอู้ตั้งแต่สมัยเดินอากาศไทยชนภูเขาอะไรสมัยนู้นเลยด้วยซ้ำไปตอนนั้นที่จับสรุปได้นี้ก็แล้วกันว่าบางทีความเชื่อมั่นในตัวเองมากค่ะพี่ไพศาลมันก็เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้หรือแม้ทั้งที่ภูเก็ตอะไรทุกโกอะไรนี่ล่าสุดก็เช่นเดียวกันกัปตันประสบการณ์สูงมาก
1: ที่โดอินโดนีเซียนะ
0: ใช่กัปตัน
1: ประ ส
0: บ
1: บ
0: การณ์สูงมาก
1: เป็นครูนักเป็นครูนักบิน
0: ใช่ค่ะมันมีความเชื่อมั่นอะไรบางอย่างเดี๋ยวก็ไม่รู้จะเปรียบเทียบถูกหรือเปล่านะคะแต่เพียงแต่ว่า
1: แต่
0: คุณ
1: ผ
0: หม
1: ม
0: อ
1: เคยได้ยินผมก็ได้ยินว่าถ้าเป็นระดับแพทย์ที่อาวุโสมากๆเนี่ยหรือแม้บางทีไปกับแพทย์เด็กๆด้วยแพทย์เด็กๆก็จะแบบ
0: ไม
1: ท
0: ่
1: ี
0: ก
1: ก็
0: ล้า
1: ต้องประเภท
0: ไปทางไหนก็ทางนั้น
1: ก็อาจจะต้องสงวนความคงความเห็นอะไรไว้บ้างนั้นเวลาพูดคุยกับคนไข้
0: หรือเราเองก็เหมือนกันเวลาเราจะถามคุณหมอลงรายละเอียดมากเราก็ไม่กล้าที่จะไปสงสัยอะไรมากนะคะเวลาเป็นอาการโรคใหญ่ๆนะคุณพี่ไพศาลคะเขาจะมีชมรมเพื่อนมะเร็งมะเร็งด้านนี้พี่คนนี้ชํานาญมะเร็งผมผู้ชายอภิวิทยามะเร็งเต้านมพี่นั่นพี่นี่อะไรอย่างเงี้ยเขาจะอธิบายคุณหมอเบอร์12345แต่ละท่านเลยนะคะข้อดีข้อเสียของท่านแต่ละท่านเป็นยังไงคนนี้ให้ถามมากคนนี้เอาแต่ใจตัวเองคนนี้จะรับฟังความเห็นอะไรต่อมีอะไรเขามีข้อมูลแบบนี้ให้เราเลยนะคะก่อนเราจะเลือกรักษากับใครอ่ะ
1: ครับ
0: เคยได้คุยอยู่และเขาวิเคราะห์ให้ถึงขนาดที่ว่าแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยเครื่องมืออันไหนเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่หมอคนนี้อยู่โรงพยาบาลนี้แต่ชอบเวลาผ่าชอบไปผ่ากลับไปผ่าที่ศิริราชมากกว่าอะไรก็จะอธิบายหมดเลยเราก็เราก็จะได้ความ
1: รู
0: ้มันไม่เหมือนกันหรอกค่ะ
1: ฟังจากครูชายภรรยาของผู้ตายเนี่ยเขาก็บอกด้วยหมอบอกว่าโอ้ยคุณคนรุ่นใหม่ก็ชอบไปถาม Google ถาม AI อะไรนั้นแล้วก็ไปนั่น
0: ไปเถียงหมอ
1: กันแล้วก็มาเถียงหมอกัน
0: อันนี้ก็จริงอันนี้ก็จริงอันนี้ก็จริง
1: แล้วหมอก็จะมีทัศนคติอะไรอย่างงี้แต่ว่าผมก็เข้าใจว่าชีวิตคนสมัยใหม่นะแม้กระทั่งเขาแบบจะซื้อยาสระผมเนี่ยเขาก็ถามเลยนะถาม Google
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ว่าถ้าผมแห้งเนี้ยควรจะใช้ยาสระผมใช่ไหมก็คนสมัยใหม่ก็จะใช้ชีวิตอย่างนี้นะรถจะเอารถเข้าศูนย์ปั๊บเข้าซ่อมเข้าอะไรก็ชุดเซิร์ชก็จะไปถามอะไรเงี้ยดูว่าที่ไหนมันก็จะมีคำตอบก็จะเป็นแต่ว่าภรรยาเขาก็พยายามให้ข้อมูลนะว่าสามีเนี่ยครอบครัวก็มีประวัติในเรื่องของโรคหัวใจความดันไม่ใช่ความดันไขมันในเส้นเลือดสูงพวกญาติพี่น้องมีเขาพยายามให้ข้อมูลนะแต่กลายเป็นว่าหมอถ้าฟังดูอันนี้เราก็ฟังจากทางภรรยาผู้คนไข้ที่เสียชีวิตนะเขาก็บอกคล้ายๆเป็นคิดมากอะไรเงี้ยฟุ้งซ่านอะไรก็ไม่ได้ใช้คำนี้โดยตรงแต่ว่าหมอ
0: ใช้คำว่าให้กลับไปบ้านแยกกันนอนกับภรรยาเพราะภรรยาเป็นประสาทที่ตกกังวลตื่นเต้นเกินไปว่าสามีเป็นโรคหัวใจ
1: ผมว่าที่เขาคงจะโกรธแล้วคงไม่พอใจไว้ตรงนี
0: ้ค่ะ
1: เพราะว่าเขาก็พยายามจะให้ข้อมูลที่คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่หมอจะได้นำไปประกอบการวินิจฉัยได้เรื่องประวัติครอบครัวคนไข้เนี่ยผมคิดว่านี่ไม่เกินเลยนะหมอจะไปรู้ได้ไงหมอก็ต้องจริงๆแล้วหมอก็ต้องซักถามอยู่แล้วนะก็เนี่ยก็ผมว่าก็เป็นอุทาหรณ์นะบางทีเราก็ฝากชีวิตไว้กับแพทย์บางทีคือถ้าเจอหมอแล้วท่านรอบคอบแต่ว่าก็อย่างที่เรียนเราก็เอาเคสของถ้าเราเข้าไปโรงพยาบาลเอกชนบางอันเขาก็คุณปวดท้องอย่างเดียวเนี่ยแต่ว่าเขาก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีอะไรมากกว่านั้นไหมนะเขาก็จับคุณตรวจเยอะแยะไปหมด
0: อาเจียนปวดท้อง
1: ด้วยความเป็นห่วงว่าเขากลัวว่าคุณจะเป็นมากกว่าว่ามันมีเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อ
0: ค่ะ
1: ไอไวรัสลงกระเพาะ
0: อาเจียนปวดท้องและปวดศีรษะด้วยดีนะ

0: โรคอันนี้พูดตรงๆเลยอาเจียนปวดท้องและปวดศีรษะด้วยเมื่อ5 ปีที่แล้วเอ็กซเรย์สมองเลย
1: ผมนี่ก็ไปเข้าใจว่าต้องตรวจไอ้นั่นลำทรงลำไส้ตรวจอะไรแบบคล้ายเข้าอุโมงค์อ่ะตรวจกระเพาะตรวจลำไส้ตรวจละเอียดเลย
0: ค่ะ
1: ต้องความหน้าความหลังอะไรจำตะโกนอะไรไม่รู้หลายอย่างแหละแต่ต้องเข้าอุโมงค์ต้องไปเข้าอุโมงค์เลยแล้วก็ต้องมีแพทย์นอกจากเรื่องลำไส้เรื่องกระเพาะแล้วมัน
0: แพทย์ดูฟิล์ม
1: จะต้องมีอีกประมาณรวมไปเสร็จเนี่ยผมเข้าใจว่า5 คนน่ะเพราะในใบรักษาเขาจะมีประวัติผมยาวเลยนะในเขาจะมีเลยว่ามีแพทย์อะไรบ้างทางด้านไหนที่เข้ามาดูเป็นเจ้าของไข้บ้างอันนี้คือเข้าไปโรงพยาบาลที่เขาก็กลัวว่าเราจะเป็นนู่นเป็นนี่มากเขาก็เลยต้องจับตรวจเราจนกระทั่งชัวร์แน่ว่าไม่ได้มีอะไรมากมายก็รับประทานอาหารที่มันมีเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสลงไปก็ทำให้ท้องเสียเกิดปวดท้องอะไรต่างๆไป
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอู้แลกเปลี่ยนกันเรื่องประสบการณ์ค่ะก็เหมือนไปโรงเรียนนั่นแหละค่ะบางทีเข้าโรงเรียนแล้วเราก็ไม่พอเข้าไปแล้วเราก็ไม่แฮปปี้เราก็ย้ายโรงเรียนเข้าวัดก็เหมือนกันเข้าวัดแล้วเราไม่ใช่สไตล์นี้เราก็ย้ายวัดถูกไหมคะ
1: ก็ไปทำบุญวัด
0: จริงๆค่ะไม่ว่าวัดไม่ว่าโรงเรียนไม่ว่าโรงพยาบาลไม่ต่างกันค่ะเลือกโรงเรียนยังไงเลือกหมออย่างนั้นเลือกวัดอย่างนั้นอย่าคิดว่าเข้าไปแล้วมีแบรนด
1: ์
0: ใช่ไหมใช่ค่ะเลือกค่ะพี่เลสานเลือกโรงเรียนยังเลือกเลยทำไมคุณไม่เลือกหมอทำไมคุณไม่เลือกวัดเลือกค่ะสำหรับดิฉันไม่ใช่ที่ไหนก็เหมือนกันไม่เหมือนค่ะแล้วโรงเรียนเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าเจอไปอยู่ห้องครูคนนี้เราโชคร้ายเลยก็เหมือนกันไปโรงพยาบาลใหญ่ๆดีๆไปเจอหมอคนนี้ก็โชคร้ายเหมือนกันมันไม่ได้เป็นแบรนด์ที่แบบดีหมดนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: มีเพิ่มเติมสั้นๆนิดนึงกันแล้วกันนะครับก่อนที่จะเบรกพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรียุติธรรมวันนี้เป็นประธานมอบเงินเยียวยาแก่ทายาทผู้เสียหายจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายจากอุบัติเหตุอุบัติภัยนะแล้วก็ค่าทดแทนโดยมีทายาทผู้เสียชีวิตเข้ารับมอบจำนวน14 คนได้รับคนละ300,000 บาทรวมเป็นเงิน 4.2 ล้านบาทคือในเบื้องต้นเนี่ยมีญาติผู้เสียชีวิตทยอยมารับกันแล้วนะครับคนละ 300,000 บาทล็อตแรกเนี่ย31 คน 9.3 ล้านบาทนะส่วนที่เหลือก็จะเร่งโอนให้กับผู้เสียหายที่เหลือต่อไปอันนี้เป็นส่วนที่รัฐจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบให้ซึ่งก็เราก็ครอบคลุมทั้งผู้เสียชีวิตชาวไทยและชาวต่างชาติรวมทั้งสมาชิกวงทศกัณฐ์และก็พนักงานสปป.ลาวเราก็ให้ด้วยพนักงานสปป.ลาวที่เสียชีวิต
0: ชาวลาวอยู่อีกคนนึง
1: ได้ด้วย
0: ได้ไม่มีอะไรเลยค่ะค่ะควรจะต้องให้เขาค่ะ
1: อันนี้ในส่วนของการชดเชยตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนจากอุบัติเหตุอุบัติภัยแต่ว่าในส่วนที่ภาคเอกชนคือเจ้าของสถานที่เจ้าของโรงเบียร์เขาจะต้องจ่ายก็เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามต่อไปว่าจะจ่ายได้เท่าไหร่แค่ไหนนะ
0: ค่ะ
1: รวมถึงค่ารักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บด้วย
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับคุณอันฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะค่ะ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่าย คุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2 กันยายนถึง9 ธันวาคม2569ณ

0: CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of อาเซียนรุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกา34นาทีครับ
5: ค่ะเปลี่ยนเรื่องมาเป็นเรื่องของท่านนายกที่จีนดีไหมคะ
4: เขียนมีมี่แล้วฮะ นายกเห็นว่าไปครวญเพลงเขียนมีมี่ในเขาเข้าใจว่าคงจะเป็นงานเลี้ยงฮะ
5: งานเลี้ยงต้อนรับ
4: งานเลี้ยงต้อนรับที่นายกที่หลี่เฉียงของจีนเป็นเจ้าภาพนะก่อนที่นายกจะเดินทางกลับก็คือเสร็จสิ้นการประชุมเต็มคณะ
5: โอ้โหไปร้องในมหาศาลาประชาชนเลยนะคะ
4: โอ้ไปจัดเรียกกันในนั้นเลยหรือยังไง
5: ภายหลังการหารือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงอย่างเต็มคณะระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนณมหาศาลาประชาชนนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกไทยและผู้แทนด้วยนะคะท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองในช่วงท้ายของงานท่านนายกได้รับเชิญให้ร่วมร้องเพลงเถียนหมี่มี่บทเพลงจีนยอดนิยมที่เป็นที่รู้จักกว้างขวางสร้างรอยยิ้มและความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานสะท้อนสายสัมพันธ์ใกล้ชิดและมิตรภาพอันยาวนานทำไมเขาเลือกคนที่เลือกเถียนหมี่มี่นี่ไม่แน่ใจว่า
4: อายุปานนี้ต้องมาร้องเพลงนี้ล่ะ
5: แต่เป็นเพลงจากไต้หวันไม่ใช่เหรอคะตันลี่จีนนะคะ
4: ตันลี่จีนเนี่ยผมเข้าใจว่าพวกคนจีนเนี่ยชอบเพลงตันลี่จีนมาก
5: ใช่แต่จริงๆเธออะเป็นนักร้องของไต้หวันเนี่ย
4: ก็ดีก็จริงก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเขาเลยแหละเป็นเพลงของเขาด้วย
5: ใช่ค่ะ
4: คือเนื้อเพลงมันหวานชื่นไงเพราะชื่นก็บอกใช่ไหมแล้วก็มีก็แปลว่า
5: หวานปานน้ำผึ้งหวานปานน้ำผึ้งใครๆก็รักเพลงนี้นะคะเพราะจริง
4: ๆก็เป็นบทเพลงจีนยอดนิยมที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางสร้างรอยยิ้มและความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานสะท้อนสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดและมิตรภาพเป็นยาวนานระหว่างไทยกับจีนซึ่งเชื่อมโยงกันไม่เพียงในระดับรัฐบาลและเศรษฐกิจแต่ยังรวมถึงความผูกพันทางวัฒนธรรมและความรู้สึกของประชาชนทั้งสองประเทศนายกเขาพูดภาษาจีนกลางได้ไหมนายกอนุทินแต่เขาพูดภาษากวางตุ้งได้อยู่แล้ว
5: ถ้าเรียนต้องเรียนนะคะ
4: นายกบอกว่าในที่บ้านเนี่ยครอบครัวนายกเนี่ยก็จะพูดภาษากวางตุ้งกัน
5: กวางตุ้งก็เหมือนกันกับที่คนไทยทั่วไปพูดใช่ไหมคะ
4: กวางตุ้งก็คือภาษาที่ฮ่องกงพูดภาษากวางตุ้งแต่คนนี้ผมทราบว่าเขาจะมีอะไรนะซัมยับซายับเขาจะบอกว่าเป็นกวางตุ้งแบบไหนกวางตุ้งแบบซัมยับหรือกวางตุ้งแบบซายับเขาบอกสำเนียงมันจะต่างกันอยู่บ้างศัพท์เสร็จมันจะมีอะไรต่างกันอยู่บ้างคล้ายๆมันเป็นอะไรนะเป็นกวางตุ้งแบบในเมืองกวางตุ้งแบบบ้านนอกอะไรเขาพูดคล้ายๆกันอย่างนั้นนะ
5: แต่คิดว่าท่านคุณอนุทินคงพูดภาษาคงจะใช้ร่ามมากกว่าคงแล้วก็บรรดานักการทูตจีนจริงๆพูดภาษาอังกฤษได้หมดเลยค่ะเวลาคุยบนโต๊ะเนี่ยเด้งก็เคยไปงานของสถานทูตจีนนะคะตอนนั้น

0: ก็คุยเชิญพวกนักข่าวไปคุยบนโต๊ะเหมือนกับจะพูดภาษาไทยส่วนใหญ่พูดภาษาไทยได้แล้วก็ถ้าไม่พูดภาษาไทยก็พูดภาษาจีนแต่ถ้าคุยส่วนตัวก็คุยภาษาอังกฤษค่ะพี่วิสารง่ายกว่า
1: ครับ
0: ไม่ได้มาพูดภาษาจีนแล้วก็ให้คนอื่นแปลหรอกพอคุยส่วนตัวหันข้างก็คุยภาษาอังกฤษค่ะนะคะเรียนจับประเด็นได้อย่างนี้นะคะพี่ไพศาลนอกจากเป็นที่รู้กันว่าท่านก็ไปคุยแล้วก็มีการเซ็น MOU แล้วก็พูดถึงความร่วมมือระหว่างไทยจีนแล้วเนี่ยท่านรัฐมนตรีต่างประเทศเสียศักดิ์พวงเกศแก้วให้สัมภาษณ์ในระหว่างร่วมคณะกับคุณอนุทินบอกว่าทั้งสองฝ่ายยืนยันความสัมพันธ์ไทยจีนในฐานะหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านซึ่งเป็นระดับความสัมพันธ์สูงสุดและการเยือนจีนครั้งนี้เป็นครั้งแรกของรัฐบาลชุดปัจจุบันถือว่าประสบความสำเร็จมากนะคะได้หารือกับทั้งท่านประธานาธิบดีและท่านนายกรัฐมนตรีเป็นความสัมพันธ์สูงสุดครอบคลุมทั้งความร่วมมือทวิภาคีความร่วมมือในภูมิภาคและความร่วมมือในอาเซียนพร้อมทั้งการหารือการเตรียมการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนในปี2570นี่เข้าใจว่าไปเจริญสัมพันธ์ทำไมตีปี2118
1: ไปสถาปนาความสัมพันธ์
0: ใช่ไหมคะ
1: ทางการทูต
0: ตกลงเราจะนับปี18หรือปี7หรือปี20นะ
1: ตอนนี้เขานับยังไง
0: ก็เนี่ยค่ะหารือเตรียมฉลองเฉลิมเตรียมเฉลิมฉลองความวาระครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตไทยจีนในปี2170ค่ะเป็นปีหน้านะคะจะเฉลิมฉลอง
1: อ๋อถ้างั้นก็ต้องเป็น20
0: นับ20แต่ตอนเดินทางไปปี2518
1: 18ที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชพลเอกชาติชายชุนวันน้ำตีต่างประเทศ
0: นักข่าวเยอะแยะเลย
1: คุณอนันต์ปัญญารชุนปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำคณะไป
0: ค่ะ
1: คุณประกายเพชรใช่ไหม
0: ค่ะ
1: อินทุโสพลนี่แหละที่เป็นเลขา
0: แล้วก็ตรงนี้สำคัญมากคุณเสียศักดิ์บอกว่าฝ่ายไทยหวังว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพี่พิสารคะขอขีดเส้นใต้ขอขีดเส้นใต้ขอทำดาวไว้เลยค่ะสำหรับเราแล้วเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแล้วแล้วก็เชิญให้ท่านประธานาธิบดีมาเยือนไทยตามมาด้วยท่านนายกยกทีมใหญ่ไปสัก4-5 วันปรากฏว่ารัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่าเราหวังว่าท่านประธานาธิบดีจะมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการตรงนี้คือจุดที่สำคัญที่สุดค่ะที่ไพศาลสัญญาณของคนจีนเวลาจะดูว่าเดินหน้าไม่เดินหน้าดูว่าผู้นำเขาไปหรือเปล่าถ้าผู้นำเขาไม่ไปไม่ 100% ค่ะพี่ไพศาลไม่ 100% ไม่ต้องไปดูเลยว่าสื่อเขาเขียนถึงเราว่ายังไงเขาดูที่ตัวผู้นำเขาถ้าตัวผู้นำเขาไม่ไปอย่าหวังว่าเขาจะเต็มร้อยกับเราค่ะ
1: แต่ก็ผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสสูงมากนะก็เพียง
0: ดูตรงนี้อย่างเดียว
1: จัดช่วงเวลาที่เขาคิดว่าสะดวกที่สุดละก็ภายในปีหน้าซึ่งเป็นปีฉลองครบรอบ50ปีก็เป็นวาระที่สำคัญพอดี
0: ตรงนี้ดูตรงนี้อย่างเดียวค่ะพี่ไพศาลดิฉันไม่รู้ว่าเขาจะพอใจอะไรหรือเขาจะไม่พอใจอะไรบ้างของเราเรื่องของรถไฟไทยจีนตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์มาถึงตอนนี้10ปีแล้วยังไม่ไปถึงไหนไปงวดนี้เขาก็กระทุ้งเพราะมันเป็นเส้นทางที่ขาดหาย missing link จริงๆถูกไหมคะในประเทศไทยเราก็มีคุณอนุทินก็พูดเรื่อง land bridge อาจจะยังไม่ทำแต่ทำไอ้ถนนที่มันขาดหายไปช่วงนั้นช่วงนี้ทั้งเป็นถนนทั้งเป็นทางรถไฟเชื่อมต่อมันเรียบร้อยก่อนแล้วก็เรื่อง land bridge ค่อยมาทบทวนกันแต่จุดที่สำคัญที่สุดที่จีนเนี่ยมีความรู้สึกกับเราก็คือว่าเขาทำลงมาถึงลาวแล้วขาดที่ไทยอ่ะพี่ไพศาลดิฉันเคยมีความรู้สึกเองนะว่าเราทำเหมือนกลัวจะเสร็จอ่ะ

0: เรา
1: เพราะถ้าอยากให้เสร็จจริงอ่ะมันเสร็จนานแล้ว
0: เราลงทุนเองด้วยนะ
1: คือแต่จะให้เราไปกู้เงินเข้ามาเดนก็ไม่เห็นด้วยเดนก็ไม่เห็นด้วย
0: ใช่
1: เราทำเองอะใช่แต่เราทำแบบอยากให้เสร็จหรือเปล่าเดนไม่แน่ใจ
0: ก็เห็นว่าแก้แบบเปลี่ยนผู้รับเหมาอะไรต่างๆ
1: ถ้าอยากให้เสร็จจริงๆอ่ะมันคงเสร็จนะคะแต่เดนก็คิดในใจว่าน
0: ี่รวมเบ็ดเสร็จแล้วมันกี่
1: สิบ
0: กี่เปอร์เซ็นต
1: ์คุณพี่ไพศาลคะจำได้ไหมคะตั้งแต่สมัยคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกปี54คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยไปจัดชุมนุมใหญ่เสื้อแดงที่เขาใหญ่ปากช่องคุณทักษิณเนี่ยโฟนอินเข้ามาพูดเรื่องรถไฟจีนแล้วคุณยิ่งลักษณ์เนี่ย
0: ตอนนั้นใช้ชื่อรถไฟไทยจีนด้วยซ้ำ
1: ตอนนั้นเนี่ย
0: อาจจะให้จีนลงทุน
1: จะเอาสินค้าเกษตรของไทยอ่ะไปแลกกับรถไฟมันเริ่มมาแต่สมัยคุณยิ่งลักษณ์ปี54ตอนนี้คือ15ปีแต่มาเริ่มขุดเริ่มปักจริงๆอ่ะสมัยพลเอกประยุทธ์เป็นนายกค่ะปักกันตรงกลางดงแล้วที่ฉันเห็นแล้วปักเดินหน้าถอยหลังกิโลนึงชาตินี้ก็ไม่เสร็จแต่ฉันใจฉันคิดว่าถ้าขนาดไม่เสร็จเนี่ยเขายังมาเต็มไปถึงบ่อวินแล้วยึดไปหมดแล้วเนี่ยรับรองถ้านั่งรถไฟมาประเทศไทยไม่เหลือนี่ขนาดขึ้นเครื่องบินมานะฮะยังไม่รอดถ้านั่งรถไฟมาเมื่อไหร่แล้วก็กระโดดลงมาที่สถานีเลยฮะ
0: ย้ายฐานการผลิต
1: กระโดดลงทุกสถานีเลยไปดูลาวได้เป็นตัวอย่างลาวนั่นก็ถ้าจะซื้อบัวหิมะไปซื้อที่ลาวค่ะพี่สารไปลาวนะคะซูเวเนียไอของที่ลึกอะไม่มีของลาวเลยค่ะเปิดห้องมาอีหนูโฆษณาบัวหิมะเอาเข้าไปขายบัวหิมะที่ลาวก็ซื้อก็ได้เป็นอย่างนั้นดิฉันก็ยังคิดว่าถ้าเกิดรถไฟเสร็จเมื่อไหร
0: ่
1: หมดยึดหมดตั้งแต่หนองคายมาเลย
0: เนื้อปลายเปยก็เป็นภาษาจีนกับภาษาลาวคละกันแล้วนะ
1: เขาก็คงดูแหละว่าเราเนี่ยจะโอนอ่อนเต็มที่เขาขนาดไหนเขาก็มีบางอย่างที่เขาต้องการและเราไม่ให้เขาหรือให้ไม่ได
0: ้
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับคุณอันฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: นะครับคุยกันต่อครับคุณนันครับ
3: ค่ะ คุณกิตบอกว่าจริงๆร้องผิดมากจริงๆร้องผิดมากเพลงนี้เพลงเพราะมันเป็นเพลงของไต้หวันดันไปร้องที่จีนแผ่นดินใหญ
2: ่ต้องตีความ
3: จีนเดียว
2: ตีความว่าเขาถือว่าจีนเดียว
3: จีนเดียว
2: อันนี้คือเพลงของเขา
3: ไม่รู้ใครเลือกเอางี้ดีกว่านายกพูดจีนกลางได้บ้างครับแต่แบบตะกุกตะกักเคยฟังพูดอยู่นะ
2: ขอแสดงว่าอาจจะเรียนมาตอนเด็ก
3: คงเรียนนั่นแหละค่ะเพื่อนเพิ่งทราบวันนี้คุยกับเพื่อน
2: มาหลายอะมาหลายทันตี้ตี
3: ้กทมเนี่ยที่สวนลุมก็มีสอนภาษาจีนกลางด้วยนะคะสอนวันเสาร์อาทิตย์สิบโมงถึง
2: เขามีสมาคมเขามีอะไรก็อยู่
3: ใช่ค่ะมีครูจีนสอนถ้าอย่างเราคนไทยอะถ้าพี่ไปสายกันเรียนไปปีนึงจ่ายแค่60 บาทแต่ถ้าต่างชาติไปเรียนปีนึง300 บาทเสนอให้ทำออนไลน์จะได้เรียนเยอะๆไม่ต้องเสียค่ารถเสียเวลาไปนั่งอยู่ที่
2: อายุมากอายุมากแล้วไม่ค่อยอยากมีความขวนขวายเรียนภาษาเลยมันลิ้นเล่นไม่ไปละความ

0: ความใส่ใจอะไรมันก็หมดไปละหมดไฟที่จะต้องไปฝึกอะไรละ
1: แล้วเดี๋ยวนี
0: ้แล้วเดี๋ยวนี้แอปแปลภาษานะมันสะดวกมากนะถึงขั้นแบบเปิดเครื่องไว้เลยแล้วคุณพูดไปเลย
1: แปล
0: แปลเสร็จเรียบร้อยหมดไม่ยากเลย
1: วันนี้ทั้งวันนี้ฉันก็ใช้เวลากับการดูฟุตบอลคู่เมื่อคืนนะคะ
0: อ๋อย้อนดู
1: ยังไม่ได้ดูคนเตะเลยแค่ดูการแสดงแล้วก็ดูนักฟุตบอลตอนรับเหรียญต่อหลังจากนั้นไปไหนมันเยอะแยะไปหมดเลยดูแล้วเพลินไปเรื่อยเลยค่ะ
0: มี
1: ดูหน้าเมสซี่ตอนเขาร้องไห้
0: เจ้าหญิงเจ้าหญิงของสเปนสองคนเห็นไหม
1: ลูกสาวพระราชินีเลติเซีย
0: มีภาพตอนที่ทีมสเปนได้แชมป์ครั้งแรกเมื่อปี2010 16ปีที่แล้วยังเป็นเด็กน้อยอยู่2คนเนี่ย2เจ้าหญิงเนี่ยแล้วก็ทีมเขาคงจะตอนนั้นยังเป็นมกุฎราชกุมารอยู่นะ
1: เจ้าหญิงเลโอนอร์กับเจ้าหญิงโซเฟีย
0: นั่นแหละนั่นแหละโตเป็นสาวหมด
1: สมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปเป้ที่6ไปอะฮะ
0: ยืนอยู่เสด็จไปด้วย
1: ที่สูงที่สุดในแผงนั่นน่ะ
0: ไปนั่งอยู่ในห้องเดียวกับทรัมป์นั่นแหละ
1: ตอนมอบเหรียญนะคะ
0: ตอนมอบไปด้วยใช่มั้ยผมไม่ได้ดู
1: ที่สูงสุดก็มีทรัมป์ใช่มั้ยคะที่ให้เหรียญเนี่ยมี2คนและที่สูงสุดที่กอดทุกคนเลยอ่ะนั่นก็คือกษัตริย์ของสเปนค่ะค่ะแล้วเจ้าหญิงไปเหรอคะงวดนี
0: ้2ท่านเลยแต่ท่านไม่ได้เข้าไปนั่งในห้องกระจกร่วมกับพระราชบิดาพระราชมารดาท่านนั่งอยู่ข้างนอก
1: อ๋อนี่ไงไปถือถ้วยด้วยเนี่ย
0: ก็เขามีเขาไปรื้อฟื้นภาพเก่าไง16ปีที่แล้วเนี่ย
1: ยังเป็นเด็กอยู
0: ่ก็ยังเป็นเด็กอยู่ก็เคยอุ้มถ้วยนี้มาแล้วครั้งตอนที่สเปนได้แชมป์ครั้งแรกสมัยแรก
1: ค่ะ
0: 2010
1: ค่ะ
0: ตอนนั้นก็คงจะพระชนมายุก็น่าจะประมาณสักไม่ถึง10ขวบนะ
1: ฮะอ๋อ4ปีที่แล้วเหรอฮะ
0: 16ปี
1: อ๋อ16ปีที่แล้ว
0: 2010เป็นแชมป์สมัยแรก2010สเปนแชมป์ฟุตบอลโลกนะ2010ปีที่2026ใช่ไหม16ปี
1: ค่ะค่ะเป็นสาวสวยเหมือนพระมารดาค่ะ
0: ครับ
1: กับพระราชินีเลติเซีย
0: มาแล้วการแสดงเป็นไงบ้างคุณอันดูแล้วชอบใจการแสดงชุดของใครบ้างเซซิมีสตรีทก็ผมว่ากิจอายเขาก็เนี่ยอเมริกันเขาอะไรที่เป็นของเขาเขาก็ต้องเอามาใส่ไว้นะ
1: คือเราต้องยอมรับเรื่องวัฒนธรรมดนตรีกีฬาบันเทิง
0: ป๊อปพวกป๊อปคัลเจอร์พวกนี้ของเขา
1: คือจะป๊อปหรือว่าจะโบราณโบราณคือทุกวันนี้เพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์อ่ะยุคซิตี้ยุคฟิฟตี้ด้วยซ้ำไปนะคะพี่ไพศาลเด็กรุ่นอายุ10กว่าทุกวันนี้คือพวกที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ทำคลิปอะไรเนี่ยถ้าเพลงใหม่อ่ะติดลิขสิทธิ์ย้อนเอาเพลงเก่าเพลงเก่าทุกวันนี้ดังมากดังย้อนหลังไปถอยไปไกลกว่ายุคแฟรงค์ซินาต้าค่ะพี่ไพศาลคือวัฒนธรรมดนตรีของอเมริกันเนี่ยแน่นมากโดยเฉพาะทุกวันนี้ย้อนกลับมาอีกต้องยอมให้เขาจริงๆแล้วก็พรีเซนต์ออกมาได้สุดยอดมากเขาเนียนมากเลยนะคะตอนเปิดตัวจัสตินบีเบอร์
0: เป็นคล้ายๆเป็นโค้ชฟุตบอล
1: ออกมา
0: เรียกโค้ชเรียกนักเตะเจนะ
1: JR
0: เจหมายเลข8มั้ง
1: อยู่อย่าเนิร์ฟเวสนะอย่าเครียดนะไป
0: เป็นแบบโค้ชสั่งส่งนักเตะลงสนาม
1: ค่ะ
0: แล้วเซนเวอร
1: ์ก็น่ารักดีค่ะแล้วก็ไอ้ที่ขับรถออกมานะใครนะคะ
0: มาโดน่า
1: คน
0: แล้วก็ให้โรนัลโดกัน
1: เหยินเล็กกับเหยินใหญ่เหรอฮะ
0: เหยินเล็กกับเหยินใหญ่นั่งคู
1: ่ดูแกแฮปปี้มากเลยนะขับรถออกมายิ้มเลย
0: แล้วก็เห็นไหมต้องมีแดนเซอร์คนต้องกอดเอวมันล็อกไม่แน่นกลัวตกรถ
1: กลัวตกค่ะ
0: เราตามสคริปต์แล้วต้องล็อกไว้แน่นเลยแล้วไม่มาโดน่าก็ไม่เต้นอะไรมากนะให้นั่งบนรถแล้วก็ร้องเพลงมาแล้วพอถึงมาส่งปั๊บก็ส่งต่อคิวต่อนะเพราะว่าพ้นวัยที่จะเต้นอะไรมากมายแล้ว
1: อายุ67ฮะ อายุ67

0: อายุเกือบ
1: ส่วนเพลง
0: ปี
1: ของชากิร่าเนี่ยคือเพลงฟุตบอลโลกเที่ยวนี้นะเป็นเพลงเอกของเขานะ
0: ค่ะ
1: เพลงที่ชากิร่าเต้นอ่ะ
0: ได้
1: ใดอะไรครับ
0: ใดใดก็
1: ม
0: ัน
1: ออกภาษาออกสำเนียงนี้ใช่ไหมใดใดนี่ด้วย
0: ภาษาอิตาลีใดใด let's go อันเล่อันเล่ภาษาฝรั่งเศสนะ go go go อันเล
1: ่ครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้คุณธรรมนัสเอามาเรื่องเกี่ยวกับบ้านเรานะมีรายงานข่าวว่าคุณธรรมนัสโพสต์เดือดบอกว่าจะมีการเด้งบิ๊กข้าราชการกระทรวงเกษตรโดยบอกว่าไม่เหตุไม่สนองนโยบายการเงินมากกว่าการงานนะโดยมีรายงานข่าวว่าวันนี้เนี่ยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาหัวหน้าพรรคกล้าธรรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าจะมีการย้ายผู้บริหารระดับสูงหลายๆกรมเพราะไม่สนองนโยบายการเงินมากกว่าการงานผมได้ฟังแล้วหดหู่ใจกับคนที่ตั้งใจทำงานครับหวังว่าสิ่งที่จะได้ยินจะเป็นแค่ข่าวลือสงสารพี่น้องเกษตรกรครับไหนจะเรื่องการส่งออกกุ้งปลากระพงก็ยังไม่จบประเด็นไก่จากจีนจะทะลักเข้าบ้านเราและอีกหลายๆเรื่องครับนี่มันยุคอะไรติดแฮชแท็ก
0: ถ้าหากว่าย้ายก็จะเป็นคนที่เคยอยู่สมัยคุณธรรมนัสมีอำนาจในกระทรวงเกษตรป่ะคะ
1: ก็ตีความได้ว่าอย่างนั้นอยู่แล้ว
0: อ๋อเข้าใจ
1: นะตีความว่าอย่างนั้นนะครับ
0: คือว่าเขาดูกระทรวงเกษตรมานานแล้วถ้ามาย้ายวันนี้ก็เท่ากับคนที่อาจจะเคยขึ้นมาในยุคคุณธรรมนัสก็แล้วกัน
1: ครับ
0: ก็น่าจะถูก
1: มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะหมายถึงข้าราชการที่เคยโยกย้ายมาดำรงตำแหน่งอยู่ในสมัยคุณธรรมนัส
0: มันก็ทีใครทีมันมันเป็นธรรมดาป่ะคะ
1: ก็ยุคสมัยครบวาระอะไรต่างๆก็ด้วยแต่ว่าก็คุณธรรมนัสเขาก็คงจะรู้สึกเสียดายบางท่านนะมั้งผมเข้าใจว่า
0: แล้วว่าไปแล้วยังแบบช้านะไปดูมหาดไทยดิเขาย้ายกันทันทีทันใดขนาดไหนไม่เชื่อไปดูดิถูกไหมฮะผู้ว่าสงขลาเดือน2เดือนปาไป3คนมหาดไทยเขาย้ายกันกระทรวงเกษตรยังดีนะคะจะมีอธิบดีฝนหลวงนั่นใช่ไหมคะที่ย้ายแล้วก็ลาออกเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ก็จบแฮปปี้เอนดิ้งบวชเบิดไปก็คุณสุริยะก็ไปร่วมพิธีบวช
0: อันนี้ถือว่าช้า
1: ก็สื่อเขาก็รายงานนะบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยจับตาประชุมครม.พรุ่งนี้กระทรวงเกษตรเตรียมเสนอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการล็อตใหญ่ขนาดข่าวสะพัดระดับอธิบดีจะถูกกดดันต้องปันงบประมาณจากทุกโครงการ 25% ให้นักการเมืองใครไม่สนองจะถูกสั่งย้าย
0: ทำไมแค่25เองอะฮะ
1: ตามรายงานข่าว
0: กระทรวงอะไรอะคะ
1: กระทรวงอันนี้แหล่งข่าวระดับสูงจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่รู้แหล่งข่าว
0: 25เองเหรอฮะ
1: ในการประชุมคณะรัฐมนตรีพรุ่งนี้21กรกฎาคมถูกจับตาว่าอาจมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเฉพาะตำแหน่งอธิบดีบางกร
0: ม
1: โดยการพิจารณาดังกล่าวมีผลมาจากอธิบดีคนใดไม่ตอบสนองนโยบายของรัฐมนตรีคือการปันงบประมาณจากโครงการต่างๆ 25% ก็จะถูกสั่งย้ายทั้งหมดเอา 25% มาทำอะไรเอามาลงงบกลางหรือว่ายังไง
0: 25% อันนี้เป็นงบเขาบอกว่าอะไรนะหักให้แต่ละอธิบดีจัด 25% อะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ก็เนี่ยตามแหล่งข่าวระดับสูงเขาบอกว่าให้ปันงบประมาณจากโครงการต่างๆมา 25%
0: เอามาให้ใครอ่ะคะเอามาให้การเมือง
1: ในนี้ไม่ได้บอก
0: แล้วถ้าให้การเมืองแล้วจะได้อยู่ต่อไหมนะคะ
1: ไม่ทราบเลย
0: เพราะถ้าให้การเมืองแล้วได้อยู่ต่อก็เท่ากับซื้อตำแหน่ง
1: คืออย่างนี้ข่าวนี้เนี่ยมันก็เลยไปสอดรับกับที่คุณธรรมนัสเขาโพสต์ไง
0: ค่ะ
1: เขาโพสต์เขาบอกว่าเพราะไม่สนองนโยบายการเงินมากกว่าการงานผมก็เลยสงสัยมันมีตัวอย่างอะไรอ๋อเขาจะอันนี้ก็มีขยายความไงสื่ออย่างผู้จัดการไปขยายความเขาบอกว่าจะต้องปันงบของกรมต่างๆนะมา 25%
0: เท่ากับว่าเท่ากับซื้อตำแหน่งนะคะพี
1: ่ถ้าไม่ปันก็จะต้องถูกสั่งย้าย
0: อันนี้เขาเรียกว่าซื้อตำแหน่งซื้อตำแหน่งมันมี2ประเภทซื้อให้อยู่ต่อกับซื้อให้ขึ้น

0: ขึ้นไปค่ะถ้าแบ
1: อ
0: บ
1: ัน
0: น
1: น
0: ี้
1: ี้อันนี้
0: ถ้า
1: ดู
0: จริ
1: แ
0: ง
1: ล้ว
0: คือซื้อให้อยู่ต่อค่ะ
1: ดูแล้วไม่น่าจะเป็นการซื้อครับน่าจะขอเช่าอ่ะถ้าไม่จ่ายมาก็ไม่ได้ไม่
0: เช่าให้อยู่ต่อ
1: ได้เช่าถ้าเช่าก็ได้เช่าจ่ายค่าแป๊ะเจี๊ยมาก็จ่ายได้อยู่ต่อ
0: 25%เนี่ยคือเช่าให้อยู่ต่อแล้วคุณต้องเก็บต่ออีก25%เพื่อซื้อขึ้นไปอีกค่ะ
1: โอ้โหก็มือกูทันลึกไปอีกด้านเลยนะ
0: ไม่อันนี้โดยทั่วไปค่ะ
1: อืม
0: อันนี้ไม่ได้ว่าที่กระทรวงเกษตรนะคะ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าสมมุติว่ามีการซื้ออ่ะมันจะเป็นแบบนั้นค่ะ
1: อื
0: พอ
1: ม
0: ดีดิฉันเข้ามาดูในข้อมูลปรากฏว่าที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี้ยเรื่องที่ว่าถ้าสมมติเป็นประกันสังคมหรือเปล่าเขาถึงไม่ตรวจอะไรละเอียดมีโรงพยาบาลหนึ่งเขาขึ้น Facebook เขาเลยนะคะผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39สามารถใช้สิทธิรักษา7หัตถการโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยไม่ต้องสำรองจ่ายไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องมีใบส่งตัว7รายการครอบคลุมการฉีดสีหลอดเลือดการฉีดสีและขยายหลอดเลือดการศึกษาสรีระวิทยาไฟฟ้าหัวใจและการจี้ไฟฟ้าหัวใจการจี้ไฟฟ้าหัวใจด้วยเครื่องการใส่เครื่องกระตุ้นถาวรการใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติการใส่เครื่องช่วยทำงานของหัวใจชนิดกระตุ้นหัวใจเขาโฆษณาเลยถ้าไปโรงพยาบาลเขาไม่ส่งอายุรแพทย์เขาจัดการทำให้เลย
1: คุณดันทราบไหมว่ากรณีเคสอย่างเงี้ยที่เขาจะต้องรับทำแล้วฟรีด้วยนะ
0: จ่ายฟรีฮะ
1: จะ
0: ไม่ค่ะอันนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้ผู้ประกันตนค่ะ
1: บัตรทองเขาก็ทำให้ฟรีเลยผู้ประกันตนเนี่ยยังแค่ประกันเป็นโครงการของประกันสังคมก็จ่ายให้ถูกไหมแต่เขาก็บอกว่าเข้าได้ฟรีเลยนะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าต้องเป็นกรณีอะไรครับ
0: ฉุกเฉิน
1: ต้อง
0: ฉุกเฉิน
1: คุณพูดง่ายๆว่าต้องสลบมานะถามกันล่อแร่มานะถ้าเป็นอย่างคุณพ่อของคุณอันเนี่ยจนกระทั่งเขาบอกว่าตกลงคนป่วยคนไหนครับเขายังไม่รู้เลยเพราะแข็งแรงมากหรืออย่างผมเนี่ยยังคุยยังซักถามอยู่เนี่ยนะพอจะเข้าปั๊บเขาให้เซ็นก่อนเลยว่าขอสละสิทธิ์ที่จะเรียกร้องสิทธิ์อะไรเขาเรียกสิทธิ์ฉุกเฉินอะไรก็เนี่ยโรงพยาบาลก็จะไม่ให้เซ็นก่อนเลยยังมีสติสัมปชัญญะที่จะมาตรวจรักษาอะไรต่างๆเนี่ยคุณ
0: ย
1: าย
0: ไม่ฉุกเฉิน
1: ไม่ใช่ฉุกเฉินคือกรณีเนี่ยไม่ว่าจะประกันสังคมหรือบัตรทองนะที่เขาบอกว่าคุณไปทำบอลลูนมาฟรีผมก็เห็นมีบางคนเขาก็บอกเฮ้ยเขาฟรีหมดเลย
0: แต่
1: จริ ง
0: ก็
1: คือว่า
0: เข
1: าต
0: ้
1: อง
0: เ
1: ขาต้องเข้าฉุกเฉินเขาต้องเข้าฉุกเฉินแล้วแพทย์สั่งการด่วนเลยว่าไปจัดการเลย
0: เดี๋ยวต้องซ้อมต้องซ้อมทำท่าไว้ก่อน
1: ถ้าไปโรงพยาบาลถ้าไปโรงพยาบาลเอกชนถ้าไม่ถามรอบแรกเข้าไป
0: ซ้อมทำท่าไว้ก่อน
1: ยังคุยกันได้ยังซักอาการกันอยู่ให้อยู่ห้อง ICU 1 วันเนี่ยไม่มีทาง
0: เดี๋ยวไปดูคลิปแล้วซ้อมทำท่าไว้ก่อนดีกว่า
1: ไม่ก็มันทุกอย่างเนี่ยมันมีเงื่อนไขไม่ใช่ว่าทุกกรณี
0: โอเคโอเค
1: แต่น้องคนที่ว่าเขาแล้วก็ไปเสียชีวิตนั่นอ่ะมันก็คือกรณีเขาเดินเข้าไปได้เองเลย
0: แล้วเขาอายุน้อยด้วย
1: แล้วก็อายุน้อย
0: แล้วไปเจอหมอ
1: โอกาสพลาดเนี่ยมันจะมีอยู
0: ่
1: แล้วมันอยู่ที่หมอกับแบบอย่างว่าผมถึงบอกกันว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าเขาแบบไม่ยอมเลยนะเขาไปหาไม่รู้เขาไปหาหมอหัวใจเองเลยดีกว่า
0: เปลี่ยน
1: ไอ้อย่างเงี้ย
0: ยอมจ่ายเองก่อน
1: ยอมไม่ต้องไปใช้สวัสดิการ
0: ตอนวินิจฉัยอ่ะยอมจ่ายก่อนแล้วตอนทำหัตถการค่อยว่ากันค่ะโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10 บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอร์ด

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีครับคุณอันครับ
3: ค่ะมาดูมีประชาสัมพันธ์นะคะเรื่องดีๆเจาะลึกเรื่องนี้ค่ะเรากำลังเปิดรับ CEO of ASEAN รุ่นที่3แล้วนะคะเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองและภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนด้านประเทศอาเซียนค่ะมือหนึ่งของไทยเลยล่ะพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ม3ตลาดมหาอำนาจก็คือสหรัฐและก็จีนวิทยากรของเราก็เช่นรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริยะวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกิจรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับในการเปิดตลาดในอาเซียนค่ะเราจะเริ่มกันในการอบรมเนี่ยเดือนกันยายนไปจนถึงเดือนธันวาคมนี้ค่ะรับสมัครด่วนนะคะเวลาเต็มๆแล้วเต็มเลยนะคะจะต้องรีบนิดนึงราคาท่านละ 65,000 บาทคุ้มค่ะคุ้มอะไรคุ้มกับการที่ได้รับความรู้เราต้องอัพสกิลรีสกิลใช่ไหมคะพี่ไพศาลต้องหาความรู้ใหม่ๆคุ้มค่าสำหรับการที่จะได้เจอเรียกว่าระดับครูบาอาจารย์แล้วก็เพื่อนที่จะได้พบเนี่ยจะเป็นเพื่อนทางธุรกิจเพื่อนทางสังคมรุ่น1รุ่น2เดี๋ยวเขาจะมารับน้องก็เท่ากับว่าเราจะได้คอนเนคชั่นในการที่จะทำธุรกิจอีกกว้างไกลทีเดียวค่ะนะคะ อยากจะเรียนเชิญเลย09448030760944803034และ0943966649ค่ะโทรศัพท์พูดคุยติดต่อได้เลยค่ะ
2: ครับอ้าว
3: เมื่อกี้นี้ใน Facebook ก็มีคนคุยมาเยอะเหมือนกันนะคะเทียนดูความเห็นนิดนึง
2: เร
3: ื่
2: อง
3: นะ
2: เรื่องสุขภาพเรื่องไอ้ที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นรายการใช่ไหม
3: อันนั้นไม่มีแล้วค่ะก็บ่นเรื่องรถมาดิฉันก็เห็นเริ่มมีคนเขียนเป็นอะไรนะคะเป็นบทความตั้งคำถามว่าทำไมรถจีนเนี่ยอายุเฉลี่ยมันอยู่แค่ประมาณ2ปีอะรถอีวี
2: รถไฟฟ้าเลย
3: อะใช่ๆอายุการใช้งานน้อยในขณะที่รถสันดาปเนี่ย8ปี
2: อ๋อเขาทำค่าศึกที่เป็นค่าเป็นผลการศึกษาใช่ไหม
3: ใช่ค่ะเฉลี่ยมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็
2: แต่จริงๆแล้วมันไม่ค่าเมนเทนแนนซ์มันผมเนี่ยเพิ่งไปซื้อรถไฟฟ้ามาคันหนึ่งนะ
3: จีนไหมคะพี่พิสาร
2: เขาจีนอยู่นะ
3: จีนไม่ไปนั่นเหรอที่เขากำลังไล่ไปเปลี่ยนแบตเตอรี่อะฮะ
2: ถ้าเป็นของไออันนั้นก็จีน
3: นะ
2: จีนนะจีนเขาซื้อแล้วก็เพียงแต่ว่าเขายังเอาแบรนด์ตัวนี้อยู่แต่ว่าโรงงานเป็นโรงงานจีนหมดละแม้กระทั่ง Land Rover เนี่ยผมก็เพิ่งทราบว่าเป็นจีนหมดแล้วแล้วรถที่ผมซื้อเนี่ยคือรถที่เขาเป็นคนที่ผลิต Land Rover เป็นโรงงานที่เขาผลิต Land Rover แล้วก็มาทำเป็นรถไฟฟ้าแบรนด์ของจีนผมเพิ่งแบบซื้อมาแล้วก็เลยรู้ว่าการเข้าศูนย์เนี่ยเข้าครั้งแรกตอน 10,000 แล้วก็เข้าทั้งทีเนี่ยทั้งทุกๆ1ปีถึงจะเข้าไปที
3: มันไม่ต้องไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนี่ยค่ะ
2: ไม่ใช่แบตเตอรี่เนี่ย
3: ใช่ไหมคะ
2: เพราะนั้นโอ้การกว่าจะเจอสูตรที่ยาวเลยปีนึงถึงจะไปเจอกัน
3: แล้วไม่ต้องไปเช็คอะไรนะแบตเตอรี่ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไม่ต้องไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไม่ต้องไปเปลี่ยนไปเป่าหม้อกรอง
2: ไม่มี
3: อะไรไม่เลยหรอคะ
2: เขาจะบอกงั้น1ปีถึงไปเจอกันถึงเข้าศูนย
3: ์โอ้โห
2: ค่าบำรุงรักษามันก็นั่นมาแต่ระหว่างนั้นเราก็ไม่รู้นะก็คงต้องเรียนรู้ไปใช้ไปแล้วก็คงจะเรียนรู้ไปว่ามันจะมีปัญหาอะไรยังไงบ้าง

0: นี่
1: ก
0: ็รอให้ทางบริษัทรถยนต์เขาต้องมาติดตั้งไอ้ระบบชาร์จไฟให้ผมนะเขาต้องมีช่างมาติดเขาต้องมาเดินส่งเดินสายไอ้นี่ก็ให้มาเป็นชั่วคราวเป็นที่ชาร์จชั่วคราวซึ่งมันชาร์จนานมากประมาณ20ชั่วโมงนี่เขาจะต้องมาเดินสายก็ต้องมาติดตั้งไอ้ที่เป็นที่ชาร์จไฟถาวรให้ที่บ้านอีกทีนึงก็เลยจะค่อยๆเรียนรู้ไปนะเรื่องการใช้รถไฟฟ้านะครับ
1: ขับดีไหมคะ
0: มันก็ยุ่งยากนิดนึงก็โอเคมันเราไม่ได้ขับสวิตสวาดแล้วก็ไปได้ทั่วไปแต่เพียงแต่ว่าไอ้การบังคับรถแปลงต่างเนี่ยมันไอ้ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันอยู่ซ้ายมือขวามือเป็นเกียร์
1: อ๋อเป็นรถยุโรป
0: มันเป็นเนี่ยนะมันเป็นใช้มือแตะเป็นก้านเนี่ย
1: ค่ะ
0: ถอยหลังเดินหน้าอะไรต่างๆนี่มันอยู่ที่มือหมดครับใช้แตะเอา
1: อ๋อใช้แตะเอาม
0: ันไม่ได้ใส่แบบเป็นมันเป็นเกียร์ออโต้
1: ไม่ใช่จับอย่างเงี้ย
0: มันแต่มันใช้แตะที่ก้านที่พวงมาลัย
1: อ๋อโยกขึ้นโยกลง
0: ไม่ใช้มือใช้นิ้วนั่นแตะกดขึ้นกดลงมันเป็นก้านนิดๆเท่านั้นมันไม่ได้ลงแก๊กแก๊กด้วยนะแค่แตะให้รู้น้ำหนักว่ามันแตะมันไม่มีเสียงนะแก๊กแก๊กมันไม่ได้มีเป็นไอ้ฟังแมคานิกด้วยนะมันใช้แตะว่าเรากำลังแตะครั้งที่เท่าไหร่
1: แล้วมันปลอดภัยไหมคะแตะเนี่ยเราลืมหรือเปล่าแตะมากแตะน้อย
0: มันจะไม่ทำหน้าที่เลยถ้าสมมติว่าเราไม่ไปเหยียบที่คันเร่ง
1: อ๋อโอเคค่ะ
0: เพราะว่ามันไม่มีปุ่มสตาร์ทมันไม่มีกุญแจสตาร์ทไม่มีอะไรเลยเราก็พกกุญแจมันพอเราเดินไปใกล้รถปั๊บ
1: มันก็เปิดล็อกให้เรา
0: แล้วเราไปขึ้นไปถึงนั่งปั๊บเราเหยียบเบรกปั๊บเครื่องจะสตาร์ทแล้วเราก็แตะเกียร์แล้วก็ออกตัวไปเลย
1: เหมือนขับรถกอล์ฟเลยนะฮะ
0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเสร็จเรียบร้อยปั๊บเลยนะเราจอดเฉยๆแล้วเราก็ลงจากรถปั๊บห่างจากรถไปประมาณส
1: ักเครื่องจะดับเอง
0: จะดับประตูปิดล็อกหมดเรียบร้อยมันก็ฝึกนิสัยเราใหม่หมดนะ
1: ดีค่ะดี
0: โอเคเดี๋ยวเราจะมีข่าวข้อมูลส่งเสริมการลงทุนดีๆนะจาก BOI นะคุณยุทธกรสุนทรญาติจะรายงานนะครับ
1: ค่ะเชิญค่ะ
2: สร้างแต้มต่อการแข่งขันให้ธุรกิจด้วยสิทธิประโยชน์ BOI โทร02-553-8111
3: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะมาอัปเดตข่าวจาก BOI กันค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและผู้นำภาครัฐและเอกชนไทยร่วมเปิดสำนักงาน BOI นครเชียงตัวอย่างเป็นทางการและเป็นประธานเปิดงานกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Thailand China Sichuan Investment and Economic Forum ที่นครเชียงตูมณฑลเสฉวนนะคะทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายซือเสี่ยวหลินนะคะผู้ว่าการมณฑลเสฉวนและรองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำมณฑลเสฉวนผู้แทนระดับสูงจากภาครัฐและภาคเอกชนจีนเข้าร่วมงานโดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า750คนค่ะภารกิจครั้งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้นำผู้นำภาคเอกชนไทยกว่า150คนจากกว่า40บริษัทเดินทางไปร่วมงานที่ประเทศจีนนับเป็นการนำคณะภาคเอกชนไทยขนาดใหญ่ที่สุดร่วมเดินทางกับรัฐบาลไปปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศนะคะเพื่อเปิดโอกาสสร้างเครือข่ายกับภาครัฐและภาคธุรกิจจีนค่ะการเปิดสำนักงาน BOI นครเชียงตูครั้งนี้ถือเป็นสำนักงานต่างประเทศแห่งที่18ของ BOI ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นประตูในการดึงการลงทุนคุณภาพโดยเฉพาะกิจการที่ใช้เทคโนโลยีสูงเพื่อลงทุนในไทยในพื้นที่จีนตะวันตกครอบคลุมพื้นที่มณฑลเสฉวนและมหานครฉงชิ่งด้วยค่ะโดย BOI ได้เลือกนครเฉิงตูเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่เนื่องจากนครเฉิงตูเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนซึ่งมีประชากรกว่า80ล้านคนและมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับ5ของจีนค่ะ
2: สนับสนุนโดย BOI ส่งเสริมธุรกิจทุกระดับสนใจติดต่อ02-553-8111
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์

0: 4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcod connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcod hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcod news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง app store และ google play mcod connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกา13 นาทีครับคุณดันครับ
3: ค่ะมาคุยกัน
2: ดูนักเตะที่เขามาบรรเลงแข่งให้เราดูกันนะเขาได้รับเงินกันไปคนละเท่าไหร่สปอตไบเบิลรายงานว่าสเปนแชมป์โลกทีมใหม่จะได้รับเงินรางวัลรวมสูงสุดเป็นประวัติการถึง51 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ1,717 ล้านบาทนะฮะขณะที่นะอันนั้นเฉพาะทีมฮะเฉพาะทีม51 ล้านเหรียญส่วนนักเตะสเปนทั้ง26 คนเนี่ยหลังผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศการันตีรับเงินรางวัลคนละ550,000 เหรียญหรือ 18.5 ล้านบาทก่อนหักภาษีแต่หลังจากคว้าแชมป์โลกได้สำเร็จคือมาถึงแค่รอบชิงเนี่ยนะ 18.5 แต่พอชนะได้แชมป์เนี่ยนะฮะตัวเลขเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยนักเตะจะได้รับส่วนแบ่ง 45% ของเงินรางวัลรวมออมได้แบ่งมา45มาให้นักเตะแล้วก็อีก55เป็นของทีมงานแล้วก็สโมสรนะฮะก็ 45% เนี่ยนักเตะ26คนของทีมชาติสเปนที่เขามาร่วมแข่งขันเนี่ยนะซึ่งบางคนไม่ได้ลงเลยนะจะได้รับเงินประมาณคนละ 31.6 ล้านบาทครับหรือประมาณ 940,000 เหรียญส่วนอาร์เจนตินาเนี่ยซึ่งจบด้วยตำแหน่งรองแชมป์จะได้รับเงินรางวัล34 ล้านหรือ 1,145 ล้านบาทส่วนนักเตะนะครับรางวัล นักเตะเนี่ยของอาร์เจนตินาเนี่ยจะได้ก็เขาจะมีสัดส่วนแยกไปทีหนึ่งแต่คราวนี้ถ้ารวมหมดเลยนะครับแชมป์เนี่ย51 ล้านเหรียญหรือ 1,717 รองแชมป์อาร์เจนตินาเนี่ยได้ 1,145 อันดับ3อังกฤษเนี่ยได้ 1,010 ล้านบาทอันดับ4ฝรั่งเศสได้942ล้านบาทอันดับ5 6 7 8นะคือเข้ารอบ8ทีมเนี่ยประกอบด้วยสวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์เบลเยียมโมร็อกโกได้ทีมละ673ล้านบาทแล้วก็อันดับ9ถึงอันดับ16ก็คือพวกที่เข้ารอบ16ทีมนะโคลอมเบียอียิปต์สหรัฐอเมริกาโปรตุเกสเม็กซิโกบราซิลปารากวัยแคนาดาทีมละ538ล้านบาทส่วนอันดับที่17ถึงอันดับที่32นะก็คือเข้ารอบแรกมาเนี่ยได้404ล้านบาทนะแล้วก็อันดับที่33ถึงอันดับที่48นะครับก็คือพวกที่ตกรอบแรกเลยนะฮะก็จะได้336ขนาดตกรอบแรกนะเตะแค่3นัดเนี่ยยังได้ทั้ง336ล้านบาท
3: กำไรเยอะ
2: โอ้โหรวมแล้วเงินรางวัลตามลำดับขั้นต้นเนี่ย703ล้านหรือ 23,675 ล้านบาทครับจากเงินรางวัลทั้งหมด871ล้านบาทส่วนที่เหลืออีก168ล้านบาทเนี่ยจะถูกแจกจ่ายให้ทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันไม่ว่าผลงานจะเป็นอย่างไรก็ตาม

0: หน้านี่ก็
1: สา
0: น่
1: ม
0: า
1: ท
0: ส
1: วี
0: นุ
1: ป
0: กมากนะ
1: แข่
0: น
1: ง
0: ่าก
1: ัน
0: ส
1: ส
0: น
1: า
0: ุก
1: มท
0: มา
1: ว
0: ก
1: ีป
0: ค่ะ
1: ใช
0: ค
1: ่
0: ่ะ
1: สามทวีป
0: ค่ะก็จะไปแข่งที่ยุโรปใช่ไหมคะ
1: สเปนกับโปรตุเก
0: สเป
1: ส
0: นโปรตุเกสแล้วไปเปิดที่อุรุกวัย
1: ไปที่อเมริกาใต้
0: ใช่ค่ะเปิดที่อุร
1: แ
0: ุ
1: ล
0: ก
1: ้
0: ววัย
1: ก็จะมีแอฟริกาด้วยนะระหว่างแข่งขันเนี่ยจะมีผมไม่แน่ใจว่าโมร็อกโกที่ไหน

0: จะเป็นยังไงนะ
1: ไม่น่าจะมีนะเพราะมันเป็นประเพณีของทาง
0: สหรัฐ
1: อเมริกันแล้วก็เข้าใจว่าผมเห็นเวนลูนี่ใช่ไหมตามรายงานข่าวเนี่ยออกมาโอ้โหวิพากษ์วิจารณ์แบบหนักหน่วงเลยล่ะ
0: ทำไมอะฮะ
1: ไอเรื่องพักครึ่งเนี่ยบอกว่าเนี่ยดูซิมันมีฟุตบอลโลกที่ไหนอะกินเวลาไปทั้ง27กว่านาทีช่วงพักเนี่ยทั้งจากตามกติกาเนี่ยเขาให้15เท่านั้น
0: จาก15ก็เพิ่มมาอีกแค่10นาทีเป็นไรไปอะ
1: ก็มันไม่ใช่กติกาของฟุตบอลโลกมันจะมีการได้เปรียบเสียเปรียบได้ครับว่าฟุตบอลโลกมันไม่มันเขาคงไม่ชอบอะแบบไอ้วัฒนธรรมแบบต้องมีพักครึ่งแล้วมีการ
0: คนกำลังแบบกระหายชัยชนะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะจะให้ดูเต้นอยู่ได
1: ้แล้วเขาบอกว่าสิ่งที่น่ายินดีที่สุดเลยก็คือตอนที่การแสดงจบลงเวลานี้แซวบอกสิ่งที่น่าประทับใจก็คือตอนที่การแสดงจบลง
0: แต่อย่างนึงที่ต้องเข้าใจคือมันก็เป็นบิสเนสนะคะก
1: ี
0: ฬามันก็คือธุรกิจและอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ขายตั๋วได้แพงมากมายมหาศาลเนี่ยมันก็รวมถึงค่าใช้จ่ายในเรื่องของบันเทิงในพวกนี
1: ้หนึ่งในเสียงวิจารณ์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือเสียงวิจารณ์ของเวนรูนี่อดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษที่พูดแบบไม่อ้อมค้อมว่าสิ่งที่ดีที่สุดของโชว์ก็คือตอนที่มันจบลงพร้อมตำหนิว่าการแสดงไม่ประทับใจและคุณภาพการร้องไม่ดีพอประเด็นนี้ทำให้แฟนบอลแบ่งออกเป็น2ฝั่งอย่างชัดเจนฝ่ายหนึ่งมองว่าฟุตบอลโลกคือมหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกการมีโชว์ระดับโลกช่วยดึงผู้ชมและสร้างสีสันได้เหมือนซูเปอร์โบว์ขณะที่ฝ่ายเชื่อว่าฟุตบอลไม่จำเป็นต้องเรียนแบบกีฬาอื่นเพราะการพักครึ่งที่ยาวเกินไปอาจกระทบจังหวะการแข่งขันความพร้อมของนักเตะและเสน่ห์ดั้งเดิมของเกมเอ็มก็จะมีความเห็นที่หลากหลายอยู่เพราะมันเป็นครั้งแรกก็เป็นอย่างนี้ละ
0: ค่ะดิฉันชอบครบเครื่องเช่นว่าอย่างนั้นโอเคอ่ะกลับมาประเทศไทยกันบ้าง
1: ครับ
0: ประเทศไทยก็วันนี้มีความคืบหน้าในเรื่องของไอ้โกงทุจริตสอบเนี่ยนะคะตั้งแต่มีการแจ้งเพิ่ม11คนนะคะพี่วิสารพวกที่ไปนั่งแก้ข้อสอบอะไรกันอยู่ที่ศาลเมืองเจริญเนี่ย
1: เห็นตำรวจเขาจะแจ้งข้อหาเพิ่มใช่ไหม11ราย
0: ค่ะแต่ทั้งหมดทั้งนั้นจนถึงป่านนี้ยังไม่มีใครเลยที่โดนตรวจสอบทรัพย์สินไม่มีการอายัดสินไม่แตะเงินแม้แต่สลึงเดียวค่ะ
1: ม
0: ันจะได้ประโยชน์อะไร
1: คุณนันคุณนันนี่เน้นประเด็นเรื่องนี้ต่อเนื่องเลยนะหัวใจสำคัญเลยนะ
0: ไม่ใช่ดิฉันเน้นคนเดียวนะพี่ไพศาลฝ่ายค้านก็เจาะค่ะเพราะตรงนี้มันเป็นจุดสำคัญค่ะว่าเขาเอาจริงหรือเปล่าเพราะคนที่จับได้นี่ก็ไม่ใช่ระดับสูงถูกไหมคะไอ้ที่ว่ามีชื่อในกระทรวงมหาดไทยอ่ะไอ้นั่นเป็นเพียงแค่คนที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายอาจจะหลุดหมดก็ได้ไอ้ที่เข้าคุกมันมีแค่3คนนี่เองแล้วไม่ยึดทรัพย์ไม่อะไรเลยอ่ะแล้วไม่ตรวจด้วยอ่ะแล้วคนก็ไม่ได้เชื่ออยู่แล้วว่าจบแค่3คนนี้เงินเป็นหมื่นล้านมันจะอยู่แค่3คนนี้ได้ไงคะ
1: ใช
0: ่ไม่มีทางหรอกถ้าจบแค่นี้แล้วไม่อายัดทรัพย์ก็เรียนว่าไม่น่าจะเป็นบนทินอีกครั้งหนึ่ง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แ
0: ล้วก็เรื่องปปช.ค่ะปปช.มีมติกระชันรับคดีเนี้ยเป็นคดีพิเศษแล้วก็แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนมีคุณสุชาติตระกูลเกษมสุขประธานกรรมการปปช.เป็นเจ้าของสำนวนเลยร่วมกับกรรมการอีก2รายค่ะนะฮะ
1: มีคุณพัทรศักดิ์กับคุณประภาสใช่ไหม
0: คุณพัทรศักดิ์วรรณแสงและคุณประภาสและจะประภาสคงเอียดคุณประภาสคงเอียดนอกจากนี้ก็มีการดึงบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาร่วมเป็นคณะทำงานสอบสวนคดีนี้หนึ่งในนั้นก็มีชื่อของคุณจรินทร์จักรพาสอดีตปลัดกระทรวงแรงงานซึ่งเคยมีประสบการณ์ในการดูงานสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นในช่วงอ๋อเคยเป็นทิบดีสอถอมาก่อนและเคยเป็นรองประธานกรรมการสอบแข่งขันสอถอปี60ค่ะ
1: ประชุมแรงงาน
0: ค่ะนี่ติดใจนิดนึงพี่พิสารพี่พิสารไม่ติดใจเหมือนดิฉันหรอที่เขาไม่ตรวจเส้นเงินอ่ะ
1: โอ้ติดใจมากติดใจมากหัวใจสำคัญเลยทุกคดีทุจริตเนี่ยโดยทั่วไปแล้วมันจะต้องมีเรื่องของไอ้ข้อหาฟอกเงินเข้ามาเพราะว่า

0: เป้าประสงค์มันคือการทุจริตเนี่ยเป้าประสงค์ก็คือ
1: คือต้องการเงิน
0: ก็ต้องการเงินแล้วก็เอาเงินมาเฉลี่ยแบ่งกันตามลำดับของผู้มีอำนาจแล้วถ้าตรวจที่เส้นเงินเนี่ยมันจะไม่จบแค่ตัวเด็กๆ เพราะเงินมันจะไปกระจายกันอยู่ที่ตัวเด็กๆ เนี่ยมันเป็นไปไม่ได
1: ้เด็กผู้นี้ถูกจ้างมาแก้ข้อสอบวันหนึ่งไม่กี่บาท
0: ค่ะอย่างนี้เราจับเนี่ยเราจับแต่ตัวเด็กๆไงมันจึงทำให้เกิดตั้งคำถามว่าอ๋อที่เขาไม่ตั้งข้อหาฟอกเงินเพราะว่าถ้าตั้งข้อหาฟอกเงินมันต้องไปตรวจเส้นเงินแล้วมันจะรู้ว่าเงินเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เด็กแต่เงินมันจะไปอยู่ที่ตัวละครอื่นๆซึ่งอาจจะกลายเป็นว่ามีคำถามใหม่ว่าเอาแล้วทำไมยังไม่มีการออกหมายจับหรือออกหมายเรียกคนที่มีตำแหน่งสูงๆเลย
1: วันนี้เนี่ยนะคะคุณกิตติเดชฉันทังกูลเป็นผอ.องค์การต่อต้านคอร์รัปชันเข้าไปพูดที่คณะกรรมการกิจการองค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญที่วุฒิสภาเขาจัดเสวนากันค่ะเรื่องมาตรฐานองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา OECD การต่อต้านคอร์รัปชันกับเส้นทางประเทศไทยก็มีคนไปพูดในเวทีนี้เยอะนะคะคนหนึ่งคือคุณกิตติเดชฉันทังกูลเนี่ยพูดประเด็นคล้ายๆกันเนี่ยค่ะบอกว่าจากเรื่องนี้ที่กรรมธิการของสภาพิจารณาหลายสัปดาห์ได้ตั้งคำถามและถามหาความรับผิดชอบว่าใครทำข้อสอบรั่วจะไปถึงกระบวนการแก้และพบว่าหน่วยงานทั้งสถ.และกรรมการกลางโยนกันไม่มีใครรับผิดชอบถือว่าใช้ไม่ได้เพราะทำให้ปัญหาไม่ถูกแก้ดังนั้นต้องแสดงออกให้เห็นโดยคุณอนุทินและก็คุณประกรณ์ นิมประพันธ์โดยจะรอดูว่าคนที่รับผิดชอบตัวจริงคือใครเพราะเรื่องนี้ทำลายประเทศทำลายชื่อเสียงทำให้อยู่ในสายตาชาวโลกประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่ใช้ไม่ได้และข้าราชการไทยถูกตั้งคำถามถึงความซื่อสัตย์คอยดูนะคะดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของไทยจะตกอันดับลงไปอีกพี่ไพศาลจากเคสนี้ค่ะเคสนี้จะมีผลอย่างยิ่งปีนี้เราได้อันดับที่34หรือ39นะคะมันจะต่ำลงไปอีกแน่นอนจากเคสนี
0: ้
1: ไปไม่ถึงไหนจับแล้วก็อยู่แค่นั้นค่ะ
0: ครับมาที่อีกเรื่องหนึ่งครับก็ทางรัฐบาลก็ต้องแก้สถานการณ์เรื่องที่ผู้ที่เขาถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเพราะว่าไม่ผ่านหลักเกณฑ์
1: ม
0: ี
1: รถมอเตอร์ไซค์สองคัน
0: ไม่ผ่านหลักเกณฑ์เนี่ยแล้วก็เกิดดราม่าวุ่นวายกันไปหมดเลยนะครับต้องไปติดต่อต้นเหตุของการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นกรมการขนส่งทางบกหรือว่าธนาคารหรืออะไรก็แล้วแต่นะเพื่อที่จะเอาข้อมูลหลักฐานมายืนยันว่ามันเกิดความผิดพลาดทางข้อมูลขึ้นอย่างไรหรือไม่นะล่าสุดวันนี้ก็ตั้งโต๊ะแถลงกันเลยนะมีคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติก็คงจะมาในฐานะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมก็ต้องมาตอบแทนกรมการขนส่งทางบกนะฮะแล้วก็มีคุณพลพีสุวรรณชวีแล้วก็มีคุณนฤชาตอนนี้ไม่รู้ตำแหน่งอะไรแล้วคุณนฤชาไม่ได้เป็นอธิบดีกรมการปกครองนั่นเองใช่ไหมก็สรุปว่าอย่างนี้นะคุณสิริพงศ์บอกว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาหลังจากที่มีการปรับเกณฑ์การเข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขณะนี้กระทรวงคมนาคมได้ทำหนังสือขอให้กระทรวงการคลังเนี่ยทบทวนเกณฑ์ดังกล่าวและในวันพรุ่งนี้จะมีการเสนอปรับเกณฑ์โดยเฉพาะในส่วนของรถยนต์เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยบอกหลังจากที่มีเกณฑ์ต่างๆออกมาเพื่อคัดกรองกลุ่มคนในการเข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหนึ่งในปัญหาที่เกิดขึ้นคือประเด็นเกี่ยวกับการครอบครองรถยนต์กล่าวคือหลักเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระบุว่าผู้ที่รับสิทธิ์ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ใดๆในรถยนต์ยกเว้น1มีรถจักรยานยนต์ความจุไม่เกิน300ซีซี2มีรถ3ล้อ3มีรถยนต์4ล้อรับจ้างและ4รถใช้งานเพื่อเกษตรโดยกำหนดให้มีได้ไม่เกินคนละ1คันปัญหาที่เกิดขึ้นคือประชาชนได้ร้องเรียนเข้ามาว่าบางคนมีรถเก่าที่มีมูลค่าต่ำและไม่ได้ใช้งานแล้ว

0: แต่ไม่ได้นำทะเบียนออกจากระบบรถสูญหายหรือสิ้นสภาพแล้วแต่ไม่ได้นำทะเบียนออกขายรถไปแล้วแต่ไม่ได้นำทะเบียนออกหรือถูกนำชื่อไปสวมสิทธิ์เพื่อซื้อรถดังนั้นกระทรวงคมนาคมจึงได้ทำหนังสือถึงกระทรวงการคลังเพื่อขอให้ทบทวนเกณฑ์ดังกล่าวโดยในวันพรุ่งนี้จะมีการเสนอเกณฑ์เข้าสู่ครม.โดยขอให้รถยนต์ที่มีอายุการใช้งาน20ปีขึ้นไปหรือรถจักรยานที่มีอายุ15ปีขึ้นไปรวมถึงการมีรถจักรยานยนต์ความจุไม่เกิน300ซีซีจำนวนไม่เกิน2คันหากประชาชนครอบครองรถในลักษณะนี้จะไม่ถูกตัดสิทธิ์ก็คือจะปรับเกณฑ์ใหม่ไม่ต้องไปติดต่อละนะถ้าเป็นอย่างที่ก็ปรับตอนหลังนี้ก็ถือว่าจะได้สิทธิ์กลับมานะคุณสิริพงษ์ระบุได้ว่าสำหรับรถยนต์ที่สิ้นสภาพไปแล้วหรือจำหน่ายรถไปแล้วและมีการโอนลอยแต่ไม่ได้ต่อทะเบียนรวมถึงกรณีถูกสวมสิทธิ์ให้ประชาชนเข้าแจ้งต่อสำนักงานขนส่งจังหวัดเพื่อลงบันทึกข้อมูลโดยแนบหลักฐานประกอบแต่หากไม่มีหลักฐานก็สามารถจัดทำเป็นบันทึกถ้อยคำได้ทั้งนี้หลายภาคส่วนเข้าใจถึงข้อจำกัดในการยื่นอุทธรณ์จึงมีการอำนวยความสะดวกด้วยการนำแบบฟอร์มไปให้ประชาชนกรอกถึงในพื้นที่ส่วนเกณฑ์ของการเป็นนักเรียนนักศึกษานอกระบบก็จะมีการปรับเปลี่ยนเช่นกันโดยนักเรียนนักศึกษาที่อยู่นอกระบบสกรอาชีวะหรือระดับอื่นๆที่ยากจนจะเข้าข่ายไม่ถูกตัดสิทธิ์แต่ทางกระทรวงการคลังจะนำองค์ประกอบอื่นมาพิจารณาควบคู่ไปด้วยนะก็ถือว่าถอยนะ
1: ก็ฟังดูก็น่าถอยอยู่นะคะซื้อตั้งแต่30ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยคือจะไปว่าหน่วยราชการเขาก็ไม่ได้นะคะแต่ก็ลืมคิดเรื่องนี้จนมันวุ่นวายเกินไปหน่อยถ้าคิดสักหน่อยนะว่าว่าส่วนใหญ่เป็นแบบนี้กันเนี่ยมันก็จะรอดพ้นจากความวุ่นวาย
0: ก็เกรงว่าจะมันจะวุ่นวายกันไม่จบก็เลยจะตั้งเป็นเกณฑ์ใหม่เพราะฉะนั้นก็หมายถึงว่าถ้าไปดูข้อมูลแล้วไม่ต้องไปแจ้งถ้าสมมุติว่ารถเป็นรถยนต์เก่า20ปีเนี่ยก็โอเคถือว่าผ่าน
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นมีมอเตอร์ไซค์2คัน15ปีคันหนึ่ง15ปีหรือ2คัน15ปีผ่านนะถ้าไม่เกิน300ซีซีนะถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ห้างนะ
1: มอเตอร์ไซค์ห้าง
0: ภาษาเขาเรียกอะไรนะ
1: มอเตอร์ไซค์ห้าง
0: ห่างห่างหรือห้าง
1: มอเตอร์ไซค์ห้างคือเป็นภาษาอีสานนะคะไม่ใช่ภาษาทั่วไปหรอกมอเตอร์ไซค์ห้างมันเป็นเพลงไงคะมอเตอร์ไซค์ห้าง
0: เคยมีเพลงอยู
1: ่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อน
0: แต่มอเตอร์ไซค์เก่าๆใช่ไหม
1: ค่ะ
0: พักสักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update

0: ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา33นาทีครับคุณอันครับ
2: ค่ะกลับมาดูหุ้นกันวันนี้หุ้นไทยขึ้นนะฮะ
1: บวกได้ฮะไปพบกับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมจากบล.กรุงไทยเอ็กซ์สปริงนะครับคุณเจริญครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเวสานและคุณอัญชลีพรครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผมครับ
1: วันนี้ขึ้นด้วยเหตุปัจจัยอะไรบ้างครับเนี่ย
3: คือต้องบอกงี้ครับว่าตลาดบ้านเราเนี่ยถ้าหมดในชั่วโมงนี้ก็คงมาจากสองเรื่องนะครับคือเรื่องของงบนะครับงบ Q2 นะครับนะที่เห็นกลุ่มออกมาคือกลุ่มของสถาบันการเงินเนี่ยเช่นทิสโก้ KDC อะไรเงี้ยออกมาค่อนข้างถือว่าดีนะฮะนะครับนะก็ทำให้คุยความมั่นใจหรือการคาดหวังว่าไอ้ตัวอื่นน่าจะออกมาดีด้วยอะไรเงี้ยนะครับนะก็เหมือนก็เป็นการเล่นบนการคาดหวังนะครับนะแต่ทางการเงินก็จะเห็นอยู่อย่างคือตัวของต่างชาติเนี่ยเรื่องฟันโฟนี่ยังคงไหลเข้าต่อเนื่องวันนี้ก็ยังคงซื้อต่อนะครับนะแล้วก็
1: วันนี้ก็1,800กว่าล้าน
3: ใช่ครับคือกลายว่าเดือนนี้ทั้งเดือนตลอดทั้งเดือนมันเนี่ยขายแค่วันเดียวที่เหลือซื้อหมดนะครับนะมันทำให้ดูเอ๊ะมีความหวังหรือว่าเงินนี้น่าจะเข้าต่อเพราะว่าการเข้าวันนี้มันยังไม่มีสัญญาณของการออกนะครับนะมันก็เป็นการขับเคลื่อนตลาดขึ้นมาแล้วก็ด้วยงบเองกะตัวล็อกกันมาด้วยนะครับนะเราเห็นว่าวันนี้เองแรงซื้อหุ้นกลุ่มแบงก์กลุ่มไฟแนนซ์ยังโดดเด่นอยู่แสดงว่ายังคาดหวังหุ้นกลุ่มนี้เช่นกันนะครับนะนั่นเป็นการสะท้อนถึงตัวมุมมองของตลาดเนี่ยที่มองเข้าไปในตัวหุ้นเนี่ยถือว่ายังมองเป็นเชิงบวกนะครับนะแล้วก็อย่างแต่ยังก็ต่างต้องวางนิดนึงครับว่าเพราะว่าข้างนอกเองช่วงนี้แน่นอนมันมีสองเรื่องให้ตามคือเรื่องของตัวหลอกกลางถูกไหมนะครับที่วันนี้ก็ไม่รู้จะจบยังไงนะครับยังซัดกันรุนแรงอยู่เลยอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ราคาน้ำมันเริ่มเขยิบขึ้นมาใหม่นะครับเนี่ยเดี๋ยวคงต้องมาดูแล้วฮะถ้าราคาน้ำมันขึ้นไปต่อเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาเล่นเรื่องเดิมอ่ะคือเงินเฟ้อตามมาดอกเบี้ยจะขึ้นไหมอะไรต่างเนี่ยจะเป็นประเด็นอย่างนั้นขึ้นมาเกิดขึ้นนะครับก็ต้องตามดูสุดนั้นไปแล้วก็อย่างคือช่วงเนี้ยกระแสงอกเนี้ยคือหุ้นกลุ่มเทคเนี่ยคือว่าผันผวนนะครับนะคนเริ่มดูแล้วเอ๊ะมันใช่อ่ะมันเป็นธุรกิจใหม่อะไรใหม่เนี่ยแต่คำถามคือราคามันขึ้นมาขนาดนี้แล้วมันใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับในเรื่องของราคาหุ้นเนี่ยสังเกตว่าช่วงนี้มันโดนขายลงมานะครับนะนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งทำให้ภาพของตลาดช่วงนี้ดูแล้วถือว่ามีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับนะแต่อย่างว่าฮะเรามองเราภายในก่อนเพราะว่าเผื่อว่าเราเองเนี่ยไม่ได้มีหุ้นกลุ่มเทคโดยตรงนะเรามีแค่ให้เล่นคาดหวังไปนะมันเช่นตัวเดลต้าเนี่ยแต่ตัวอื่นมันไม่ได้เล่นแบบนั้นนะครับนะมันก็เลยพอจะก้มแก้มของเราภายใน
1: มันพอจะพ่วงไปถึงอะไรอยู่ได้ใช
3: ่
1: ไหม
3: ใช่ครับคือไม่แต่ว่าตัวเราเองช่วงนี้ก็ไปอย่างนั้นไปนะครับนะก็ช่วงนี้เองก็ถือว่า1650ก็คงคิดว่ายังมีโอกาสมีทดสอบอยู่แล้วก็ยังมีโอกาสฝ่าขึ้นไปถ้าเซ็ตขึ้นไปยืนได้สวยๆวอลุ่มแน่นๆสวยๆดีๆปุ๊บเนี่ยแน่นอนผมว่าวันนี้จะความรู้สึกคุณควรจะเปลี่ยนจาก1650จะมองไปกันที่1,700นะครับที่รอดูขึ้นหรือไม่นะครับ
1: ก็มีข่าวว่าทางดร.เอกนิติเขาไปเยือนจีนแล้วก็มีแนวความคิดว่าจะชวนบริษัทจีนโดยเฉพาะบริษัททางด้านพวก AI พวกไฮเทคอะไรทั้งหลายมาจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยเงี้ยนะอันนี้มันจะทำให้ตลาดหุ้นไทยมันเกิดผลดีมีความคึกคักอะไรยังไงไหม
3: มันก็น่าจะมีเป็นการเพิ่มโปรดักต์นะครับนะ
2: เขาจะมาหรือเปล่าคะประเด็น
1: มีโอกาสไหม
2: ดีไหมคะ
3: มันจะมีผลิตใหม่ในตลาดนะครับแต่ต้องบอกยิ่งก่อนครับแต่อยากบอกยิ่งก่อนคำว่าวันนี้ตลาดหุ้นเนี่ยในบ้านเราเองเนี่ยมันมีทางเลือกนะฮะพวก DR นะคือวันนี้มันมีหุ้นกลุ่มหนึ่งคือกลุ่ม DR เนี่ยคือหุ้นที่ไปเอาไปอินกับตัวตลาดข้างนอก
1: ค
3: ือ DR พวกเนี้ยนะครับแต่ก็มันก็เป็นตัวทางเลือกหนึ่งเหมือนกันเพราะวันนี้ก็มีเขตอยู่บนกระดาษแล้วเหมือนกันนะครับ
1: อ๋อเราก็มีตัวเชื่อมโยงไปอยู่แล้ว
3: ใช่ครับผมใช่ครับ
1: โอเคครับขอบพระคุณมากครับผู้เจริญ
3: ครับผมครับสวัสดีครับผมครับ
1: สวัสดีครับก็ลุ้น1,650อยู่นะวันนี้ก็เกือบแต่ยังไม่เห็นนะวันนี้ปิดที่1,646.00เลยนะฮะ 6.96.0.42% นะที่บวกขึ้นไปส่วนทองคำก็ผมดูล่าสุดเนี่ยราคาขยับขึ้นมาอยู่เหนือระดับ 4,000 เหรียญได้แล้วนะครับแต่ว่าสมาคมค้าทองคำวันนี้เปลี่ยนแปลงราคา13ครั้งก็ยังปรับลง

0: 50 บาทนะครับราคาทองคำแท่งราคาสุดท้ายก็จึงขายออกอยู่64,000 บาทท้วน
1: ๆ
0: ส่วนทองรูปพรรณขายออกก็ 64,800 บาทวันนี้ลงมาแค่50บาทโดยราคาทองที่อ้างอิงล่าสุดเนี่ยก็คือ 4,020 นะเงินบาทก็ยังอยู่ในระดับที่อ่อนค่าอยู่นะครับ
1: 4,020
0: 33.62 4,020 ที่อ้างอิงครั้งสุดท้ายนะครับแต่ว่าถ้าดูราคาตอนนี้เลยเนี่ย4,013ลงมาหน่อยลงมาจากที่อ้างอิงครั้งสุดท้ายที่4,020นิดหน่อยลงมาประมาณ6 เหรียญกว่าๆครับ
1: ค่ะดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยด้วยนะคะได้โพสต์ข้อความเรื่องราคาน้ำมันโลกเข้าสู่โค้ดเยลโลอีกครั้งค่ะโดยระบุว่า Brent ล่าสุดอยู่ที่ 91.2 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลจากการยิงเรือขนสินค้าแล้วก็เรือบรรทุกน้ำมันตอบโต้กัน2ฝ่ายยิงกันมา8คืน9คืนแล้วมั้งคะสหรัฐก็สูญเสียงวดนี้เปิดฉากยิงเข้าไปในจอแดนด้วยนะพี่พิสารการฉีกข้อตกลงการสูญเสียชีวิตทหารสหรัฐการถล่มกัน7วัน7คืนเนี่ยการโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์การสั่ง Open the Gates of Hellในสัปดาห์นี้แล้วก็พร้อมยกระดับขึ้นอีกขั้นตามคำขู่ของประธานาธิบดีที่จะถล่มสะพานและพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดของอิหร่านและอิหร่านก็สวนกลับเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่ามันกระทบการส่งออกน้ำมันผ่านทะเลแดงการขนส่งสินค้าของโลกทำให้ล่าสุดราคาน้ำมันโลกกลับมาเกิน90 ดอลลาร์อีกครั้งขึ้นมา 30% แล้วนะคะจากต้นกรกฎาคมที่ตอนนั้นสหรัฐกับอิหร่านจบกันได้และดูเหมือนอะไรจะดีแล้วก็ลงไปต่ำกว่า70 ดอลลาร์พอลงไปต่ำกว่า70 ดอลลาร์ปุ๊บรัฐมนตรีพลังงานของไทยก็ทุบน้ำมันของไทยลงมาลิตรละ2.50 บาทตอนนี้เฉพาะ B7 นะคะ B20 เราแบกอยู่11.50 บาทนะคะต่อลิตรค่ะพี่ไพศาล
0: B7 นี่เท่าไหร่เข้าใจว่า7 บาทกว่านะ
1: แล้วจะยังไงต่อคะเนี่ย
0: ก็ถ้ายังมีกองทุนอยู่ก็กองทุนก็ต้องรับไปเรื่อย
1: ๆมันเกิน60,000ไปแล้วนะคะตอนนี
0: ้68,000น่าจะใกล้ๆแต่เอ๊ะโอนได้ๆใกล้ๆแต่60,000แล้ว
1: เพราะว่าตอนที่เริ่มลด2.50มัน60,000
0: มัน
1: 57,000
0: 58,000 แล้ว
1: ตอนนั้นมัน57,000เราจะแบกกันไปแสนล้านนับเดียวนะแสนล้านน่ะไม่ใช่นะไม่ได้กินเวลานานเลยนะคะ
0: ก็เขาอนุมัติเงินกู้ให้หรือยังอ่ะเดิมก็ยังไม่อนุมัติ
1: เงินกู้เวลาใช้หนี้ก็ชิ้นเงินเราไม่ใช่หรอคะ
0: ใช่แต่ว่ามันก็มันจะไม่มีช่องให้กู้เลยอาจจะก็พยายามจะประคับประคองอยู่แต่ว่า
1: บางทีมันก็ต้องอยู่ในเรื่องความเป็นจริงนะ
0: นานมากก็ไม่ได้มันก็จะเป็นภาระทางการคลังนะค
1: ุ
0: ณ
1: ใช่ค่ะมันต้องอยู่ในเรื่องความเป็นจริงกันบ้าง
0: มันเป็นภาระทางการคลังก็เนี่ยเหมือนกับเรื่องที่น่าปวดหัวเนี่ยเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็เป็นภาระหนักนะ 50,000 60,000 ล้านถ้าไม่ลดลงหรือถ้าว่า 40,000 30,000 ล้านอะไรเงี้ยมันก็ยาวไปมันก็จะเหนื่อยแต่ขั้นลดลงเนี่ยไปดำเนินการมาก็คนเขาก็โอดครวญกันแล้วก็โจมตีมาจนกระทั่งนักการเมืองก็ขาสั่นนะผมฟังผมดูข่าวที่ออกมาแล้วนักข่าวก็เล่นกันนักการเมืองขาสั่นหมดอะเพราะแต่ละคนเขาก็ทวงบุญคุณเลยโอ้เลือกมาแท้ๆเลยนะพรรคภูมิใจไทยเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยทำไมมาทำกันอย่างนี้สมัยลุงตู่ก็ได้ตั้งแต่สมัยลุงตู่9ปีแล้วทำไมเที่ยวนี้ผมไม่ได้แหมก็เจอเข้าไปแบบนี้ก็เหนื่อย
1: ที่พี่สารชวนคุยเมื่อเช้านี้ว่าพวกชาวบ้านแถวชายแดนเนี่ยเหมือนกับเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมเขาถึงพูดว่าปิดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโทรไปคุยกับบรรดานักข่าวมันเป็นอย่างนี้ค่ะพี่เมษานมันก็เหมือนเราวันนี้คือวันที่ผู้นำจีนบอกว่าพร้อมจะเป็นตัวกลางให้ไทยกับกัมพูชาได้เคลียร์ใจกันก็จะมีคนไทยพูดว่าถามคนไทยหรือยังว่าอยากเคลียร์หรือเปล่าถามคนไทยหรือยังว่าอยากคบหรือเปล่าดีก็เลยตั้งคำถามว่าแล้วใครจะกล้าสวนนะ ใครบ้างที่จะกล้าสวนใครบ้างที่จะพูดต่างจากนั้นซึ่งก็เช่นเดียวกันกับคนไทยที่อยู่ชายแดนค่ะพี่ไพศาลถามนักข่าวดู นักข่าวบอก

0: ว่าก็ไม่มีใครกล้าพูดต่างจากนั้นก็หวานอมขมกลืนชายแดนค้าขายกันในทุกระดับถามว่าเดือดร้อนไหมเดือดร้อนครับพี่ไพศาลแต่พูดต่างจากนั้นไม่ได้สื่อเองก็ออกข่าวต่างจากนั้นก็ไม่ได้ถ้าด่าเขมรมีเรตติ้งค่ะถ้าเรียกร้องให้หันหน้าเจอกันคุยกันตายค่ะ
1: ไม่มีที่ยืนเลยนะ
0: แล้วก็แถมบ
1: เข
0: า
1: ้าง ใจ
0: ช่
1: ผ
0: อง
1: มเข้าใจไ
0: บ
1: ด
0: า
1: ้
0: บางสถานีเขาก็มีจุดยืนประเภทแบบทางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาอย่างชัดเจนด้วยคือไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดต่างจากนี้ค่ะนี่คือความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาแล้ววันนี้อ่ะนักวิชาการ TDRI ที่คุณธรรมนัสพูดเนี่ยว่าปัญหาเรื่องข้าวเรื่องอะไรนะคะเรื่องยางเรื่องอะไรอ่ะคุณธรรมนัสพูดตกไปเรื่องหนึ่งนะคะคือเรื่องมันสำปะหลังค่ะพี่ไพศาลนักวิชาการ TDRI พูดว่าเรื่องมันสำปะหลังของเรากำลังจะตามรอยเรื่องข้าวเรามีโรคใบด่างของมันสำปะหลังต่อเนื่องกันมา7-8 ปีผลผลิตเราต่ำลงแต่มันสำปะหลังของเราเนี่ยเราพัฒนามาจนถึงขั้นทำโปรดักชั้นกลางและชั้นสูงออกสู่ตลาดโลกแล้วตอนนี้ผลผลิตของเราต่ำลงและคุณภาพยังดีอยู่แต่มาตรการในการรับซื้อของเราเนี่ยเราเอาปริมาณเราไม่ได้เอาเปอร์เซ็นต์ของมันยกเว้นว่าตอนที่เรารับจำนำมันเราถึงจะดูเปอร์เซ็นต์แป้งในนั้นในขณะที่เวียดนามพัฒนาขึ้นมาจะเท่าเราอยู่แล้วและปริมาณดีมากไม่มีโรคระบาดด้วยต้นทุนก็ต่ำเราเนี่ยถ้าไม่ปรับปรุงเรื่องคุณภาพมันไม่ปรับปรุงเรื่องสนับสนุนให้คนเนี่ยปลูกมันที่มีแป้งเยอะและมีคุณภาพนะคะเราจะเสียตลาดระดับกลางในการที่พัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ออกค่ะคือโรงงานแป้งมันของเราเนี่ยเข้าใจว่าใหญ่ที่สุดในเอเชียนะคะอยู่ในไทยแล้วในขณะเดียวกัน
1: ตัวต้นน้ำตัวต้นน้ำคือวัตถุดิบเรามันจะเป็นตัวปัญหาใช่ไหม
0: ไม่มีด้วยค่ะเจอโรคใบด่างเข้าไปแล้วนักวิชาการท่านนี้พูดว่าเราควรจะเปิดรับมันจากประเทศเพื่อนบ้านได้แล้วไม่งั้นเราจะเสียตลาดวัตถุดิบขั้นกลางของเราไปค่ะแล้วเราก็เสียให้จีนด้วยเพราะทุกวันนี้จีนก็ต้องไปซื้อมันจากเวียดนามครบทุกอย่างค่ะพี่ไพศาลเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีการพัฒนาคนแก่อยู่ได้ด้วยเงินอายุ80ได้800เงินคนพิการอีก1,000ลูกเอาหลานมาทิ้งให้เลี้ยงลูกไม่มีงานทำเป็นไปตามระบบทุกสิ่งทุกอย่างคุณภาพชีวิตคุณภาพการศึกษาเละหมดข้าราชการก็ไม่มีคุณภาพสอบเข้าไปก็ทุจริตอินเดียก็เป็นนะคะตำรวจอินเดียเนี่ยได้ยิงแก๊สน้ำตาและใช้กระบองเข้าปราบปรามผู้ประท้วงในกรุงนิวเดลีค่ะเพราะว่ากำลังจะเดินทางไปประท้วงที่รัฐสภาเรียกร้องให้รัฐมนตรีศึกษาธิการลาออกเพราะว่าพบความไม่โปร่งใสในการสอบเข้ารับราชการผู้ประท้วงส่วนใหญ่เป็นนักเรียนหนุ่มสาววิ่งหาที่กำบังตำรวจก็ยิงแก๊สน้ำตาผู้ประท้วงมากันหลายพันคนนะคะเพราะว่ามันมีความไม่โปร่งใสเกิดขึ้นในการสอบระดับรัฐแล้วก็มีการรั่วไหลของข้อสอบแล้วก็มีปัญหาทางเทคนิคด้วยค่ะเขาประท้วงเพราะอะไรเขาบอกรัฐบาลควรจะใส่ใจในสิ่งที่คนหนุ่มสาวพูดเต็มใจจะแก้ไขความผิดพลาดอนาคตเป็นของพวกเราไม่ใช่ของพวกนักการเมืองมีการอดอาหารประท้วงมาก่อนแล้วและวันนี้ถึงได้มีการชุมนุมการประท้วงเกิดขึ้นหลังจากโซนนำวังชุกนักเคลื่อนไหวชื่อดังนี่น่าจะเหมือนกับเป็น
1: ภูฏาน
0: ภูฏานโซนนำวังชุก
1: นามสกุลว่านามสกุลภูฏาน
0: วังชุกค่ะถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลอย่างกระทันหันทำให้การอดอาหารประท้วง20วันเพื่อสนับสนุนเยาวชนและพรรคแมลงสาบต้องยุติลงอย่างกระทันหันพรรค CJP ได้รับผู้ติดตามหลายล้านคนบนโซเชียลตั้งแต่เปิดตัวในเดือนพฤษภาคมโดยใช้ประโยชน์จากความโกรธแค้นในวงกว้างเกี่ยวกับระบบการศึกษาและการว่างงานของคนในประเทศพรรคนี้ที่เรียกตัวเองว่าพรรคแมลงสาบอ่ะพี่ไพศาลค่ะ
1: ครับ
0: นี่แหละก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันในอินเดียค่ะ
1: วันนี้หมอสุภัทฮาสุวรรณกิจอดีตประธานชมรมแพทย์ชนบทแล้วก็เป็นอดีตผู้สมัคร

0: สสจังหวัดสงขลาเขตสองพรรคประชาชนโพสต์เฟซบุ๊กวิจารณ์พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงความโปร่งใสเรื่องของอาสาพยาบาลชุมชนหรือที่ย่อว่าอสพ
1: ที่
0: ของกระทรวงสาธารณสุข
1: อาทิตย์ที่แล้วหมอเปรมศักดิ์พูดเนี่ยค่ะ
0: ที่หมอเปรมศักดิ์นำไปอภิปราย
1: ค่ะ
0: โดยระบุว่าโครงการดังกล่าวกำลังกลายเป็นเผือกร้อนของสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศโดยหมอสุพัฒน์บอกว่าอย่างนี้ช่วงนี้กำลังรับสมัครอาสาพยาบาล
1: ก็ฝาก
0: ในต
1: ้
0: นเดือนหน้าจะมีการสอบคัดเลือกใช้
1: สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว
0: ใช้วิธีการเลือกง่ายที่สุดคือสอบสัมภาษณ์เท่านั้น
1: สอบสัมภาษณ์อย่างเดียวเลย
0: ไม่มีข้อเขียน
1: ใช่
0: ไม่มีคะแนนพอร์ตโฟลิโอ
1: ไม่มี
0: คะแนนอื่นใดสอบเข้าอนุบาลหนึ่งอยากทำข้อสอบข้อเขียนเลย
1: ใช่ค่ะ
0: กรรมการสอบสัมภาษณ์ประกอบด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นประธานผู้แทนโรงพยาบาลผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอผู้แทนจากโรงพยาบาลสตผู้แทนอสมและผู้แทนชุมชนลายหลุดอันนี้ชัดเจนว่ากรรมการระดับจังหวัดรู้สึกว่าเป็นเผือกร้อนกลัวจะมีโผคุณขอมาเส้นมีสีจัดโผให้เรียบร้อยจะไหวไหมและเกิดมีการร้องเรียนมีหลักฐานสอบทุจริตกรรมการคงลำบากเดี๋ยวจะเหมือนกรณีโกงสอบท้องถิ่นตัวเล็กๆระดับจังหวัดมีความผิดติดคุกส่วนตัวใหญ่ลอยลำรอดคดีตลอดคำถามที่ผมขอถามไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์คือ 1. ทำไมวางระบบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียวสัญญายาว2ปีเงินเดือน 15,000 บาทไม่ใช่ลูกจ้างรายวันแค่สอบสัมภาษณ์ผิดหลักธรรมาภิบาลไหมทำไมไม่สอบข้อเขียนด้วย 2. การสอบสัมภาษณ์อย่างเดียวโดยให้กรรมการแต่ละคนลงคะแนนไม่มีการสอบข้อเขียนจะป้องกันการโกงสอบหรือเด็กฝากเด็กเส้นเด็กหัวคะแนนได้อย่างไร 3. จะมีกระบวนการเปิดเผยข้อมูลผู้สมัครทั้งหมดโปรไฟล์ผู้สมัครผู้ที่สอบได้คะแนนที่ได้ของทุกคนต่อสาธารณะอย่างไรเพื่อความโปร่งใสไม่ซ้ำรอยโกงสอบท้องถิ่นขอฝากสื่อไปถามและขอให้รัฐมนตรีพัฒนาตอบให้ตรงคำถามด้วยถ้าไม่ตอบไม่เคลียร์ก็ย่อมจะสอบว่าเอางบปี70ที่มีน้อย 1,400 ล้านมาสร้างอาสาพยาบาลหัวคะแนนภูมิใจไทย 7,256 คนปล.แหล่งข่าวกล่าวว่ามีหลายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพร้อมเสี่ยงไม่กลัวคุกเพราะใครทำได้ดีมีรางวัลตำแหน่งรองอธิบดีผอ.กองในกระทรวงมีว่างพร้อมแซงคิวให้มีรับรองให้เติบโตมาร่วมทีมงานสีน้ำเงินกันหมอสุภัทรเขาก็
1: คือถึงไม่ต้องเส้นสายว่าเอาเด็กคนนู้นคนนี้หรอกแค่ดูก็มีความรู้สึกแล้วว่ามันหลักเกณฑ์มันไม่น่าใช
0: ่ดูแล้วมันไม่รัดกุมนะไม่มีหลักว่าจะสามารถคัดบุคคลบุคลากรที่มีคุณภาพและโปร่งใสได้อย่างไร
1: รับคนมาทำงานเอาเงินภาษีของเราไปจ้าง
0: เง
1: ิน
0: เดือนต้อง15,000นะไม่
1: ใช่เงินเดือน15,000
0: ไม่ใช่ว่าเป็นอาสาสมัคร
1: หมอนี่ยังไม่ได้พูดนะว่าเข้าไปทำงานซับซ้อนแล้วก็ทำงานได้แค่ไหนก็ยังไม่รู้เลยไม่มีลูกพี่ลูกเพ้อเลยไม่มีรุ่นพี่ด้วยนะรับเด็กเข้าไป15,000เขาก็บอกว่าเงินใน1,400ล้านเนี่ยเอาไปให้โรงพยาบาลประจำตำบลศูนย์สุขภาพอะไรต่อมีอะไรอ่ะพัฒนางานไม่ดีกว่าหรอที่จะมาจ้างเด็กแล้วเขาก็กล่าวหาว่าเป็นหัวคะแนนซึ่งนี้ก็คิดว่ามันก็น่าจะใช่ด้วยนะคะแล้วถ้างวดนี้นำล่องไปได้ 6,000 คนเนี่ยมันจะเพิ่มเป็นทุกหมู่บ้านด้วยจะไม่แค่ตำบลดร.การดีเรียวไพโรจน์เนี่ยมีการเขาจัดเสวนากันที่สภางวดนี้ไม่มีคุณภาวุฒิไปนะงวดนี้ด็อกเตอร์การดีนะครับกล่าวเปิดเวที Q&A เจาะลึกไทย AI Passport วิเคราะห์คุณสมบัติและการทำงานตอนหนึ่งว่าโครงการเนี้ยอยู่ในกระบวนการแก้ไขรายละเอียดสัญญาแนบท้ายซึ่งมีช่องโหว่มากและอาจไปไม่ถึงเป้าขอย้ำว่าโครงการนี้ควรยกเลิกค่ะเพราะมีข้อควรเรื่องความคุ้มค่าเพราะว่าหากมีแพลตฟอร์มที่ใกล้เคียงกันหรือเวอร์ชันฟรีใช้งานเหตุใดต้องนำเงิน1,600 ล้านบาทไปเสีย

0: กับสิ่งที่แย่กว่านอกจากนั้นมีแนวโน้มการทุจริตล็อกสเปคการจัดซื้อจัดจ้างก็คือเขาติ่งกันว่าสเปคที่ให้มาเนี่ยของฟรีก็มีสเปคแบบนี้เหมือนกันไม่ได้ดีกว่าของฟรีเลยค่ะคุณธนชาตินุ่มนนท์ผอ.สถาบัน IMC แล้วก็ในฐานะนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลก็พูดเช่นเดียวกันค่ะว่าจริงๆแล้วโมเดลของไทย AI Passport เป็นคุณสมบัติอย่างน้อยที่สุดควรจะเทียบเท่าเวอร์ชันฟรีแต่ AI Pass ยังมีปัญหาไม่สามารถอัปโหลดไฟล์ใหญ่ได้ทั้งที่เวอร์ชันที่ให้บริการฟรีสามารถอัปโหลดไฟล์ได้ค่ะโมเดล AI ในไทย AI Passport อย่างน้อยที่สุดควรมีคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานเทียบเท่าโมเดลฟรีแต่อันนี้ทำไม่ได้น่าจะมีปัญหานะถ้าเป็นอย่างนี้จริงค่ะเรื่องทองค่ะในแพทย์กิจลักษณ์ฮิรัญยสิริประธานกลุ่มแม่ทองสุขเนี่ยบอกว่าวิกฤตอุตสาหกรรมทองคำไทยทางทองคำโดยสมาคมเขาเนี่ยประชุมหารือกันหลายครั้งและล่าสุดยื่นหนังสือไปยังนายกขอเข้าพบท่านนายกคาดว่าจะได้รับนัดเร็วๆนี้เขากลัวเรื่องมาตรการภาษีจะทำให้ส่งผลเสียอย่างรุนแรงต่อระบบอีโคซิสเต็มของตลาดค้าทองไทยที่ปัจจุบันดีอยู่แล้วจะเสียให้ทางสิงคโปร์ค่ะเพราะว่าเมื่อวันที่4ที่ผ่านมาสิงคโปร์ได้ประกาศตัวเป็นศูนย์กลางทองคำอย่างเป็นทางการมีกลุ่มผู้ประกอบการไทยเป็นกำลังหลักของระบบทองคำในสิงคโปร์ที่คอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังระบบโกฮับของสิงคโปร์จะเริ่มบังคับใช้จริงในเดือนพฤศจิกายนนี้นอกจากได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลแล้วยังมีมาตรการดึงดูดให้สิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ที่ไปตั้งบริษัทในสิงคโปร์และมีปริมาณการซื้อขายในระดับสูงขณะที่ไทยกับคิดที่จะเก็บภาษีเพิ่มสวนทางกับประเทศอื่นที่พยายามลดภาษีเพื่อดึงดูดวอลุ่มเทรดไทยวูบ 50% ค่ะเส้นกดคุมเข้มของธนาคารแห่งประเทศไทยแต่ทั้งหมดต้องยอมรับนะคะว่าที่เขาคุมเข้มก็เพราะว่ามันมีการฟอกเงินผ่านทองค่ะ
1: กระทบกับเรื่องเขาวิจารณ์ว่าเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเราที
0: ่เป็นผลจากพวกที่ค้าทองกัน
1: คือถ้ามันโวลุ่มเทรดใหญ่มาก
0: ค่ะพี่ไพศาลจำเนติวิทย์ได้ไหมคะที่เขาไม่ยอมเกณฑ์ทหาร
1: เขาจบจุฬาแล้วเห็นว่าที
0: ่
1: จบ
0: แล้วเขาก
1: ็เป็นซิ่ว
0: อะไรที่แบบท้าทายจะรีดอะไรของจุฬาเขาตลอดอ่ะเขาอายุ30ปีแล้วนะคะ
1: ครับ
0: คดีของเขาก็คือเขาถูกจำคุก6เดือนจากการแสดงอารยะขัดขืนไม่เข้าร่วมกับการบังคับเกณฑ์ทหารแต่ความที่ไม่เคยต้องโทษมาก่อนก็เลยรอลงโทษเป็น1ปีและตอนนี้เขาอายุ30แล้วเขาก็พ้นช่วงอายุที่ต้องเข้าเกณฑ์ที่จะไปเกณฑ์ทหารถูกปลดไปเป็นทหารกองหนุนชั้น2แล้วเขาก็ได้ทุนเรียนปริญญาโทที่ฮาร์วาร์ดเป็นทุน 100% ก็ได้ค่าใช้จงใช้จ่ายเลยทั้งหมดอะค่ะธรรมดาเพนกวินก็ได้ไอ้ที่หนีไปได้หมดแหละมันเป็นแบบนั้นนั่นแหละคือก่อนที่จะหนีอะเขาต้องรู้ก่อนแล้วว่าใครจะเป็นสปอนเซอร
1: ์ครับ
0: ก่อนที่เราจะไปเป็นผู้ลี้ภัยการเมืองมันต้องหาสปอนเซอร์ได้ก่อนนะพี่วิชานและสปอนเซอร์ค่อยส่งตัวมาให้เราแล้วเขาก็ค่อยไปทำวีซ่าอะไรต้องเรียบร้อยก่อนแล้วเราถึงจะไปค่ะ
1: โอ้นี่เราจัดรายการแล้วพูดอะไรแรงๆบ้างดีไหม
0: ไม่คุ้มแล้วหัวมันแบบว่าจำอะไรไม่ได้แล้วให้ไปเรียนก็ไม่ไหว อย่าว่าแต่ทุนปริญญาโท
1: ของผมเรื่องติด
0: เลย
1: ติดอายุก็ไม่รู้จะให้ทุนไปทำอะไร
0: ให้ไปเรียนปริญญาตรีอีกใบหนึ่งก็ไม่ไหวแล้ว ขอร้องอย่าให้นะฮะ
1: โอเค
0: ไม่ไหว ถ้าทุนท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยพอได้อยู่
1: คุณนั้นมีข่าวดีเรื่องราคาน้ำมันนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าช่วงทุ่มที่ผ่านมาเนี่ยตามเวลาไทยราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสเนี่ยลงมาลบเหรียญ40นะก็มาอยู่ที่81เหรียญ9เซนส่วนเบรนท์นี่ก็ลงมา96เซนนะมาอยู่ที่ระดับ87เหรียญ14เซนก็จากที่ทะลุ90ไปก็ลงมาต่ำกว่า90ละทั้งนี้เพราะว่าอิสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านบอกว่าการเจรจากับสหรัฐสามารถดำเนินต่อไปได้หากเป็นไปเพื่อประโยชน์ของชาติและยังเปิดเผยว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอิหร่านได้รับสารจากประเทศตัวกลางหลายแห่งนะซึ่งพยายามจะขอให้มีการเจรจากันซึ่งอิหร่านก็พร้อมที่จะตอบรับ

0: ก็น้ำมันก็เลยปรับตัวลดลงจากข่าวดังกล่าวนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: สำหรับวันนี้หมดเวลาครับคุณดันครับ
1: วัน
0: เ
1: น
0: ด
1: ี
0: ี
1: ้
0: ๋ยว
1: เ
0: พ
1: จ
0: รุ่ง
1: อ
0: นี้
1: กั
0: เย
1: น
0: ็นพ
1: ค
0: บ
1: ่ะ
0: กันครับสวัส
1: ค
0: ดี
1: ่ะ
0: ครั
1: สว
0: บ
1: ัสดีค่ะ
0: ครับ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังบริษัทมิลิเมตรจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประสงค์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดระฆังโคสิตารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุเพชรบุรีวัดใจศรีขอนแก่นวัดเซกาเจติการามบึงกาฬและวัดป่าอุดมธรรมารามหนองบัวลำพูสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์สวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลและถวายพระตรายแด่พระสงฆ์เวลา 14:30 น.มูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดขุนพรหมดำริวัดหัวหนองวัดดอนงัวจังหวัดมหาสารคามวัดโพชัยขอนแก่นวัดสะอาดนาธมวัดสุวรรณวารีหนองแวงวัดสะบัวราชประดิษฐ์กาฬสินธุ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.โรงเรียนนวมินทราชูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑลกรุงเทพสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองบริษัทโทราเอนเนอร์จีจำกัดนายสุชาติดีจันทร์และคณะเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวัดศรีบารีน้อยสมุทรปราการวัดประชาบำรุงมหาสารคามวัดจันทร์พระนครศรีอยุธยาวัดกระทู้ภูเก็ตวัดดอนกระรอกสุพรรณบุรีวัดโบสถ์สิงห์บุรีและวัดสุทธิธรรมารามสุรินทร์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจคณะศิษยานุศิษย์วัดกระทู้จังหวัดภูเก็ตบริษัทไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือบริษัทเอลูสเปซประเทศไทยจำกัดนางสาวจันทราทองบุญเจริญและคณะเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและวัดป่าโมกอ่างทองรวม8รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องระหว่างวันที่28ถึง31กรกฎาคมจะมีการพระราชพิธีและพิธีที่กำหนดจัดขึ้นในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำนักพระราชวังขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยววันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28

0: กรกฎาคมและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา29กรกฎาคมงดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนักท่องเที่ยวเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.งดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวัน
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกเกิดเหตุปั๊มแก๊ส NGV หน้านิคมอุตสาหกรรมโรจนะบ่อวินระเบิดมีผู้เสียชีวิต1รายนิราชทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: ร้อยตำรวจเอกณัฐพงษ์เหมือนพันร้อยเวรสอบสวนสภ.บ่อวินได้รับแจ้งว่ามีเหตุปั๊มแก๊ส NGV ระเบิดมีผู้เสียชีวิตเหตุเกิดที่ปั๊มแก๊ส NGV หน้านิคมอุตสาหกรรมโรจนะบ่อวินริมถนนสาย331ชาชิงเซาสัตหีบฝั่งขาเข้าชาชิงเซาตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีหลังรับแจ้งจึงรีบเดินทางไปตรวจสอบยังที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยศีลธรรมบ้านบึงในที่เกิดเหตุพบว่าที่โรงควบคุมก๊าซ NGV ภายในปั๊มก๊าซพังถล่มลงมามีผู้ติดอยู่ภายในถูกซากปูนทับไว้เสียชีวิตแล้วทราบชื่อคือนายสันติดวงศรีอายุ40ปีเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติกระทรวงพลังงานจากการสอบถามเพื่อนร่วมงานทราบว่าก่อนหน้านี้ผู้ตายได้เข้าไปตรวจสอบระบบก๊าซ NGV ในห้องไม่นานก็ได้เกิดระเบิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวทำให้โรงเก็บก๊าซพังถล่มลงมาทับร่างผู้เสียชีวิตดังกล่าวและเศษปูนยังทับรถที่จอดอยู่ภายในพังเสียหายอีก2คันซึ่งเบื้องต้นทางตำรวจจะได้รอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดระเบิดในครั้งนี้ต่อไปนิราชทิพย์ศรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากบ่อวินจังหวัดชลบุรีครับ
0: หมอสรณะยันพ้นสถานะพนักงานรัฐก่อนรับตำแหน่งประธานกสทช.กรณีคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติมีมติเอกฉันท์ว่าศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกสทช.มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา8วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพุทธศักราช2553จึงถือว่าได้สละสิทธิ์เข้ารับตำแหน่งกรรมการกสทช.วันนี้ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เป็นครั้งแรกผ่านคลิปวิดีโอโดยยืนยันว่าได้ลาออกจากสถานะพนักงานของรัฐตั้งแต่วันที่8มกราคม2565แล้วซึ่งมีผลทำให้ไม่ได้เป็นลูกจ้างประจำใดๆส่วนที่มีการกล่าวหาว่าทำหน้าที่แพทย์ระหว่างรอพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนั้นเป็นการส่งต่อคนไข้ซึ่งดำเนินการไปตามจรรยาบรรณของแพทย์ที่พึงมีต่อคนไข้ด้วยความมั่นใจต่อคนไข้โดยไม่ได้มีเจตนาในการประกอบวิชาชีพแต่เป็นความต่อเนื่องในการส่งมอบงานเท่านั้นและเมื่อได้ดูแลผู้ป่วยตามภาระหน้าที่ที่มีอยู่เดิมและส่งต่อผู้ป่วยให้แก่แพทย์คนอื่นเรียบร้อยแล้วจึงได้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ก่อนมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งขณะที่นายไตรรัตน์วิริยสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่าศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะยังคงดำรงตำแหน่งประธานกสทช.และจะ

0: ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมกสทช.เช่นเดิมเนื่องจากได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกสทช.และขณะนี้ยังไม่มีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแต่อย่างใดตั้งบำเพ็ญกุศลศพหลังธุรพลสส.เขต3อุดรธานีพรรคภูมิใจไทยนางปัญญาสิริธุรพลนายกอบต.เชียงหวางอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีภรรยานายหลังธุรพลสส.เขต3อุดรธานีได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวแจ้งข่าวการเสียชีวิตของนายหลังเวลา 8:15 นวันนี้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดรธานีหลังเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งปอดโดยมีอาการเจ็บป่วยตั้งแต่ลงสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้เข้าสภาร่วมโหวตนายกอนุทินชาญวีรกูลเพราะต้องนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลญาติได้เคลื่อนย้ายศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านพักบ้านสะไครตำบลเชียงหวางอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: ทุก1คดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคมทุก1เบาะแสมีความจริงที่รอการเปิดเผยร่วมแกะรอยคดีดังกับตำรวจเจ้าของคดีฟังเสียงสะท้อนจากเหยื่อและแกะรอยเบื้องหลังการสืบสวนของตำรวจคลี่คลายทุกปมปริศนาฟังสน. 100.5 ทุกวันเสาร์ 16:00 น. ถึง 18:00 น. MCOT News FM 100.5
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Pooh Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ภูกิตติน B5 ฟอร์ทิติพงศ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายฮิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน
1: นี้
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News

0: ัปเดตช่วงคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอ
1: สนับสนุนโดย Vitagen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Vitagen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Vitagen
0: ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันนะคะคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอค่ะวันนี้วันจันทร์นะคะ20กรกฎาคม2569คุณดำรงพุทธาพิพิธสมัยพิมพ์วิสาทกุลนะคะคุณดำรงมาแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะได้นอน
3: ไห
2: มคะ
3: ไม่อยากจะคุยเลยหัวใจสลาย
2: เพราะกลับบ้านกันไปหมดแล้ว
3: ฮะ
2: ค่ะ
3: ก็คืออย่างนี้เมื่อวานนี้เนี่ยเมื่อคืนวานนี้นะครับก็เป็นคืนที่มีการชิงแชมป์บอลโลกที่อเมริการะหว่างอาร์เจนตินาทีมที่ผมเชียร์ผมชอบกับประเทศสเปนซึ่งผมก็ไม่ได้มีอคติอะไรกับประเทศสเปนนะฮะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: บอลเนี่ยเขาก็จะเตะกันตอนตีสองแต่ว่าก่อนหน้านั้นเขาก็จะมีพิธีปิดก่อนประมาณสองยามครึ่งนะฮะเอาละสิเราก็อยากจะดูพิธีปิดเพราะตอนพิธีเปิดเนี่ยเราไม่ได้ดูแต่คู่เปิดเนี่ยเราได้ดูคู่ที่เขาเตะกันคู่เปิดจำไม่ได้แล้วใครกับใครนะฮ
2: ะ
3: แต่ว่าพิธีปิดเนี่ยเขาก็มีข่าวออกมาว่ามีตอนสองยามครึ่งผมก็เที่ยวโทรถามใครแต่ใครที่เป็นเซียนบอลเขาก็บอกมาก็ได้เวลาสองยามมันก็ตื่นเองคุณอ้อมแปลกมากเลยสองยามมันก็ตื่นผมก็เอ๊ถ้าเผื่อเราไปเปิดทีวีแล้วมันยังไม่มีการถ่ายทอดมันถ่ายทอดสองยามครึ่งจะทำยังไงเอ้าก็ออกไปเปิดทีวีสองยามก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีเรื่องการพิธีปิดเลยแต่ว่าจะมีคนออกมาพูดเรื่องฟุตบอลที่จะเตะกันตอนตีสองนี่แหละครับพูดจริงๆสามสี่คนสองสามคนครับจนกระทั่งถึงสองยามครึ่งเนี่ยก็เริ่มมีพิธีปิดก็พูดตรงๆนะครับพูดตรงมากใครไม่ชอบใจก็ขออภัยก็คือผมแปลกใจไม่ใช่แปลกใจมันก็ไม่ได้เห็นมีอะไรวิเศษวิเศษโสเลยครับมันก็เป็นแบบอเมริกันเนี่ยแหละ เต้นร้องเพลงแนวแร็ปนะครับแล้วก็เต้นกระโดกกระเดกตีลังกาวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็เต้น
2: ค่ะ
3: นี่ก็เป็นสไตล์แบบคล้ายๆทั่วไปของคนสังคมอเมริกัน
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะฮะแล้วหลังจากนั้นก็มีพิธีที่มันก็เป็นไปตามทั่วๆไปที่ทุกครั้งที่ก่อนจะเตะกันก็จะให้มีการเชิญธงมาปูกับพื้นสนามเบื้องเริ่มเทิมเลยธงของประเทศอาร์เจนตินาและประเทศสเปนนะครับเสร็จแล้วก็มีการร้องเพลงชาติก็ปรากฏว่ามีการร้องเพลงชาติของสหรัฐอเมริกาใครไม่รู้ก็จะงงว่าเอ๊ะวันนี้อเมริกาเตะเหรอเปล่าครับก็เป็นการเอาใจขอบใจคนอเมริกันและท่านประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่ได้กรุณาเป็นเจ้าภาพบอลโลกอันยิ่งใหญ่ครั้งนี
2: ้
3: แล้วหลังจากนั้นวงดนตรีซึ่งก็มีไม่กี่ชิ้นก็บรรเลงเพลงชาติสเปนก่อนนะครับแต่บรรเลงแต่ดนตรีไม่มีการร้องเพลงถึงเวลาต่อไปเป็นเพลงชาติของอาร์เจนตินาดนตรีก็บรรเลงแต่ว่าบรรดานักกีฬานักฟุตบอลเมสซี่อะไรเนี่ยก็ร้องเพลงเหมือนอย่างเราร้องเพลงชาติไทยด้วยความภาคภูมิใจและคนดูที่อยู่ในอัฒจันทร์ชาวอาร์เจนตินาก็ร่วมกันร้องเพลงให้กึกก้องสนามที่สหรัฐอเมริกาหลังจากนั้นก็เข้าระบบเริ่มการแข่งขัน

คือเมื่อคืนนี้เนี่ยในสายตาของผมนะในสายตาของผมถ้าหากไม่เหมือนใครก็ขออภัยด้วยผมว่าทางอาร์เจนตินาเนี่ย

0: แต่ว่าไม่ได้เข้าไปในประตูนะฮะหมายความว่าตรงกรอบอยู่ตั้ง10กว่าครั้งแต่ว่าอาร์เจนตินาไม่ได้ยิงเลย
1: อ
0: าร์เจนตินาไม่รู้เป็นยังไงเมื่อคืนเล่นไม่เข้าขาหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าเอาสมรรถนะของการเล่นฟุตบอลหรือสมรรถภาพในการเล่นฟุตบอลเมื่อคืนนี้ฟอร์มของอาร์เจนตินาเนี่ยผมดูครึ่งแรกเนี่ยนึกในใจเลยว่าจะเปลี่ยนชนะแน่คืนนี
1: ้
0: นะครับก็เป็นไปดังที่ในใจเราคาดจะเป็นยิงประตูเข้าประตูของอาร์เจนตินาสเปนก็นำแล้วก็หมดยกเอ้ยหมดครึ่งแรกก็มีของใหม่มาในฟุตบอลโลกคราวนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรฮะโชว์ครึ่งการแข่งขันเนี่ยนะฮะก็เป็นการโชว์ร้องรำทำเพลงแล้วก็เต้นกระโดดกระเดกไปสักครู่หนึ่งก็จบการแสดงโชว์พอมาครึ่งหลังเราก็ดูซิว่าแต่ละทีมเนี่ยไปฟิตซ้อมหรือว่าไปวางแผนกันมาใหม่อย่างไรก็ไม่เห็นเล่นผิดแผกไปจากครึ่งแรกนะฮะสรุปอาร์เจนตินาชนะสเปน
1: แพ้สิคะ
0: อาร์เจนตินาแพ้สเปนขอโทษถูกต้องครับขอบคุณครับอาร์เจนตินาแพ้สเปน
1: ค่ะคุณดำรงเริ่มมองเห็นตั้งแต่เริ่มเกมแล้วใช่ไหมคะ
0: ดูท่าทีแล้วเนี่ยมันก็ตัวเมสซี่เองก็คอยเมสซี่เองก็ส่งลูกได้ดีๆส่งลูกให้เพื่อนร่วมทีมได้พึ่งก็ส่งได้ตรงตัวตรงนักฟุตบอลที่เขามองไว้ในใจแล้วว่าถ้าได้ลูกมาจะส่งมาให้ใครนะครับเมสซี่ก็ไม่ได้ยิงประตูเลยมั้งเมื่อคืนนี้นะครับก็ในที่สุดอย่าไปใครที่ถือสายอาร์เจนตินาก็อย่าไปเสียอกเสียใจเลยเพราะว่ามันสู้สเปนเขาไม่ได้จริง
1: ๆ
0: ต้องยกให้เขาไปนะครับเราไม่มีเหตุไม่มีเรื่องอะไรมาบ่นแต่ก็บอกกล่าวเล่ากันสู่กันฟังว่าผมคิดอย่างเนี้ยสรุปครับคุณอ้อมจากสองยามถึงตีห้าพอแข่งครึ่งหลังเนี่ยผมเตรียมตัวแต่งตัวแล้วเพราะผมจะต้องขึ้นเครื่องบินเช้ามืดมาภูเก็ตในขณะนี้ผมอยู่ที่ภูเก็ตนะครับผมก็แต่งเนื้อแต่งตัวก็รอว่าเผื่ออาร์เจนตินาจะตีเสมอได้บ้างก็ไม่จนกระทั่งกรรมการเป่านกหวีดหมดเวลาก็เรียบร้อยหมดเวลาก็เรียบร้อยเป็นอันว่าสเปนเป็นแชมเปี้ยนฟุตบอลโลกปีนี้คราวนี
1: ้
0: อย่างสมภาคภูมินะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วมันก็เป็นคู่ที่เหมาะกันมากนะฮะ
1: ค่ะ
0: แต่มันเล่นไม่สูสีเนี่ยธรรมดามันต้องแหมเราต้อง
1: คู่ชิงทั้งทีนะ
0: ฮะ
1: มันจะต้องได้ลุ้นกว่านี
0: ้มันจะต้องได้ลุ้นกว่านี้ถูกต้องครับมันจะต้องผลัดกันอาร์เจนตินาเลี้ยงลูกส่งไปส่งมาแล้วก็ยิงประตูแต่เข้ามั่งไม่เข้าบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ขอแสดงความเสียใจกับทีมอาร์เจนตินาเสียใจกับเมสซี่เสียใจกับนักฟุตบอลของอาร์เจนตินาทุกคนเมื่อสักครู่นี้ดูข่าวเนี่ยก็เริ่มมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสื่อมวลชนสายอาร์เจนตินาแล้วครับก็วิจารณ์นักฟุตบอลหลายคนของทีมเนี่ยนะฮะซึ่งผมก็ไม่ค่อยรู้จักชื่อครับก็วิจารณ์ว่าไม่แย่งลูกไม่เล่นลูกไม่คุ้ม อะไรต่อมีอะไร ตอนนี้ผมเพิ่งมาเปิดทีวีผมก็ไม่รู้ว่าสื่อมวลชนหนังสือพิมพ์หรือสื่อวิพากษ์วิจารณ์เมสซี่ว่าอย่างไรบ้าง นะครับก็ไม่ทราบก็จะต้องติดตามกันต่อไปนะครับ
1: ตอนนี้ก็ติดตามเงินรางวัลเนี่ยค่ะคุณดำรงก
0: ็
1: สเปนคว้าแชมป์ไปได้รับเงินสูงถึง50ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 1,682 ล้านบาทนะขณะที่อาร์เจนตินาก็ได้รับเงินปลอบใจเช่นเดียวกัน

0: 33ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 1,110 ล้านบาทนะคะในฐานะรองแชมป์นะคะคุณดำรง
1: ก็ไม่รู้ว่าเงินที่ได้เนี่ยจะเอามาแบ่งให้นักฟุตบอลหรือเปล่าเพราะนักฟุตบอลถึงอย่างอาร์เจนตินาถึงจะแพ้เขาก็เร่งแบบกว่าจะผ่านเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศได้เนี่ยโอ้ยมันผ่านอุปสรรคอะไรแสนจะเหนื่อยนะฮะขอชมอยู่อย่างนึงเมื่อวานเนี่ยแม้กระทั่งใกล้หมดเวลาครึ่งหลังเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: ฟุตบอลยังวิ่งกันเหมือนกับเพิ่งลงครึ่งแรกนะฮะ
0: แรงไม่ตก
1: ดีจริงๆ
0: เป็นเพิ่นเพราะว่านักเตะเขาอายุน้อยกว่าเยอะไหมคะคุณดำรง
1: ก็ไม่เยอะครับไม่ก็ไม่เยอะฮะ
0: ค่ะ
1: กำลังใจมากกว่า
0: ค่ะคุณโรสฮอลิเดย์บอกว่าสเปนบุกตลอดตั้งแต่ชนะฝรั่งเศสแล้วถ้าผู้รักษาประตูอาร์เจนตินาไม่เก่งโดนเสียประตูมากกว่านี้อีกหลายประตูโดยไม่ต้องต่อเวลาก็แพ้สเปนสเปนไม่เล่นแบบอุดประตูไม่กลัวเสียประตูบุกตลอดนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ครับสเปนบุกตลอดจริงๆครับ
0: ตลอดจริงๆ
1: คือเราดูแล้วมันเขาเรียกว่าอะไรฮะพับสนามเล่นน่ะครับว่าอะไรหมายความว่าลูกฟุตบอลมันก็ไปอีลุงตุงนังอยู่แถวหน้าข้างหน้าของประตูของอาร์เจนตินาน่ะ
0: ค่ะ
1: ลูกมันจะค่อยมาทางครึ่งที่เป็นของสเปนเลยครับ
0: ค่ะพี่ก้องเลิฟสยามก็บอกว่าสมใจคนเชียร์สเปนรวมถึงผมด้วยครับนะคะ
1: ครับก็ผมก็ดีใจคนเชียร์สเปนนะฮะแต่ผมก็อะไรล่ะผิดหวังฮะผ
0: ิ
1: ดหวังเพราะว่าเชียร์อาร์เจนตินามาตั้งแต่หลังจากเขาได้แชมป์เมื่อ4ปีที่แล้วที่กาตาร์นะฮะที่ชนะฝรั่งเศสนะครับก็ชื่นชมมาตลอด
0: ค่ะพี่โจมิเตอร์ก็บอกว่าวันนี้ถือว่าผมสมหวังแล้วผมเชียร์ฝรั่งเศสตกรอบผมมาเชียร์สเปนแต่สเปนก็ได้เป็นแชมป์นะคะ
1: โอ้ดีครับคุณอ้อมกรุณาอ่านที่คุณผู้ฟังได้กรุณาแสดงความคิดเห็นมา
0: ได้ค่ะพี่เสือหวานเจี๊ยบบอกว่าคุณดำรงแม่นมากอังกฤษชิงกับฝรั่งเศสแต่ชิงที่3นะคะ
1: คร
0: ับ
1: ครับ
0: ค่ะพี่ใหม่เขาก็แม่นนะอย่างน้อยพี่ใหม่แม่นกว่าหมูเด้งเนาะพี่ใหม่เนาะพี่ใหม่เขาเชียร์สเปนก็บอกสเปนจะชนะใช่ไหมพี่ใหม
2: ่บอกแล้วพี่สมูทายแม่น
0: พี่สมูคุณดวงพรบอกเสียใจอาร์เจนตินาแพ้ค่ะพี่ก้องก็บอกว่าทีมสเปนเขาเก่งจริงครับผมฟังอยู่นะคะนะคะขอบคุณนะคะพี่ก้องค่ะพี
1: ่
0: ค่ะคุณดำรง
1: มันก็คงจะมีควันหลงมาคุยกันไปอีกจนถึงสิ้นวันศุกร์นี้ละมั้งนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ต้องคอยดูข่าวฟังข่าวจากต่างประเทศแล้ว
0: ค่ะ
1: ค่ะแต่นี่ในทัศนะของผมเนี่ย
0: ค่ะ
1: คราวหน้าเนี่ยฟุตบอลโลกคราวหน้าเนี่ยเขาเพิ่มจำนวนประเทศเพิ่มมากขึ้นผมก็หวังว่าทีมไทยจะได้มีโอกาสเข้าไปวาดลวดลายในฟุตบอลโลกบ้างนะครับตอนนั้นคงเชียร์กันสนุก
0: ค่ะก็ถ้าบอลไทยได้ไปบอลโลกวันไหนไทยเตะนี่ก็จะเป็นวันหยุดงานของคนไทยเลยก็ว่าได้นะคะคุณดำรง
1: ทำไมล่ะมันเตะกลางคืน
0: ก็เช้ามาตื่นไม่ไหวไม่มาทำงานนะนั่งดูกัน
1: โอ้
0: ต้องเชียร์คนไทยนะคะ
1: คุณอ้อมผมเนี่ยวันนี้สโลสเลจริงๆเลย
0: ใช่นอนไม่พอ
1: ไม่ใช่นอนไม่พอมัน
0: ไม่ได้นอน
1: ครับผมครับ
0: ค่ะวันนี้คุณ
1: ผมมางานสำคัญที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็เป็นเกียรติยศกับผมได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการคณะกรรมการบริการอย่างนี้ครับเป็นคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตคือหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวแบบบูรณาการหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรปรับปรุงปี2570ซึ่งก็กำลังจะเปิดสอนอีกไม่นานนี้นะครับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาศาสตร์วิทยาเขตภูเก็ตลงจากเครื่องบินทางมหาวิทยาลัยก็ได้กรุณาส่งรถไปรับแล้วก็

0: พาไปรับประทานอาหารเช้าเพราะว่าผมออกมาจากบ้านก็ก่อน6โมงเช้าแล้วตอนนี้ทางอาจารย์ที่ภูเก็ตเนี่ยวิทยาเขตภูเก็ตเนี่ยก็ได้กรุณาบอกว่าจะมีรถไปรับคุณดำรงมาทานอาหารเช้าแล้วค่ะผมก็ถามว่าทานอะไรครับเขาบอกว่าโรตีจิ้มแกง
1: โอ้โปรดเลย
0: นะฮะก็ของโปรดเลยมีโรตีจิ้มแกงกะหรี่จิ้มแกงเนื้อจิ้มแกงไก่นะครับก็รับประทานไป2แผ่นโรตี2แผ่นโรตีเขากรอบดีนะฮะแล้วจากนั้นเขาก็พาผมไปที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตก็เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนมีนักศึกษาก็เป็นพันๆคนนะครับ
1: ค่ะ
0: พอบ่ายไม่ต้องกินข้าวกลางวันละอิ่มมาจากโรตีละพอบ่ายก็เข้าห้องประชุมวิภาคหลักสูตรก็คือหลักสูตรที่จะใช้เรียนสอนเนี่ยมันเป็นหลักสูตรปรับปรุงก็แปลว่าหลักสูตรเขามีอยู่แล้วเขาส่งมาให้ผมอ่านเนี่ยทั้งเล่มเนี่ยร้อยกว่าหน้าคุณอ้
1: อม
0: นะครับเราก็ต้องอ่านทีละบรรทัดทีละวรรคทีละย่อหน้าแล้วก็พยายามตีความมันลำบากอ่ะไอตัวเราเองเราไม่เคยเรียนปริญญาเอกเราไม่เคยเรียนที่จะเป็นด็อกเตอร์ดำรงอะไรไม่เคยแต่ว่าเราจะมาวิพากษ์วิจารณ์หลักสูตรที่คนเขาจะเรียนเกี่ยวกับทางด้านการท่องเที่ยวโดยอาศัยที่เรามีประสบการณ์ในการบริหารบริษัทท่องเที่ยวในการจัดการในการเป็นเจ้าของบริษัทออสการ์ซึ่งงานนี้เนี่ยคุณพิสมัยก็เหมาะที่จะไปวิพากษ์นะครับหรือว่าไปสอนก็ได้ก็วิพากษ์กันอยู่แสดงความคิดเห็นกันอยู่สักบ่าย3โมงบ่าย3โมงไม่ถึงบ่าย3โมงครับผมก็ออกจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อันนี้เป็นวิทยาเขตภูเก็ตนะฮะก็ออกมาที่โรงแรมเพิร์ลที่ทางมหาวิทยาลัยเขาจัดให้พักก็มีเพื่อนรักที่เรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยามาซึ่งเขามาได้ภรรยาที่นี่แล้วก็หลักๆอยู่ที่ภูเก็ตนี่ครับอาจารย์อัมพลธีรสุวรรณจักรก็ไม่เจอกันหลายปีก็นั่งคุยกันอยู่ที่ล็อบบี้โรงแรมนะครับคุยโน่นคุยนี่คุยอะไรกันสารทุกข์สุขดิบคนอายุมากมันก็คุยเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยคุยถึงเรื่องการเตรียมตัวตายซึ่งมันต้องมีการเตรียมตัวนะครับเพื่อนก็บอกว่าตอนนี้ก็ไม่ระวังเรื่องอาหารไม่ดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์แล้วก็กลัวที่สุดก็คือกลัวหลับแล้วไม่ตื่นเพราะว่ามีเพื่อนเนี่ยสองคนเนี่ยที่ภูเก็ตนี่ก็หลับแล้วไม่ตื่นเหมือนกัน
1: ไปเลย
0: ครับทั้งนี้ก็เพิ่งเจอกันเหมือนอย่างเพื่อนผมที่เพิ่งเจอกันที่อยุธยานะฮ
1: ะ
0: แล้วจากนั้น5โมงทางมหาวิทยาลัยก็ได้กรุณาส่งรถมารับที่โรงแรมแล้วก็มีอาจารย์มาด้วยเพื่อไปรับประทานอาหารค่ำอาหารเย็นซึ่งปกติผมก็ไม่ทานอาหารเย็นแต่ว่าทางมหาวิทยาลัยก็มีกำหนดการแล้วว่าจะต้องเลี้ยงอาหารผมอ้าวเราก็ไปเป็นร้านอาหารสมัยใหม่อยู่ในภูเก็ตนะครับก็จะมีอาหารฝรั่งแปลกมีมันความจริงมันก็ไม่แปลกแต่ว่าอย่างเช่นซีซ่าสลัดเนี่ยมันก็เราก็กินมาตลอดชีวิตแต่ที่นี่ก็มีแปลกๆ แล้วผมดูเหมือนว่าผมจะไม่ได้สั่งอะไรเพราะผมไม่รับประทานอาหารเย็นอยู่ก็สั่งแต่สลัดมาและคนที่ไปด้วยกับผมลูกชายเขาสั่งอะไรมาผมก็ไปขอเขาแบ่งมากินนิดหน่อย แล้วก็เพิ่งกลับมานี่ครับตอนนี้อยู่ในโรงแรมเพิร์ลที่ภูเก็ตครับ
1: ค่ะวันนี้คุณดำรงนอนเยอะๆนะคะไม่ต้องตื่นนะคะไม่ต้องตื่นมาดูอะไรไม่ตื่นแบบนั้น ไม่ต้องตื่นมากลางดึกนะคะไม่มีบอลแล้วนะ
0: ครับครับคงหลับสนิทนะฮะ

0: แต่ตอนเช้าต้องตื่นมาเจอกันนะคะ
1: ครับผม
0: ตอนเล่นครับขอบคุณค่ะคุณดำรงดูแลสุขภาพนะคะ
1: ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะพี่หมายก็คุณดำรงตกใจตื่นกลางคืนอีกไงแต
2: ่ค่ะสวัสดีคุณอ้อมแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกทีนึงนะคะ
0: เดี๋ยวตีสองตื่นอีกแล้วคุณดำรงวันนี
2: ้เป็นไปได้คุณอ้อมอะไรที่เราปฏิบัติมาเกือบกว่าครึ่งเดือนเขาบอกว่าจะทำอะไรเนี่ยถ้าทำให้มันชินเนี่ยต้องทำถึง21 วัน
0: ค่ะ
2: นั่นแหละค่ะ
0: 21 วันเน
2: าะถ้าทำติดกันอย่างเช่นถ้าเราจะออกกำลังกายหรืออะไรจะทำให้มันชินแล้วให้ร่างกายเรารับรู้ได้ว่าถึงเวลานี้ต้องทำเนี่ยเราต้องทำให้เกิน21 วันสัก3 อาทิตย์นะคะ7 3 21พอ3 อาทิตย์เสร็จเราก็จะชินละเราก็จะลุกมาโดยอัตโนมัติก็ไม่รู้คุณดำรงจะลุกกับเรา
0: เมื่อกี้อวยพรว่าไม่ต้องตื่นคือไม่ต้องตกใจตื่นมากลางดึกนะคุณดำรงต้องตื่น
2: แต่มันคุ้นชินนะคุณอ้อม
0: ช่วง
2: น
0: ี้ไห
2: มตามกีฬาเนี่ยค่ะพอถึงเวลาเขาจบกันไปนะเหงาเลยคือรู้สึกว่าเราถูกทอดทิ้ง
0: ค่ะพี่ก้องเลิฟสยามบอกว่าหายใจไว้นะครับคุณดำรงรอดูบอลโลกอีก4 ปีข้างหน้าดูแลสุขภาพไปเยอะๆคุณดำรงแข็งแรงค่ะรับรองได้ดูบอลโลกครั้งต่อไปแน่นอนนะพี่ไหม
2: แต่ผู้เล่นจะมีแรงเล่นให้เราดูหรือเปล่านะคะ
0: ค่ะ
2: แต่ตอนนี้ไหมชอบคำตอบของนายจามานยามานเนี่ยน
0: ะ
2: ผู้เล่นตัวยิงตัวเด่นเลยที่ยิงเขาอยู่ปีกขวาหรือไงถ้าจำไม่ผิดนะ
0: พี่หมายหยิกหรือเปล่าพี่ไหม
2: ใช่คนหล่อ
0: เห็นเขาถือถ้วยอยู่เนี่ยน่าจะใช่คนนี้มั้ง
2: ไหมจำผิดจำถูกลานินยามานเนี่ยเขาเป็นคนดังเขาเป็นคนที่เมสซี่ปลุกปั้นมาอาบน้ำให้แต่เล็กแต่น้อยละคนนี้แหละนะเขาให้สัมภาษณ์ดีบางทีนี่นะท่านผู้ฟังบอลโลกเนี่ยมันเป็นมหากรรมของโลกเราไม่ได้คุยกันเพื่อความสนุกของใครของคุณอ้อมของไหมหรือของคุณดำรงเพราะคุยกันอยู่3คนแต่เราคุยเพื่อสะท้อนหลายอย่างในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะอย่าไปคิดเลยค่ะว่าไอ้ที่บอลโลกกันแล้วมันจะไม่เกี่ยวกับเราทุกอย่างที่มันเกิดในโลกอย่างที่หมายพูดบ่อยๆคุณอ้อมเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวจำได้ไหมคะที่เขาพูดกันอันนั้นใช่ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรในโลกมันส่งผลถึงเราทั้งสิ้น
0: ค
2: ิดดูสิมีบอลโลกเอามาถ่ายในประเทศไทยเราซื้อเงินเราจ่ายเงิน
0: กว่าจะได้กว่าจะได้เรื่องลิขสิทธิ์นอนลุ้นกันจนถึงวันสุดท้ายกว่าจะได้ดู
2: เกือบจะเป็นวาระแห่งชาติแล้วไงไอ้เงินเหล่านั้นมันก็มาจับจ่ายใช้สอยเป็นเศรษฐกิจที่กระเพื่อมไปในประเทศเรานั่นแหละค่
0: ะ
2: มันถึงปากท้องของทุกคนแหละแต่จะมากจะน้อยจะตรงหรือจะอ้อมนั่นเองอ่ะกลับมาพูดเรื่องในยานินจานินลามาน
0: ไหมอา
2: จจ
0: ะ
2: พูดผิดน
0: ะ
2: เขาบอกว่ามีคนเอาเขาไปเปรียบเทียบกับตำนานของโลกเช่นสุดหล่อไนโดโรนันโดแล้วก็เทพตำนานอันนี้มนุษย์ต่างดาวจริงๆก็คือเทพเมสซี่จะมานเขาก็พูดดีเขาบอกว่าเขาเพิ่งอายุ19อยากเขาเอาไปเปรียบเทียบอย่าเอาเขาไปเปรียบเทียบกับใครเลยเขาเพิ่งจะอายุ19เท่าน้องไอเดียมั้งใช่ไหมคะประมาณนี้ก็บอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะได้ลงไปเล่นบอลโลกแต่เขาก็อยากเล่นตามสไตล์เขาอย่าเอาเขาไปเทียบกับใครเลยคนเราทุกคนก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองเลยว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ในคำตอบของเขาที่นิ่งมากๆนะคะเราก็ต้องจับตามองเขาต่อไปอย่างนี้แหละค่ะท่านผู้ฟัง
0: น่ารักนะอย่าผมไปเปรียบเทียบเลยผมเพิ่งอายุ19เนาะจริง
2: ๆใช่
0: เน
2: า
0: ะ
2: ตอบได้น่ารักก็คงจะมีพวกที่ทำงานประชาสัมพันธ์นั่นแหละเป็นคนเสี้ยมสอนให้ตอบว่ายังไงพวกนี้ก็ไม่ได้ตอบเองหรอกเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมันเป็นตัวแทนของสโมสรตัวแทนของประเทศก็ละจะพูดจะจาจะทำอะไรนี่มันก็ต้องระวังค่ะ
0: ยังไงก็มิตรภาพในทางกีฬาก็มีให้กันเสมอนะพี่ใหม่อันนี้ก็เพียงการแข่งขันเท่านั้นเองเนาะหุ้ยแต่เงินรางวัลตาโตมากเลยเห็นเมื่อกี้พี่ใหม่เยอะเน
2: า
0: ะ
2: เอาก็เขาจำนวนเขาเยอะนะคุณโ
0: ยวันนี้ก็ปีนี้ครั้งนี้มีตั้ง48 ทีมอ่ะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็
0: กลายเป็นฟุตบอลโลกที่มีเงินรางวัลรวมสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ถึง871 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 29,310 ล้านบาทนะคะ
2: มันเป็นแท็กติกมันเป็นนโยบายของการแบ่งเวลาให้โฆษณาเยอะๆในเที่ยวนี้ก็มีเรื่องเงินมาทั่วอเมริกาหัวกันค้าอยู่แล้วคุณอ้อมหัวกันค้าทุกเรื่องนะคะ
0: เห็นพยุงกันนะเขาพยุงทรัมป์หรือเปล่าหรือไม่ใช่พี่ใหม่อ๋อไม่ได้ดูเห็นเงา
2: ไม่ใช่แฟนบอลโลกไม่ได้ดูอะไรสักอย่าง
0: เห็นรูปแบบเขาพยุงใคร
2: รู้แต่ว่านายทรัมป์มาดูด้วย
0: ทรัมป์มานะคะค่ะเอาก็เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะพี่ใหม่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะวันนี้พี่ใหม่เตรียมเรื่องอะไรมาเอ่ย
2: ใหม่ก็จะแนะนำให้รู้จักผู้หญิงคนหนึ่งที่ออสเตรเลียนะคะ
0: เห
2: ็นไหมไม่ว่าจะคน

0: รวยคนจนคุณอ้อมมันมีวิบากกรรมในชีวิตทั้งสิ้นแล้วบางทีเราก็บอกโอ้ยดูละเมงละครไทยไม่มีแต่เรื่องตบตีแย่งสามีมรดกกันอะไรอะไรทั้งเนี้ยน้ำเน่าอ่ะที่คนไทยจะชอบว่าละครไทยอ่
1: ะ
0: เมืองฝรั่งก็มีค่ะน้ำเน่านี
1: ่มี
0: ไ
1: หมฝรั่งอ่ะ
0: โอ้ตัวดีเลยในอเมริกาเนี่ยมีละครที่ใหม่ดูแล้วใหม่คิดว่ามันตลกอ่ะเขาเรียกว่าเรียกซอฟโอเปร่าละครน้ำเน่าคุณอ้อมมันคิดว่าโอ้นี่ละครไทยบ้านเรานี่มันดีไปเยอะเลยนะขนาดเราว่าแบบละครเรานี่พล็อตเรื่องไม่เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่เปลี่ยนจนมันคลาสสิกแต่ในเมืองนอกนี่มันก็มีไอ้อย่างนี้เหมือนกันตัวอย่างที่จะมาเล่าให้ฟังวันนี้วิบากกรรมของผู้หญิงที่รวยที่สุดคนหนึ่งของโลกเลยนะ ค
1: ุ
0: ณจีน่าไรฮาร์ทเนี่ยฟ้องแม่บ้านมาเป็นแม่เลี้ยงมาเป็นภรรยาของคุณพ่อเขา นะคะแล้วก็อาจจะมีส่วนทำให้คุณพ่อเขาเสียชีวิตไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังค่ะถึงผู้หญิงคนนี้ในประเทศออสเตรเลียค่ะ
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาค่ะ
2: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tutor ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 B มายจิรัชยา G4 ฝ้ายฮิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม 5. Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
6: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play mcot connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio
1: กลับมาคุยกันต่อนะคะพี่โรสฮอลิเดย์บอกว่าลามินยามันเก่งฮะว่องไวด้วยสกัดยากถ้าบอลอยู่กับเขามีความหวังได้ประตูมากส่งบอลเก่งยิงก็ได้เล่นบอลสวยงามมีพรสวรรค์มากท่าทางเรียบร้อยเจียมตนอายุยังน้อยเล่นต่อไปได้อีกนานเนาะ19ได้ลงทัวร์นาเมนต์แบบนี้เขาเรียกทัวร์นาเมนต์ถูกไหมภาษากีฬาเนาะก็สุดยอดแล้วนะพี่ใหม่19เนี่ยมาเล่นบอลโลกแล้วอะ
0: เราจะต้องจับตาดูคราวหน้าอาจจะเป็นตัวยิงถ้าไม่พลาดพลั้งตกรอบไปซะก่อนคุณน้อง
1: สเปนเขาให้โอกาสอ
0: าจจะได้มากกว่านี
1: ้สเปนเขาให้โอกาสคนรุ่นใหม่ๆด้วยนะพี่ใหม่นะแล้วก็เอามาเขาคัดตัวเก่งๆมาได้เยี่ยมเลย
0: ไม่เห็นเขาละหมายสะท้อนถึงประเทศไทยคุณอ้อมคิดดูสิ

0: เป็นถ้าในกีฬาอื่นๆอย่างเช่นเทนนิสอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเด่นเป็นตัวเด่นเลยอย่างคาร์ลอสเนี่ยนะคะก็เด่นมากอายุแค่19เองอย่างเงี้ยค่ะ19 20นี่ก็เป็นตัวเด่นมากๆเลยเขาสนับสนุนเรื่องกีฬามากๆ
1: เขาสนับสนุน19นี่ให้เล่นบอลโลกนี่สุดยอดแล้วเนาะพี่ใหม่นะ
0: เขาก็ต้องมีความสามารถพิเศษเลยแหละนะคะ
1: พี่ใหม่ ขออนุญาตแจ้งข่าวกันสักเล็กน้อยนะคะสำหรับ CEO of ASEAN รุ่นที่3นะคุณผู้ฟังอย่าลืมเปิดรับสมัครแล้วนะคะเราจะไปเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านของ11ประเทศเลยทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองและภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่รวมอยู่ที่นี่นะคะแล้วเราจะวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐและจีนด้วยนะคะวิทยากรของเราก็มีอาจารย์อัดพิสารวานิชอันนี้บางส่วนเท่านั้นนะคะยังมีเยอะกว่านี้หลาย10ท่านเลยมีอาจารย์อัดพิสารวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินอาจารย์ปิติศรีแสงนามอาจารย์กฤตอึ้งวิทูลสถิตอาจารย์อามตั้งนิรันดร์คุณกิจรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชานะคะแล้วจะได้เจอกับนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนด้วยนะคะเราจะเริ่มอบรมกันกันยายนนี้แล้วถึงธันวาคม2569ประมาณ4เดือนด้วยกันพี่ไหมคราวนี้นานหน่อยนะคะเพราะว่า11ประเทศเลยอยากให้สมัครด่วนค่ะตอนนี้เชื่อว่าหลายคนฟังแล้วขอเก็บไปพิจารณาก่อนแต่อยากจะให้โทรมาสอบถามและนำโปรแกรมไปพิจารณาด้วยนะคะเพราะว่าเรารับจำนวนจำกัดค่ะราคาท่านละ 65,000 บาทนะคะจดเบอร์โทรศัพท์ไว้โทรได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะคะโทรได้เลยนะคะถ้าโทรตอนนี้ก็2หมายเลขนี้แล้วเดี๋ยวเบอร์สุดท้ายเนี่ยโทรหาอ้อมหลังรายการก็ได้0944803034นะคะ0944803034 0943966649 0943966649และถ้าใครจะโทรหาอ้อมเดี๋ยว3ทุ่มคุยกันนะคะ0944803076ค่ะ0944803076ค่ะ
0: ค่ะมาคุยกันเรื่องที่เราคัดเลือกมาเคยลงพิมพ์ในคู่สร้างคู่สมนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งคือชื่อคุณจีน่าไรฮาสเนี่ยเธอเป็นผู้หญิงที่เป็นสตรีที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศออสเตรเลียเลยอันนี้ถ้าท่านไป Google ดูก็จะเห็นนะคะเขาเป็นประธานบริหารของ Hancockprospecting มันเป็นอาณาจักรธุรกิจสำรวจแล้วก็สกัดแร่เหล็กรายใหญ่เลยเธอเป็นเธอเก่งมากๆเพราะตอนที่เธอมารับงานจากพ่อเธอนั้นเนี่ยบริษัทประสบความล้มเหลวก็คือขาดทุนนับเป็นปีๆติดต่อกันหลายสตังค์เลยแหละนะแต่เธอมาพลิกฟื้นธุรกิจของครอบครัวและก้าวขึ้นเป็นมหาเศรษฐีระดับโลก mm-hmm. เธอก็เป็นหุ้นส่วนกับคุณอีลอนมัสก์ด้วยในขณะนี้นะคะและเป็นอีกหลายๆอย่างเธอก็หรือทั้งเงินในประเทศแล้วก็นอกประเทศเพราะฉะนั้นเธอก็จึงเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกคนหนึ่งเนี่ยนะคะทีนี้เธอก็มีปัญหากับพ่อกับครอบครัวนะคะก่อนที่คุณพ่อเธอจะเสียไปเนี่ยผู้หญิงออสเตรเลียคนนี้ที่รวยที่สุดเนี่ยนะคงจะไม่มีชีวิตบั้นปลายที่ลำบากเลยเพราะตอนนี้เนี่ยเธอก็ต้อง60 70อ่ะ70กว่าแล้วล่ะนะคะเนี่ยคือว่าถ้าเธอไม่ไปคิดจ้างแม่บ้านคนใหม่มาดูแลพ่อตั้งแต่หลังจากที่คุณแม่เสียไป19วันเธอก็จ้างแม่บ้านคนใหม่โดยที่ไม่ได้คิดอะไรปรากฏว่าแม่เธอเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมปรากฏว่าแม่บ้านคนใหม่นั้นน่ะชื่อโรสเนี่ยเป็นคนเก่งรูปร่างเพลียวบางเป็นผู้หญิงฟิลิปปินส์ค่ะคุณอ้อมโรสเนี่ยพูดได้2ไอ้3ภาษาคล่องเลย มาจากครอบครัวชาวฟิลิปปินส์ที่เขาไม่ชอบมาร์กอสประธานาธิบดีมาร์กอสอ่ะก็ระหกระเหินออกมาในสามีคนแรกเป็นนักการเมืองหัวรุนแรงของฟิลิปปินส์แล้วต่อมาก็ได้สามีคนที่2แต่งงานกับชาวมาเลเซียแต่คนนั้นเขาไม่ดีเป็นนักปลอมแปลงบัตรเครดิตก็เลยเธอก็ไปทำงานอยู่ในบาร์สักพักหนึ่งนะคะแล้วตอนนี้ก็มาแต่งงานกับพ่อของจีน่านะคะแล้วทีนี้หลังจากมาแต่งงานแป๊บเดียวเนี่ยทางจีน่าไรฮาร์ตก็บอกว่าคุณโรสเนี่ยนะที่ตอนนี้เธอฟ้องร้องกันเดี๋ยวตอนนี้ก็คงคดีคงจะสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วเพราะหลายปีแล้วนะคะจีน่าก็บอกว่าโรสเนี่ยขึ้นเตียงกับพ่อฉันเนี่ยหลังจากที่ทำงานบ้านให้ที่บ้านฉันเนี่ย4สัปดาห์คิดดูสิพอจีน่ารู้เรื่องก็ไล่โรสออกจากบ้านแล้วไม่ต้องมาทำงานเป็นแม่บ้านแล้วนะคะแล้วก็ห้ามไม่ให้พ่อเนี่ยติดต่อกับโรสอีกถ้าไม่เชื่อนะ

0: จะไล่พ่อออกจากบ้านเพราะเธอมีสิทธิ์เพราะบ้านเป็นของเธอหมดเธอมีกรรมสิทธิ์เธอเป็นลูกสาวคนเดียวของพ่อนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยพ่อของเธอที่เป็นมหาเศรษฐีชื่อคุณแลงแฮนค็อกเนี่ยนะคะก็บอกว่าก็ยื่นคำร้องขอวีซ่าเข้าเมืองแบบถาวรให้กับโรสแล้วก็แต่งงานกับโรสเลยด้วยซ้ำทำให้โรสเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะอยู่ในออสเตรเลียเต็มที่เลยนะคะแล้วจีน่าทำงานจีน่าพอรู้อย่างนี้ตัดขาดจากพ่อเลยประกาศตัดขาดจากพ่อตัดพ่อจากกองมรดกเลย
1: ตัดพ่อเลย
0: ในเมืองเพิร์ทเนี่ยเพิร์ทนี่มันอยู่ฝั่งหนึ่งของออสเตรเลียคุณอ้อมไม่ได้อยู่อีกฝั่งนึงอีกฝั่งก็คือพวกซิดนีย์เมลเบิร์นอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าบินจากไทยไปเนี่ยนะถึงจะถึงเพิร์ทก่อนแค่6ชั่วโมงก็ถึงเมืองเพิร์ทเนี่ยเป็นเมืองเงียบๆกว่าแต่ก็เป็นเมืองที่บรรดามหาเศรษฐีทั้งหลายนิยมไปสร้างคฤหาสน์ริมฝั่งแม่น้ำสวอนหรือแม่น้ำหงนะคะแล้วก็มีปากอ่าวชื่อปากอ่าวลักกี้ก็ไปสร้างคฤหาสน์เลยนะคะแล้วก็สร้างซะสวยเลยเมื่อแรงเขาแต่งงานก็ให้โรสเนี่ยไปสร้างคฤหาสน์สไตล์คลาสสิกแบบหรูหราแบบในหนังน้ำเน่าของอเมริกันอะไรแบบนี้นะคุณออมนะแบบหรูหราแบบเป็นหลุยเป็นอะไรเงี้ยว่ากันไปนะหล่อใหม่ก็เปรียบเทียบไม่ถูกแต่มันยิ่งใหญ่อลังการแบบหรูหรามาเห่าอะไรที่เขาว่ากันนะทีนี้พอเสร็จแล้วอยู่ที่นั่นจีน่าก็ไม่พอใจมากที่พ่อเธอทำอย่างนี้นะคะทีนี้เขาอยู่กินกันเรื่อยๆจนกระทั่งสามีของคุณโรสเนี่ยนะคะแม่เลี้ยงของจีน่าเนี่ยเสียชีวิตค่ะเขาได้เสียชีวิตเมื่อปี2535ตอนที่อยู่ที่นั่นตอนที่โรสมีคดีความขึ้นศาลกับจีน่าเมื่อปี2541เธอก็อยู่ที่นั่นกับสามีอีกคนหนึ่งหมายถึงว่าโรสเนี่ยแม่เลี้ยงของเธอเนี่ยพ่อของจีน่าตายเนี่ยนะคะคนที่เป็นมหาเศรษฐีเนี่ยเธอก็รีบมีสามีใหม่เลยก็คือมีสามีคนที่4ชื่อวิลเลียมพอติอุสแล้วก็ยังอยู่บ้านนั้นน่ะบ้านที่เคยอยู่กับอดีตเนี่ยนะคะอดีตสามีที่เป็นพ่อของจีน่าผู้หญิงที่รวยที่สุดในโลกจีน่าก็เลยกล่าวหาว่าโรสเนี่ยหลอกลวงพ่อของเธอให้ยอมแต่งงานก็เพื่อเงินปรนเปรอเขาด้วยอาหารที่มีแต่ไขมันเพื่อที่จะได้ตายเร็วๆเห็นไหมน้ำเต้าไหมพอแรงไม่สบายพ่อของเธอไม่สบายก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
1: โ
0: ร
1: สนี
0: ่แน่นอนเลยฝรั่งนี่นะดราม่าก็ดราม่ายิ่งกว่าละครไทยอีกนะครับก็บอกว่าอีตอนที่แรงไม่สบายเนี่ยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเนี่ยไอ้เจ้าโรสเนี่ยคุณโรสแม่เลี้ยงเนี่ยก็เคยเอาเครื่องดังกล่าวไปซ่อนสับเปลี่ยนยาให้หมอจ่ายให้ผิดถูกๆและถึงขนาดจ้างหมอผีใช้มนต์ดำเล่นงานเขาเพื่อเร่งรัดให้อดีตสามีที่เป็นมหาเศรษฐีน่ะตายไวๆเธอจะได้รับมรดกเร็วๆนะแม้ว่าจีน่าที่เป็นลูกคนเดียวจะได้รับมรดกไปมากมายแต่คุณแรงเนี่ยนะคะคุณแรงแฮนค็อกเนี่ยเขาก็มีเยอะมากนะคะแล้วที่ปรึกษาคนนึงยังพูดอย่างนี้ว่าโรสเนี่ยนะมีเพศสัมพันธ์กับพ่อจีน่าเนี่ยแบบผักโขมเพื่ออะไรเพื่อฆ่าเขาให้ตายบ่อยๆอันนี้เนี่ยที่จีน่าโมโหมากก็บอกว่าโรสเนี่ยต้องใช้มนต์ดำฆ่าพ่อผู้หวังมรดกแน่ๆเลยแต่โรสและก็พรรคพวกของเธอก็บอกว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดมันบ้าบอคอแตกไร้สาระมันฉันไม่ได้มีความกระหายไม่ได้มีความหิวเงินขนาดนั้นหรอกแต่ฉันว่านี่แหละลูกสาวของอดีตสามีฉันก็คือจีน่าเนี่ยกระหายต่างหากกระหายที่จะแก้แค้นฉันเนี่ยนะคะเธอจีน่าเนี่ยต้องการให้สังคมลงโทษโรสแล้วก็จะไม่ยอมหยุดจนกว่าจะทำได้สำเร็จทีนี้ก็มีเรื่องซุบซิบกันเป็นแบบนี้นะคะทีนี้มันก็เป็นเวลาเกือบ10ปีเลยค่ะที่จีน่าไรฮาร์ทเนี่ยพยายามหาทางต้อนโรสให้เข้าไปพัวพันกับการตายของพ่อของเธอทั้งๆที่ไม่มีหลักฐานพ่อก็ตายไปตั้งหลายปีแล้วแต่เธอก็จะจับผิดให้ได้อะไรเงี้ยจีน่าก็ยืนยันว่าอดีตแม่เลี้ยงเนี่ยมีส่วนรับผิดชอบโดยตรงกับการตายของพ่อเธอแต่จากการผ่าตัดชันสูตรแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรแรงเนี่ยคุณแรงแฮนค็อกเนี่ยมหาเศรษฐีเนี่ยก็เสียชีวิตก็เกี่ยวกับการที่สุขภาพเขาไม่ดีหลอดเลือดแดงหัวใจทำงานไม่ปกติตำรวจก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นอะไรแล้วตำรวจก็ยุติการสอบสวนแต่จีน่าก็บอกว่าก็นั่นนะสิก็พวกขุนให้พ่อฉันกินแบบสเต็กมันเยอะๆกินชีสกินอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นนะสิแต่มันเรื่องของสามีภรรยาเขาอยู่ด้วยกันนะคุณอ้อมเขาจะกินอะไรใช่ไหมฝรั่งเขาจะเป็นอย่างนั้นลูกออกมาแล้วแต่งงานได้สมบัติไปแล้วลูกเขาแต่งงาน
1: ไป
0: ใช่เขาก็ไม่สน
1: อยู่ใครอยู่มัน
0: อยู่ใครอยู่มันแล้วก็ คนที่เป็นเมียใหม่ของพ่อกันเนี่ยอดีตแม่บ้านเนี่ยเยโรสเนี่ยเขาก็สาวกว่าแล้วก็เอาอกเอาใจอะไรเงี้ยแล้วก็สไตล์คนฟิลิปปินส์เขาก็จะแบบสวยตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยรูปร่างเพรียวรูปร่างสมสู

0: วนอะไรแบบนี้นะคะแต่จีน่าแม้ว่าอย่างนั้นจีน่านี่เขาก็รูปร่างอวบๆหน่อยนะคะแต่จีน่าไม่ยอมหยุดเธอก็ยังมีความแค้นอยู่นะคะเห็นไหมก็เขาคงเลือกกันน้ำเน่านี่แหละนะคะจีน่าไม่ยอมหยุดแต่มันเรื่องจริงนะท่านผู้ฟังเธอใช้อิทธิพลทางการเมืองเพราะเธอนอกจากจะรวยแล้วเธอก็มีคอนเน็กชันต่างๆเยอะแยะมากมายเธอมีอิทธิพลมากเธอก็ใช้อิทธิพลทางการเมืองเนี่ยบีบบังคับจนในที่สุดทางการก็อนุญาตให้รื้อคดีอีกทีให้มีการสืบสวนหาสาเหตุในการตายใหม่โดยใช้เจ้าหน้าที่คนใหม่คนนี้ชื่ออลิสแตร์โฮปคนเก่าไม่ทำแล้วนะการสอบสวนก็เริ่มต้นใหม่นะคะตั้งแต่ปี44นะคะแล้วก็หัวหน้าสำนักงานอัยการคนใหม่ก็แถลงต่อสื่อมวลชนว่าในฐานะอัยการเนี่ยนะผมตัดสินให้มีการสืบสวนชันสูตรใหม่ตามคำร้องของลูกสาวผู้ตายเพราะมีหลักฐานพัวพันพอเชื่อได้ว่าจีน่าไรฮาร์ดเนี่ยนะคะเขาก็อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะเขาจีน่าเนี่ยจ้างคนมาเป็นพยานด้วยตัวเลขหลักแสนดอลลาร์ของออสเตรเลียก็คือนางจะเอาเรื่องให้ได้ประมาณนั้นเนี่ยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ไม่สามารถหาหลักฐานใดๆเอาผิดกับอดีตแม่เลี้ยงได้เลยก่อนแรงตายประมาณ3เดือนจีน่าก็เคยส่งอดีตที่ปรึกษากฎหมายของตนไปค้นห้องทำงานของพ่อเพื่อถ่ายสำเนาพินัยกรรมแล้วก็หาหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับการเงินของเขานะคะแล้วก็รวมทั้งข้อมูลที่อาจจะทำให้โรสหมดสิทธิ์ในกองมรดกแล้วที่พอจะยึดเป็นข้ออ้างได้ว่าโรสเนี่ยมีส่วนพัวพันแล้วก็จีน่านะคะเขาก็ตั้งตัวว่าถึงพ่อจะไม่ได้เขียนอะไรให้แน่นอนแต่ฉันก็ขอตั้งเป้าเป็นผู้ดูแลทุกอย่างของพ่อก็คือหมายถึงพินัยกรรมก็คือจะไม่ให้อดีตแม่เลี้ยงได้เงินไปง่ายๆเธอบอกว่าเพราะเธอเห็นเจตนาตั้งแต่แม่ฉันตายใหม่ๆแล้วฉันเอาเธอมาอยู่แล้วอยู่ดีๆเธอก็มามีอะไรกับพ่อฉันอะไรเงี้ยแต่ทุกอย่างมันก็ไม่เป็นไปตามที่ต้องการก็เลยทำให้จีน่าไรฮาร์ดเนี่ยคนที่รวยที่สุดของออสเตรเลียเนี่ยนะคะก็เครียดมากและที่ระแวงเห็นคนมีศัตรูไปหมดไปไหนมาไหนก็ต้องไปด้วยรถจากรวดที่มีกระจกกันกระสุนนะคะแล้วก็มียามมีคนอารักขาที่อพาร์ตเมนต์ก็ต้องมีคนเฝ้าตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็พอมีข่าวเรื่องอดีตอัยการที่ยกเลิกอะไรของเธอเนี่ยนะคะว่าไม่อยากจะทำงานให้เธอแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะปฏิเสธที่จะให้รื้อคดีมาทำใหม่เนี่ยเธอก็ไม่ให้สัมภาษณ์กับใครเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งอย่างไรก็ตามจีน่าก็สามารถภาคภูมิใจในตัวเองได้อย่างเต็มที่และไม่มีใครปฏิเสธความสามารถเพราะว่าไอ้เรื่องส่วนตัวเธอก็เรื่องหนึ่งแต่เรื่องธุรกิจเธอเก่งมากๆนะคะมีการพูดว่าเคยมีนักสื่อพิมพ์ของออสเตรเลียก็บอกว่าเป็นภาพการ์ตูนเธอนะเป็นหญิงอ้วนกำลังอยู่ในรถที่เธอรวยมาจากพวกเหมืองอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นภาพการ์ตูนเธอกำลังบังคับรถที่จะขุดดินขุดเหมืองเนี่ยนะเธอบอกว่าถ้าคนออสเตรเลียเนี่ยคิดอิจฉาริษยาคนรวยอย่างฉันก็ควรจะใช้เวลาดื่มเหล้าสูบบุหรี่หรือสังสรรค์ให้มันน้อยลงสิแล้วก็ทำงานขยันอย่างฉันสินี่คือคำพูดของจีน่าไรฮาร์ดผู้หญิงที่รวยที่สุดในออสเตรเลียนะคะเธอเนี่ยได้รับมรดกจากพ่อตั้งแต่อายุ21ปีเป็นเหมืองพีบาร่าซึ่งเป็นขุมทรัพย์อันแรกๆของเธอแล้วเธอไม่ได้อยู่เฉยๆเธอก็พัฒนามันนะคะพ่อก็ทำมาส่วนหนึ่งแล้วพ่อก็มีปัญหาขาดทุนบ้างกับธุรกิจบางอย่างแต่พวกนี้เขาก็ยังรวยอยู่นั่นแหละคุณอ้อมแต่จีน่าไรฮาร์ดเนี่ยมาทำให้มันรวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นเลยนะคะจีน่าก็บอกว่าคนก็จะบอกฉันว่าเอานี่เวลาจะหมดแล้วนะคะคุณอ้อม57แล้วนะ
1: ได้ค่ะเราจบเลยพี่ไหมเราจบหมดไปแล้ว
0: เขาบอกว่าคนรวยพวกนี้นะเหมือนสัตว์โลกกระหายเลือดนะพวกเขามีพร้อมทุกอย่างสำหรับฉันเนี่ยนะมีความคิดอย่างเดียวก็คือมันยังไม่พอสำหรับฉันแล้วอีกอย่างนึงนะพ่อเธอก็เคยเตือนเธอไปแล้วบอกว่าจีน่าเธออย่าไปมีปัญหาอะไรกับคนอื่นเขาสิเพราะว่าเธอเนี่ยมันเป็นคนรวยนะเธอก็จะต้องเป็นคนรวยต่อไปสิเธอก็จะต้องทำตัวให้มันดีด้วยจีน่าตอบว่าไงรู้มั้ยสมัยเรียนด้วยความที่พ่อสอนว่าเพื่อนทุกคนคบกับจีน่าเพราะว่าหวังเงินแค่นั้นจีน่าก็เลยบอกว่าเพื่อนจริงๆของฉันน่ะเหรอมีแค่จิงโจ้ กับกิ้งก่าเท่านั้นฉันก็พอใจแล้ว นี่ก็คือเรื่องคนรวยวิบากกรรมซึ่งท่านอาจจะมองว่าแหมมันเป็นเรื่องที่แบบน้ำเน่ามันไม่น้ำเน่าหรอกมันเป็นจริงในโลกนี้ค่ะเสียดายมีเวลาเล่าน้อยนะคะที่จริงรายละเอียดของเธอยังมีอีกนิดอีกหน่อยด้วยซ้ำไปนะคะหมดเวลาซะก่อนแล้วค่ะคุณอ้อม
1: ได้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อวันอังคารเรื่องลี้ลับนะคะพี่ไหม
0: ได้เลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะพบกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: พบกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม on Radio

นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกพิพัฒน์มอบ5นโยบายเร่งขับเคลื่อนการท่าเรือสั่งยุติชื่อแลนด์บริดจ์พรบ SEC เพื่อสร้างความสบายใจนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานให้เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานใน5ด้านสำคัญได้แก่การเร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ให้แล้วเสร็จตามแผนงานส่วนอีก4ด้านคือการยกระดับสู่ท่าเรืออัจฉริยะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติมาใช้บูรณาการโครงข่ายการขนส่งอย่างไร้รอยต่อส่งเสริมการขนส่งจากทางถนนสู่ทางน้ำและทางรางให้มากขึ้นยกระดับความปลอดภัยและการบริการและดูแลคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคมนอกจากนี้ได้สั่งการให้กทท.เร่งแก้ไขปัญหาการจราจรภายในท่าเรือแหลมฉบังพร้อมขอความร่วมมือท่าเทียบเรือคู่สัญญาในการระบายรถเพื่อลดแถวรอคอยและความแออัดในพื้นที่ท่าเรือรวมทั้งมอบนโยบายให้กทท.เดินหน้าพัฒนาท่าเรือระนองให้เป็นประตูการค้าฝั่งอันดามันเชื่อมโยงเอเชียใต้และกลุ่มประเทศบิมสเทคส่วนโครงการแลนด์บริดจ์รัฐบาลจะยุติการใช้คำว่าโครงการแลนด์บริดจ์และพรบ SEC เพื่อสร้างความสบายใจแก่ทุกฝ่ายโดยยืนยันเดินหน้าศึกษาโครงการเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันธรรมนัสโพสต์ห่วงข่าวลือโยกย้ายผู้บริหารกระทรวงเกษตรหวั่นกระทบเกษตรกรร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook ธรรมนัสพรหมเผ่าระบุว่าได้ยินข่าวว่าจะมีการโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงหลายๆกรมเพราะไม่สนองนโยบายการเงินมากกว่าการงานฟังแล้วหดหู่ใจกับคนที่ตั้งใจทำงานหวังว่าสิ่งที่ได้ยินจะเป็นแค่ข่าวลือพร้อมระบุด้วยว่าสงสารเกษตรกรและปิดท้ายด้วยข้อความว่านี่คือยุคอะไรผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมครม.พรุ่งนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อาจเสนอรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรเข้าสู่การพิจารณาได้แก่ชื่อผู้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรคนใหม่แทนนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขซึ่งจะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนรวมถึงแต่งตั้งผู้บริหารทดแทนตำแหน่งที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการและอาจมีการเสนอปรับเปลี่ยนผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดีบางกรมเพิ่มเติมก่อนหน้านี้นายสุริยะให้สัมภาษณ์ว่าจะให้ความสำคัญกับการคัดเลือกบุคลากรจากภายในกระทรวงเป็นหลักและมีผู้ที่อยู่ในข่ายการพิจารณาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรประมาณ3คนรองโฆษกทบ.เผยในติวิตไม่ต้องกลับมาเกณฑ์ทหารแล้วหลังอายุครบ30ปีพันเอกลิชาสุขสุวานนท์รองโฆษกกองทัพบกกล่าวภายหลังศาลพิพากษาจำคุก6เดือนนายเนติวิทย์โชติพัฒน์ไพศาลนักกิจกรรมการเมืองที่แสดงอารยะขัดขืนไม่เข้าร่วมการบังคับเกณฑ์ทหารแต่ไม่เคยต้องโทษมาก่อนให้รอการลงอาญา1ปีว่า

0: กรณีนี้จากการสอบถามจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนทราบว่าจำเลยมีอายุครบ30ปีในช่วงการตรวจเลือกทหารปีนี้ซึ่งตามพรบจะถือว่าพ้นช่วงอายุที่จะต้องเข้าเกณฑ์ทหารและจะถูกปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่2ส่วนด้านคดีความยังคงต้องเป็นไปตามที่ศาลได้พิพากษาไว้แล้วอาลีเอ็กซ์เพลสถูกกรรมาธิการยุโรปสั่งปรับขายของปลอมสินค้าไม่ปลอดภัยคณะกรรมาธิการยุโรปสั่งปรับอาลีเอ็กซ์เพลส550ล้านยูโรหรือประมาณ 21,150 ล้านบาทเนื่องจากแพลตฟอร์มล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎหมายสัญญารับประกันบริการดิจิทัลเพื่อสกัดกั้นการแพร่กระจายของสินค้าที่ผิดกฎหมายไม่ปลอดภัยและลอกเลียนแบบโดยปล่อยให้เสื้อผ้าปลอมของเล่นที่ไม่มีความปลอดภัยและเครื่องสำอางอันตรายยังคงอยู่ในระบบนานหลายสัปดาห์แม้จะถูกรายงานแล้วรวมถึง AliExpress ไม่มีมาตรการลงโทษผู้ค้าที่ทำผิดซ้ำซากอย่างจริงจังทำให้ร้านค้าที่เคยถูกลงโทษยังคงสามารถจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายต่อไปได้อย่างไรก็ตามค่าปรับ550ล้านยูโรคิดเป็นไม่ถึง 1% ของรายได้ทั่วโลกของบริษัทแม่อย่างอาลีบาบาซึ่งมีอยู่ราว 120,000 ล้านยูโรและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์2ทุ่มถึง4ทุ่มทาง M-POT News FM 100.5
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-POT News โทร02-201-6373
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
7: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 MCOT News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆช่องทางนะครับทั้งทางหน้าปัดวิทยุ FM 100.5 นะครับรวมไปถึงช่องทางของแฟนเพจ Facebook การฟังสดชมสดได้ที่หน้าแฟนเพจของเราครับ MCOT News FM 100.5 เข้ามาพูดคุยกันได้ผ่านช่องทางคอมเมนต์ของที่หน้าแฟนเพจได้เลยนะครับรวมไปถึง LINE นะครับ @MCOT News นะครับพูดคุยกันได้อีกหนึ่งช่องทางช่องทางของ LINE นั่นเองนะครับและแอปพลิเคชัน MCOT Connect ครับเชื่อมทุกรายการสื่อสาระของอสมทนะครับอยู่ไอ

0: ในแอปพลิเคชันเดียวเลยนะครับจะฟังวิทยุ FM 100.5 ก็เข้าไปที่เมนูวิทยุกันแล้วก็ฟังสดๆกันได้ผ่านแอปพลิเคชันด้วยนะครับสำหรับวันนี้วันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569ครับอยู่กับผมครับเสือโอ๊คชุสนะตันตยานนท์ครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นกระแสโหเรียกว่าทั้งเรียกว่ากระทบความรู้สึกทั้งเกี่ยวกับเรื่องของจรรยาบรรณแพทย์หลากหลายมุมหลากหลายจุดที่เราจะมาไขปมกันเลยนะครับกับเรื่องนี้ครับหมอปากแจ๋ววินิจฉัยผิดทำคนไข้เสียชีวิตครับคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
1: สวัสดีครับคุณโอครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ครับผมก็เป็นเคสหนึ่งนะอาจารย์ที่เรียกว่าทำให้สังคมเนี่ยตั้งคำถามกับเรื่องนี้เยอะพอสมควรเพราะว่าพอมีเคสแบบนี้โผล่ออกมาแล้วเนี่ยมักจะมีคนที่เคยเจอประสบการณ์แบบนี้ออกมาแชร์ประสบการณ์กันค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นการตั้งคำถามถึงการทำหน้าที่ของแพทย์ด้วยนะอาจารย
1: ์ใช่ครับ
0: ครับ
1: คือ จะเรียกว่ากรณีนี้มันเป็นเรื่องสะเทือนใจมากจริงๆนะนะเราก็จะเห็นว่าพอเรื่องนี้ปรากฏออกมาเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวของครูที่ออกมานะ
0: ครับ
1: เป็นไงว่าออกมาเปิดเผยเรื่องนี้พอสังคมถูกวิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆเหล่านี้เป็นต้นพอยิ่งออกมาปรากฏแล้วอธิบายให้ฟังแล้วเราก็มีความรู้สึกโอ้โหถ้าเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้เราก็แย่จริงๆนะ
0: ครับ
1: มันก็มีความรู้สึกว่าเราเอ๊ะทำไมมันถึงได้เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาได
0: ้ครับ
1: แล้วโดยเฉพาะยิ่งกรณีนี้เกิดขึ้นกับหมอนะต้องบอกว่าหมอแต่จริงหมอก็อยู่ในโรงพยาบาลนะ
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเจออยู่กับหมอคนเดียวอ่ะไม่ใช่นะฮะมันก็คือต้องเป็นองค์ประกอบของโรงพยาบาลด้วยแล้วตัวโรงพยาบาลเองวันนี้ก็โรงพยาบาลก็มีผู้อำนวยการแพทย์นะออกมาพูดผมฟังเองก็ยังรู้สึกมันยังไงก็ไม่รู้อ่ะนะก็ยังทำแม่งยังไม่ค่อยนะไอ้คำพูดที่อธิบายขยายความว่าเราทำหน้าที่ดีที่สุดเรารับผิดชอบเห็นไอ้คำเหล่านี้มันเป็นคำเอาไว้ปรุงแต่งเวลามีปัญหาอะไรข้อบกพร่องอะไรต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยก็มักจะใช้คำพวกนี้อยู่เรื่อยนะ
0: คร
1: ับเรายึดมั่นคือตัวโรงพยาบาลเนี่ยนะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นตรงเรื่องโรงพยาบาลหน่อยเพราะว่ามันก็เป็นข่าวที่มีความชัดเจนแล้วก็คือ
0: คร
1: ับโรงพยาบาลซันคามิคามิโลใช่มั้ยฮะ
0: ครับ
1: ซันคามิโลนี่อายุของโรงพยาบาลไม่น้อยนะ75ปีนะครับ
0: ครับเกือบเท่าอายุหมอแก่กว่าหมอหน่อย
1: อายุหมอ72มั้งนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: 75ปีนี่ก็คือตั้งแต่ปี1953นะครับนี่ผมมาดูประวัติของโรงพยาบาลเนี่ยนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นโรงพยาบาลที่บ้านโป่งนะฮะตั้งมาตั้งแต่ปี1953
0: ครับ
1: นี่ตั้งมาก่อนผมเกิดได้ซ้ำไปนะฮะก็ถือว่า75ปีนะ
0: เป็นโรงพยาบาลเก่าแก่ของจังหวัดเลย
1: เก่าแก่นะฮะก็บอกว่าเป็นกิจการแรกของคณะนักบวชคาเมเลียนในประเทศไทย
0: ครับชื่อก็บอกอยู่แล้ว
1: อันนี้เป็นซันคาเมโลนะฮะพอพูดถึงคาเมเลียนเราก็นึกถึงโรงพยาบาลอีกที่หนึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวโยงกันหรือเปล่าที่อยู่ตรงซอยทองหล่อเนี่ยนะ
0: คร
1: ับ ก็ชื่อนี้นะฮะ
0: คร
1: ับในการดูแลรักษาผู้ป่วยทุกคนและได้รับอนุญาตเปิดเป็นโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการนะอันนี้ตามประวัติเลยนะครับเมื่อวันที่23สิงหา1953นะครับในฐานะผู้ทำงานด้านสุขภาพอนามัยต่อผู้ป่วยยึดถือหลักตามแบบนักบุญคาเมโลนะฮะนะจากสถาบันเล็กจากสถานพยาบาลเล็กๆคณะมิชชันนารีได้ปรับปรุงกิจการสถานพยาบาลให้พัฒนาก้าวหน้าไปตามระดับมีการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมนะจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์เพิ่มเข้ามาให้บริการแก่ผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพนะเป็นโรงพยาบาลขนาด100เตียงปัจจุบันสามารถรองรับผู้ป่วยผู้ป่วยจากภายนอกได้กว่า 30,000 รายต่อปีนะฮะแล้วก็ประกาศโฆษณาว่านอกจากนี้ยังมีบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่อย่างครบครันในการให้บริการนอกจากจะมีกิจกรรมภายในโรงพยาบาลแล้วบรรดานักบวชคาเมเลียนแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ยังร่วมกันออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามแนวชายแดนและหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเสมอมาแล้วก็ย้ำว่าโรงพยาบาลคามิโลบ้านโป่งเป็นโรงพยาบาลที่ไม่แสวงหากำไรวันนี้ผู้อำนวยการแพทย์ก็ออกมาพูด

0: กับสื่อเช่นกันนะบอกว่าไม่แสวงหากำไรนะฮะภายใต้มูลนิธินักบุญคามิโลแห่งประเทศไทย
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นกิจการเทียบโรงพยาบาลแห่งแรกของคณะในไทยในการให้บริการทางด้านจิตอารมณ์ของนักบุญคามิไลคามิโลนะฮะเดอะเลลิสนะครับนะเน้นในเรื่องเมตตาธรรมและการดูแลผู้ป่วยอย่างเอาใจใส
1: ่
0: นะครับก็จริงๆคำอธิบายนี้ก็หมายความว่าโรงพยาบาลนี้ก็เปิดมานานถูกไหมครับแล้วก็น่าจะมีผมไปตรวจสอบดูหน่วยต่างๆนี่มีหลายหน่วยที่ดูแลนะครับร้อยเตียงอาจจะไม่ใหญ่ไม่ใช่โรงพยาบาลใหญ่แต่ก็มีความครบถ้วนอยู่ในระดับที่ดีอะนะครับและหนึ่งในแผนกที่ดูแลก็จะเป็นแผนกอายุรกรรมหัวใจ
1: โอ
0: ้นะ
1: โดยตรง
0: มันตรงมากนะแล้วก็เขียนไว้ชัดเจนว่าแผนกอายุรกรรมหัวใจนี่เวลาทำการนะผมพูดเรื่องนี้เพื่อจะให้ดูว่ามันอยู่ในช่วงเวลาทำการนะครับวันอาทิตย์เปิดตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันศุกร
1: ์
0: นะฮะหยุดทุกวันเสาร
1: ์ก็คือแผนกโรคหัวใจเนี่ยจะหยุดทุกวันเสาร์
0: จะว่าแผนกนี้นะแผนกอายุรกรรมหัวใจเนี่ยตั้งแต่8โมงเช้าถึง16นาฬิกาแสดงว่ามีแพทย์คือเมื่อกำหนดเวลาอย่างนี้แสดงว่าต้องมีแพทย์ที่เป็นหมอหัวใจอยู่
1: ก็จะมีถ้าตามเวลาคือจะมีหมอประจำ
0: จะต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่านี่คือสิ่งที่เป็นคอมมิตเมนต์นะพูดง่ายๆนะครับว่ารับปากเอาไว้ในสื่อโฆษณาในสื่อของโรงพยาบาลเองนะฮะผมก็เข้าไปตรวจสอบดูก็มีแผนกอายุรกรรมหัวใจทีนี้ไอ้เรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นแล้วก็มันก็เป็นเรื่องมันก็ฟังแล้วมันก็สะเทือนใจก็คือเรื่องนี้เกิดในวันธรรมดาถูกไหมครับเพราะว่า
1: ใช่ครับ
0: ผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับก็เป็นคนทำงานถูกไหมฮะ
1: คร
0: ับแล้วก็เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเมื่อตัวเขาให้ชื่อว่าคุณภูมิแล้วกันนะฮะที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับก็ถูกส่งตัวจากที่ทำงานไปที่โรงพยาบาลคามิโลเนี่ยนะฮะแต่มันชื่อจริงๆมันคือซานคามิโลนะฮะ
1: ซานคามิโล
0: ส
1: ่งไปตามสิทธิประกันสังคม
0: ถูกต้องแสดงว่ามันส่งไปตามสิทธิประกันสังคมถูกไหมครับแสดงว่าโรงพยาบาลนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่อะไรนะเพื่อนะเป็นคล้ายๆเหมือนบริการทั่วไปไม่ใช่แต่ก็แสดงว่าเป็นโรงพยาบาลที่รับประกันสังคมด้วยนะผมก็เห็นติดป้ายไว้นะครับว่าให้บริการนี้ให้บริการรับบริการทั่วไป
1: คร
0: ับสวัสดิการบริษัทก็รับ
1: ครับ
0: ประกันชีวิตก็รับสิทธิประกันสังคมก็รับอันนี้เขียนอยู่ในใบปากโฆษณาเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ที่สำคัญก็เขียนว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนในอำเภอบ้านโป่งราชบุรีนะฮะแล้วก็เขาเรียกอะไรรักและรับใช้ผู้ป่วยด้วยหัวใจโอ้โหนี่เขียนไว้แบบเขาเรียกอะไรทำเต็มที่นะฮะ
1: เป็นเหมือนเป็นวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล
0: แล้วบอกเปิดให้บริการ24ชั่วโมงด้วยดูน่าจะมีความพร้อมมาก
1: ๆครับ
0: แต่ไอ้ที่เขียนไว้มันก็จะไม่มีความหมายถ้าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาจากสิ่งที่หมอได้ออกมาเนี่ยนะ
1: ครับ
0: บอกว่าที่เราพาดหัวข่าววันนี้ว่าหมอปักแขววินิจฉัยผิดแล้วก็ทำให้คนไข้เสียชีวิตเนี่ยฟังแล้วมันก็สะเทือนใจจริงๆนะครับ เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันถูกส่งนะครับคุณภูมินี้ถูกส่งไปที่โรงพยาบาลในเวลาทำงานนะฮะ8โมงกว่าๆมันก็ตรงกับที่เขียนเอาไว้ในนี้เลยว่า8โมงก็เปิดแล้วอายุรกรรมหัวใจเนี่ยนะฮะแต่ทีนี้โดยทั่วไปก็คนเข้าไปก็คงต้องไปติดต่อที่แผนกทั่วไปก่อนนะฮะใช่ไหมฮะถ้าดูตามเขาเรียกว่าไทม์ไลน์เนี่ยนะก็บอกว่าจุดเริ่มต้นเลยนี่ก็ช่วงเช้าเป็นวันพฤหัสนะที่เกิดเรื่องเนี่ยเป็นวันพฤหัสคุณภูมิก็มีอาการเจ็บแป๊บนะจากนิ้วมือยาวนะจนกระทั่งถึงหน้าอกด้านซ้ายมีอาการเหงื่อออกท่วมตัว
1: ครับ
0: ซึ่งอันนี้นะนี่วันนี้ผมก็คุยกับหมอผมก็มีเพื่อนเป็นหมออยู่หลายคนนะก็ปรึกษาถามหมอว่าอาการอย่างเนี้ยที่ปรากฏออกมาเวลาไปบอกนะกับพยาบาลหรือเวลาไปที่ไหนเนี่ยมันเป็นอาการที่บ่งบอกเรื่องโรคหัวใจชัดเจนเลยฮะคือแบบแทบจะบอกว่าอะไรอ่ะไม่พลาดเลยอาการที่มันออกไปอย่างเงี้ยนะฮะ
1: คร
0: ับ วินิจฉัยมันจะไม่ยากเลยแหละมันก็จะต้องตรวจสอบหรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องหาข้อมูลจากการทำเขาเรียกอะไรตรวจคลื่นหัวใจก่อนที่ก็เรียกว่าตรวจ EKG อ่ะนะครับ
1: EKG ใช่
0: โดยพื้นฐาน

0: ต้นเป็นการตรวจเขาเรียกว่าตรวจเบื้องต้นของโรคหัวใจ
1: เนี่ยผมถามอย่างนี้คุณนกสมมติว่าคุณฟูมสมมตินะเกิดมีอาการนี้ที่บ้านสมมตินะอันนี้เป็นการสมมติแต่เพิ่นนี่ก็เกิดอาการที่ทำงานแล้วก็ต้องโทรศัพท์ถูกไหมครับทางบ้านเพราะว่ามีอาการที่มันก็เรียกอะไรแน่นหน้าอกอย่างนี้ถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีเหงื่อท่วมตัวเจ็บแกร็บขึ้นมาอย่างนี้อย่างแรงเหมือน

0: อันนี้ถือว่าเป็นพรบและเป็นกฎหมายด้วยนะฮะ
1: สามารถ
0: ฉุกเฉิน
1: ใช้บริการได้เลยเพราะว่าเป็นเหตุฉุกเฉินทางการ
0: ถูกต้องนี่มันเข้าใครเหตุฉุกเฉินนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าผมลองอ่านดูนะเขาเขียนอย่างนี้นะว่าไอ้การอาการที่มันจะเป็นเหตุฉุกเฉินเนี่ยนะครับมันก็ปรากฏอาการที่เราจะต้องรู้สึกดังต่อไปนี้นะเขาบอกว่าให้สังเกตให้สังเกตที่ต้องเลิกรีบโทรแจ้งแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยนะก็คือ1669เนี่ยนะก็เช่นระบบทางเดินหายใจเร็วหอบเหนื่อยรุนแรงหายใจติดขัดมีเสียงดังหรือหยุดหายใจนะหรือมีระบบหัวใจและหลอดเลือดเจ็บหน้าอกเฉียบพลันและรุนแรงถูกไหมครับ
1: คร
0: ับระบบประสาทหมดสติไม่รู้สึกตัวซึมลงตัวเย็นเหงื่อแตกท่วมตัวนะฮะมีอาการโรคกรดเลือดสมองปากเบี้ยวขาอ่อนแรงครึ่งซีกพูดจาไม่ชัดหรือพูดไม่ออกแบบปัจจุบันทันด่วนนะครับ หรือกรณีที่เคยอุบัติเหตุหรือมีสารพิษเสียเลือดมากอวัยวะฉีกขาดตกจากที่สูงรุนแรงกระดูกหักเคลื่อนไหวไม่ได้แล้วก็ได้รับสารพิษหรือถึงสารอันตรายเลยนะฮะ
1: อ
0: ันนี้มันถูกชัดเจนว่าให้โทรไป1669สมมติกรณีโทรไป169รถฉุกเฉินที่มารับเนี่ยนะฮะ
1: ค
0: ุณโรคเชื่อไหมว่าในรถฉุกเฉินเนี่ยเขาทำ EKG ให้เลยด้วยซ้ำไป
1: เพราะในรถฉุกเฉินพวกนี้ก็จะมีอุปกรณ์ในการดูแลคนไข้แบบครบครันพอสมควร
0: แล้วยิ่งถ้ามีอาการอย่างเงี้ยเขาทำให้เลยถูกไหมครับไม
1: ่
0: ต้องไม่ต้องปฏิเสธเลยนะฮะแต่นี่มันเป็นไปได้อย่างไรครับกรณีนี้ถูกส่งไปที่โรงพยาบาล
1: ครับ
0: นี่เรากำลังพูดว่าถูกไปที่โรงพยาบาลมันมีแผนกมันมีหน่วยงานแล้วก็มีไอ้เครื่อง EKG มีตรวจอะไรต่างได้เลย
1: อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วมันน่าจะอุปกรณ์มันยิ่งครบกว่าในรถอีก
0: ถูกต้องมันยิ่งกว่าในรถอีกถูกไหมฮะถ้าจะแบบมันทำไมมันปล่อยให้มันเป็นลักษณะอย่างนี้ได้อย่างไรนะครับซึ่งอันนี้ก็งงมากเพราะว่าตามไทม์ไลน์ที่บอกมาเนี่ยนะครับคุณสายก็คือครูสายเนี่ยนะก็
1: เป็นภรรยา
0: บอกว่าก็รีบพาไปที่โรงพยาบาลซานคามิโลตามสิทธิประกันสังคมเพราะก็แจ้งประวัติว่าคือไปแจ้งคุณประวัติว่าคุณภูมิเนี่ยมีไขมันสูงเพราะเผอิญคุณสายนี่เช็คไปทางบ้านของสามีรู้สึกจะเป็นแม่ของสามีก็ทราบว่าเขามีประวัติเรื่องเกี่ยวกับไฮคอเลสเตอรอลนะฮะแต่กระบวนการตรวจนี่กลับติดขัดหลายขั้นตอนเพราะว่าพอไปแจ้งอย่างนี้ทางโรงพยาบาลก็จะสนใจแต่จะดูข้อมูลว่ามันเป็นอะไรคอเลสเตอรอลสูงหรือเปล่านะฮะและเห็นบอกว่ามันตรวจไม่ได้เนื่องจากว่าแผนกอายุรกรรมก็ปฏิเสธการตรวจเนื่องจากว่าคุณภูมินี่ไปทานขนมปังมาแล้ว1ชิ้นนะพูดง่ายๆนะฮะเจาะเลือดไม่ได้มันก็เป็นเรื่องแปลกดีนะเป็นเรื่องแปลกดีวะในขณะที่ไปแจ้งบอกว่าที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยเพราะว่ามันมีเจ็บแป๊บเนี่ยขึ้นมาจนกระทั่งถึงหน้าอกด้านซ้ายแล้วมีเหงื่อออกท่วมตัวเนี่ยแต่ปรากฏว่าจะคิดที่จะพยายามจะตรวจแต่เฉพาะไอคอเลสเตอรอลเนี่ยนะไขมันเนี่ยนะครับแล้วแต่แล้วโรงพยาบาลก็ส่งตัวไปที่แผนกกระดูกใช่ไหมฮะและเอ็นแทนเนื่องจากว่ามีประวัติเก่าเรื่องข้อมืออักเสบส่งไปหมอกระดูกก็งงว่าส่งมาทำไมใช่ไหม
1: ซึ่งเป็นเอาไม่ต้องหมออ่ะผมก็อาจจะงงนะคือข้อมืออักเสบมันคงไม่ทำใหเจ็บหน้าอกหรือว่า
0: ถึงหน้าอกนะ
1: หรือว่าเหงื่อท่วมตัวได้นะอาจารย์มันต้องคืออย่างนั้นนะเป็นแผลแบบแผลชะกัน
0: น่ะใช่มันงงมากก่อนที่สุดท้ายหมอกระดูกเนี่ยนะครับก็ส่งต่อไปให้หมอทั่วไปยุรกรรมทั่วไปอีกนะ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วคำวินิจฉัยตรงนี้แหละครับที่เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาคำวินิจฉัยแล้วก็คำจากหมอทั่วไปก็คือเมื่อเข้าพบหมอทั่วไปคุณสายก็ระบุว่าหมอไม่ได้ทำการตรวจร่างกายนะครับภูมิเลยแม้กระทั่งการใช้ก็เรียกอะไรไอ้หูฟังอ่ะ
1: ครับ
0: ไอ้ก็เรียกสเตโตสโคปเนี่ยนะฮะฟังเสียงหัวใจเนี่ยนะครับไม่ได้ใช้เลยด้วยซ้ำไปแล้วครูสายเองก็พยายามอะไรขอร้องให้ตรวจอย่างละเอียดและยินดีจะจ่ายเงินเองได้ด้วยนะถ้ามันมีความจำเป็นนะหมอก็ปฏิเสธระบุว่าอาการทั้งหมดนี้เกิดจากความวิตกกังวล
1: ของ
0: ก็นี่แหละวิตกกังวลของคนไข้นี่แหละแล้วก็บอกในทำนองว่าอะไรนะคุณภูมิเนี่ยมีอาการเหมือนเด็กกลัวเข็มฉีดยา
1: อ๋อเหมือน
0: แต่ว่า
1: แพนิค
0: โทษทีคุณทรายเนี่ยมีอาการประสาท
1: อุ้ยคือจะบอกว่าคนไข้อ่ะมีอาการเหมือนแพนิคใช่ไหมแต่ว่า
0: แพนิค
1: ส่วนคนที่พาม
0: า
1: คุณภรรยาเนี่ยน่าจะมีอาการอย่างที่
0: หมอใช้คำนี้เลยด้วยซ้ำไปว่าอาการประสาทแดกอะพูดง่ายๆนะครับ
1: ครับ
0: นะ แล้วก็เลยทำให้แฟนที่ตกกังวลตามมาพ่อก็บอก

0: ว่านี่นะตอนสุดท้ายเนี่ยที่คุณทรายก็บอกมาคือว่านี่นะวิธีการแก้ก็ไม่ยากอะไรกลับไปบ้านแล้วก็แยกนอนห้องนอนกันซะเดี๋ยวก็หายเองแหละถูกไหมครับ
1: เหมือนกับว่าคือปัญหาเกิดจากคุณภรรยา
0: เออ
1: มันใช่นะไหม
0: ประสาทไม่เข้าเรื่องนะพาเข้ามาก็ไม่มีอะไรนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ไอ้ที่สำคัญคือการวินิจฉัยว่าเนื่องจากคุณภูมิเนี่ยอายุแค่31เอง
1: ก็คือเป็นช่วงวัยเขาเรียกว่าวัยทำงานปกติน่าจะ
0: วัยยังหนุ่มยังแน่นอยู่เพราะนั้นไอ้เนี่ยไอ้คนที่จะเป็นโรคหัวใจเนี่ยมันแค่ 3-5% เอง
1: น้อยอัตราน้อย
0: แล้วถ้าเกิดเป็นโรคหัวใจจริงแล้วก็มันถ้ามันเป็นอาการหัวใจจริงมันคงจะไม่ได้มานั่งยิ้มอยู่ตรงนี้หรอกนะฮะแต่คุณสายก็บอกว่าจริงๆคุณฟูมนี่เป็นคนที่อดทนมากนะฮะไม่พยายามดิ้นรนไม่ได้แสดงอาการอะไรต่างๆเนี่ยนะไม่ได้อะไรภูมิไฟอ่ะเขาเรียกว่า
1: ก็คือไม่ได้ทำให้รู้สึกว่ากังวลกับอาการณขณะนั้นเลย
0: แล้วมีหนำซ้ำหมอยังตำหนิว่าเด็กสมัยนี้ไม่ไปอ่านไอ้พวกไอ้ Google พวก AI Google AI
1: ไปเสิร์ชข้อมูล
0: กว่าหมอเขาก็ไม่ถึงนะ
1: ครับ
0: คล้ายๆว่าเหมือนรู้ว่าการแทนหมออะไรเงี้ยนะนะคิดว่าเก่งกว่าหมอพร้อมต้อนนัดเจาะเลือดในอีก70วันข้างหน้าโอ้โหเป็นไปได้นะ
1: วันก็2เดือนกว่าม
0: ันอะไรกันนะนี่คือคนนี้เขามาใช้สิทธิ์ไอ้ประกันสังคมนะ
1: ใช่ครับ
0: มันจะยังไงถูกไหมฮะ
1: คือสิประกันสังคมคือจริงๆคือมันไม่ได้รักษาฟรีนะใช่ไหมอาจารย์มันเป็นการ
0: ใช่ไม่รักษาฟรีเพราะตามประกันสังคมจริงๆเนี่ยมันเป็นสิทธิ์เลยแล้วก็ประกันสังคมต้องจ่ายให้กับโรงพยาบาลอยู่แล้วม
1: ัน
0: เป็นเหมาเขาเรียกว่าเหมาหัวอยู่แล้วฮะงานเนี้ยโรงพยาบาลนี้ต้องโดนจัดการกับประกันสังคมแน่นอนฮะงานเนี้ย
1: ครับ
0: ต้องประกันสังคมเนี่ยก็เข้ามาเกี่ยวว่างานนี้ผมว่าแนะนำไว้ให้ถอนไปจากประกันสังคมเลยด้วยซ้ำไปเพราะได้เงินจากประกันสังคมนะครับ
1: เต็มด้วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วย
0: เต็มนี่ฮะต้องเต็มแล้วก็ปกติประกันสังคมนี่มันว่ากันไปอย่างสมมติว่ามีกี่บริษัทที่เข้ามาเนี่ยสมมติว่าได้มาบริษัทละสัก100คน200คนประกันสังคมก็ได้มาเต็มๆเลยแล้วคูณด้วยจำนวนค่าหัวเข้าไปในโรงพยาบาลได้ตรงนี้แล้วก็ค่าใช้จ่ายที่รักษาพยาบาลก็อยู่ในค่าใช้จ่ายที่ได้จากประกันสังคมนี่แหละถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ส่วนใหญ่ก็กำไรแหละมันเหลืออยู่แล้วนะครับปรากฏว่าจะขอบอกนัดเจาะเลือดใน70วันนะแต่คุณสายเซาซีก็เลยเลื่อนเป็นวันรุ่งขึ้นโดยไม่มีการจ่ายยาแล้วก็ไม่ตรวจหัวใจใดๆเลยนะสุดท้ายเขาก็กลับบ้านถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แต่ว่าระหว่างกลับบ้านก็แวะทานอะไรก่อนแล้วสุดท้ายไปรับลูกจากเนอร์เซอรี่ลูกยังเล็กอยู่เลยขวบประ6เดือนเอง
1: ครับ
0: รับกลับมาพอมาถึงบ้านมันนอนเล่นอยู่สุดท้ายก็สี่โมงกว่าสี่โมงครึ่งก็ช็อกไปซะแล้วถูกไหมครับ
1: เสียชีวิต
0: เสียชีวิตแล้วก็ปรากฏว่าไปชันสูตรอะมาพบชัดเจนว่าเกิดจากหลอดเลือดในหัวใจตีบสองเส้น
1: ชัดเจนเลยว่าม
0: ันจบเลยนะ
1: เกี่ยวกับอะไรสาเหตุจากอะไร
0: สุดท้ายก็พอกลับไปที่มีการกลับไปที่โรงพยาบาลนะก็มีการคุยกันนัดคุยกับคุณหมอดังกล่าวญาติก็ระบุว่าช่วงแรกหมอก็ยังมีทีท่าที่ยังยิ้มแย้มอยู่จนกระทั่งถูกต้อนด้วยข้อเท็จจริงหลายอย่างในที่สุดหมอก็ออกมายอมรับว่าวินิจฉัยโรคผิดพลาดจริง
1: ครับ
0: นะซึ่งไอ้เนี้ยถามว่าไอ้การวินิจฉัยโรคผิดพลาดมันก็อาจจะมีนะหมอเนี่ยบางคนก็ถึงได้บอกว่าเวลาไปหาหมอเนี่ยบางทีก็ต้องไปก็เรียกอะไรนะต้องมีฟัง second opinion นะไปความคิดที่2ไปความเห็นของหมอที่2ที่3บางคนจะผ่าตัดหรือจะทำอะไรเนี่ยอาจจะไปโรงพยาบาลที่2ที่3นะครับนะแต่อย่างกรณีนี้เนี่ยมันเป็นกรณีฉุกเฉินถูกไหมครับกรณีที่มันมีอาการโรคหัวใจนะฮะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันจะต้องได้รับการตรวจมันยังไงมันก็ต้องได้รับการตรวจโดยยิ่งการตรวจไอ้คลื่นหัวใจที่เรียกว่าตัวพื้นฐานที่สุดเลยก็คือ EKG เนี่ยนะ
1: คร
0: ับซึ่งตรงเนี้ยยังไงก็ต้องทำแต่ทำไมถึงไม่ทำถูกไหมครับ
1: อ
0: ันนี้คือคำถามที่ฟังแล้วมันก็น่าตกใจแล้วหมอนี่ก็ไม่ใช่หมอเด็กด้วยซ้ำไปไม่ใช่หมอ
1: มือใหม
0: ่อาชีพใหม่ก็อายุ72แล้ว
1: ประสบการณ์น่าจะสั่งสมมาเยอะแล้วอ่ะ
0: แต่ขณะเดียวกันก็อาจจะมีลักษณะเฉพาะตัวก็ได้อาจจะนะเพราะว่าอายุมากก็อาจจะมีความคิดตัวแล้วก็เป็นหมอบางคนก็อาจจะมีอย่างนี้ก็ได้เหมือนไม่ค่อยชอบให้คนไข้มาวินิจฉัยแทนหมอพูดง่ายหมอต้อง
1: ครับ
0: เป็นตัวสำคัญอะไรเงี้ยนะ
1: อย่ามาเก่ง

0: แทนหมออะไรวันนี
1: ้เอออย่ามาเก่งแทนหมอไม่ได้เพราะนั้นอย่างเงี้ยแล้วก็อบรมสั่งสอนซะเลยแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ได้ตรวจเลยเนี่ยนะไอ้ตรงนี้ผมว่าอันเนี้ยหนักเลยถูกไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วนี่มันจบด้วยการเสียชีวิตของคนไข้ถ้าว่าตรงๆหมอนี่ต้องสะเทือนใจหมอต้องสลดอย่างแรงแต่สิ่งที่ตามมาคือไม่ใช่นะครับ
0: ครับ
1: มันก็หมายความว่าหมอก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอ่ะหมออาจจะรู้สึกว่าไอ้ก็ตายไปแล้วอ่ะอย่างเงี้ยอะไรก็ไม่รู้นะฮะ
0: ครับ
1: แล้วที่สำคัญก็คือโรงพยาบาลก็ต้องรับผิดชอบครั้งแรกเลยเนี่ยโรงพยาบาลหลังจากที่มันเป็นข่าวโรงพยาบาลก็มีประกาศฉบับแรกออกมาถูกไหมบอกว่าเขาตั้งกรรมการสอบสวนถูกไหม
0: ครับ
1: แล้วก็ให้พักงานก่อนพูดง่ายๆนะฮะให้หมอพักงานก่อนแต่คุณโอ๊กดูสิฮะจนกระทั่งเกิดเรื่องขนาดนี้เป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะถึงวันนี้โรงพยาบาลก็ไม่เปิดเผยชื่อเสียงเรียงนามของหมอออกมา
0: อ่
1: ะ
0: ครับ
1: ผมถามคุณโอ๊กหน่อยจะบอกเฮ้ยนี่มันเป็นอะไรนะสิทธิ์เฉพาะตัวแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้นะถ้าคุณลงไปโรงพยาบาลที่มีความโปร่งใสก็นี่มันเป็นแฟกต์ไม่ใช่เป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่เหรอถูกไหมครับ
0: ว่าเป็นใคร
1: อ่ะก็ต้องบอกมาสิเพราะว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าหมอคนนี้เนี่ยทำงานที่อื่นด้วยหรือเปล่าหรือว่าเราไปเจอหมอคนนี้ผ่าถูกไหมครับก็ณวันนี้หมอคนนี้ก็ไม่ควรจะรับงานที่ไหนได้แล้วถูกไหมครับ
0: เพราะโดยปกติแล้วเนี่ยคุณหมอเนี่ยคือด้วยยิ่งอาการบางโรคยิ่งตัวหมอเฉพาะทางบางโรคนี่ก็คือไม่ได้รักษาที่โรงพยาบาลเดียวนะอาจารย
1: ์ใช่ใช่แน่นอนอันนี้เป็นพาร์ทไทม์อยู่แล้ว
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเองน่าจะ
1: นี่เป็นพาร์ทไทม์อยู่แล้วนะฮะ
0: ถ้าได้รู้ก็คือมันได้ตั้งข้อระมัดระวังหรือ
1: ใช
0: ่ได้ถามต่อว่าแล้วที่อื่นๆที่คุณหมอท่านนี้ทำหน้าที่อยู่ล่ะจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนหรือไม่
1: นี่แต่ว่าประกาศฉบับที่2บอกว่าคล้ายๆว่าไม่ให้คุณหมอทำงานที่นี่ต่อไปแล้ว
0: ก็คือเหมือนกับเชิญออก
1: ก็คือเชิญออก
0: ครับ
1: มันก็ต้องบอกเอางี้คุณโอ๊กเคยเห็นประกาศอันนี้ไหมแจ้งให้ทราบขอโทษนะตัวอย่างเช่นสมมติขอแจ้งให้ทราบว่าขอเราได้ให้คุณโอ๊กได้ออกจากที่มานี่ประกาศทิ้งชื่อเลยนะ
0: มีเคยเห็น เหมือนที่บริษัทต่างๆอ่ะเขาจะเหมือนกับกรณีที่ยิ่งเป็นพนักงานที่กระทำความผิดเกี่ยวกับยิ่งเป็นเกี่ยวกับลูกค้าอะไรเงี้ยนะอาจารย์จะออกชื่อมาเลยแล้วก็บอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริษัทนั้นๆแล้วนับแต่วันไหนเป็นต้นไปอะไรเงี้ย
1: ใช่ให้รู้ไปเลยนะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เช่นกันนี่ผมเข้าไปเจาะดูหมดเลยในใบประกาศของโรงพยาบาลเนี่ยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่ามีอะไรคนไข้คนหนึ่งท่านเรียกว่าใช้เป็นคุณหนึ่งนะเป็นตุ๊กตาขึ้นมานะแล้วก็ที่ว่าเสียชีวิตอะไรต่างเนี่ยนะแล้วสุดท้ายก็ใช้คำว่าในฉบับที่สองก็ทั้งนี้โรงพยาบาลก็ขออภัยอะไรต่างๆก็ว่าไปเนี่ยนะแต่แล้วก็บอกว่าแล้วก็ขอให้คุณหมอคนนี้พ้นจากการทำหน้าที่คุณหมอคนนี้ไม่ได้บอกว่าใครนะพ้นจากการทำหน้าที่ของโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่19 กรกฎาคม 2569ไม่บอกชื่อ
0: ครับ
1: ไม่บอกชื่อแล้วใครอ่ะก็ยังเป็นความลับแล้วก็ตอนแรกมีข่าวว่าติดต่อคุณหมอไม่ได้วันนี้ผู้ในการฝ่ายการแพทย์ก็มาให้สื่อข่าวบอกว่าคุยกันได้ไม่ใช่ไม่คุยไม่ได้นะฮะเขาก็บอกว่าทุกอย่างก็ต้องไปสอบข้อเท็จจริงก็ผู้สื่อข่าวก็พยายามถามว่าจะดําเนินการอะไรก็ขอให้สืบข้อเท็จจริงนะฮะแพทยสภาก็มารับลูกใช่มั้ยฮะ
0: ครับ
1: หมายถึงว่าก็คงจะต้องมาตรวจสอบแหละเพราะเรื่องนี้มันกระทบกับแพทยสภาเลยถูกไหมครับ
0: แน่นอนครับ
1: เพราะว่าคนนี้เป็นผู้ประกอบวิชาเวชกรรมอ่ะถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: แล้วทำอย่างนี้มันผิดจรรยาบรรณชัดเจนไหมถูกไหมครับการวินิจฉัยหรือว่าการปฏิเสธลักษณะอย่างนี้แล้วก็มีหลักฐานเชิงประจักษ์และที่สำคัญคือวันนี้ผู้ในการทางการแพทย์ก็มาพูดในทำนองว่าเขาพูดอะไรกันก็ไม่รู้สิมันเป็นเรื่องของเขาต้องไปถามเขาอะต้องไปถามหมอคนนั้นนะพูดง่ายอันนี้ผมว่าก็เป็นการปฏิเสธอย่างหนึ่งของคนที่เป็นโรงพยาบาลนะนี่เป็นผู้ในการการแพทย์ด้วยนะครับผมดูทีท่าของโรงพยาบาลก็ดูไม่ค่อยดีนักนะฮะพูดตรงๆนะครับแล้วก็เน้นแต่เรื่องว่าเป็นโรงพยาบาลอะไรแบบมีเมตตาธรรมอะไรเป็นโรงพยาบาล
0: ตามสโลแกนตามธรรมาภิบาลที่ตั้งไว้ของเขาแหละ
1: อันนั้นแหละประเด็นที่บอกเนี่ยว่าอะไรเป็นของนักบุญนะพูดง่ายๆนะฮะ
0: คร
1: ับ ทุกอย่างก็ไม่แสวงหากำไรย้ำตรงนี้มันไอ้นั่นคุณจะบอกปรัชญาของโรงพยาบาลเลยคุณก็ว่าไปแต่คุณไม่ทำหน้าที่ตรงนี้หมอของคุณน่ะแล้วคุณจะบอกว่าหมอนี่เขาทำอะไรก็ไม่รู้เขามาอยู่ในพื้นที่ของคุณ

0: คุณแล้วหมอทำอะไรไม่รู้ก็เป็นเรื่องของหมอมันไม่ได้ครับโรงพยาบาลนะฮะถูกไหม
1: ครับ
0: คือยังไงก็ต้องแสดงความรับผิดชอบแน่นอนโอเคแล้วก็บอกจะดูแลให้ถึงที่สุดแต่การดำเนินการเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่ามันไม่นั่นจริงมันต้องพาหมอออกมาปรากฏแล้วให้มันมีความชัดเจนแล้วก็แจ้งข้อมูลกับประชาชนให้มันมีความโปร่งใสชัดเจนถูกไหมครับและที่สำคัญก็คือแพทยสภาก็ต้องดำเนินการเพราะว่าเรื่องนี้แพทยสภาต้องทำเร็วนะฮะเพราะกรณีนี้มันมีหลักฐานเชิงประจักษ์ถ้าปรากฏลักษณะอย่างนี้ปั๊บจนกระทั่งการวินิจฉัยผิดพลาดแล้วมีจนกระทั่งถือว่าไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ถ้าเป็นราชการก็บอกว่ามาตรา157เลยแหละถูกไหมฮะ
1: ใช่
0: แต่นี้ไม่ใช่มาตรา157อันนี้มันเป็นจรรยาบรรณทางการทางวิชาชีพ
1: ทางข้อของแพทยสภาที่เป็นข้อกำหนด
0: นี้มันก็ชัดเจนก็ปรากฏอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ปั๊บแพทยสภาอย่างน้อยสุดก็ต้องพักใบอนุญาตหรือต้องให้จุดเข้ามาแล้วก็สอบสวนแล้วสุดท้ายก็ดำเนินการไปเลยจะถ้าเพิกถอนอะไรหรือเปล่าก็ต้องเอาถูกไหมครับถูกไหม
1: ครับ
0: ทีนี้มันก็โยงไปคำถามอีกมันก็เริ่มมีคำถามต่อมาอีกว่าแพทย์อายุ72เนี่ยมันอายุเยอะไปหรือเปล่าสมมติเนี่ยนะปรากฏว่าพอถึงเรื่องนี้มันก็กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์เพราะเราก็จะพบว่าโรงพยาบาลจำนวนไม่น้อยใช้แพทย์อายุเยอะเข้ามาทำงานแบบนี้นะฮะ
1: ครับ
0: คือหมายความว่าเนี่ยเป็นให้คำปรึกษาอ่านไอ้พวกอะไรไอ้ผลการตรวจอะไรเงี้ยนะพูดง่ายว่าไม่ต้องลงมืออ่ะไม่ต้องลงมืออ่ะพูดง่ายๆนะฮะ
1: วินิจฉัย
0: วินิจฉัยแล้วก็อาศัยประสบการณ์อะไรต่างเนี่ยนะมันก็เลยมีคำถามว่าไอ้หมอเนี่ยควรจะทำงานจนถึงอายุเท่าไหร
1: ่
0: ถูกไหมถ้าอาชีพทั่วไปนี่60ก็เกษียณแล้วถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่หมอนี่ก็บอกว่าเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นอะไรนะเป็นอาชีพที่อาศัยความชำนาญแล้วเมื่อยิ่งอายุมากมันก็ยิ่งมีประสบการณ์เยอะผ่านอะไรมาเยอะก็ให้ได้ทำงานต่อได้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นะฮะก็บางงานก็บอกว่าเนี่ยทั่วไปก็ทำงานตั้งแต่60ถึง65ได้ตามระบบราชการก็ทำงานต่อไปถ้าเป็นระบบราชการนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเป็นในภาครัฐทั่วไปก็ทำงานต่อไปเรื่อยๆบางแห่งเนี่ยก็ปาเข้าไปถึงเอกชนบางที่ก็ไปให้หมออายุ70ถึง80นะฮะ
1: ครับ
0: แต่ว่าลดภาระไอ้พวกอะไรอ่ะพวกงานลงมืออ่ะพูดง่ายๆนะผ่าตัดอะไรไม่ได้เอานะฮะเปลี่ยนบทบาทให้หมอไปเป็นผู้ให้คำปรึกษาหรือบางทีก็ไปเป็นอาจารย์แพทย์แทนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็งดอะไรพวกเข้าเว้นดึกอะไรเงี้ยนะเพราะว่านี่จากบางทีก็มันก็มีอายุมากขึ้นแล้วเงี้ย
1: การพักผ่อนสำคัญ
0: แต่ทีนี้พออายุมากๆมันก็เป็นข้อจำกัดแล้วพออย่างเงี้ยคำพูดคำจาที่ออกมาเนี่ยไอ้ด้วยความที่มีอาวุโสมากเนี่ยมันเลยไม่รู้สิออกมาเป็นลักษณะคำพูดเงี้ยมันก็คงไม่เป็นสิ่งที่ดีเท่าไหร่ในการปฏิบัติงานของการเป็นหมอถูกไหมครับ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะคำพูดเนี่ยคำพูดที่บอกเนี่ยว่าไปว่าคนไข้ประสาทหมอเองก็ยังไม่ได้ตรวจเลยนะฮะยังไม่ได้ตรวจคนไข้นะว่าประสาทหรือว่าหมอไปฟันธงเขาแล้วว่าประสาทแต่เวลาเขาเป็นหัวใจหมอดันไม่รับรู้เรื่องเขาเป็นหัวใจนะเรื่องอาการของหัวใจเนี่ยหมอก็วินิจฉัยผิดทางของหมออยู่เหมือนกันถูกไหมครับถ้าพูดอย่างเนี้ย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ก็เป็นคำถามว่าเอ๊แบบเนี้ยได้หรือถูกไหมอายุแล้วก็หลายโรงพยาบาลก็ทำอย่างนี้นะที่หมออายุเยอะนี่ก็เป็นคำถามเพราะว่ามันก็ต้องตรวจสอบกันอยู่เหมือนกันนะคราวนี้นะครับมันก็ต้องมีหลักการไม่ใช่ว่าเอาใครมานั่งก็ได้ให้มีวิชาชีพเป็นหมอปั๊บแล้วจากนั้นคนที่มาเป็นคนไข้ก็ต้องฟังอะไรเงี้ยนะมันก็จะดูแล้วยังไงก็ไม่รู้นะครับนะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยหมอเนี่ยได้รับการเคารพอยู่แล้วนะครับทุกคนก็ยอมรับว่าหมอเนี่ยหมอนี่เป็นอาชีพหนึ่งที่ไม่ว่าหมอจะอายุเท่าไหร่คนไข้ก็ไปก็ยกมือไหว้หมอก็ทั้งนั้นแหละถูกไหมครับ
1: หมอคุณครูอาชีพแบบนี้จะมักจะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะอาจารย์ก็
0: ใช่แต่หมอนี่ก็เช่นกันเนี่ยคนไข้อายุมากอายุน้อยเวลาไปหมอเนี่ยคุณตาคุณยายไปเจอหมอก็ยกมือไหว้ดังนั้นหมอที่อายุ30เองอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: คือเพราะง่ายว่าหมอเนี่ยได้รับความเคารพได้รับการยอมรับอยู่แล้วว่าเป็นวิชาชีพหนึ่งนะหน้าที่หนึ่งเป็นผู้ที่ทรงความรู้เป็นผู้ที่มีอะไรต่างนี่นะไปแล้วเพราะฉะนั้นกรณีอย่างนี้มันก็ต้องแสดงความรับผิดชอบต้องมีจรรยาบรรณที่สูงกว่าคนอื่นด้วยซ้ำไปถูกไหมครับกรณีนี้เนี่ยผมคิดว่าก้อนเรื่องนี้ก็จะไม่เงียบต้องเงียบไม่ได้นะครับ
1: ครับครับอาจารย
0: ์นะคนคนหนึ่งชีวิตคนคนหนึ่งที่ต้องเสียไปอย่างนี้แล้วก็ปล่อย

0: จะด้วยกระบวนการอะไรรอการตรวจไอ้คำเนี้ยตั้งคณะกรรมการไอ้คำเนี้ยมันก็เอามาถูกใช้อีกแหละใช่ไหมฮะคณะกรรมการแล้วยิ่งถ้าโรงพยาบาลตรวจกันเองแล้วก็แล้วยังไงอ่ะถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ตรวจสอบกันเองอย่างเนี้ยนี่ทางแพทยสภาเนี่ยนะครับก็ออกมาเปิดเผยว่าแพทยสภาก็โดยเลขาธิการแพทยสภาก็ออกมาพูดเลยนะก็เขียนเอาไปชัดเจนว่าที่คุณสายโพสเรียกร้องความไปทำเรื่องการสูญเสียสามีเนี่ยนะคุณภูมิเนี่ยนะก็อธิบายขยายความอย่างที่เราได้พูดขึ้นมาในฐานะของเลขาธิการแพทยสภาผมได้มอบหมายให้นิติกรของแพทยสภาและผู้ช่วยเลขาธิการด้านจริยธรรมให้ติดตามและประสานงานและรวบรวมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกระบวนการตรวจสอบด้านจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมแล้วนะฮะสำนักงานเลขาธิการแพทยสภาจะประสานข้อมูลกับโรงพยาบาลที่เกิดเหตุกับสำนักงานประกันสังคมการสนับสนุนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงเอกสารเวชระเบียนคำชี้แจงผลการตรวจสอบหลังให้ครบถ้วนสำหรับประกอบการพิจารณานะฮะพูดง่ายๆว่าแพทยสภาก็มาไต่สวนแล้วสอบสวนแล้วแต่เราก็อยากเห็นความอะไรผลออกมาที่รวดเร็วขึ้นถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ไปถ้าไปสู่กระบวนการรอตรวจสอบผมว่าหมอเนี่ยต้องถูกพักก่อนถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ในเบื้องต้นก่อนแล้วจากนั้นก็ต้องถูกดำเนินเรื่องต่อไปแล้วก็ผมว่ามันต้องจบด้วยดำเนินถึงคดีอาญาด้วยซ้ำไปนะฮะอันนี้ก็วันนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องว่ามันควรจะต้องไปถึงเข้าข่ายถึงการดำเนินคดีอาญาโดยจำไปถึงอย่างนั้นนะครับซึ่งผมว่ามันก็มีความจำเป็นแล้วก็บทเรียนอันหนึ่งที่ผมคิดว่าต่อไปมันน่าจะต้องเกิดขึ้นก็คือว่าปกติคุณโอ๊คเวลาไปหาหมอเนี่ยนะมันจะเป็นการคุยกันระหว่างคนไข้กับหมอไข้สองคน
1: ใช่ครับ
0: นั่นก็ถึงที่มันเป็นความก็เรียกอะไรเป็นเขาบอกไม่ต้องการให้คนอื่นรับรู้ถูกไหมบางทีก็มีพยาบาลไปอยู่บ้าง
1: ครับ
0: นะไปยืนดูไปแต่ขอเพราะว่าไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่มากนักนะ
1: ฮะ
0: เพราะฉะนั้นผมคิดว่าอนาคตต่อไปมันอาจจะต้องทำเข้าข่ายอย่างนี้แล้วคุณโอ๊คฮะก็คือต้องบันทึกเสียงระหว่างการเจรจาการพูดกันระหว่างคนไข้กับหมอฮะ
1: จะได้มีข้อมูลสำหรับเอาไว้ยันทั้งสองฝ่าย
0: ตามวินิจฉัยต่างเนี่ยหมอจะได้รับผิดชอบถูกไหมครับ
1: ก็ทั้งเรื่องของคำวินิจฉัยเองหรือแม้แต่กรณีที่หมอถูกคนไข้นู่นนี่นั่นมันก็มี
0: ก็อยู่ในนี้ก็ปรากฏอยู่ในนี้เลย
1: เหมือนแค่กล่องดำนะจ๊ะ
0: ก็เหมือนเวลาที่เราเดี๋ยวนี้เราโทรไปติดต่อ call center อะไรเขาจะขออนุญาตบันทึกทุกครั้งที่เราสนทนากับคนของเขาไม่ใช่เหรอใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่
0: ต่อไปนี้การพบกับหมอเนี่ยมันต้องออกกฎอันนี้แล้วถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นะฮะแล้วสามารถเข้าไปตรวจสอบได้เลยไม่ต้องมาตั้งถกเถียงกรณีนี้อ้างดื้อเลยวันนี้ผมฟังผอ.โรงพยาบาลมาพูดแล้วก็เป็นเรื่องของหมอเขาพูดแล้วคนไข้ก็โรงพยาบาลไม่รับรู้ด้วยอันนี้ไม่ได้แหละครับถูกไหมอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่ผมคิดว่าเราอยากจะผลักดันเดี๋ยวถ้ามีช่องทางก็อยากจะพูดซ้ำเรื่องนี้แล้วล่ะ
1: ครับ
0: ถูกไหมแล้วจะมาอ้างเหตุว่าไม่รู้พูดอะไรไม่รู้เป็นการแค่รับรู้กันคนไข้ฟังแล้วยินประสาทเองเลยฟังเฟื่อนฟั่นเฟือนไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะมันได้ยังไงอ่ะถูกไหมเอาต้องมีหลักฐานดิครับต่อไปนี้นะ
1: ไม่งั้นก็พูดกันข้างเดียวทั้งไม่ว่าจะเป็นหมอหรือคนไข้มันจะได้มาตัดสินด้วยหลักฐานกันเลย
0: มันเป็นที่เฉพาะด้วยเป็นการคุยกันระหว่างคนไข้กับหมอถูกไหม
1: ครับก็คือถ้าไม่มีปัญหาก็ดัฟนั้นก็ถือว่า
0: จบไปเก็บไว้นะระยะเวลาหนึ่งก็ถูกทับไปเรื่อยๆก็ไม่เป็นไรถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นะฮะอันนี้ก็ผมว่านี่ก็เป็นบทเรียนนะแล้วเราก็ไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นก็ต้องแสดงความสูญเสียใจกับนะครับนะฮะสามีของคุณชายด้วยนะครับนะฮะแต่ก็รู้สึกสะเทือนใจกับกรณีนี้เป็นอย่างยิ่ง
1: ครับซึ่งแน่นอนว่าพอเคสแบบนี้ที่ผมเกริ่นตั้งแต่ต้นมันก็จะมีหลายๆเคสที่หลายๆคนประสบเหตุเจอเหตุการณ์ต่างๆมาซึ่งก็มันก็เป็นหลายๆเรื่องก็ต้องข้อมูลต่างๆก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทางแพทยสภาเอาไปตรวจสอบกันต่อหรือว่าปรับปรุงเรื่องของวิธีการกระบวนการต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วยนะอาจารย
0: ์ใช่ครับความจริงผมมีตัวอย่างที่เป็นบวกแต่ว่าพอดีเวลามันหมดนะคือหมอจากไอ้โครงการเยือนเย็นเนี่ยไปเยี่ยมเพื่อนผมเองอ่ะเพื่อนผมที่อยู่ที่บ้านแล้วก็รู้สึกเขามันหมดแรงร่างกายมันอะไรเงี้ยไม่อยากไปไหนอะไรเงี้ยไม่ไปหาหมออะไรเนี้ยสุดท้ายหมอที่เย็นๆไปเยี่ยมเนี่ยนะเอาไอ้เนี่ยไอ้หู

0: ังหมอเนี่ยเขาเรียกสเตโตสโคปนะไปฟังหัวใจฟังธรรมดาเลยบอกเอ๊ะหัวใจเต้นผิดปกตินะเขาก็แนะนำให้เพื่อนผมยังไงก็ต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลพอไปตรวจโรงพยาบาลตอนนั้นเองก็พบว่ามีอาการทางหัวใจเลยจริงๆแล้วก็ตอนแรกจะทำใบไอ้นั่นนะทำบอลลูนอ่ะจะใส่บอลลูนนะปรากฏว่าพอจะบอลลูนไม่ได้มันตันกว่าบอลลูนสุดท้ายจบด้วยการทำบายพาส4เส้นครับคุณโอ๊คฮะ
1: โอ้โห4เส้นเลย
0: นี่เกิดจากหมอที่ใส่ใจใช้แค่เครื่องมือหูฟังธรรมดาเท่านั้นเองถูกไหมครับจบแล้วทุกวันตอนนี้เพื่อนผมก็กลับเข้ามาสู่ในสภาพที่ดีขึ้นอย่างมากเมื่อวานก็ยังเจอกันเพราะนั้นหมอที่ใส่ใจก็จะเกิดผลอย่างนี้ครับที่ดีครับ
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: ครับซึ่งเราก็มีตัวอย่างเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องเกี่ยวกับแพทย์กันมีหลายเรื่องนะอย่างวันก่อนผมก็เห็นโครงการของหมอเชียงใหม่เป็นสกายด็อกเตอร์อาจารย์เครื่องบินเข้าไปในพื้นที่ที่เข้าถึงยากอะไรเงี้ยช่วยเหลือก็มีนวัตกรรมดีๆอีกเยอะเดี๋ยวเราอาจจะหาเวลาคุยกันนะครับขอบคุณอาจารย์เสน่ห์ครับ
0: ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังด้วยครับสวัสดีครับ
1: พบกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองนะครับกับประเด็นปมที่เราเอามาคุยกันในวันนี้นั่นเองครับหมอปักแจ๋ววินิจฉัยผิดทำคนไข้เสียชีวิตนะครับก็เป็นบทเรียนหนึ่งใหญ่หลวงนักนะครับสำหรับใครที่กำลังจะหาอุปกรณ์ในการทำอาหารเพิ่มเติมในครัวนะครับหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822ครับไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวครับเป็นหม้ออเนกประสงค์ได้ด้วยทำได้5อย่างในหนึ่งเดียว1ต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวครับความจุใหญ่สะใจถึง5ลิตรกินได้ทั้งครอบครัวครับความร้อนจากน้ำสูงช่วยประหยัดค่าไฟและเวลาในการทำอาหารลงได้กว่าครึ่งครับวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากราคาปกติ2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่พันต้นๆจะได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้งานครับสนใจโทร02-114-3990สินค้าประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcord ครับพักกันสักครู่ครับ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีสัญญา Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
2: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อ

0: ือของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
2: ครับช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับเดี๋ยวมาเรามาคุยกันในมุมมองของด้านจิตวิทยากันบ้างดีกว่านะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์กฤษณะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤษณะบุหลันนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาประยุกต์พฤติกรรมองค์กรและกลยุทธ์ธุรกิจครับสวัสดีครับอาจารย์กฤษณะครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณโอครับสวัสดีผู้ฟังทางบ้านครับ
2: ครับ
3: ครับผม
2: จริงๆตอนระหว่าง
3: ไปวันกิน
2: ผมระหว่างพักผมแอบมองนามสกุลอาจารย์สักนิดหนึ่งอ่ะผมจะไปอาจารย์กฤษณะเปลมัยวัฒน์ที่โตกุลเฉยเลยในหัวมันสลับอยู
3: ่สลับเยอะใช่ไหม
2: ใช่สลับอยู่มองใหม่เอ๊ะใช่ไม่ใช่ตั้งสติก่อนนะฮะครับอาจารย์ประเด็นที่เราคุยกันในวันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่กระทบความเป็นสังคมเหมือนกันนะคือเรื่องของเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเป็นเรื่องที่ใครใครก็ต้องเผชิญน่ะมันเป็นเรื่องที่มันหนีกันไม่ได้มันหนีกันไม่พ้นแล้วแน่นอนเรื่องพอเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องพึ่งคนเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคุณหมอเพราะเราถูกเพราะในยุคปัจจุบันเนี่ยเราแบบถูกส่งเสริมให้อย่าไปซื้อยากินเองอย่าไปหาหมออะไรนะเขาเรียกว่าหมอยาหมอต้ม
3: ยา
2: ต้มอะไรเงี้ยเน
3: า
2: ะ
3: ต้มยากิน
2: แต่ว่าพอกลายเป็นอย่างเงี้ยมันก็เป็นเคสหนึ่งที่อาจจะก่อให้เกิดความสงสัยก็ได้ว่าจริงๆแล้วคุณหมอกับการรักษาโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ใช้สิทธิ์อะใช้สิทธิ
3: ์
2: นั่นสิทธิ์นี่มันเป็นผลไหมมันมีผลต่อการรักษาไหมคุณหมออาจารย์เกษ
3: ตรคือถ้าผมมองนี่นะเอาผมมองเอาแบบเอาหลักการจับดีกว่าเคสนี้เนี่ยคือผมมองว่าโดยมุมคำว่าหมอเนี่ยในแพทย์เนี่ยปกติเขาเรียกภาษาอังกฤษเรียก medical doctor
2: คร
3: ับ
2: อ
3: ันนี้ว่าประเด็นคำว่า doctor เนี่ยมันติดปากถ้าเราสมมติถ้าเข้าใจอย่างผมเนี่ยเป็น doctor เนี่ยแต่ doctor เนี่ยไม่ใช่ไทยหมอนะถามว่ามาถึงกลางนะคุณโอ๋เรามานั่งพูดว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันสะท้อนถึงสังคมถ้าเรามองในเชิงของภาพพฤติกรรมทางสังคม
2: ครับ
3: เรื่องของคุณหมอที่ส่งผลเร็วล่ะนี่ผมมันกลายเป็นผลกระทบที่เป็นเอาง่ายๆวันนี้ออกรายการผลกระแสหรือเงี้ยรายการอะไรต่างๆมันเห็นมันแบบเห็นชัดเจนเลยตามที่รายการต่างๆบางรายการเนี่ยมันเห็นเลยว่าคุณทรายเนี่ยที่
2: เป็นภรรยา
3: เขาร้องอ่ะโอ้คือคนบรรยากาศนี่ร้องไห้กันทางรายการมันสะท้อนกลับไปอะไรไหมหมอเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นที่พึ่งพาในเรื่องของการดูแลมันสะท้อนกับหนึ่งคุณโอ๊คมันมีภาพอย่างหนึ่งคือเท่าที่ฟังเนี่ยมันทอดให้จริงนั้นมันต้องไปว่ากันอีกทีนะ
2: ครับ
3: ว่ายังไงแต่ทำไมลักษณะของกระบวนการของความวินิจฉัยของคุณหมอเนี่ยมันกลับไปไม่มีสเต็ปของทางวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์เลยม
2: ัน
3: เป็นความรู้สึกอะเป็นเชิงประสบการณ
2: ์
3: ด้วยอายุของคุณหมอที่72เนาะแต่มันควรจะประกอบด้วยความเมตตาไงเพราะว่าทางการแพทย์มันมีจรรยาบรรณหนึ่งคือรับผิดชอบใช้ตามกระบวนการทางการแพทย์2มีความเมตตาดูแลใส่ใจ
2: ซ
3: ึ่งในกระบวนการทั้งหมดที่เราจะคุยกันก็คือว่ามันเกิดความที่เขาเรียกว่าไม่สนใจใส่ใจดูแลอันเนี้ยเป็นประเด็นใหญ่คุณโอ๊คเป็นประเด็นใหญ่ที่กระทบเข้ามาตรงเนี้ยแล้วพอเป็นแบบนี้มาเนี่ยเราสะท้อนมากคุณโอ๊คข่าวเวลาเรามานั่งคุยกันเนี่ยสังเกตไหมว่าในสังคมเนี่ยมันถึงแม้ไปคนละเรื่องนะแต่คุณโอ๊คสังเกตไหมว่าความละเมียดละไมหรือความใส่ใจของคนเนี่ยเรากลับเริ่มถอยลงเนี่ยแบบทำให้เสร็จไปแล้วเราก็บอกว่าอ้าวแล้วถ้ากลับมาเรื่องของประกันสังคมเราวันก่อนเราพูดเรื่องประกันสังคมไปจริงไห
2: ม
3: อ่ะแล้วก็มาถามว่าอ้าวแล้วในเชิงพฤติกรรมอย่างเงี้ยมันเป็นงั้นเหรอเราก็ไม่อยากจะไปพูดอย่างนั้นเราก็ไม่อยากพูดอย่างนั้นว่าอ๋อเพราะว่าโรงพยาบาลเขาทวีตมาแบบไม่เต็มที่เหมือนกับว่าจ่ายเองเต็มที่แต่ในกรณีเคสนี้เขาพร้อมจ่ายนะเขาแต่เขาต้องใช้สิทธิ์คุณโอ๊
2: ค
3: คุณโอ๊คเรามีสิทธิ์เราต้องใช้สิทธิ์เราอยู่ในประเทศที่มัน
2: ก็ในเมื่อเรามีสิทธ
3: ิ์นะ
2: เรามีสิทธิ
3: ์ถูกคุณโอ๊คณวันนี้คนไทยเราต้องแข็งแรงเติบโตทางความคิดได้อย่างหนึ่งว่าเราไม่ใช่เรียกร้องเกินสิทธิ์อันนี้ไม่ถูก แต่ถ้าเรามีสิทธิ์เราต้องเรียกร้อง

0: นะคุณโอ๊ค
1: ครับ
0: คนไทยเราต้องเข้าใจครับวันนี้เราต้องแข็งแรงพอแล้วเราต้องต่อสู้เลยเต็มที่เลยบอกหมอว่าเอ้ยฉันมีสิทธิ์นะบางทีมันต้องโตไม่ต้องไปแบบไปเกรงใจแต่ไม่ใช่ว่าจะไปทำร้ายร่างกายกูไม่ถึงขนาดนั้นนะคุณโอ๊คแต่ว่ามันมีการทำการพูดจาในห้องตรวจเป็นอย่างนั้นนะคุณโอ๊คว่าผมว่ามันไม่ควรอยู่เฉยแล้วก็ควรจะต้องแจ้งละเฮ้ยพูดจาแบบนี้ไม่ถูกต้องคือแม้จะไม่เป็นอะไรนะคุณโอ๊คแต่มันพูดจาแบบนั้นมันไม่ควรเหมาะสมแต่โอเคเขาก็บอกว่าอ่ะเรามันก็อาจจะเป็นคดีความเลยดังนั้นเราก็ไม่อยากจะไปตัดสินเพราะว่าฟังความทางเดียวถูกต้องไหมครับ
1: ครับ
0: ก็เราก็ไปว่ากันไปทีละ
1: ก็ต้องเป็นในเรื่องของกระบวนการตรวจสอบนะแต่มันมีคำถามหนึ่งของสังคมอาจารย์กฤษณะทั้งในเรื่องของเจนคุณหมอพูดมาเลยว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยมักไปเชื่อ AI ไปเชื่อ Google ถามแล้วมาแย้งกับหมอเอามาอันนี้หมอนะฮะหรือจริงๆแล้วมันเป็นเพราะเจนมันเกี่ยวไหมหรือว่าเทคโนโลยีมันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไงไหมครับ
0: ผมตอบได้เลยนะที่ผมเป็นอาจารย์นะผมว่าเขาเป็นทุกคนมีสิทธิ์ในการที่จะตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นเจนไหนณวันนี้มันมีความเติบโตทางเทคโนโลยีแต่เรามีหน้าที่ของเราผมตอบแทนนะครับเป็นด็อกเตอร์ในสายผมแล้วกันลูกศิษย์ผมมาถามผมก็ต้องวินิจฉัยเหมือนกันผมไม่ได้ใช้ในสายผมนะลูกศิษย์บอกอาจารย์เนี่ยผมไปหาข้อมูลแบบนี้มามันไม่ใช่นะบอกดีมากเลยที่เธอไปหาอ่ะแต่โอเคอาจารย์ขออนุญาตแย้งเธอด้วยข้อมูลแบบนี้นะ
1: ครับ
0: มันต้องแบบนั้นในกระบวนการบอกอ๋อไม่หรอกฉันตัดสินใจได้เลยบอกอ้าวอาจารย์แล้วมันมีหลักทฤษฎีอะไรบอกไม่ต้องฉันจบปริญญาเอกมาตั้งนานแล้วทั้งสอนหนังสือว่า20-30ปีอย่างนี้ไม่ใช่ครับหลวงอย่างนี้ไม่ใช่นั่นคือคุณหมอจะไปพูดเรื่องเจนคนเรื่องครับประเด็นคือณวันนี้มันไม่ได้ใช้ประสบการณ์อย่างเดียวหลักการทางการแพทย์มันก็คือหลักการวิทยาศาสตร
1: ์
0: คุณได้ใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการนั้นหรือไม่ตามสเต็ปแล้วประกอบด้วยประสบการณ
1: ์
0: ซึ่งต้องใช้เพราะว่าการประสบการณ์มันจะไปต้องใช้การวินิจฉัยแบบละเอียดถูกไหมซึ่งมันจะใช้ตามตำราไม่ได้แต่ที่กระบวนการเนี่ยมันแทบจะไม่ได้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ใดๆเลยแล้วไม่ใช่หมอเทวดานะ
1: ครับใช่คือโอเคแหละจะมีหลักการตามแพทย์ยังไงก็แล้วแต่ว่ามันก็ต้องมีข้อพิสูจน์ทำให้คนที่มาทำการให้ตรวจอะคนที่ทำมาขอความช่วยเหลือในเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยอะให้เขาได้ทราบข้อเท็จจริงนะ
0: ใช่
1: ได้ปรากฏซึ่งหลักฐานจริงอะ
0: ตุ๊กวิธีผมชอบนะที่ที่อาจารย์เสน่ห์ท่านพูดตอนท้ายนะที่พูดถึงเคสของเพื่อนนะ
1: คร
0: ับแล้วก็คุณหมอก็คือคำว่าใส่ใจ
1: ใช่ใส่ใจ
0: ทุกวิชาชีพความใส่ใจความละเอียดอ่อนแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีทางการแพทย์อ่ะมันโอ้โหมัน
1: เยอะช่วยได้เยอะ
0: มันดีขึ้นเยอะใช่แต่ผมมองเลยว่าจรรยาบรรณทางการแพทย์ตั้งวันนี้สิ่งที่สำคัญที่เขาอบรมในทุกสายจรรยาบรรณของทุกวิชาชีพคือต้องมีความเมตตา
1: คุณ
0: โอ๊
1: ค
0: เราต้องประกอบด้วยความเมตตายิ่งเรายุ่งยุ่งมากขึ้นเหนื่อยนะคุณโอ๊คยิ่งต้องเมตตาถอดเด็กเจนใหม่ๆเขาถูกไหมนั่นแหละ
1: เป็นเรื่องหนึ่งอ่ะ
0: คือ
1: เอาจริงก็กรณีนี้ก็คือเราไม่ได้มองเรื่องของเจนเป็นหลักนะเพราะว่าต้องยอมรับอย่างนี้ครับอาจารย์กฤษณะคือคุณหมอที่สูงอายุที่เราเคยเจอตามโรงพยาบาลก็นิสัยดีใจดีพูดดีอีกเยอะแยะมากมายซึ่งนี้กรณีนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าหมอที่เป็นวัยรุ่นจะเข้าใจคนไข้ยุคใหม่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ได้เป็นตรรกะตายตัว
0: ไม่นะไม่นะ
1: มันอยู่ที่หัวจิตหัวใจของแต่ละคน
0: ผมเรียกว่าอย่างนี้ว่าเขาเรียกอุปนิสัยกับสไตล
1: ์
0: ของแต่คนผมเจอคุณหมอที่ผมรู้จักนะเราสายอาจารย์ด้วยกันเนี่ยบางคนท่านเป็นคนแบบพูดแรงนะตรงไปตรงมานะแต่ว่าท่านผอมด้วยเมตตานะบางทีท่านก็จะดูบอกอย่าคิดมากสิอาจจะไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณหมอเนี่ยเดี๋ยวจะทำตามสเต็ปนะเป็นแบบนี้นะ
1: แ
0: ต่อย่ากังวลมากนะเขาก็จะดอเดาดูดูหน่อย
1: ประมาณนี้ครับหมดเวลาแล้วครับอาจารย์กฤษณะ
0: โอเคคร
1: ับ ขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์
0: ครับสวัสดีครับ
1: หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับไขปมคนในข่าวในวันนี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาคุณฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
1: สวัสดีค่ะทักทายกันเช้าวันนี้นะคะอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมเลยค่ะกับรายการ Good Morning ASEAN นะคะกับแพตตี้อนัญญพัฒน์ค่ะ
2: และดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลค่ะอยู่กับคุณผู้ฟังตั้งแต่6โมงเช้าเลยนะคะวันนี้จนถึง7โมงครึ่งในรายการของเรานอกจากข่าวสารจากเรา2คนนะคะเดี๋ยวแถวๆ6นาฬิกา40นาทีจะคุยกับคุณอัสรีค่ะผู้สื่อข่าวจากอินโดนีเซียเธอจะเล่าเรื่องเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เหมือนจะได้รับการชื่นชมจาก NASA นะได้รับ Letter of Recognition นะคะแต่ว่าเรื่องนี้จะมีรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวรอฟังจากคุณอัสรีนะคะ
1: แล้วก็วันนี้นะคะ7นาฬิกาค่ะช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้อาจารย์เกษมสันวิรกุลนักวิชาการอิสระนะคะจะพาพวกเราไปพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ AI กับราชการไทยเป็น EP ต่อเนื่องนะคะวีคนี้เนี่ยเข้าสู่วีคที่3แล้วค่ะ
2: หลายท่านเราฟังอยู่นะคะสามารถเล่าขยายความต่อไปได้อีก มาติดตามจากอาจารย์กันนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่อยากรับชมด้วยรับฟังด้วยนะคะไลฟ์หลายๆช่องทางทั้งทาง Facebookก็มีนะ MCOT News FM 100.5 และทาง TikTok นะคะที่สามารถเข้าไปชมกันได้ก็เรียนเชิญได้เลยนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็วันนี้มาให้กำลังใจเรา2คนกันได้นะคะมาติดตามได้ทั้งทางวิทยุแล้วก็เนี่ยทางไลฟ์นะคะให้กำลังใจส่งหัวใจกันได้เหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็เชื่อว่าใครที่ดูบอลเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้คงไม่ได้ฟังเราเพราะว่าคงอาจจะเพิ่งได้นอนไปนะคะหรือง่วงอยู่ใช่ก็จบไปแล้วเนาะกับแชมป์ปีนี้หลายๆคนก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรนะนอนหลับกันสักทีนะคะสเปนนะคว้าแชมป์ไปนะคะเรียกได้ว่าช่วงต่อเวลาด้วยก็เสียวลุ้นกันไปเลยทีเดียวนะ
2: ไม่ได้ดูนะเราสองคนแต่ถ้าต้องไปจบตรงต่อเวลาเนี่ยตึงแน่นอนนะตึงตึงลุ้นลุ้นใครจะพลาดก่อนนะก็ต้องมาลุ้นกันนะคะยินดีด้วยค่ะกับแชมป์ของการแข่งขัน World Cup ในปีนี้สเปน
1: ค่ะใช่เรียกได้ว่าเฉือนเอาชนะนะคำว่าตึงก็คือแต่มันคงมันทั้งแบบตลอด
2: ตึง
1: ระยะเวลา
2: ไม่ถึงสี
1: ่มากใช่แต่มันคงจะแบบ
2: ระทึก
1: เกรงกันแบบตลอดก็คือจะเป็นแมตช์ที่ค่อนข้างมันทีเดียวแหละนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่นอนดึกนะคะแล้วก็จะได้หมดช่วงเวลาฟุตบอลก็จะได้นอนกลับมาเป็นปกติละสักทีค่ะ
2: อืมค่ะอ่ะขมวดสั้นๆนิดนึงละกันสำหรับความตึงเครียดบริเวณตะวันออกกลางนะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเริ่มตั้งแต่สุดสัปดาห์ใช่ไหมคะหลังจากที่มีสถานการณ์เนาะตึงๆระหว่างทางสหรัฐนะคะแล้วก็อิหร่านรวมไปถึงหลายๆจุดในกลุ่มประเทศอ่าวนะคะตอนนี้สหรัฐได้มีการเตือนคนอเมริกันทั่วโลกค่ะว่าให้เพิ่มความระมัดระวังจากสถานการณ์ Middle East Tension หรือว่าสถานการณ์ความตึงเครียดตะวันออกกลางนะคะก็มีการประกาศออกมาผ่านกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐที่เตือนภัยคนอเมริกันที่อาศัยอยู่ทั่วโลกเลยค่ะให้ระมัดระวังในการดำเนินชีวิตนะเพราะว่าสงครามรอบใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านเนี่ยมันดูจะทวีความรุนแรงตึงเครียดมากขึ้นและล่าสุดที่ฉันฟังผู้เชี่ยวชาญ นะคะพูดบอกว่าตอนนี้มันกลายเป็นเกมที่ต้องมีคนชนะแล้วล่ะไม่มีใครยอมใครแน่นอนนะที่ผ่านมาที่พยายามจะคุยกันพยายามจะเจรจามีตัวกลางทั้งหลายเนี่ยไม่มีละตอนนี้กลายเป็นว่าต้องชนะเท่านั้นนะคะแล้วก็มีความเป็นไปได้ด้วยที่จะกลับมาพิจารณารูปแบบเดิมก่อนหน้านี้ก็คือสหรัฐมีแนวโน้มที่จะยกพลขึ้นบกนะคะในขณะเดียวกันค่ะความตึงเครียดในอีกฝั่งหนึ่งนะคะบริเวณพวกกลุ่มกบฏเนาะหรือว่าผู้ที่เป็น proxy ของอิหร่านนะคะตอนนี้ก็มีความเคลื่อนไหวมีความกังวลเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าตอนนี้มันก็มีอีกจุดหนึ่งใช่ไหมคะบริเวณช่องแคบบับอัลมันเดบเนาะซึ่งจะมีเยเมนอยู่ตรงนั้นนะ

0: คะเป็นจุดช่องแคบเล็กๆที่ใช้ในการขนส่งนะทั้งน้ำมันประมาณ 7% ของโลกนะคะแล้วก็ยังมีสินค้าอื่นๆอีกที่บางครั้งเนี่ยเขาต้องนำออกบริเวณช่องทางนี้นะคะตรงนั้นมีกลุ่มกบฏฮูตีที่อยู่ในเยเมนเนี่ยอาศัยอยู่นะคะแล้วเขาก็ได้รับซัพพลายได้รับอาวุธจากทางอิหร่านนะในขณะที่ก็ติดกับซาอุดิอาระเบียเหมือนกันนะคะดังนั้นตอนนี้เนี่ยความขัดแย้งบริเวณนี้นะคะมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นนะคะก็ยังต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดค่ะเมื่อสักครู่เป็นประเด็นที่มาจาก NHK นะคะ US issues global travel caution over Middle East tensions
1: ค่ะซึ่งสถานการณ์การต่อสู้หรือว่าสู้รบนะคะก็ส่งผลนะเสริมนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งนะที่มันจะมีนะเลือกตั้งมิดเทอมของโดนัลด์ทรัมป์หลายๆคนก็เหมือนมีการพูดคุยนะคะว่าเออทำไมถึงแบบดึงดันจะต้องทำสงครามเนี่ยไม่หวั่นเรื่องของการเลือกตั้งมิดเทอมหรือว่าการเมืองภายในประเทศหรือเปล่านะคะก็แน่นอนค่ะตอนนี้เนี่ยการดึงดันทำสงครามต่อกับอิรักกับอิหร่านเนี่ยนะคะส่งผลเสียอย่างหนักต่อคะแนนนิยมของทรัมป์แล้วก็พรรครีพับลิกันค่ะสงครามนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกมันไม่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ยิ่งตกต่ำลงเรื่อยๆนะคะการปิดช่องแคบโฮมูสทำให้น้ำมันดิบมีราคาพุ่งสูงกว่า100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่งผลให้ต้นทุนเชื้อเพลิงของภาคการขนส่งต้นทุนการเกษตรแล้วก็อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐเนี่ยพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วคะแนนการยอมรับในตัวทรัมป์ตอนนี้นะคะลดลงเหลือเพียง 40% ขณะที่มีผู้ไม่เห็นด้วยพุ่งสูงถึง 57% สถานการณ์นี้ค่ะส่งผลให้พรรคเดโมแครตเนี่ยมีคะแนนความนิยมนำพรรครีพับลิกันเนี่ยไปถึง 6.8 จุดซึ่งหากเดโมแครตชนะการเลือกตั้งจนครองเสียงข้างมากทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาจะทำให้วาระการทำงานของทรัมป์เนี่ยต้องหยุดชะงักลงได้ค่ะซึ่งนอกจากสงครามนะคะยังเผยให้เห็นถึงความแตกแยกในพรรครีพับลิกันนะโดยเฉพาะกลุ่มผู้สนับสนุนขบวนการ Make America Great Again บางส่วนเนี่ยมองว่าการทำสงครามนี้ขัดต่อแก่นแท้ของอุดมการณ์เช่นแรนด์พอลนะคะวุฒิสมาชิกของรัฐเคนทักกี้เนี่ยหนึ่งในกระบอกเสียงที่ผลักดันมติจำกัดอำนาจการทำสงครามของประธานาธิบดีนะคะทักเกอร์คาร์ลสันอดีตพิธีกรชื่อดังก็มองว่าสงครามกับอิหร่านจะเป็นหายนะทางการเมืองรวมถึงเจดีแวนซ์รองประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งเคยแสดงจุดยืนชัดเจนว่าการต่อต้านว่าต่อต้านการเริ่มต้นสงครามกับอิหร่านตั้งแต่แรกแม้สุดท้ายต้องยอมจำยอมสนับสนุนทรัมป์ในเวลาต่อมาก็ตามอ่ะก็สถานการณ์การเมืองในอเมริกาก็ไม่ค่อยดีเหมือนกัน
0: ค่ะมันส่งผลต่อเรื่องความนิยมของคุณทรัมป์แต่ต้องบอกว่ามันเป็นบางส่วนเพราะว่าคนที่ยังชื่นชอบในตัวผู้นำสหรัฐนะคะก็ยังมีอยู่เยอะเหมือนกันอ่ะพูดถึงท่านผู้นำสหรัฐ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ฟังบางท่านบอกเรียกท่านเยอะเกินไป
1: เขาเป็น
0: head of state ของประเทศอีกประเทศหนึ่งซ
1: ึ่
0: งก็เป็นชาติมหาอำนาจด้วยนะคะแล้วปีนี้ท่านก็เท่าไหร่ละ80
1: อายุก็เยอะแล้ว
0: ล่าสุดออกมาแสดงความไม่พอใจด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้มีสถานการณ์ไฟไหม้ป่ารุนแรงเลยนะคะที่แคนาดาแล้วก็อยู่ติดกันใช่ไหมมันก็จะคล้ายๆกับกลุ่มประเทศอาเซียนที่บางทีไฟไหม้แล้วก็
1: ควันลอย
0: เข้ามานะคะ New York Times พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้นะคะว่า most forest fires in Canada are simply impossible to put out นะคะตอนนี้สถานการณ์ wildfires หรือว่าไฟป่าเนี่ยมันไม่ค่อยดีเพราะว่าเขาบอกว่ามันยากที่จะเข้าไปดับได้นะคะตอนนี้นายกรัฐมนตรีแคนาดาค่ะคุณมาร์คคาร์นีย์นะก็ระบุบอกว่ากำลังระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนเลยที่จะเข้าไปรับมือกับสถานการณ์ไฟป่านะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในฤดูไฟป่าที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของแคนาดาเลยนะคะบริเวณพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐออนแทริโอนะคะกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่น่ากังวลค่ะประชาชนมากกว่าในชุมชน10แห่งนะต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยนะคะเพราะว่าไฟป่าเนี่ยลุกลามอย่างต่อเนื่องในเบื้องต้นเขาได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะคะพวก firefighters นะกว่า 5,300 นายอากาศยานเกือบ300ลำนะคะพวกเครื่องบินดับไฟเนี่ยเข้าไปปฏิบัติการนะคะดูแลตรงนั้นแล้วก็ใช้ข้อมูลทางด้านไฟป่าโดรนเทคโนโลยีตรวจจับความร้
1: อ
0: นและระบบติดตามสถานการณ์แบบ real time นะคะเพื่อที่จะ

0: ิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมไฟป่าค่ะสำหรับปัจจัยหลักๆเลยที่ทำให้เกิดสถานการณ์ไฟป่าที่รุนแรงแบบนี้ในแคนาดานะคะก็คือเรื่องคลื่นความร้อนค่ะแล้วก็ภาวะแห้งแล้งนะโดยศูนย์ประสานงานไฟป่าแห่งชาติของเขาได้มีการเตรียมพร้อมการรับมือเป็นระดับที่4นะคะหมายถึงการระดมทรัพยากรจากหลายๆที่เพื่อเข้ามาช่วยกันสนับสนุนการดับไฟป่าค่ะ
1: เอาละค่ะข่าวต่อไปค่ะเดี๋ยวแพทจะพาไปดูนะคะข่าวบนเวทีการเปิด AI ระดับโลกของประเทศจีนกันหน่อยค่ะโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนะคะได้เข้าร่วมแล้วก็กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์ระดับโลก World Artificial Intelligence Conference นะคะหรือว่าตัวย่อ WAIC ค่ะที่เป็นการมาเยือนงานนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เริ่มมีการจัดงานมาตั้งแต่ปีคศ2018นั่นเองค่ะสีจิ้นผิงนะคะได้เปิดตัวบนเวที WAIC พร้อมประกาศเดินหน้าพัฒนา AI นะคะที่เข้าถึงได้ในวงกว้างเรียกร้องความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะท่ามกลางการแข่งขันด้านเทคโนโลยีกับสหรัฐที่ทวีความเข้มข้นขึ้นโดยได้มีการประกาศยกย่องความก้าวหน้าของจีนในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ AI หรือว่าต้นทุนต่ำพร้อมเรียกร้องให้ประชาคมโลกเนี่ยสร้างความร่วมมือด้าน AI แทนการแข่งขันที่แบ่งขั้วค่ะสีจิ้นผิงนะคะได้เปรียบการพัฒนา AI เนี่ยเสมือนวงดนตรีซิมโฟนีแห่งความร่วมมือไม่ควรเป็นผลงานการแสดงเดี่ยวของประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ควรเป็นบทประสานแห่งความร่วมมือระหว่างนานาชาติค่ะพร้อมย้ำนะคะว่าจีนเนี่ยพร้อมเปิดกว้างมากขึ้นและผลักดันความร่วมมือที่นำไปปฏิบัติได้จริงนอกจากนี้ค่ะสีจิ้นผิงยังเรียกร้องให้ทุกประเทศเนี่ยยึดหลักนะคะเปิดกว้างครอบคลุมและแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันโดยร่วมกันกำกับดูแล AI เพื่อให้เทคโนโลยีเนี่ยมันมีความปลอดภัยอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์และคัดค้านการนำประเด็นความมั่นคงแห่งชาติมาใช้เป็นข้ออ้างในการจำกัดการพัฒนา AI ของประเทศอื่นค่ะซึ่งการเข้าร่วมประชุมนะคะของผู้นำจีนในปีนี้เนี่ยก็มีนอกจากผู้นำจีนแล้วเนี่ยก็ยังมีผู้บริหารนะคะบริษัทเทคนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐบาลจากหลายประเทศเข้าร่วมซึ่งก็ถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าตอนนี้เนี่ยจีนกำลังยกระดับ AI ให้เป็นยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศแล้วก็ต้องการที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีที่มีศักยภาพเพื่อที่จะนำมาพลิกโฉมเศรษฐกิจโลกค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะโมเดล AI ของจีนเนี่ยได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในตลาดโลกโดยข้อมูลจากแพลตฟอร์มนะคะ Open Router ระบุว่าสัดส่วนการใช้งานโมเดล AI ของจีนในบริษัทสหรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้นจนใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการเกือบที่ 60% แล้วค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะเบื้องหลังนโยบายเปิดกว้างจีนก็ยังต้องเผชิญกับความท้าทายในการสร้างสมดุลระหว่างการเปิดให้ใช้ AI กับการรักษาความมั่นคงของประเทศโดยแหล่งข่าวก็เปิดเผยค่ะว่าเจ้าหน้าที่จีนได้หารือกับบริษัทเทคโนโลยีรวมถึงอาลีบาบาผู้พัฒนาโมเดลเกวนเนี่ยเกี่ยวกับแนวทางลดความเสี่ยงด้านความมั่นคงจาก AI ที่มีศักยภาพสูงขึ้นหนึ่งในข้อเสนอที่ถูกหยิบยกขึ้นหารือคือการจำกัดการเข้าถึงโมเดล AI ขั้นสูงของจีนสำหรับผู้ใช้งานในต่างประเทศแม้ขณะนี้เนี่ยยังจะไม่มีแผนบังคับใช้ออกมาก็ตามค่ะซึ่งการแข่งขันด้าน AI นะคะก็ยังขยายไปสู่การกำหนดมาตรฐานแล้วก็ธรรมาภิบาลระดับโลกด้วยค่ะโดยสหรัฐเองก็เพิ่มแรงกดดันให้บริษัท AI ชั้นนำอย่าง Anthropic เนี่ยจำกัดการเข้าถึงโมเดล AI ขั้นสูงของผู้ใช้งานต่างประเทศด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงเช่นเดียวกันค่ะในขณะเดียวกันนะคะจีนตอนนี้เนี่ยก็เร่งสร้างระบบนิเวศ AI ของตนเองเพื่อเป็นทางเลือกต้นทุนต่ำแทนเทคโนโลยีจากสหรัฐรวมถึงสร้างหงส่วนอุปทานที่สามารถรองรับการใช้งานของภาคธุรกิจแล้วก็หน่วยงานรัฐได้อย่างมั่งคงค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ Bloomberg ได้รายงานนะคะว่ารัฐบาลจีนเตรียมจัดสรรงบประมาณ2ล้านล้านหยวนในช่วง5ปีข้างหน้าเพื่อพัฒนาเครือข่ายข้อมูลหรือว่า Data Center ทั่วประเทศเพื่อรองรับการขยายตัวอุตสาหกรรม AI นอกจากนี้เนี่ยจีนก็ยังเตรียมมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อผลักดันบริษัทเทคของจีนอาทิเช่นหัวเว่ยฉางซินนะคะผู้ผลิตชิปแรมรายใหญ่ของจีน DeepSeek ให้เป็นกำลังสำคัญในการแข่งขันกับสหรัฐแล้วก็เพื่อที่จะลดการพึ่งพาเทคโนโลยีของอเมริกานั่นเองค่ะแล้วก็แต่ก็ต้องบอกว่าเม็ดเงินลงทุนของจีนเนี่ยถือเป็นความพยายามครั้งใหญ่สุดของจีนละแต่ก็ยังน้อยกว่าที่ภาคเอกชนของสหรัฐเนี่ยได้รับนะคะจากรัฐอะไรอย่างเงี้ยก็คือเงินด้าน AI ของทางสหรัฐเนี่ยซัพพอร์ตเนี่ยเยอะกว่า

0: ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ก่อนหน้าที่จะมีพิธีเปิดงาน WAIC 1วันนะคะจีนก็เพิ่งจะลงนามในข้อตกลงเพื่อจัดตั้งองค์การความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์ระดับโลกหรือว่า World Artificial Intelligence Corporation Organization ร่วมกับ29ประเทศค่ะซึ่งใน29ประเทศนี้นะคะก็มีอินโดนีเซียด้วยนะคะมีสปป.ลาวมีปากีสถานแล้วก็รัสเซียค่ะโดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เซี่ยงไฮ้เป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือแล้วก็กำกับดูแล AI ในระดับโลกนั่นเองค่ะซึ่งในพิธีเปิดงาน WAIC นะคะนอกจากสีจิ้นผิงขึ้นกล่าวเปิดงานแล้วเนี่ยก็ยังมีประธานาธิบดีนะคะคาซิมโจมาร์ตโตกาเยฟค่ะผู้นำคาซัคสถานขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เป็นระดับถัดไปโดยยกย่องความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของจีนในการขจัดความยากจนแล้วก็ก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจทางเทคโนโลยีค่ะแล้วก็มีฮุนมาเน็ตนะคะนายกรัฐมนตรีกัมพูชาแล้วก็นายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีของไทยเนี่ยขึ้นกล่าวสุนทรพจน์บนเวทีนี้เป็นลำดับที่3แล้วก็4ค่ะโดยมาเน็ตกล่าวถึงสิทธินะคะในการเข้าถึง AI อย่างเท่าเทียมของทุกชาติส่วนท่านอนุทินนะคะเสนอ3หลักการธรรมาภิบาล AI ค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยปาฐกถาของอันโตนิโอกูเตเรสนะคะเลขาธิการสหประชาชาติหรือว่า UN ซึ่งระบุถึงความท้าทายที่กำลังเผชิญอยู่นั่นก็คือการเข้ามาของ AI จะลดความเหลื่อมล้ำหรือยิ่งทำให้ความเหลื่อมล้ำเพิ่มขึ้นกันแน่ค่ะซึ่งในงานนี้เนี่ยก็สื่อหลายสำนักก็โฟกัสไปที่การพบกันของผู้นำไทยแล้วก็กัมพูชานะคะแล้วก็ยังได้ขึ้นกล่าวบนเวทีเดียวกันด้วยค่ะท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ยังเปราะบางเกี่ยวกับความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ
1: พักสักครู่นะคะถามคุณผู้ฟังทิ้งท้ายไว้นิดนึงละกันว่าฟุตบอลโลกที่เพิ่งจะจบไปชอบใครเป็นพิเศษนะคะและเพราะอะไรนะส่งมาให้เราได้ทราบหน่อยนะคะในแฟนเพจ MCOT News 700.5 ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ช่วงที่2ของ Good Morning ASEAN ในเช้านี้นะคะยังอยู่กับแพตตี้และน้ำหวานค่ะเมื่อสักครู่ถามเอาไว้ว่าเขาเพิ่งจะจบกันไปสำหรับ
0: ฟุตบอล
1: โลก World Cup 2026ชอบใครเป็นพิเศษนะคะคุณสุขสันต์บอกว่าเชียร์อังกฤษให้จูดี้เพลงเพราะมากๆครับ
0: เดี๋ยวคุณน้ำหวานก็เลยจะ
1: เล่าเรื่องคนที่ดิฉันก็ชอบเหมือนกันในช่วงนี้รู้สึกสนใจเขามากๆเลยล่ะเขาคือคุณเป้าหมายชีวิตของฉันบอกว่าร
0: ัก
1: เมสซี่แต่ว่าก็อยากให้สเปนเป็นแชมป์เขาก็เป็นไปแล้วนะคะแล้วก็คุณเมสซี่น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเนาะที่ได้เล่นบอลโลกในครั้งนี้ด้วยวัยด้วยนะคะแต่ก็ไม่แน่ว่าอย่างไรทำดีที่สุดแล้วแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาก็มีดราม่าอยู่เยอะเหมือนกันนะคะที่แฟนบอลของอาร์เจนตินาน่ะในช่วงที่หลังจากแข่งกับอังกฤษเสร็จนะคะก็ไปเป็นแฟนบอลฮูลิแกนและแฟนบอลที่เสียสติ
0: เอ
1: าธงชาติเขามาเผาเหยียบธงชาติเขาตะโกนด่ากันด่าทอนะคะก็ไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของการแข่งกีฬาระดับโลกแบบนี้นะคะอ่ะคนที่ที่ฉันชอบก็คือเออร์ลิงฮาแลนด์จากนอร์เวย์
0: เสียดายเสียดายนอร์เวย์
1: เนาะเขามีเพลงของเขาด้วยนะซึ่งแบบช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณเออร์ลิงฮาแลนด์นอกจากจะตัวใหญ่มากนะคะสูงประมาณ190กว่าแล้วยังเก่งมากด้วยคือขาก็ยาวอ่ะตัวสูงคือปกติมันจะมีหลักการที่เขาใช้อธิบายพวกนักกีฬาไงตัวใหญ่จะไม่ค่อยคล่องแคล่วอะไรอย่างเงี้ยเนาะตัวเล็กจะแบบปรัดเปรี้ยวประมาณนั้นนะแต่ว่านี่เขามวลหนัก
0: มน
1: น่ะแต่ขาเขายาวด้วยเวลาเขาสาวสปีดขึ้นมาทีนึงเนี่ย
0: ครึ่งตัว
1: ใครจะไปวิ่งทันขายาวมาก
0: ค่ะ
1: แล้วก็จบลูกได้หลากหลายมากอ่ะจะมงจะเตะจะกระโดดเตะโอ้โหกลับตัวเตะได้หลายท่ามากนะดาวรุ่งสุดๆนะคะเออร์ลิงฮาแลนด์แล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ของสินค้าต่างๆมากมายนะไม่ว่าจะตลาดบนแบรนด์เนมนะคะตลาดสินค้าคอน sumer บริโภคนะมีเพลงของตัวเองนะ Holland Holland He's the blue just like his dad Now he's at the Etihad Ha ha ha ha HollandHey, มีเฮ้ด้วย
0: เอาใจคุณสุขสันต์เนี่ย
1: ลูกที่ฉันชอบมากฮาแลนด์ฉันก็ชอบมากเลยคือเหมือนตัวการ์ตูนเหมือนมีม
0: าก
1: เออร์ลิงฮาแลนด์อ่ะก็เป็นสิ่งที่ได้จากการติดตาม

บอลโลกในครั้งนี้นะคะแล้วก็มีอีกหลายๆท่านเลยที่ทักทายเข้ามาขอบคุณมากๆเลยนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้คุณอัศรีมาแล้วมาเร็วนะคะเดี๋ยวคุยกับคุณอัศรีก่อนก็ได้ค่ะเธอมีประเด็นนะของเด็กผู้ชายคนหนึ่งชาวอินโดนีเซียเนี่ยนะคะที่ได้รับจดหมายซึ่งแหมเด็กๆที่ใฝ่ฝันอยากจะทำงานเกี่ยวกับอวกาศนะคะหรือว่าอาจ

0: Yes, kentang. Personal computer, like a potato.
1: Mm. Oh, all right. Okay.
0: PC. Mm-hmm.
1: Thank you so much, Asri, for sharing us this inspiring story about young boy who has a big dream.
0: You're welcome, and thanks for having me this morning.
1: Mm, enjoy sleeping.
2: Take a round of applause. Bye-bye.
1: Bye-bye. คุณผู้ฟังแซวนักข่าวเรานอนน้อยวันนี้ติดๆขัดๆ
2: ใช่
1: เวลาพูดเนี่ยมันพูดจัดรายการมันไม่ได้เหมือนพูดทั่วไปเราก็พบกับความท้าทายทุกวัน
2: ช
1: ิมผัดจัดเหมือนกันนะคะอ่ะมีคุณผู้ฟังส่งเข้ามาบอกว่าสังคมไทยต้องการเรื่องราวแบบนี้นะเด็กรุ่นใหม่ที่จะสร้างความสำเร็จในสาขาอาชีพได้นะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังที่บอกมาหลายท่านเลยนะว่าแอปใช้ไม่ได
2: ้
1: ต่างจังหวัดฟังไม่ได้อ้าวยังไงเอามาอยู่กับไลฟ์บรอดแคสต์ของเราใน Facebook ใน TikTok ไปก่อนแล้วกันต้องขออภัยด้วยนะคะเอาล่ะมาเล่ากันดีกว่าคุณแพตตี้เชิญค่ะ
2: ก็เป็นเรื่องราวของเด็กนักเรียนเนาะชาวอินโดนีเซียค่ะที่ได้รับคำชมจาก NASA นะคะเพราะอะไรก็เพราะว่าเขาเนี่ยไปพบช่องโหว่นะคะในระบบปฏิบัติการของ NASA ก็คือเหมือนกับเขาก็คือจะมีเว็บไซต์ให้เรารายงานรีพอร์ตได้ว่าถ้าเกิดช่วยกันตรวจตานะว่าเกิดว่าเทคโนโลยีหรือว่าคอมลิงก์ของ NASA เนี่ยอะไรถ้ามีปัญหาหรือโดนแฮกอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะรีพอร์ตไปได้เด็กคนนี้ก็สามารถรีพอร์ตไปแก้ปัญหาจุดอ่อนในระบบได้นะคะเหมือนโดนแฮกเหมือนกับเขาจะมีโปรแกรมที่ชื่อว่าโปรแกรม VDP เชิญชวนให้แฮกเกอร์หรือว่านักวิจัยที่มีจริยธรรมเนี่ยสามารถรายงานจุดอ่อนในระบบได้อะไรเงี้ยซึ่งเด็กคนนี้อายุแค่11ปีเท่านั้นเรียนอยู่แค่เกรด6ก
1: ็
2: สามารถรีพอร์ตแล้วก็สามารถแก้ฟิกซ์ทุกอย่างได้ทันท่วงที
1: ค่ะโครงการนี้นะคะ VDP เนี่ยย่อมาจาก Vulnerability Disclosure Program ของ NASA นะคะที่เขาทำบนแพลตฟอร์ม Buckcrowd นะคะเพราะว่า NASA เนี่ยเป็นองค์กรที่เขาต้องเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เยอะมากๆนะคะซึ่งก็เน้นเรื่องความก้าวล้ำทางด้านเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์นะคะถ้าหากว่ามีรอยรั่วมีช่องโหว่เนี่ยมันอาจจะส่งผลทำให้ข้อมูลเหล่านั้นถูกทำลายได้ในอนาคตถ้าหากว่ามีแฮกเกอร์ตัวจริงที่ไม่ใช่ไวแฮกเกอร์แบบนี้เข้ามาเจาะระบบได้นะคะน้องเนี่ยเมื่อสักครู่คุณแอชรีเล่าว่าเขาไม่เคยเรียนมาก่อนเขาก็ยังเด็กอยู่นะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาเรียนรู้เนี่ยคือเขาเป็นลักษณะของ self learning เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่าน YouTube นะคะโดยที่มีคุณพ่อค่ะคุณพ่อเนี่ยสอนใช้งานคอมพิวเตอร์นะแต่คุณแม่เนี่ยก็เป็นกองเชียร์เป็นผู้สนับสนุนอย่างดีเลยนะคะเขาไม่ได้มีfancy equipment นะหรือว่าอุปกรณ์ที่หรูหรานะคือใช้คอมพิวเตอร์แบบบ้านๆนี่แหละคุณอัสรีเขาใช้คำว่า potato spec ซึ่งคำนี้เป็นคำมาจากภาษาอินโดนีเซียนะคะใช้ในการสื่อถึงคอมพิวเตอร์ที่ทั้งถูกๆแล้วก็ช้าๆนะแต่ว่าน้องเนี่ยก็สามารถใช้ในการหาช่องโหว่เพื่อที่จะช่วยทำเรื่อง cyber security นะคะหรือว่าความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับNASA เขานะคะคือพอส่งแล้วรายงานไปปุ๊บเนี่ยก็ได้รับการตอบรับจาก NASA เพื่อที่จะเข้าไปอุดรอยรั่วตรงนั้นนะคะก็เป็นข่าวที่น่ายินดีอย่างมากเลยสำหรับน้องคนหนึ่งเนาะที่เขาก
2: ็
1: มีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นนะคะฝึกฝนด้วยตัวเองและสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เขาทำสิ่งเล็กๆจากเด็กผู้ชายตัวเล็กๆมันสร้าง impact มันสร้างแรงกระเพื่อมมหาศาลนะคะเป
2: ็
1: นกำลังใจเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆเหมือนกันนะรวมไปถึงให้ผลดีกับองค์กรใหญ่อย่าง NASA ด้วย
2: ใช่ซึ่ง NASA เขาก็เหมือนไม่ได้มีรางวัลอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแต่เขาให้จดหมายยกย่องletter of อะไรนะ recognition
1: letter of recognition
2: ค่ะนะคะก็เป็นจดหมายยกย่องนะคะซึ่งก็ถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเด็กตัวเล็กๆคนนึงแหละเนาะที่แบบได้รับการยอมรับแล้วก็มีชื่อเสียงนะถ
1: ่
2: ายลงในIG ที่คุณแม่ช่วยดูแลให้นะคะ
1: ค่ะคือน้องเนี่ยเขาไม่ได้ใฝ่ฝันอยากทำงานด้านอวกาศแต่ว่าสิ่งที่เขาสนใจนะคะก็คือเรื่องเทคค่ะเขาสนใจงานทางด้านเทคนะก็น่ารักทีเดียวเรื่องนี้นะคะ
2: ค่ะก็นำมาฝากกันวันนี้นะคะจากคุณอัสรียันฟัวตี้ค่ะ
1: ค่ะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวต่อไปหลัง7 โมงค่ะ
3: 100.5

0: คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7โมงตรงค่ะอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะยังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN ในเช้าวันจันทร์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะในช่วงนี้อาจารย์เกษมสันต์วิรกุลพร้อมแล้วนะคะจะมาคุยกันเรื่อง AI กับราชการไทยตอนนี้เป็น EP ที่3แล้วอาจารย์พร้อมแล้วค่ะ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสันต์วีรกุล
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย
3: ์สวัสดีค่ะ
4: อรุณสวัสดิ์ครับคุณอิศรีคุณอัญญพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ฟังกดมันที่หน้าเซียนทุกท่านครับ
1: นี่รูปใครเนี่ยอาจารย์ล้อหล่อ
3: เออ
1: หล่อตอนสดใสแต่เช้า
4: ตอนออนแอร์เนี่ยแหละครับเพราะไม่ได้ดูบอลโลก
1: รูป
4: นอนดู
1: รูปปกรูปปกหล่อเท่ทีมเราตั้งใจแบบทำให้เต็มที่เลยนะคะ
4: สงสัยใช้ AI แต่งภาพเยอะมาก
1: ไม่เป็นเหมือนตัวจริงค่ะอาจารย์แต่ว่ามีแบ็คกราวด์เป็นทำเนียบแล้วก็มี AI สมองต่างๆนะคะ
4: ค่
1: ะเชิญเลยค่ะอาจารย์ EP 3เราไปกัน2 EP แล้วนะคะจะมีอะไรที่มาขยายความให้เราได้ติดตามกันอีกคะ
4: ครับก่อนอื่นต้องขออภัยท่านผู้ฟังทุกท่านที่จันทร์ที่แล้วหนีไปประชุมที่คุณหมิงมานะครับพอดีมีการประชุมสื่อระหว่างเอเชียใต้กับอาเซียนนะครับแล้วก็เชิญทางกรมประชาสัมพันธ์ผมก็ได้รับการเชิญชวนให้เดินทางไปร่วมประชุมด้วยก็ได้ประสบการณ์ที่ดีเพราะว่าเขาจะดูว่าตอนนี้เขาสนใจเรื่องเอาเรื่องเล่านะครับมาเชื่อมโยงเอเชียแล้วก็ AI เนี่ยมันจะทำให้เราเล่าเรื่องเกี่ยวข้องกับเอเชียใต้อาเซียนภูมิปัญญาของเราได้ดีขึ้นได้อย่างไรเพราะในมุมหนึ่ง AI มีประโยชน์เยอะอย่างที่สองท่านได้เล่าไปแล้วในช่วงเช้าแต่ว่าในมุมหนึ่ง AI มันก็เป็นอะไรที่ก่อให้เกิดเฟกนิวดีปเฟกอะไรมีปัญหาเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็จีนเขาเลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะสื่อมวลชนในเอเชียใต้สื่อมวลชนในอาเซียนเนี่ยเรามีวิธีร่วมกันที่จะใช้ AI ให้เป็นประโยชน์ในการเล่าเรื่องของภูมิปัญญาเอเชียได้อย่างไรก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับเอาละครับวันนี้ก็พอสะดุดไปครับวันนี้ขออนุญาตกลับมาต่อใน AI กับราชการไทย EP 3เพราะอย่างนี้คุณอิศรีคุณภัทรช่วงนี้ท่านรองนายกประกรณ์นะครับออกมาพูดถึงเรื่องกระบวนการที่จะลีนราชการไทยพอดีแล้วก็มีบอกว่าเราจะใช้ AI ใช้เทคโนโลยีเข้ามานะครับมาลีนซึ่งในมุมของผมเนี่ยขออนุญาตเปลี่ยนสั้นๆให้ท่านผู้ฟังรับทราบว่าอันที่หนึ่งผมว่าตอนนี้ครับจังหวะดีที่สุดละในการที่ประเทศไทยเราจะเอา AI เข้ามาปรับเปลี่ยนระบบราชการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นผมก็มีผลประการที่หนึ่งก็คือว่า AI มันเก่งขึ้นทุกวันนะครับวันนี้เก่งกว่าเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้เก่งกว่าเมื่อวันศุกร์แล้วก็ถ้าไม่เริ่มตอนนี้เราตกขบวนแน่ๆนะครับถ้าไม่เริ่มตอนนี้เราตกขบวนแน่ๆเพราะฉะนั้นจังหวะที่ดีสุดในการเริ่ม AI คือวันนี้พรุ่งนี้ก็ช้าเกินไปอันที่สองงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นั้นแสดงให้เห็นชัดว่ารายจ่ายประจำที่มัน 70% เป็นจำนวน 70% ของงบประมาณทั้งหมดแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นงบบุคลากรนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เอาเทคโนโลยีถ้าเราไม่เอา AI เข้ามาประยุกต์ใช้ในระบบราชการเนี่ยงบบุคลากรจะโตไปเรื่อยๆหยุดไม่ได้แน่ๆท่านรองนายกประกรณ์นินประพันธ์บอกว่าถ้าไม่ลีนวันนี้รัฐบาลเจ๊งท่านใช้คำนี้เลยนะในการสัมภาษณ์สื่อเครือเนชั่นท่านบอกว่าถ้าไม่ลีนรัฐบาลวันนี้ถ้าไม่ลีนวันนี้รัฐบาลเจ๊งผมบอกว่ารัฐบาลยังไม่เจ๊งหรอกครับประชาชนเจ๊งก่อนนะครับเพราะฉะนั้นต้องลีนก่อนประชาชนเจ๊งก่อนรัฐบาลเสมอและอันที่สามประสิทธิภาพของรัฐไทยเนี่ยของภาครัฐราชการไทยเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศที่เราต้องไปแข่งกับเขาเนี่ยเรายังมีปัญหาอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับนี่เป็น3เหตุผลที่ทำไมผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังตอนนี้ครับเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการเอา AI และเทคโนโลยีมาปรับเปลี่ยนระบบราชการนะครับแล้วเวลาพูดถึงดัชนีประสิทธิภาพภาครัฐก็มีหลายคนวัดนะแต่ดัชนีที่โลกเขายอมรับเยอะที่สุดก็คือ Government Effectiveness Index ของธนาคารโลกหรือ World Bank

0: ะครับคะแนนก็อยู่ระหว่างติดลบ 2.5 จนถึง 2.5 เขาวัดอะไรเขาวัดว่าความสามารถในการผลักดันนโยบายคุณภาพของการบริการสาธารณะแล้วราชการมีความเป็นอิสระจากการเมืองแค่ไหนนะคะแนนอยู่ระหว่างลบ 2.5 ต่ำสุดสูงสุดคือ 2.5 คะแนนปีล่าสุดคือในการวัดช่วงปี2567ถึง2568สูงสุด 2.5 เนี่ยคุณอิสรีคุณภัทรอยากจะลองทายไหมครับว่าคะแนนของประสิทธิภาพภาครัฐของประเทศไทยอยู่สักกี่คะแนน
1: เดี๋ยว
2: ไม่กล้าทายเลยค่ะอาจารย์คะเชิญไปสู่คำตอบ
1: ได้
0: เอาลองความรู้สึกดูก็ได้ท่านผู้ฟังลองทายในใจดูถ้าคะแนนต่ำสุดคือลบ 2.5 สูงสุดคือ 2.5 ของเราคะแนนสักเท่าไหร่ดีจากการที่เราได้ใช้บริการภาครัฐทั้งหลายเนี่ยหลายคนก็คงมีประสบการณ์ในการใช้บริการภาครัฐ
2: ต่ำสุดคือ
1: ลบ
0: 2.5 สูงสุดคือ 2.5 คะแนน
2: 2.5
1: เอาแค่ให้สูตรแล้วกัน
0: คุณนันทพัฒน์ให้สูตรคุณอิศรีล่ะครับ
2: ดิฉันใจดีให้1ค่ะ
0: ให้1นะครับคุณอนันทพัฒน์ใกล้เคียงนะคุณแพตตี้ใกล้เคียงนะ 0.25 คะแนน0.25 คะแนนเราเนี่ยประสิทธิภาพภาครัฐของประเทศไทยเนี่ยติดลมอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำมันก็สะท้อนอีกแล้วครับดัชนีประสิทธิภาพภาครัฐของธนาคารโลกก็สะท้อนว่าระบบราชการไทยเนี่ยเริ่มล้าปรับตัวไม่ทันเทคโนโลยีนะครับปรับตัวไม่ทันเพื่อนบ้านนะอันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอีกอันนึงซึ่งสะท้อนว่าภาครัฐไทยเนี่ยอุ้ยอ้ายและใช้ดุลพินิจเยอะดัชนีอันนี้ผมพูดอยู่เรื่อยๆคือดัชนีการรับรู้การทุจริต Corruption Perception Index ซึ่งเราก็พูดไปแล้วล่าสุดเราได้33คะแนนเต็ม100ร่วงจากไปสู่อันดับที่116จาก182ประเทศ182ประเทศทั่วโลกเราอยู่อันดับ7ของอาเซียนนะครับอันนี้ดัชนีนี้บอกเราว่าประเทศไทยเราอุ้ยอ้ายนะครับใช้ดุลพินิจเยอะหมายถึงภาครัฐแต่ตัวดีๆก็มีนะครับเช่นดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของ UN เนี่ยเราได้ที่52จาก193ประเทศทั่วโลกเพราะเรามีแผนเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ารัฐบาลก็ยังอยากจะพัฒนาต่อไปให้ติดท็อป40หรืออันดับ40ให้ได้นั้นต้องมาดูกันนะครับในเรื่องประสิทธิภาพภาครัฐในดัชนีขีดความสามารถในการแข่งขันที่วัดโดย IMD หรือสถาบันพัฒนาการบริหารจัดการสากลเนี่ยเราได้ที่32จาก70ประเทศทั่วโลกแต่ว่าในเรื่องความโปร่งใสเราอยู่51การกำกับดูแลภาครัฐอยู่57เพราะฉะนั้นประสิทธิภาพภาครัฐก็อย่างที่สรุปนะครับก็ยังมีปัญหาอยู่เยอะส่วนที่เป็นปัญหาก็คือความโปร่งใสความอุ้ยอ้ายดุลพินิจนะครับทีนี้รัฐบาลนี้รัฐบาลอนุทิน2บอกจะลีนระบบราชการแล้วก็ให้ท่านรองนายกประกรณ์นินประพันธ์ทำเนี่ยเขาจะทำอะไรบ้างท่านรองนายกให้สัมภาษณ์กับสื่อเครือเนชั่นนี้ต้องให้เครดิตนะครับเพราะถ้าให้สัมภาษณ์สื่อเดียวเราไปเอาเขามาก็ขออนุญาตให้เครดิตหน่อยท่านบอกมี6เรื่องใหญ่ๆที่เราจะรีมระบบราชการนะครับแช่แข็งกำลังพลก็คือว่าจำนวนราชการจะไม่เพิ่มไปมากกว่านี้ละอันที่2เกษียณปุ๊บยุบปั๊บมีตำแหน่งว่างราชการเกษียณหรือลาออกปิดไม่รับเพิ่มและ3ใช้เทคโนโลยีมาแทนงานรูทีนงานซ้ำซ้อนงานธุรการงานเดิมแฟ้มอันนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เราคุยกันในวันนี้อันที่4เดี๋ยวนี้ถ้ารับข้าราชการรุ่นใหม่มาก็จะลดบำนาญใช้วิธีให้เงินเดือนสูงแลกกับบำนาญเอาไหมประการที่5ควบคุมงบรักษาสุขภาพโดยใช้ระบบประกันเอกชนเข้ามาร่วมด้วยนะครับอันที่4และให้มีการเออร์ลี่สมัครใจไว40ขึ้นไปนะครับเปิดโอกาสให้ทำตรงนี้ได้แล้วก็ท่านก็บอกว่าคาดว่าจะเสนอครม.ได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ทั้งหมดนั้นอยู่ในเรียกว่าอะไรนะครับนโยบายรัฐบาลวันที่แถลงกับสภาไปเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้ระหว่างนี้ท่านก็จะไปขอความเห็นจากสำนักงานกพร.กรมบัญชีกลางอันนั้นเป็นสิ่งที่เราพูดถึงกันมาในรัฐบาลนี้ก็อย่างน้อยก็มีคนพูดถึงละจะลีนระบบราชการมันเป็นผลกระทบมาจากงบประมาณปี70นะครับแล้วก็มีอยู่ประโยคนึงบอกว่าจะใช้เทคโนโลยีมาช่วยทำลดงานรูทีนทั้งหลายลดการซ้ำซ้อนนะครับตะกี้ให้ทายไปแล้วเนาะอันนี้คำถามที่2

0: ให้ถ่ายวันนี้นะแต่ไม่มีรางวัลให้นะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคุณอิสรีชอบฮาเล่นนะผมไม่ค่อยชอบฮาเล่นผมว่าตัวมันใหญ่ไป
2: ทำไมเขาผิดตรงไหนอาจารย์
1: เขาทำแฟชั่นด้วยนะคะ
0: เขาเก่งเขาเก่ง
2: เด็กยักษ์เด็กยักษ
0: ์ใช่ใช่เราชอบเป็นคนละทีมพอดีนั้นทีมนั้นผมไม่ค่อยชอบนะครับผมอยากให้ท่านผู้ฟังลองถ่ายดิครับว่าเราพูดถึงการปฏิรูปภาคราชการการลีนระบบราชการการทำให้เล็กลงการทำให้สันทันสมัยการปรับบทบาทจากควบคุมบังคับมาเป็นอำนวยความสะดวกเนี่ยเราพูดมากี่ปีแล้ว เราพูดมากี่ปีแล้วคุณอิสรีคุณธนพัฒน์ลองถ่ายดูครับว่าประเทศไทยเราพูดเรื่องนี้เรื่องลีนระบบราชการเนี่ยมาสักกี่ปีแล้ว
2: ไม่กล้าย้อนเลยเพราะว่าพอย้อนไปเริ่มดูสมัยของรัฐบาลต่างๆยังไงดีคะอาจารย์คะ
1: สามปี
0: ท่านผู้ฟังจะถ่ายว่ากี่ปีคุณอนันต์ว่าสามปีเหรอครับ
1: อ
0: ือ
1: ห
0: ือใกล้เคียงนะ
2: เอาไปสักยุคก่อนสักยุคนึงก็ได้ค่ะอาจารย์คะ
0: ยุคก่อนหน้านี้สักสิบปีที่แล้วนี้นะครับคุณอิสรีคุณอนันต์ถ่ายใกล้เคียงสามแต่ไม่ใช่สามเฉยๆเป็น38ปีที่แล
2: ้วว้าวเราล้ำสมัยเนี่ยถ้าเราบอกว่าจะลีนตั้งแต่38ปีที่แล้ว
1: เหมือนกันนะคะเนี่ยพวกเราเนี่ย
0: ที่ผมต้องเล่าตรงนี้เพราะผมอยากจะให้ประชาชนอย่าเพิ่งสบายใจว่าวันนี้ท่านนายกประกรณ์นิ่มประพันธ์ขับเคลื่อนแล้วเราจะลีนได้แน่อันนี้เราพูดมา38ปีเน
1: า
0: ะ
1: ครั้งแรก
0: ค่ะใช่ครับแต่เราก็ทำไม่ได้ครั้งแรกที่พูดจาชัดเจนพูดตั้งแต่สมัยรัฐบาลพลเอกชาติชัยชุนวัฒน์2531ทั้งสองท่านอาจจะยังไม่เกิดเลยเนาะ2531นั้นเราพูดถึงการลดขนาดภาครัฐเพราะอะไรเพราะตอนนั้นเศรษฐกิจหลังพลเอกเปรมนะเราโชดช่วงชัชวาลเราพบแก๊สธรรมชาติเรามีอิสเซนซีบอร์ดเราตั้งเป้าจะเป็นเสือตัวที่5ของเอเชียเอกชนตอนนั้นโตปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บภาครัฐก็บอกโอ้ฉันเป็นคอขวดของการเติบโตประเทศแล้วฉันต้องลดขนาดภาครัฐนะครับมีแนวคิดเรื่อง privatization การแปรรูปรัฐวิสาหกิจในช่วงนั้นบอกงานไหนเอกชนก็ทำได้ดีกว่ารัฐบาลไม่ต้องไปทำให้เอกชนทำเราพูดกันมานะครับต่อมาในยุครัฐบาลนายกชวนหลีกภัยตอนนั้น IMF เรามีหลังวิกฤตต้มยำกุ้งใช่ไหมครับ IMF ก็บังคับว่าเราต้องลดรายจ่ายภาครัฐนะครับถึงเกิดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตอนนั้นเป็นสำนักงานกพร.ลดคนนะครับต้องลดข้าราชการพอสมัยคุณทักษิณรอบที่1ก็มีการปฏิรูประบบราชการในปี2545มีการรื้อใหญ่โครงสร้างกระทรวงทบวงกรมครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับแล้วก็แต่ว่ามันมีการตั้งกระทรวงขึ้นมาใหม่นะ14กระทรวงจากเป็น20กระทรวงกระทรวงมันเพิ่มขึ้นจาก14เป็น20มีการเอา KPI KPI มาวัดข้าราชการแล้วก็สมัยรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา2557เป็นต้นมาเนี่ยคำว่าปรับลดขนาดเราไม่ใช้เราใช้คำว่ารัฐบาลดิจิทัลนะคุณอิสรีคุณพัฒน์ได้ยินใช่ไหมครับเราใช้คำว่าเราทำ regulatory guillotine เรา guillotine กฎหมายนะครับแล้วในสมัยนี้เองที่เรามีพรบการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลพุทธศักราช2562เรามีกรรมการทำ guillotine กฎหมายคือค่ากฎหมายที่ไม่จำเป็นทิ้งไปเรียนแบบเกาหลีใต้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า38ปีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เราได้เราไม่ได้ได้ระบบราชการที่ลดลงแต่เราได้ศัพท์ใหม่ๆมาตลอดเช่นการลดขนาดภาครัฐการแปรรูปการปฏิรูประบบราชการการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่รัฐบาลดิจิทัลการกีดกันกฎหมายตอนนี้เราได้ Lean Government ได้ Data Driven AI Integration ในยุคนี้นะครับเราได้ศัพท์มาตลอดเราได้ศัพท์มาตลอดนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ผมอยากจะตั้งข้อสังเกตเล็กๆตรงนี้คุณอิสรีคุณภัทรหรือว่าควรจะพักก่อน
2: นั่นน่ะสิคะอาจารย์เดี๋ยวเรามาตั้งข้อสังเกตกันหลังเบรกดีไหมคะ
0: ดีครับ
2: พักสักครู่ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: คุณผู้ฟังก็ส่งข้อความเข้ามาหลายท่านเลยนะคะมีพูดเรื่องเกินกว่าอายุงานเลยที่จะลีนกันมานะคะแล้วก็มีเรื่องการ privatization ตอนอยู่มหาวิทยาลัยค่ะเดาว่า20ปีหรือเปล่ามีสองท่านที่พูดเหมือนกันนะคะคุณนพพรกับคุณ

0: อะไรนะนะคุณนพพรบอกว่าเคยทำหัวข้อรายงาน privatization ตอนอยู่มหาลัยปี3 20กว่าปีแล้วอาจารย์คะเชิญเลยค่ะ
1: ท่านที่ติดตามผมเวลาเล่าเรื่องการเขียนยุทธศาสตร์ของประเทศอื่นๆที่เขาทำได้แล้วเราทำไม่ได้อันนี้แหละครับคือครักซ์คือปัญหาสำคัญที่ต้องแก้ไขให้ได้ก่อนที่จะเดินหน้าไปอย่างอื่นถ้าเราตอบไม่ได้ว่าเอ๊ะทำไมเราพูดถึงเรื่องลีนระบบราชการมา38ปีแล้วมันไม่ขยับเลยขณะนี้ประเทศอื่นเขาพูดกันเขาก็ขยับเวียดนามประกาศปีเดียวสำเร็จไปละนะครับถ้าเราหาครักซ์ตรงนี้ไม่เจอเนี่ยการเขียนแผนการเขียนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปภาคราชการเนี่ยเราก็จะเขียนเหมือนเดิมเพราะเราจะตั้งเป้าว่าเราจะทำโน่นนี่นั่นแต่เราต้องถามย้อนหลังครับเอ๊ะที่ผ่านมาเราก็เคยตั้งเป้าเนาะทำไมเราทำไม่สำเร็จแล้วเราก็ต้องแก้ตรงนั้นนะครับที่เรียกว่าครักซ์เนี่ยแล้วการเขียนยุทธศาสตร์มันจะเกิดขึ้นจริงมันจะปฏิบัติได้จริงอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมพยายามย้ำตลอดว่านี่ต้องเริ่มจากครักซ์นะไม่งั้นเนี่ยครับอยู่ดีเราก็มาตั้งเป้าใหม่เนาะเราจะลีนก็ว่าเมนเราจะเป็น AI ที่เป็น government อะไรก็แล้วแต่มันมาอย่างไรนะครับมันถ้าหาครักไม่เจอก็ไม่สำเร็จทีนี้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผมอยากตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการปฏิรูปภาครัฐของไทยเนี่ยการปฏิรูปภาคราชการเนี่ยมี2หน่วยงานเนาะแรกก่อนปี2545ก่อนคุณทักษิณเป็นนายกเนี่ยเรามีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนคุณอิสรีคุณยาพัฒน์เคยได้ยินชื่อนะสำนักงานกพ.
0: ค่ะ
1: นะครับอันนั้นก็เน้นเรื่องการบริหารบุคคลของภาครัฐทั้งหลายนี่แหละนะครับแต่งตั้งโยกย้ายขึ้นเงินเดือนลงโทษวินัยอะไรก็แล้วแต่นะครับการลีนบุคกระทรวงการลีนภาครัฐก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นกรรมการเล็กๆอยู่ในกพ.แต่พอปี45เนี่ยคุณทักษิณเธอก็มามีกฎหมายอันหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ตั้งสำนักงานกพ.ร.ขึ้นมานะครับสำนักงานเนี้ยที่จะมีหน้าที่เรียกว่าปฏิรูประบบภาครัฐนี่เรามีตั้งแต่2545ก่อนอันนั้นเป็นเรื่องของกพ.ถ้าพูดง่ายๆก็คือสำนักงานกพ.ร.เนี่ยเป็นคนออกแบบระบบราชการเป็นคนรื้อระบบราชการเป็นคนบอกว่าขั้นตอนไหนของการทำราชการควรจะตัดกฎหมายไหนควรจะฆ่ามันออกไปหรือกิโยตินมันออกไปบริการไหนควรจะเป็น e-service และแล้วก็คอยดูประเมินผลงานของแต่ละกระทรวงทบวงกรมนี่คืองานของสำนักงานกพ.ร.ส่วนสำนักงานกพ.ก็มีหน้าที่บริหารกำลังคนคุมเม็ดเงินคุมจำนวนคนนะครับแต่ว่าในการลีนในการทำให้ระบบราชการเล็กลงเนี่ยสองหน่วยงานเนี่ยต้องทำงานคู่กันกพ.ร.เป็นคนชี้เป้าว่างานไหนควรจะตัดออกทำให้มันเล็กลงหรือลีนมันออกกพ.ก็มีหน้าที่ไปลดคนต่อนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นข้อสังเกตของผมก็คือว่าเราต้องเริ่มลีนที่กพ.ร.กับกพ.กันนะถ้าทั้งสองหน่วยงานนี้ทำงานแบบเดิมๆด้วยวิธีคิดแบบเดิมเนี่ยการปฏิรูปภาคราชการจะไม่มีวันเกิดขึ้นเลยนะครับหลายท่านที่อยู่ในราชการก็จะรู้ว่าการที่มีกพ.ร.ขึ้นมาเนี่ยแทนที่จะทำให้งานมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยทำให้ข้าราชการทั้งหลายต้องไปเสียเวลากรอกการประเมินผลนะเสียเวลาไปกับงานที่มันไม่ได้ทำให้บริการประชาชนดีขึ้นเพราะฉะนั้นข้อสังเกตผมคือเราต้องเริ่มลีนที่กพ.กพ.ร.ก่อนต้องถามตัวเองว่าทำไมที่ผ่านมาฉันถึงทำงานไม่สำเร็จขณะที่คนอื่นเขาทำงานสำเร็จนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะตั้งข้อสังเกตไว้ทีนี้พอดูตัวเลขย้อนหลังพอดีผมหาตัวเลขย้อนหลังไปได้แค่20ปีนะครับคุณอิสรีคุณนภัสท่านผู้ฟังลองช่วยกันตอบดูหน่อยก็ได้20ปีที่แล้วคือปี2549เนี่ยเรามีข้าราชการประจำอยู่ 1,600,000 คนแล้วก็มีบุคลากรของราชการอื่นๆเช่นพนักงานราชการลูกจ้างนักธุรกิจเนี่ยประมาณ 650,000 คนรวมแล้ว2,270,000 คนนะข้าราชการ 1,600,000 บุคลากรอื่นๆพนักงานราชการ650,000รวมเป็น2,200,000เศษกับ2,300,000 20ปีผ่านไปข้าราชการไทยจาก 1,620,000 เราเพิ่มหรือลดลงดีครับคุณอิศรีคุณธนภัทรให้ทายแค่ว่าเพิ่มหรือลดลงโอกาสถูกเยอะหน่อย 50-50
0: เพิ่มแล้วกันอ่ะ
2: เพิ่มค่ะ
1: ถูกต้องครับ
0: ย้อนย้อนแงงแงงไว
1: ้เพิ่มขึ้นไปเป็น 1,730,000 คนเพิ่มมาแสนกว่าคนเพิ่มมาแสนกว่าคนแต่ว่าบุคลากรทางด้านพนักงานราชการล่ะครับตอนนี้เราไม่รับราชการเนาะเราฟีดข้าราชการเนี่ยเราโดน โดนแช่แข็งมานานละนะครับไม่มีเพิ่มแต่มันไปบวมอยู่ที่พนักงานราชการ

0: คือราชการไม่รับเพิ่มแต่ว่ามีข้าราชการพนักงานราชการเนาะพนักงานราชการเพิ่มขึ้นมาจาก 650,000 เพิ่มขึ้นแน่นอนเพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่ดีครับคุณอิศรีคุณนะครับท่านผู้ฟังลองพิมพ์ตัวเลขมาดูหน่อยสิครับ
1: คุณผู้ฟังก็ทายกันมาสนุกสนานเลยทีเดียวนะคะจาก 650,000 เพิ่มเป็นติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักติ๊ก
0: เป็นอะไรดี
2: 650,000 เพิ่ม
1: เพิ่มเอาสักดับเบิ้ลแล้วกันค่ะ 1.2 ล้าน
0: โอ้โหเก่งมาก
2: โอ้
0: 1.28 ล้านคือเพิ่มขึ้นอุบะเลยนะจาก 650,000 เพิ่มเป็น 1.28
1: 1เท่าตัว
2: 1เท่า
1: แต่ว่าลีนกี่โมงนะ
0: แต่ว่าเราหลอกตัวเองไงแปลว่าทุกคนเนี่ยที่เห็นปัญหาเราหลอกตัวเองไงไม่รับราชการเพิ่มแต่มีพนักงานราชการเพิ่มขึ้นไงใช่ไหมครับอันนี้ถึงอธิบายว่าทำไมงบค่าใช้จ่ายประจำงบบุคลากรมันไม่ลดลงไปจ้างแบบนี
1: ้
0: นะครับอันนี้ถ้าไม่ดูตัวเลขแบบนี้เราก็จะเดี๋ยวเราจะลีนราชการละไม่จริงหรอกเราพูดกันมานานแล้วแต่ตัวเลขมันฟ้องเลยเพราะนั้น20 ปีที่แล้วเรามีข้าราชการประจำนะครับรวมถึงพนักงานราชการและอื่นๆเนี่ย2,270,000 คนตอนนี้เรามี3,100,000 คนเห็นภาพไหมเราลีนกันไปลีนกันมาแต่ราชการเราเพิ่มขึ้นอ้าวคือยังไงล่ะ
2: ลีนแบบใด
0: ลีนแบบใดใช่อันนี้ครับทั่วโลกเขาก็เจอกันแบบนี้เนาะเขาเรียกข้าราชการเงาหรือ shadow bureaucracy นะครับซึ่งมันปนๆอยู่ในหลายๆหลายละคือทุกที่โดนหมดอ่ะเวลาจะลดคนเนี่ยแต่ละที่เขาก็ทำสิงคโปร์ก็เคยเจอปัญหาแบบนี้นะครับเคยเจอปัญหาแบบนี้พอเขาจะลีนคนก็แอบแบบนี้ก็ทำอยู่เขาทำยังไงรู้ไหมครับเขาคุมที่งบรวมไม่ได้คุมที่จำนวนคนเขาไม่ได้นับจำนวนว่าข้าราชการมีคนเท่าไหร่คุณใช้เงินเท่าไหร่เงินทั้งหมดเนี่ยจะจ้างข้าราชการจ้างพนักงานราชการต้องอยู่ในเงินก้อนเดียวกันนะอันที่สองเขาตั้งศูนย์เทรนนิ่งมาข้าราชการเขาเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยต้องถูกเข้าคอร์สไปฝึกอบรมไอทีฝึกดิจิตอลแล้วก็ส่งไปหน่วยงานอื่นที่ต้องการคนเขาไม่จ้างคนใหม่ย้ายคนที่ไม่เก่งมาฝึกไอทีให้เก่งแล้วไปเสียบตรงอื่นคืออันเนี้ยเขาคอนโทรลราชการได้ส่วนสหราชอาณาจักรหรือ UK ใช้วิธีไงรู้ไหมครับตอนนั้นเขามีปัญหาคล้ายๆเราเลย2054เขามีปัญหาเรื่องวิกฤตงบประมาณอย่างหนักนะครับแล้วเวลาจะบอกว่าลีนระบบราชการแต่ละคนก็ทำแบบไทยอ่ะไปจ้างลูกจ้างอื่นๆมาทำงานกันเขาตั้งหน่วยงานที่ชื่อว่า Government Digital Service หรือ GDS เนี่ยมาขอดูเทคโนโลยีของทุกหน่วยเลยทุกหน่วยราชการเลยมาฉันทำให้เองแล้วก็เปลี่ยนระบบประชาชนให้มากรอกแบบฟอร์มเป็นอัตโนมัติหมดเอาคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปหมดนะครับต่อไปนี้ใครจะทำอะไรเกี่ยวกับดิจิทัลเนี่ยหน่วยงานที่ชื่อ Government Digital Service ทำเองเลยทำงานรูทีนทั้งหมดแล้วก็เว็บไซต์ทั้งหมดภาครัฐเป็นพันๆเว็บไซต์เรื่องหมดเลยนะครับต่อไปนี้ใช้เว็บไซต์ gov.uk อย่างเดียวโอ้โหลดทั้งคนลดทั้งงบประมาณไปได้มหาศาลเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแก้ปัญหาเลี่ยงบาลีซึ่งวันนี้คงจะต้องจบตรงประเด็นนี้คือว่า 1. รัฐบาลต้องคุมที่งบรวมของการจ้างงานไม่ได้งบคุมที่งบของการจ้างข้าราชการไม่งั้นมันจะมีช่องโหว่อย่างอื่นอีกอันที่สองหลังบ้านต้องใช้ระบบดิจิตอลสมบูรณ์แบบแล้วตอนนี้ก็มี AI เข้ามาช่วยแล้วต้องทำให้หลังบ้านเป็น AI แล้วก็ดิจิตอลแบบสมบูรณ์แบบผมคงจะต้องพัก EP 3ไว้ตรงนี้แล้วก็ดูเหมือนว่าจะต้องต่อ EP 4แน่ๆเพราะว่ามันมีต้นแบบที่คนอื่นเขาทำดีๆไว้ซึ่งเราถ้าคิดไม่เป็นเราก็ไปลอกกันบ้านเขา
1: ค่ะสัปดาห์หน้าไหมคะอาจารย์หรือ
0: ใช่ครับสัปดาห์หน้าครับ
1: โอเคค่ะไม่ต้องรอนานนะเอาละวันนี้ขอบพระคุณนะคะอาจารย์เกษมสันต์วิรากุลสนุกแล้วก็เข้มข้นเช่นเคยค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะและเราสองคนนะคะแพตตี้น้ำหวานและทีมงานGood Morning ASEANลาไปก่อนนะคะวันพรุ่งนี้ตั้งแต่6 โมงเช้าเจอกันได้ใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM

0: 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานะวิทยากุล
1: ค่ะจุฬาลัตประพฤติค่ะ
0: และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรรสิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศิริกลิ่นวิโรจน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณเกศค่ะ
1: ค่ะสวัสดีคุณศิวพรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
0: ก็ก่อนจะคุยโน่นนี่นั่นก็ผลของฟุตบอลโลกก็ผ่านไปเรียบร้อยอย่างกับฝันไป คือจริงๆสเปนก็เล่นได
1: ้
0: ด
1: ี
0: มากสมศักดิ์ศรีแต่สิวพรสงสารเมสซี
1: ่เช่นกันค่ะโอ้โห
0: ตาท่วม
1: ไม่แต่ว่าคือถ้าดูเรื่องของการเล่นของทางสเปนนะคะการบุกของเขาเนี่ยก็ต้องยอมรับแหละว่าเขาก็มีโอกาสในการทำประตูได้ในอัตราค่อนข้างที่จะเยอะอาร์เจนตินาก็แทบจะไม่มีเลยนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย
0: อุด
1: อุดอย่างเดียว
0: เกมอุด
1: ไม่ได้ลุกใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้หมดเวลาไป90นาทีแล้วก็ต้องมีการต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีโอ้โหแต่ว่าครึ่งแรกที่ตอนต่อเวลาก็แบบว่าโอ้โหเล่นกันแบบว่าเราก็ลุ้นเนา
0: ะ
1: แต่พอลงสนามช่วงที่2อะค่ะ
0: ช่วง2
1: สเปนแบบยิงเข้าแบบโอ้โหหลังจากนั้นเนี่ยอาร์เจนตินานี่ก็คือต้องแบบว่า
0: โลกแตก
1: ต้องบุกอย่างเดียวแล้วค่ะแล้วผู้เล่นเหลือแค่10คนด้วยอ่ะ
0: นะก็คือคนจะได้ก็ได้อะเขาเก่งค
1: ือ
0: จริงๆก็เก่งทุกทีม
1: เหนียวกันทั้งคู่
0: เหนียวแล้วก็คือเล่นกันสุดชีวิตนั่นแหละนะแต่ว่าก็คืออยู่ที่ว่าใครรักใครแล้วก็มันต้องพกดวงมาด้วยน
1: ะ
0: ไอ้รอบชิงชนะเลิศเนี่ยต้องเรียกว่ามากระดวงเพราะว่าชนะแค่ลูกเดียวอะ
1: ลูกเดียว
0: ก็คือไม่มีใครเตะใครได้เพราะฉะนั้นใครได้ก่อนก็มีโอกาสชนะไปทีนี้ในส่วนของชิงที่3เนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อ
1: ยิงกันไปเป็น10ประตู
0: โอ้ย
1: ดูกันแบบว่าเต็มอิ่มเลยนะคะ
0: อันนี้น่าจะเป็นการอันนี้ชิงที่3ใช่มั้ย
1: ค่ะ
0: น่าจะเป็นการชิงที่เตะประตูได้เยอะสุดน่ะเท่าที่ดิฉันเคยเห็นน่ะ
1: ค่ะ
0: เนาะ
1: ใช่
0: ก็ทุบสถิติในอังกฤษทีแรกเรายังนึกว่าฝรั่งเศสมีโอกาสมากกว่า
1: ค่ะ
0: เนาะก็เตะกันแหลกลานนะหลายลูกมากนะครับก็เป็นถือเป็นประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งที่มีการถล่มกัน 6-4
1: ค่ะ
0: ครั้งก่อนที่3-2นี่ก็เยอะมากแล้วเพราะว่าพอรอบลึกๆเนี่ยโหแต่ละทีมมันเก่งหมดอ่ะ
1: ค่ะ
0: โอกาสที่จะได้ประตูกับอีกทีมนึงคือมันไม่ได้มีความห่างชั้นและยิ่งในครั้งนี้การแข่งขัน4ทีมสุดท้ายเนี่ยก็ลำดับนะ1 2 3 4อ่ะ
1: ม
0: าก็ฟาดกันแหลกลานไม่มีคือถ้าพลาดทุกคนก็อาจจะมีโอกาสที่จะตกรอบไปได้แต่ครั้งนี้ไม่ใช่ตกรอบหมายถึงว่าแพ้
1: แต่เราสองคนอาจจะแบบว่ารู้สึกสงสารเมสซี่เป็นพิเศษเพราะว่าเชียร์อาร์เจนเนี่ย ถึงขนาดแบบว่าเมสซี่นี่ถูกจับภาพเลยนะบอกว่ากลั้นน้ำตาไม่อยู่แล้วก็บอกว่ารู้สึกเสียใจแต่ผมก็รู้ว่าเราทุ่มเทอย่างเต็มที่แล้วแล้วเขาพูดตรงๆเลยนะคุณศิวพรคุณผู้ฟัง
0: ว่า
1: คือเขาบอกว่าสเปนเล่นได้ดีกว
0: ่
1: าเราแพ้เกมนี้เนี่ยเรายอมรับมันเลยคือไม่ได้หมายความว่าเราจะลืมทุกสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดนะดังนั้นเนี่ยก็ขอบคุณชาวอาร์เจนตินาเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ประเทศด้วยนะคะ
0: จริงๆคือคนที่รักนักกีฬาฟุตบอลเนี่ยมีเยอะแย
1: ะ
0: แล้วทุกทีมก็จะมีคนที่เราชื่นชอบเสมอแหละแต่ว่าเหนือกว่านั้นก็คือนอกเหนือจากการชื่นชอบด้วยฝีมือแล้วเนี่ยบางทีก็จะรักในตัวตนของนักกีฬาเป็นพิเศษอย่างเมสซี่เนี่ยคนก็จะรักเพราะว่าในความที่เขามีความด้อยอยู่หลายอย่างตั้งแต
1: ่ตัวเล็ก
0: ตัวเล็กแล้วก็ประวัติครอบครัวอะไรต่างๆจริงๆมีหลายคนที่ยากจนอะไรแบบนี้แต่ว่าของคนนี้ก็จะเยอะหน่อยแล้วก็คนที่ใส่ดี
1: ความพยายามของเขาเราเห็นถึงความพยายามของเขาด้วยความที่เขาตัวเล็กแล้วเขาต้องไปเล่นกับคนตัวใหญ่แบบนี้
0: ก็ต้องกินฮอร์โมนเขาต้องกินฮอร์โมน
1: ใช่ต้องทำให้ตัวสูงขึ้นแล้วเขาก็แบบฝึกแบบว่าจริงจังใช้คำว่าพรแสวงก็ว่าได้นะคะ
0: ก็อันนี้เนี่ยมันทำให้เป็นกำลังใจกับหลายๆคนแล้วอย่างนักกีฬาของเราเราก็จะชื่นชอบไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องตัวโตตัวเล็กอย่างเมสซี่เจของเราเนี่ย คนก็เรียนชื่อมา แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องถือว่าเขาเป็นนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่นะคะ แล้วก็หลายๆคนก็คือมีความยิ่งใหญ่ทั้งนั้นแหละ มีหลายคนมาก อาจจะเป็นการเตะครั้งสุดท้ายเพราะว่าตอนนี้เขาจะ40แล้ว
1: 39
0: ปีอีก4ปีเนี่ยก็อาจจะเยอะไป นะคะเพราะนั้นเนี่ยก็ทำให้หลายๆคน เสียดาย คือไม่ได้เสียใจที่สเปนชนะแต่ว่า รู้สึกเสียดายแทนเมสซี่เท่านั้นเอง ในส่วนของอังกฤษกับฝรั่งเศสนี่ก็ไม่มีปัญหาเตะกันมันเตะกันจนพรุนไปหมด นะคะ แต่ก็ต้องถือว่าแคปเวิร์ดเนี่ยเป็นอีกทีมหนึ่งที่แจ้งเกิดในครั้งนี้เพราะว่าสามารถตีเสมอทีมที่ชนะเลิศในครั้งนี้ได
1: ้ค่ะ
0: เนาะให้รู้ไป
1: นะคะแล้วก็แสดงความดีใจด้วยกับแฟนบอลสเปน
0: แล้วก็ cheer.mcot.net
1: โอ้โห
0: นะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าในส่วนของอสมทเองก็มีในเรื่องของเกมแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าเขาลุ้นกันจนนาทีสุดท้ายบางคนวันนี้คุยไม่รู้เรื่องแล้วตอนเช้าอ่ะเพราะว่าไม่ได้นอน
1: ดูกันยันตีห้าค่ะ
0: เออก็พอแป๊บๆเนี่ยฟ้ามันสว่างแล้วนี่หว่าดูอีกทีนะ
1: ใช่
0: นะนะกลับมาบ้านเรายังวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของบัตรคนจนอยู่เลยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ค่ะ
0: ก็ล่าสุดมีการปรับเกณฑ์ใหม่นะคะหลังจากที่มีคนน้ำตานองในส่วนของการถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจริงๆบางคนก็บอกว่าโอ้ไม่อยากจะคุยประเด็นนี้เลยเพราะว่าในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้นะปรากฏว่ามันก็ไม่เชิงเป็นกระแสดราม่าแต่เนื่องจากว่าการตัดโควต้าของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเองเนี่ยมีจำนวนเกือบจะ 50% อะประมาณ 48-49% ก็คือโดนตัดไป9ล้านกว่าคน
1: ค่ะ
0: แล้ว9ล้านกว่า10ก็ทำให้หลายๆคนอุทธรณ์กันแล้วก็คือบางคนก็เสียใจบางคนโกรธแค้นไอ้ความเสียใจเนี่ยนะกับคะแนนนิยมทางการเมืองมันไม่ควรจะมาด้วยกันเพราะว่ามันจะทำให้ถึงแม้จะเป็นเหตุผลที่ถูกนะว่าทางภาครัฐเองต้องการสกัดหรือว่ากรองคนที่จนจริงๆเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือเนื่องจากว่าเม็ดเงินเรามีจำกัดนะครับก็พยายามที่จะกรองให้ได้กลุ่มคนที่มันชัดเจนจริงๆว่าต้องการความช่วยเหลือที่สุดนะคะมันก็จะใช้ระบบที่เขาบอกกันนะลืมว่าใช้ AI ตัดอ่ะมันก็ตัดแบบไม่ได้มีน้ำใจอะไร
1: เขาบอกว่า AI เลือดเย็นแล้วพอเวลาเขาตัด
0: ธรรมชาติ
1: พอเวลาเขาตัดเนี่ยเขาก็ไม่ต้องแคร์ใคร
0: ไม่ต้องอาศัยเหตุผลไม่มีใครมาร้องห่มร้องไห้อะไรแบบเนี้ยนะปรากฏว่าในช่วงแค่ 3-4 วันบังเอิญช่วงนั้นท่านนายกแล้วก็ทั้งทีมเลยนะ เดินทางไปต่างประเทศไปจีนก็ไปปฏิบัติภารกิจคุณเอกนิติคุณศรีหศักดิ์คุณสุภจิไปหมดแหละนะครับแต่ว่าในบ้านเนี่ยก็คนเสียน้ำตากันมากมายปรากฏว่ามีการสั่งคลายล็อกบัตรคนจนนะคะแล้วก็มีการใช้ที่ว่าการอำเภออาจจะเป็นศูนย์รับเรื่องอุทธรณ์ลงพื้นที่บริการประชาชนแล้วก็เดี๋ยวต้องรอมติคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนะเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เนี่ยเราเห็น2ครั้งแล้วนะครั้งแรกจำได้ไหมที่
1: เรื่องภาษีไหมคะ
0: ลูกเอาชื่อพ่อแม่เนี่ยไปลดหย่อนภาษีจริงๆถ้าเราดูตามเหตุผลมันก็มีเหตุผลพอรับฟังได้แต่ว่าสำหรับคนที่โดนตัดสิทธิ์เนี่ยโอ้โหมันทำให้เกิดความรู้สึกที่แย่ในสังคมเป็นเชิงลบก็เลยเป็นโครงการที่กลายเป็นบางส่วนกลายเป็นเชิงลบมันต้องทำให้มีการแก้ไขมติในทันทีในครั้งนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งครั้งนะต้องดูว่าคณะรัฐมนตรีจะทบทวนหรือว่าคลายกฎเกณฑ์การถือครองอะไรต่างๆในเรื่องของสิทธิ์ทำให้ถูกลดสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐไปก็มีหลายประเด็นนะเช่นกรมการขนส่งทางบกนี่ออกมาให้ข้อมูลเลยว่าสามารถตรวจสอบได้เลยนะว่าเพราะว่าประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการมีรถเกิน1คันเช่นการมีรถมอเตอร์ไซค์แบบนี้เป็นต้น
1: ใช่ค่ะแล้วก็คำว่ารถเนี่ยมันมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนด้วยเหมือนบางคนก็เป็นแค่รถจักรยานรถจักรยานยนต์
0: จักรยานนี่เขาไม่ต้องลงทะเบียนไม่ใช
1: ่
0: หรอ
1: ไม่แต่ว่าอันนี้ไม่เข้าใจว่าเหมือนคำอะค่ะมันมีการจับคำอะค่ะแล้วมันก็ทำให้ไปตรวจจับเจอทีนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าอันนี้เดี๋ยวก็ต้องไปแก้ไขในข้อมูลด้วยว่าคำว่ารถเนี่ยมันครอบคลุมถึงแค่รถไหนยังไงเพราะบางคนบอกว่ามีแค่มอเตอร์ไซค์แต่ว่าไม่เคยมีรถยนต์แต่ไปอยู่ในระบบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ว่ามีรถยนต์อะไรแบบนี้ค่ะมันก็แปลกๆอยู่นะ
0: ก็อันนี้อาจจะเป็นข้อผิดพลาดของระบบ
1: ของข้อมูล
0: แต่ว่ามันก็อุทธรณ์ได้อยู่ในช่วงอุทธรณ์นี่แหละที่จะทำให้เรามีโอกาสได้สำรวจเพราะว่าถ้าเกิดว่า เป็นข้อเท็จจริงที่ว่าเราจ่ายเกินตั้ง

0: 9ล้านสิทธิ์กว่าๆเนี่ยสำหรับคนที่จนไม่จริงมันก็จะทำให้รัฐเสียโอกาสเอาเม็ดเงินไปพัฒนาด้านอื่นใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีเงินมาเติมให้กับคนที่จนจริงๆจาก300อาจจะได้เป็น400-500ก็ได้ใช
1: ่
0: ไหมแต่ว่าถ้าปริมาณมันเยอะถึงขนาดนี้ก็คงต้องกลับมาทบทวนว่า9ล้านกว่าสิทธิ์นั้นมันมีอะไรบ้างแล้วก็กรณีของรถเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นแรกๆ2ก็คือเรื่องเรียนหนังสือจริงๆนักศึกษาก็ไม่ควรอยู่ในกลุ่มคนยากจนที่จะต้องรับสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่าโดยสถานะนี้ก็คือยังอยู่ในความดูแลของพ่อแม
1: ่
0: น้องพ่อแม่งั้นก็ซ้ำซ้อนแปลกๆแต่ว่าการศึกษานอกระบบโรงเรียนเนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่ามันจะไปตัดว่าเป็นกลุ่มนักศึกษาแล้วก็ตัดออกไปบางคนแก่ๆแล้วก็ไปเรียนการศึกษานอกโรงเรียนซึ่งคนที่ไปเรียนการศึกษานอกโรงเรียนส่วนใหญ
1: ่ก็คืออายักจนอยากจะมีโอกาสที่ดีอยากจะพัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีขึ้น
0: แล้วส่วนใหญ่ยากจนส่วนมากยากจนเพราะว่าในช่วงระบบการศึกษาปกติไม่สามารถที่จะเรียนในระดับสูงได
1: ้
0: ก็เลยพอมีสตุ้งสตังก็อาจจะย้อนกลับมาเรียนแต่ทีนี้อันนี้ก็ต้องมาศึกษาดูเพราะว่าบางคนที่กลับจากต่างประเทศก็มาเทียบการศึกษานอกโรงเรียนเหมือนกันมันก็เป็นคนละประเด็นอันนั้นรวยนะคะยังไงก็ตามเขาบอกว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติแล้วก็รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยอีกท่านหนึ่งคือนายพลพีสวรรณชวี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะอธิบดีกรมการปกครองนายนฤชาโคสาสิริวิไลแล้วก็ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกของกระทรวงการคลังก็อันนี้คุณวินิจนะคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิก็ร่วมกันออกมาแท็กทีมแถลงข่าวเรื่องการอุทธร
1: ณ์ล่าสุดเลยนะ
0: ค่ะในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนที่เกี่ยวข้องกับคมนาคมแล้วก็มาไทยก็คือเรื่องของรถอะไรต่างๆนั่นแหละคนที่หลุดอุทธรณ์คนที่หลุดบัตรคนจนนะแล้วก็อุทธรณ์ขณะนี้เนี่ยทราบมาว่ามี2,760,000กว่าราย
1: ค่ะ
0: นะไม่ได้อุทธรณ์ทั้ง9ล้าน
1: อันนี้เป็นข้อมูลแค่2วันไง
0: ใช่
1: คุณศิวพร
0: เดี๋ยวต้องดูอัปเดตล่าสุดว่ามันเท่าไหร่กันแน่แต่ว่าบางคนก็อาจจะรู้ว่าไม่ได้อยู่ในเกณฑ์จริงคือไม่ได้จนแล้วอะ
1: ค่ะ
0: อาจจะหลุดออกจากบัตรอันนี้ก็โอเคนะแต่บางคนก็บอกว่าคอนเฟิร์มนะถ้าจนจริงยังไงก็ตามก็ยังไปเข้าในส่วนของบัตร60-40ใช่ไหมยังได้อีก 2,000 สุดท้ายยังไงก็ตามเดี๋ยวคงต้องมาติดตามดูว่า9ล้านกว่าสิทธิ์เนี่ยเขาจะทำยังไงขนาดกระทรวงคมนาคมต้องออกมากราบขออภัยพี่น้องประชาชน
1: แล้วก็มีการออกมาพูดถึงเรื่องของหลักเกณฑ์ใหม่ด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าแถลงรวมกันแล้วก็หลายฝ่ายเลยนะคะอย่างทางในส่วนของประเด็นที่มีปัญหามากที่สุดก็คือเรื่องของการครอบครองรถยนต์ไปติดเงื่อนไขเรื่องของรถเนี่ยแหละนะคะวันนี้อย่างที่บอกไปว่ารัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสิริพงษ์นะคะก็กราบขออภัยพี่น้องประชาชนในความไม่สะดวกในการดำเนินการแล้วก็บอกว่าเนื่องจากหลักเกณฑ์การดำเนินการต่างๆที่มันออกมาเพื่อคัดกรองเนี่ยผู้ที่สมควรจะได้รับการช่วยเหลือรวมไปถึงมือบุคคลเหล่านั้นให้ได้มากที่สุดเนี่ยแต่ว่ากลับเมื่อเข้าสู่กระบวนการนะคะไปเจอปัญหาข้อจำกัดบางอย่างที่อาจจะทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดความไม่สะดวกโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับรถยนต์ก็ต้องขอชี้แจงในเกณฑ์บัตรสวัสดิการเนี่ยมันจะมีเกณฑ์อยู่ข้อหนึ่งนะคะที่บอกนะคะก็คือว่าผู้รับสิทธิ์ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ยกเว้น4ข้อได้แก่มีรถจักรยานยนต์ความจุไม่เกิน300ซีซีมีรถ3ล้อมีรถยนต์4ล้อเลขรับจ้างรถใช้งานเพื่อการเกษตรโดยมีไว้ไม่เกินคนละ1คันตรงนี้เนี่ยท่านบอกว่ารับเรื่องร้องเรียนแล้วแล้วก็มีประชาชนจำนวนมากมีรถยนต์ในลักษณะดังกล่าวนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเก่าที่มีมูลค่าต่ำไม่ได้ใช้งานแล้วยังไม่ได้นำทะเบียนออกจากระบบยังมีรถยนต์สูญหายสิ้นสภาพการใช้งานไปแล้วยังไม่ได้ตีทะเบียนออกมีการขายออกไปแล้วแล้วโอนลอยแต่ยังไม่ได้จดโอนกรรมสิทธิ์มีการถูกนำชื่อไปสวมสิทธิ์ในการซื้อรถของคนอื่นนะคะก็บอกว่าทั้ง4ประเด็นนี้แหละเป็นประเด็นหลักที่ได้รับการร้องเรียนจากทั่วประเทศเลยฉะนั้นเองเนี่ยกระทรวงคมนาคมทำหนังสือไปถึงกระทรวงการคลังให้ทบทวนนะคะแล้วนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้จึงนำไปสู่ในการทบทวนด้วยค่ะ
0: okay.
1: แล้วจะนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมครม.นะคะซึ่งกระทรวงการคลังเนี่ยเสนอให้ปรับเกณฑ์พิจารณาที่ไม่นำมาคิดนะคะปรับเกณฑ์ใหม่ค่ะคุณผู้ฟัง1รถเก่าโดยดูจากอายุดูจากรถยนต์ที่อายุการใช้งานเกิน20ปีอันนี้จะไม่นำมาคิดแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: เช่นอาจจะมีรถ1คัน
0: ขอโทษนะ อายุงานอ่ะมันหมดสภาพที่จะ

0: แทบจะใช้ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็น่าจะหมดอายุไปแล้ว
0: อันเนี้ยเราก็บอกว่าอาจจะมี1คันแล้วอายุการใช้งานเนี่ยยังเหมือนยังสามารถยังใช้ได้เพื่อดำรงชีพแต่ว่ามันใช้มานานแล้วอะค่ะเกิน20ปีแบบนี้ท่านบอกว่าก็เดี๋ยวจะไปปรับนะคะจะไม่ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหากเกณฑ์ดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมครม.และอีก1ข้อในส่วนของรถมอเตอร์ไซค์ค่ะอันนี้อายุการใช้งานเกิน15ปีเกณฑ์การถือครองมอเตอร์ไซค์จะเพิ่มเกณฑ์ให้หากมีมอเตอร์ไซค์ที่ขนาดไม่เกิน300ซีซี2คันและกำลังมีภาระผ่อนจ่ายอยู่ด้วยอันนี้จะไม่ตกเกณฑ์ค่ะ
1: just อันนี้เนี่ยเป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเนื่องจากบางบ้านเนี่ยค่ะอย่างบ้านนอกเนี่ยบางทีมีมอเตอร์ไซค์มากกว่าหนึ่งแล้วก็อยู่ในคือมันผ่อนถูกอ่ะ
0: ค่ะ
1: บางบ้านก็ใช้วิธีนี้ในการผ่อนเพื่อเอามาใช้งานนะคะก็มีข้อท้วงติงว่ารถบางคันเนี่ยอายุอาจจะไม่ถึงแต่สิ้นสภาพซึ่งอันนี้มันเป็นรายละเอียดนะคะแต่ว่าเอาประเด็นหลักๆที่เป็นหลักๆ1รถเก่า2มอเตอร์ไซค์3กรณีรถที่ขายไปแล้วแล้วโอนลอยประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากๆประเด็นโอนลอยนั้นเป็นประเด็นปัญหาในสังคมไทยมานานมากแล้วก็บางกรณีมันกลายเป็นรถที่เอาไปประกอบอาชญากรรมด้วยนะอันนี้ในความเห็นดิฉันนะ
0: ค่ะ
1: กรณีนี้มันจะทำให้คนที่ต้องการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วอยู่ในเกณฑ์เนี่ยนะคะคุณต้องกลับไปดำเนินการให้เรียบร้อยแล้วก็การซื้อขายรถในอนาคตต้องคำนึงถึงเรื่องของการโอนทะเบียนไปด้วยนะเพราะถ้าเกิดว่ามีหลักฐานการซื้อขายแล้วมันจะไม่มีปัญหานะแต่ว่าถ้าไม่มีก็อาจจะใช้บันทึกถ้อยคำแล้วก็จริงๆเวลาขายเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงอันนี้เป็นประเด็นหลักส่วนกรณีที่ไม่เคยมีการซื้อรถแต่ว่ามีคนอ้างไปใช้สิทธิ์เนี่ยนะเป็นประเด็นที่4นะคะอันนี้อุทธรณ์ได้นะคะมันจะมีแบบฟอร์มอะไรต่างๆคือถ้าอุทธรณ์ที่ขนส่งจังหวัดถ้าไม่ได้ก็มีแบบฟอร์มร่วมกับกรมการปกครองอันนี้ก็จะทำให้ไม่ต้องเดินทางไปเองนะคะเพราะนั้นก็ใจเย็นใจเย็นนะคะอย่าเพิ่งโกรธแล้วก็ประเด็นเรื่องของการเป็นนักศึกษาเนี่ยอันนี้สำคัญเพราะว่าคนที่อยู่นอกระบบเนี่ยก็ต้องมีการปรับเกณฑ์นะแต่ไงก็ตามมันต้องดูว่ายากจนแบบไหนจริงเปล่าหรือว่ายังไงคือถ้าโตแล้วแล้วก็บางคน อาจจะเคยได้สิทธิ์อยู่ก่อนนะคะหรือคนที่ยังไม่เคยได้สิทธิ์เนี่ย อยากจะไปเสริมสร้างทักษะชีวิตไปประกอบอาชีพแล้วมันยังไงอ่ะมันอยู่ในเกณฑ์อื่นด้วยเปล่าล่ะนะมันมีหลายข้อนะ
0: เ
1: พราะว่าส่วนใหญ่คนที่ไปเพิ่มเติมเนี่ยก็จะเป็นคนที่โตพอสมควรแล้วนะคะที่ไปเรียนการศึกษาในโรงเรียนย้อนหลังเนี่ยนะที่อยู่นอกระบบการศึกษาในโรงเรียนเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นนะคะอย่างไรก็ตามเมื่อมีประชาชนมาทักท้วงมาร้องขอก็โอเคแหละแต่ดิฉันนะคิดว่านะบัตรเนี่ยอย่าไปใช้ชื่อว่าสวัสดิการแห่งรัฐเลยเขียนไปเลยบัตรคนจนมันจะได้รู้อะว่าคุณอยู
0: ่วัตถุประสงค
1: ์ใต้เส้นคนจนตามหลักเกณฑ์หรือเปล่า
0: ค่ะ
1: เนาะแล้วก็ไอ้ที่ได้มาแล้วร้องไห้เนี่ยเป็นเพราะจนแล้วถูกตัดสิทธิ์หรือว่าเสียดายสิทธิ์เพราะถูกตัดเพราะว่าเกณฑ์มันไม่ได้นั้นมันมีกรณีบางท่านที่โหน่าเห็นใจขี่ซาเล้งขี่ซาเล้ง
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่เป็นรถยนต์เป็นมอเตอร์ไซค์แต่ดิฉันไม่แน่ใจนะว่าเขาใช่เป็นมอเตอร์ไซค์แล้วมาทำซาเล้งหรือเปล่านะที่เป็นคุณยายร้องไห้แล้วก็มาด่า
0: แล้วก็บอกว่าไม่ผ่านเกณฑ
1: ์
0: เพราะว่าเนี่ยลังหำบอกว่าไม่ได้มีรถยนต์เลยแต่ว่ามีแค่ซาเล้งแบบเนี้ยค่ะ
1: จริงๆบางท่านมันจะเป็นมอเตอร์ไซค์ไงที่เป็นมอเตอร์ไซค์แล้วก็มาต่อพ่วงข้างแต่ถ้าไม่เกิน300ซีซีเนี่ยมันก็เข้าเกณฑ์อยู่แล้วนะมันก็ได้อยู่แล้วอะอันนั้นโดนตัดสิทธิ์เพราะอะไรต้องไปติดตามนะว่าเป็นเพราะตกหล่นหรือว่าเขาตัดเป็นรถยนต์หรือยังไงเพราะธรรมดาเนี่ยคือเอาเครื่องมาติดเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทำส่วนใหญ่จะเป็นเอามอเตอร์ไซ
0: ค์
1: แล้วก็ต่อเป็นพ่วงข้างมาทำเป็นซาเล้งซะมากกว่าซึ่งมันก็ยังไม่เกินเกณฑ์นอกจากคุณจะมีหลายคันอ่ะเขาให้1คันใช่ไหมไม่เกิน1คันถ้ามีหลายคันมากเนี่ยอาจจะไปโดนตัดตรงส่วนนั้นมากกว่า
0: ตรงนี้แอบสงสัยเหมือนกันอย่างที่บอกไปนะคะว่าเหมือนระบบอะว่าที่เมื่อวันศุกร์อะค่ะที่ท่านโฆษกกระทรวงการคลังอะก็พยายามจะบอกว่าข้อมูลคำว่ารถเนี่ยคำว่ารถมันคลาดเคลื่อนอะแต่ท่านก็ไม่ได้

0: ขยายความเนี่ยค่ะคำว่ารถยนต์เนี่ยค่ะมันเลยมันครอบคลุมไปขนาดไหนยังไงเออ
1: กว้างกว้าง
0: ไม่รู้
1: ใช่แต่มีท่านหนึ่งนะคุณยายเดินเท้าเป็นกิโลกิโลไปขอทบทวนสิทธิ์นี้เหมือนกันนะก็อยากให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณยายท่านนี้ถ้าเดินเท้าเลยเนี่ยไม่น่าจะมีรถนะอันนี้ก็คงต้องติดตาม

0: ล่นเพราะอะไร
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: อย่างประเด็นเรื่องของภาระที่ประชาชนเนี่ยจะต้องไปแก้ข้อมูลเพื่อที่จะไปยืนยันแล้วก็ไปขอคืนสิทธิ์ใช่ไหมคะเพื่อที่จะเอาหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยไปอุทธรณ์หลายคนก็บอกว่าโอ้โหถ้าเทียบกับค่าใช้จ่ายบางคนก็ถอดใจแต่ว่าบางคนเนี่ยก็อยากจะแก้ไขข้อมูลแล้วก็อยากจะอุทธรณ์แล้วก็อยากจะได้สิทธิ์คืนจริงๆนะคะอย่างวันนี้เองเนี่ยเพราะอย่างที่บอกไปว่าวันนี้เนี่ยมีคนร่วมแถลงเนี่ยค่อนข้างที่จะหลายฝ่ายนะคะอย่างทางอธิบดีกรมการปกครองนะคะคุณณฤชาโคสาสิวิไลเนี่ยท่านก็พูดถึงเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนหลังจากนี้เหมือนกันนะคะเห็นว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะตั้งเป็น one stop service ค่ะศูนย์บริการสำหรับประชาชนที่จะดำเนินการเรื่องสวัสดิการให้ที่อำเภอนะคะซึ่งสามารถดำเนินการได้ทั้งผู้ที่ได้รับสิทธิ์และก็จะลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์เพิ่มเติมที่ทางรัฐบาลมอบให้ด้วยแล้วก็ผู้ที่ยังไม่ผ่านการพิจารณาสามารถไปแจ้งทบทวนสิทธิ์ได้ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งและเจ้าหน้าที่อำเภอเนี่ยจะลงพื้นที่ไปหาประชาชนด้วยจะให้มีเจ้าหน้าที่ของอำเภอเจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านไปรับเรื่องราวต่างๆถึงในพื้นที่เลยนะคะก็ยืนยันว่าสำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาแจ้งยืนยันทบทวนสิทธิ์ที่อำเภอเนี่ยให้คอยฟังประกาศจากทางราชการนะคะเดี๋ยวราชการทุกอำเภอจะวางแผนออกไปพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นหน่วยงานที่ต้องดูแลนักศึกษาหน่วยงานคมนาคมโดยเฉพาะขนส่งจังหวัดธนาคารต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เดี๋ยวเขาจะมีการนัดหมายวางแผนแล้วก็แจ้งแผนงานต่างๆว่าจะเข้าถึงพื้นที่ในวันไหนเวลาไหนติดต่อข่าวสารได้จากอำเภอนะคะก็จะใช้การประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวแล้วก็เสียงตามสายของกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยก็พยายามจะประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านเนี่ยรับทราบข้อมูลข่าวสารนะคะอันนี้ก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพราะว่าหลายคนก็บ่นกันเยอะจะไปยังไง
0: แล้วก็ทางด้านคุณสิริพงษ์บอกว่าคือเรียนตามตรงว่าวิถีชีวิตคนเมืองกับคนที่อยู่ชนบทมันแตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นการเสนอปรับบางทีอาจจะต้องดูในความแตกต่างให้เข้ากับบริบทของพี่น้องประชาชนเหล่านั้นส่วนเกณฑ์อายุรถก็คิดว่ามันก็มีค่าเสื่อมอะไรต่างๆเนี่ยนะก็คงจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเนาะก็อาจจะขึ้นอยู่กับสภาพอะไรต่างๆซึ่งอาจจะต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกด้วยเพื่อที่จะได้มีการแม้เหมือนตัดเกรดเลยจะใช้มีความสมบูรณ์ตัดเกรดสำหรับคนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิม13ล้านคนเศษเนี่ยนะรัฐบาลตัดคนเก่าไปได้6ล้านคนนะได้คนใหม่มา2ล้านคนเพราะนั้นก็จะเหลือ9ล้าน5พอถูกด่าก็เริ่มคืนสิทธิ์อะไรต่างๆบางคนก็ถึงกับขั้นบอกว่าคืนให้หมดเลยคืนไปเถอะอะไรประมาณนี้ก็จะได้13ล้านเท่าเดิมอะไรแบบนี้นะก็ไม่งั้นก็อารมณ์วงอารมณ์เวงอะไรต่างๆกลัวถูกด่าเอาเลยแบบตัดอะไรแบบนี้แล้วเติมเข้าไปเลยสรุปแล้วเนี่ยไม่ถูกเรื่องเดี๋ยวคิดว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นคือจริงๆรัฐบาลต้องทำต้องทำอยู่แล้วแต่ว่าทำให้มันนิ่มนวลแล้วก็ให้มันถูกต้องคนยอมรับได้ก็จะทำให้ไม่เกิดประเด็นดราม่าน้ำตานองหน้ากันออกสื่อเต็มไปหมดนะคะแล้วก็ทำให้คนมีความรู้สึกว่าเหมือนมันถูกรังแกอะไรแบบนี้แต่จริงๆไม่ใช่นะก็ถือว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่เป็นบทเรียนของภาครัฐก็แล้วกันเพราะว่าเวลาตอนคิดเนี่ยในเชิงทฤษฎีมันได้ก็เหมือนตอนครั้งที่แล้วอ่
1: ะ
0: ที่ตัดคนที่ใช้สิทธิ์ของการลดหย่อนพ่อแม่นะมันต้องดูหลายๆมุมนะคะเราก็ดูผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็ดูนะว่าจะทำไงได้บ้างดิฉันเองเนี่ยก็ลุ้นแหละว่าจะสามารถลดลงได้กี่มากน้อยนะ
1: แต่ว่าขออัปเดตอีกนิดนึงรัฐบาลเขาเดี๋ยวเขาจะขยายด้วยนะคะขยายระยะเวลาในการยื่นขอทบทวนสิทธิ์เนี่ยจากเดิมแค่31กรกฎาคมนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยแถลงใหม่แล้วนะคะคุณผู้ฟังคะจะสามารถที่จะอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์เนี่ยขยายออกไปจนถึงวันที่20กันยายนเลยนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้มีเรื่องของเวลาในการเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆได้อย่างครบถ้วนด้วยค่ะอันนี้คุณพลพีสวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

0: นะคะก็ฝากเน้นย้ำมาสำหรับประเด็นนี้นะคะ20กันยายนนะคะขยายออกไป
1: ล่าสุดนั้นเห็นคุณสิริพงษ์บอกว่านอกจากออกมาขอโทษเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: ก็บอกว่าเปิดช่องอุทธรมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน15ปีรถยนต์ไม่เกิน20ปีนะไม่ถูกตัดสิทธิ์นะคะให้หรือเกินหรือไม่เกินเขาบอกเกิน
0: ขอที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปี
1: ต้องเกิน20ปีกับมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน15ปีไม่ถูกตัดสิทธิ์นะ
0: ค่ะ
1: เราฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋คะ
0: ค่ะ
1: ก็มีข่าวหลายประเด็นที่ยังคงต้องติดตามที่มันมีความคืบหน้าไม่ว่าจะเป็นคดีเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นแล้วก็เรื่องของไฟไหม้ที่ทางกรุงเทพมหานครปรากฏว่ามีการเรียกว่าเปิดลุยการตรวจสอบในสถานบริการร้านอาหารที่ใกล้เคียงหรือว่าเข้าข่ายสถานบันเทิงแบบนี้นะคะแล้วก็บางแห่งก็ปิดให้ไปปรับปรุงแล้วก็มีข่าวการเตรียมปรับโซนิ่งแล้วก็เตรียมเปิดปิดเพิ่มอีกแห่งหนึ่งนะอันนี้ก็อยู่ที่การตรวจสอบโดยสำคัญเนี่ยก็คือระยะหลังที่มีการตรวจสอบส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของระบบไฟสำรอง
0: ค่ะ
1: นะแล้วก็ทางมีไฟเข้าออกว่ามันมีความสัมพันธ์กับพื้นที่หรือเปล่าปลอดภัยไหมซึ่งอันเนี้ยเป็นประเด็นที่สำคัญที่เวลาเกิดเหตุอะไรต่างๆเนี่ยนะมันจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้แล้วก็ในส่วนของประชาชนที่เข้าไปใช้บริการก็อาจจะมีโอกาสที่จะหลบหนีออกมาจากจุดที่เป็นเหตุเพลิงไหม้ได้นะคะกทมตอนนี้งานเข้าหลายเรื่องมีการยกเครื่องสอบราชการใหม่ด้วยนะแล้วก็เลิกจ้างมสวด้วยน่าจะอยู่ในประเด็นที่คือเป็นช่วงที่มีการตรวจสอบการโกงสอบท้องถิ่นซึ่งมสวรับจ้างอยู่ด้วยก็อาจจะทำให้เป็นส่วนหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวโดยเฉพาะในเรื่องการสอบในครั้งนี้อันนี้ก็น่าสังเกตเหมือนกันนะน่าสนใจว่ามันทำได้ขนาดไหนยังไงนะดิฉันไม่แน่ใจนะว่าเขาใช้เกณฑ์อะไรยังไงเป็นพิเศษไหมนะแล้วก็มีหลายประเด็นนะอย่างเรื่องของการทุจริตเครื่องออกกำลังกายนี้ก็เป็นข่าวมาตั้งแต่ตอนผู้ว่าเป็นผู้ว่าเก่าเลือกตั้งมาเป็นผู้ว่าใหม
0: ่
1: นะซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นแต่ที่ฉันสนใจเรื่องของการยกเครื่องสอบข้าราชการใหม่แสดงว่าเขาต้องมีข้อสงสัยหรือประเด็นอะไรที่น่าสนใจคืออันนี้เนี่ยก็ต้องฟังข่าวของรองผู้ว่าอาจารย์ทวิดากมลเวชนะเพราะว่าเขาบอกว่ามีการยกระดับความโปร่งใสในการจัดสอบบรรจุข้าราชการของกทม.เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนข้าราชการท้องถิ่นจริงๆของกทม.ก็เป็นท้องถิ่นแบบพิเศษเนาะ
0: ค่ะ
1: ก็คือมีการมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครเรียกตัวย่อว่ากไก่กไก่กกนะแล้วก็สำนักงานการเจ้าหน้าที่หรือว่ากสกจเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการออกข้อสอบวิธีการสอบการประเมินผลความปลอดภัยกระบวนการจัดสอบใหม่ทั้งหมดอะไรต่างๆแล้วก็ศึกษา TOR ข้อกำหนดต่างๆของกทม.อย่างละเอียดเพื่อให้มีความโปร่งใสรัดกุมมากสุดนะคะคือจริงๆแล้วในการจัดสอบรอบต่อไปเนี่ยข้าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยนะเขามีกำหนดจัดในวันที่17-18กรกฎาคมวันนี้วันที่เท่าไหร่ละผ่านไปแล้วนี่ว่าผ่านไปยัง
0: วันนี้20ค่ะ
1: ใช่ไหมนี่20ละก็กทม.มีการประกาศเลื่อนสอบไปช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็มีการแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบตั้งแต่เมื่อวันที่13ว่าขอเลื่อนสอบออกไปเป็นช่วงกลางเดือนกันยายนเพื่อทบทวนระบบการทดสอบใหม่หรือว่าการจัดสอบใหม่รวมถึงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนคือก่อนหน้านี้นะคะผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการจัดสอบก็คือมหาวิทยาลัยเซนต์คลิวิโรดหรือมสว.
0: ค่ะ
1: แต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยกทม.เห็น

0: ว่าควรทบทวนกระบวนการจัดสอบใหม่จึงได้มีการหารือกับอธิการบดีของมสว.เพื่อขอยกเลิกสัญญาจ้างการดำเนินการจัดสอบซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็เข้าใจแล้วไม่ขัดข้องอะไรนะคะเพราะว่าก็คงจะปวดหัวอยู่กับเรื่องสอบท้องถิ่นนั้นด้วย
1: ค่ะ
0: ก็คาดว่า15สิงหาคมจะมีความชัดเจนเรื่องการจัดสอบแล้วก็เปิดสิทธิ์คืนเงินค่าสมัครนะจริงๆเนี่ยถ้าดิฉันสมัครสอบนะให้คืนตังค์บัตรเสร็จเลยดิฉันไม่ค่อยอยากนะน่าจะโอนไปหรือว่าให้มันได้สอบต่อเลยอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่ไงก็ตามก็คาดว่า15สิงหาจะมีความชัดเจนเรื่องกระบวนการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดสอบแล้วก็ปลายสิงหาจะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแล้วก็สถานที่สอบด้วยของกทม.เนี่ยนะปีหนึ่งก็จะมีสมัครเนบหลายพันนะเป็นหลักพันไม่ถึงหมื่นครั้งที่ผ่านมาประมาณ 7,000 แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกไม่เข้าสอบสละสิทธิ์หรือขอขึ้นไปสมัครอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรน่าจะน้อยลงนะคะรองทวิดาบอกว่าจันทวิดาบอกว่าความคืบหน้าการตรวจสอบโครงการจัดซื้อเครื่องกำลังกายก็ยังมีโครงการอีกประมาณ17โครงการล่าสุดนี่ก็ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในโครงการทั้ง17โครงการแล้วนะคะแล้วก็มีการตีกรอบกำหนดกรอบให้คณะกรรมการต้องสรุปผลสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายในประมาณ30วันก็คาดว่าจะไม่เกิน15สิงหาคมเหมือนกันนะวันที่23ที่จะถึงเนี่ยนะก็จะมีการนัดประชุมทบทวนกระบวนการกำหนดราคากลางอีกครั้งหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ก็เชื่อว่าจะมีการเร่งรัดทุกขั้นตอนเพื่อให้มีผลสรุปให้ชัดเจนนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่พอพาดมาถึงเรื่องของมสว.ก็อยากจะโยงไปถึงเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นมสว.เขาก็มีประเด็นอันนี้เหมือนกันนะบอกว่าเจอความผิดปกติหนึ่งคนอาจจะต้องมีการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงอันนี้โยงไปที่การสอบท้องถิ่นนะเพราะมสว.ก็เป็นผู้ที่ได้รับการมอบหมายหรือว่าประมูลได้ใช่ไหมเขาบอกว่าก็มีการตรวจสอบพบความผิดปกติ1คนด้วยเหมือนกันก็มีการคาดว่าจะอยู่ในขั้นของการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงด้วยนะคือมสว.เนี่ยในช่วงครั้งแรกที่มีการแถลงการหลังมีเหตุนี้นะคุณแก่ก็มีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วส่งให้กับ DSI อย่างรวดเร็วให้เจ้าหน้าที่เลยมันก็จะพ้นภาระความรับผิดชอบในส่วนอื่นๆแล้วก็ประเด็นเรื่องดราม่าแล้วก็ข้อครหาอะไรต่างๆด้วยนะทีนี้ก็จะมีแถลงการเนี่ยมีแค่2ฉบับนะฮะเวลามีความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆครั้งนี้เป็นครั้งที่3ของทางมสว.เรื่องความคืบหน้าการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเข้าใจว่านี่ดร.กิฟต์จะประชุมอยู่ในเรื่องเนี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มีความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ปรากฏข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าสอทอที่เราได้ยินตัวย่อบ่อยๆนะคุ้นมากช่วงนี้เขาบอกว่างี้ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการตรวจสอบกรณีที่ปรากฏข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการจัดสอบแข่งขันโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างถูกต้องครบถ้วนและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายนั้นบัดนี้คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงได้ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ได้รายงานผลการดำเนินการต่อมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วผลปรากฏว่ามีพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงในเบื้องต้นที่มีมูลเพียงพอในการดำเนินการทางวินัยกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์1รายมหาวิทยาลัยจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเพื่อดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอนต่อไปทั้งนี้การตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเป็นกระบวนการตามกฎหมายที่มีขึ้นเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดและเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้มีการใช้สิทธิ์ในการชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานเต็มที่ดังนั้นการดำเนินการในขั้นนี้ยังไม่ถือว่าบุคคลดังกล่าวกระทำผิดทางวินัยจนกว่าคณะกรรมการสอบสวนจะดำเนินการแล้วเสร็จและมหาวิทยาลัยมีคำสั่งตามกฎหมายนะมหาวิทยาลัยตระหนักดีว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

0: ได้เร่งรัดการตรวจสอบข้อเท็จจริงตั้งแต่เริ่มต้นและดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปด้วยความรอบคอบและเป็นธรรมพร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบตามกฎหมายมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์จะไม่เพิกเฉยต่อพฤติกรรมที่กระทบต่อความซื่อสัตย์สุจริตไม่ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ใดหากผลการสอบสวนพบว่ามีการกระทำผิดมหาวิทยาลัยจะดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นโดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญนี่คือความในแถลงการ
1: ค่ะอันนี้เป็นในส่วนของมศวเนาะแต่ว่าในส่วนอื่นๆนะคะเห็นว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องรอดูด้วยนะคะเพราะว่าทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอะค่ะเขาจะมีการนัดประชุมพนักงานสอบสวนในวันนี้เนี่ยก็คือช่วงประมาณสัก11 นาฬิกาที่ผ่านมาก
0: ็
1: จะมีเรื่องของการทบทวนข้อกฎหมายพยานหลักฐานแล้วก็วางแนวทางเรื่องของการดำเนินคดีโกงสอบท้องถิ่นให้รัฐกลุ่มด้วยนะคะเพื่อที่จะสรุปสำนวนส่งให้ปปช.ด้วยโดยแหล่งข่าวเนี่ยก็บอกว่าจะมีเจ้าหน้าที่รัฐมากกว่า10 คนเลยนะคะซ
0: ึ่
1: งอาจจะเป็นกลุ่มที่ถูกตรวจค้นระหว่างปฏิบัติการร่วมกับปปช.กองบังคับการปปป.เนี่ยค่ะที่ในบริษัทที่จังหวัดนนทบุรีอันนี้เนี่ยก็จะเข้าพบพนักงานสอบสวนด้วยนะคะแล้วก็มีการสอบปากคำให้ความร่วมมือเห็นว่าทางตำรวจบอกว่าให้ความร่วมมือในการสอบสวนเป็นอย่างดีขณะเดียวกันนะคะบอกว่าจะมีการสอบปากคำแล้วคนที่มีการได้สอบปากคำเนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องในขบวนการเนี่ยมีการซักทอดด้วยนะว
0: ่
1: ามีบิ๊กเบิ้มซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังรับราชการอยู่และยังเป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังขบวนการในการโกงสอบด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยตำรวจกำลังตรวจสอบข้อกฎหมายตรวจสอบคำให้การรวบรวมพยานหลักฐานนะคะทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่อาจจะมีการเสนอศาลออกหมายจับต่อไปด้วยนะคะส่วนประเด็นที่มีการเพิกถอน 5,924 คนตรงนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่นะคะบอกว่าจำนวน 5,924 คนเนี่ยอันนี้มีความผิดชัดเจนเพราะว่ามีคะแนนผิดปกตินะคะกระทรวงมหาดไทยเขาก็มีคำสั่งในการเพิกถอนอย่างเป็นทางการเดี๋ยวทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็จะมีการเสนอให้มีการตั้งพนักงานสอบสวนส่งเรื่องไปยังตำรวจในแต่ละจังหวัดด้วยเพราะว่า 5,924 คนเนี่ยมันกระจายอยู่หลายจังหวัดมากนะคะก
0: ็
1: จะต้องไปดำเนินการสอบสวนตามภูมิลำเนาของผู้ที่ถูกเพิกถอนคดีมันก็จะขยายจากส่วนกลางไปสู่ในการสอบสวนทุกพื้นที่ทั่วประเทศเลยนะคะอย่างจังหวัดเชียงใหม่อันนี้เก๋ยกตัวอย่างนะ
0: ค่ะอ
1: ย่างนายกเทศมนตรีตำบลป่าแดดคุณรุ่งปีชาเนี่ยแล้วท่านก็เป็นประธานสันนิบาต
0: ชอบชื่อที่นี้มากเลย
1: ค่ะ
0: ไพเราะมากอ๋อ
1: ค่ะแล้วก็ท่านก็เป็นประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะบอกว่าเนี่ยสนับสนุนเลยการที่จะดำเนินคดีนะคะแล้วก็เห็นว่าการดำเนินคดีเนี่ยไม่ควรดำเนินคดีเฉพาะผู้สอบต้องเอาผิดคนที่ไปแก้คะแนนด้วยที่สำคัญนะคะไม่อยากให้หยุดเฉพาะคนที่แก้คะแนนต
0: ้
1: องเป็นในหน้าด้วยคนที่เรียกรับผลประโยชน์ด้วยเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยมีการเรียกเงินเป็นหลักแสนบาทต่อรายเลยนะคะแล้วก็ยังบอกว่าจากข้อมูลเบื้องต้นนะคะมีคนเกี่ยวข้องอ่ะเป็นนับร้อยคนแต่ดำเนินคดีและเปิดเผยต่อสาธารณชนเนี่ยตอนนี้มีเพียงแค่5 คนเท่านั้นก็เลยเห็นว่ามันน้อยกว่าความเป็นจริงมากทั้งๆที่มูลค่าความเสียหายอ่ะมันเป็นหมื่นๆล้านมันจะต้องมีขบวนการที่มากกว่านี้ทำไมมันมี5 คน
0: มันจะเก่งอะไรขนาดนี้
1: ใช่ค่ะ
0: เท่าไหร่นะ15 คนใช่ไหม
1: อันนี้บอกว่าเปิดเผยมามีแค่5 คนใช่ไหมคะ5 คน
0: ซึ่งโหคิดดูว่ามันโหเงินก้อนเป็นหมื่นล้าน
1: ตอนนี้คนก็ถามว่าเงินตรงนี้มันไปอยู่ตรงไหน
0: แต่ความเป็นจริงนะเจ้าหน้าที่เขาบอกไม่หมดหรอกเพราะว่า
1: ต้องปิดบ้าง
0: ในเวลาที่เขาขยายผลนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เพียงแต่เรามีความรู้สึกพออ่านแล้ว
1: ทำไมถึงมีแค่5คนใช่ไหมคะหลายคนก็ตั้งคำถามแบบนี้เหมือนกันแล้วก็ทางคุณรุ่งปีชาเนี่ยยังบอกด้วยบอกว่าอย่างในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยบ
0: ร
1: รจุไปแล้วหลายร้อยคนเลยนะพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยคือบรรจุไป3 รอบแล้วค่ะแล
0: ้
1: วก็เป็นร้อยตำแหน่งค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยพอมีการเพิกถอนเนี่ยมีคำถามเหมือนกันว่ามันจะมีผลกระทบในเรื่องของการเพิกถอนในระยะต่อไปหรือเปล่า
0: แน่นอนไม่ต้องถามไม่ต้องสงสัยแน่นอนอยู่แล้ว
1: อันนี้คือเชียงใหม่นะเกี่ยวขอยกตัวอย่างอย่างที่กระบี่นี่ก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวเตรียมจะดำเนินการเพิกถอนล็อตใหญ่เลยนะคะม
0: ี
1: รายงานว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกระบี่เนี่ยเดี๋ยว

0: เขาจะเพิกถอนผู้ที่ได้รับการบรรจุหลังได้รับรายชื่อจากส่วนกลางมาแล้วเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าจะมีคนถูกเพิกถอนในส่วนของจังหวัดกระบี่นะ
1: คะ
0: 122คนนะคะเพราะว่าสัดส่วนความผิดปกติในจังหวัดกระบี่เนี่ยโอ้โหปลายปี68เนี่ยมีการบรรจุ151อัตราแต่คนที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริตนะคะคุณผู้ฟัง122คน
1: ไม่ธรรมดา
0: โอ้โหสัดส่วนเป็นไงคะ
1: ไม่ธรรมดา
0: ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะโอ้โหเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวรอดูนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าในจังหวัดกระบี่เองเนี่ยเขายังมีการตั้งข้อสังเกตด้วยนะแหล่งข่าวเนี่ยเขาบอกว่าก่อนสอบเนี่ยเหมือนกับมีนายหน้าอย่างน้อย5สายเลยนะทำหน้าที่หาผู้สมัครประกอบไปด้วยนักการเมืองท้องถิ่นข้าราชการครูเสนอช่วยให้สอบผ่านแลกกับเงิน 300,000 ถึง 500,000 บาทเนี่ยค่ะ
1: คือก็บอกนะงบประมาณสำคัญเนี่ยในบ้านเราขณะเนี้ยก็จะมีงบของงบประมาณเนี่ยก็คือต้องจ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าที่หลักๆ4กลุ่มเช่นครูทหารตำรวจอะไรต่างๆคือคนที่อยู่ในเครื่องแบบเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่มีอัตราของบุคลากรเนี่ยมากโดยเฉพาะที่เป็นแชมป์เลยก็ข้าราชการครูนะครับซึ่งมันกระจายไปทั่วทุกภาคของประเทศแล้วแต่ละจังหวัดก็มีเยอะนะครับอันนี้น่าสนใจคือบางคนก็ให้ความเห็นว่าอาจมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่าในช่วงหลายปีหลังที่การเลือกตั้งโดยเฉพาะในภาคยกตัวอย่างเช่นอย่างภาคใต้อย่างเงี้ยที่คะแนนเสียงบางทีกระจัดกระจายหรือว่ามักจะมีข่าวลืออยู่เสมอเลยว่ามีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะซึ่งอันนี้ก็เป็นข่าวลืออยู่นั่นแหละแต่ว่าบางท่านก็มีการโยงไปถึงเรื่องของการโกงสอบราชการท้องถิ่นโดยมีบางท่านก็ให้ความเห็นว่ามันอาจจะมีความเกี่ยวพันกันเนื่องจากว่าราชการที่มีการจ่ายสตางค์ที่ไม่ได้ตำแหน่งมามันก็จะเหมือนมีชนักอยู่อะนึกออกไห
0: ม
1: เสร็จแล้วเนี่ยในช่วงหากมีการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นหรือว่าระดับชาติเองเนี่ยบุคคลที่เคยใช้สตังค์ซื้อตำแหน่งเข้าไปมักจะเป็นกลุ่มที่มีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าก่อเรื่องได้อีกอาจจะไม่ใช่เป็นลักษณะการก่อเรื่องนะด
0: ิ
1: ฉันก็เป็นลักษณะที่เรื่องของมีความไม่โปร่งใสในเรื่องของการเลือกตั้งได้มากกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องจากประวัติเองเนี่ยมันก็จะต้องอยู่ในกลุ่มของคนที่มีอำนาจเหนือกว่านึกออกไหมว่าเอ๊ะกลุ่มเนี้ยเนี่ยเป็นกลุ่มของเราที่เคยจ่ายตังค์เพราะนั้นเวลาที่มันมีอะไรที่มันเป็นเรื่องของงบประมาณหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นที่มีผลประโยชน์อะไรมากๆเนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้มันก็อยู่เป็นกลุ่มที่เป็นคนที่อยู่ในกำมือของคนที่อยู่เหนือกว่าหรือว่ากลุ่มคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีตัวการทั้งหลายแหละนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดสอบทุจริตนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะไปพาดพิงถึงผลของการเลือกตั้งในครั้งหลังๆซึ่งจะไม่เหมือนเดิมคือสมัยก่อนบางท่านก็บอกว่าในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดเนี่ยหรือว่าทางภูมิภาคเลยนะบางภูมิภาคเนี่ยเขาขึ้นอยู่กับเรื่องของความชื่นชอบเป็นส่วนตัวไม่มีทางซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือว่าเอาตังค์ไปซื้อเขาได้แต่ในปัจจุบันเนี่ยจะมีข่าวลือต่างๆที่ทำให้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะมันในแต่ละจังหวัดที่เคยบอกว่าไม่น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงมันอาจจะเริ่มเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันเป็นเพราะว่ามันมีข้าราชการในท้องถิ่นบางคนอาจจะโยงเกี่ยวกับเรื่องของการโกงสอบทุจริตมาก่อนแล้วมันก็เลยทำให้เหมือนกับเป็นเส้นสายอะเส้นสายเนื้อร้ายทั้งหลายที่ไปฝังอยู่ตามท้องถิ่นต่าง
0: ๆ
1: เวลามีการเลือกตั้งมีการไม่ว่าจะเลือกตั้งพื้นท้องถิ่นหรือว่าระดับชาตินะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณอะไรต่างๆหรือว่าการประมูลอะไรต่างๆเนี่ยคนกลุ่มเหล่านี้อาจจะมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องก็เลยทำให้มันเกิดความไม่โปร่งใส
0: ค่ะ
1: เป็นไปได้ เขาว่ากันอย่างนั้น
0: ค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะเพราะว่าตอนนี้ประชาชนก็จับตามองแหละเพราะว่าไม่อยากให้หยุดอยู่แค่ที่มีการเปิดเผยออกมาต่อสาธารณะเพียงแค่5คนเพราะว่ายังเห็นว่ามันก็น้อยกว่าความเป็นจริงๆนะคะถ้าเทียบกับเรื่องของมูลค่าความเสียหายที่เขาบอกว่าถ้ามี

0: มีการซื้อขายกันแก้คะแนนกันแล้วก็ใช้เงินเนี่ยต่อรายเนี่ย 300,000 ถึง 500,000 เนี่ยโอ้โหเงินมันก็เยอะมากเลยนะ
1: ก็เยอะอะ
0: ค่ะ
1: ไม่งั้นมันจะเป็นหมื่นล้านหรอ
0: ใช่
1: ก็บอกว่าทางด้านของพนักงานมีแรงกดดันเยอะ
0: ค่ะ
1: ขออภัยผู้บัญชาการสอบสวนกลางหรือว่าผบ.ชก.นะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยก็มีการแถลงถึงเรื่องของแนวทางการขับเคลื่อนคดีบอกว่าทางด้านสอบสวนกลางได้รับคำสั่งตรงจากนายกให้ดำเนินการสอบสวนอย่างเด็ดขาดมีการสั่งประสานร่วมกันกับหลายหน่วยเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางใช่ไหมสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.แล้วก็ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพื่อบูรณาการข้อมูลร่วมกันซึ่งในส่วนของกลุ่มผู้กระทำความผิดที่มีความชัดเจนซึ่งทางสอบสวนกลางก็มีข้อมูลอยู่แล้วแล้วก็กำลังสืบสวนสอบสวนอยู่จำนวนหนึ่งอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็ภาคกลางนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือคนที่มีพวกกลุ่มสอบคนที่มีรายชื่อเข้าสอบที่มีคะแนนผิดปกติสูงถึง 5,924 คนเนี่ยนะที่ก่อนหน้านี้ปลัดมหาไทยออกมาชี้แจงไปก่อนหน้านี้ก็บอกว่าตอนนี้ก็มีฐานข้อมูลเพิ่มเติมจากกรณีของการทำงานของคณะตรวจสอบแต่ว่าในขั้นตอนการปฏิบัติทางคดีอาญาเนี่ยยังต้องรอข้อมูลแล้วก็มาตรการทางปกครองจากกระทรวงมหาดไทยที่จะเพิกถอนสิทธิ์อย่างเป็นทางการซะก่อนแล้วก็แนวทางการดำเนินคดีอาญานั้นหลังถูกเพิกถอนสิทธิ์อาจจะมีบางส่วนที่มองว่าตัวเองเสียสิทธิ์แล้วก็เลือกที่จะคือขอให้เขากันเป็นพยานอ่
0: ะ
1: ก็คือขอเข้าให้การกับปปช.โดยตรงซึ่งถ้าเกิดรายใดเป็นประโยชน์ต่อคดีก็อาจจะโดนคือถูกกันไว้เป็นพยานนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าบุคคลใดมีพยานหลักฐานมาตัวแน่นหนาว่าพฤติกรรมตั้งใจจ่ายตังค์อยู่แล้วสอบอะไรทุจริตอะไรแบบนี้ก็อาจจะถูกดำเนินคดีในฐานะผู้กล่าวหานะซึ่งแต่ละประเด็นเนี่ยมันมีความต่างแต่ตอนนี้มันมีกระแสข่าวเรื่องของการจ่ายตังค์ขาลงอะเนาะ
0: ค่ะ
1: ก่อนหน้านี้ในช่วงวันศุกร์เนี่ยที่มีข่าวค่อนข้างแรงหนาหูเชียวว่าตอนนี้ขอซื้อคนที่ชักชื่อออกจากกลุ่มที่โดนต้องคดี
0: 5,924 คนขอให้ดึงชื่อออกได้
1: ไหม
0: แล้วก็จ่ายอีกรอบนึง
1: เรียกว่าเล่นขาลงเหมือนหุ้นหุ้นขึ้นก็ได้หุ้นลงก็ได้อันนี้ก็คือพอเส้นทางกำลังจะแดงขึ้นมันค่อมมีคนเป็นจำนวนมากไงหลายกลุ่มก็เลยอาจจะยอมขอเป็นก็เรียกว่าเป็นขอเป็นพยานนะคะก็ไม่รู้แหละเดี๋ยวคงต้องติดตามกันต่อเพราะว่าช่วงนี้ข่าวลือเยอะ
0: ค่ะ
1: นะผู้สื่อข่าวก็กรองไปกรองมากรองกันอยู่นั่นแหละจนกว่าข้อมูลมันจะนิ่งนะก็สอบสวนกลางนั้นก็เตรียมขยายผลผู้อยู่เบื้องหลังต่อไปนะแล้วพักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมา
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคุณเก๋นะ
0: ค่ะ
1: คือเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนเนี่ยที่พรรคประชาชนเนี่ยนะคะก็มีการจัดเสวนาเกี่ยวกับเรื่องของการร่างกฎหมาย anti slap นะคะก็คือมันอย่างนี้อันเนี้ยมันเป็นงานเสวนาชื่อว่าสิทธิ์ของเราอย่าให้ใครฟ้องปิดปากนะซึ่งมีส.ส.กทม.คุณชลทานทรัพย์บุญเลิศพรรคประชาชนแล้วก็คุณสอนแก้ววิเชียรสสนนทบุรีพรรคประชาชนเหมือนกันก็มีการนำเสนอหลักการแก้ไขกฎหมายการฟ้องปิดปากหรือว่า strategic law suit against public participation หรือว่า SLAP ของทางพรรคประชาชนนะครับกฎหมายอันนี้เนี่ยนะเรียกเล่นๆชื่อเล่นๆ anti slap เนี่ยเขาบอกว่าก็คือกฎหมายการป้องกันการฟ้องคดีปิดปากก็คือกฎหมายที่ถูกออกแบบมาเพื่อคุ้มครองประชาชนนักกิจกรรมหรือสื่อมวลชนที่ใช้สิทธิ์แสดงความคิดเห็นหรือว่าเปิดโปงข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะจากการถูกฟ้องร้องหรือว่าการกลั่นแกล้งทางกฎหมายโดยผู้ที่มีอำนาจหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มทุนก็ได้นะคะกลไกสำคัญของกฎหมายแอนติสลับเนี่ยนะคะก็บอกว่าก็คือการตรวจสอบเจตนาการยุติคดีอย่างรวดเร็วการลงโทษผู้ฟ้องนะเป็นสำคัญการตรวจสอบเจตนานั้นสามารถจะศาลสามารถจะไต่สวนแล้วก็วินิจฉัยในทันทีได้ในชั้น

0: เริ่มต้นนั่นแหละว่าคนฟ้องมีเจตนาสุจริตหรือเปล่าเบือนข้อเท็จจริงหรือเปล่าหรือว่ากลั่นแกล้งอะไรต่างๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้การยุติคดีได้อย่างรวดเร็วถ้าศาลเห็นว่าเป็นคดีฟ้องผิดปากก็มีอำนาจสั่งยกฟ้องแล้วก็ห้ามนำคดีกลับมาฟ้องใหม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะลดภาระของผู้ที่ถูกฟ้องเพราะว่าจะมีความรู้สึกถูกกลั่นแกล้งไงต้องอยู่ในช่วงที่มีคดีความติดตัวอะไรเงี้ยการลงโทษก็อาจจะสั่งให้ผู้ฟ้องปิดปากชดใช้ค่าเสียหายแก่จำเลยแล้วก็อาจจะมีโทษฐานละเมิดอำนาจศาลด้วยกฎหมายนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าในบ้านเราในปัจจุบันจริงๆมันมีกลไกป้องกันการฟ้องปิดปากบางส่วนอยู่แล้วเช่นในมาตรา161/1อันนี้เป็นกฎหมายในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้วก็ร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการฟ้องคดีปิดปากในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ซึ่งเน้นให้ความคุ้มครองเฉพาะผู้ที่เปิดโปงในคดีทุจริตนะก่อนหน้านี้มันมีอยู่แล้วแต่ว่าสถานการณ์ล่าสุดนั้นภาคประชาสังคมแล้วก็กลุ่มที่เคลื่อนไหวทางการเมืองพรรคการเมืองอะไรต่างๆเช่นพรรคประชาชนนี่แหละที่เสนอนี่แหละก็กำลังอยู่ในระหว่างผลักดันร่างกฎหมายฉบับเต็มคืออยากให้ครอบคลุมการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในวงกว้างขึ้นรวมถึงการยกเลิกโทษจำคุกในความผิดฐานหมิ่นประมาทเพื่อไม่ถูกนำมาใช้เป็นอาวุธในการฟ้องปิดปากอันนี้ก็มีความเห็นหลากหลายมากน
1: ะ
0: ในเรื่องของความผิดฐานหมิ่นประมาทแล้วก็เรื่องมันมีหลายกฎหมายเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ให้เป็นคดีอาญาเนี่ยนะบางคนก็บอกว่าเออคนที่มันปากเก่งปากแจ๋วนะมันก็ใช้ปากเป็นอาวุธทำร้ายคนไปได้เรื่อยๆจนบางทีเสียผู้เสียคนกันไป
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็มีตังค์นี่ก็จ่ายเอาดิใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดมีโทษทางอาญาคนที่จะใส่ร้ายคนอื่นเนี่ยมันต้องคิดก่อนนะแล้วก็นอกจากคิดแล้วถ้าก่อเหตุแล้วเนี่ยอาจจะเข้าอยู่ในคุกมันต้องได้รับบทเรียนเพราะว่ามันไม่สามารถจะใช้เงินเนี่ยเป็นตัวตั้งได้อันนี้เป็นอีกความคิดเห็นหนึ่งในแนวทางหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่งั้นคนมีเงินก็มีโอกาสด่าชาวบ้านได้ด่าแล้วก็จ่ายอ่ะคุณจะจ่ายกี่พันกี่หมื่นก็มีตังจ่ายอย่างที่ฉันกับคุณเก๋เงี้ยสมมติอายุไม่เท่ากันรวยไม่เท่ากันคุณเก๋รวยกว่านะสมมตินะอยากจะด่าเนี่ยก็ใส่ร้ายใส่ความอะไรอย่างเงี้ยต่างอย่างมากฟ้องก็เสียตังถ้ามีแค่ความผิดทางแพ่งแต่ถ้าเกิดว่ามันมีการคุ้มครองในทางอาญาเนี่ยก่อนจะทำอะไรมันต้องคิดก่อนหรือจะฟัดกันเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุผลอะไรต่างๆอันนี้ก็น่าสนใจแต่อย่างไรก็ตามในอีกด้านหนึ่งของประชาชนที่ต้องการสิทธิเสรีภาพโดยเฉพาะในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นจริงการแสดงความคิดเห็นมันไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าการจะไล่ใส่ความหรือว่าทำร้ายกันด้วยวิธีการในเชิงให้ข่าวหรือสื่อเนี่ยเพราะบางกลุ่มนี้จะมีความสามารถในการขยายกระจายสื่ โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่นะที่หรือคนรุ่นเก่าก็ตามที่มีความสามารถในเชิงเทคโนโลยีเนี่ยก็จะมีความได้เปรียบ นะมันก็มีความคิดเห็นที่ยังแย้งกันอยู่
1: ข่าวนี้ทำให้เก๋นึกถึงตอนที่ย้อนกลับไปประมาณสักเดือนพฤษภาคมอะค่ะที่ทางประธานศาลฎีกาคุณอดิศักดิ์ตันติวงศ์อะค่ะได้มีการลงนามเรื่องของคำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินคดีโดยไม่สุจริตในคดีอาญาพ.ศ.2569เหมือนกันนะคะคือเหมือนเป็นเรื่องของแนวทางใช่ไหมคะตอนนั้นเนี่ยในเรื่องของการตรวจสอบแล้วก็กลั่นกรองเรื่องของการใช้สิทธิ์ฟ้องคดีอาญาให้เป็นไปโดยสุจริตแล้วก็ป้องกันมิให้กระบวนการทางศาลเนี่ยถูกนำไปบิดเบือนหรือไปเป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งหรือจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนแล้วก็ลักษณะเนื้อหาสำคัญเนี่ยที่เหมือนกับมีคำแนะนำออกมาใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยเป้าหมายเข้าใจว่าน่าจะเป็นการป้องกันไม่ให้กระบวนการศาลเนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งแล้วก็ไปปิดกั้นเสรีภาพทางการแสดงความคิดเห็นด้วยแล้วก็มีแนวทางออกมาคือในการคัดกรองตั้งแต่ต้นถ้าหากเห็นว่าคดีมันเข้าข่ายฟ้องโดยไม่สุจริตจริงๆแล้วก็เหมือนกับท่านก็พยายามที่จะอธิบายลักษณะที่อาจจะเข้าข่ายเรื่องของคดีปิดปากด้วย ค่ะอย่างเช่นฟ้องเพื่อข่มขู่คุกคามสร้างภาระให้จำเลยบีบบังคับให้ทำหรือไม่ทำบางอย่างเพื่อประโยชน์ของผู้

0: ฟ้องแล้วก็กล่าวอ้างข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงสำคัญแล้วก็บอกว่าฟ้องหลายคดีจากเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการเพิ่มภาระด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ไปเลือกฟ้องในศาลที่อาจจะอยู่ไกลโดยไม่มีเหตุจำเป็นแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะในที่สัมมนาเนี่ยนะคะเขาก็มีการแสดงความคิดเห็นกันว่าที่มาของกฎหมายฉบับนี้เกิดจากปัญหาการฟ้องปิดปากหรือการกลั่นแกล้งประชาชนที่ออกมาเรียกร้องสิทธิ์และเสรีภาพของตนเองหรือเปิดเผยการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งปัญหาเกิดจากความขัดกันและการสร้างสมดุลของสิทธิ์เช่นสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและสิทธิในชื่อเสียงของบุคคลอื่นซึ่งประเทศไทยไม่สามารถสร้างสมดุลในการรักษาทั้งสองสิทธิ์ได้นะคะจึงเป็นโจทย์สำคัญว่าประเทศไทยจะรักษาสมดุลของสิทธิ์ระหว่างสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกความคิดเห็นโดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงของรัฐความปลอดภัยสาธารณะแล้วก็ชื่อเสียงบุคคลได้อย่างไรจริงๆแล้วก็เป็นความเห็นหนึ่งอีกด้านคนหนึ่งก็บอกว่ามันสมดุลแล้วแต่ฝั่งอีกหนึ่งก็บอกว่าไม่ยังไม่สมดุลหรือยังไม่สมดุลนั่นแหละนะคะเขาบอกว่าแม้ไทยจะมีกฎหมายหมิ่นประมาทซึ่งเป็นเครื่องมือในการสร้างสมดุลของสิทธิ์ดังกล่าวแต่ว่ากฎหมายหมิ่นประมาทที่มีโทษทางอาญาขัดกับมาตรฐานของต่างประเทศอย่างชัดเจนแล้วก็มีการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกและความคิดเห็นภายใต้กรอบเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญซึ่งไม่ควรต้องมีใครติดคุกคืออันนี้คนที่จะด่าเขาเนี่ยก็คิดอย่างนึงนะไอ้คนที่ถูกด่าแล้วก็เป็นผู้เสียหายก็จะคิดคนละแบบนะอันนี้เราต้องเวทน้ำหนักเหมือนกันว่าคนที่อยากจะได้เสรีภาพทางปากพูดง่ายการแสดงความคิดเห็นหรือว่าการแสดงออกนะก็จะเห็นอย่างหนึ่งแต่คนที่อาจจะตกเป็นเหยื่อหรือว่าอีกด้านหนึ่งหรือเคยมีประสบการณ์แบบนี้ก็จะคิดคนละแบบอย่างไรก็ตามนะคะนอกจากนี้เขาบอกว่ายังมีเรื่องของสิทธิ์ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่มีข้อยุ่งยากเพราะต้องใช้เวลาและทรัพย์สินในการต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมโดยสิทธิ์ดังกล่าวนั้นถือเป็นเรื่องจำเป็นและถือเป็นโจทย์สำคัญของประเทศไทยเพราะปัจจุบันประเทศไทยยังสร้างสมดุลระหว่างสองสิทธิ์ดังกล่าวได้ไม่ดีนี่จึงเป็นเหตุผลให้ภาคประชาชนผลักดันการปฏิรูปกฎหมายต่อต้านการฟ้องปิดปากแอนตี้สแลปเนี่ยนะคะ
0: mm-hmm.
1: แล้วก็ประเด็นนี้เนี่ยค่ะคุณอนุสรณ์ แก้ววิเชียรส.ส.นนทบุรีพรรคประชาชนเนี่ยก็ให้ความเห็นว่ากฎหมายนี้ไม่ใช่คุ้มครองการกระทำความผิดแต่จะทำหน้าที่คุ้มครองการแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์สาธารณะซึ่งมีการร่างมาตั้งแต่สภาชุดที่26แล้วนะครับแต่ว่ารอให้กรมคุ้มครองสิทธิ์แล้วก็เสรีภาพยื่นกฎหมายฉบับนี้นะและเนื่องจากเป็นกฎหมายที่ออกมาจากคณะรัฐมนตรีก็คือครม.จะถูกนำมาพิจารณาก่อนนะครับจากท่าทีของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมดูแล้วยังไม่มีท่าทีที่จะยื่นกฎหมายฉบับนี้เพราะฉะนั้นพรรคประชาชนจึงยื่นกฎหมายเข้าสภาก่อนหากรัฐบาลเห็นความสำคัญก็ขอให้รีบเสนอร่างเข้าสู่สภาสำหรับร่างของพรรคประชาชนนี้ก็จะเป็นการสร้างสมดุลของสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแล้วก็ชื่อเสียงของบุคคลนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะดิฉันศิวพรยานาวิทยากุลค่ะ
0: ค่ะจุฬาลัพพฤดีค่ะ
1: เราสองคนลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
3: ผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์จากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนครับฝากคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราครับแน่นอนว่าไม่ตกข่าวใหญ่ข่าวร้อนที่มีในแต่ละวันแน่นอนครับพร้อมบทวิเคราะห์ที่จะมาพูดคุยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อย่าลืมติดตามรับฟังกันนะครับ
2: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:30 นMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพ้นภัยและถอดเนื่องวันนี้กับพี่เก๋จุฬารัตน์ค่ะสวัสดีพี่เก๋ด้วยค่ะ
5: ค่ะสวัสดีอุ้มแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
4: ค่ะวันนี้หลังไมค์กันกับพี่เก๋นะคะว่าเรื่องเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยน่าจะได้คุยกันยาวๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ไม่ได้ลุ้นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยฟังไปพร้อมๆกันก็จะได้สาระในแง่ของระบบต่างๆที่มันเป็นฐานข้อมูลใหญ่ของรัฐนะคะพี่เก๋
5: ค่ะ
4: เพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนกับว่าประชาชนที่ออกมา

0: วิพากษ์วิจารณ์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะหนาหูพอสมควรแล้วเสียงที่ได้ยินมันได้ยินไปถึงคนในรัฐบาลด้วยเพราะว่าแม้กระทั่งคนที่อยู่ในสังกัดพรรคภูมิใจไทยเองเนี่ยเขาก็ยังออกมาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันเลยนะคะแต่ว่าขออนุญาตเล่าให้ฟังก่อนว่าล่าสุดเนี่ยกระทรวงมหาดไทยออกมายอมรับแล้วนะคะว่าหลักเกณฑ์บางอย่างเนี่ยมันอาจจะยังไม่สะท้อนชีวิตจริงของประชาชนทั้งหมดเพราะว่ามันมีคำถามเกิดขึ้นนะคะว่าบางคนอ่ะเขาจนจริงๆนะดูจากสภาพการใช้ชีวิตสภาพบ้านต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้แบบคนที่มีฐานะทั่วไปแต่เขากลับหลุดจากสิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะค่ะวันนี้ที่ตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลคุณพลพีสุวรรณชวีก็ออกมาเปิดเผยนะคะถ้าเป็นรัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าหลังจากที่เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยกระทรวงได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมากเลยอย่างนึงนะพี่เก๋รู้สึกว่าครั้งนี้รัฐบาลเขาไม่ใช่แค่รับเรื่องไปพิจารณาแต่เขามีการดำเนินการแล้วก็ยอมรับตรงๆเลยว่าหลักเกณฑ์บางประการของการพิจารณาสิทธิ์เนี่ยใช่มันอาจจะไม่สะท้อนคือบางทีมันคือต้องยอมรับแบบนี้ก่อนว่าหลักเกณฑ์อ่ะพี่เก๋จะโทษว่ามันเป็นความผิดของรัฐฝ่ายเดียวเลยเนี่ยว่าก็ไม่ใช่ซะทั้งหมดน
1: ะ
0: เพราะว่ามันจะมีข้อมูลบางอย่างที่ตัวของประชาชนเองอ่ะเขาไม่ได้ไปจัดการตัวเองเข้าใจไหมบางคนชื่อตัวเองไปอยู่เป็นบัญชีม้าแล้วมันมีเงินผ่านเข้าบัญชี
1: แล้วก็ไปมีชื่อตัวเองไปเปิดบริษัทซึ่งก็บอกว่าอ้าวตัวเองไม่เคยรู้มาก่อนเลยอ้าวแล้วไปเป็นนอมินีให้ใคร
0: มันจะมีเหล่านี้แทรกเข้ามาซึ่งมันจะทำให้คนที่จนจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเหล่านี้เขาก็พลอยซวยไปด้วยหลังจากนั้นนะคะมันก็เลยทำให้ตอนนี้รัฐเขาก็ตั้งหลักแล้วก็บอกว่าโอเคครั้งนี้นะเรายอมรับตรงๆว่าหลักเกณฑ์บางอย่างมันอาจจะยังไม่สะท้อนชีวิตจริงเนี่ยแหละแล้วระบบคัดกรองของคนที่มีสิทธิ์เนี่ยมันไม่ได้ตรงกันจริงๆกับสิ่งที่ฐานมีกับคนที่เป็นจริงๆอะค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้รัฐบาลไม่นิ่งนอนใจคือมีการหารือกัน3กระทรวงคือมหาดไทยคลังแล้วก็คมนาคมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้ามาหารือด้วยเหมือนกันคุณพลพีบอกวันนี้พี่เก๋ว่าจริงๆแล้วตั้งแต่ที่เปิดให้ลงทะเบียนอะตั้งแต่เริ่มกระบวนการลงทะเบียนมหาดไทยกับพม.เขาลงพื้นที่สำรวจประชาชนเพิ่มเติมต้องการที่จะไปตรวจสอบข้อมูลประชาชนนะคะว่าอ่ะโอเคฐานข้อมูลที่มันมีอยู่ในฐานข้อมูลของรัฐเนี่ยมันสะท้อนความเป็นจริงมากขึ้นหรือเปล่าแล้วตอนนี้ค่ะมันมีอีกหนึ่งปัญหาที่กระทรวงมหาดไทยก็รับเรื่องแล้วแล้วก็จะมีการแก้ไขคือเกี่ยวกับเรื่องของการยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาสิทธิ์ค่ะพี่เก๋เพราะว่าในทางปฏิบัติเนี่ยลองไปดูตัวเลขอ่ะมีเยอะมากเลยนะคะที่ยังไม่ได้มาอุทธรณ์คำถามคือทำไมเขาถึงไม่ยอมมาอุทธรณ์ทั้งที่จริงๆแล้วเขาก็อยากจะได้สิทธิ์นี้เพราะบางคนเข้าไม่ถึงกระบวนการนี้ค่ะอย่างเช่นผู้สูงอายุหรือว่าคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือบางคนใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้หรือบางคนเขาไม่มีแอปพลิเคชันให้ใช้หรือใช้ไม่ได้โทรศัพท์จะไม่ยอมรองรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนกลุ่มนี้แม้ว่าจะมีสิทธิ์แต่ว่าก็ติดข้อจำกัดเดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยจะเปิด One Stop Service หนึ่งในหน่วยงานที่วันนี้คนก็น่าจะแน่นไม่แพ้กับ5ธนาคารของรัฐ
1: กรมขนส่ง
0: ใช่ค่ะกรมขนส่งวันนี้อุ้มกวาดสายตาไปดูมันมีข่าวหนึ่งน่าสนใจค่ะเพราะว่ามันมีข่าวการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งคือแบบนี้ค่ะรัฐบาลอ่ะเขาใช้ข้อมูลในคอมพิวเตอร์มาตรวจว่าใครมีรถใช้ข้อมูลในคอมพิวเตอร์นะ
1: ค่ะ
0: ถ้ามีรถก็อาจจะมองว่าเอ๊ะแบบนี้ไม่น่าจะจนละมั้งมันก็เลยทำให้มีบางกลุ่มเขาไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมคะแต่ปัญหาจริงๆที่ตอนนี้คนออกมาสะท้อนกันก็คือว่าชีวิตจริงมันไม่ได้เหมือนข้อมูลในระบบไงอย่างเช่นมีรถอายุ25ปีขับแทบจะไม่ได้แล้วอะราคาขายแค่ไม่กี่พันบาทอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนเขาบอกว่าเขาขายรถไปหลายปีแล้วแต่ว่าคนที่ซื้อไม่ยอมโอนทะเบียนชื่อมันยังเป็นของเราอยู่เขาเรียกโอนลอยใช่ไหมแบบนี
1: ้
0: แล้วบางคนก็บอกว่าไม่เคยซื้อรถเลยแต่ว่ากลับมีคนเอาชื่อของเขาอะไปออกรถนี่ไงอย่างที่อุ้มบอกไงว่ามันจะมีแบบค้างคาอยู่แบบนี้แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าโทษระบบของรัฐไปหมดนะคะทั้งหมดนี้ค่ะมันเลยทำให้หลายคนเนี่ยถูกตัดสิทธิ์ทั้งที่ความเป็นจริงเนี่ยไม่ได้มีทรัพย์สินตามที่ระบบเข้าใจทีนี้ตอนนี้รัฐบาลเตรียมที่จะเสนอการปรับเกณฑ์ใหม่นะคะเกี่ยวกับเรื่องของรถเนี่ยค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดรถยนต์อายุเกิน20ปีพี่เก๋จะไม่สามารถนำมาเป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ได
1: ้ค่ะ
0: แปลว่าได้นะแปลว่าได้สิทธิ์นะ
1: อันนี้คือทบทวนให้ได้สิทธิ์
0: ใช่ใช่
1: ถูกไปเลย
0: ใช่แล้วก็รถจักรยานยนต์ที่อายุเกิน15ปีค่ะก็จะไม่นับเป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ถ้ามีมอเตอร์ไซค์โหขับมาตั้งแต่ขับมาเกิน15ปีแล้วได้สิทธิ์แน่นอนนะคะเพราะว่ารัฐเขามองว่ารถเก่ามากมันอาจจะไม่ได้สะท้อนนะคะว่าคนคนนั้นมีฐานะดีต่อไปแล้วทีนี้คนที่เขามีมอเตอร์ไซค์2คันล่ะทำยังไงบางคนก็ไม่ได้รวยนะข้อเสนอใหม่คือแบบนี้ค่ะเขาเปิดทางให้มีรถจักรยานยนต์ได้ไม่เกิน300ซีซีไปดูที่จำนวนซีซีจำนวนไม่เกิน2คันนะ
1: อ
0: ันนี้สามารถเข้าสู่การพิจารณาสิทธิ์ได้ไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์อัตโนมัติเหมือนเดิมนะคะแต่ ต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติด้านอื่นประกอบด้วยนะ
1: ใช่
0: และทีนี้คนที่ขายรถไปแล้วทำยังไง

0: หาใหญ่ที่เรียกว่าโอนลอยอ่ะคุณขายรถให้คนอื่นไปแล้วแต่เขาไม่ได้ไปโอนทะเบียนผลคือในฐานข้อมูลของกรมการขนส่งรถมันยังเป็นชื่อของคุณนะคะรัฐบาลเตรียมจะเปิดให้คนกลุ่มนี้ค่ะไปยื่นอุทธรณ์แล้วก็นำหลักฐานไปยืนยันว่าฉันไม่ได้ครอบครองรถคันนี้แล้วจ้า
1: ค่ะ
0: เออ
1: หลักฐานที่เอาไปคุณก็จะต้องมีอันนี้เนี่ยต้องมีหลักฐานด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นประเด็นที่ค่อนข้างอ่อนไหวเรื่องของการโอนลอยเพราะมันจะมีเรื่องของการสวมสิทธิ์ด้วยอันนี้เนี่ยก็ต้องป้องกันเรื่องของมิจฉาชีพด้วยฉะนั้นเองเนี่ยถ้ามีประเด็นนี้คุณจะต้องเอาหลักฐานเรื่องของการซื้อขายเรื่องของการเอกสารทั้งหมดอะค่ะเอาไปให้ที่กรมการขนส่งนะคะแล้วกรมการขนส่งเนี่ยเขาจะบันทึกถ้อยคำแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการเคลียร์ข้อมูลเข้าไปใหม่แล้วก็ปรับระบบใหม่เพื่อที่จะส่งข้อมูลแล้วก็ยืนยันไปที่กระทรวงการคลังด้วยนะคะก็จะเป็นการแก้ไขแล้วคุณก็อาจจะได้คืนสิทธิ์กลับมาด้วย
0: หลักฐานสำคัญ
1: หลักฐานสำคัญอันนี้สำหรับเรื่องของโอนลอยนะ
0: แล้วก็ถ้าคนที่ไม่เคยซื้อรถเลยแล้วพบว่าโดนคนอื่นเอาชื่อตัวเองไปซื้อรถหรือว่าถูกสวมชื่อเป็นเจ้าของรถ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ไปยื่นอุทธรณ์ให้หน่วยงานตรวจสอบได้เหมือนกันค่ะ
1: ก็ไปแจ้งที่ขนส่งแล้วก็ไปยื่นอุทธรณ์ให้
0: รั
1: ฐตรวจสอบต
0: ่อหลายปัญหาเหลือเกินแต่ข่าวนี้ต้องย้ำอีกครั้งนะคะว่าทุกคนที่มีรถไม่ได้แปลว่าคุณจะได้บัตรคนจน
1: ค่ะ
0: คือหมายถึงว่าถ้าเข้าเกณฑ์เหล่านี้แล้วมันต้องมีข้อมูลอื่นๆมาประกอบการพิจารณาด้วย
1: อย่างที่บอกว่าคือคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์น่ะอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมนะคะคือเขาอ่ะอาจจะไม่ได้แค่ผ่านเกณฑ์เรื่องของติดเงื่อนไขรถยนต์อย่างเดียวบางคนเจอบางข้อ2ข้อเจอเรื่องของหนี้ด้วยเจอเรื่องของการถือหุ้นด้วยเจอเรื่องของการถือบัตรเครดิตด้วยอาจจะเจอเรื่องของการมีถือบัญชีหุ้นอะไรแบบนี้หลายคนเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ข้อเดียวฉะนั้นถ้าคุณแก้1ข้อมันก็อาจจะมี2 3 4ที่คุณอาจจะต้องไปตามแก้ด้วยอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะ
0: ค่ะ
1: เออ
0: คือจริงๆแล้วเรื่องนี้อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นแล้วอะค่ะว่าเราจะคุยได้แบบยาวๆ
1: เพราะมีหลายประเด็น
0: มันมีหลายประเด็นจริงๆค่ะคือมันมีอยู่คนนึงเขาไปร้องเรียนในเพจ Drama Addict พี่เก๋เขาบอกว่าแม่ของเขาว่าถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ค่ะ
0: หลังจากที่ทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เอาไว้เขาจ่ายเบี้ยปีละ 12,722 บาทต้องการจะเก็บเงินนั้นอะเอาไปจ่ายค่างานศพในอนาคตไม่ได้เพื่อเป็นการลงทุนหรือสร้างความมั่งคั่งอะไรเลยทีนี้เขาก็บอกว่าเหตุผลที่เขาไปทำประกันอะมันคือสำรองเงินเพื่องานศพไม่ได้อยากเป็นภาระลูกหลานเพราะเงินมันช่วยเหลือค่าจัดการศพจากภาครัฐที่ได้รับบางโครงการอะมันจำกัดเหมือนแบบอ่ะเดี๋ยวฉันก็ช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของรัฐนะแล้วเขาก็มองว่าระบบคัดกรองมันไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงเพราะว่าแม้ว่าจะมีประกันแต่ว่าในฐานะความเป็นอยู่ของเขาอะมันลำบากอะค่ะก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าแล้วทำไมแม่เขาถึงถูกตัดสิทธิ์เลยอยากที่จะให้มีการทบทวนหลักเกณฑ์ใหม่ตรงเนี้ยก็เลยต้องกลายเป็นคำถามที่สังคมกำลังตั้งคำถามแล้วค่ะว่าระบบมันควรจะแยกให้ได้หรือเปล่าระหว่างคนที่ออมเงินไว้รับมือฉุกเฉินกับคนที่มีฐานะจนไม่ควรจะได้รับสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ค่ะ
1: แต่ว่าวันนี้เท่าที่ฟังทางรัฐบาลที่มีการแถลงกันในทุกๆหน่วยงานเนี่ยจะมีการทบทวนแค่ประมาณสัก2ประเด็นนะก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: เรื่องของเงื่อนไขของรถแล้วก็นักเรียนนักศึกษาที่อยู่นอกระบบที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนสกรสกนอาชีวะนอกระบบนะคะเห็นว่าอันนี้เนี่ยก็ยืนยันว่าเดี๋ยวจะมีการส่งเรื่องไปที่กระทรวงการคลังจะไม่ให้ถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติด้วยนะคะอย่างวันนี้เนี่ยทางคุณสิริพงศ์บอกเลยบอกว่านอกเหนือจากประเด็นของกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็จะมีประเด็นเรื่องของนักเรียนนักศึกษานี่แหละที่โดยเฉพาะผู้ที่อยู่นอกระบบนะคะวันนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องดำเนินการก็คือต้องไปปรับเกณฑ์เพราะว่าเราก็ทราบว่าความเป็นจริงว่านักเรียนนักศึกษาทั้งในแล้วก็นอกระบบเนี่ยได้แก่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกรเนี่ยอาชีวะนอกระบบรวมไปถึงนักเรียนนักศึกษาที่ยากจนนะคะคือบุคคลเหล่านี้เนี่ยถือเป็นนักศึกษาที่เข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อไปเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อไปใช้ในการประกอบอาชีพคือรัฐบาลเข้าใจถึงความจำเป็นนี้ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวจำเป็นจะต้องมีการปรับหลักเกณฑ์ในส่วนนี้ด้วยซึ่งบุคคลเหล่านี้เนี่ยจะไม่ถูกตัดสิทธิ์ด้วยเกณฑ์นักเรียนนักศึกษาเพียงอย่างเดียวแต่กระทรวงการคลังเนี่ยเขาจะไปพิจารณาในองค์ประกอบอื่นก็ขอให้สบายใจด้วยนะคะก็ประเด็นนี้เนี่ยก็ถูกพูดถึงด้วยแล้วก็เห็นว่าคุณสิริพงษ์เนี่ยก็บอกนะคะบอกว่าอย่างเรื่องของต้องเรียนตามตรงว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิถีชีวิตของคนเมืองคนชนบทอ่ะมันมีความแตกต่างกันฉะนั้นเองเนี่ยวันนี้สิ่งที่เราเสนอให้มีการปรับเนี่ยต้องการให้เข้ากับบริบทของเขาเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เห็นทางรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการคุณอัครนันท์กันกิตินันท์เนี่ยก็โพสต์ด้วยบอกว่าข่าวดีพรุ่งนี้ปรับเกณฑ์ใหม่นักเรียนสกรของเราทุกคนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
0: ถ้าสรุปตอนนี้นะปัญหาที่เกิดขึ้นอ่ะหนึ่งคือเรื่องของ

0: ข้อมูลรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต
1: ์
0: อันนี้ใหญ่ที่สุดนะเพราะว่าตอนนี้ขนส่งก็คือวุ่นวายมาก2คือรถที่มีอยู่มันเก่ามากแล้วแต่ยังถูกนับเป็นทรัพย์สินด้วย
1: บางคนบอกว่าเป็นซากรถแล้วอะอายุแบบว่าเป็น10 20ปีแล้วคือมูลค่าความเสื่อมของรถอะราคามันก็
0: แทบจะทำอะไรไม่ได้แล้วอะค่ะ
1: แต่ว่าก็ต้องมีเพราะว่าเอาไว้ดำรงชีวิต
0: มีดีกว่าไม่มีแล้วก็มีประเด็นโอนลอยที่เมื่อกี้เราคุยกันใช่ไหมคะแล้วก็มีเรื่องของลูกหลานเอาชื่อของตัวเองไปซื้อรถอะอันนั้นก็หนึ่งยังอยู่ในเรื่องของรถนะแล้วก็ขนส่งเองเขาก็บอกว่ามีความลำบากในการเดินทางไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผู้สูงอายุอะค่ะเขาก็ออกมาบ่นเหมือนกันพี่เก๋ว่าเขาต้องเสียค่าเดินทางแล้วเขาก็ต้องสูญเสียรายได้ในวันนั้นไป
1: อันนี้บ่นเยอะ
0: โดยที่ไม่แน่ใจเลยว่าเมื่อสูญเสียไปแล้วเสียไป1วันเนี่ยหลังจากที่ไปติดต่อหน่วยงานแล้วอะจะได้รับสิทธิ์หรือเปล่าก็ไม่ทราบอีกเหมือนกันแล้วก็เรื่องของประกันชีวิตอย่างที่เมื่อสักครู่นี้อุ้มเล่าให้ฟังแล้วก็มีอีกกรณีนึงคือกรณีบัตรเครดิตแล้วก็บัญชีหุ้นพี่เก๋มันมีแบบเปิดบัญชีหุ้นไว้เฉยๆไม่เคยลงทุน
1: บางคนบอกว่าเอาไว้ส่องหรือว่าเอาไว้เรียนรู้แต่ไม่ได้เล่นหุ้นจริงๆอ่ะเข้าไปอ่านคอมเมนต์นะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจ
0: ไม
1: ่รู้ว่าเจตนาคือแบบเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าม
0: ีไว้เอาไว้ส่องอันนี้คือเรื่องหุ้นบางคนบอกมีบัตรเครดิตแต่ไม่ได้ใช
1: ้
0: หรือบางคนเนี่ยเขาบอกว่าหนี้สินนะเขาเกิน 100,000 บาทค่ะ
1: ทำไมถึงเป็นคนรวย
0: เขาบอกว่ารายได้อ่ะ 50,000 ต่อปีใช่ไหมแต่มันยังมีหนี้เก่าเกิน 100,000 ถูกตัดสิทธิ์เฉยเลยทั้งที่จริงๆปัจจุบันยากจนมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กระบวนการศึกษาเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าจะมีการแก้ไขแล้วแล้วก็มีอีกประเด็นนึงที่มีปัญหาเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะพี่เก๋คือถูกนำชื่อไปขายสลากดิจิทัลน่ะคือบางทีลูกหลานที่รู้จักกันนะคะเอาชื่อผู้สูงอายุอ่ะไปสมัครขายสลากดิจิทัลระบบอ่ะเขาก็เลยมองว่าอ้าวคุณมีรายได้เกิน 100,000 บาทนี่แปลว่าคุณไม่จนสิทั้งที่จริงๆแล้วเขารับเพียงแค่500ถึง 1,000 บาทต่อเดือน
1: แล้วเท่าที่ฟังมานะคะเหมือนกับทาง AI อ่ะเขาไปจับเกี่ยวกับเรื่องของการโอนเงินด้วยนะว่ามีการโอนเงินออกไปให้ใครให้ใครแล้วเหมือนมันครบ 100,000 บาทเนี่ยเขาก็จะจับว่าอ่ะคุณมีรายได
0: ้ไม่ใช่รวย
1: ก็เลย
0: ถือว่าไม่จน
1: อาจจะถูกตัดสิทธิ์ตอนนี้ระบบแล้วก็ถ้ามองในมุมของคนที่จนไม่จริงอันเนี้ยความเข้มใช่ไหมคะ
0: นี่ตอนนี้นิ่งอยู่นะกลุ่มเนี้ย กลุ่มที่จนจริงๆแล้วเขาตะโกนว่าฉันยากจนฉันไม่ได้อยากจน
1: ออ
0: ตอนนี้เสียงดังมาก
1: ออ
0: แต่มันมีกลุ่มที่อยากจนไม่จริงที่ได้แล้วเนี่ยเงียบฉะนั้น
1: เราต้องคุยมุมนี้ด้วยนะต้องคุยทุกมุมนะเอาให้บาลาน
0: ซ์คือทั้งหมดเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าพอมาตรวจสอบในรายละเอียดอะผมเห็นใจภาครัฐนะหน่วยงานต่างๆด้วยคือส่วนหนึ่งก็ยอมรับแหละว่าโอเคมันจะมีบางฐานข้อมูลที่มันพลาดไปแบบพลาดได้ยังไงคนที่อยู่ในท้องถิ่นผู้ปกครองท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือ
1: แม้แต่แอบสงสัยเหมือนกันนะ
0: เขาไม่รู้หรอว่าชาวบ้านของตัวเองมีความเป็นอยู่ยังไง
1: แอบสงสัยเหมือนที่ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาไม่เคยมีรถยนต์แต่ว่าพอไปตรวจสอบในรถยนต์เอ้ยตรวจสอบในระบบอะแล้วไปเจอว่าชื่อตัวเองมีรถแบบเนี้ย
0: ก็อันเนี้ยมันคือการเส้นสนกลใดขั้นตอนไหนที่มันทำให้เกิดมีอย่างนี้ขึ้น
1: ขึ้นมาในระบบอะ
0: ใช่แล้วคือพนักงานหรือว่าคนที่เขาอยู่ปลายทางที่เขาทำข้อมูลรัฐบาลเขาก็ไม่ได้มาตรวจสอบทุกบ้านทุกหลังพี่เก๋เนี่ยหรอแม้ว่าอุ๊ยบ้านนี้เอาชื่อของคนนี้ไปแล้วอยู่ๆก็มาครอบครองรถอ้าวไอ้คนที่โดนเอาชื่อไปก็ไม่ได้รู้ตัวเลยว่าฉันเหรอฉันมีรถเหรอแล้วก็ไปร้องกับรัฐบาลเนี่ยคุณนิสัยไม่ดีคุณไม่ยอมเช็คข้อมูลทั้งหมดมันเลยเป็นที่มาไงว่าวันนี้เราลองวางใจเป็นกลางดูหน่อย
1: ใช่
0: เราเข้าใจนะในมุมของคนที่ไม่ได้สิทธิ์อ่ะแล้วเราเข้าใจมากเลยคนที่ไม่เห็นสภาพฉันเหรอว่าฉันเป็นขนาดนี้ฉันควรที่จะได้มากกว่าอีกเลย
1: วันนี้เราแอบคุยกันหลังไมค์ด้วยนะว่าเราจะคุยยังไงดี ให้มันแบบบาลานซ์อะสำหรับเรื่องเนี้ย
0: เพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจริงๆเรามีนัดกับส.ส.พรรคภูมิใจไทยเนี่ยแหละค่ะแล้วท่านก็ออกมาแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์ทั้งโพสต์ข้อความทั้งอัดคลิปบอกว่ามีคนมาร้องเรียนเยอะ
1: ไม่แต่ว่าในมุมของคุณกรวีอันนี้น่าสนใจเพราะว่ามันนอกจากปกติเราก็จะเห็นว่าคนที่จะออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็อยากให้มีการทบทวนก็จะเป็นฝ่ายค้านอย
0: ่
1: างนี้ใช่ไหมคะแต่เนี้ยเป็นคนที่อยู่ในรัฐบาลแล้วออกมาโพสต์เองว่าสกิลรัฐบาลหน่อย
0: ไม่ใช่คนเดียวไม่ใช่คนเดียวคุณพลดอนก็พูด
1: คุณสิริพงษ์ด้วย
0: ใช่แล้วก็มีอีกหลายท่านเลยแต่ว่าประเด็นนี้ถือว่าดีเพราะอย่างที่อุ้มบอกไปแล้วว่ารอบนี้พอเราเข้าไปดูในเนื้อหาของข่าวอ่ะมันทำให้เราไม่ได้เห็นเนื้อข่าวแค่ว่ารัฐบาลจะเก็บไว้พิจารณาต่อไปอ่ะแต่ take action เลยพี่เห๋วันนี้มีการ take action เลยมีการประชุมเลยก็ต้องถามจี้กันต่อแล้วค่ะว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อมีการพูดคุยกันแล้วจะมีการแก้ไขอย่างไรวัน stop service ที่บอกเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยคุณจะ ทำเมื่อไหร่แล้วมันพื้นที่นี่มันจะครอบคลุมไปถึงตรงไหนบ้างเพราะว่าวันนี้อย่างที่ได้ติดตามข่าวสารข้อมูลกันนะอัปเดตก็คือว่าเขาจะขยายเวลาอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคมนาคมแล้วก็มหาดไทยออกไปเนี่ยถึง20 กันยายนเลยนะ
1: ใช่

0: จากเดิมคือสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ
1: แล้วก็ขออนุญาตอัปเดตนิดนึงนะคะณวันนี้เนี่ยเข้าสู่วันที่3หลังจากที่มีการประกาศนะคะว่าคนผ่านเกณฑ์เนี่ย 9.5 ล้านใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยอุทธรณ์ไปแล้วนะ 2.9 ล้านคนอันนี้เปิดเผยมาจากทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะท่านวินิจนี่แหละท่านก็บอกว่าวันนี้เนี่ยปัจจุบันตัวเลขคนที่ยื่นอุทธรณ์อยู่ 2.9 ล้านคนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 40% แล้วนะปัญหาเรื่องรถมาเป็นอันดับ1เลยก็แสดงให้เห็นว่าเงื่อนไขของรถยังคือปัญหาใหญ่ที่สุดของการคัดกรองในครั้งนี้นะคะแล้วก็ปัญหาข้อมูลรายได้ซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็ยอมรับว่าใช้ฐานข้อมูล Dynamic Data จากการภาษีหักหน้าที่จ่ายซึ่งอาจจะเกิดกรณีประชาชนไม่รู้ว่าอ้าวมันมีรายได้ในระบบเพราะว่าไปถูกสวมชื่อเปิดบริษัทใช้ชื่อเป็นลูกจ้างหรือเอาชื่อไปเปิดเป็นบัญชีม้าซึ่งเดี๋ยวเขาบอกว่าทางรัฐบาลเนี่ยจะส่งเรื่องทั้งหมดให้ทางพาณิชย์แล้วก็ตำรวจเนี่ยตรวจสอบต่อด้วยนะคะส่วนคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์6ล้านคนอันนี้เนี่ยก็ต้องประชาสัมพันธ์นะบอกว่าไม่อันนี้เดี๋ยวจะให้เสนอครม.เข้าโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์60/40เพื่อที่จะช่วยเหลือต่อไปจะได้ไม่ได้ขาดตอนในเรื่องของการดูแล
0: ค่ะพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาแชร์เล่าข่าวเด็ดกันต่อค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: เรามาอยู่กันต่อในช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะวันนี้เราขออนุญาตให้เวลากับเรื่องราวของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันค่อนข้างยาวหน่อยนะคะพี่เก๋เพราะอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันไม่ได้กระทบแค่เฉพาะสิทธิ์ของคนกลุ่มหนึ่งที่รอที่จะใช้สิทธินี
1: ้
0: แต่ว่ามันกระทบไปยังระบบฐานข้อมูลของรัฐ
1: เข้าใจว่าคุณผู้ฟังก็อยากจะฟังข่าวนี้แหละ
0: เพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนอกจากที่จะมีคนที่เขาจนจริงๆอะค่ะแล้วเขาถูกตัดออกไปเนี่ยอย่างล่าสุดเมื่อสักครู่นิ้วมาอ่านพาดหัวมีคุณป้าคนนึงบอกว่าฉันได้บัตรคนจนในยุครัฐบาลลุงตู่แต่ฉันถูกตัดสิทธิ์ในยุครัฐบาลของคุณอนุทินมันเกิดอะไรขึ้นแบบเนี้ยค่ะซึ่งพอไปดูแล้วอ่ะพี่เก๋พอเราเป็นข้อมูลเราเป็นพนักงานที่ต้องคีย์ข้อมูลรับข้อมูลมาเนี่ยต้องยอมรับว่าตอนนี้เขาใช้ AI ในการตัดสินใช่ไหมแต่ว่า AI มันก็สู้ความรู้สึกของคนไม่ได้แล้วคนคนหนึ่งที่ได้รับเสียงสะท้อนจากประชาชนก็คือส.ส. อ่างทองพรรคภูมิใจไทยคุณกรวีปริศนานันทกุลนั่นเองตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณเก๋ท่านผู้ฟังครับสวัสดีค่ะ
0: ได้มีโอกาสติดตามข้อมูลของคุณกรวีใน Facebook นะคะแล้วก็มีคนมาร้องเรียนเยอะมากเลยเรื่องไหนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดแล้วคุณกรวีรู้สึกว่าต้องจัดการเป็นอันดับแรกในรอบนี้ค่ะ
3: ที่ผมเจอเนี่ยคือเรื่องรถ
0: ค่ะ
3: ทั้งรถยนต์แล้วก็รถมอเตอร์ไซค
0: ์
3: นะครับซึ่งเอกสารเนี่ยมันชัดนะครับว่าเขาเนี่ยมีการเคยครอบครองอยู่จริง
0: ค่ะ
3: นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นรถที่แบบเก่ามากแล้วซึ่งสภาพณปัจจุบันเนี่ยมันไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะครับทีนี้มันเพียงแต่ว่าบางทีขายต่อไปนะครับบางทีเลิกใช้แต่คนต่างจังหวัดนะครับก็ไม่ได้ไปแจ้งเพื่อที่จะยกเลิกให้มันถูกต้องมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยมีมอเตอร์ไซค์มากกว่า1คันอยู่ในฐานข้อมูลนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีพวกที่ไปเรียนกยศ.
0: ค่ะ
3: นะครับซึ่งเขากำลังเรียนอยู่ในระหว่างการเรียนอยู่นะกลายเป็นว่านักเรียนกยศ.ทั้งหมดเนี่ยถูกรวมเอาไปกับนักเรียนนักศึกษาซึ่งจริงๆแล้ววัตถุประสงค์เนี่ยผมคิดว่ามันมีความต่างกัน
0: คุณกรวีค่ะขออนุญาตถอยกลับไปที่เรื่องรถเมื่อสักครู่นี้นั่นหมายความว่าเออร์เรอร์มันไม่ได้อยู่แค่ระบบฐานข้อมูลอย่างเดียวแต่มันอยู่ที่ประชาชนด้วยที่เขาเองก็ไม่ได้ไปทบทวนสิทธิ์ของตัวเองตั้งแต่ตอนที่รถมันไม่ได้เป็นของตัวเองแล้วหรือว่ารถมันไม่ได้อยู่ในสภาพของการใช้งานแล้วแบบนั้นหรือเปล่าคะ
3: ผมคิดว่าอย่างเงี้ยข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้เป็นข้อมูลที่เออร์เรอร์นะครับมันเป็นข้อมูลที่มันมีอยู่ในระบบจริงนะเอาหลักตรงนี้ก่อนนะครับทีนี้เพียงแต่ว่าตอนที่เราพิจารณาเนี่ยผมคิดว่าตอนที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาในหลักการเนี่ยเราก็คิดเห็นในเอกสารเนี่ยครับว่าเฮ้ยโอเคใครที่มีมอเตอร์ไซค์นะครับมากกว่า1คันเนี่ยก็น่าจะรวมอยู่คนที่เขาน่าจะถูกคัดออกได้ว่าไม่ได้เป็นคนยากจนฟังดูเผินๆเนี่ยมันก็ make sense นะครับถ้าคุณมีมอเตอร์ไซค์3คัน4คันเนี่ยก็ไม่ควรที่จะมาอยู่ในกลุ่มของคนยากจนแล้วนะครับแต่พอไปดูในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยนะครับอันนี้ผมไม่ได้โทษระบบผมไม่ได้โทษใครแล้วครับพอไปดูในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันมีเคสซึ่งผมคิดว่าเป็นจำนวนมากเลยที่เขามีมอเตอร์ไซค์อยู่จริงแต่เคยมีเมื่อ20ปีที่แล้วมอเตอร์ไซคันนี้เก่าแล้วนะครับไม่ได้ใช้นะบางคนเนี่ยมีอยู่2คันเนี่ยซึ่งอายุ10กว่าปี20ปีเนี่ยในสภาพเนี่ยมันไม่สามารถใช้งานได้อยู่แล้วแต่ข้อมูลในระบบเนี่ยมันยังมีอยู่ซึ่งข้อมูลไม่ได้โกหกนะครับแต่คนที่นำมาใช้ในการปฏิบัติเนี่ยเมื่อเจอข้อมูลแบบนี้ผมถามว่าเจตนารมณ์ของเราในการคัดกรองตรงนี้เนี่ยเราต้องการคัดกรองคนที่เขาเดือดร้อน

0: ังนั้นถ้าเรามองแต่เอกสารว่าเขามีมอเตอร์ไซค์สองคันเนี่ยคนนี้ไม่เดือดร้อนแต่ในสภาพจริงๆเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วและเขาเดือดร้อนอยู่จริงยากจนจริงไอ้กรณีแบบนี้นะครับที่เราต้องดูสภาพความเป็นจริงไม่ใช่อิงจากเฉพาะตัวเอกสารข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์
1: แล้วแบบนี้รัฐบาลควรจะปรับวิธีการใช้ฐานข้อมูลยังไงเพื่อให้มันสะท้อนกับชีวิตจริงของประชาชนแบบนี้ค่ะ
0: คือผมถ้าถามความเห็นส่วนตัวเนี่ยนะแล้วผม

0: ปี20ปีเนี่ยมันก็อนุมานได้ว่าไอ้มอเตอร์ไซคันนี้เนี่ยมันน่าจะไม่ได้มีสภาพในการใช้งานได้ในปัจจุบันอยู่แล้วนะตอนเนี้ยที่ทำเนี่ยครับกลายเป็นภาระของประชาชนต้องไปขนส่งนะ
1: ค่ะ
0: ไปขนส่งไปเอาเอกสารรับรองมานะแล้วก็มายื่นเพื่อที่จะมาเตรียมขออุทธรณ
1: ์
0: นะทั้งที่ไอ้ข้อมูลเหล่านี้ถ้าเรามองและเห็นตรงกันว่ามันไม่ควรที่จะเป็นภาระของประชาชนนะครับและเจตนาคือคัดกรองคนที่มีรายได้สูงขนาดคุณซื้อมอเตอร์ไซค์ได้สองสามคันเนี่ยนะครับมันก็ควรที่จะมีระบบในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเช่นอย่างผมยกตัวอย่างนะครับใครที่ครอบครองมอเตอร์ไซค์เกินไปแล้ว10ปี15ปี20ปีเนี่ยอันนี้ตัดออกไปไม่ต้องมานับรวมแต
1: ่
0: ถ้าใครเพิ่งครอบครองยังผ่อนอยู่หรือว่าเพิ่งผ่อนเสร็จอะไรแบบนี้โอเคนะอันนี้จะแยกไปอีกส่วนนึงเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึง
1: ค่ะเหมือนอย่างที่คุณกรวีโพสต์เนี่ยที่บอกว่าอย่าให้ข้อมูลในระบบมีน้ำหนักมากกว่าความจริงของชีวิตเนี่ยซึ่งรัฐก็ควรจะต้องปรับสมดุลระหว่างฐานข้อมูลกับการตรวจสอบภาคสนามถูกต้องไหมคะ
0: ถูกต้องครับคือพอผมเข้าใจของรัฐบาลนะครับตอนที่ทำนโยบายเนี่ยในหลักการเนี่ยผมคิดว่าคนทั้งประเทศเห็นด้วยนะก็คือคัดกรองคนที่จนไม่จริงเนี่ยก่อนหน้านี้มีคนที่จนไม่จริงแล้วได้สิทธิ์ไหมผมก็เชื่อว่าถ้าไม่โกหกกันเนี่ยนะครับมีเยอะ
1: มันหลุดเข้ามา
0: และคนที่จนจริงและยังไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยมีไหมก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันมีเยอะดังนั้นความพยายามของรัฐบาลในสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยผมคิดว่าเป็นความพยายามที่ถูกต้องแล้วต
1: ้
0: องคัดกรองครับแต่การกำหนดหลักเกณฑ์ออกมาเนี่ยซึ่งเจตนายังไม่ได้ทดลองใช้ยังไม่ได้เริ่มใช้เนี่ยก็คิดว่าโอเคมันน่าจะไปได้แต
1: ่
0: เมื่อมาลองใช้ในภาคปฏ
1: ิบั
0: ติของจริงแล้วเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรครับก็มาทบทวนว่าอันไหนหลักเกณฑ์ที่มันมาในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงก
1: ็
0: ทบทวนครับซ
1: ึ่
0: งผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายเนี่ยประชาชนได้ประโยชน์และม
1: ัน
0: ก็จะเป็นไปตามเจตนาของรัฐบาลที่อยากจะไปเอาหาคนที่ยากจนคนที่ยากไร้คนที่เดือดร้อนจริงเนี่ยให้เข้ามาอยู่ในระบบส่วนใครที่จนไม่จริงเนี่ยก็ต้องออกจากระบบซึ่งผมคิดว่าตรงเนี้ยพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาเข้าใจแล้วก็รับได้ครับ
2: ค่ะตอนนี้มีความคืบหน้าในวันนี้นะคะบอกว่าเดี๋ยวจะมีการตั้ง one stop service และเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกตรงนี้จริงๆมันถือว่าเป็นอีกหนึ่งสเต็ปที่ได้เห็นความคืบหน้าที่มหาไทยได้เห็นความสำคัญอะไรเงี้ยคุณกรวีคิดว่ามันควรที่จะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะให้มันเห็นเป็นภาพชัดเจนว่าโอเคเนี่ยมี one stop service แล้วเพราะว่ารัฐบาลเคลื่อนที่เร็วในการแก้ปัญหา
0: ครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางกระทรวงมหาดไทยนะครับผมคิดว่าการที่เอาฝ่ายปกครองนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านมาช่วยในการคัดกรองเนี่ยผมคิดว่าช่วยได
1: ้ค่ะ
0: แต่กำนันผู้ใหญ่บ้านอย่างเดียวเนี่ยไม่พอมันต้องมีระบบในการซัพพอร์ตด้วยผมยกตัวอย่างแบบนี้ครับผมเนี่ยอยู่ในสภาพของคนที่อยู่ต่างจังหวัด
2: ค่ะ
0: เวลาเอาคนมานั่งหลายร้อยคนเนี่ยนะแล้วจะให้กำนันผู้ใหญ่บ้านบอกใครจนบ้างเนี่ยยกมือที่ใครจนร้อยคนเนี่ยจนร้อยคนเลย
1: ค่ะ
0: เพราะเขาอยู่ตรงนั้นนะเขาไม่ทราบคือเราเข้าใจคนที่อยู่หน้างาน
2: คุ
0: ณจะบอกให้คนนี้จนคนนี้ไม่จนเนี่ยมันมีก็มีปัญหาอีกนะครับดังนั้นมันต้องคู่กันครับมันต้องคู่กันว่าเฮ้ยเอาละเอาเอกสารหลักฐานมาเป็นตัวตั้งก่อนนะครับแล้วก็อันไหนที่มันไม่ชัดเจนนะครับอันไหนที่มันต้องลงไปดูที่หน้างานจริงเนี่ยก็ให้ฝ่ายปกครองเนี่ยเขาเป็นหน้าที่ในการสนับสนุนซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่เราเริ่มมีบัตรสวัสดิการบัตรประชารัฐเนี่ยนะครับมันยังไม่ได้มีการทบทวนเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้เลยดังนั้นถ้าการทบทวนอย่างเป็นเรื่องเป็นราวตรงนี้เนี่ยแล้วมันทำให้เป้าประสงค์ของรัฐมันสำเร็จได้นั่นก็คือเอาคนที่จนไม่จริงออกไปเอาคนที่จนจริงเข้ามาเนี่ยผมก็คิดว่ามันที่จะทำ
2: ค่ะ
0: แล้วมันก็เป็นการวางมาตรฐานใหม่ซึ่งตรงนี้ต้องขอบคุณทางกระทรวงมหาดไทยซึ่งและต้องขอบคุณกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับอันนี้เป็นภาระของเขาจริง
2: ๆค่ะคุณกรวีค่ะตอนจริงๆแล้วเกณฑ์นี้มันเอาเข้าครม.ตั้งแต่14กรกฎาคมค่ะถึงแม้ว่าโอเคมันผ่านไปแล้วมันก็มีคำถามเกิดขึ้นแหละว่าทำไมมันถึงไม่ถกกันตั้งแต่วันนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีมุมเอ๊ะอะไรที่เห็นตั้งแต่วันนั้นไหมคะ
0: คือผมคิดว่าถ้าดูตามหน้ากระดาษอย่างที่ผมได้โพสต์ไปเนี่ยนะมันมีเซนส์นะครับโอ้ถ้าคุณมีมอเตอร์ไซค์2คัน3คันเนี่ยแสดงว่าคุณมีกำลังซื้อแล้ว
1: ค่ะ
2: มันเป็นหลักการ
0: ก็ไม่ควรที่จะมารวมอยู่นี้ถ้าในหลักการนี
2: ้ใช่ค่ะ
0: แต่ตอนนั้นเนี่ยคงไม่ได้คิดไปลึกหรอกครับว่าเฮ้ยมอเตอร์ไซค์2คันที่เค้ามีเมื่อ30ปีที่แล้วหรือเปล่าถูกมั้ย
1: นะ
0: ตอนนั้นเนี่ยก็คงไม่ได้คิดละเอียดขนาดนี
2: ้
0: ซ
2: ึ่
0: งเป็นเรื่องธรรมดานะครับในครม.เนี่ยผมก็เชื่อว่าคงไม่ได้สามารถที่จะมาวิเคราะห์ทีละรายการทีละรายการไม่งั้นประชุมกัน 2-3 วันก็ไม่เสร็จในคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็คงอภิปรายกันแล้วก็รับในหลักการว่าเอาล่ะในหลักใหญ่เนี่ยมันมีเงื่อนไข1 2 3 4 7 8ข้อตามนี้นะซึ่งอ่านดูเผินๆเนี่ยมันเมคเซนส์

0: แต่พอมาในถึงทางปฏิบัติแล้วเนี่ยบางข้อเนี่ยมันเจอปัญหาผมก็คิดว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่โตไม่ใช่เรื่องเสียหายที่รัฐบาลจะทบทวน
1: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณกรวีย้ำนะคะแต่ว่านอกจากประเด็นเรื่องของเงื่อนไขรถยนต์เนี่ยอย่างประเด็นเรื่องของนักศึกษานักเรียนเนี่ยค่ะจริงๆคนที่เขาไปเรียนกศร.เนี่ยก็คือพยายามที่จะยกระดับชีวิตของตัวเองเนาะแต่ว่ากำลังถูกมองว่าแบบไม่จนจริงแล้วอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เสนอให้มีการทบทวนคุณกรวีมองประเด็นนี้ยังไงคะ
0: อันนี้ผมเห็นด้วยนะครับคือที่เขียนในหลักการเนี่ยคือบอกว่านักเรียนแล้วก็นักศึกษาซึ่งนักเรียนนักศึกษาเนี่ยถ้าคุณอยู่ในระบบเนี่ยคุณไปได้คุณได้ไปใช้สิทธิ์ไอ้นี่ไปแล้วนะครับไปช่วยถ่ายคลาสไอ้คนละครึ่ง60 40เนี่ยคุณไปใช้ก้อนนั้นไปแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับส่วนการคัดกรองคนที่อยู่ในระบบการศึกษานอกเรียนไอ้สกลหรือว่ากศน.เดิมเนี่ยนะครับอันเนี้ยต้องไปแยกไม่ใช่ทุกคนที่อยู่เรียนกศน.เนี่ยและจนทุกคนและไม่ใช่คนที่อยู่ในกศน.รวยทุกคนครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปดูว่าใครที่อยู่ในระบบกศน.และเขาจนมันไม่ควรที่จะถูกตัดสิทธิ์คนจนเพียงคนที่จนแต่อยู่ในระบบกศน.ให้ออกไปเพราะคุณกำลังเรียนในกศน.อยู่อันนี้ผมคิดว่ามันไม่ใช่เพราะในลักษณะของการเรียนของสกลเนี่ยนะครับคือเขาเป็นคนที่ทำงานแล้วไม่ได้อยู่ในวัยเรียนปกติแต่เขาเป็นคนสู้ชีวิตนะครับเขาไปขวนขวายหาความรู้มาเติมวิชาให้กับตัวเองมาเติมอาชีพให้กับตัวเอง
1: อยากจะให้เพิ่มโอกาสให้กับตัวเองให้มีชีวิตที่ดีขึ้น
0: ใช่แต่ต้องจนนะครับต้องย้ำอีกทีหนึ่งไม่ใช่ว่าถ้าคุณไปเข้าเงื่อนไขทั้งหมดแล้วคิดที่ว่าเป็นคนจนแล้วแต่มันติดเพียงแค่ว่าคุณอยู่ในกศน.เนี่ยผมคิดว่าอันนี้ต้องให้เขา
2: ในฐานะที่ท่านเป็นผู้แทนประชาชนนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้จะติดตามเรื่องนี้ให้ชาวบ้านได้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่าจริงๆแล้วพอคุณกรีโพสต์มาเนี่ยต้องยอมรับว่าหลายคนรู้สึกว่าหนึ่งคืออ้าวก็อยู่ในพรรคร่วมรัฐบาลเหมือนกันแต่สองก็จะมีคนบอกว่ามาพูดแทนประชาชนหน่อยเถอะหลังจากนี้ค่ะอยากจะให้คำมั่นสัญญาหรือว่าอยากจะบอกอะไรกับประชาชนในการที่จะตามติดเรื่องนี้ช่วยกันแก้ปัญหากันคะ
0: หนึ่งนะครับต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าจริงครับผมอยู่ในพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นแกนนำรัฐบาลแต่การทำงานเนี่ยเราไม่ได้มองว่าเฮ้ยเราออกมาพูดแบบนี้แล้วมันจะกระทบกับความเสียหายของรัฐบาลหรือเปล่าไม่ใช่นะเราทำงานในฝ่ายนิติบัญญัติข้อเสนอที่เป็นเสียงเรียกร้องของประชาชนเนี่ยผมเชื่อว่ารัฐบาลเนี่ยอยากจะฟังและอยากจะรู้ครับเพื่อที่จะเอาข้อเสนอเราเนี่ยไปปรับปรุงให้โครงการเนี่ยมันดีขึ้นที่เราถกเถียงกันเนี่ยเราไม่ได้ถกเถียงในหลักการเลยนะครับหลักการเนี่ยเห็นด้วยกันหมดเรากำลังถกเถียงกันถึงวิธีการที่จะให้ไปเป็นสู่หลักการนั้นซึ่งเมื่อดำเนินการไปแล้วเนี่ยวิธีการบางครั้งมันไม่เหมาะสมเนี่ยเราก็มาปรับวิธีการนะครับดังนั้นการเคลื่อนออกมาเรียกร้องต่างๆของส.ส.ไม่ว่าจะพรรคอะไรถ้ารัฐบาลฟังผมก็เชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยเอาความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยเอาเข้าไปเติมทำให้โครงการเนี่ยมันสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งนึงที่เราได้จากโครงการนี้เลยคือเรื่องของข้อมูลของภาครัฐครับที่มันไม่อัปเดตที่มันไม่ลิงก์ถึงกันมันไม่อินทิเกรตกันนะครับซึ่งตรงเนี้ยการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาครัฐตรงเนี้ยผมคิดว่าเป็นเรื่องจำเป็นน
2: ะ
0: อาจจะใช้โอกาสตรงนี้ในการนำข้อมูลที่อยู่ในระบบดิจิทัลซึ่งมันมีบิ๊กเดต้าของรัฐบาลอยู่แล้วนะครับมาช่วยในการคัดกรองให้มันเกิดความแม่นยำตรงกลุ่มมากขึ้นซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีของรัฐบาลที่จะได้หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาทำ
1: แล้วก็เป็นเหตุผลของคุณกรวีด้วยใช่ไหมที่ตัดสินใจออกมาโพสต์ในครั้งนี้ว่าสิ่งที่นโยบายที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ว่ากำลังทำอะไรถูกต้องไหมคะ
0: ถูกต้องครับซึ่งโครงการนี้ทุกคนเห็นตรงกันหมดนะครับว่าเป็นโครงการที่ดีหล
1: ัก
0: การในการคัดกรองคนเนี่ยถูกต้องบนทับนะแต่เมื่อทำไปแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาเนี่ยผมคิดว่าในรายละเอียดเนี่ยจำเป็นที่ต้องมาปรับปรุงมาทบทวนเพื่อให้โครงการเนี่ยมันสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นครับ
1: ค่ะคุณกรวีถ้าถามในมุมของการเมืองมันก็อาจจะมีบูมเมอร์แรงหรือมีแรงกระแทกมาเหมือนกันนะเหมือนแบบว่าขับเคลื่อนด้วยการออกต้องออกมาพูดแล้วถึงจะมีการปรับตรงนี้คุณกรวีมองยังไงอะคะ
0: ผมกลับมองต่างนะครับอย่างที่เริ่มแรกเนี่ยเริ่มการและความตั้งใจที่ดีของรัฐบาลชุดนี
1: ้
0: ต้องชื่นชมต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีการคลังนะครับเรื่องนี้ผมถามว่าที่ผ่านมาเราไม่รู้หรอว่ามันมีคนจนไม่จริงแล้วมาได้รับสิทธิ์ตรงนี้อยู
1: ่
0: ทุกคนรู้หมดแล้วครับรู้มากันมาหลายปีแล้วแต่ใครกล้าล่ะครับ
2: ถ
0: ูกไหมเมื่อวันนี้รัฐบาลบอกเฮ้ยเราอยากจะทำสิ่งที่ถูกต้องแน่นอนเมื่อทำสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยมันจะเกิดปัญหาแบบนี้แหละครับแต่เราก็ต้องยึดในหลักการของพวกเราว่าเอาหลักการตรงนี้ทำไปแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะได้อะไรนะครับและผมก็เชื่อว่าถ้า

0: ในการคัดกรองเนี่ยมันเป็นความมันยุติธรรมและมันตอบคำถามต่อสังคมได้เนี่ยมันเดินได้วันนี้ไม่มีใครเถียงนะครับว่าเฮ้ยโอ้คุณไม่ต้องคัดกรองหรอกใครส่งชื่อมาก็ให้หมดไม่มีใครพูดแบบนี้นะครับมีแต่ไอ้หลักเกณฑ์ที่ออกมาเนี่ยบางหลักเกณฑ์เท่านั้นมันมีปัญหาคนที่มีเงินในบัญชีธนาคารเกินกี่แสนกี่แสนเนี่ยผมไม่เห็นมีใครออกมาว่าอะไรคนที่มีหนี้บัตรเครดิตอยู่แสดงว่าคุณสามารถเข้าไปถึงบัตรเครดิตของไอ้บัตรเครดิตได้เนี่ยแสดงว่าคุณก็ต้องมีรายได้ถูกไหมไอ้พวกนี้ผมคิดว่าเกณฑ์ที่ดีเนี่ยมันก็มีและเกณฑ์ส่วนใหญ่ที่กำหนดออกมาเนี่ยเป็นเกณฑ์ที่ดีนะครับแต่เกณฑ์ที่มันมีปัญหาบางเรื่องเนี่ยซึ่งถ้าเทียบกับในภาพใหญ่ผมก็คิดว่าถ้าเรามาปรับปรุงซะนะครับทำเท่าที่ปรับปรุงได้ผมก็คิดว่าสุดท้ายเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยได้ประโยชน์ไม่ได้มองว่าเป็นการที่แบบโอ้ขับเคลื่อนด้วยเสียงฟีดแบ็กไม่ดีไม่ใช่หรอกครับมันเริ่มต้นจากเจตนาที่ดีแต่พอทำไปแล้วเนี่ยมันมีปัญหานะและรัดทบทวนรัดฟังแล้วเอามาแก้ไขนี่นะครับคือการทำงานของรัฐบาลที่ถูกต้องไม่ใช่ไปยืนกระต่ายขาเดียวโอ้สิ่งที่รัฐบาลทำมาถูกแล้วดีแล้วชอบแล้วและมีปัญหาก็ไม่แก้เพราะกลัวจะเสียหน้าซึ่งผมคิดว่าแบบนั้นเนี่ยเป็นการบริหารที่ผิดพลาดแต่แบบนี้แหละครับถูกต้องนะรัฐบาลชุดนี้ผมชื่นชมตรงไหนรู้ไหมครับตรงที่เขาไม่ได้กลัวเสียหน้ามากกว่ากลัวเสียประโยชน์ของประชาชน
1: รับความคิดเห็นจากทุกฝ่ายอย่างนี้ใช่ไหม
0: ถูกต้องครับซึ่งโอ้โหมันถามว่ามันเสียหายทางการเมืองไหมถ้ามองเอาผลประโยชน์ทางการเมืองมันอาจจะเสียแต่ถ้ามองผลประโยชน์ของชาวบ้านเนี่ยมันไม่เสียเลยครับ
1: ก็ต้องยึดโยงประชาชนเป็นหลักอะเน
2: า
1: ะ
2: ก็ต้องขอบคุณแทนประชาชนหลายๆคนนะคะที่คุณกรวีเอาปัญหาทุกอย่างมากางให้เห็นบนโต๊ะแต่เดี๋ยวหลังจากนี้ขอเป็นกำลังใจให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าจะแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้มากขนาดไหนทั้งคนที่ยากจนและคนที่อยากจนด้วยนะคะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ค่ะก็คือเราเองเราก็มีเจตนาดีเนาะในเรื่องของการป้องกันคนไม่จริงแต่ว่าก็ต้องทำยังไงก็ได้ไม่ให้คนที่เขาจนจริงๆเนี่ยหลุดสิทธิ์ไปคุณกรวีอย่างประเด็นตอนนี้มันมีเงื่อนไขรถมันมีเรื่องของประเด็นเรื่องของนักเรียนในพื้นที่มีการสะท้อนประเด็นอื่นๆไหมคะที่เหมือนกับว่าส่งเสียงมาว่าอยากจะให้มีการทบทวนหรือว่าคุณกรวีมองว่ามันหยุดแค่2ประเด็นนี้หรือมันมีประเด็นอะไรอีกที่เรามีความเป็นห่วงไหมคะ
0: จริงๆมีประเด็นอื่นอีกนะครับปีกย่อยเนี่ยอย่างเช่นนะมีประกันชีวิต
1: นะ
0: ซึ่งมีประกันชีวิตเนี่ยบางทีเนี่ยลูกเนี่ยเป็นคนทำให้พ่อแม
1: ่ค่ะ
0: นะครับแต่กลายเป็นว่าประกันชีวิตเนี่ยเป็นของพ่อแม่กลายเป็นตัวนะตัวพ่อแม่เนี่ยมีประกันชีวิตโดยลูกทำให้นะพ่อแม่อยู่บ้านลูกเนี่ยไปทำงานนะครับตัวสถานะของตัวพ่อแม่เนี่ยสถานะเนี่ยยากจน
2: ค่ะ
0: นะแต่พอมีประกันชีวิตที่ลูกทำให้เนี่ยกลับถูกตีว่าเป็นคนที่มีฐานะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับหรือเรื่องของหนี้นะครับบางทีเนี่ยโอ้คนต่างจังหวัดนี่ก็หลายเจอปัญหาหลายอย่างนะครับบางทีเนี่ยไปเป็นหนี้โดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยก็มีนะไปเป็นหนี้เนี่ยบางทีแบบไปเซ็นนู่นนี่ให้กับลูกและทุกวันนี้ลูกผ่อนอยู่ให
1: ้
0: นะแต่คนที่สถานะของการเป็นลูกหนี้เนี่ยคือตัวพ่อแม
2: ่ค่ะก็มองว่าหนี้เยอะก็น่าจะมีตังค์แหละถึงได้ไป
0: ถูกครับ
2: มีหนี้เยอะ
0: หรือไอการโอนเงินอย่างเงี้ยฮ
2: ะ
0: ที่แบบเฮ้ยมันมีการโอนเงินทรานแซคชั่นโอนเงินเกินกี่แสนเนี่ยนะครับก็ถูกคัดออกมาซึ่งในมุมของรัฐเนี่ยก็มองว่าเฮ้ยถ้าคุณมีเงินโอนโอ้โหปีนึงหลากหลายแสนล้านบาทเนี่ยคุณไม่มีเงินคุณเอาตังค์ที่ไหนมาโอนอ่ะถูกไหมมันก็คิดได้มองกันสองมุมนะครับซึ่งไอ้หลักเกณฑ์พวกนี้ผมคิดว่ามันอธิบายได้นะครับแต่ไอ้หลักเกณฑ์ที่อธิบายไม่ได้แล้วควรที่จะต้องทบทวนก็อย่างที่เรียนไปครับก็คือเรื่องของรถ
2: ค่ะ
0: เพราะสภาพความเป็นจริงเนี่ยมันไปไม่ได้แล้ว
2: ค่ะ
0: หรือคนที่จนแต่อยู่ในกสน.แล้วเขาถูกตัดสิทธิ์ไปอันนี้ต้องคืนความเป็นธรรมให้กับเขา
2: ได้ค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้ขออนุญาตให้คุณกรวีได้มาชี้แจงในรายการอีกเรื่อยๆนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็อยากจะได้ฟังคำตอบที่แท้จริงจากรัฐบาลด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสักครู่เดียวค่ะ
1: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: กลับมาอยู่ในช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังคะช่วงนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของไทยกัมพูชากันบ้างนะคะเพราะว่าล่าสุดมีอัปเดตคือนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลออกมาเปิดเผยหลังจากที่ได้พูดคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่นครเซี่ยงไฮ้ว่าครั้งนี้ไม่ได้คุยแค่เรื่องของการค้าการขายการลงทุนแต่มีเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาด้วยซึ่งจีนเนี่ยเสนอที่จะช่วยเปิดทางให้ทั้ง2ประเทศกลับมาคุยกันตรงนี้เนี่ยแหละเรามามองในยักษ์ของจีนดีกว่าว่าเขาต้องการที่จะสะท้อนอะไรบ้างและเรามีอะไรที่ควรที่จะพึ่งพาเขาหรือระมัดระวังเขา

0: ที่เขาจะอาสาเป็นกาวใจอ่ะถามไทยหรือยังอย่างวันนี้เนี่ยทั้งคุณศรีหศักดิ์รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศออกมาบอกว่าขอบคุณความปรารถนาดีของจีนที่แสดงความพร้อมในการอำนวยความสะดวกหากทั้งสองประเทศต้องการแต่ย้ำขีดเส้นใต้เยอะๆเยอะๆเยอะๆการแก้ไขปัญหาระหว่างไทยกับกัมพูชายังควรเป็นการพูดคุยโดยตรงระหว่างสองประเทศปิดประตูในการเจรจาค่ะ
1: ทวิภาคีเท่านั้นอ้าวอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับข้อกฎหมายระหว่างประเทศนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ธนภัทรชาตินักรบอาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะมองเรื่องนี้อย่างไรอาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะอาจารย์จีนเสนอตัวเข้ามาช่วยฟื้นความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาอาจารย์มองว่านี้เป็นความปรารถนาดีทางการทูตจริงๆหรือว่ามันเป็นการเข้ามาเพื่อรักษาผลประโยชน์หรือเพื่ออิทธิพลในภูมิภาคนี้กันแน่คะอาจารย์
2: โอเคครับเริ่มแบบนี้ก่อนนะครับพอดีช่วงนี้เนี่ยที่จีนเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการประชุมเนี่ยหลายเรื่องมากหลักๆเนี่ยมีทั้งเรื่อง AI ใช่ไหมครับแล้วก็ประเด็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือกับนานาชาติค่อนข้างเยอะมากซึ่งเข้าใจว่าประเด็นเรื่องไทยกัมพูชาเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในประเด็นที่จีนก็เหมือนจะให้ความสำคัญเหมือนกันครับทีนี้คำถามคือจีนต้องการอะไรนะครับคือเท่าที่เราดูในรายละเอียดเนี่ยจีนเนี่ยเหมือนกับกำลังที่จะพยายามบอกว่าเราไม่เมื่อก่อนเนี่ยบอกว่าขอให้ไทยกัมพูชาเนี่ยยังชั่งใจนะครับตอนนี้อยากจะเป็นผู้มีส่วนช่วยในการจัดการความขัดแย้งอยากเป็นกาวใจครับพูดง่ายๆนะครับให้กับไทยกับกัมพูชาคำถามคือการที่จีนทำแบบนี้เขาต้องการอะไรนะครับเท่าที่ดูรายละเอียดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายมิติเหมือนกัน
1: ค
2: ือเอามิติแรกก่อนนะครับคือจีนเนี่ยต้องการที่จะมาเป็นผู้ประสานแล้วก็ลดความตึงเครียดนะครับคือจีนพยายามที่จะรักษาช่องทางการพูดคุยกับทั้งไทยแล้วก็กัมพูชาแล้วก็ตอนนี้เริ่มที่จะพูดว่าใครผิดนะครับแล้วก็เหมือนจะพยายามทำบทบาทตัวเองให้ดูเป็นกลางมากขึ้นนะครับเพื่อให้มันเกิดภาพมีความสมดุลทางการทูตนะครับแต่แน่นอนว่ามันก็จะมีปัญหาหลายเรื่องที่ผ่านมาในอดีตที่คนไม่ได้ลืมครับเช่นเรื่องการขายอาวุธเรื่องอะไรเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนึงว่าจริงๆมันมีเหตุผลยังไงนะครับอันแรกสุดก่อนนะฮะก็คือเรื่องของการเป็นผู้ประสานแล้วก็ลดความตึงเครียดอันที่สองเนี่ยเราจะสังเกตว่าถ้าไทยกับกัมพูชาทะเลาะ กันมากๆเนี่ยภูมิภาคเนี่ยครับอย่างน้อยคืออนุภูมิภาคอนุแม่น้ำโขงเนี่ยที่มีไทยมีกัมพูชามีลาวเนี่ยจะได้รับผลกระทบโดยตรงคือหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้ามันมีสงครามนะครับมีความไม่สงบในภูมิภาคตรงนี้เนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่ออิทธิพลของจีนที่อยู่ในภูมิภาคตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับคือพูดง่ายๆว่าจีนเขาก็เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงนะครับเขาลงทุนค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆถ้าฝั่งไทยก็มีตั้งแต่รถไฟนะครับมีจีนที่ไปลงทุนที่ลาวใช่ไหมครับแล้วก็ของไทยเนี่ยก็มีหลายเรื่องเหมือนกันกัมพูชานี่ลงทุนเยอะมากนะครับสนามบินจะสังเกตว่าสนามบินไม่มีคนใช้นะครับอันนี้มันก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของกัมพูชาซึ่งก็กระทบกับจีนอีกแง่หนึ่งเหมือนกันนะครับประเด็นการค้าภูมิภาคต่างๆนะครับการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยต้องบอกตรงๆว่ามันต้องอาศัยความร่วมมือเยอะมากซึ่งถ้าสมมติว่ามันไม่สามารถจะพูดคุยกันได้เนี่ยจีนเขาก็รู้สึกว่าเขาก็อาจจะได้ผลกระทบเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยเขาก็คุ้มครองประโยชน์ของตัวเขาเองด้วยนะครับอันนี้คืออันที่สองอันที่สามนะครับผมมองว่าเป็นเรื่องของการจัดระเบียบภูมิภาคคือตอนนี้เนี่ยจะสังเกตได้ว่าบทบาทของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเริ่มน้อยลง
0: ค่ะ
2: ดังนั้นเนี่ยการที่จีนเข้ามาเนี่ยเขาก็พยายามหาจังหวะว่าตอนนี้นะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยไปจัดการกับคนในชาติตัวเองอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยตรงจังหวะนี้น่าจะเป็นจังหวะที่ดีที่ทำให้จีนเนี่ยพยายามที่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะครับก็เขาอาจจะมองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดในเอเชียเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องใช้กลไกในภูมิภาคที่จีนอาจจะมีบทบาทไม่ควรจะไปเอามหาอำนาจนอกภูมิภาคนะครับเข้ามากำหนดทิศทางนะครับอันนี้ประมาณสัก 2-3 เรื่องหลัก
0: ๆอาจารย์แต่ว่าถ้ามองในมุมเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยจีนเองเขาก็ควรจะต้องมีเรื่องของขอบเขตแล้วก็บทบาทเหมือนกันใช่ไหมคะในการที่จะอาสาเข้ามาในการจะเข้ามาช่วยในการเจรจาหรือเป็นกาวใจเนี่ยค่ะ
2: ครับถูกต้องเลยครับส่วนนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญมากถ้าเราพูดถึงเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศนะครับหลักการพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของกฎหมายระหว่างประเทศคือเรื่องอำนาจอธิปไตยนะครับเรื่องอำนาจอธิปไตยเนี่ยถูกพูดมาอย่างต่อเนื่องซึ่งจีนรู้เรื่องนี้ดีที่สุดด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องอำนาจอธิปไตยก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นเรื่องพูดเรื่องทะเลจีนใต้ทั้งหลายทั้งปวงมันก็คือเรื่องอธิปไตยเท่านั้นดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เป็นข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยมันก็คือเรื่องอำนาจอธิปไตย2ส่วนก็คืออำนาจอธิปไตยทางบกนะครับก็คือตรงบริเวณชายแดนนะครับ798กิโลนะครับ

0: ระหว่างไทยกับกัมพูชาแล้วก็เขตแดนทางทะเลซึ่งตอนนี้เนี่ยจะถูกยกระดับไปเป็นกลไกอันคลอสนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันคือเรื่องอธิปไตยทั้งสองชาตินะครับประเด็นนี้เนี่ยท่านเสียสักนะครับท่านรัฐมนตรีนะครับต่างประเทศไทยเนี่ยพูดไม่ผิดเลยครับเพราะว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องอธิปไตยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะพูดคุยได้ดีที่สุดมันคือการพูดคุยระหว่างสองชาติคือไทยและกัมพูชาครับไม่ใช่ว่าเอาฝ่ายที่3ฝ่ายที่4เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะไม่จบแล้วมันก็จะเป็นเรื่องของการแค่ว่าเราชะลอไปเรื่อยๆเพื่อรอวันหนึ่งที่มันจะประทุขึ้นมาใหม่อีกรอบครับ
1: ทีนี้ถ้าเกิดไทยจะรับข้อเสนอของจีนเนี่ยมันต้องมีเงื่อนไขอะไรมากำกับเอาไว้เพื่อให้เราไม่เสียเปรียบล่ะคะอาจารย์
2: ค่ะ
0: โอเคถ้างั้นอาจจะต้องพิจารณาแบบนี้ครับผมดูแบบนี้ก่อนละกันว่าอะไรที่ดูน่าจะเวิร์กนะครับกับอะไรที่มันดูมีความสุ่มเสี่ยงหรืออาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับอันที่จะเวิร์กแน่ๆเนี่ยคืออันแรกนะครับตอนนี้เนี่ยไทยกับกัมพูชาจริงๆไทยเนี่ยเราอยู่เฉยมากนะครับเราก็ดำเนินชีวิตประจำวันของเราไปตามปกติแต่กัมพูชาเนี่ยจะสังเกตว่าเขามีการพยายามยั่วยุปลุกปั่นนะครับอย่างต่อเนื่องถ้าสมมติว่าจีนเข้ามาเนี่ยอาจจะทำให้กัมพูชาเริ่มมีความเกรงใจจีนมากขึ้นคือหมายความว่าเหตุการปะทะเฉพาะหน้าการปะทะเล็กๆการแถลงการในการที่จะต้านประเทศไทยจากกัมพูชาจะน้อยลงนะครับแล้วก็การสื่อสารต่างๆกัมพูชาจะต้องระมัดระวังมากขึ้นเพราะเขาบอกว่านะครับต้องบอกแบบนี้ว่าจีนเนี่ยลงทุนเยอะมากนะครับให้กับกัมพูชาจริงๆถือเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ดังนั้นเนี่ยถ้าจีนเข้ามานะครับดังนั้นเนี่ยกัมพูชาก็ต้องมีความระมัดระวังว่าคุณจะดำเนินการอะไรที่จะเป็นการยกระดับความรุนแรงกัมพูชาต้องระวังอันนี้อาจจะเป็นข้อดี
1: ครับ
0: ประการนึงแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าถ้าสมมติว่าไทยกับกัมพูชายังพูดคุยไม่ได้ก็จะมีเวทีที่จีนอาจจะเป็นเจ้าภาพเหมือนในอดีตที่ผ่านมาที่เขาเคยทำก่อนหน้านี้ที่อาจจะเป็นเวทีที่ให้ทั้งสองชาติเนี่ยไปคุยกันได้แต่ว่าท้ายที่สุดแหละครับมันก็ต้องกลับมาที่เรื่องว่าไทยกับกัมพูชาจะโอเคไหมเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอธิปไตยแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังมากๆนะครับกับเรื่องนี้เนี่ยคือสมมติเราบอกว่าจีนเนี่ยจะเข้ามาเราก็ต้องดูให้ชัดเจนว่าจีนจะเข้ามาในลักษณะแบบไหนนะครับอันแรกสุดเนี่ยผมคิดว่าประเด็นแรกสุดต้องเคลียร์ให้ชัดก่อนสิ่งที่จีนทำกับกัมพูชาก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเราบอกว่าจีนเนี่ยพยายามที่จะมีความเป็นกลางทางการทูตแต่เหมือนจะมีความเสี่ยงในเรื่องความเป็นกลางทางทหารครับ
1: ค
2: ือบอกอาวุธครับว่า
0: เรื่องการขายอาวุธนะครับที่มีการรายงานว่ากัมพูชาเนี่ยได้รับรถถังจะบอกจะใหม่จะเก่าจะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนแต่มันก็คือรถถังที่มันสามารถใช้ในการสู้รบได้นะครับจริงๆประเด็นนี้ไทยต้องเคลียร์ให้ชัดก่อนนะครับว่าโอเคแล้วคุณอธิบายให้ฟังก่อนได้ไหมว่าภาพลักษณ์ที่คุณสะท้อนว่าต้องการที่จะลดความตึงเครียดแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีการส่งมอบอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆให้กับกัมพูชานะครับมันก็เป็นคำถามที่จีนต้องตอบไปชัดว่าจีนจะยังไงถ้าสมมติว่าจีนบอกว่าโอเคอันนั้นเป็นเรื่องของกล่าวต่อไปนี้เราจะไม่มีการขายอาวุธให้กับกัมพูชาอีกหรือเราจะชะลอนะครับทั้งหมดอันนี้มันก็ยังพอพูดคุยกันได้แต่ว่ามันยังไม่เห็นภาพตรงนี้ชัดเท่าไหร่เราอาจจะต้องมองตรงนี้ให้ชัดนิดนึงนะครับอันที่สองก็คือว่าพอเราบอกว่าจีนจะเข้ามาเป็นกลางเนี่ยจีนก็ต้องมีจุดที่จะต้องไม่ล้ำเส้นคือหมายความว่าเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องอธิปไตยของทั้งสองชาตินะครับเรายินดีที่จะมีชาติอื่นมาเป็นผู้ประสานหรือจะมีความร่วมมือต่างๆแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องไม่ดำเนินการในลักษณะที่จะทำให้จีนมามีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจอะไรก็ตามที่เป็นการตัดสินใจของไทยและกัมพูชานะครับอันนี้อาจจะเป็นประเด็นใหญ่ๆที่ต้องระวังครับ
2: อาจารย์ถ้าให้อาจารย์วิเคราะห์ท่าทีของไทยจากคำสัมภาษณ์ที่ผ่านจากคุณศิริศักดิ์วันนี้นะคะที่ระบุว่าเป็นเรื่องที่ทั้งสองประเทศต้องพูดกันโดยตรงแต่ก็ขอบคุณความปรารถนาดีของจีนท่าทีเช่นนี้มันสะท้อนยุทธศาสตร์ทางการทูตของไทยอย่างไรแล้วก็เหมือนกับว่าไทยเองก็ไม่ได้ปฏิเสธบทบาทของจีนนะแต่ก็ไม่ได้รับให้จีนเป็นคนกลางเต็มตัวในการที่จะเข้ามาเป็นกาวใจมันเป็นการรักษาสมดุลทางการทูตหรือไม่อย่างไรอะคะ
0: ครับบทบาทของจีนนะบทบาทของไทยณขณะปัจจุบันต่อจีนคือไทยเนี่ยรับบทบาทจีนแต่ไม่ได้ฝากกระบวนการทั้งหมดไว้กับจีนครับหมายความว่าเราเปิดรับจีนในฐานะที่โอเคเราขอแสดงความขอบคุณจีนที่ยินดีที่จะเข้ามาช่วยเหลือแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยจีนจะไม่ใช่ผู้กำหนดหลักเกณฑ์หรือกระบวนการอะไรก็แล้วแต
2: ่
0: ถามว่าทำไมเราต้องทำแบบนี้ครับถ้าจะสังเกตนะครับในช่วงนี้เนี่ยที่เรามีการเดินทางไปจีนเนี่ยต้องบอกว่าเราทำ MOU เยอะมากนะครับเราสร้างความสัมพันธ์กับจีนเนี่ยหลายเรื่องมากนะครับเข้าใจว่าเซ็น MOU ไป 10กว่าฉบับ17ฉบับนะครับถ้าจำตัวเลขไม่ผิด15ฉบับนะครับก็ลงไว้หลาย

0: เรื่องมากๆนะครับมีทั้งเรื่องเกี่ยวข้องกับการศึกษานะครับการเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจนะครับเรื่อง AI เรื่องนิวเคลียร์ฟิชชั่นเรื่องกระทรวงสาธารณสุขก็ดีนะครับการแลกเปลี่ยนรวมความร่วมมือสแกมเมอร์นะครับการจัดการน้ำเยอะมากผมคิดว่าเราไม่สามารถปิดช่องจีนได้ว่าบอกว่าโอเคเราปิดประตูกับจีนเพราะว่าโดยสภาพแล้วครับประเทศที่อยู่ในภูมิภาคนี้เราอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งพากันต่อแต่ว่าในขณะเดียวกันการพึ่งพาไม่ได้หมายความว่าจะให้จีนเข้ามามีบทบาทเหนือหรือการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยของประเทศไทยดังนั้นเนี่ยประเด็นที่ทางท่านศิริศักดิ์ได้มีการชี้แจงตอบกลับไปถือว่าถูกต้องแล้วนะครับว่าเรารับบทบาทของจีนในเชิงสร้างสรรค์แต่ว่าเราก็ต้องตรวจสอบเนื้อหาว่าสิ่งที่มีการคุยกันเนี่ยจะเข้ามาในระดับไหนโอเคเรื่องเศรษฐกิจเราก็ต้องเจรจากันต่อใช่ไหมครับเรื่องชายแดนเราก็รับไว้แต่ว่าต้องไม่กระทบเรื่องอธิปไตยของประเทศไทย
1: อาจารย์คะทีนี้ในเมื่อกัมพูชาเนี่ยเขามีความร่วมมือทางทหารแล้วก็ใช้อาวุธจากจีนถ้าจีนจะเสนอตัวมาเป็นกาวใจเนี่ยไทยเรามีสิทธิ์ในการเรียกร้องความโปร่งใสในเรื่องของการส่งมอบอาวุธกระสุนอะไรหรือการฝึกจากจีนมากน้อยขนาดไหนอะคะ
0: อันนี้ผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยมีความระมัดระวังตัวเองมากๆนะครับผมคิดว่าประเทศไทยคงน่าจะไม่ได้อยากจะให้จีนเข้ามาเหมือนกับว่าฝึกทหารหรือการดำเนินการในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการทหารแต่สิ่งที่ประเทศไทยน่าจะอยากได้มากกว่าคือการที่จีนไม่ไปสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับกัมพูชาในช่วงที่มีความขัดแย้งระหว่างกับประเทศไทยนะครับเพราะก็ต้องบอกแบบนี้ว่าบางทีเนี่ยการที่เข้ามาฝึกทหารต่างๆเนี่ยมันก็คือเข้ามามันก็จะมีการเห็นกระบวนการใช่ไหมครับว่าของประเทศไทยเรามีการฝึกทหารในรูปแบบไหนในลักษณะใดบ้างนะครับคือถึงแม้ว่าจีนจะเข้ามาในเชิงที่ว่าจะเป็นการสนับสนุนให้เนี่ยแต่ว่าผมคิดว่าประเทศไทยก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าประเด็นเรื่องอธิปไตยเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่เราก็ไม่ใช่เรื่องที่จะไปเจรจาต่อรองกันได้ครับเพราะอธิปไตยของไทยเราไม่ให้ใครเข้ามาลุกรานอยู่แล้วแต่ว่าเราน่าจะต้องการความชัดเจนจากจีนมากกว่าว่าจีนคุณจะเป็นกลางในความสัมพันธ์ทุกด้านโดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางการทหารจากกัมพูชาได้จริงๆไหมถ้าสมมุติว่าจีนสามารถทำเรื่องนั้นได้ผมคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นช่องทางที่ทำให้ไทยอาจจะโอเคกับจีนที่จะเข้ามาเป็นกาวใจในการประสานระหว่างสองชาติ
2: จำเป็นอย่างไทยเองจำเป็นต้องมีกลไกในการติดตามไหมคะเพื่อที่จะได้เป็นหลักประกันในการสร้างความเชื่อมั่นว่าประเด็นการส่งมอบอาวุธอะไรต่างๆมันจะไม่กลับมาสร้างความเสียหายเรื่องของความมั่นคงของไทยเนี่ยค่ะ
0: จำเป็นมากๆเลยครับว่าเราอาจจะต้องเรียกให้จีนเนี่ยออกมาชี้แจงให้ชัดเจนนะครับว่าบทบาทที่จีนจะดำเนินความสัมพันธ์กับกัมพูชาเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบไหน คือการที่จีนมีความสัมพันธ์ทางทหารกับกัมพูชานะครับคือแน่นอนถ้าสมมติว่าจีนส่งอาวุธมาให้ไทยใช้เนี่ยมันจะกลายเป็นอีกเรื่องนึงแล้วครับว่ามันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องของการยุติหรือทำให้สงครามเนี่ยมันเบาลงใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าจีนมีการชี้แจงอย่างตรงไปตรงมามีความโปร่งใสในการระบุให้ชัดเจนว่าอันนั้นคือของเก่าทั้งหมดแล้วไม่มีแล้วแบบนี้หรือที่ค้างไว้อยู่เราขอชะลอก่อนจนกว่าสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาจะดีขึ้นแบบนี้ผมคิดว่าอันนี้คือแฟร์มากๆเพราะว่าถ้าจีนต้องการจะขายอาวุธโดยสัญญาเก่ามันก็ต้องไม่กระทบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันไม่งั้นมันก็คือเหมือนมันก็จะมีลักษณะว่ากัมพูชาได้รับการเติมอาวุธเรื่อยๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะไปผิดข้อตกลงที่เคยคุยกันตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ที่คุยกันใน GBC นะครับการมาที่การชายแดนทั่วไปว่าจะต้องรักษานะครับจุดยืนเดิมโดยที่ไม่มีการเพิ่มกำลังอาวุธการที่มีการเติมอาวุธเรื่อยๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสอดคล้องกับสิ่งที่มีการตกลงกันไว้นะครับตั้งแต่ปีที่แล้วครับผม
1: อาจารย์แล้วการเรียกร้องนี้เนี่ยมันอยู่ในเส้นไหนอะคะอาจารย์คือเราสามารถร้องได้มากขนาดไหนอะเพราะเขาก็เป็นมหาอำนาจเหมือนกันคือพอเขายื่นมาแบบนี้เราจำเป็นที่จะต้องหงอแค่ไหนหรือว่าสามารถที่จะพูดได้แค่ไหนอะคะอาจารย
0: ์ผมคิดว่าถ้าอยู่ในจุดปัจจุบันเนี่ยณจุดปัจจุบันมันคือประเทศไทยเนี่ยเรากำลังจะมีความร่วมมือกับจีนในด้านอื่นๆผมคิดว่าณขณะนี้เนี่ยการที่ประเทศไทยเรามีการชี้แจงว่าเราขอบคุณจีนแล้วก็บอกว่าโอเคแต่ว่าเรื่องทั้งหมดมันคือเรื่องการตกลงแบบทวิภาคีแบบนี้ผมว่าเป็นจุดที่ดีแต่ถ้าจีนจะเข้ามามากกว่านี้เช่นจีนเสนอให้มีการเจรจาสมมุตินะครับว่าจีนจะมีการเชิญไทยกับกัมพูชาเนี่ยไปพูดคุยที่จีนอีกครั้งนึงนะครับสมมุตินะครับผมคิดว่าจีนต้องทำตัวเองให้ชัดในฐานะบุคคลที่เป็นกลางจริงๆจีนต้องชี้แจงให้ชัดเจนว่าโอเคแล้วเรื่องการส่งอาวุธให้กับกัมพูชาจะยังมีต่อเนื่องไหมถ้าสมมติไม่มีแล้วอันเนี้ยถ้าจีนออกมาประกาศอย่างชัดเจนเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะสะท้อนภาพหลายๆอย่างเหมือนกันว่าจีนก็ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ดำเนินการให้เกิดความเป็นกลางกับทั้งสองฝ่ายครับ

0: แต่ดูเหมือนตอนนี้นะอาจารย์กัมพูชาเขาก็เอาไปประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้วแหละว่าเขารับมอบยุทโธปกรณ์นะคะแล้วก็แล้วมันอยู่ในช่วง
1: น่าห่วงไหมอาจารย
0: ์มันอยู่ในช่วงของสถานการณ์ในการเปราะบางด้วยมันอาจจะเพิ่มความตึงเครียดไหมแม้ว่ามันจะไม่ได้ผิดเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศหรือผิดอันนี้เก๋ก็ไม่รู้นะอาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงอะคะ
2: ผมคิดว่ามันต้องมีการติดตามแล้วอาจจะต้องมีการชี้แจงผมคิดว่าถ้อยแถลงอะไรก็ตามที่เป็นถ้อยแถลงที่เป็นทางการออกมาจากกัมพูชาที่เกี่ยวข้องกับจีนควรจะต้องสามารถตอบคำถามได้ถ้าสมมติว่าจีนยินดีที่จะเข้ามาเป็นผู้ประสานตรงกลางคือณปัจจุบันเนี่ยมันมีลักษณะของการให้ข้อมูลฝ่ายเดียวจากกัมพูชาอยู่แล้วก็อาจจะมีภาพมีเป็นคลิปวิดีโอนะครับที่ปรากฏอย่างต่อเนื่องว่าเป็นการที่รับมอบนะครับอาวุธยุทโธปกรณ์จากจีนแต่ว่าเรายังไม่ค่อยเห็นว่าสิ่งที่จีนออกมาพูดเนี่ยจีนมีการตอบรับจีนมีการปฏิเสธหรือจีนมีการให้เหตุผลยังไงผมคิดว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราก็อาจจะยังรู้สึกว่ายังไม่ค่อยไว้วางใจหรือยังรู้สึกไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ที่จะให้จีนเนี่ยเข้ามาเป็นบุคคลที่เป็นตัวกลางในเรื่องของการจัดการข้อพิพาททั้งสองชาตินะครับผมคิดว่าเราต้องหาคำตอบจากจีนให้ชัดเจนเลยครับว่าคือแม้ว่าจีนจะอ้างว่าเป็นสัญญาเก่านะครับแต่ว่าสถานการณ์มันปัจจุบันมันเปลี่ยนไปแล้วที่มันมีสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยจีนจะดำเนินการอย่างไรจีนจะต้องบอกให้ชัดเจนเช่นจีนรู้ไหมว่าเขามีการเอาอาวุธที่ได้มาจากจีนเนี่ยโดยกัมพูชาเนี่ยเอาไปใช้ในพื้นที่ไหนบ้างมันมีข้อห้ามมีการกำหนดไว้ไหมว่าอาวุธที่ได้รับมาจากจีนจะต้องไม่เอาไปใช้ในความขัดแย้งชายแดนมีการระบุไว้ไหมว่ามีการหลังจากการที่ปะทะเกิดขึ้นจีนเริ่มมีการชะลอการส่งมอบอาวุธไห
1: ม
2: นะครับหรือจีนเคยมีการเรียกร้องให้กัมพูชารับรองไหมว่าอาวุธนี้จะไม่ถูกนำมาใช้กับไทยอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าขั้นตอนพวกเนี้ย
1: ต้องไปหาคำตอบอาจารย์แล้วอย่างนี้ใครล่ะคะที่จะเป็นคนไปหาคำตอบนั้นเพื่อให้จีนพูดออกมาค่ะหรือเราควรเทคแอคชั่นแบบไหนเพื่อที่จะได้เกิดเป็นการแบบเราไม่เพียงพั้มในเรื่องสงครามข่าวสารอีกแล้วค่ะอาจารย
2: ์ครับก็เบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่าการใช้ช่องทางที่เป็นสาธารณะเนี่ยตอบโจทย์ที่สุดคือมันไม่ควรจะอยู่ในรูปแบบของการคุยกันในห้องและคุยกันแค่ภายในและรู้กันแค่นั้นพอแต่มันจะต้องมีการเปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบว่าจีนเนี่ยยินดีจะเข้ามาเป็นตัวกลางในการเจรจาเพราะฉะนั้นคุณต้องเป็นตัวกลางจริงๆวิธีการหนึ่งที่เป็นไปได้นะครับคือว่าสมมุติว่าจีนได้มีการนัดหมายให้ไทยหรือกัมพูชาเนี่ยไปพูดคุยกันเพื่อเป็นกาวใจเพื่อการประสานเพื่อให้ไทยกับกัมพูชาได้พูดคุยก็แล้วแต่จีนจะต้องไทยณวันนั้นเนี่ยไทยอาจจะต้องการคำตอบที่ชัดเจนจากจีนโดยให้จีนเนี่ยมีการสื่อสารออกมาเป็นทางการณปัจจุบันเนี่ยจีนก็มีช่องทางนะครับอย่างเป็นทางการเช่นเข้าใจว่าก็จะมีเพจโซเชียลมีเดียต่างๆของจีนที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลนะครับผมคิดว่าข้อความตรงเนี้ยมันก็จะเป็นจุดที่จะยืนยันได้ระดับหนึ่งว่าในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจีนเขาต้องการจัดการเรื่องนี้ยังไงไม่ใช่ว่าเงียบแล้วก็เราก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามมีภาพหลุดออกมามีวิดีโอออกมาอันนี้คิดว่าน่าจะคุยกันยากครับ
1: อาจารย์เห็นความแตกต่างกับการพยายามมาเป็นตัวกลางของสองชาติมหาอำนาจยังไงคะระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาค่ะ
2: โอเคสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือถ้าชาติจีนเนี่ยจะเห็นว่าบทบาทจีนเนี่ยเริ่มเข้ามาเพราะเขารู้สึกว่าเขาเริ่มมีผลประโยชน์ได้เสียในภูมิภาคนี้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วผลประโยชน์ได้เสียมาถึงของจีนเองนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้พอมันมีเรื่อง MOU ทั้งหลายหรือความตกลงทั้งหลายที่ทำร่วมกับไทยกับหลายๆชาติที่อยู่ในภูมิภาคตรงนี้เนี่ยจีนจะต้องระวังมากขึ้นไม่ให้เศรษฐกิจหรือให้ระบบตรงนี้มันพังเพราะถ้าเขาพังเขาก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับจีนแต่สหรัฐอเมริกาเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเขาให้บทบาทที่เกิดขึ้นกับภูมิภาคนี้น้อยลงไปค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าณปัจจุบันจะสังเกตได้ว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะไปยุ่งกับฝั่งตะวันออกกลางค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เรื่องกับคนในชาติตัวเองค่อนข้างเยอะเพราะว่าเข้าใจว่าอย่างประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่า second term ที่อยู่ในครึ่งตรงกลางจังหวะตรงกลางครึ่งหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องไปแก้ไขปัญหาในฝั่งเขาก่อนนะครับแล้วตอนนี้มันเหมือนกับว่าฝ่ายไทยเองเราก็เริ่มมีความพยายามที่จะไปเจรจากับสหรัฐมากขึ้นใช่ไหมครับมีการเดินทางไปคุยเรื่องกระทรวงพาณิชย์มีการเดินทางไปทั้งหลายเนี่ยก็อันตรงนี้เราเห็นภาพมากขึ้นแต่บทบาทสหรัฐที่จะเข้ามาเป็นบทบาทนำ ผมคิดว่าค่อนข้างน้อยลงกว่าแต่ก่อนมากครับผม
0: ค่ะอาจารย์ขอประเด็นอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีต่างประเทศออกมาบอกว่าการที่ทางกัมพูชาเนี่ยลากไทยเข้ากลไกในการประนอมภาคบังคับเนี่ยมันก็เหมือนกับปิดประตูในการเจรจาไปแล้วแหละนะคะทีนี้เนี่ยอย่างเรื่องของการใช้กลไกในการประนอมภาคบังคับเนี่ยถ้ามองในการส่งผลในเรื่องของการเจรจาทวิภาคีเนี่ยมันจะ

0: ลดลงหรือมันจะมีกลไกที่ยังสามารถเดินควบคู่กันได้อีกไหมคะหรือว่ายังไงอะคะ
1: ครับต้องแยกแบบนี้ครับคือณปัจจุบันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทั้งทางบกทั้งทางทะเลเลยนะครับประเทศไทยเนี่ยเราบอกว่าเรายกเลิกคือทางการเข้าใจว่าเกิดขึ้นจากการที่ไทยเนี่ยยกเลิก MOU 44นะครับซึ่งพูดถึงเรื่องเขตแดนทางทะเลแล้วก็เรื่องทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนะครับพอมันมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นเนี่ยประเทศไทยยกเลิกแต่ประเทศไทยนะครับท่านเสียสละก็บอกอย่างต่อเนื่องว่าเรานะครับยกเลิก MOU 44แต่เราไม่ได้ยกเลิกการเจรจากับทางกัมพูชากัมพูชาก็ยังเจรจากับไทยได้แบบทวิภาคีแต่ว่าพอกัมพูชาตัดสินใจว่าโอเคเขาไม่เจรจาทวิภาคีเขาเลือกไปใช้กลไกที่เป็นกลไกสากลคือ UNCLOS ซึ่งประเทศไทยแล้วก็อยู่ภายใต้ UNCLOS เพราะฉะนั้นแล้วก็ดำเนินการภายใต้กระบวนการ UNCLOS ไปดังนั้นกระบวนการเจรจาทวิภาคีเนี่ยมันก็จะเหมือนหยุดลงโดยฝ่ายกัมพูชาซะเองหมายความว่าจริงๆถ้ากัมพูชาบอกว่าโอเคเราไม่ไปอันครอสก็ได้เราจะเจรจาทวิภาคีกับไทยก็ทำได้ครับแต่ณปัจจุบันเขาไม่ทำแบบนั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าไปดูเคสก่อนหน้านี้เนี่ยเคสแรกที่เป็นทวิภาคเคสแรกที่เป็นประนอมภาคบังคับคือติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียเนี่ยระหว่างทางที่เขามีการประนอมภาคบังคับเนี่ยติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียก็ยังคงเจรจาทวิภาคีอยู่ซึ่งเราก็คาดหวังว่าในรอบนี้เนี่ยไทยกับกัมพูชาน่าจะยังคงสามารถเจรจาทวิภาคีได้อยู่คือไทยเนี่ยเปิดอยู่แล้วเพียงแต่กัมพูชาจะเข้ามาคุยไหมทีนี้พอณปัจจุบันกัมพูชาไม่เข้ามาคุยการดำเนินการพูดคุยทางบกก็คือภายใต้กลไก MOU 43มันก็ถูกชะงักไปโดยปริยายเพราะว่ากัมพูชาบอกว่าเขาจะไม่คุยทวิภาคีแต่ว่าข้อตกลงณปัจจุบันที่จะสามารถเจรจาได้เนี่ยคือทางบกมันไม่ได้มีอันครอสเหมือนทางทะเลดังนั้นเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยการคุยทางบกก็ต้องคุยทวิภาคีพอกัมพูชาไม่คุยทวิภาคีมันก็เลยเดินหน้าต่อไปไม่ได้มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้การเจรจาทางบกเนี่ยมันดูเหมือนที่จะถูกชะลอลงไปผมคิดว่าประเทศไทยน่าจะต้องรอดูสถานการณ์ดูความจริงใจจากกัมพูชาก่อนภายใต้กลไกอันครอสว่ากัมพูชายินดีไหมที่จะเข้ามาทวิภาคีกับไทยเพราะไทยเนี่ยเปิดอยู่แล้วครับ
2: ค่ะคำถามสุดท้ายจริงๆแล้วค่ะอาจารย์สั้นๆเลยว่าการที่มีสัญญาณนี้จากจีนเนี่ยอาจารย์มองว่าเป็นบวกหรือเป็นลบมากกว่ากันให้คะแนน 100% นะคะอาจารย
1: ์ผมคิดว่ามันเป็นความพยายามในการที่จะทำให้สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างไทยกัมพูชายุติลงโดยความพยายามของชาติที่3ก็คือจีนคือเขามองว่าจีนเนี่ยเข้ามาเนี่ยจริงๆจีนเข้ามาเนี่ยผมมองว่าฝ่ายที่ได้เปรียบนี่คือไทยเพราะว่าจริงๆอำนาจในการต่อรองของฝ่ายไทยมีมากกว่าถ้าเทียบกับกัมพูชาในฐานะที่เป็นผู้รับอย่างเดียวสังเกตนะครับเขารับหมดเลยเรื่องการก่อสร้างสนามบินการลดถังอาวุธรับอย่างเดียวประเทศไทยเรายังอยู่ในน้ำหนักที่สามารถเจรจาต่อรองกันได้ผมคิดว่าการที่จีนเข้ามามีบทบาทเนี่ยมันอาจจะทำให้กัมพูชามีความเกรงใจจีนมากขึ้นในการที่จะหลีกเลี่ยงในการที่จะยกระดับความขัดแย้งขึ้นไปผ่านการยั่วยุจากกัมพูชาครับ
2: อืมโอเคขอบคุณมากค่ะอาจารย์สำหรับวันนี้นะคะ
0: ขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะวันนี้ได้เท่านี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังแล้วก็ส่งข้อความมาให้อุ้มกับพี่เก๋นะคะหมดเวลาแล้วลาไปก่อนค่ะ
3: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์20:00 ถึง 23:00
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าวนิวส์อัปเดตช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี

ด้วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แววกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังเทศกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มทางสถานีเอ็มคอนนิวเอฟเอ็ม 100.5 พอสอมอทอ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีค้ามงคลดีและรายการลำนำสยามร่วมสมัยก็มาพบกับท่านผู้ฟังตามนัดนะครับมาพบกับท่านผู้ฟังด้วยเสียงดนตรีเสียงเพลงที่แสนไพเราะจากอดีตถึงปัจจุบันเป็นการร่วมบรรลึกถึงบทเพลงต่างๆซึ่งเป็นวรรณกรรมเป็นวรรณศิลป์เป็นศิลปะวัฒนธรรมของไทยทั้งเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลโลกเรานี้

ที่เราร่วมกันอยู่อาศัยในโลกใบเล็กๆใบนี้นะครับมนุษย์ทุกคนนั้นย่อมมีความเป็นอยู่แตกต่างกันไปแต่ทุกชาติทุกเผ่าพันธุ์นั้นย่อมมีอยู่อย่างหนึ่งซึ่งคล้ายคลึงกันนั่นจะมีเสียงดนตรีประจำชาติประจำเผ่าอยู่ทุกชาติทุกเผ่าพันธุ์มีเสียงเพลงมีดนตรีมีเสียงเพลงแล้วก็มีวรรณกรรมร่วมประดับโลกอยู่ด้วยกันเป็นศิลปะที่โลกขาดไม่ได้นะครับเสียงดนตรีบวกวรรณกรรมก็คือบทเพลงนั่นเองนะครับบทเพลงต่างๆนั้นก็เกิดจากการที่มีเนื้อร้องของเพลงเข้ามาผสมผสานขึ้นมาบางท่านอาจจะชอบฟังดนตรีซึ่งบรรเลงอย่างเดียวซึ่งบางครั้งก็พอจะฟังออกนะครับสำหรับท่านที่เก่งในเรื่องของดนตรีฟังออกว่าบรรเลงเสียงขั้นนี้จะหมายถึงอะไรเสียงดนตรีชิ้นนี้จะหมายถึงเสียงลมเสียงน้ำอะไรอย่างนี้ครับแต่สำหรับมาผู้ฟังซึ่งเป็นนักฟังอยู่ทั่วไปซึ่งไม่มีความรู้ในเรื่องหลักของดนตรีแล้วอาจจะฟังไม่เข้าใจแต่ถ้ามีเนื้อร้องเข้ามาผสมผสานด้วยก็จะเกิดความผูกพันความชอบพอขึ้นมาแล้วแต่ว่าใครจะชอบเนื้อร้องแบบไหนนะครับเนื้อร้องของเพลงเนี่ยเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์ต่างๆของมนุษย์เรานะครับแล้วก็มักจะใช้รูปแบบการประพันธ์ในลักษณะของพรรณนาโวหารหรือว่าอุปมาโวหารซึ่งรูปประพันธ์เนื้อร้องเนี่ยต้องการที่จะใช้เนื้อหาของถ้อยคำเป็นการสื่อเห็นถึงอารมณ์ต่างๆของมนุษย์เรานะครับอย่างเช่นอารมณ์รักเนื้อร้องก็แสดงเห็นถึงความรักของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นความรักของหนุ่มสาวนะครับหรือว่ารักธรรมชาติหรือว่าอารมณ์สนุกสนานดีใจเนื้อร้องแสดงเห็นถึงความสุขสนุกสนานนะครับเนื้อร้องชุดนี้ส่วนมากจะมาในรูปของลำวงนะครับลูกเพลงที่มีลีลากระชับกระฉับกระเฉง3คืออารมณ์ตัดพ้อคราวนี้เนื้อร้องจะแสดงเห็นถึงการตัดพ้อที่หญิงที่มีความรักต่อชายหรือการตัดพ้อของชายที่มีต่อหญิงนะครับส่วน4คืออารมณ์เสียใจเนื้อร้องแสดงถึงความเศร้าโศกเสียใจหรือไม่สมหวังในความรัก5ก็คืออารมณ์กลัวหรือว่าหวาดระแวงนะครับเนื้อร้องในความกลัวนี่จะแสดงถึงความกลัวหรือหวาดระแวงส่วนมากจะเป็นเรื่องของความรักนะครับว่าจะไม่สมหวังในความรักแล้วก็ส่วนที่6ก็คือเนื้อร้องซึ่งจะเกี่ยวข้องถึงธรรมชาติหรือวรรณคดีหรือสถานที่ต่างๆซึ่งพึงใจที่ได้พบเห็นที่ประสบมานี่คือเรื่องราวของเนื้อร้องซึ่งทำให้เกิดความผูกพันในบทเพลงบางคนชอบเพลงชอบที่เนื้อร้องบางคนชอบที่ทำนองชอบที่ดนตรีนะครับก็เรียกว่าผูกพันแตกต่างกันไปนะครับในวันนี้ก็เช่นเดียวกันเรานำสยามร่วมสมัยของเราก็นำเสนอบทเพลงซึ่งมีความไพเราะมีความงดงามทั้งเนื้อร้องทั้งทำนองสาเหตุเพราะว่าเนื้อร้องในคืนวันนี้เนี่ยเป็นเนื้อร้องซึ่งมาจากการประพันธ์ของวงสุนทราภรณ์หรือว่าวงดุริยางค์สากลของกรมประชาสัมพันธ์ส่วนทำนองแล้วก็ดึงมาจากทำนองเพลงแต่เดิมโดยฝีมือของนักดนตรีจากกองดุริยางค์ไทยของกรมประชาสัมพันธ์ในอดีตถ้าพูดกันง่ายๆคือวันนี้ยังอยู่ในแนวทางของสังคีตสัมพันธ์นะครับซึ่งช่วงเดือนกว่ามานี้ผมจะสลับสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยระหว่างเพลงเดียวๆซึ่งครูเอื้อและนักร้องในวงสุนทรภรณ์ขับร้องแล้วกลับมาเป็นนักร้องดาวรุ่งบ้างการประสานเสียงบ้างแล้วก็เพลงในแนวสังคีตสัมพันธ์ซึ่งครูเอื้อมีส่วนเป็นหลักที่ทำให้เกิดเพลงต่างๆเหล่านี้ขึ้นนะครับรวมทั้งกองดุริยางค์ไทยของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยก่อนที่เริ่มบทเพลงในแนวสังคีตสัมพันธ์เนี่ยคือวันนี้เราขอนำเสนอบทเพลงเพราะๆจากเพลงไทยเดิมซึ่งเป็นเพลงยอดนิยมแล้วก็เป็นเพลงอมตะเพลงหนึ่งนั่นคือเพลงแขกมอญบางขุนพรหมเถานะครับบทเพลงแขกมอญบางขุนพรหมเถาเป็นเพลงที่ขยายมาจากบทเพลงแขกมอญบางขุนพรหม2ชั้นนะครับโดยทำนองเก่านี่มีชื่อว่าเพลงมอญตัดแต่งหรือมอญตัดแต่งผมเคยพูดบางครั้งว่าเพลงนี้เป็นเพลงมอญตัดแต่งนะครับเพราะว่ามีครูบาอาจารย์ทางดนตรีหลายๆท่านเคยเล่าให้ฟังว่าเป็นการนำเอาเพลงมอญเนี่ยหลายๆเพลงที่เป็นเพลงลูกบทเพลงย่อยเนี่ยมาตัดแต่งรวมกันแต่มานึกอีกครั้งนึงว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยเป็นยุคซึ่งค่อนข้างจะเป็นช่วงโบราณเป็นช่วงของการปลุกปั้นเพลงไทยเดิมให้เกิดขึ้นมาใหม่เป็นช่วงซึ่งเริ่มมีเพลงเถาก็ไม่น่าจะมีใครที่มานั่งประดิษฐ์คิดเพลง2ชั้นเนี่ยลักษณะนั้นเพราะว่าเพลงสองชั้นที่มีอยู่แล้วเนี่ยมีอยู่เดิมเนี่ยโอ้โหหลายร้อยเพลงเหลือเกินนะครับยังใช้กันไม่หมดเลยจนทั้งภายหลังนี่ได้ทราบจากคุณลำยองโสวัฒน์นะครับก็มือคล้องของกรมศิลปากรนี่แหละครับท่านได้กรุณาโทรศัพท์มาแจ้งให้ทราบว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยสมัยท่านยังหนุ่มๆโรงเรียนอยู่ที่โรงเรียนนาฏศิลป์เนี่ยนะครับครูอุษาหรือว่าครูทับเนี่ยแหละครับอุษาสุขันธมาลัยและครูทับน้องสาวของครูท้วมประสิทธิกุลเนี่ยท่านเคยเล่าให้คุณลำยองฟังว่าเป็นเพลงมอญตัดแต่งซึ่งเป็นเพลงมอญที่มีอยู่จริงๆคือเพลงมอญตัดแต่งก็เหมือนกับมอญเนี่ยแหละครับออกไปในสวนผักแล้วก็ไปตัดแต่งเก็บแต่งมาขายนั่นแหละครับนั่นคือมอญตัดแต่งเพลงมอญตัดแต่งนี่เป็นเพลงที่ใช้หน้าทับ

รอบไก่นะครับมีอยู่3ท่อนท่อน1มี4จังหวะท่อน2มี4จังหวะและก็ท่อน3มี6จังหวะนิยมใช้บรรเลงต่อจากเพลงกราวในและก็เพลงพม่า5ท่อนสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจทรงนำทำนองเพลงนี้มานิพนธ์ขยายเป็นอัตรา3ชั้นและนิพนธ์ตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาสำเร็จเสร็จเมื่อปีพ.ศ.2453ขณะที่ประทับอยู่ณพระราชวังบ้านปืนจังหวัดเพชรบุรีนับว่าเป็นเพลงแรกของพระองค์นะครับเพลงนี้เนี่ยทรงนิพนธ์สำหรับให้วงโยธวาทิตของกองเรือยางทหารเรือบรรเลงในทางรองนะทรงมอบให้นางเจริญพาทัยกุศลแต่งแล้วก็มอบให้ท่านจังหวังทั่วพาทัยกุศลหัวหน้าวงดนตรีไทยของวังบางพรมปรับแนวทำนองเป็นทางสำหรับวงปี่พาทย์เพลงนี้ทรงประทานชื่อว่าเพลงแขกมอญบางพรมเพื่อให้เป็นอนุสรณ์ตามชื่อตำบลแล้วก็วังที่ประทับคือวังบางพรมนั่นเองนะครับอยู่ท่านสมัยนี้ก็กลายเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยหรือที่เรียกกันว่าแบงก์ชาตินั่นเองครับอยู่เชิงสะพานพระราม8นะครับลักษณะพิเศษที่ทรงยึดเป็นแนวสำหรับทรงนิพนธ์ตามแบบแผนของเพลงแขกมอญก็คือ1มีลักษณะเป็นเพลง3ท่อน2ทำนองของเพลงสอดแทรกสำเนียงมอญ3ในจังหวะสุดท้ายของแต่ละท่อนมีทำนองซ้ำกันขอเชิญรับฟังบทเพลงแขกมอญบางพรมเถาครับ

ในกลุ่มของเพลงแขกมอญนั้นมีอยู่แค่2 3เพลงเองนะครับก็คือเพลงแขกมอญซึ่งเป็นของเดิมแท้ๆในอัตราจังหวะ2ชั้นแล้วก็แขกมอญบางช้างและแขกมอญบางพรมในอัตราจังหวะ3ชั้น2ชั้นชั้นเดียวของแขกมอญบางพรมนั้นก็มีลีลาจังหวะที่ลดหลั่นไปด้วยความงดงามแล้วก็สอดแทรกสำเนียงมอญอย่างไพเราะเพราะพริ้งทีเดียวและท่านผู้ฟังคงจะฟังลักษณะของบทเพลงแขกมอญบางพรมในช่วงอัตราจังหวะ2ชั้นได้ใช่มั้ยครับในอัตราจังหวะ2ชั้นนั่นเองทำให้เกิดเพลงในแนวสังคีตสัมพันธ์ขึ้นมาเพลงหนึ่งนะครับนั่นคือเพลงพรพรหมเพลงนี้เป็นเพลงซึ่งมีความหวานไพเราะเป็นการขับร้องคู่ที่แสนหวานของสุนทราภรณ์หรือครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องคู่กับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีครับศิลปินเอกของโลกขับร้องคู่กับศิลปินแห่งชาตินะครับในเพลงพรพรหมเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์รักนะครับเป็นเนื้อร้องซึ่งแสดงถึงความรักของหญิงและชายนะครับแล้วก็เพลงนี้เนี่ยครูเอื้อท่านได้นำทำนองเพลงมาจากเพลงแขกมอญบางพรมสองชั้นและครูแก้วอัจฉริยกุลก็เป็นผู้แต่งเนื้อร้องนะครับความหมายของเพลงนี้ก็มีความหมายถึงการน่าตัดพ้อต่อว่ากันลื่นบรรยายกันถึงความรักความเข้าใจซึ่งกันและกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับขอเชิญรับฟังบทเพลงพรพรมจากการขับร้องของครูเอื้อสุนทรสนานและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีจากทำนองเพลงแขกมอญบางพรมสองชั้นครับ

พรพรมจากทำนองเพลงแขกมอญบรรพุพรมสองชั้นก็จบไปแล้วนะครับเป็นการขับร้องครู่โดยครูเอื้อและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีนะครับบทเพลงต่างๆเหล่านี้นี่ที่จะนำเสนอในคืนวันนี้จะเรียกว่าแนวสังคีตสัมพันธ์นะครับเป็นการบรรเลงและขับร้องไปพร้อมๆกันโดยเป็นการบรรเลงร่วมกันไประหว่างนักดนตรีไทยเดิมและดนตรีสากลนะครับร่วมกันโดยวงดุริยางสากลของกรมประชาสัมพันธ์และวงดุริยางไทยของกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งในยุคนั้นเกิดขึ้นมาโดยท่านพลโทหม่อมนุขาบกุญชรซึ่งตอนนั้นท่านเป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์อยู่นะครับประมาณปี2500เห็นจะได้นะครับตอนนั้นอยู่ที่เรือนหลังเก่านะครับเป็นเรือนไม้2ชั้นอยู่ที่หัวมุมสนามหลวงนะครับตรงข้ามกับโรงแรมรอยัลที่เป็นที่เดิมของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ภายหลังได้ถูกเพลิงไหม้ไปนั่นแหละครับทุกเย็นท่านพลโทหม่อมนุขาบท่านก็เดินผ่านห้องซ้อมดนตรีซึ่งอยู่ใกล้ๆกันทั้งฝั่งสากลและฝั่งไทยท่านก็ฟังแล้วท่านก็มีความเห็นว่าดนตรีทั้งสองวงนี้น่าจะมาเลงร่วมกันได้นะครับท่านก็เลยทดลองเรียกมาพูดคุยกันทั้งหัวหน้าทั้งสองวงนะครับรู้สึกตอนนั้นจะมีครูเอื้อครูเวชจะอยู่ฝั่งสากลแล้วก็ครูคงศักดิ์คำสิริกับครูพุ่มบาปชีวาจะอยู่ฝั่งไทยเดิมนะครับก็นำมาปรึกษาและเห็นว่าน่าจะทำได้นะครับครูพุ่มก็เป็นผู้ที่รับศึกหนักหน่อยคือท่านจะเป็นผู้เทียบเสียงในการเทียบเสียงในฝั่งสากลไม่เท่าไหร่แล้วครับเพราะว่าแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยส่วนมากจะเป็นเครื่องทองเหลืองเนี่ยจะเป็นเครื่องเป่าซึ่งจะเสียงตายตัวอยู่แล้วแล้วก็เครื่องดนตรีสากลเนี่ยเขามีถึง12เสียงมีแฟดมีชาร์ปแต่ดนตรีไทยเนี่ยมีอยู่แค่7เสียงก็ต้องปรับตามให้เข้ากับเขาให้ได้อย่างเช่นระนาดหรือคองเนี่ยจะต้องปรับหนักหน่อยเพราะจะต้องถ่วงน้ำหนักให้เสียงได้เข้ากันกับเสียงของสากลนะครับแต่ส่วนเครื่องสายนี่ไม่ถลายนะปรับง่ายเพราะนั้นครูพุ่มก็ต้องเป็นผู้ที่ปรับเสียงตามให้เข้ากันได้แล้วก็บรรเลงร่วมกันตั้งแต่ต้นจนจบนอกจากบางเพลงนี่อาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนกันสโลบ้างเดี๋ยวก็ฝั่งสากลสโลเดี๋ยวฝั่งไทยสโลแต่ใช้การบรรเลงและขับร้องคล้ายเนื้อเต็มนะครับคือใช้ทำนองมาเป็นตัวร้องเลยนะครับตัวทำนองทางร้องเนี่ยทีนี้เพลงต่างๆเหล่านี้กำเนิดเกิดมาร้อยกว่าเพลงทีเดียวนะครับเพราะนั้นบางเพลงอาจจะเขียนว่าครูธนิตแต่งเนื้อร้องครูสมศักดิ์แต่งครูสมศักดิ์แต่งเนื้อร้องครูธนิตแต่งทำนองหรือว่าครูศรีสวัสดิ์แต่งเนื้อร้องครูเอื้อแต่งทำนองแต่จริงแล้วเนี่ยโดยเนื้อร้องอาจจะใช่ครับแต่โดยทำนองนี้ร่วมกันหลายท่านโดยเฉพาะยิ่งครูเพลงด้านฝั่งดนตรีไทยนี่ต้องช่วยกันหามามากทีเดียวนะครับเพราะจะต้องรู้ว่าเพลงไหนจะเหมาะเพียงเพลง2ชั้นหรือชั้นเดียวของไทยเดิมเนี่ยเพลงไหนเหมาะสำหรับเพลงรักเพลงไหนเหมาะสำหรับเพลงโศกเศร้าเพลงไหนเหมาะสำหรับเพลงสนุกสนานนะครับเพื่อที่ฝ่ายประพันธ์เนี่ยซึ่งมีครูแก้วนะครับครูสมศักดิ์

ครูศรีสวัสดิ์ครูทาตรีอีกหลายต่อหลายท่านเนี่ยจะนำไปแต่งได้ถูกต้องนะครับนั้นก็จะมีครูพุ่มบาปโยวาทครูคงศักดิ์คำสิริครูบรรยงเกตคงครูธนิตผลประเสริฐนะครูสมานทองสุโชติหลายท่านนะครับในกลุ่มของดนตรีไทยนั้นช่วยกันคิดทำนองเพลงขึ้นมาแล้วก็เลยทำให้เกิดเพลงสังคีตสัมพันธ์มาเป็นประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่ฝากฝังไว้ในวงการให้เราได้รู้จักเพลงต่างๆจนทุกวันนี้แหละครับร้อยกว่าเพลงทีเดียวสำหรับฟังของกรมประชาสัมพันธ์นะครับถ้ารวมของฟังสังคีตประยุกต์ของลูกกรุงด้วยก็200-300เพลงทีเดียวเมื่อสักครู่นี้เราฟังแขกมอญมาคุ้มพรมไปแล้วนะครับในลีลาของทำนองเพลงแขกผสมมอญคราวนี้ต่อไปเรามาฟังเพลงแขกเฉยๆบ้างครับชื่อว่าแขกต่อยหม้อบทเพลงแขกต่อยหม้อ2ชั้นนี่เป็นเพลงทำนองเก่านะครับใช้หน้าทับ2ไม้มี2ท่อนท่อนละ4จังหวะประกอบนี้ก็นิยมนำไปบรรเลงขับร้องประกอบการแสดงโขนละครมาแต่โบราณทีเดียวนอกจากนี้เพลงแขกต่อยหม้อชั้นเดียวซึ่งเป็นเพลงทำนองเก่าเช่นเดียวกันเนี่ยครูบาอาจารย์สมัยโบราณนำไปเรียบเรียงไว้เป็นเพลงเร็วสำหรับออกท้ายเพลงช้าเช่นเพลงช้าเรื่องเต่ากินผักบุ้งในปีพ.ศ. 2472ครูมนตรีตราโมทได้นำเพลงแขกต่อยหม้อ2ชั้นมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นพร้อมทั้งเปลี่ยนทำนองในอัตรา2ชั้นและชั้นเดียวใหม่ทั้งทางดนตรีและทางร้องครบเป็นเพลงเถาคือจริงๆแล้วผมอยากจะคุยเรื่องเพลงแขกต่อยหม้อในอัตราจังหวะ2ชั้นนะครับแต่นี้ถ้าพูดเฉพาะ2ชั้นของเดิมจะไม่ถูกต้องเพราะว่าที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่เนี่ยมันกลายมาโดยครูมนตรีตราโมทท่านเป็นผู้ได้นำมาประพันธ์เป็นเพลงเถาขึ้นใหม่เพราะนั้นในอัตราจังหวะ2ชั้นที่อยู่ในที่เราดึงมาจากเพลงแขกต่อยหม้อเถาเนี่ยจะมีลีลาซึ่งแตกต่างไปจากของเดิมเล็กน้อยนะครับคือมีความหวานไพเราะมากขึ้นกว่าเดิมเพราะนั้นจะให้ฟังผ่าเพลงแขกต่อยหม้อเป็นเพลงแรกนะครับและหลังจากจบเพลงแขกต่อยหม้อในอัตราจังหวะ2ชั้นแล้วผมใช้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในเพลงวอนเฉลยเป็นเพลงคู่เช่นเดียวครับครูประภัยเพลงผสมเป็นผู้แต่งเนื้อร้องเพลงวอนเฉลยนี่นะครับและครูเอื้อสุนทรสนานก็เป็นผู้บรรจุทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานโดยครูเอื้อท่านได้นำทำนองเพลงแขกต่อยหม้อ2ชั้นนี่แหละครับมาบรรจุใส่ในเพลงวอนเฉลยให้คุณวินัยจุลบุษปะขับร้องคู่กับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีขอเชิญรับฟังทั้ง2บทเพลงเลยครับแขกต่อยหม้อในอัตราจังหวะ2ชั้นและต่อด้วยเพลงวอนเฉลยโดยคุณวินัยและคุณเพ็ญศรีครับ

บทเพลงแขกต่อยหม้อในอัตราจังหวะสองชั้นและบทเพลงวอนเฉลยกับร้องคู่โดยคุณวินัยและคุณเพ็ญศรีจากทํานองเพลงแขกต่อยหม้อสองชั้นก็จบลงไปแล้วนะครับคือวันนี้แยกบ้างรวมบ้างนะครับก็นําเสนอในรูปแบบหลายหลากนะครับเพราะว่าอยากให้ผู้ฟังได้ฟังในช่วงจังหวะในทํานองที่ชัดเจนบ้างได้ควบคู่กันไปหรือให้แยกกันบ้างเพื่อจะได้เป็นการทบทวนนะครับบทเพลงต่อไปครับเป็นบ

เพลงฟ้อนเพลงหนึ่งซึ่งมีความไพเราะแล้วก็งดงามต้องบอกว่าไพเราะและงดงามคือถ้าฟังโดยโสตประสาทอย่างเดียวนี่ต้องบอกว่าไพเราะแต่ถ้าใช้สายตาด้วยถ้ามีโอกาสนะครับจะต้องบอกว่างดงามเมื่อประมาณน่าจะเป็นประมาณปีประมาณ2500เห็นได้หรือก่อน2500นะครับผมไม่แน่ใจรู้สึกผมจะได้ยินชื่อเพลงนี้มาตั้งแต่ผมยังเล็กๆเลยนะครับเรียกว่าเกิดมาก็แทบจะได้ยินเพลงนี้เลยนะครับน่าจะตอนเล็กๆอยู่ประมาณก่อนปี2500นั่นแหละครับมีฟ้อนขึ้นมาเพลงหนึ่งชื่อว่าฟ้อนม่านมงคลเป็นเพลงประกอบการฟ้อนชนิดหนึ่งซึ่งครูมนตรีตราโมทแต่งทำนองเพลงและบทร้องประมาณปี2490กว่าๆนะครับก่อน2500โดยครูมนตรีตราโมทได้เข้าทำนองมาจากเพลงพม่าเพลงหนึ่งแล้วก็นำมาใช้บรรเลงประกอบการฟ้อนของหมู่นางระบำชาวพม่าในละครพันทางเรื่องราชาธิราชตอนสมิงพระรามาสากรมศิลปากรจัดแสดงที่โรงละครศิลปากรนะครับฟ้อนชุดนี้จัดแสดงตอนแต่งงานของสมิงพระรามกับพระราชธิดาของพระเจ้ากรุงอังวะเรียกว่าฟ้อนม่านมงคลนี้เป็นฟ้อนที่มีชื่อหรือเรื่องมากทีเดียวในสมัยเมื่อ50กว่าปีก่อนนั้นนะครับแล้วก็ถูกนำมาใช้งานกันตลอดผลว่าผมได้ยินเพลงนี้มาตั้งแต่ผมยังเล็กๆเพราะว่าผมเนี่ยเติบโตมากับวงปีภาษกับวงเครื่องสายตั้งแต่ยังเล็กๆเรียกว่านอนโตมาข้างวงทุกเย็นนี่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็มาซ้อมดนตรีกันอย่างเช่นมีครูดนตรีตาโมยครูคงศักดิ์คำสิริครูรตีวิเศษสุรการครูฉลวยจิรจันทร์ครูประกอบสุกันนาเกศครูจำเนียนศรีไทยพันธ์ครูบรรยงเกศโคโอเยอะทุกที่บ้านที่บ้านผมอยู่ที่วังบริพัตรข้างวังติดกับวังบริพัตรตอนนั้นเนี่ยทุกเย็นจะมีนักดนตรีมาบรรเลงกันมาซ้อมมือกันผมก็มีอานิสงส์ได้รับฟังครับคือได้รับฟังก็ไม่ได้เก่งอย่างท่านหรอกได้รับฟังจนรู้จักมาจนทุกวันนี้แหละเพราะนั้นฟ้อนม่านมงคลผมจึงได้ยินมาตั้งแต่เล็กๆแล้วพอโตขึ้นมาหน่อยก็เข้าไปชมที่โรงละครกรมศิลปากรเวลาที่เขามีงานการแสดงในเรื่องราชาธิราชเนี่ยเป็นฟ้อนม่านมงคลห่วงงดงามมากทีเดียวแล้วเวลาชมต้องชมจากชั้นบนถึงจะสวยเวลาชมการฟ้อนต่างๆเนี่ยเพราะเขาจะแปรแถวนี่งดงามจริงๆเลยนะครับฟ้อนม่านมงคลนี่ก็เป็นบทเพลงซึ่งมีความไพเราะและมีความงดงามเพลงหนึ่งของครูมนตรีตราโมทขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดบทเพลงฟ้อนม่านมงคลจากครูมนตรีไทยของกรมศิลปากรครับ

บทเพลงฟ้อนม่านมงคลก็จบลงไปแล้วนะครับหรือบางทีก็เรียกฟ้อนม่านเฉยๆนะครับเพลงนี้เคยมีเรื่องขำๆสมัยเมื่อ 7-8 ปีก่อนสมัยที่ผมจัดรายการรำมันสยามดนตรีไทยนะครับช่วงแรกๆที่ผมนำเพลงมอญมาเปิดที่อย่างเช่นเพลงฟ้อนม่านมงคลเนี่ยมีท่านผู้ฟังซึ่งท่านไม่รู้เรื่องเพลงไทยเดิมนะครับแต่ท่านชอบฟังท่านยังกรุณาเปิดฟังอยู่เรื่อยแต่ท่านก็โทรศัพท์มาต่อว่าทำไมเอาเพลงที่เขาใช้ในงานศพเพลงที่ใช้ในวัดมาเปิดกันนะครับฟังดูกลางคืนน่ากลัวแล้วก็ดูไม่เป็นมงคลเลยผมต้องอธิบายกันที่ยืนยันแล้วว่าเพลงต่างๆที่ได้ยินนั้นเป็นเพลงที่เขาใช้ในงานมงคลนะครับเพียงแต่ว่าบรรเลงด้วยวงปี่พาทย์มอญแล้วเพลงต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเพลงที่เขาใช้กันอยู่เป็นประจำในเวลาปกติของชาวมอญเขาคือปี่พาทย์มอญนี่เป็นดนตรีของชาวมอญเขานะครับไม่ใช่ว่าเป็นดนตรีที่ใช้สำหรับในวัดเวลาที่มีการศพอย่างเดียวนะครับแต่นี่ในแล้วจริงๆเพลงที่ใช้ในงานศพก็มีเพลงเฉพาะอยู่แต่นี่ในยุคหลังของเรานี่มักจะนิยมจัดงานกันนี่มีปีพาทย์มอญบรรเลงตั้งแต่เช้าตั้งแต่เลี้ยงพระทำบุญแล้วก็อยู่กันไปจนเย็นจนค่ำทั้งเพลงที่จะมาใช้ในเรื่องของพิธีศพแต่มันจะมีน้อยก็เลยต้องไปลากเอาเพลงตับเพลงเขาเพลงไทยเดิมนี่แหละครับเพลงทุกแบบเอามาบรรเลงกันที่ท่านผู้ฟังท่านได้ยินบ่อยๆครับได้ยินจากที่วัดบ่อยๆทำไมเราถึงเอามาเปิดเพลงนี้เพลงนี้ก็เป็นเพลงมงคลนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าม่านมงคลนะครับใช้ในพิธีมงคลเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เรื่องเก่ามาเล่ากันใหม่นะครับก็จบบทบาทของเพลงฟ้อนม่านมงคลไปแล้วทีนี้ในเรื่องของเพลงม่านมงคลนี่นะครับก็มีเพลงไทยสากลอีกเพลงหนึ่งจากวงสังคีสัมพันธ์หรือว่าวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งรวบรวมไว้ด้วยนักดนตรีของกองรุยางสากลและกองรุยางไทยมารวบรวมกันบรรเลงและขับร้องนะครับมีเพลงหนึ่งนำทำนองเพลงม่านมงคลมาประพันธ์นะครับโดยตอนนั้นเนี่ยครูสมศักดิ์เทพนนท์ท่านแต่งเนื้อร้องขึ้นมาเพลงหนึ่งนะครับแล้วก็คุณธนิตผลประเสริฐเนี่ยเป็นผู้ที่บรรจุทำนองคุณธนิตนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งดนตรีไทยทั้งดนตรีสากลคุณธนิตเห็นว่าเนื้อร้องเพลงนี้น่าจะบรรจุเพลงฟ้อนม่านมงคลเป็นที่ยิ่งจึงไปขออนุญาตจากครูมนตรีตราโมทนำทำนองเพลงนี้มาบรรจุใส่สาเหตุที่ต้องขออนุญาตเพราะว่าอย่างถ้าเป็นเพลงไทยเดิมในยุคเก่าๆซึ่งมีมาเป็นร้อยๆปีหรือ50-60ปีขึ้นไปเนี่ยมันเป็นเพลงซึ่งเป็นสาธารณะแล้วไม่ต้องขออนุญาตนำมาใช้ได้เลยแต่ม่านมงคลตอนนั้นเนี่ยครูมนตรีเพิ่งแต่งเพิ่งมีชื่อเสียงโด่งดังมา 4-5 ปีเท่านั้นเองนะครับผู้แต่งก็ยังมีชีวิตอยู่เพราะนั้นด้วยมารยาทนะครับต้องไปขอจากผู้ประพันธ์มาซะก่อนครูมนตรีก็ยินดีให้เลยนะครับและเพลงนี้ภายหลังฝั่งลูกกรุงนะครับโดยครูจงรักจันทนาก็ยังขอเพลงม่านมงคลไปแต่งอีกหนึ่งเพลงตอนนี้เรามาฟังบทเพลงม่านมงคลจากทำนองเพลงฟ้อนม่านกันครับซึ่งร่วมกันประพันธ์โดยครูสมศักดิ์เทพนนท์และครูธนิตผลประเสริฐครับผู้ที่ขับร้องคือคุณวินัยจุลบุษปะครับ

รักซ้อนซ่อนรักก่อนอยู่ภายในเกิดรักมาซ้อนใจให้หวนวาสนาไม่ถึงเธอละเมอครวนอกเอ๋ยเคยรัญจวนหวนให้ใจอาวรแม่เนื้อร้องเพลงนี้เพราะมากนะครับเพลงม่านบางคนนี่เพลงนี้ถือว่าจะอยู่ในเนื้อร้องในลักษณะของอารมณ์เสียใจมากกว่านะครับเป็นความโศกเศร้าเสียใจหรือว่าไม่สมหวังนะครับเป็นความซับซ้อนของความรักนะครับถูกเขาแย่งรักจากฉันเพราะบุญน้อยไม่ทันจึงเฝ้าฝันมีได้หลับนอนแหมตรงนี้ละปีรับเลยนะครับปีรับแล้วมีกลองแหมเสียงตะโพนดังเรียกว่าวังเวงจริงๆเลยเพลงนี้ผมว่าเหมาะสมเพลงนี้สมบูรณ์ทั้งเนื้อร้องทั้งทำนองนะครับเข้าใจนำทำนองมาประจุในเพลงนี้จริงๆเลยต่อไปอีก2เพลงครับก็เป็นบทเพลงซึ่งน่าฟังมากด้วยเป็นบทเพลงที่ผมชอบคือเฮเรือนหอและเต่าเฮครับที่จับคู่กันมา2เฮเพราะว่าเฮเรือนหอนั้นเป็นเพลงไทยสากลของกรมประชาสัมพันธ์หรือของวงสุนทราภรณ์ในแนวของสักขีสัมพันธ์นะครับส่วนเต่าเฮนั้นเป็นทำนองเพลงไทยเดิม2ชั้นซึ่งมีความน่าฟังมากอีกเพลงหนึ่งแล้วก็มีลีลาซึ่งมีการเฮกล่อมก็คล้ายเฮเรือนะครับเพราะนั้นเพลงนี้ทําให้มีความวังเวงเมื่อกี้มาดมงคลก็ค่อนข้างวังเวงนะครับคราวนี้วังเวงกว่าแต่ว่าวังเวงอย่างไพเราะจับใจเลยให้ฟังเฮเรือนหอก่อนนะครับบทเพลงเฮเรือนหอนี่ครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการเป็นผู้แต่งเนื้อร้องครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้บรรจุทํานองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานครูเอื้อนำทำนองเพลงเต่าเฮมาบรรจุใส่ในเพลงเฮเรือนหอนี่นะครับคุณวินัยจุลบุษปากับคุณบุษยารังสีเป็นผู้ขับร้องแต่ที่เข้าโครงของเพลงนี้นำทำนองเพลงเต่าเฮสองชั้นมาบรรจุใส่แล้วก็มาฟังประวัติของเพลงเต่าเฮกันและจะทราบว่าทำไมเฮเรือนหอถึงเหมือนกับเต่าเฮและมันถึงมีการเฮใกล้ๆเฮเรือด้วยบทเพลงเต่าเฮสองชั้นนี่เป็นเพลงทำนองเก่าสมัยอยุธยานะครับเป็นเพลงที่ใช้หน้าทับปลอกไก่ประกอบจังหวะมี3ท่อนท่อนหนึ่งมี4จังหวะท่อน2กับท่อน3ไม่มี2จังหวะเป็นเพลงอันดับที่2ในเพลงชาเรื่องเต่ากินผักบุ้งคณะละครของเจ้าพระยาเทเวศวงศ์วิวัฒน์หม่อมราชวงศ์หลานกุญชรได้นำมาเป็นเพลงร้องประกอบละครโดยสอดแทรกทำนองต่อท้ายต่อมาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานวติวงศ์ร่วมกับหลวงสนอดุริยางค์หรือครูทองดีทองพิรุณนะครับนำไปปรับปรุงเพลงตับนางลอยสำหรับร้องกับปีพาทโดยให้นักร้องชายกับหญิงเนี่ยขับร้องโดยใช้เสียงเหประสานกันคนละแนวตรงนี้แหละครับที่มาของเหในเพลงเต่าเหและในเหเรือนหอซึ่งมีการ

ชายร้องประสานเสียงกันเหประสานกันคนละแนวนี่แหละครับก็ขอชวนรับฟังทั้งสองบทเพลงเลยนะครับเพลงแรกเหเรือนหอจากทำนองเพลงเต่าเหโดยคุณวินัยจรบุษปะและคุณบุษยารังสีเพลงที่สองเต่าเหบรรเลงในวงมโหรีคณะชงโคสินครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของล้ำนำสยามร่วมสมัยนะครับ
2: ในวันนี้บทเพลงพระพรของเราก็เป็นบทเพลงของแนวสังคีตสัมพันธ์นะครับก็เหมือนกับเมื่อคืนนี่แหละครับตอนนี้หันกลับมาหาสังคีตประยุกต์สังคีตสัมพันธ์กันอีกนะครับก็เป็นหลักของรายการของเรานะครับรักษาความเป็นไทยไว้ก็นำบทเพลงไทยเดิมมาเสนอให้ฟังไม่พอนำเพลงไทยสกลซึ่งนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งแล้วก็เป็นการบรรเลงรวม

มกันระหว่างดนตรีสากลกับดนตรีไทยอีกด้วยเรียกว่าครบชุดเลยทีเดียวนะครับสำหรับเพลงแรกของคืนวันนี้ขอนำเสนอในเพลงเขมรพายเรือเถานะครับเพลงนี้ท่านผู้ฟังรู้จักดีทีเดียวเพราะว่าได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆจากเพลงพายเรือพลอดรักเดี๋ยวก็จะมีให้ฟังครับพายเรือพลอดรักแต่ขอให้ฟังต้นแบบก่อนคือเพลงเขมรพายเรือเถานะครับบทเพลงเขมรพายเรือเถาเป็นเพลงที่ขยายมาจากเพลงเขมรพายเรือ2ชั้นนั่นเองนะครับเดิมทีเดียวเป็นเพลงสำเนียงเขมรนะครับใช้หน้าทับปรบไก่ประกอบจังหวะมีอยู่2ท่อนท่อน1มี4จังหวะท่อน2มี3จังหวะเป็นเพลงเก่านะครับเดิมทีเดียวชื่อว่าเพลงเขมรอมตึกใช้บรรเลงและขับร้องในการแสดงโขนละครมาแต่โบราณต่อมาครูเฉลิมบัวทั่งได้นำมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นและแต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถานะครับเพลงนี้วงปีพาทย์ไม่แข็งคณะศิษย์ดุริยศัพท์ได้นำออกบรรเลงครั้งแรกณสักกิจศาลากรมศิลปากรเมื่อปีพุทธศักราช2496ต่อมาครูเอื้อสุนทรสนานหัวหน้าวงดนตรีคณะสุนทราภรณ์ได้นำทำนอง3ชั้นไปบรรจุเนื้อเต็มขับร้องเป็นเพลงไทยสากลเรียกชื่อว่าเพลงพายเรือพลอดรักซึ่งเดี๋ยวเราจะให้ฟังต่อไปนะครับตอนนี้ขอฟังบทเพลงเขมรพายเรือเถาก่อนเลยครับ

บทเพลงเขมรพายเรือเถาก็จบลงไปแล้วนะครับในเรื่องชื่อเพลงของเพลงเขมรพายเรือเนี่ยมีความโยงใยกันอยู่ระหว่างฝั่งของดนตรีไทยกับฝั่งของดนตรีสากลกันอยู่เล็กน้อยนะครับเป็นความเชื่อมโยงกันซึ่งอย่างวงสังคีตสัมพันธ์ของกรมการสัมพันธ์เนี่ยปกติจะนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งแล้วก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงไปเลยและเพลงไทยเดิมเนี่ยเขาก็มีเพลงชื่อของเขาอยู่เดิมอยู่แล้วนะครับทีนี้เพลงเขมรพายเรือสองชั้นหรือว่าเขมรพายเรือเถาเนี่ยเดิมจริงๆเนี่ยชื่อว่าเขมรอมตึกในจังหวัดสองชั้นแล้วพอนำมาขยายแล้วก็ยังใช้ชื่อว่าเพลงเขมรอมตึกเถาอยู่นะครับจนกระทั่งนะครับครูเอื้อสุนทรสนานหัวหน้าวงสุนทราภรณ์นี่แหละครับหรือว่าเป็นหัวหน้าวงดนตรีสากลของกรมประชาสัมพันธ์ตอนนั้นเนี่ยได้นำทำนองสามชั้นของเพลงเขมรพายเรือและเขมรอมตึกเนี่ยนะครับไปบรรจุเนื้อเต็มขับร้องเป็นเพลงไทยสากลเรียกชื่อว่าเพลงพายเรือพลอดรักแล้วก็สำหรับทำนองที่โคเฉลิมบัวทั่งแต่งครบเป็นเถาเนี่ยนะครับคุณมนตรีตระโมทได้เป็นชื่อให้หมายว่าเพลงเขมรพายเรือเป็นการเชื่อมโยงกันหรือระหว่างเพลงพายเรือพอดรักแล้วก็เพลงเขมรพายเรือนี่เองนะครับก็เป็นเพลงที่มีชื่อสลับสับเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็ไหนๆก็พูดถึงเขมรพายเรือเถากับเพลงพายเรือพอดรักแล้วก็เลยนำเสนอเพลงพายเรือพอดรักให้ท่านฟังเลยนะครับเพลงพายเรือพอดรักนี่เป็นเพลงซึ่งครูสมศักดิ์เทพานนท์เป็นผู้แต่งเนื้อร้องนะครับและครูธนิตผลประเสริฐเป็นผู้บรรจุทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐนำทำนองเพลงเขมรพายเรือ3ชั้นมาบรรจุใส่

ให้คุณวินัยจุลบุษปะขับร้องคู่กับคุณชาวรีช่วงวิทย์ครูสมศักดิ์กับครูธนิตผลประเสริฐนี่เป็นผู้ที่แต่งเพลงคู่กันไว้เยอะนะครับและเป็นเพลงในแนวสังคีตสัมพันธ์เนี่ยเยอะมากเลยเรียกว่าเป็นคู่ใจกันเหมือนกับครูแก้วกับครูเอื้อเลยนะครับส่วนเพลงที่2ที่จะต่อจากเพลงพายเรือพลอดรักก็เป็นเพลงคู่เช่นเดียวกันนะครับนั่นคือเพลงดำเนินทรายเพลงดำเนินทรายนี่เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลนะครับครูเอื้อสุนทรธนานเป็นผู้บรรจุทำนองครูเอื้อนำทำนองเพลงลาวดำเนินทรายในอัตราจังหวะ2ชั้นมาบรรจุใส่เพลงนี้เป็นเพลงยอดนิยมอยู่ในเพลงชุด3ลาวใหญ่ที่มีลาวความหอมลาวดำเนินทรายและก็ลาวดวงเดือนถือว่าเป็นบทเพลงอมตะเพลงหนึ่งของเพลงไทยเดิมหรือว่าเพลงไทยสำเนียงลาวเลยนะครับนั้นเพลงนี้นิยมกันมากเมื่อนำมาประพันธ์และขับร้องคู่เพลงนี้ถูกนำไปขับร้องกันโอ้โหหลายคู่หลายสมัยเลยนะครับนิยมกันไม่มีเสื่อมคลายเลยดำเนินทรายในขับร้องโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องคู่กับคุณมัณฑนาโมระคุณครับขอเชิญรับฟังทั้ง2บทเพลงครับเพลงแรกพายเรือพลอดรักจากเขมรพายเรือ3ชั้นโดยคุณวินัยและคุณชวลีครับเพลงที่2ดำเนินทรายจากดำเนินทราย2ชั้นโดยครูเอื้อและคุณมัณฑนาโมระคุณครับ

บทเพลงพายเรือพลอดรักจากเขมรพายเรือ3ชั้นและลำเนินทรายจากรามลำเนินทราย2ชั้นก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นการขับร้องคู่ทั้ง2เพลงเลยเป็นเพลงคู่แสนหวานซึ่งถือว่าเป็นเพลงยอดนิยมสูงสุดเลยนะครับถ้าจะมาเปรียบเทียบกับวงสตริงที่ดังๆสุดๆหรือเป็นจะเป็นวงใดก็แล้วแต่ในยุคนี้เนี่ยผมถือว่า2เพลงนี้นะถ้าในยุคอดีตนี่ถือว่าเป็นเพลงซึ่งโด่งดังมากทีเดียวนะครับถูกนำไปบรรเลงขับร้องกันทุกวงดนตรีที่สามารถจะเป็นวงดนตรีซึ่งบรรเลงได้ทุกงานจะต้องมีเพลงต่างๆเหล่านี้นะครับผู้ที่ไปในงานก็ขึ้นไปร้องเพลงคู่กันมีการนำไปเต้นรำนะครับเรียกว่า2เพลงนี้ถือเป็นเพลงฮิตสุดๆในยุคนั้นเลยทีเดียวท่านผู้ฟังก็ฟังดำเนินทรายเป็นเพลงที่2จากการขับร้องคู่ของครูเอื้อสุนทรสนานกับคุณมันธนาโมราคุณไปแล้วนะครับเราก็มาฟังเพลงต้นแบบของเพลงดำเนินทรายนั่นคือลาวดำเนินทรายเนตราจังหวะ2ชั้นกันบ้างครับบทเพลงลาวดำเนินทรายเนตราจังหวะ2ชั้นนี่เป็นเพลงทำนองเก่านะครับใช้หน้าทับ2ไม้สำเนียงลาวมี2ท่อนเดิมทีเดียวเนี่ยเพลงนี้เป็นเพลงที่เป็นทำนองร้องเพลงสักวาลนะครับโดยฝีมือของจ่าเพ็ญพยองยิ่งหรือจ่าโคมจ่าโคมเนี่ยคือชื่อของท่านจ่าเพ็ญพยองยิ่งนี่เป็นยศยศหนึ่งของข้าราชการในสมัยนั้นนะครับจ่าเพ็ญหรือจ่าโคมเนี่ยแต่งเป็นทำนองร้องเพลงสักวาลเพื่อให้เหมือนกับเพลงลาวคำหอมซึ่งท่านได้แต่งไว้ก่อนหน้านั้นต่อมาท่านพญาประสานเรียสับแปลกประสานสับได้นำเพลงลาวดำเนินสายทางร้องนี้ไปแต่งเป็นทำนองทางดนตรีใช้บรรเลงกันทั่วไปนิยมทั้งวงปีพาดวงเครื่องสายและก็วงโมโหรีทำนองเพลงนี้เป็นต้นเขาให้เกิดเพลงลาวดวงเดือนนะครับก็เป็นเพลงที่มีความไพเราะมากและเพลงนี้ภายหลังเนี่ยท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงยังนำมาทำเป็นทางเปลี่ยนอีกโอ้โหยิ่งเพราะจับใจมากขึ้นไปอีกถือว่าเป็นเพลงต้นแบบซึ่งนิยมกันมากทีเดียวขอเชิญรับฟังลาวดำเนินสายกับ

บทเพลงลาวดำเนินสายก็จบลงไปแล้วนะครับในอัตราจังหวะสองชั้นวงปีพาดแม่นวมนี่บรรเลงลุ่มหูทีเดียวจริงๆแล้วเพลงไทยสำเนียงลาวนี่ถ้าจะบรรเลงให้ไพเราะต้องวงปีพาดแม่นวมนี่จะเหมาะสมที่สุด

นะครับก็เป็นบทเพลงหนึ่งซึ่งเป็นบทเพลงนิยมของในอัตราจังหวะสองชั้นของเพลงไทยเดิมนะครับแล้วก็ถูกนำมาใช้มากมายไม่ว่าจะเป็นเพลงคู่หรือเพลงเดี่ยวนะครับเพลงนี้ต่อไปเรามาฟังเพลงไทยสำเนียงแขกกันอีกสักเพลงนะครับเมื่อประมาณ 60-70 ปีก่อนนี้มีเพลงตับอยู่ชุดหนึ่งซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากทีเดียวนั่นคือตับวิวาห์พระสมุทรนะครับบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับในตับวิวาห์พระสมุทรนี่เรียงร้อยไปด้วยเพลงไทยเดิม3ทำนองนะครับ3เพลงคือเพลงคลื่นกระทบฝั่งบางใบแล้วก็แขกสลายโดยนำเนื้อร้องจากบทละครเรื่องวิวาห์พระสมุทรของรัชกาลที่6เนี่ยนำมาประจุใส่แต่ละเพลงแล้วก็เป็นเพลงยอดนิยมทั้ง3เพลงสามารถขับร้องเรียงร้อยต่อกันเป็นตับทั้ง3เพลงหรือจะดึงมาขับร้องเป็นเอกเทศแต่ละเพลงก็ได้นะครับนิยมกันมากทีเดียวทำนองเพลงแขกสาหร่ายเป็นทำนองเพลงในระดับที่3ของตับวิวาห์พระสมุทรแล้วก็เป็นเพลงที่นิยมกันมากมาตั้งแต่อดีตทั้งขับร้องในโขนในละครและถูกใช้เป็นเพลงในตำราเรียนของการฝึกขับร้องเพลงแต่เดิมของเด็กนักเรียนในสมัยก่อนด้วยนะครับแขกสาหร่ายนี่บทเพลงแขกสาหร่ายในตราจังหวะ2ชั้นเป็นเพลงที่ใช้หน้าทับปรบไก่นะครับมีอยู่3ท่อนท่อนที่1กับท่อนที่2มี4จังหวะท่อนที่3มี6จังหวะเป็นเพลงสำหรับร้องตอนต้นหรือว่าตอนเกริ่นในการเล่นสักวาสมัยโบราณเพลงหนึ่งจะเพ็ญพยองยิ่งหรือจ่าโคมนี่แหละครับอีกท่านหนึ่งซึ่งแต่งเพลงราวดำเนินสายไว้จ่าเพ็ญนี่แต่งเพลงประดับไว้ในวงการไม่ใช่น้อยและทุกเพลงเป็นเพลงยอดนิยมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเพลงลาคำหอมราวดำเนินสายแขกสลายหรือสักวาเทพบรรทมนะครับเพราะทุกเพลงเลยเพลงแขกสลายนี่จ่าเพ็ญพยองยิ่งแต่งทั้งทำนองแล้วก็บทร้องนะครับส่วนในปัจจุบันนี่บทร้องที่ท่านได้แต่งไว้นี่สูญหายไปนานแล้วก็คงเหลือแต่ทำนองซึ่งเป็นที่นิยมของนักดนตรีไทยอย่างแพร่หลายเพลงแขกสลาย2ชั้นที่จ่าเพ็ญพยองยิ่งหรือจ่าโคมท่านแต่งกันเนี่ยเป็นเพลงที่ใช้บทสร้อยทำนองท่อน1กับท่อน2นะครับใช้บทกลอนท่อนละ1คำกลอนท่อน3นี่ใช้บทร้องเป็นสร้อยเฉพาะท่อนที่3นี่มีลักษณะพิเศษนะครับคือเวลาจะร้องและบรรเลงก็สามารถแยกได้ออกเป็น3แบบทีเดียวแล้วก็ภายหลังท่านครูหลวงประเดชพระรอสอนที่ได้บรรเลงได้นำเพลงแขกสลาย2ชั้นของจ่าเพ็ญพยองยิ่งแบบที่1เนี่ยมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นแล้วก็แต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาแต่วันนี้เราจะนำเสนอเฉพาะบทเพลงแขกสลายในอัตราจังหวะ2ชั้นนะครับแล้วผมเมื่อกี้นี้พูดถึงว่าคิดถึงในสมัยเมื่อเราถ้าผู้ฟังที่อายุ40กว่าๆขึ้นไปนี่น่าจะทันนะครับสมัยก่อนนี่จะมีการเรียนกับร้องเพลงไทยในสมัยนี้จะไม่เรียนเป็นวิชาโดยตรงนะครับเป็นวิชาแทรกอยู่ในวิชาศิลปะแต่มีก่อนนี้มีชั่วโมงเรียนโดยเฉพาะเลยนะครับเรียกว่าภาควิชาขับร้องเพลงไทยเดิมนี่แหละครับเรียนในช่วงตอนนั้นเริ่มเรียนเนี่ยประถมปลายกับมัธยมต้นเนี่ยเรียนกันหนักหน่อยตอนนั้นนะครับแล้วเพลงแขกสลายนี่ก็เป็นเพลงหนึ่งซึ่งบรรจุบทร้องไว้ให้เราได้ร่ำเรียนกันเมื่อก่อนนี่มีการเรียนทองสร้อยเพลงนางนาคลีลากระทุ่มลมพัดชายเขาเต่าเฮเต่ากินผักบุ้งพม่าเฮแขกสลายเนี่ยวันนี้ขอนำเสนอแขกสลายเพื่อรำลึกถึงวัยเรียนในอดีตนะครับโดยนำเพลงไทยในวัยเรียนคือเพลงที่เราได้เรียนกันอยู่ในสมัยอดีตนะครับนำมาเสนอท่านฟังใหม่ครับเพื่อเป็นการฟื้นฟูว่าท่านผู้ฟังยังจำเนื้อร้องเพลงที่ได้อยู่หรือเปล่านะครับในสมัยที่เราเรียนกันเด็กๆและเมื่อจบบทเพลงแขกสลายในทำนองเพลงไทยเดิมแล้วอยากให้ฟังบทเพลงที่นำเพลงแขกสลาย2ชั้นมาบรรจุเป็นเพลงไทยสากลนี่เรียกว่าเพลงสักขีสัมพันธ์นะครับนั่นคือเพลงรวงทิพย์บทเพลงรวงทิพย์นี้เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลนะครับแต่งเนื้อร้องไว้เพราะมากทีเดียวเพลงนี้เป็นเพลงคู่ครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้บรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานครูเอื้อนำทำนองเพลงแขกสลาย2ชั้นมาบรรจุใส่นะครับเพลงนี้ครูเอื้อขับร้องเองเลยขับร้องคู่กับคุณชวลีช่วงวิทย์ครับขอเชิญรับฟังบทเพลงแขกสลายเพลงไทยในสมัยเราเรียนขับร้องตอนเด็กๆนะครับเป็นไทยเดิมแท้ๆเลยแล้วก็เพลงรวงทิพย์ซึ่งนำทำนองเพลงแขกสลาย2ชั้นมาบรรจุใส่ครับ

บทเพลงแขกสลายและรวงทิพย์ก็จบลงไปแล้วนะครับรวงทิพย์เป็นเพลงที่นำทำนองเพลงแขกสลายในตราจังหวัดสองชั้นมาบรรจุใส่นะครับกับร้องโดยครูศุนสุนทราพรและครูเอื้อสุนทรสนานกับคุณชวลีช่วงวิทย์นะครับและเพลงแขกสลายที่นำมาเสนอนี้ก็เป็นบทขับร้องเพลงไทยซึ่งเราได้เคยเรียนไว้สมัยเมื่อปีประมาณ2500กว่าๆนะครับตอนนั้นนี่ผมยังเด็กๆอยู่ผมจำได้กลุ่มเพลงพวกนี้จำได้ทุกเพลงเลยนะครับต่อไปมาพูดถึงเพลงไทยสำเนียงลาวกันบ้างนะครับในกลุ่มเพลงสังคีตสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งวงดุริยางค์สากลและวงดุริยางค์ไทยของกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งกองดุริยางค์สากลตอน

นั้นก็คนเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้ควบคุมวงนะครับส่วนกองเรียงไทยนี่ก็มีครูคงศักดิ์คำสิริกับครูพุ่มมาปโยวาทเนี่ยดูแลอยู่เนี่ยก็ช่วยกันจัดทําในกลุ่มเพลงร้อยกว่าเพลงซึ่งทําเป็นแนวสังคีตสัมพันธ์คือนําทํานองเพลงไทยเดิมมาบรรจุใส่มาปรุงแต่งแล้วก็บรรเลงร่วมกันทั้งวงดนตรีไทยเดิมและวงดนตรีสากลนี่ก็ใช้เพลงไทยสำเนียงลาวเป็นตัวนําไม่ใช่น้อยทีเดียวเพราะถือว่าเป็นเพลงซึ่งหวานๆทํานองไพเราะแล้วก็ประพันธ์ได้ง่ายนะครับเท่าที่จําได้นึกในเวลานี้ถ้าจําได้มีจําผมจําได้มีลาวแผ่นน้อยในเพลงบ้านนานะครับเพลงลาวเฉียง2ชั้นกับไฟรักในซวงเพลงลาวครวนแปลงจากมนสวาดนะครับแล้วก็ยังมีเพลงลาวดวงดอกไม้2ชั้นก็มาใช้ชื่อเดิมในดาวดอกไม้แล้วก็ลาวดวงเดือนก็เป็นเพลงลาวดวงเดือนแล้วก็ลาวครวนใช้ลาวครวนเหมือนกันยังมีลาวเสียงเทียน3ชั้น2ชั้นมาแตกต่างกันหลายเพลงเลยนะครับแล้วก็ยังมีลาวเจ้าสู่อันนี้ดังมากในเพลงหวงรักว่ามีหลายเพลงครับในเพลงลาววันนี้เราจะพูดถึงลาวเสียงเทียนครับเพลงลาวเสียงเทียนให้ท่านผู้ฟังได้รับฟัง2เพลงนี้คือเพลงลาวเสียงเทียนและลาวเสียงเทียนครับโอ้โหไม่ได้เปิดเพลงเดียวซ้ำกัน2ครั้งนะครับเปิดเพลงชื่อเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็น2เพลงเพลงแรกนั้นเป็นเพลงไทยสากลในแนวสังคีตสัมพันธ์นะครับเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของครูแก้วอัจฉริยกุลแต่งเนื้อร้องครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้บรรจุทำนองนะครับโดยครูเอื้อนนำทำนองเพลงลาวเสียงเทียนในอัตราจังหวะ2ชั้นมาบรรจุใส่และให้คุณมัณฑนาโมรากุลเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้ชื่อว่าลาวเสียงเทียนแต่ว่าเขาโครงของเพลงนี้จริงๆแล้วนำมาเนื้อเรื่องมาจากเรื่องอีหนาวของแขกมากกว่าของชวานะครับในตอนที่บุษบาเสียงเทียนนะครับเสียงเทียนตอนบุษบาไปไหว้พระนะครับแล้วก็เสียงเทียนหรือว่าระหว่างละตูจรกากับอีหนาวนี่ตัวเองจะได้กับใครนะครับแล้วก็ยังมีอีหนาวแอบอยู่หลังพระประติมาคอยอีหนาวค่อนข้างโกงเล็กน้อยนะครับเป็นผู้ที่ดับเทียนได้อ่านนำเข้าโครงมาจากเรื่องอีหนาวแต่มาบรรจุในลาวเสียงเทียนคุณมัณฑนาเป็นผู้ขับร้องส่วนเพลงที่2นี่เป็นลาวเสียงเทียนของแท้ของไทยเดิมเลยนะครับคือเพลงลาวเสียงเทียนในตราจังหวะ2ชั้นนี่เป็นเพลงทำนองเก่าสำเนียงลาวนะครับใช้หน้าทับ2ไม้ก็มีนักดนตรีไม่ทราบนามแต่งทำนองเพลงไว้โดยไม่ได้ตั้งชื่อต่อมาวงการละครนำทำนองไปบรรเลงขับร้องประกอบการแสดงละครนี่เฉพาะท่อนแรกที่เขานำไปเนี่ยเขาบรรจุบทร้องว่าเจ้าสาวโคมเวียนเสียงเทียนถวายขอน้อมกายก้มกล้าเข้าหาแต่นี้ผู้ฟังทั่วไปได้ยินก็ไม่รู้จักชื่อนี่ก็เลยเรียกชื่อตามเนื้อร้องก็เลยว่าเพลงลาวเสียงเทียนกันตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้ทีเดียวครับแล้วก็เพลงลาวเสียงเทียนในแนวของไทยเดิมในตาจังหวัดสองชั้นวันนี้นี่ผมก็ไม่ได้บรรเลงในแนวของไทยเดิมแท้ๆ 100% นะครับเพราะวันนี้เป็นระนำสยามร่วมสมัยผมบรรเลงขับร้องในแนวของระนาดออเคสตราคือเป็นวงของครูสืบศักดิ์หรือยปณีตท่านใช้ดนตรีไทยเป็นตัวนำแต่มีวงเครื่องสายของสากลเป็นแบ็กอัพนี่มีระนาดอยู่ข้างหน้ามีออเคสตราอยู่ข้างหลังนะครับคุณดวงดาวเถาหิรันครับคีตศิลป์สาวจากกรมศิลปากรจากกองรุยางสากลเป็นผู้ขับร้องครับวันนี้ประชันกันนะครับลาวเสียงเทียน2เพลงนะครับก็จะรับฟังบทเพลงลาวเสียงเทียนเพลงแรกจากแนวสังคีตสัมพันธ์โดยคุณพัฒนาโมรากุลบทเพลงที่2ลาวเสียงเทียนจากระนาดออเคสตราหรือยปณีตโดยคุณดวงดาวเถาหิรันครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
1: หายใจออกกำหนดรู้กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นหลักหายใจเข้าก็กำหนดว่าพุทหายใจออกก็กำหนดว่าโทพุทโทพุทโทเป็นหลักแม้จะนั่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างเดียวก็ได้โดยการกำหนดหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้แม้จะนั่งอยู่เฉยๆดูเฉยๆรู้เฉยๆก็ให้กำหนดให้คำว่ารู้เฉยรู้นิ่งรู้ว่างรู้เฉยรู้นิ่งรู้ว่างกำหนดได้ทั้งนั้นให้เรากำหนดไว้เฉยก็รู้นิ่งก็รู้ว่างก็รู้กำหนดไว้อยู่อย่างนี้กำหนดอยู่อย่างนี้ไม่ว่าทั้งเฉยทั้งนิ่งทั้งว่างกำหนดไว้ในสิ่งที่พึงกำหนดตามความสะดวกถนัดของแต่ละคนล้วนแล้วแต่เป็นที่มาที่ไปของความเข้าใจได้ดีขึ้นที่เราจะกำหนดเดินปัญญาที่เราจะฟังแล้วคิดตามพิจารณาที่เราจะฟังแล้วคิดตามพิจารณาจะทำให้เราได้มาซึ่งความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างจะทำให้เราได้มาซึ่งความมีเหตุมีผลทุกสิ่งทุกอย่างในการเฝ้าฝึกปฏิบัติในความภาคความเพียรที่มีอยู่อาศัยความตั้งใจที่พยายามกำหนดไว้อยู่แม้แต่เป็นอย่างเก่าของเก่าที่เดิมก็ถือว่าเป็นการปูพื้นฐานของใจเป็นการปูพื้นฐานของใจนิ่งสงบ

เฉยก็พึงกำหนดไว้นิ่งสงบเฉยก็พึงกำหนดได้ในลักษณะว่านิ่งลักษณะว่าเฉยลักษณะว่าว่างแม้อื่นใดอย่างใดก็พยายามกำหนดไว้ให้รู้อยู่เห็นอยู่เข้าใจอยู่ให้รู้ได้เข้าใจชัดต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราจะได้แม่นยำจะได้ชัดเจนแจ่มแจ้งในสิ่งที่เรากำหนดเพียรฝึกเพียรปฏิบัติให้เป็นไปเพื่อรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ทุกขณะให้เป็นไปเพื่อรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ทุกขณะในการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราก็จะง่ายขึ้นหายใจเข้าธรรมดาก็ไม่มีอะไรหายใจออกธรรมดาก็ไม่มีอะไรแต่พอเราจะรวบรวมความคิดอ่านใดๆมาอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกบางทีก็อาจจะอึดอัดขัดเคืองเล็กน้อยหรือว่าจะเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะกำหนดแต่นั้นก็เถอะขอให้เราตั้งใจรูปแบบอื่นใดที่เราพึงกำหนดได้ก็พยายามแต่ที่ต้องมาเน้นที่ลมหายใจเข้าหายใจออกเพราะมันเป็นสิ่งที่ทุกคนมีอยู่แล้วและทุกคนก็หายใจเข้าออกอยู่แล้วมันก็จะง่ายขึ้นหายใจเข้าออกอยู่แล้วมันจะได้ง่ายขึ้นหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกรู้ชัดทั้งหายใจเข้าหายใจออกให้กำหนดรู้ได้เข้าใจชัดการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราก็จะง่ายขึ้นการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราก็จะได้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นทำไมง่ายขึ้นสะดวกขึ้นในการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราก็จะง่ายและสะดวกขึ้นดูรู้เห็นอยู่ตลอดเวลาดูรู้เห็นอยู่ตลอดเวลากี่ชั่วโมงกี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่เวลาก็กำหนดไปเถอะเพราะมันเป็นที่พักของใจเป็นที่พักอยู่ของความคิดความอ่านใดๆเป็นที่ตั้งอยู่ของความคิดความอ่านใดๆต้องพักต้องหยุดพอพักพอหยุดได้แล้วลักษณะอื่นใดมันก็จะทำให้เราง่ายขึ้นสะดวกขึ้นที่เราจำต้องกำหนดที่เราจะต้องกำหนดไว้จะเกิดคำว่าง่ายสะดวกขึ้นสบายขึ้นในการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเรายืนก็กำหนดอย่างนี้นั่งก็กำหนดอย่างนี้เดินก็กำหนดอย่างนี้นอนก็กำหนดอย่างนี้ทุกกิริยาบทให้เรากำหนดไว้ให้เรารู้ไว้เห็นไว้ในที่เดิมนิ่งก็รู้ว่านิ่งเฉยก็รู้ว่าเฉยว่างก็รู้ว่าว่างลมเบาลมเบาลมแรงก็รู้ลมหยาบลมละเอียดก็รู้กำหนดไว้อยู่ทุกลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นหลักแล้วเราจะได้อะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดเพราะมันลงตัวได้แล้วย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงถ้ามันลงตัวไม่ได้นิ่งไม่ได้เราก็ดูรู้ชัดต่อความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันคิดเรื่องอะไรฟังเรื่องอะไรดูเรื่องอะไรกำหนดอยู่ในเรื่องอะไรให้เรากำหนดไว้ในสิ่งนั้นอย่างนั้นชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วความจริงก็จะละเอียดขึ้นกับการเฝ้าฝึกปฏิบัติจะเพ่งก็ไม่ว่าจะกำหนดรู้ก็ไม่ว่าจะกำหนดเดินปัญญาก็ไม่ว่าแม้กิริยาบทอื่นใดที่ถนัดชัดเจนกว่านี้ก็จงทำเพื่อปลูกฝังสติสัมปชัญญะให้อยู่กับเนื้อกับตัวจุดมุ่งหมายก็เพื่อปลูกฝังสติสัมปชัญญะให้อยู่กับเนื้อกับตัวหากจะเป็นการกล่าวย้ำแล้วย้ำอีกซ้ำๆซากๆก็เพื่อต้องการให้ใจอยู่ให้จิตอยู่เรียกว่าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเพื่อจะได้มาซึ่งคำว่าเบากายเบาใจเย็นกายเย็นใจเพื่อจะได้มาซึ่งความคล่องตัวต่อความคิดความอ่านใดๆที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้มาซึ่งความมีเหตุมีผลใดๆที่มีอยู่โดยทั่วไปจะทำให้เราได้ความคิดความอ่านใดๆที่ละเอียดและสุขุมลุ่มลึกกับสิ่งที่มีอยู่จากการที่เราพ

พยายามเฝ้ากำหนดอยู่จากการที่เราพยายามเฝ้าฝึกอยู่แล้วเราจะได้ความจริงที่มันเกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างว่าส่วนไหนประกอบด้วยเมตตาส่วนไหนประกอบด้วยราคะเราก็จะแยกกันออกได้ว่ามันคืออะไรกันแน่เมตตาก็หมายถึงความรักราคะก็หมายถึงความรักให้เราพิจารณาให้เห็นแยกออกไปให้ได้เมตตาก็หมายถึงความรักราคะก็หมายถึงความรักฝ่ายราคะนี่เน้นไปหาความร้อนรนกระวนกระวายฝ่ายเมตตาเน้นไปหาความตรงกันข้ามคือความเย็นความสะดวกความสบายเมตตานั้นจึงเป็นที่มาของการอยู่ได้ในสังคมโลโกปฐัมภิกาเมตตาเมตตาจะเป็นเครื่องค้ำจุนโลกด้วยความรักด้วยความอารีด้วยความมีน้ำใจด้วยความอบอ้อมมารีด้วยความมีน้ำใจในหมู่ในคณะฟังไว้ด้วยความเมตตาเจือปนด้วยความเมตตาที่เต็มไปด้วยความปรารถนาดีด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็มีความรักความปรารถนาดีแม้แต่มโนกรรมก็เน้นเพื่อการให้อยู่ได้ในคุณงามความดีซึ่งต่างกับราคะคือความรักในด้านราคะนั้นมีความร้อนรนกระวนกระวายตั้งแต่ต้นจนจบสับสนเหมือนกันวุ่นวายเหมือนกันเดือดร้อนทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วมันมีไฟประเภทใดมากกว่าไฟราคะอัคคิแล้วไฟรู้อยู่ว่าเป็นไฟแต่ถ้าเรากำหนดได้เข้าใจอยู่ว่าตัวนี้คืออะไรแล้วเราจึงมาแยกเป็นอสุภะให้เห็นความไม่สวยไม่งามให้เห็นความเป็นของปฏิกูลโสโครกเห็นของที่ตรงกันข้ามกับความรู้สึกที่เรามีความรักและหวงแหนเป็นที่สุดพอใจมันแยกออกได้ว่าส่วนไหนเป็นความรักที่เป็นราคะส่วนไหนความรักที่เป็นเมตตาเราก็พยายามแยกกันออกรักในความเมตตาบิดามารดารักบุตรรักธิดาครูอาจารย์รักศิษย์แม่รักสัตว์ร่วมโลกก็เป็นความเมตตาที่ยังสัตว์โดยทั่วไปให้อยู่เย็นเป็นสุขเป็นการสงเคราะห์สงหาสัตว์โลกโดยทั่วไปเป็นการอนุเคราะห์สัตว์โลกโดยทั่วไปเพื่อให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อต้องการให้หลุดให้พ้นจากอำนาจตัวยึดที่มีอยู่ก็เป็นความรักที่เต็มไปด้วยความเมตตาอารีอารอบในหัวใจมีน้ำใจอันงามมีน้ำใจอันประเสริฐอันนี้ย้ำในเรื่องของความเย็นส่วนเรื่องราคะคือความรักที่เต็มไปด้วยกามคุณนั้นเน้นในเรื่องของความร้อนร้อนรนกระวนกระวายกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นเดือดเป็นดานสับสนจนมีปัญหาอื่นใดเกิดขึ้นสารพัดมีทุกเรื่องทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะอำนาจของตัวราคะจึงมองรู้อยู่ว่าไฟนั้นมันมีคุณแต่ไฟมันก็มีโทษไฟมันมีคุณไฟมันก็มีโทษเช่นเดียวกับน้ำน้ำมันมีคุณน้ำมันก็มีโทษคุณกับโทษจะมีอยู่โทษกับคุณจะมีอยู่ถึงบอกว่าถ้าไฟนั้นมีโทษไฟนั้นก็ต้องมีคุณเช่นเดียวกันถ้าเราจำกัดให้มันอยู่กับสิ่งเดียวอย่างเดียวพอหนึ่งเดียวมันก็มีคุณถ้ามันมากล้นเหลือหลายมันก็มีโทษถ้ามันอยู่แค่ในที่จำกัดในวงจำกัดมันก็ไม่มีอะไรมันมีแต่คุณกับคุณถ้าปล่อยมันรั่วไหลออกไปนอกที่นอกทางมันก็มีโทษกับโทษเราก็จะแยกออกได้ในลักษณะอย่างนี้ถ้าไม่มีราคะมันก็ไม่มีอย่างนี้ที่เราเป็นทุกวันก็ราคะแต่ถ้ามันมากลดเหลือหลายมีเศษมีเกินมีขาดไม่มีที่สิ้นสุดมันก็มีความร้อนฝังใจมนุษย์หมู่นั้นเหล่านั้นทั้งกลางวันและกลางคืนไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเป็นเช่นนี้จึงดูลักษณะว่าตัวไหนเป็นโทษตัวไหนเป็นคุณถ้าเราจำกัดจำเคียให้มันอยู่ด้วยเหตุด้วยผลอยู่ด้วยอำนาจของศีลของธรรมอย่างแท้จริงแล้วมันก็มีแต่ความเย็นมีแต่ความเย็นมีแต่ความสบายไม่สับสนไม่วุ่นวายไม่มีปัญหาใดๆทั้งนั้นเพราะอำนาจของเขาว่ามีระมีราคะอันประกอบด้วยความรักที่มีขีดจำกัด

เรียกว่าจำกัดเนื้อที่จำกัดบริเวณจะมีขอบมีเขตยังพาให้เราได้เหตุอะไรต่อมีอะไรเกิดขึ้นได้สร้างบุญกุศลได้สร้างคุณงามความดีได้สร้างบารมีเพิ่มขึ้นไม่วุ่นวายมากไม่สับสนมากความจริงมันก็ร้อนอยู่ไม่ใช่ไม่ร้อนแต่มันก็มีที่จำกัดได้แล้วมันก็น้อยลงแล้วมันมีเขตจำกัดของมันร้อนมันก็ร้อนทุกข์มันก็ทุกข์แต่มันก็ยังดีกว่าที่มันมั่วหรือว่าสายแสไม่มีที่สิ้นสุดถึงบอกต้องให้กำหนดไว้ในที่มีกรอบมีรั้วรอบขอบชิดเรียกว่าตีกรอบมีรั้วรอบขอบชิดเมื่อตีกรอบมีรั้วรอบขอบชิดได้แล้วข้อปฏิบัติของเราก็จะละเอียดและรอบครอบด้วยเหตุด้วยผลข้อวัดปฏิบัติของเราก็จะละเอียดและรอบครอบด้วยบุญด้วยกุศลจากความมีเหตุมีผลกับใจเราถึงบอกว่าต้องเห็นจริงเห็นจังลงไปให้มันอยู่ในลักษณะหนึ่งเดียวถ้ามันเป็นเอกัคคตารมณ์น่ะมันสบายให้มันได้หนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งให้มันหยุดอยู่สิ่งนั้นดูอยู่สิ่งนั้นรู้อยู่สิ่งนั้นเห็นอยู่สิ่งนั้นเข้าใจอยู่ในสิ่งนั้นเมื่อดูอยู่รู้อยู่เห็นอยู่กับสิ่งนั้นความละเอียดความแม่นยำของจริงมันก็จะเกิดขึ้นกับใจเราข้อวัดปฏิบัติใดๆของเราก็จะละเอียดและสุขุมกับสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เรารู้ตื้นลึกนะบางหยาบละเอียดปานกลางกับสิ่งที่มีอยู่ทำให้เราเข้าใจอะไรต่อมีอะไรได้มากขึ้นถึงบอกว่าชัดเจนแจ่มแจ้งในสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจเจ้าของให้เป็นหนึ่งถ้าเป็นหนึ่งได้แล้วมันมีความจริงเกิดขึ้นอ้อนี่เองหากจะร้อนก็ร้อนในที่จำกัดหากจะวุ่นวายก็วุ่นวายในที่จำกัดหากจะสับสนก็สับสนในที่จำกัดไม่มากไม่มายอะไรถ้าไม่เห็นความจริงว่ามันร้อนได้ทั้งกลางวันและกลางคืนมันก็ร้อนในพื้นที่จำกัดดีกว่าที่มันจะสายตรงโน้นสายตรงนี้สารพัดสารเพด้วยความหมายนี้จึงบอกแยกออกได้ว่าส่วนไหนเป็นภาระส่วนไหนไม่เป็นภาระส่วนไหนเป็นภาระส่วนไหนไม่เป็นภาระในโลกแห่งความจริงนั้นต้องแยกแยะออกไป1ก็ภาระเท่านี้2ก็ภาระเท่านั้น3ก็ภาระเท่านั้นโดยความจริงภาระเวทุกขังโลเกผู้มีภาระเป็นทุกข์ในโลกแต่เราก็พยายามแยกแยะออกไปว่าส่วนที่มีอยู่นั้นก็พยายามให้ทุกข์น้อยที่สุดพยายามให้ทุกข์น้อยที่สุดเมื่อทุกข์น้อยที่สุดเกิดขึ้นในใจเราได้แล้วก็ทำให้เรานั้นเห็นจริงเห็นจังลงไปว่าไฟราคะนั้นมันต่างกันนะส่วนหนึ่งมีขอบส่วนหนึ่งไม่มีขอบส่วนหนึ่งมีรั้วรอบขอบชิดอีกส่วนหนึ่งไม่มีรั้วรอบขอบชิดมันต้องมีรั้วรอบขอบชิดมีกฎมีเกณฑ์มีกติกาในสังคมมีความละเอียดชัดเจนต่อสิ่งที่ต้องร่วมรับผิดชอบเมื่อมีความละเอียดชัดเจนต่อสิ่งที่ร่วมรับผิดชอบความมีเหตุมีผลของเราก็จะดีขึ้นความละเอียดสุขุมลุ่มลึกของเราก็จะดีขึ้นในการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราก็จะดูว่ามีเหตุมีผลมากขึ้นทำให้เราเข้าใจได้ว่าคืออะไรในการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราก็จะรู้ว่าตื้นลึกหนาบางเป็นอย่างไรละเอียดรอบครอบสุขุมเป็นอย่างไรในส่วนหนึ่งความเข้าใจเราก็จะมีเหตุมีผลมากขึ้นในส่วนหนึ่งความเข้าใจของเราก็จะมีเหตุมีผลมากขึ้นในการเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าด้วยเหตุด้วยผลเฝ้าด้วยความรู้ความเข้าใจของแต่ละคนจะมีแนวทางของการเฝ้าฝึกปฏิบัติได้เหตุได้ผลมากขึ้นจึงบอกให้จำกัดนะถ้ามันอยู่ในเตาก็ให้มันอยู่ในเตาถ้ามันอยู่จุดไหนก็ให้มันอยู่จุดนั้นใจมันรั่วมันไหลแล้วมันก็จะได้ประโยชน์มหาศาลจากไฟราคะไฟโทสะไฟโมหานี่แหละเราพยายามแยกให้ออกว่าคืออะไรส่วนความรักที่เกิดจากราคะส่วนความรักที่เกิดจากเมตตาส่วนความรักที่เกิดจากราคะที่มีขอบมีขีดจำกัดมีรั้วรอบขอบชิดมีบริเวณจำกัดมันก็จะเห็นความจริงมากขึ้นแล้วทำให้เราไม่สับสนมากขึ้นทำให้เรามีเหตุมีผลมากขึ้นทำให้เราละเอียดมากขึ้นในการที่จะประคองกายประคองใจเราให้อยู่แม้หากเราจะต้องออกจากสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องพิจารณาตรงกันข้ามคืออสุภะให้เห็นอสุภสัญญาให้เกิดขึ้นได้ความจำได้ไหมรู้ในสิ่งที่บอกว่าเป็นอสุภะมีลักษณะอย่างไร

ตั้งแต่เรานึกง่ายๆว่าผมหลุดไปขนหลุดไปหนังหลุดไปเนื้อหลุดไปเอ็นหลุดไปกระดูกหลุดไปแม้ส่วนอื่นใด ฟันหลุดเล็บหลุดก็ดูลักษณะที่เห็นจริงเห็นจังลงไปว่ามันหลุดทีละอย่างทีละอย่างนั่งกำหนดนอนกำหนดอยู่อย่างนี้ก็ได้ทั้งนั้นนะมันจะเห็นความจริงของใจว่าอ๋อนี่เองต้องให้เห็นความต่างกันที่เราว่าสวยว่างามที่มีอยู่โดยทั่วไปต้องเห็นความต่างที่เราว่าสวยว่างามที่เป็นอยู่เกิดอยู่โดยทั่วไปมันจะทำให้เรานั้นลดความร้อนคลายความร้อนมีความเย็นมากขึ้นในจิตในใจเราเพราะนี่คือตัวลดอุณหภูมิทางใจเราได้ทุกรูปแบบถึงบอกนึกว่าผมหลุดหนังหลุดเอ็นหลุดกระดูกหลุดแม้ส่วนหนึ่งใดในร่างกายนี่แยกแยะออกไปแม้แต่นึกว่าศีรษะแตกเป็นเสี่ยงเสี่ยงน้อมนึกลงไปส่วนของธาตุของขันก็แตกกระจุยเป็นเสี่ยงเสี่ยงให้น้อมให้เกิดภาพเกิดขึ้นในใจเจ้าของเป็นการจำได้ในความจริงสิ่งที่มีอยู่ในกายเจ้าของเราก็จะเป็นการสร้างลดอุณหภูมิข้างนอกลงไปเรื่อยๆเรียกว่าลดอุณหภูมิทางจิตใจเราให้เย็นลงไปเรื่อยๆเพราะการกำหนดอยู่ในกายนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะเห็นความต่างกันกับโลกโดยวิสัยโดยทั่วไปเพราะโลกวิสัยโดยทั่วไปนั้นมีลักษณะยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นมีแต่ปรุงแต่งเรื่องนี้ทั้งนั้นมีแต่เรื่องปรุงเรื่องแต่งเรื่องทั้งนี้ทั้งนั้นยั่วยุยั่วยุปลุกเราให้เกิดความสับสนวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุดกับตรงนี้ทั้งนั้นครั้นเมื่อเราพยายามมานั่งกำหนดนอนกำหนดเดินกำหนดยืนกำหนดทุกกิริยาบทแล้วอาศัยการเฝ้าอยู่ที่กายดูอยู่ที่กายรู้อยู่ที่กายความหมายของความละเอียดและรอบคอบก็จะเกิดขึ้นความหมายของคำว่าสุขุมก็จะเกิดขึ้นเยือกเย็นด้วยเหตุด้วยผลก็จะเกิดขึ้นทำให้เราเข้าใจและแม่นยำมากขึ้นทำให้เรามีความละเอียดและสุขุมมากขึ้นถึงบอกพยายามอยู่พยายามดูพยายามสังเกตพยายามทำความเข้าใจโดยเหตุโดยผลที่มีอยู่แล้วเราจะได้ความละเอียดและแม่นยำกับใจเราทุกคู่ทุกคนจึงต้องพยายามกำหนดไว้ด้วยตนของตนเองดูรู้อยู่แก่ใจกำหนดไว้ดูรู้อยู่แก่ใจกำหนดอยู่ความละเอียดโดยเหตุโดยผลความละเอียดสุขุมลุ่มลึกกับใจก็จะมีผลในการเฝ้าฝึกปฏิบัติจำต้องละเอียดจำต้องรอบคอบจำต้องสุขุมจำต้องเยือกเย็นจำต้องเอาเหตุเอาผลมาหักล้างให้ใจเรานั้นเย็นลงกับสิ่งเหล่านี้ไฟราคะเมื่อเรามีอุบายฉลาดแหลมคมในการแก้ใจเจ้าของมันจะลดอุณหภูมิทางใจลงทุกรูปแบบทำให้เรานั้นเย็นหนักแน่นกับสิ่งที่ต้องอยู่ร่วมกันไม่มีอะไรที่จะต้องโวยวายไม่มีอะไรที่จะต้องตึงตังคึงขังและก่อความหายนะให้ตนเองกับหมู่คณะพอการแก้โดยการอยู่อย่างนี้เรียกว่าอสุภะอสุภังให้เกิดขึ้นกับใจของคำว่าเย็นคำว่าเบาคำว่านุ่มนวลก็จะมีผลในทางการฝึกการปฏิบัติถึงต้องกำหนดไว้อยู่อย่างนี้ถึงต้องกำหนดอยู่อย่างนี้กำหนดอยู่อย่างนี้รู้อยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าอยู่ที่กาย เมื่ออยู่ที่กายได้นานเข้านานเข้าแล้วมันก็มีแต่ความเย็นทั้งนั้นแหละเพราะมันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับร้อนอาศัยการกำหนดอยู่อย่างนี้ตั้งแต่กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นหลักจนเห็นว่ากายเบาแล้วจิตเบาแล้วกายเย็นแล้วแล้วยังมาต้องน้อมนึกเข้ามาอีกเลยว่าเรื่องกายที่ความหมายว่าสวยว่างามก็คงไม่ปฏิเสธแต่เราก็ย้อนความคิดที่เกิดอยู่บ่อยๆเหตุที่เราย้อนน่ะมันเห็นความต่างกันว่าเป็นอสุภะเพราะอำนาจราคะมันร้อนเมื่อใจต้องดับความร้อนก็ต้องดับด้วยความเย็นคือกำหนดให้เห็นความตรงกันข้ามเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ตรงกันข้ามเกิดขึ้นนั่งดูก็อย่างนี้นอนดูก็อย่างนี้เดินดูก็อย่างนี้ยืนดูก็อย่างนี้น้อมนึกอยู่อย่างนี้จะเห็นจริงเห็นจังลงไปในกายจะรู้จริงจังลงไปในกายจะเข้าใจจริงจังลงไปในกายโดยความหมายของการน้อมนึกน้อมนำก็จะละเอียดขึ้นโดยความหมายของคำว่าน้อมนึกน้อมนึกน้อมนำก็จะละเอียดและสุขุมขึ้นทำให้เรานั้นได้เหตุได้ผลได้ความแม่นยำกับตนเองได้ความละเอียดกับตนเองในการเฝ้าฝึกปฏิบัติโดยตนของตนเองมากขึ้นในการเฝ้าฝึกปฏิบัติโดยตนของตนเองมากขึ้นจึงต้องดูจึงต้องรู้ต้องสังเกตในการเฝ้าฝึกปฏิบัติก็จะดูว่ามีเหตุมีผลกับการฝึกการปฏิบัติด้วยความเข้าใจนั้นต้องกำหนดไว้อยู่อย่างนี้นึกว่าผมหลุดไปขนหลุดไป

หนังหลุดไปเนื้อหลุดไปกระดูกหลุดไปอะไรแต่มีอะไรมันหลุดไปทีละอย่างทีละอย่างดูแล้วดูอีกนึกแล้วนึกอีกน้อมแล้วน้อมอีกดูจนมันเห็นจริงเห็นใจแหละถึงจะเป็นวิปัสสนึกก็ต้องยอมเพื่อมันผ่อนคลายอุณหภูมิความร้อนที่เกิดอยู่ด้วยอำนาจไฟราคะที่มีอยู่ในใจเจ้าของมันจะได้ไม่ดื้อมันจะได้ไม่กระเสือกกระสนวุ่นวายกับเรื่องไม่เป็นเรื่องมันจะได้ไม่วิ่งเข้ากองไฟไม่รู้จักจบจักสิ้นมันจะได้ไม่ดิ้นรนกระเสือกกระสนกับเข้ากองไฟไม่รู้จักจบจักสิ้นจึงต้องให้กำหนดไว้อย่างนี้จึงต้องให้กำหนดไว้อย่างนี้แล้วจะรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วมันอยู่ตรงนี้แหละมันดับตรงนี้พอดับตรงนี้แล้วมันก็เย็นพอดับตรงนี้แล้วมันก็เบาพอดับตรงนี้แล้วมันก็เย็นมันก็เบาความมีเหตุมีผลของใจเรามันก็เย็นมันก็เบาขึ้นทำให้เราละเอียดและรอบคอบทำให้เราสุขุมเยือกเย็นพอเหตุพอผลกับสิ่งที่มีอยู่การเฝ้าฝึกปฏิบัติใดๆของเราก็จะง่ายขึ้นสะดวกขึ้นการเฝ้าฝึกปฏิบัติใดๆของเราก็จะง่ายขึ้นสะดวกขึ้นทำให้เรารู้เข้าใจต่อสิ่งที่มีอยู่ทำให้เรารู้เข้าใจต่อสิ่งที่เกิดอยู่ทำให้เรารู้เข้าใจต่อสิ่งที่มีอยู่เกิดอยู่โดยทั่วไปความละเอียดความรอบคอบความสุขุมของใจเราก็จะเย็นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ในการเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้าจนได้เหตุได้ผลกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราคำว่ารู้ได้เข้าใจอยู่คำว่ารู้อยู่เข้าใจชัดมันก็จะเย็นโดยการน้อมไว้ที่กายนี่แหละดูกายในกายนี่แหละเขาเรียกดูกายในกายนี่แหละให้มันตรงกันข้ามกับความรู้สึกของเราเก่าๆที่มีอยู่ใครจะว่าอย่างไรเราก็ไม่ว่าไม่ต้องกลัวมันจะไม่ทันโลกไม่ต้องกลัวมันจะหลงโลกไม่ต้องกลัวมันจะอยู่กับโลกไม่ได้มันกลับจะตรงกันข้ามซ้ำไปด้วยแหละพอมันเข้าใจในความจริงสิ่งที่มันร้อนเพราะอะไรวุ่นวายเพราะอะไรสับสนเพราะอะไรถ้ามันไม่ขาดสติถ้ามันไม่โทษไม่บ้าเพราะเรื่องนี้มันก็ไม่มีอะไรนี่มันบ้าเพราะเรื่องนี้มันจึงมีเรื่องไม่มีที่สิ้นสุดการที่เรามานั่งกำหนดอยู่ดูกายดูกายนี่แหละดูไปดูมาดูไปดูมาตั้งแต่นึกว่าผมหลุดขนหลุดหนังหลุดเอ็นหลุดเนื้อหลุดเป็นสัตว์เป็นส่วนดินก็กลายเป็นดินส่วนแข็งๆกลายไปเป็นดินส่วนน้ำก็ระเหยส่วนอื่นใดก็ไปตามฐานะของสิ่งที่เป็นอยู่จิตวิญญาณตัวนี้ก็จะไปก่อภพใหม่ภูมิใหม่ตามฐานะความรู้ความเข้าใจก็จะละเอียดขึ้นอย่างนี้ถึงบางครั้งแม้แต่นึกว่าคอขาดแขนขาดขาขาดแม้จะนึกว่าทุกส่วนแตกกระจุยไปหมดนึกอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนก็ทำให้เราเกิดความรู้สึกออกมันเบากายเบาใจมันเบาจิตเบากายเรียกว่ากายเยสุกายานุปัสสีวิรติมีสติกำหนดไว้ที่กายใครจะว่าง่ายใครจะว่าหยาบใครจะว่ายังไงก็เอาตรงนี้แหละมันจะเป็นการปราบปรามกิเลสหยาบใดๆที่มีอยู่กับตัวเราได้ง่ายขึ้นส่วนการเพ่งเพียรอยู่ด้วยเหตุผลอื่นใดก็พยายามเถอะนิ่งก็ได้เฉยก็ได้ว่างก็ได้ให้กำหนดไว้กำหนดในความนิ่งเฉยๆก็ได้ว่างเฉยๆก็ได้ดูลักษณะอื่นใดที่พึงกำหนดก็จงกำหนดแต่ว่ามีผลในความละเอียดของใจนั้นง่ายคือการประคองลมหายใจเข้าหายใจออกพยายามประคองลมหายใจเข้าหายใจออกไว้พยายามประคองลมหายใจเข้าหายใจออกไว้พยายามประคองไว้พยายามประคองลมหายใจเข้าหายใจออกไว้หายใจเข้าคอยกำหนดไว้หายใจออกคอยกำหนดไว้ทั้งหายใจเข้าหายใจออกก็พยายามให้กำหนดไว้ดูรู้ลมหายใจเข้าออกของตัวเองดูรู้ลมหายใจเข้าออกของตัวเองให้ประคองไว้นานเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่รู้ไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่เห็นไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่เข้าใจอะไรขอให้เราประคองไว้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นหลักงานนี้พระพุทธเจ้าโดยส่วนมากพระอรหันต์โดยส่วนมากพระปัจเจกพุทธเจ้าโดยส่วนมากพระอนุพุทธเจ้าโดยส่วนมากท่านกำหนดไว้อย่างนี้ท่านดูอยู่อย่างนี้ท่านรู้อยู่อย่างนี้ท่านกำหนดของท่านไว้อย่างนี้แล้วอานาปานสติอัสสาสะปัสสาสะพยายามเอาความรู้สึกนึกคิดไปกำหนดไว้ที่ปลายจมูกลมเข้าก็ให้รู้ชัดลมออกก็ให้รู้ชัดทั้งเข้าทั้งออกก็ให้รู้ชัดลมหยาบก็ให้รู้ลมละเอียดก็ให้รู้แม้แต่ความว่าไม่มีลมคือมันละเอียดแล้วก็ให้รู้เท่าทันต่อสิ่งนั้นว่างอยู่ในลักษณะอย่างไรนิ่งอยู่ในลักษณะอย่างไรเฉยอยู่ในลักษณะอย่างไรว่างอยู่ในลักษณะอย่างไรนิ่งอยู่ในลักษณะไงเฉยอยู่ในลักษณะไงก็ให้กำหนดอยู่อย่างนั้นให้รู้ชัดเห็นชัดในสิ่งที่เรากำหนดการประคองสติสัมปชัญญะของเราก็จะ

เอียดขึ้นละเอียดขึ้นความนุ่มนวลของเหตุของผลความเข้าใจของเหตุของผลมันก็จะมากล้นด้วยความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราความอัศจรรย์ใจมันก็จะมีเหตุผลเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างจึงต้องให้กำหนดอยู่อย่างนี้จะได้รู้ว่าส่วนที่ปราบปรามราคะจริตมันมีลักษณะอย่างนี้ราคะจริตมีลักษณะอย่างนี้ต้องแก้ตรงนี้ให้จำกัดพื้นที่ให้เอาไว้ในที่มันเกิดดับอยู่ตรงนั้นเห็นการเกิดดับอยู่แค่นั้นมันเกิดมันก็ดับมันเกิดมันก็ดับมันเกิดมันก็ดับมันไม่ได้มีอะไรมากมายเพื่อเฝ้าดูเฝ้าอยู่อย่างนั้นเหมือนกับเฝ้าดูกองไฟนั่นแหละมันก็ลุกว่าวแวมๆตามเชื้อตามเหตุปัจจัยแล้วมันก็หยุดมันลุกขึ้นมามันก็ดับมันลุกขึ้นมามันก็ดับไฟมันลุกตามเชื้อถ้าเป็นขี้ฝอยก็อย่างหนึ่งถ้าเป็นท่อนไม้ก็อย่างหนึ่งมันก็ลุกตามเหตุปัจจัยของมันแล้วมันก็ดับตามเหตุปัจจัยของมันมันเป็นการเกิดดับของมันอยู่ตามความเป็นจริงมันเป็นการเกิดดับของสิ่งที่มีอยู่ให้เรากำหนดไว้อย่างนี้แหละเรียกว่าดับไฟราคะเรียกว่าลดอุณหภูมิทางความร้อนที่มีอยู่ในความรักที่มีอยู่ความรักใดๆมันก็จะได้ทุกข์น้อยชายโตปิยเตปิยเตชายโตโซโกความโศกเศร้าเสียใจมันเกิดขึ้นเพราะเหตุแห่งความรักที่ไม่มีที่สิ้นสุดมันเกิดจากความรักที่ไม่มีเหตุมีผลมันเกิดจากความรักที่ไม่มีเวลาเย็นไม่มีเวลาฝึกไม่มีเวลาปฏิบัติมันเกิดจากความรักที่ไม่มีเวลาทบทวนความจริงไม่มีเวลานั่งดูว่าอสุภสัญญามีลักษณะอย่างไรมันดูไม่ออกว่ามันไม่สวยไม่งามตรงไหนดูทีไรมันก็สวยงามทุกทีนั่นแหละเพราะอำนาจของใจมันไม่มีเวลาสงบระงับจริงๆด้วยเหตุนี้จึงพาเข้าป่าช้าบ้างไปดูวัดร้างบ้างไปดูซากศพบ้างไปเกิดความต่างกันว่าจริงๆนะมันคืออะไรแค่ตายเท่านี้จะจนจะรวยจะสวยก็แค่นี้แม้แต่เราอยู่ใกล้ห้อง ICU เรารู้เลยว่ามันไม่มีอะไรเลยเห็นแล้วเข้าใจแล้วเต็มไปด้วยอย่างนั้นอย่างนั้นทั้งนั้นก็แค่นั้นเท่านั้นเท่านั้นนะปัญญาถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันมองอะไรทะลุปูโปร่งความรู้สึกมันเกิดเหตุเกิดผลมากขึ้นทำให้ความร้อนที่มีในใจเรามันก็ลดลงมันลดอุณหภูมิความร้อนทางใจได้ทุกรูปแบบเพราะการเฝ้าดูเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตอย่างนี้จึงคอยระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาไฟมันลุกตรงไหนก็ดูตรงนั้นไฟมันเกิดตรงไหนก็ดูตรงนั้นแหละมันจะลุกด้วยเชื้ออะไรมันจะลุกด้วยเหตุอันใดมันจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ให้เรากำหนดดูที่มาที่ไปของการลุกขึ้นของไฟจึงต้องกำหนดไว้ด้วยลักษณะของสติสัมปชัญญะมันเกิดมันดับเกิดชั่วคู่ดับชั่วคู่มันเป็นความรู้สึกที่เกิดดับของมันอยู่แค่นั้นมันปรุงแต่งของมันอยู่แค่นั้นมันขยายของมันอยู่แค่นั้นตามกระแสความรู้สึกนึกคิดที่มันหยาบมันละเอียดตัวนั้นเองมันถึงบอกว่าให้กำหนดอยู่กำหนดอยู่อย่างนั้นถึงต้องกำหนดอยู่รู้อยู่อย่างนั้นเห็นอยู่เข้าใจอยู่อย่างนั้นมันจะได้ความมีเหตุมีผลกับใจของจะได้รู้ตื่นลึกหนาบางกับใจของส่วนหยาบส่วนละเอียดส่วนที่มีเหตุมีผลกับใจก็จะปรากฏขึ้นกับอย่างนี้จะได้ในความเข้าใจเป็นอย่างนี้ถึงบอกว่าต้องระวังอยู่ตลอดเวลาต้องดูอยู่ตลอดเวลาสังเกตอยู่ตลอดเวลาต้องทำความเข้าใจให้ละเอียดและรอบคอบอยู่ตลอดเวลาที่มาของเหตุของผลที่มาของความเข้าใจแต่ละคนก็จะมากล้นเหลือหลายโดยความหมายของการเฝ้าอยู่ฝึกอยู่ปฏิบัติอยู่แล้วจะรู้ตื้นลึกหนาบางออกไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะมันดับลงด้วยลักษณะอย่างนี้ถึงบอกไฟราคะคือความรักแต่ตรงกันข้ามก็คือความรักที่เต็มไปด้วยเมตตามันก็ตรงกันข้ามมีแต่ความเย็นที่มีในหัวใจมีแต่ความมุ่งหวังมีแต่ความปรารถนาดีมีแต่ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีแต่ความแสดงออกโดยความมีน้ำใจที่จะให้พ้นให้หลุดจากอำนาจตัวยึดตัวติดเพื่อต้องการให้หนีจากการไม่เกิดไม่แก่เพื่อต้องการให้หนีจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายเพื่อต้องการไม่ให้เกิดแล้วเกิดอีกแก่แล้วแก่เจ็บแล้วจีกตายแล้วตายไฟอันเกิดจากอำนาจตัวราคะนั้นมันต่างกันในข้อปฏิบัติที่เราแยกได้ในลักษณะอย่างนี้แม้ที่สุดความเย็นที่เกิดได้ด้วยอำนาจเมตตาที่เราเฝ้าฝึกปฏิบัติกันมาถึงรู้อ๋อนี่เมตตามันดีอย่างนี้มันเต็มด้วยเหตุด้วยผลอย่างนี้โลกนี้มันอยู่ได้ในลักษณะอย่างนี้มีเมตตาเป็นหลักเมตตาถึงบอกว่าด้วยความเอ็นดูด้วยความสงสารมีแต่เรื่องของความรักที่เต็มไปด้วยบุญด้วยกุศลทั้งนั้นเต็มไปด้วยคุณงามความดีทั้งนั้นมันต่างกันอยู่แม้ที่สุดก็เป็นไปได้ไม่มีที่จำกัด กว้างใหญ่ไพศาล

มุ่งตรงต่อยังสัตว์โลกให้อยู่เย็นเป็นสุขมุ่งตรงต่อให้คนโดยทั่วไปได้อยู่เย็นเป็นสุขทุกรูปแบบที่พยายามซึ่งไม่ก่อเกิดความเดือดร้อนตนและคนอื่นด้วยรูปแบบใดๆที่พยายามทำให้เกิดให้มีขึ้นใจที่มุ่งดีหวังดีรักดีปรารถนาดี จึงเป็นใจที่ไม่มีเวรมีภัยใดๆทั้งนั้นอาศัยความเข้าใจที่เฝ้าฝึกปฏิบัติกันจึงแยกได้ว่าโลโกปฐัมภิกาเมตตาเมตตานั้นทำให้สัตว์โลกอยู่เย็นเป็นสุขเพื่อสงเคราะห์สงหาเพื่ออนุเคราะห์เกื้อกูลโดยทั่วไปให้ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นที่สุดเพื่อคิดได้คิดออกคิดเข้าใจลึกซึ้งในสิ่งที่เรามีอยู่ในความรักในความปรารถนาดีที่มีอยู่จะทำให้เรานั้นทำหนักเป็นเบาเบาได้หมดไปในที่สุดพอเราเข้าใจแล้วไฟราคะคือความรักเหมือนกันมันพาให้เราก่อภพก่อชาติจนมีการเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจักสิ้นถ้าคุมอยู่ก็ให้ขุนถ้าคุมไม่อยู่ก็ให้โทษแม้แต่คุมอยู่ยังมีความเดือดร้อนเป็นที่สุดอยู่ยังร้อนกระวนกระวายแม้แต่หนึ่งเดียวก็ยังมีความร้อนอยู่แม้แต่คนเดียวก็ยังมีความร้อนอยู่ไม่ต้องสองคนสามคนอะไรแต่แค่นี้มันก็ร้อนอยู่โลกแห่งความจริงเป็นอย่างนี้จึงต้องพยายามเฝ้าฝึกปฏิบัติกันจึงพยายามเฝ้าฝึกปฏิบัติกันให้ได้มาซึ่งคำสัตย์คำจริงที่เกิดขึ้นกับใจให้ได้มาซึ่งคำสัตย์คำจริงที่มีอยู่กับใจความละเอียดความรอบคอบใดๆก็จะนำพาความมีเหตุมีผลให้เกิดขึ้นกับใจเราทุกคู่ทุกคนจากการเฝ้าฝึกปฏิบัติจากความมีเหตุมีผลจึงเป็นไปด้วยความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในแนวทางของการเฝ้าฝึกปฏิบัติต้องละเอียดในแนวทางของการเฝ้าฝึกปฏิบัติต้องละเอียดรอบคอบสุขุมเยือกเย็นพอให้ได้มาซึ่งความมีเหตุมีผลให้ได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจของแต่ละคนที่มีอยู่ถ้าวายามสุขุมลุ่มลึกของใจนั้นก็จะเกิดขึ้นกับเราผู้ฝึกผู้ปฏิบัติในความมุ่งหวังในความตั้งใจที่มีอยู่ก็จะน้อมความมีเหตุมีผลให้เกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้าวิเคราะห์วิจารณ์กับใจเจ้าของก็จะได้เหตุคือความละเอียดและสุขุมกับการเฝ้าฝึกปฏิบัติจึงเต็มไปด้วยคือความว่าเมตตาเมตตาหนึ่งเขาเรียกว่าจ่อจงเฉพาะบุคคลลงไปเมตตาสองก็เรียกไม่จ่อจงบุคคลหนึ่งบุคคลใดกว้างใหญ่ไพศาลและอัปมัญญาแผ่ไปสุดชั่วโลกชั่วสงสารชั่วกับชั่วกันไม่มีที่สิ้นสุดได้แต่ความรักความปรารถนาดีเพื่อต้องการให้ทุกคนได้เห็นผิดแล้วจะได้เห็นถูกหนักแล้วจะได้เบาร้อนก็จะได้เย็นได้กลับไปสู่ความจริงของชีวิตมากขึ้นคิดออกคิดได้และกลับคิดด้วยความปรารถนาดีในความเมตตาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ตั้งไว้ด้วยความเมตตากายกรรมประกอบด้วยกันแสดงออกที่เต็มไปด้วยเมตตาคือความรักความสงสารที่หวังให้เขานั้นได้คิดและคิดออกให้พ้นทุกข์แล้วลดความร้อนของเขาลงทุกรูปแบบประกอบด้วยวจีกรรมก็พูดจาในสิ่งที่เพื่อให้เขานั้นเรียกว่าทำกรรมน้อยลงลดความชั่วออกเรียกว่าลดความชั่วลงเรื่อยๆพยายามพูดจาก็เหมือนกันการกระทำก็เหมือนกันแม้แต่ความคิดความอ่านใดๆก็พยายามตั้งไว้ด้วยเหตุด้วยผลตั้งไว้ด้วยอำนาจวาสนาบารมีที่เป็นบุญเป็นกุศลตั้งไว้ด้วยความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่ทำให้มีความลึกซึ้งละเอียดเพียงพอกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่ามีเมตตาเหลือล้นเหลือหลายสัตว์โลกจึงอยู่ด้วยความอยู่เย็นเป็นสุขถึงบอกว่าถ้าโลกนี้ไม่มีเมตตาอย่างเดียวมันวุ่นไปหมดแล้วมันสับสนไปหมดคนที่จะมีเมตตาเต็มในหัวใจนั้นต้องอาศัยการเฝ้าฝึกปฏิบัติดีพอจิตนั้นต้องเย็นจิตนั้นต้องสุขุมจิตนั้นต้องละเอียดการที่จะเสียสละความสุขเล็กๆน้อยๆจึงจะเกิดขึ้นการที่จะเสียสละความสุขนิดๆหน่อยๆนั้นจะต้องอาศัยความมีใจเย็นใจหนักแน่นใจมั่นคงในอันที่จะประกอบกิจใดสิ่งใดมุ่งอยู่ในคุณงามความดีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะต้องมีใจแน่นพอจึงต้องฝึกและปฏิบัติพอฝึกได้ดีแล้วฐานดีแล้วหลักมั่นคงแล้วคำว่าเสียสละความสุขส่วนตนเล็กๆน้อยๆมันก็ง่ายแล้วเต็มไปด้วยความสุขเพื่อคนส่วนมากมุ่งเพื่อให้ได้มาซึ่งความอยู่เย็นเป็นสุขได้ฟังเสียงก็เกิดความสบายใจได้ดูรูปก็เกิดความสบายใจได้อยู่ใกล้ก็เกิดความสบายใจไม่ได้ตรงกันข้ามคือร้อนไม่มีมีแต่คำว่าสบายอกสบายใจเมื่อสบายอกสบายใจแล้วการคิดออกคิดได้มันก็เกิดขึ้นการแก้ไขปรับปรุงตัวเองมันก็จะดีขึ้นความละเอียดด้วยเหตุ

เหตุผลมันก็จะมากล้นเหลือหลายด้วยอำนาจของเมตตาธรรมที่มุ่งเพื่อให้ทุกคนนั้นลดความร้อนคลายความร้อนมีความเย็นในใจเจ้าของมากขึ้นทุกรูปแบบจึงย้ำเตือนว่าความรักในราคะนั้นต้องพิจารณาแล้วความรักในเมตตานั้นตรงกันข้ามอยู่แล้วด้วยความจริงและความเข้าใจอย่างนี้จึงต้องเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องแม้จะดูว่าเป็นการจำเจซ้ำซากก็ไม่เป็นไรขอให้เราตั้งใจเถอะโอปนายิโกน้อมเข้ามาวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยอยู่อย่างนี้แล้วมันเกิดขึ้นชั่วครู่ชั่วยามมันก็ดับได้โดยเหตุปัจจัยของสิ่งเหล่านั้นมันตั้งอยู่โดยชั่วครู่ชั่วยามมันก็ดับด้วยความจริงสิ่งเหล่านั้นแล้วมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ด้วยเหตุผลของสิ่งเหล่านั้นในข้อวัดปฏิบัติใดๆของเราก็จะละเอียดและง่ายสะดวกขึ้นด้วยความมุ่งหวังในความตั้งใจและด้วยความปรารถนาดีจึงเต็มด้วยเหตุด้วยผลเต็มด้วยการบุญการกุศลเต็มด้วยคุณงามความดีที่มีอยู่การเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราก็จะง่ายขึ้นภาวนาไปเถอะพุทโธคำนี้ถึงพุทธเจ้าอย่างเดียวกันนั่นแหละภาวนาที่ไหนก็ได้ที่บ้านที่วัดที่ทำงานก็ได้เดินทางก็ได้ได้ทุกที่ขอให้เราภาวนาพุทโธคำนี้เถอะพอมันเป็นผู้รู้นะมันรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละพอมันรู้ลงไปแล้วมันก็เข้าใจอัศจรรย์จริงๆไม่คาดไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้จากที่เราเคยอย่างนั้นกับอย่างนี้จากที่หน้ามือก็กลายเป็นหลังมือทั้งนั้นเรียกว่าสุดร้อนก็สุดเย็นเหมือนกันการเฝ้าฝึกปฏิบัติโดยเหตุผลของการกำหนดอยู่ทุกรูปแบบทั้งยืนเดินนั่งนอนให้ได้มาซึ่งคำว่าความเมตตาที่เต็มไปด้วยเหตุด้วยผลอันประกอบด้วยความรักที่มีในหัวใจตัวเองมุ่งพยายามให้เห็นผิดเห็นถูกมุ่งพยายามให้เห็นดีเห็นชั่วมุ่งเพื่อพยายามให้ร้อนน้อยที่สุดมุ่งพยายามให้ลดความภาระที่หนักที่สุดลงไปแล้วจะได้ความอัศจรรย์ใจเกิดขึ้นว่าเท่านี้ก็เห็นแล้วว่าเป็นปัจจตังเฉพาะตัวความหยาบความละเอียดความสุขุมของปัญญาของแต่ละคนจึงเป็นเรื่องเฉพาะตัวทั้งนั้นเมื่อเราได้ฟังได้ยินได้ดูได้อยู่ใกล้ได้รับรู้ได้สัมผัสการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราก็จะแยกแยะออกไปว่าอะไรคืออะไรพอใจมันเย็นลงไปแล้วมันวิเคราะห์วิจารณ์ได้หมดเลยว่าคืออะไรที่สุดก็เป็นไปเพื่ออำนาจของคุณงามความดีใหม่ๆก็ยึดไว้ที่สุดก็วางและละได้ในความเข้าใจใหม่ๆก็ยึดไว้ในที่สุดก็ละไว้และละไว้ในฐานะที่เข้าใจความมีเหตุมีผลของใจมันก็จะเกิดอยู่อย่างนี้ความละเอียดและสุขุมลุ่มลึกของใจมันก็จะเกิดอยู่อย่างนี้ในการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราก็จะมีเหตุมีผลพอกับทุกสิ่งทุกอย่างในการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราก็จะมีเหตุมีผลพอกับทุกสิ่งทุกอย่างความละเอียดและความรอบคอบความสุขุมในใจก็จะเย็นได้กับทุกสิ่งทุกอย่างเย็นอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างคำว่ารู้ตื่นเบิกบานก็จะมีผลแห่งการเฝ้าฝึกปฏิบัติคำว่าทำใจได้ก็จะมีผลแห่งการเฝ้าฝึกปฏิบัติใจมันก็จะเย็นใจมันก็จะมีเหตุมีผลกับทุกสิ่งทุกอย่างหยาบอย่างไรละเอียดอย่างไรสุขุมอย่างไรหนักแน่นอย่างไรมั่นคงอย่างไรความเข้าใจของเราก็จะมากล้นเหลือหลายของคนที่มีศีลมีธรรมความร้อนมันก็จะค่อยหมดไปค่อยหมดไปหนักก็ได้เบาก็ดีสั้นก็ได้ยาวก็ดีที่สุดก็จะกลายเป็นคนที่มีจิตใจที่หนักแน่นต่อการผ่อนสั้นผ่อนยาวผ่อนหนักผ่อนเบาคำว่าดึงดูดด้วยหัวใจที่เป็นศีลเป็นธรรมก็จะเกิดขึ้นในการเฝ้าฝึกปฏิบัติอาศัยวันเวลาอาศัยความตั้งใจอาศัยความจริงใจที่เราพยายามเพียรอยู่ทุกวันทุกวันแล้วจะมีผลในความอัศจรรย์ใจเกิดขึ้นอ้อตรงนี้เองว่าใจเรามันมีความอัศจรรย์ตรงนี้แหละตรงที่เราเข้าถึงหลักของจริงว่ามีลักษณะอย่างนี้เขาร้อนเราก็เย็นเขาวุ่นวายเราก็เย็นเขากระสับกระส่ายเราก็นิ่งเฉยได้ใจเรามันมีเหตุมีผลเป็นอย่างนี้มันมีความนุ่มนวลบอกไม่ถูกมันมีความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้นี่จึงเป็นปัจจตังเป็นเรื่องเฉพาะตัวการมาฝึกมาปฏิบัติอยู่บ้านอยู่วัดอยู่ที่ทำงานที่ใดๆเมื่อใจเราเต็มเปี่ยมด้วยความรักที่ไปด้วยเหตุด้วยผลอันประกอบด้วยคุณงามความดีมุ่งเพื่อยังคนให้พ้นทุกข์ย่อมได้มาซึ่งความอยู่เย็นเป็นสุขทุกเรื่องทุกอย่างไฟราคะก็เป็นความรักเหมือนกันเป็นความรักเหมือนกันเมตตาก็เป็นความรักเหมือนกันแต่มันตรงกันข้ามในผลที่ออกมาจากความเข้าใจจากความเพียรพยายามอยู่นี้จะมีในสงฆ์แห่งการสร้างคุณงามความดีร่วมกันหากจะเป็นการน้อมนึกเบื้องต้นก่อนก็ไม่เป็นไรหากจะเป็นการน้อมนึกน้อมนำเข้ามาสู่ใจจนรู้คืออะไรเป็นอะไรแล้วค่อยวางค่อยละในที่สุดก็ได้เพราะมันไม่เกิดมันต้องน้อมนึกเข้ามาก่อนถ้าจิตมันนิ่งอยู่แล้วก็ต้องน้อมเข้ามาเดินปัญญาพิจารณาตั้งแต่ง่ายที่สุดคนผมบอกลอกหนังออกและชำแหละทุกส่วนเนื้อเอ็นกระดูก
แยกแยะออกทุกส่วน

0: ของร่างกายให้สติมันอยู่อย่างนี้แล้วที่สุดมันก็จะเห็นคำว่าอสุภสัญญาจำได้ในส่วนที่มีอยู่ไม่สวยไม่งามเป็นของปฏิกูลโสโครกความละเอียดและสุขุมรอบครอบกับใจเราก็จะเป็นบุญเป็นกุศลจากการเฝ้าฝึกปฏิบัติของแต่ละคนก็จะได้มาซึ่งความงามความดีเรียกว่าเมตตาอันประกอบด้วยความรักความสงสารความอบอ้อมมารีมุ่งเพื่อทุกคนได้อยู่เย็นเป็นสุขนี่คือจุดมุ่งหมายของการเฝ้าฝึกปฏิบัติเบื้องต้นที่สุดของความเข้าใจจึงหวังได้คือความไม่มีเวรซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมุ่งเพื่อจะให้พ้นทุกข์ดังที่เราตั้งใจจะให้พ้นทุกข์โดยทั่วกันจากวันเวลาเช้าเที่ยงเย็นก็พยายามตั้งใจอย่างไรก็ให้รักษาความตั้งใจอย่างนั้นตั้งใจมาอย่างไรก็ให้รักษาความตั้งใจอย่างนั้นก็จะได้ชื่อว่าเป็นบุญกุศลกับทุกฝ่ายทุกคู่ทุกคน
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเจริญสุวัฒโนวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร
2: บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงนำโสรสปัญหามาโดยลำดับตั้งแต่ปัญหาที่หนึ่งจนถึงปัญหาที่ห้าจักแสดงนำในปัญหาที่หกอุปสีวะปัญหาหรืออุปสีวะมานวะปัญหาอุปสีวะมานบได้กราบทูลถามพระภูมิพระภาคเจ้าต่อไปซึ่งแปลความว่าข้าพระเจ้าผู้เดียวข้าแต่พระองค์ผู้ทรงออกบวชจากสักกายราชตระกูลข้าพระเจ้าผู้เดียวไม่อาศัยพระองค์ก็ไม่อาจเพื่อจะข้ามห่วง

ทุกข์หรือห่วงกิเลสนี้ได้ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงมีพระจักษุโดยรอบคือทรงบรรลุพระสัพพัญญุตญาณรู้ธรรมะทั้งปวง

ขอพระองค์ได้ตรัสได้โปรดตรัสบอกอารมณ์ที่ข้าพระเจ้าได้อาศัยพึงข้ามโอคะคือห่วงทุกข์หรือห่วงกิเลสนี้ได้พระภูมิพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบว่าท่านจงเป็นภูมิสติเพ่งอากินจัญญายตนะฌานอาศัยอารมณ์ว่าไม่มีข้ามโอคะคือห่วงกิเลสหรือห่วงทุกข์นี้เถิดจงละกามทั้งหลายเว้นจากความสงสัยทั้งหลายตามดูความสิ้นไปแห่งตัณหาทั้งกลางคืนทั้งกลางวันเถิดดังนี้ตามคำถามและคำตอบนี้แสดงถึงว่าอุปเสวมานพผู้ถามได้เป็นผู้ปฏิบัติในสมาธิจนบรรลุถึงอรูปฌานที่สามที่เพ่งอารมณ์ว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีการทำสมาธิจนจิตได้สมาธิอย่างแน่วแน่อันเรียกว่าอัปปนาสมาธิสมาธิที่แนบแน่นเบื้องต้นผู้ปฏิบัติย่อมอาศัยอารมณ์ของสมาธิที่มีรูปเป็นอารมณ์เป็นรูปภายนอกก็ตามเป็นรูปภายในคือเป็นรูปปนิมิตกำหนดหมายรูปที่เป็นภายในจิตก็ตามเป็นอารมณ์เหมือนอย่างทำอานาปานสติสติกำหนดลมหายใจเข้าออกลมหายใจก็จัดว่าเป็นรูปเป็นผลทัพพะคือสิ่งที่มาถูกต้องกายกายกตาสติ

กำหนดลมหายใจเข้าออกกายคตาสติสติที่ไปในกายกายก็เป็นรูปก็ต้องอาศัยกายที่เป็นรูปเป็นอารมณ์และแม่อารมณ์บางอย่างที่ดูคล้ายกับไม่เป็นรูปเช่นมรณสติระลึกถึงความตายตัวความตายนั่นเป็นภาวะอย่างหนึ่งก็ตามแต่ก็เนื่องกับกายที่มีชีวิตนี้เนื่องอยู่กับรูปแม้พุทธานิสตนุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าธรรมานุสติระลึกถึงพระธรรมสังฆานุสติระลึกถึงพระสงฆ์ในขั้นปฏิบัติก็ต้องอาศัยรูปและก็เป็นรูปปนิมิตที่กำหนดอยู่ในจิตใจความระลึกถึงโดยพระประวัติเกี่ยวแก่ประสูติเป็นต้นและเกี่ยวแก่พระสงฆ์ที่เป็นบุคคลต่างๆพระธรรมที่เป็นคำสั่งสอนอันเป็นเสียงที่แสดงธรรมเหล่านี้ก็เป็นรูปแม้โดยพระคุณพระคุณก็เนื่องอยู่กับรูปเพราะฉะนั้นที่เป็นข้อปฏิบัติทางสมาธิในเบื้องต้นนี้จึงยังนับเป็นรูปกรรมฐานและเมื่อทำสมาธิอาศัยรูปเป็นอารมณ์ดังนี้จนได้อัปปนาสมาธิสมาธิที่แนบแน่นประกอบด้วยองค์อันนับว่าเป็นฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็เรียกว่าเป็นรูปฌานหรือรูปสมาบัติและเมื่อกำหนดอารมณ์ของสมาธิให้ยิ่งขึ้นไปก็กำหนดอารมณ์ของสมาธิที่เป็นอรูปไม่ใช่รูปตั้งต้นแต่กำหนดเพิกรูปทั้งหมดกำหนดว่าอากาศไม่มีที่สุดได้อัปปนาสมาธิก็เป็นอรูปปัจฉานที่หนึ่งเรียกว่าอากาสานัญจายตนะกำหนดอารมณ์ของสมาธิที่เป็นอรูปให้ยิ่งขึ้นไปคือกำหนดตัวความรู้อันเรียกว่าวิญญาณว่าวิญญาณไม่มีที่สุดได้อัปปนาสมาธิ

ก็เรียกว่าเป็นวิญญาณัญจายตนะอันเป็นอรูปฌานที่สองเมื่อกำหนดอารมณ์ของสมาธิที่เป็นอรูปนี้ให้ยิ่งขึ้นไปว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีได้อัปปนาสมาธิก็เป็นอรูปที่สามเรียกว่าอากินจัญญายตนะและก็นับเป็นอรูปที่สามเมื่อกำหนดอารมณ์ของสมาธิให้ยิ่งขึ้นไปว่ามีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ได้อัปปนาสมาธิก็เป็นอรูปที่สี่เรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะก็รวมเป็นอรูปฌานทั้งสี่แต่ว่าการกำหนดทำสมาธินี้ไม่ได้มุ่งทางปัญญาเพื่อละกิเลสและกองทุกข์แต่เพื่อให้จิตตั้งมั่นแน่วแน่เป็นสมาธิเท่านั้นตามประวัติแสดงว่าอุปสีวมานพได้ปฏิบัติอยู่ในอรูปที่สามคือกำหนดอารมณ์ของสมาธิว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีอันสูงขึ้นไปกว่าอารูปที่หนึ่งและอารูปที่สองอารูปที่หนึ่งนั่นกำหนดว่าอากาศไม่มีที่สุดคือเพิกรูปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอะไรอะไรทั้งสิ้นกำหนดให้เหลือแต่อากาศซึ่งเป็นช่องว่างว่างไปทั้งหมดไม่มีอะไรอะไรทั้งสิ้นได้อัปปนาสมาธิในข้อนี้ก็เป็นอรูปที่หนึ่งและกำหนดดูเข้ามาที่ตัวความรู้อันเรียกว่าวิญญาณซึ่งครอบคลุมอากาศคือช่องว่างที่ไม่มีที่สุดนั้นอากาศคือช่องว่างที่ไม่มีที่สุดนั้นวิญญาณคือความรู้ซึ่งแผ่ออกไปนั้นก็ไม่มีที่สุดเช่นเดียวกันอากาศไม่มีที่สุดชั้นใดความรู้ก็ไม่มีที่สุดชั้นนั้นก็เพราะว่าการที่จะได้สมาธิว่าอากาศคือช่องว่างไม่มีที่สุดก็เพราะมีความรู้ในอากาศนั้นว่าไม่มีที่สุดนั่นเองเป็นความรู้ที่กำหนดอยู่

อาการที่ไม่มีที่สุดถ้าหากว่าไม่มีวิญญาณที่เป็นตัวความรู้การจะปฏิบัติให้ได้สมาธิจนถึงในข้อว่าอากาศไม่มีที่สุดก็เป็นไปไม่ได้การที่จะได้สมาธิมีอารมณ์ว่าอากาศไม่มีที่สุดก็เพราะว่ามีวิญญาณคือตัวความรู้ความรู้ที่เป็นสมาธิว่าอากาศไม่มีที่สุดนั้นเพราะฉะนั้นทีแรกก็ดูอากาศเพ่งอากาศว่าอากาศไม่มีที่สุดเมื่อได้ขั้นนี้แล้วก็กลับมาเพ่งตัวความรู้ว่าความรู้ก็ไม่มีที่สุดอันเป็นขั้นที่สองคราวนี้เมื่อตรวจดูในอากาศก็ดีในตัวความรู้ก็ดีซึ่งไม่มีที่สุดทั้งสองนั้นก็จะพบว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีเพราะว่าถ้ามีขึ้นแล้วก็จะต้องเป็นรูปไปเช่นเป็นบุคคลเป็นสัตว์เป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้เป็นโลกเป็นดวงดาวต่างๆอะไรเป็นต้นซึ่งจะต้องเป็นรูปไปแต่เมื่อไม่มีอะไรทั้งสิ้นมีแต่อากาศที่เป็นช่องว่างตัวความรู้ก็ว่างไปทั้งหมดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อตรวจดูในอากาศก็ดีในตัวความรู้ก็ดีก็ไม่มีอะไรแม้แต่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งถ้าจะยกเอาอายตนะภายนอกทั้ง6ก็ไม่มีรูปไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีผลทพะไม่มีธรรมารมณ์ที่เป็นเรื่องของรูปเสียงเป็นต้นเหล่านั้นทั้งหมดว่างไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นในความว่างนี้เป็นความว่างของอากาศก็ดีความว่างของตัววิญญาณที่เป็นตัวความรู้ก็ดีจึงไม่มีอะไรแม้แต่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งดังนี้ก็เป็นอรูปที่สามซึ่งอุปสีวมานพได้ปฏิบัติถึงอยู่และพอใจอยู่ในอรูปสมาบัติข้อที่สามนี้และเมื่อจะปฏิบัติยิ่งขึ้นต่อไปก็ตรวจดูความกำหนดหมายอันเรียกว่าสัญญาก็จะพบว่าความกำหนดหมายที่เป็นตัวสัญญานั้นก็เป็นตัวสัญญาที่กำหนดอยู่ในอากาศที่ว่างในวิญญาณคือความรู้ที่ว่างไม่มีอะไรฉะนั้นจึงคล้ายกับว่าไม่มีสัญญาคือความกำหนดหมายอะไรเลยเพราะจะตรวจดูว่ามีรูปสัญญาความกำหนดหมายว่ารูปหรือไม่มีสัทธสัญญาความกำหนดหมายว่าเสียงอยู่หรือไม่ดังนี้เป็นต้นทางอายตนะทั้ง6

ก็จะไม่พบว่ามีอยู่เพราะว่าอากาศก็ว่างจากรูปจากเสียงทั้งหมดตัวความรู้ที่อิงอยู่กับอากาศนั้นก็ว่างจากรูปจากเสียงทั้งหมดยังคล้ายๆกับว่าไม่มีสัญญาคือความกำหนดหมายอะไรแต่อันที่จริงก็มีสัญญาอยู่คือกำหนดหมายอยู่ในอากาศและในตัววิญญาณคือตัวความรู้นั้นเป็นสัญญาที่ตั้งมั่นแน่วแน่เป็นสมาธิสัญญาหรือสัญญาสมาธิอยู่กับอากาศและวิญญาณนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เพราะว่ามีอยู่จะเรียกว่าอรูปสัญญาก็ได้ที่มีอยู่นั้นจะว่าไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ทั้งสองอย่างคือเป็นอรูปสัญญาเป็นอรูปสัญญาที่ตั้งมั่นแน่วแน่มีก็ไม่ใช่คือไม่ใช่รูปสัญญาไม่มีก็ไม่ใช่เพราะว่าแม้ไม่มีรูปสัญญาก็มีอรูปสัญญาก็เป็นอรูปที่สี่ถึงสูงขึ้นไปแต่ว่าอุปสีวมานพนั้นกำหนดอยู่ในข้อที่สามขั้นที่สามน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีซึ่งมุ่งทางสมาธิอย่างเดียวเพราะฉะนั้นแม้จะได้สมาธิข้อนี้แล้วและถึงจะมีความพอใจอยู่ในสมาธิข้อนี้แล้วก็ยังรู้สึกว่ายังข้ามโอคะคือห่วงทุกข์ห่วงกิเลสไม่ได้ในขณะที่ทำสมาธิอยู่ในสมาธิก็ดูว่างกิเลสว่างทุกข์เหมือนอย่างอากาศที่ว่างเหมือนอย่างวิญญาณที่ว่างแต่ว่าเมื่อออกจากสมาธิกิเลสก็กลับมาอีกความทุกข์ต่างๆก็กลับมาอีกเพราะฉะนั้นก็รู้สึกตัวเองว่ายังข้ามห้วงกิเลสข้ามห้วงทุกข์ต่างๆไม่ได้ยังรู้สึกว่าเราแก่เราเจ็บเราตายยังมีเราอยู่ยังไม่ว่างจากตัวเราของเราเพราะฉะนั้นจึงได้จนอยู่แค่นั้นแปลว่าติดอยู่แค่สมาธินั้นเท่านั้นไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรต่อไปอันนี้เป็นปัญหาที่ทุกๆคนผู้ปฏิบัติธรรมะเช่นปฏิบัติในทางสมาธิย่อมจะต้องพบคือเมื่อได้สมาธิแล้วจะทำอย่างไรต่อไปจะปฏิบัติอย่างไรต่อไปหรือจะอยู่กับสมาธินั้นไปเท่านั้นและเมื่ออยู่กับสมาธินั้นไปเท่านั้นก็รู้สึกว่า

ยังมีห่วงกิเลสห่วงทุกข์ต่างๆอีกเป็นอันมากก็ต้องประสบปัญหาเช่นเดียวกันกับอุปสีวมานพภูนี้ซึ่งแม้ว่าจะทำสมาธิไปจนถึงอรูปฌานสมาบัติขั้นที่สามอันจะก้าวขึ้นไปสู่ขั้นที่สี่นั่นก็เป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยากแต่แม้จะถึงขั้นที่สี่ก็ตามก็อยู่แค่นั้นยังข้ามห่วงกิเลสและกองทุกข์ต่างๆไปไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมะจึงพึงเข้าใจว่าปัญหานี้เป็นปัญหาของผู้ปฏิบัติทั่วไปไม่ใช่อุปสีวมานพเท่านั้นที่ทำไปก็ไปจนอยู่แค่นั้นแม้จะได้สมาธิจนถึงอัปปนาสมาธิแล้วก็ตามรู้สึกว่ายังข้ามห่วงกิเลสห่วงทุกข์ไม่ได้และไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปเพราะฉะนั้นจึงได้กราบทูลถามปัญหาของตนเองซึ่งติดอยู่ว่าตนผู้เดียวไม่ได้อาศัยพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่อาจจะข้ามห่วงกิเลสห่วงทุกข์ได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่าได้ปฏิบัติทำสมาธิได้ถึงขั้นไหนไม่ได้กราบทูลพระพุทธเจ้าจึงขอให้พระพุทธเจ้าได้ตรัสบอกอารมณ์ที่อาศัยข้ามห่วงกิเลสห่วงทุกข์ได้ขอให้ตรัสบอกพระพุทธเจ้าได้ทรงทราบการปฏิบัติและผลแห่งการปฏิบัติในทางสมาธิของอุปสีวมานพจึงได้ตรัสบอกทางที่จะปฏิบัติต่อไปเพื่อให้ข้ามห่วงกิเลสและกองทุกข์ได้โดยที่ให้อาศัยภูมิปฏิบัติที่ได้มาเป็นพื้นนั่นแหละดังที่ตรัสว่าจงเป็นภูมิสติเพ่งอากินจัญญายตนาฌานอาศัยอารมณ์ว่าไม่มีนั่นแหละข้ามห่วงกิเลสหรือว่าห่วงทุกข์นี้ในการทำปฏิบัติอากินจัญญายตนาฌานนั้นก็เพ่งอารมณ์ว่าน้อยหนึ่งนัดน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีเพราะฉะนั้นก็ให้อาศัยอารมณ์ที่ว่าไม่มีนี่แหละข้ามห่วงกิเลสและกองทุกข์กล่าวคือให้ละกามคือความใคร่ทั้งหลายเสีย

เว้นจากความสงสัยทั้งหลายตามเพ่งดูความสิ้นไปแห่งตัณหาทั้งกลางคืนทั้งกลางวันโดยที่อุปสีวมานพนั้นเมื่อทำสมาธิแม้กำหนดอารมณ์ว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีแต่ว่าก็มีกามคือความใคร่อยู่ติดอยู่ในอารมณ์นั้นและเมื่อมีความใคร่อยู่ติดอยู่ในอารมณ์นั้นก็จะต้องมีความสงสัยต่างๆอยู่ในอารมณ์นั้นและยังมีตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากอยู่ในอารมณ์นั้นตลอดจนถึงในฌานสมาบัติที่ได้เพราะฉะนั้นสมาธิหรือฌานสมาบัตินั้นจึงมาเป็นกามของอุปสีวมานพมาเป็นความสงสัยและมาเป็นตัณหาของอุปสีวมานพเมื่อเป็นดังนี้จึงกลายเป็นทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อเป็นทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์จึงยังดับทุกข์ไม่ได้โอคะคือห้วงน้ำอันหมายถึงห่วงทุกข์ห่วงกิเลสก็ยังคงใหญ่อยู่เพียงนั้นไม่ลดน้อยลงไปยังเป็นมหาโอคะห่วงน้ำใหญ่อยู่เพียงนั้นแม้จะได้สมาธิถึงขั้นไหนก็ตามเมื่อสมาธิที่ได้นั้นเป็นกามเป็นความสงสัยเป็นตัณหาห่วงกิเลสห่วงทุกข์ก็ไม่ลดน้อยลงเลยยังคงใหญ่อยู่เพียงนั้นยังข้ามไม่ได้และเมื่อมีกามมีความสงสัยมีตัณหาอยู่ในสมาธิในอารมณ์ของสมาธิดังกล่าวก็มีตัวเรามีของเราเพราะตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากนั้นเป็นเหตุให้ยึดถือยึดถือเป็นตัวเราเป็นของเราอยู่ในสิ่งที่ยึดถือนั้นเมื่อเป็นดังนี้แม้ว่าเพ่งพินิจอากาศและวิญญาณว่าไม่มีน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีแต่อันที่จริงนั่นมีตัวเรามีของเรามีกามมีความสงสัยมีตัณหาเมื่อเป็นดังนี้จึงชื่อว่ายังมีไม่ใช่ไม่มีคือมีตัวเรามีของเรามีกามมีความสงสัยมีตัณหาเมื่อเป็นดังนี้ทำสมาธิไปถึงขั้นไหนแล้วจะข้ามห่วงกิเลสห่วงกองทุกข์ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนให้อุปสีวมานพดูเข้ามาว่าที่ไม่มีไม่มีนั่นต้องทำกามให้ไม่มีทำความสงสัยให้ไม่มีทำตัณหาให้ไม่มีด้วยและอุปสีวมานพนั้นได้ปฏิบัติมาเป็นอย่างดีแล้วแม้ฟังเพียงเท่านี้ก็มีความเข้าใจ

พราะฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนให้อาศัยอารมณ์ว่าไม่มีนั่นแหละอย่าพิจารณาว่าในอากาศไม่มีอะไรในวิญญาณคือความรู้ไม่มีอะไรเท่านั้นให้ดูว่าไม่มีกามไม่มีความสงสัยไม่มีตัณหาด้วยไม่มีตัวเราไม่มีของเราด้วยโดยที่ไม่ทำความใคร่ความปรารถนาความดิ้นรนทยานอยากละกามคือความใคร่ละกังขาคือความสงสัยละตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากดูเข้ามาที่จิตดังนี้

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
2: ห้านาฬิกาสองนาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันอังคารที่21กรกฎาคม2569ครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและผมภูเบศสุนีสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณภูเบศค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะสำหรับวันนี้ตรงกับวันขึ้น7ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียค่ะติดตามเราทั้ง2คนได้ผ่านเพจ M-Cord News FM 100.5 และพูดคุยกันมาได้อีกช่องทางนึงคือ @ M-Cord News ก็ได้ค่ะแล้วก็ทาง TikTok ของคุณภูเบศก็วันนี้คึกคักหรือยังคะ
2: ครับก็กำลังทยอยมานะครับ
3: ค่ะ
2: วันนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มต้นจากประเด็นแรกกันเลยดีกว่านะครับเป็นประเด็นที่สังคมกำลังให้ความสนใจนะครับครอบครองรถสกรเฮปรับเกณฑ์ใหม่ปลดล็อกได้บัตรคนจนขยายเวลาอุทธรณ์ถึง20กันยายนขนส่งวุ่นแห่เช็คข้อมูลทะลักหรือเกณฑ์ใหม่หลังคนไทยแห่ชวดสิทธิ์สิริพงษ์การันตีคัดกรองใหม่รถเก่าเรียนนอกระบบได้สิทธิบัตรคนจนจ่อขยายโควต้าบิ๊กไบค์ถือครองได้2คันแต่ว่าต้องผ่อนชำระครับ
3: มติชนก็พาดหัวเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะยอมรื้อเกณฑ์บัตรคนจนอีกรัฐบาล

0: การแถลงขอโทษปมรถเก่านักเรียนสกร.ขยายอุทธรณ์ถึง20กันยายนนี้ธุรกิจดันไดเรกต์ PPA วัน Data Center ช้าเพื่อไทยชูไทยแลนด์กำลัง2รัฐบาลขอโทษประชาชนเร่งรื้อเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปลดล็อกเงื่อนไขรถเก่าเกิน20ปีมอเตอร์ไซค์ไม่ให้โดนตัดสิทธิ์นะคะขยายเวลาอุทธรณ์ถึง20กันยายนค่ะ
1: มหาไทยกฟผ.กฟน.ปฏิรูปค่าไฟครัวเรือนครับส่งทีมตรวจหอพักอพาร์ตเมนต์เจ้าเล่ห์รีดเกินจริงโดนแน่มหาไทยจับมือกฟผ.กฟน.ปฏิรูปโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนปี 69-73 ปลดล็อกมิเตอร์ชั่วคราวและผู้เช่าหอพักได้เรทบ้านอายุบ้านที่อยู่อาศัย200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยหนุนงบกลุ่มเปราะบาง315บาทต่อเดือนเริ่มเช็คบิลกันยายนนี้หวังลดภาระค่าครองชีพประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมครับ
0: ค่ะในมติชนนะคะมีภาพของภารกิจนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะไปวางพวงมาลาพร้อมกับภริยาและคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมวางพิธีพวงมาลาในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการณอนุสาวรีย์วีรชนจตุรัสเทียนอันเหมินของกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับพาดหัวข่าวที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้นะคะเสียศักดิ์ดึงจีนปราบสแกมล้างอาชญากรรมข้ามชาติจับมือ2ประเทศตั้งเวที2บวก2สีจิ้นผิงมาไทยปี2570ร่วมเซ็น MOU 15ฉบับพรรคประชาชนลุยเกิดแก่เจ็บโกงเป็นการสัมมนาฟอรัมของพรรคประชาชนที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะ
1: ครับอนุทินนะครับมีภาพของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยพร้อมกับภริยาและคณะครับเดินทางกลับประเทศไทยหลังจากเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อสะท้อนถึงมิตรภาพความไว้วางใจและความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างไทยกับจีนมีพาดหัวประเด็นที่เกี่ยวข้องนะครับนายกยันเดินหน้ารถไฟความเร็วสูงไทยจีนเซ็น MOU หนุน3สาขาจับมือ4ด้านนายกอนุทินยืนยันเดินหน้ารถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูงไทยจีนนะครับหลังจากหารือนายกจีนเดินหน้าผลักดันความร่วมมือ3สาขาหลักร่วมมือการค้าการลงทุนและความมั่นคงครับ
0: ธนกฤตแนะโลมติถอดชื่อโกงห่วงกสทขัดกฎหมายชี้เป็นอำนาจของกกลางตำรวจจ่อแจ้งจับอีก12คนชงปกรณ์ลุยล้อมคอกสอบ
1: ครับฝากขังนะครับมีภาพตำรวจควบคุมตัวนายสมชายแสงวงครับเจ้าของผับริมถนนประชาอุทิศย่านห้วยขวางกรุงเทพมหานครหลังจากมีการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดและนายพัฒนาสังทองพนักงานร้านไปฝากขังต่อศาลนะครับและก็มีเรื่องของข้อสอบนะครับเชือดอาจารย์เอี่ยวโกงสอบลั่นใครไม่พันไม่รอดนะครับใครพันไม่รอดไล่เช็คเส้นเงินเฉาจ่อฟันเพิ่มข้าราชการโชว์ดีเดย์5สิงหาคมบิ๊กต่อพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชงผลโกงสอบท้องถิ่นถึงมือปกรณ์รองนายกชี้ชะตาแก๊งรั่วข้อสอบส่งปปช.ฟันพร้อมบูรณาการข้อมูลร่วมปปช.เพื่อส่งให้นายกหนูพิจารณาขั้นเด็ดขาดจ่อเช็คบิลเพิ่มครับข้าราชการท้องถิ่นพลเรือนรวม11รายซ้ำอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการสอบแข่งขันโดนด้วยเอี่ยวแจ้งเท็จขณะที่กองปราบก็เตรียมลุยครับ
0: สำหรับมติชนมีพาดหัวเกี่ยวกับเรื่องโรงเบียร์ด้วยนะคะกระทรวงยุติธรรมเยียวยาเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์นาลาดพร้าวชัดชาติตรวจทองหล่อเอกมัยเร่งสแกนยิบ 1,100 แห่งทั่วกทม.ชัดชาติลงพื้นที่ตรวจทองหล่อเอกมัยนำบทเรียนมาปรับปรุงมาตรฐานเดินหน้าสแกน 1,100 แห่งใน60วันผอ.เขตวัฒนาสั่งปิดร้านชั่วคราว
1: ฮะจบแล้วฮะ
0: ค่ะ
1: อนุทินถก22กรกฎาคมชิงดำผบตร.คนที่16จับตา4แคนดิเดตดังไม้หวานรานแมนนายกอนุทินถือเลิกดี22กรกฎาคมนั่งหัวโต๊ะเคาะผบตร.คนที่16ครับ
0: ของมติชนมีพาดหัวข่าวต่างประเทศค่ะมักกันยังโจมตีอิหร่านวันที่9กองทัพสหรัฐยันทหารดับ3ยูเครนรัสเซียซัดกันเดือดต่อเดือดอีกนะคะมักการถล่มอิหร่านหนักต่อเนื่องเป็นวันที่9หลังยันทหารอเมริกันดับ3สหรัฐส่งเครื่องบินเติมน้ำมันให้ยิวถล่มโรงไฟฟ้านุกเตหะรานค่ะ
1: ครับก็ปิดท้ายด้วยภาพกีฬาจาก Daily News นะครับทีมชาติสเปนนำเพื่อนร่วมทีมชูถ้วยฉลองคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่2ต่อจากปี2010ครับหลังจากช่วยกันวิ่งสู้ฟัดเอาชนะทีมฟ้าขาวอาร์เจนตินาไปแบบสบายๆ1 ประตูต่อ0ในการแข่งขันรอบ

0: รอบชิงชนะเลิศที่สนามนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาครับ
1: สำหรับมติชนนะคะปิดท้ายด้วยภาพข่าวของภารกิจของคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะคะพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยเฉพาะกิจในสังกัดทศรวม400นายส่วนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองเปิดยุทธการทวงคืนหาดนุ้ยหรือถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขานาคเกิดนะคะที่หาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นประเด็นข่าวจากหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์นะครับที่เอามาฝากกันในช่วงเช้าของวันนี้นะครับขอไปเริ่มต้นกันที่เรื่องของบัตรคนจนกันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อวานนี้ก็มีการปรับเกณฑ์กันอีกแล้วนะครับหลังจากมีการขับเคลื่อนด้วยเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้ครับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมก็เปิดเผยความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการคัดกรองคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะครับเดี๋ยวเราบอกว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมนำเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับเกณฑ์พิจารณาใหม่นะฮะเนื่องจากว่าหลักเกณฑ์เดิมที่เอามาใช้ปฏิบัติจริงเนี่ยกลับพบข้อจำกัดที่ทำให้ประชาชนจำนวนมากต้องเสียสิทธิ์ไปอย่างไม่เป็นธรรมนะครับโดยจากการรวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียนผ่านกรมการขนส่งทางบกทั่วประเทศนะครับก็พบว่ามีปัญหาหลักอยู่4ประเด็นสำคัญก็คือ1การมีรถเก่ามูลค่าต่ำที่มันไม่สามารถใช้งานได้แต่ว่ายังมีชื่อในระบบอยู่2ก็คือรถสูญหายหรือว่าสิ้นสภาพแต่ว่ายังไม่ได้ไปแจ้ง3รถที่ขายต่อแบบโอนลอยแต่ว่าผู้ซื้อยังไม่ได้ไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์และ4ครับกรณีถูกแอบอ้างนำชื่อไปสวมสิทธิ์ซื้อรถนะฮะสำหรับการปรับเกณฑ์ก็คือรถยนต์เก่าที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปีครับและรถจักรยานยนต์เก่าที่มีอายุการใช้งานเกิน15ปีอันนี้จะไม่ถูกนำมาพิจารณาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์อีกทั้งยังผ่อนปรนให้อนุญาตถือครองรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน300ซีซีได้เพิ่มขึ้นนะครับไม่เกิน2คันนะฮะจากเดิมเพียงแค่คันเดียวก็มีเงื่อนไขสำคัญคือต้องอยู่ในระหว่างการผ่อนชำระค่างวดสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนที่ประสบปัญหาเรื่องรถยนต์สิ้นสภาพรถยนต์ขายแบบโอนลอยหรือว่าถูกมิจฉาชีพเอาชื่อไปสวมสิทธิ์ซื้อรถนะฮะก็สามารถเข้าแจ้งเรื่องณสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศเพื่อบันทึกข้อมูลโดยใช้หลักฐานการซื้อขายจริงหรือว่าการบันทึกถ้อยคำเป็นเอกสารประกอบการยื่นอุทธรณ์ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้ประสานงานทำแบบฟอร์มร่วมกับกรมการปกครองนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้สามารถดำเนินเรื่องในพื้นที่ได้โดยไม่ต้องเดินทางไกลนอกจากนี้รัฐบาลยังได้มีการปรับเกณฑ์ความช่วยเหลือในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาโดยเฉพาะในระบบส่งเสริมการเรียนรู้นะครับหรือว่าสกรและกลุ่มอาชีวศึกษานอกระบบยืนยันว่ากลุ่มนักศึกษาที่ยากจนและเรียนเสริมทักษะอาชีพจะไม่ถูกตัดสิทธิ์และสถานะทางการศึกษาและไม่มีความจำเป็นต้องลาออกจากสถานศึกษาเพื่อรักษาสิทธิ์แต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็เป็นคุณสิริพงศ์นะครับอีกท่านหนึ่งก็คือผอ.สสค.นะครับในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
1: ใช่ค่ะค่ะทางโฆษกกระทรวงการคลังนะคะก็บอกว่าทางคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็บอกว่ากระทรวงการคลังเนี่ยเตรียมปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและความเดือดร้อนของประชาชนมากขึ้นหลังจากมีผู้ขอทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า2ล้าน9แสนรายนะคะโดยพบว่าร้อยละ40เนี่ยก็บอกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการถือครองรถยนต์ค่ะโดยเมื่อมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากข้อร้องเรียนของประชาชนแล้วนะคะกระทรวงการคลังก็จะรับข้อมูลทั้งหมดไปกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมเพื่อให้มีการพิจารณาสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะคะพร้อมกันจะใช้โอกาสนี้ในการปรับปรุงข้อมูลฐานข้อมูลของภาครัฐด้วยแล้วก็สร้างความตระหนักให้กับประชาชนว่าต่อไปเนี้ยถ้ามีเหตุการณ์ในการโอนกรรมสิทธิ์อะไรเนี่ยก็ต้องรีบทำให้ถูกต้องด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนกรณีนักเรียนนักศึกษานอกระบบในกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะได้รับข้อเสนอนี้ไปปรับในการหลักเกณฑ์ในการพิจารณารวมถึงเงื่อนไขอื่นๆที่ประชาชนเสนอขอให้ทบทวนเข้ามากระทรวงการคลังก็จะรับไปพิจารณาทบทวนค่ะโดยหลังจากรวบรวมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเสนอให้คณะกรรมการบัตรประชารัฐพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อนจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วก็ตั้งเป้าให้มีผู้รับสิทธิ์รายใหม่เนี่ยรับสิทธิ์ได้รับสิทธิ์จริงๆนะคะภายในวันที่1ตุลาคมนี้ส่วนผู้ที่รับสิทธิ์รายเดิมแล้วก็

0: ็ได้สิทธิ์ต่อเนื่องนะคะก็จะต้องมีการไปยืนยันตัวตนตัวบุคคลตัวเองเนี่ยในกรณีที่จะต้องรับสิทธิ์ค่าน้ำประปาค่าไฟนะคะก็รายเดิมไม่ใช่ว่าจะได้แบบต่อเนื่องไปเลยนะคุณภูเบศต้องไปยืนยันสิทธิ์อีกครั้งนึงค่ะโฆษกกระทรวงการคลังก็บอกว่าการลงทะเบียนครั้งนี้จะเป็นการสำรวจเชิงรุกที่ทำให้ประชาชนที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์แล้วก็ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนเนี่ยจำนวน2,300,000รายนะคะขณะนี้มีผู้ยืนยันตัวตนแล้ว814,000รายค่ะโดยกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กรมการปกครองจะลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนนะคะก็จะพยายามอำนวยความสะดวกให้เต็มที่ค่ะนายวินิจนะคะก็ยังบอกด้วยว่าข้อมูลที่สำรวจครั้งนี้จะช่วยให้ภาครัฐเห็นระดับความเดือดร้อนของประชาชนที่ชัดเจนขึ้นแล้วก็นำไปสู่การกำหนดมาตรการช่วยเหลือที่เหมาะสมอื่นๆในกลุ่มอื่นๆนอกเหนือจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะไม่ใช่เฉพาะโครงการนี้เพียงโครงการเดียวค่ะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เนี่ยกระทรวงการคลังได้เสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้วโดยผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยที่ไม่ผ่านเกณฑ์การลงทะเบียนในรอบใหม่เนี่ยจำนวน6,000,000คนนะคะจะได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ต่ออีก2เดือนส่วนประชาชนหากพบว่ามีข้อมูลรายได้หรือว่าการหักภาษีณที่จ่ายที่ไม่เคยได้รับการที่ไม่เคยมีรายได้นะคะก็ทางโฆษกกระทรวงการคลังก็บอกว่ากระทรวงการคลังพร้อมที่จะรับเรื่องแล้วก็ยอมรับว่ากรณีมีการถูกแอบอ้างจริงๆกรณีที่แบบเอาชื่อไปปลอมเป็นลูกจ้างเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีอันนี้ถ้าใครเจอปัญหานี้นะคะก็ไปแจ้งไปอุทธรณ์ได้หากว่ามีการตรวจสอบพบข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยจะเร่งคืนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าจะดำเนินการเรื่องต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยให้แล้วเสร็จภายในวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะ
1: ครับทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าทางกระทรวงเองก็ได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมากนะครับภายหลังจากเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ก็ยอมรับว่าหลักเกณฑ์บางประการเนี่ยอาจจะยังไม่สะท้อนข้อเท็จจริงของชีวิตประชาชนทั้งหมดรัฐบาลจึงไม่นิ่งนอนใจและมีการหารือร่วมกับหลายหน่วยงานทั้งกระทรวงคมนาคมกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุดในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนะครับตั้งแต่เริ่มกระบวนการลงทะเบียนได้มีการสำรวจข้อมูลประชาชนเพิ่มเติมร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็มีการลงพื้นที่ครับไปตรวจสอบข้อมูลกับประชาชนโดยตรงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่รัฐมีอยู่เนี่ยสะท้อนถึงสภาพความเป็นจริงและช่วยเหลือผู้สมควรได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้มากขึ้นนายพลพีบอกด้วยนะครับว่าแม้ขณะนี้จะยังไม่ได้เปิดให้ประชาชนยื่นอุทธรณ์ได้แต่ว่ารัฐบาลก็รับทราบว่ามีประชาชนจำนวนไม่น้อยนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือว่าผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันก็ยังประสบปัญหาในการดำเนินการกระทรวงมหาดไทยจึงเตรียมตั้ง One Stop Service นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นเรื่องอุทธรณ์ให้กับประชาชนในทุกพื้นที่โดยใช้กลไกของอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเข้าไปรับฟังข้อมูลจากชาวบ้านเก็บข้อมูลมาที่กรมการปกครองอีกครั้งนึงอีกประเด็นสำคัญที่รัฐบาลเตรียมเอามาใช้ในการประกอบการพิจารณาอุทธรณ์ก็คือกรณีที่มีประชาชนจำนวนหนึ่งนะครับโดยเฉพาะผู้พิการพบว่าตัวเองเนี่ยมีชื่อเป็นผู้รับจ้างหรือว่ามีชื่อเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัททั้งที่ไม่เคยรู้หรือว่าไม่ได้เคยยินยอมมาก่อนลักษณะแบบนี้ก็คือสามารถเอามาใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นอุทธรณ์ได้โดยทางกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนถูกเอาชื่อไปสวมสิทธิ์เปิดบริษัทเปิดบัญชีม้าหรือว่าไปเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจรวมถึงอาจจะเชื่อมโยงกับธุรกิจสีเทานะครับซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสำหรับประชาชนที่ผ่านเกณฑ์แล้วนะครับยังสามารถขอรับสิทธิ์สนับสนุนค่าไฟฟ้าเดือนละ315 บาทและก็สิทธิ์ในการใช้น้ำประปาฟรีตามเงื่อนไขของโครงการได้นะครับส่วนระยะเวลายื่นอุทธรณ์เดิมเนี่ยกำหนดสิ้นสุดภายในเดือนนี้แต่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีครับเพื่อขยายเวลาออกไปจนถึงนู่นเลย20กันยายนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีเวลาในการรวบรวมเอกสารและก็หลักฐานประกอบการอุทธรณ์ได้อย่างครบถ้วนนะครับและในขณะเดียวกันผู้ที่ตรวจสอบแล้วนะครับพบว่ายังไม่เข้าเกณฑ์รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็ยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ได้นะครับตามการช่วยเหลือของรัฐบาลเดี๋ยวเขาจะมีการประกาศอีกทีหนึ่งนะครับ
0: ค่ะสำหรับกรณีที่อาจจะมีคนเอาชื่อเราไปเป็นกรรมการบริษัทอยู่ดีๆเป็นท่านประธานเป็นท่านกรรมการบริษัท
1: เนี่ยนะเป็นประธานลู
0: ่ค่ะก็ทางกระทรวงพาณิชย์ก็เปิดช่องทางให้มีการตรวจสอบข้อมูลหุ้นส่วนกรรมการ

0: บริษัทด้วยนะคะเพื่อที่จะนำข้อมูลตรงนี้ไปใช้อุทธรณ์เรื่องของสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะก็บริการฟรีๆสำหรับหน่วยงานของภาครัฐนะคะนายภูนพงษ์นายนาภากรค่ะอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าของกระทรวงพาณิชย์บอกว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยเร่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะเนื่องจากมีรายชื่อเป็นหุ้นส่วนเป็นกรรมการบริษัทหรือเป็นผู้ถือหุ้นของห้างหุ้นส่วนและบริษัทนะคะโดยเปิดให้มีการตรวจสอบข้อมูลและออกหนังสือรับรองเพื่อนำไปประกอบในการยื่นอุทธรณ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยหลังจากที่ตรวจสอบในคลังข้อมูลของกรมธุรกิจการค้าเมื่อวันที่24มิถุนายน2569ค่ะพบว่าผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมีรายชื่อเป็นหุ้นส่วนเป็นกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นนะคะจำนวน 139,804 รายค่ะแบ่งเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นเป็นห้างหุ้นส่วนเนี่ยนะคะ 41,007 รายเป็นกรรมการหรือว่าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดเนี่ย 98,797 รายซึ่งกรมก็ได้มีการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาแล้วค่ะสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ข้อมูลต่างๆแล้วก็ขอเรียกเอกสารได้นะคะจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือว่าทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดก็จะมีการออกหนังสือแจ้งการตรวจสอบรายละเอียดต่างๆให้กับผู้ที่ไม่ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ติดปัญหาในเรื่องนี้ค่ะซึ่งประชาชนหากว่าสงสัยหรือว่าติดเงื่อนไขต่างๆเนี่ยสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามที่สายด่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ค่ะหมายเลข1570หรือว่าท่านไม่สะดวกโทรศัพท์ท่านก็ไปที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเพื่อสอบถามเรื่องนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
1: ครับมาติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับตอนนี้ก็คืบไปแล้ว 70% นะครับทางพันตำรวจเอกอุเทนนุ้ยพินครับโฆษกคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายนะครับหรือว่าคณะกรรมการย่อยนะครับที่มีพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานซึ่งอยู่ในคณะนะฮะอยู่ใต้คณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับมีการเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการครั้งที่3เพื่อติดตามความคืบหน้าในการตรวจสอบกรณีทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นพันตำรวจเอกอุเทนบอกว่าจากการรวบรวมพยานหลักฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเอกสารในคดีตลอดจนการสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องไปแล้วรวม7ปากพบว่ากระบวนการจัดสอบครั้งนี้มีช่องโหว่สำคัญซึ่งคณะกรรมการได้เสนอแนะให้ตั้งประเด็นตรวจสอบเชิงลึกรวม30ประเด็นโดยเฉพาะข้อพิรุธสำคัญนะครับที่พบว่าการทุจริตเนี่ยเกิดขึ้นในขั้นตอนหลังจากกระบวนการสอบเสร็จสิ้นลงแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับรายละเอียดเกี่ยวข้องกับขั้นตอนที่เกิดขึ้นการทุจริตจริงนั้นเนี่ยยังอยู่ระหว่างการสรุปมติอย่างเป็นทางการสำหรับโครงสร้างและก็กระบวนการสอบขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นนะครับพันตำรวจเอกอุเทนชี้แจงว่ามีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันเป็นลำดับนะครับมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอปท.เป็นผู้แจ้งความต้องการและอัตรากำลังที่ว่างลงแล้วคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นก็เป็นผู้กำหนดกรอบโครงสร้างและอัตราตำแหน่งคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.ทำหน้าที่ในการจัดสอบซึ่งอาจจะดำเนินการเองหรืออาจจะไปว่าจ้างสถาบันอุดมศึกษาหรือว่าหน่วยงานภายนอกเนี่ยเข้ามาดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนจากนั้นแล้วค่อยประกาศผลและก็ส่งรายชื่อผู้ที่สอบผ่านกลับมายังอปท.เพื่อเรียกบรรจุตามขั้นตอนครับพันตำรวจเอกอุเทนกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าขณะนี้เนี่ยทั้ง3หน่วยงานข้างต้นที่ว่ามาไม่ถือว่ามีความผิดนะครับเนื่องจากว่าผบ.ตร.ได้มีคำสั่งการให้ลงพื้นที่ตรวจสอบในลักษณะเชิงลึกอย่างละเอียดเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดให้ชัดเจนภายในระยะเวลา3วันก่อนที่จะสรุปข้อเท็จจริงเสนอต่อคณะกรรมการในวันที่24กรกฎาคมนี้และเสนอต่อนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีภายในวันที่5สิงหาคม2569ตามลำดับครับซึ่งตอนนี้เนี่ยการทำงานของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายมีความคืบหน้าไปแล้ว 70% ซึ่งพยานหลักฐานและก็ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดครับที่คณะกรรมการรวบรวมได้จะถูกนำไปใช้ประกอบในสำนวนคดีอาญาที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ต่อไปทั้งนี้พันตำรวจเอกอุเทนนะครับก็เน้นย้ำขอบเขตในการทำงานบอกว่าคณะกรรมการชุดนี้ก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรและตัวบุคคลเท่านั้นจะไม่ได้ไปเสียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเส้นทางการเงินการดำเนินคดีทางอาญา

0: หรือว่าการไปแจ้งข้อกล่าวหาหรือการสืบสวนติดตามจับกลุ่มผู้กระทำความผิดซึ่งภารกิจในส่วนดังกล่าวเนี่ยก็จะเป็นอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับ
1: ค่ะจากเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นนะคะมากันที่อีกเรื่องนึงเกี่ยวกับคดีเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะเมื่อวานนี้กระทรวงยุติธรรมก็มีการมอบเงินเยียวยาให้กับญาติผู้เสียชีวิตจำนวน31รายนะคะ

0: ลนวรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการขออภัยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นาลาดพร้าวค่ะซึ่งมอบเงินช่วยเหลือให้กับญาติเนี่ยมาที่มารับด้วยตนเองนะคะ14รายรายละ 300,000 บาทรวมเป็นเงิน 4,200,000 บาทส่วนที่เหลือเนี่ยกรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพจะทยอยโอนให้กับญาติผู้เสียชีวิตเข้าบัญชีของญาตินะคะจำนวนรวมแล้วเนี่ยนะคะ31รายคิดเป็นวงเงิน 9,300,000 บาทค่ะสำหรับผู้เสียชีวิตจริงๆแล้วมีทั้งหมด34รายนะคะในขณะนี้โดยอีก3รายเนี่ยยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายซึ่งเรื่องนี้นายไตรฤทธิ์เตมหิตวงค่ะอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเนี่ยก็บอกว่าการจ่ายเงินเยียวยาครั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาโดยผู้มีสิทธิ์ให้ได้รับความช่วยเหลือต้องเป็นผู้ที่เสียหายที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดและได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิดของผู้อื่นนะคะพร้อมยืนยันว่าจากการช่วยเหลือครั้งนี้ให้กับผู้เสียหายที่ทำหน้าเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้เป็นการเยียวยาเบื้องต้นตามหลักสิทธิมนุษยชนเนื่องจากหลายครอบครัวเนี่ยประสบปัญหาการขาดแคลนแม้ค่าใช้จ่ายในการคำศพก็ยังต้องมีไปกู้ยืมมานะคะหากหน่วยงานไม่ดำเนินการตามกฎหมายอาจจะเข้าข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้ค่ะสำหรับเรื่องของการสืบสวนสอบสวนคดีเนี่ยสำหรับคดีโรงเบียร์นาลาพร้าวตอนนี้นะคะสอบปากคำไปแล้ว150ปากค่ะเรื่องนี้ถูกเปิดเผยโดยพลตำรวจตีเกียรติกุลสนธิเนนค่ะผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ก็ได้มีการเรียกประชุมคลี่คลายเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงเบียร์นาลาดพร้าวติดตามความคืบหน้าการสอบสวนตอนนี้สอบไปแล้ว150ปากนะคะพยานสอบสวนก็แบ่งเป็น3กลุ่มก็คือกลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บพนักงานของร้านเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตจตุจักรซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกใบอนุญาตในการประกอบกิจการด้วยค่ะผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ก็กำชับนะคะให้พนักงานสอบสวนเนี่ยดำเนินคดีอย่างละเอียดรอบคอบและก็รัดกุมเนื่องจากคดีนี้อยู่ในความสนใจของประชาชนส่งผลต่อความเชื่อมั่นเรื่องของมาตรการด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการอีกทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตก็มีจำนวนมากนะคะขณะนี้พนักงานสอบสวนก็เตรียมที่จะพิจารณาดำเนินคดีใน3ข้อหาค่ะได้แก่ความผิดในฐานการกระทำความผิดประมาทอันเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับบาดเจ็บสาหัสและความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารค่ะส่วนผู้ที่จะถูกดำเนินคดีนั้นนะคะขณะนี้อยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานคาดว่ากองพิสูจน์หลักฐานจะส่งผลการตรวจพื้นที่สถานที่เกิดเหตุและก็สาเหตุของเพลิงไหม้ให้กับพนักงานสอบสวนได้ภายในสัปดาห์นี้สำหรับเจ้าของร้านนะคะขณะนี้ยังไม่ได้ให้ปากคำค่ะเนื่องจากว่ายังคงอยู่ระหว่างการพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งเรื่องนี้พลตำรวจตรีเกียรติกุลนะคะก็ยืนยันว่าการสืบสวนสอบสวนการดำเนินคดีจะยึดหลักทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญเพื่อให้คดีนี้มีความสมบูรณ์แล้วก็สร้างความเป็นธรรมให้กับทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บและก็ครอบครัวผู้เสียชีวิตค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีสักหน่อยหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ก็เดินทางกลับจากจีนนะครับไทยจีนเดินหน้ายกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านครอบคลุมทั้งโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีแห่งอนาคตและก็การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินะครับพร้อมกับร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU เต็มคณะถึง15ฉบับเพื่อผลักดันความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคนะครับเมื่อวานนี้ครับตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปักกิ่งของประเทศจีนนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยได้เข้าหารือเต็มคณะกับนายหลี่เฉียงนะครับนายกรัฐมนตรีของจีนในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนภายหลังการหารือผู้นำทั้งสองประเทศครับร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและ MOU รวม15ฉบับครับก็ครอบคลุมความร่วมมือในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาปัญญาประดิษฐ์ AI การประยุกต์ใช้ดาวเทียมนำทางเปิดโตนะครับแล้วก็การสำรวจอวกาศห้วงลึกนิวเคลียร์ฟิวชั่นรวมไปถึงความร่วมมือด้านสาธารณสุขการจัดการน้ำการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีไทยได้เสนอเร่งผลักดันความร่วมมือใน3สาขาหลักนะครับประกอบด้วยการค้าการลงทุนเนี่ยไทยก็ขอให้จีนเพิ่มการนำเข้าผลไม้และก็อาหารแปรรูปพร้อมทั้งเร่งรัดการจัดทำ FTA เพื่อส่งเสริมการเกิดลงทุนนะครับในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ไทยด้วยด้านโครงสร้างพื้นฐานก็ยืนยันเดินหน้ารถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ให้แล้วเสร็จตามกำหนดก็คือปี2573ควบคู่ไปกับการ

0: เตรียมความพร้อมในระยะที่2และเส้นทางรถไฟเชียงของนาเตยโมฮันนะครับเพื่อเชื่อมโยงโครงการโครงข่ายคมนาคมสู่ภูมิภาคอาเซียนตอนใต้และด้านความมั่นคงครับที่เห็นพ้องให้จัดตั้งกลไกหารือด้านการต่างประเทศและกลาโหมไทยจีนหรือว่า2บวก22 plus 2หรือว่าเฟส2นะครับโดยไทยเนี่ยก็พร้อมเป็นเจ้าภาพในครั้งแรกนอกจากนี้ทั้ง2ฝ่ายก็ยังเห็นพ้องร่วมกันในการขยายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้านนวัตกรรมแห่งอนาคตรวมไปถึงการยกระดับการแลกเปลี่ยนข่าวกรองเพื่อปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์เครือข่ายหลอกลวงออนไลน์และก็อาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังนะครับแล้วในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณรัฐบาลจีนที่สนับสนุนการท่องเที่ยวไทยและยืนยันความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจีนอย่างเต็มที่พร้อมทั้งแสดงความยินดีนะครับที่จีนได้สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาผ่านกลไกทวิภาคีก่อนที่นายกรัฐมนตรีจีนจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้แทนไทยในเวลา 12:00 น.ครับ
1: ค่ะก็หลังจากที่มีการหารือเต็มคณะกับนายหลี่เฉียงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีของไทยก็มีการร้องเพลงเถียนมี่มี่โชว์ทางนายกรัฐมนตรีของจีนและก็คณะของจีนด้วยนะคะโอ้อันนายกรัฐมนตรีของเราก็มีสกิลในการร้องเพลงก็บ่อยอยู่นะก่อนหน้านี้ก็ร้องเพลงกับน้องเนเน่ใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ของพี่เสกโลโซเพลงสมสารไปที่มาเลเซียก็ไปเป่าแซกโซโฟนเพลง My Way กับนายกรัฐมนตรีอันวาของมาเลเซียก่อนหน้านั้นไปที่เวียดนามเล่นเครื่องดนตรีเวียดนามเพลงสบายสบายของพี่เบิร์ด
0: โอ
1: ้โหนะคะ
0: เป็นศิลปินท่านหนึ่ง
1: เป็นศิลปินท่านหนึ่งนะคะนอกจากเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: ช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็ส่งข้อความเข้ามาทักทายเราทั้ง2คนนะครับรวมถึงร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการเข้ามาด้วยเยอะเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง TikTok นะครับก็คุณคนสู้งานคุณสัตสีมานะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับพี่วรรณาด้วยนะครับกดหัวใจมาให้นะครับแล้วก็ทาง Facebook Live นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นการทักทายยามเช้าเข้ามานะครับสวัสดีครับอรุณสวัสดิ์นะฮะแล้วก็อวยพรทีมข่าวหน้าหนึ่งนะครับคุณภูเบศคุณกมลพรมาด้วยมีรายงานสภาพอากาศมาจากพื้นที่ต่างๆด้วยนะครับพลทอง101 24องศาสุราษฎร์ธานีนะครับ23องศา
1: สำเนียงไม่ได้
0: ไม่ได้เหรอ
1: ไม่ได้
0: จริงเหรอ แพร่นะครับมีฝนตกเอาที่ไม่ได้ต้องเป็นยังไงสุราษฎร์ธานี
1: อันนี้เป็นสำเนียงไม่แน่ใจว่าเป็นภาคใต้จังหวัดอะไรแต่ถ้าเป็นจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ต้องเป็นสุราษฎร์ธานี
0: อ๋อสุราษฎร์ธานี
1: ค่ะ
0: อำเภอเมือง เป็นคนอำเภอเมืองเนี่ยแพร่มีฝนตกโปรยๆนะครับวังทองหลางอากาศแจ่มใสมีอากาศค่อนข้างร้อนนะครับแล้วก็มีหลายๆท่านยืนยันคุณภาพในการรับฟังมาบอกว่าวันนี้สัญญาณชัดเจนรายการชัดเจนดีนะครับแล้วก็มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองมาด้วยข้ามไปก่อนเนาะนะครับแล้วก็มีให้กำลังใช่เราสองคนเข้ามาเยอะเลยนะครับ
1: ค่ะช่องทางไลน์ก็คือคักเช่นเดียวกันนะคะคุณสุภชัยก็เช่นเคยค่ะทักทายมาเป็นคนแรกนะคะคุณธีรพงศ์กะโฮดทองนี่ก็ทักทายกันเข้ามาค่ะคุณสงครามหัวใจเดิมส่งรูปภาพสติ๊กเกอร์เข้ามานะคะคุณธีรพลเพชรช่วยสวัสดีค่ะป้าติ๋วค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังบอกว่าเพลงที่ท่านนายกร้องเนี่ยมันเป็นเพลงไต้หวันเหรออ
1: ้าว
0: เทียนมีมี่
1: อันนี้ต้องขอเซิร์ชอีกที
0: ไม่แน่ใจ
1: ก็คือเพลงนี้มันก้องในหัวมาตั้งแต่เด็กๆแล้ว

0: เทียนมีมีอะไรเงี้ยร้องไม่เพราะหรอก
1: ไม่มีเทียนมีเทียนพีหรือเปล่าหรือเทียนไม่มีอะไรเงี้ย
0: ค่ะวันนี้
1: แต่พูดถึงเทียนมีเทียนไม่มีเนี่ยรุ่นพี่ CEO รุ่น2เนี่ยชอบร้องนะเพลงเนี้ย
0: อ๋อเหรอคะ
1: ใช่นี่แล้วเดี๋ยวเราจะเปิดรับอีกแล้วเนี่ย CEO รุ่นที่3นะ
0: ใช่ค่ะก็มีจะเปิดรับ CEO of อาเซียนรุ่นที่3นะคะก็มุ่งมั่นที่จะไปเจาะลึกในข้อมูล11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสินค้าไทยค่ะไปอัปเดตข้อมูลกันในทุกๆด้านนะคะเรื่องของทางด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองรวมถึงภาคธุรกิจค่ะไปอัปเดตกับกูรูด้านอาเซียนมือ1ของไทยค่ะพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดมหาอำนาจทั้ง2ประเทศทั้งสหรัฐแล้วก็จีนด้วยค่ะอันนี้ก็นำทีมโดยกูรูของเรานะคะก็คือกูรูดอกศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะคะแล้วก็คุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตค่ะดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกฤชรัตน์ก้อนเทียนนะคะรวมถึงคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาด้วยค่ะพร้อมกับนักลงทุนตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางแล้วก็เคล็ดลับในการเปิดตลาดในอาเซียนนะคะถามว่าเอ๊ะมันจัดกันเมื่อไหร่นะคะ CEO of อาเซียนรุ่นที่3เนี่ยก็จะเริ่มจัดการเริ่มอบรมกันในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมนี้นะคะค่าสมัครก็อยู่ที่ท่านละ 65,000 บาทค่ะรับจำนวนจำกัดถ้าท่านไหนสนใจนะคะจดหมายเลขกันไว้ก่อนได้ค่ะหมายเลข0944803076094-480-3034และ094-396-6649ค่ะอันนี้หมายเลขโทรศัพท์ที่จะโทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ CEO of อาเซียนรุ่นที่3นะคะ
1: ครับยังมีอีกข่าวดีนะคุณผู้ฟังครับสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่นะครับหรือว่า New Economy Academy หรือ NEA เริ่มต้นธุรกิจอย่างมั่นใจด้วยองค์ความรู้ที่ถูกต้องครับการทำธุรกิจในปัจจุบันไม่ได้อาศัยเพียงแค่ไอเดียที่ดีหรือว่าเงินลงทุนเท่านั้นแต่ว่ายังต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและการวางแผนที่เหมาะสมสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่หรือว่าสถาบัน NEA กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศครับจึงมุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการตั้งแต่ผู้เริ่มต้นทำธุรกิจไปจนถึงผู้ที่ต้องการต่อยอดและขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศผ่านการฝึกอบรมสัมมนาเสวนาและการเวิร์กช็อปที่จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจนะครับเพื่อทำการค้าระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศด้วยนะครับนอกจากนี้สถาบัน NEA ยังมีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ผ่าน e-academy ที่รวบรวมหลักสูตรมากกว่า90หลักสูตรนะครับให้เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสถาบัน NEA พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้ก้าวทันโลกการค้าที่เปลี่ยนแปลงติดตามช่องทางต่างๆของสถาบัน NEA ได้นะครับที่ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ถ้า LINE Official นะครับ @nea.ditp YouTube นะครับก็ช่อง NEAก็เว้นวรรคนิดนึงนะครับแล้วก็ DITP ถ้าเป็นช่อง TikTok ครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับ New Economy Academy และช่องทาง X ครับ New Economy Academy เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้นะครับมันมีหลักสูตรต่างๆที่เขาเตรียมไว้สำหรับผู้ประกอบการเยอะมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้สำหรับการทำธุรกิจต่อไปได้เยอะเลยครับ
0: ค่ะก็เป็นข่าวดีที่เรานำมาฝากกันนะคะสำหรับเมื่อวานนี้ค่ะคุณภูเบศคุณผู้ฟังคะก็คุณรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็นำทีมพร้อมด้วยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมข้าราชการที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับกำลังเจ้าหน้าที่กว่า400นายเปิดยุทธการทวงคืนพื้นที่หาดนุ้ยที่ตำบลกระรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะเข้าไปรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจำนวน50รายค่ะพร้อมเดินหน้าที่จะฟื้นฟูในการกลับมาให้อยู่ในสภาพที่เป็นธรรมชาติเช่นเดิมนะคะสำหรับพื้นที่หาดนุ้ยเนี่ยเป็นพื้นที่ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐมายาว านานกว่า20ปีเลยเดิมเนี่ยมีการออกเอกสารสิทธิ์เนี่ยเป็นนส3ครอบคลุมพื้นที่กว่า18ไร่ก่อนที่ศาลฎีกาจะมีคำสั่งพิพากษาเมื่อปี2557นะคะในการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์เนื่องจากออกโดยมิชอบส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยกลับคืนสู่สถานะป่าสงวนแห่งชาติเช่นเดิมค่ะเรื่องนี้นะคะรัฐมนตรีสุชาติก็บอกว่ารัฐบาล

0: การกำหนดให้จังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่นำร่องของภูเก็ตโมเดลเพื่อที่จะเป็นต้นแบบในการทวงคืนที่ดินของรัฐแล้วก็ขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศต่อไปค่ะโดยระบุว่ากระทรวงอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินคดีในมิติอื่นๆเพิ่มเติมโดยจะประสานกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.นะคะในการตรวจสอบผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยมิชอบหากพบว่ามีเครือข่ายความผิดตามกฎหมายฟอกเงินก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนทางด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยได้กำลังเร่งตรวจสอบในการถือครองที่ดินในพื้นที่หลายจังหวัดภาคใต้ก็ในพื้นที่ภูเก็ตกระบี่พังงาสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะเกาะสมุยแล้วก็เกาะพะงันด้วยนะคะโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็พบว่ามีข้อมูลการถือครองที่ดินของชาวต่างชาติที่เข้าข่ายผิดกฎหมายเนี่ยกว่า400แปลงเลยทีเดียวขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีการใช้นอมินีในการถือครองที่ดินด้วยหรือไม่นะคะหลังจากการรื้อถอนแล้วเนี่ยทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะเร่งฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้กลับมาเป็นป่าสันทนาการแล้วก็พัฒนาเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยกรมป่าไม้จะมีการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเข้ามาใช้พื้นที่ได้อย่างปลอดภัยเป็นพื้นที่ชายหาดที่ทุกคนเข้ามาใช้ได้อย่างเสรีค่ะ
1: ครับมีคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามานะครับคุณสื่อท้องถิ่นก็พูดถึงเรื่องของน้องนักศึกษาฝึกงานที่โดนพี่เลี้ยงเชฟในจังหวัดภูเก็ตทำร้ายร่างกายก็บอกว่าเป็นเด็กอำเภอปากพนังวิทยาลัยอาชีวศึกษานะครับก็เตรียมข่าวนี้มาเหมือนกันนะครับตำรวจสภ.ป่าตองก็ควบคุมตัว2เชฟหญิงส่งศาลฟ้องแล้วนะครับหลังจากก่อเหตุทำร้ายร่างกายและบังคับนักศึกษาฝึกงานเนี่ยกินข้าวดิบและยังมีรุ่นพี่ออกมาแฉซ้ำนะครับว่าเคยถูกบังคับกินมะละกอเน่าด้วยนะครับความคืบหน้ากรณีคลิปสะเทือนใจในโลกออนไลน์ครับเชฟโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตทำร้ายร่างกายนักศึกษาฝึกงานหญิงอายุ20ปีล่าสุดตำรวจสภ.ป่าตองนะครับนำโดยว่าที่พันตำรวจเอกกรกิจขันเครือนะครับผู้บังคับการสภ.ป่าตองก็ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดจนสามารถระบุตัวผู้ก่อเหตุได้2รายเป็นหญิงไทยอายุ41ปีและ36ปีนะครับทำหน้าที่เป็นเชฟและพี่เลี้ยงในครัวของโรงแรมดังกล่าวเจ้าหน้าที่ก็เชิญตัวทั้ง2คนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในความผิดฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นและควบคุมตัวส่งฟ้องศาลเพื่อดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยสำหรับคดีนี้ก็คือได้รับความสนใจจากสังคมในวงกว้างนะครับหลังมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอวงจรปิดในห้องครัวก็สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์อย่างชัดเจนครับโดยผู้เสียหายก็เล่าว่าเธอเนี่ยเข้าฝึกงานตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมและมักจะถูกเชฟต่อว่าเรื่องของการทำงานช้ากระทั่งวันเกิดเหตุครับเชฟก็เกิดความไม่พอใจเนื่องจากว่าหุงข้าวไม่สุกและอ้างว่าถามแล้วว่าผู้เสียหายไม่ได้ยินจึงใช้ตะหลิวเนี่ยคว้างใส่เลยนะฮ
0: ะ
1: แม้ผู้เสียหายน้องฝึกงานเนี่ยจะพยายามเดินหลบหนีนะฮะแต่ว่าเชฟก็ยังตามมาตบหน้าใช้ฝ่ามือตีหัวนะครับแล้วก็แขนซ้ำหลายครั้งก่อนจะลงโทษด้วยการบังคับให้ผู้เสียหายน้องคนนี้เนี่ยกินข้าวดิบนะฮะนอกจากนี้หลังจากเรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไปก็ยังมีนักศึกษารุ่นพี่ที่เคยฝึกงานที่โรงแรมนี้ออกมาแชร์เพิ่มออกมาแล้วประสบการณ์ที่เคยไปฝึกงานเหมือนกันบอกว่าตัวเองก็เคยเป็นเหยื่อของเชฟกลุ่มนี้เหมือนกันเคยโดนทำร้ายร่างกายแล้วก็ถูกบังคับให้กินเส้นมะละกอเน่าอีกด้วยนะครับทางด้านการช่วยเหลือนะครับและก็การดูแลนักศึกษานายพีรศักดิ์อินทรสุวรรณผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นสถาบันต้นสังกัดของผู้เสียหายก็เปิดเผยนะครับว่าหลังทราบเรื่องได้โทรศัพท์ประสานกับผู้จัดการโรงแรมเพื่อให้ตักเตือนและอบรมพฤติกรรมของเชฟคนดังกล่าวนะครับพร้อมทั้งสั่งการให้นักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยทั้งหมด4คนย้ายกลับมาที่สถาบันทันทีโดยทางวิทยาลัยจะหาที่ฝึกงานแห่งใหม่ให้ในขณะที่พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะก็คือเป็นพื้นที่ฝึกงานใหม่ที่จะให้น้องไปฝึกแต่ว่าก็ยืนยันกับผู้ปกครองนะว่าไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลนักศึกษาทุกคนเนี่ยจะสามารถจบการศึกษาได้ตามกำหนดแน่นอนในขณะที่ครอบครัวของผู้เสียหายยืนยันจะดำเนินคดีกับกลุ่มเชฟดังกล่าวให้ถึงที่สุดไม่มีการยอมความแน่นอนครับ
0: ค่ะจากเรื่องของนักศึกษาฝึกงานนะคะมากันอีกเรื่องนึงที่สามีครูทรายที่จังหวัดราชบุรีเสียชีวิตกระทันหันหลังจากแพทย์วินิจฉัยแล้วก็ไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมค่ะเรื่องนี้นะคะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข

0: จังหวัดราชบุรีก็ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่โรงพยาบาลคามิโลนะคะภายหลังจากปรากฏข่าวว่ามีญาติเนี่ยร้องเรียนแพทย์ว่าวินิจฉัยผิดพลาดค่ะนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรค่ะอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.นะคะก็ให้สัมภาษณ์ว่าตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5และสสจ.จังหวัดราชบุรีเนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบโรงพยาบาลคามิโลนะคะก็ปรากฏเป็นข่าวว่าแพทย์ผู้ที่ดำเนินการในสถานพยาบาลเนี่ยได้มีการนำการตรวจแล้วก็มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าผู้ป่วยเนี่ยมารับบริการรับการรักษาเมื่อวันที่16กรกฎาคม2569ด้วยอาการนิ้วมือทางซ้ายมือซ้ายนะคะชาส่งผลให้พยาบาลวิชาชีพคัดกรองประวัติเนี่ยคัดแยกผู้ป่วยไปตรวจสอบอาการเฉพาะทางตามอาการซึ่งพยาบาลก็ได้มีการซักถามเพิ่มเติมว่าผู้ป่วยเนี่ยมีโรคประจำตัวหรือว่ามียารับประทานเป็นประจำหรือไม่ผู้ป่วยก็แจ้งว่าเคยรับการรักษาอาการไขมันในเลือดสูงและกลับไปซื้อยารับประทานเองเมื่อประมาณ2เดือนก่อนเพราะมีอาการวิงเวียนศีรษะจึงอยากที่จะมาปรึกษาแพทย์เรื่องของไขมันในเส้นเลือดนะคะพยาบาลจึงมีการเปลี่ยนระดับการประเมินเป็นกึ่งรีบด่วนซึ่งส่งให้ผู้ป่วยเนี่ยไปพบแพทย์ด้านศัลยกรรมกระดูกแล้วก็ข้อด้วยนะคะโดยแพทย์เนี่ยวินิจฉัยว่ามีอาการเป็นลักษณะเส้นเอ็นอักเสบส่วนเรื่องของการปรึกษาการตรวจไขมันเนี่ยได้ส่งไปพบแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปค่ะซึ่งแพทย์เนี่ยประเมินว่าอาการเข้าลักษณะของโรคหัวใจขาดเลือดจึงไม่ได้ตรวจแพทย์เนี่ยไม่ได้ประเมินว่าไม่ได้ประเมินว่าเข้าข่ายโรคหัวใจขาดเลือดนะคะจึงไม่ได้ส่งเข้าตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแล้วก็มีการนัดตรวจเลือดตรวจน้ำตาลแล้วก็ตรวจไขมันในวันรุ่งขึ้นเนื่องจากว่าวันที่ผู้ป่วยไปตรวจเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยไม่ได้งดอาหารแล้วก็งดน้ำมาก่อนทางโรงพยาบาลก็เลยนัดเป็นการตรวจวันถัดไปต่อมาค่ะเมื่อผู้ป่วยเนี่ยกลับไปบ้านนะคะโรงพยาบาลก็ได้รับแจ้งว่าผู้ป่วยเนี่ยเมื่อถึงบ้านก็มีอาการหมดสติทีมแพทย์ก็เลยทำการช่วยเหลือชีวิตขั้นสูงโดยการแล้วก็ปั๊มอยู่แล้วก็ช่วยเหลือกู้วิกฤตต่างๆนี่นะคะประมาณ3ชั่วโมงจึงได้ยุติการช่วยเหลือในการฟื้นคืนชีพแล้วก็แยกแจ้งให้ญาติเนี่ยทราบว่าผู้ป่วยเสียชีวิตค่ะซึ่งทางโรงพยาบาลก็ได้แสดงความเสียใจและดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นคณะกรรมการโรงพยาบาลก็มีความเห็นว่าแพทย์เวชปฏิบัติเนี่ยกระทำผิดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและให้แพทย์คนดังกล่าวออกจากการปฏิบัติหน้าที่พร้อมแสดงความประสงค์ในการเยียวยาหารือไกล่เกลี่ยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับญาติผู้เสียชีวิตนะคะทางนายแพทย์ภูวเดชก็มีการกล่าวเพิ่มเติมว่าในขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานประกันสังคมสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์แล้วก็แพทยสภาอยู่ระหว่างการขอข้อมูลเอกสารประกอบการพิจารณาให้อำนาจหน้าที่นะคะว่าหน่วยงานแต่ละหน่วยงานเนี่ยมีอำนาจหน้าที่ทำเรื่องอะไรบ้างในเกี่ยวกับเรื่องคดีนี้ค่ะซึ่งกรมสบส.เนี่ยจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับสสจ.จังหวัดราชบุรีอย่างรอบด้านแล้วก็มีการพิจารณาถ้าว่าหากว่าพบมีการฝ่าฝืนกฎหมายไม่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพก็จะดำเนินการตามกฎหมายโดยทันทีพร้อมกับกำชับสถานพยาบาลทุกแห่งนะคะให้ยกระดับมาตรการการคัดกรองวินิจฉัยดูแลรักษาผู้ป่วยเพื่อสร้างความมั่นใจในระบบบริการสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนค่ะ
1: นะครับอ่ะมาต่ออีกหนึ่งประเด็นนะคุณผู้ฟังเรื่องของค่าไฟนะครับทางมหาดไทยก็จับมือกับการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแถลงปฏิรูปโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนปี2569ถึง2573ตรึงราคา200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยนะครับแล้วก็เตรียมที่จะขยายสิทธิ์ไปช่วยกลุ่มหอพักบ้านเช่าและผู้ที่มีรายได้น้อยด้วยครับพลนายพลพีสุวรรณชวีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการแถลงข่าวปฏิรูปโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนร่วมกับนายดิษฐ์วัฒน์จันอีนะครับผู้อำนวยการผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือว่า MEA และนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA ณสำนักงานใหญ่ของ PEA ครับการแถลงข่าวครั้งนี้ก็เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพช.มาตรการสำคัญก็คือการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกให้มีราคาไม่เกิน3บาทต่อหน่วยเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนครับนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยโดยพิจารณาขยายสิทธิอัตราค่าไฟครัวเรือนให้ครอบคลุมถึงผู้เช่าหอพักนะครับบ้านเช่าอพาร์ตเมนต์ไปจนถึงกลุ่มเปราะบางที่มีทะเบียนบ้านชั่วคราวเพื่อให้ได้รับสิทธิอัตราค่าไฟที่เป็นธรรมและเท่าเทียม

0: ทางนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับมีการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหารือร่วมกับสำนักงานกกพ.เพื่อสรุปรายละเอียดให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ขณะที่ MEA ก็ยืนยันความพร้อมในการรองรับนโยบายครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีสมุทรปราการนะครับและยังมีการเปิดตัวโครงการโซล่ารูฟท็อปนะครับเปิดตัวให้บริการโซล่ารูฟท็อปแบบครบวงจรผ่าน MEA Solar One Stop Service เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและก็เป็นทางเลือกในการประหยัดค่าไฟฟ้าในระยะยาวตามนโยบายมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus ต่อไปครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะช่วงหน้าติดตามสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ
4: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณสุรสิทธิ์จิตอารีรัตน์หัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
3: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
0: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: คุณสุรสิทธิ์ครับวันนี้สภาพอากาศเป็นยังไงครับเห็นว่าจะมีเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นทุกๆภาคเหรอครับ
5: โดยรวมก็เริ่มมีนะครับเริ่มเยอะขึ้นแต่ว่าก็ยังเรียกว่ายังไม่น่าเป็นห่วงถ้าเห็นชัดจริงๆก็น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับ
1: ค
5: ่
1: ะ
5: ก็โดยรวมอย่างเมื่อวานหรือเมื่อวันซืนมันก็ 10-20% เท่านั้นเองนะครับแต่อย่างวันนี้เนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 30% อาจจะมี 40% ในบางจังหวัดนะครับ
0: ครับถ้าไปดูรายภาคเนี่ยเป็นยังไงฮะ
5: โดยรายภาคนะครับส่วนใหญ่ที่ในวันนี้ที่เน้นที่เรียกว่าเน้นหรือฝนดีก็จะเป็นทางด้านภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนนะครับที่จะมีได้ถึง40-60ได้จะมีตกหนักได้อยู่นะครับส่วนใหญ่ก็ทางด้านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางพวกนี้นะครับที่จะมีฝนกระจายตัวได้ดีอยู่นะครับแต่ว่าถ้าลงมาอย่างภาคอีสานเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ 30% กรุงเทพหรือภาคกลางภาคตะวันออกก็ยังอยู่ที่ 30% นะครับแต่ว่าวันพรุ่งนี้ก็น่าจะเพิ่มขึ้นนะครับเป็น40-60นะครับวันนี้เพิ่งเริ่มนะครับ
1: ค่ะในพื้นที่กทมที่บอกว่ามี 30-40% ประมาณนี้คือจะตกช่วงบ่ายค่ำหรือว่าช่วงเวลาไหนคะ
5: อาจจะมีเช้าๆแต่เช้าๆมันอาจจะไม่เปียกนะครับแต่ว่าเขาเป็นในนิกทีในช่วงบ่ายๆเลยนะครับที่น่าจะมีเข้ามานะครับ
1: ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังบอกว่าทางพรหมพิรามนี่ฝนก็เริ่มตกลงมาแล้ว29องศาวันนี้เป็นยังไงครับ
5: วันนี้น่าจะมีได้บ้างอยู่นะครับครับผมก
1: ็
5: เรียกว่าจริงๆมันถ้าดูโดยรวมมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้น

0: ก็ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับวันนี
1: ้วันนี้อยู่ที่ประมาณ30นะครับ
0: อ๋อครับภาคใต้ล่ะครับ
1: ภาคใต้วันนี้จะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าวันพรุ่งนี้น่าจะเห็นชัดนะครับภาคใต้ก็ยังอยู่ที่ประมาณ 30-40 อยู่นะครับพรุ่งนี้น่าจะเริ่มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับ
0: ฮะแล้วฝั่งอ่าวไทยล่ะครับ
1: ฝั่งอ่าวไทยก็ยังทรงๆอยู่นะครับวันพรุ่งนี้จะยังทรงๆคล้ายๆวันนี้นะครับ
0: ครับผม
1: ครับ
0: ฮะเช้านี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับ
1: โดยรวมวันนี้วันพรุ่งนี้จะยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามาเลยนี้หรือวันถัดไปเนี่ยมันก็จะเป็นสัปดาห์ที่ฝนค่อนข้างเยอะนะครับก็จะต้องระมัดระวังนะครับ
2: ค่ะมีคุณผู้ฟังถามมาอีสานล่างเป็นยังไงบ้างคะ
1: วันนี้ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับ คือมันก็พอมีฝนได้บ้างแหละนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทั่วฟ้า 30% มันก็ไม่เยอะนะครับ1ใน3นั่นเองนะครับ
2: ค่ะ
1: ครับ
2: ได้เลยค่ะเช้านี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
1: คร
2: ับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณฟังคุณชุมชนบอกว่าฝนจะมาอีกหลายวันไหมจะได้ใส่รองเท้าคู่เก่าก็เริ่มพรุ่งนี้เนาะจะเริ่มมีฝน
2: จะเริ่มมีฝนพรุ่งนี้เยอะขึ้นนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ไม่เห็นคำถามไม่ทันว่ามันหลายวันไหมแต่ว่าไม่เป็นไรใส่คู่เก่าไปก่อน
0: ที่ฟังจากคุณเมื่อวานนี้แล้วก็ที่ฟังวันนี้ก็คือจะเริ่มวันนี้แล้วก็เริ่มหนักขึ้นไปจนถึงสุดสัปดาห์เลยนะครับสำหรับฝนนะครับมาดูอีกหนึ่งประเด็นคุณผู้ฟังครับเรื่องของหนังเรื่องของภาพยนตร์นะครับบอร์ดหนังไทยไฟเขียวปรับโครงสร้างใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีของเอกชนในการยื่นรับขอการสนับสนุนนะฮะคณะกรรมการภาพยนตร์และวิดิทัศน์แห่งชาตินะครับบอกข่าวดีภาคเอกชนแห่ยื่นขอรับการสนับสนุนถ่ายทำและก็จ้างผลิตคอนเทนต์รวมกว่า80โครงการเม็ดเงินสะพัดเฉียด 3,100 ล้านบาทนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสาวสวิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับร่วมประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวิดิทัศน์แห่งชาติโดยที่ประชุมก็รับทราบผลการตอบรับอันดีเยี่ยมนะครับจากมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ไทยในประเทศมีภาคเอกชนครับยื่นขอรับการสนับสนุนรวม74โครงการคิดเป็นเงินลงทุน 3,051 ล้านบาทนะครับซึ่งมีทั้งภาพยนตร์ละครซีรีส์มิวสิกวิดีโอในขณะที่มาตรการส่งเสริมการจ้างผลิตคอนเทนต์จากต่างชาตินะครับทั้งงานแอนิเมชันนะครับงาน VFX แล้วก็งานโพสต์โปรดักชันมีผู้ยื่นเสนอโครงการ8โครงการมูลค่าการจ้างผลิตอีกกว่า87ล้านบาทนะครับอันนี้ก็สะท้อนความเชื่อมั่นของสตูดิโอต่างชาติที่มีต่อศักยภาพของประเทศไทยนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบโครงการสร้างอนุกรรมการครั้งใหญ่นะครับโดยยกเลิกชุดเดิม5คณะและจัดตั้งใหม่เนี่ย8คณะเพื่อวางกลไกการพิจารณาสนับสนุนให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและก็มีประสิทธิภาพก่อนที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อไปและนอกจากนี้ยังมีการเห็นชอบนะครับบรรจุเทศกาลภาพยนตร์ไอริชนะครับเป็นเทศกาลภาพยนตร์แห่งระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและก็ความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับไอร์แลนด์ต่อไปครับ
2: ค่ะอ่านเรื่องนี้ภาพยนตร์นะเรื่องต่อไปขอเล่ากันนิดนึงจับตาสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังก็จะมีการประชุมกตร.นะคะโดยที่มีนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยเป็นประธานการประชุมจะประชุมกันช่วงบ่ายโมงของวันพรุ่งนี้ก็ต้องจับตาว่าใครจะมาเป็นผบ.ตร.คนใหม่ค่ะเพราะว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรเนี่ยนะคะผบ.ตร.คนปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ค่ะโดยการประชุมครั้งนี้จะพิจารณาวาระต่างๆตามลำดับนะคะทั้งการรับรองเอกสารการประชุมที่ผ่านมาแล้วก็รวมถึงการคัดเลือกแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2565ค่ะโดยกำหนดแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกรณีเกษียณอายุราชการซึ่งจะต้องแต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กรกฎาคมนี้สำหรับรายชื่อ4แคนดิเดตว่าที่ผบ.ตร.คนใหม่นี่นะคะก็คือมีพลตำรวจเอกนิรันดรเหลี่ยมศรีนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิลบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสำราญนวลมาค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประสิทธิ์ค่ะเป็นเจรตำรวจแห่งชาติทั้งนี้นะคะตำรวจทั้ง4นายก็เป็นกรรมการกตร.โดยตำแหน่งเช่นเดียวกันค่ะก็ต้องออกจากที่ประชุมในช่วงที่มีการพิจารณาวาระนี้นะคะแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ในการร่วมลงคะแนนทำให้ผู้ที่มีสิทธิ์ในการพิจารณาลงคะแนนเนี่ยจะเหลือทั้งหมดนะคะเป็นกรรมการ12คนประกอบด้วยประธานอีก1คนแล้วก็กรรมการอีก11คนนะคะถ้ากรรมการ11คนเนี่ยไม่ได้

0: มีเสียงเป็นเอกฉันท์นะคะก็จะใช้เสียงของประธานการประชุมก็คือนายกรัฐมนตรีเป็นเสียงตัดสินค่ะก็ต้องจับตากันต่อไปนะคะว่าผบ.ตร.คนใหม่จะเป็นใครค่ะ
1: ครับทั้งหมดคือข่าวหน้าหนึ่งที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในเช้าวันนี้นะครับเราสองคนลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 1 สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcord News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง Mcord News FM 100.5 และวิทยุอสมทเพื่อข่าว
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ผู้กิตติน B5 ฟอร์ทิติพงศ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายฮิรยา G5 ลูกหมีปัญญพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 most pop

0: วายโนเวลนิยายวายยอดนิยม N1 เกมเมอร์และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี้
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะวันนี้วันอังคารแล้วค่ะตรงกับวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะอยู่กับดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลค่ะ
3: และผมต้นสุชาติชวากุลนะครับในเช้าวันนี้เราทั้งสองคนก็ยังจะนำเหตุการณ์ทั่วโลกเลยนะครับข่าวสารอะไรต่างๆที่สำคัญมาเรียนให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันจนกระทั่งถึงเวลา 6:40 วันนี้นะครับเราจะได้อัปเดตข้อมูลกับคุณเปงสุเปียผู้สื่อข่าวจากกัมพูชาไปเปิดภารกิจผู้รายงานพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนคนใหม่ของสหประชาชาติที่จะไปเยือนกัมพูชาครับเขาเป็นใครและจะไปทำอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันในตอน 6:40 นะครับ
2: มีเป้าหมายมีภารกิจอะไรบ้างเดี๋ยวมาฟังจากคุณโทมิโตะกันนะคะและเจาะลึกอาเซียนวันนี้ค่ะเดี๋ยวคุยกับคุณภากรกัจฉลีอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้เชี่ยวชาญจีนนะคะจะดูเรื่อง AI Governance กับอนาคตเศรษฐกิจอาเซียน Governance หรือว่าเรื่องธรรมาภิบาลเนี่ยเป็นโจทย์ที่สำคัญในการทำทุกๆเรื่องนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของคนจำนวนมากประโยชน์ของประชาชนนะคะเดี๋ยวมาดูเรื่องนี้กันค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่มาแล้วพร้อมแล้วที่จะติดตามข่าวสารไปกับเรา2คนนะคะเข้ามาชมได้ฟังได้ทาง MCOT News FM 100.5 Facebook Fanpage นะคะแล้วก็ทาง TikTok Live ก็มีเช่นกันค่ะ
3: ครับขึ้นแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็วันนี้ก็ยังจะมีข่าวเด็ดข่าวเดือดอีกนะครับทางตะวันออกกลางเนี่ยน้องน้ำหวานเตรียมมาไหมครับ
2: พี่ต้นออกสตาร์ทไปก่อนได้เลยค่ะเดี๋ยวตามเช
3: ิ
2: ญค่ะ
3: คือก็ไอ้ทางตะวันออกกลางเนี่ยผมก็รู้ว่าเดี๋ยวน้องก็ต้องมานั่นแน่ๆเลยแต่ผมจะพาไปที่อังกฤษครับอังกฤษเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีอีกแล้วเปลี่ยนอีกแล้วครับก็ตอนนี้ก็กลายเป็นคุณแอนดี้เบิร์นแฮมนะครับซึ่งก็เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่7ในรอบ10ปีนะครับที่ว่าใน10ปีเนี่ยประเทศอังกฤษเขาก็เปลี่ยนนายกกันไปแล้ว7คนนี่เป็นคนที่7แล้วนะครับ
2: เปลี่ยนบ่อยเปลี่ยนเยอะจริงสถานการณ์มันรับมือเยอะนะหลายๆเรื่องค
3: ่
2: ะ
3: ใช่ครับแบบมันสถานการณ์มันแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ทางการเมืองของเขาเนี่ยมันไม่มีเสถียรภาพเลยนะครับก็คุณแอนดี้เบิร์นแฮมก็เพิ่งจะเข้ารับตำแหน่งเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่เดินทางไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3และพระราชวังบักกิ้งแฮมแล้วก็มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งรัฐบาลอย่างเป็นทางการนับเป็นนายกคนที่7ของสหราชอาณาจักรในรอบ10ปีสะท้อนความผันผวนทางการเมืองที่ดำเนินต่อเนื่องนับตั้งแต่การลงประชามติ Brexit ก็คือการที่ประเทศอังกฤษนั้นออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปเมื่อปี2559นะครับผมซึ่งก็เขาบอกว่ามันก็มีทั้งผลดีและผลเสียนะแต่ว่าคนจะมองว่าเป็นผลเสียมากกว่าผลดีแต่พวกที่เขาสนับสนุนเขาบอกว่าเป็นผลดีมากกว่าผลเสียแต่อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรียอมรับเลยนะครับว่าประชาชนเนี่ยรู้สึกเบื่อการเมืองนะครับแล้วท่านก็กล่าวในสุนทรพจน์หน้าทำเนียบนายกรัฐมนตรีคือที่บ้านเล็กที่10ถนนดาวนิงเนี่ยนะครับว่าจะนะครับผมรู้ว่าประชาชนเนี่ยเบื่อการเมืองผมได้ยินเสียงของทุกคนแต่ว่าเราจะทำพ่อที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราทำได้ไม่ดีพอแต่เราต้องทำให้ดีขึ้นกว่านี้ซึ่งเราก็จะทำให้ได้นะครับพร้อมกับให้คำมั่นสัญญาว่าจะกลับมาดูแลประชาชนนะครับให้เป็นหัวใจของการบริหารประเทศทีนี้จุดแรกเลยนะครับที่เขาบอกว่าท่านจะต้องเข้ามาทำตรงนี้เนี่ยแล้วเป็นภาระแรกเลยนะครับที่จะต้องทำก็คือเรื่องของพยายามทำยังไงให้คนไร้บ้านเนี่ยพวกโฮมเลสอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับเขาใช้คำว่า rough sleeping นะครับคือการที่

0: ผู้คนของอังกฤษเนี่ยต้องออกไปนอนตามถนนหนทางเป็นคนไร้บ้านที่ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังอยู่ในประเทศอังกฤษเนี่ยนะครับก็บอกว่าเป็นสัญญาณว่ารัฐบาลใหม่เนี่ยจะพยายามทำอย่างไรก็ได้นะครับให้สวัสดิการแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ยดีขึ้นนะแล้วก็จะปราบปรามแล้วก็เรียกว่าแก้ปัญหาคนไร้บ้านนอกจากนั้นก็ยังจะส่งนโยบายส่งสัญญาณปรับเปลี่ยนนโยบายพลังงานนะครับเขาบอกว่าเขาจะดำเนินนโยบายด้านก๊าซและน้ำมันในทะเลเหนือด้วยแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงมากขึ้นก็คือเปิดพื้นที่ที่มีทรัพยากรน้ำมันของเขานะครับในทะเลเหนือของอังกฤษเนี่ยนะครับท่านโดนัลด์ทรัมป์ก็แสดงความยินดีกับเขาด้วยนะครับในเรื่องนี้แล้วก็บอกว่ามันก็เป็นนิมิตหมายอันดีที่คุณแอนดรูเบอร์ทัมเนี่ยเข้ามารับตำแหน่งใหม่นะครับและในขณะที่ทางการของประเทศกรีกก็แบบโอ้มาแล้วคนนี้เพราะฉะนั้นเราตั้งตารอนะเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านนี้นะครับท่านแอนดรูเบอร์ทัมเนี่ยเคยพูดเอาไว้ว่าเรื่องของประติมากรรมหินอ่อนพาร์เธนอนซึ่งก็เป็นรูปเรียกว่าแกะสลักจากหินอ่อนของกรีกซึ่งมันเป็นสมบัติของประเทศกรีกแต่ว่ามานอนแองแมงเป็นโชว์อยู่ในพิพิธภัณฑ์ของบริติชมาของอังกฤษเนี่ยมาหลาย10ปีแล้วนะครับท่านบอกว่า อยากจะส่งคืนเข้าไปนะครับส่งคืนกลับไปที่กรีกนะครับเราส่งคืนกลับไปโดยไม่มีเงื่อนไขเพราะฉะนั้นทางของทางการของกรีกก็เลยแบบหูพึงเลยตาแป๊วเลยทีเดียวว่าเอ๊ะเราจะได้คืนอย่างที่ท่านพูดหรือเปล่านะครับแต่ว่าทางกฎหมายของอังกฤษก็บอกว่าการที่จะส่งสิ่งวัตถุโบราณเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอำนาจของพิพิธภัณฑ์ของอังกฤษนะครับไม่ใช่เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีครับก็เรียกว่าเศรษฐกิจที่ซบเซาเรื่องปัญหาของคนไร้บ้านเรื่องปัญหาพลังงานเรื่องปัญหาของงบประมาณที่จะเอาไปสนับสนุนการขยายกองทัพเนี่ยก็เป็นปัญหาที่คนอังกฤษไม่แฮปปี้นะแล้วดูดิว่าท่านจะมาจัดการเรื่องนี้อย่างไรนะครับก็เรียกว่าเข้ามารับตำแหน่งพร้อมกับปัญหาที่รอคอยครับ
1: จริงๆปัญหาที่มีอยู่ส่วนใหญ่ เป็นเรื่องเดิมๆนะคะที่เจอกันมา ในช่วง10ปีที่ผ่านมานะแล้วจำนวนคนไร้บ้านเนี่ยเยอะจริงๆค่ะอย่างที่พี่ต้นบอกเมื่อสักครู่ดิฉันไปลอนดอนนะคะจริงๆก็หลายปีประมาณ 5-6 ปีนี่แหละคนนอน กันริมถนนนะเขาใช้ลังกระดาษมาปูแล้วก็มีผ้าห่มแล้วลอนดอนอย่างที่เราทราบมันหนาวมากจริงๆนะคะเวลาที่เย็นเนี่ยก็เย็นมีลมด้วยนะแล้วยังมีเรื่องของเศรษฐกิจมีประเด็นอื่นๆอีกหลายอย่างนะคะที่ผู้นำของอังกฤษคนใหม่จะต้องเข้ามาจัดการมาดูแลเนี่ยสั้นๆ นะคะเกี่ยวกับสถานการณ์การสู้รบบริเวณตะวันออกกลางนะตอนนี้มันก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นนะคะถ้านับระลอกใหม่ล่าสุดที่รบกันเนี่ยวันนี้จะเป็นวันที่10แล้วนะคะโดยที่ต่างฝ่ายก็ต่างส่งสัญญาณว่าจะไม่ยอมเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์การตกลงข้อตกลงต่างๆอย่างแน่นอนนะโดยเฉพาะยิ่งในประเด็นช่องแคบฮอร์มุซนะคะแล้วก็สหรัฐเนี่ยในเรื่องประเด็นการครอบครองนิวเคลียร์ของอิหร่านไม่ยอมแน่นอนค่ะโจมตีกันอย่างรุนแรงแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่ทางอิหร่านได้โจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐในจอร์แดนใช่ไหมคะแล้วส่งผลทำให้มีทหารสหรัฐเสียชีวิตไป2นายซึ่งล่าสุดคุณทรัมป์เองบอกว่าน่าจะ3นะมีรายงานเข้ามานะคะและสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเรื่องของการนำโดย IRGC นะมันดูจะเข้มแข็งมากขึ้นเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความพยายามที่จะใช้การเจรจาทางการทูตใช่ไหมคะไปคุยกันมีการเซ็นลงนาม MOU แล้วพอคุยกันหลายๆรอบไม่จบมีการรบเสียงของ IRGC เนี่ยเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีบทบาทในการขับเคลื่อนมากขึ้นในขณะเดียวกันค่ะ ข้อมูลต่างๆนะคะที่เป็นข้อมูลทางการทหารเนี่ยมันก็มีรายงานออกมาด้วยว่าทางอิหร่านเขาได้ข้อมูลทางการทหารเนี่ยมาจากจีนและรัสเซียนะคะ Officials reportedly say China Russia may beAiding Iran's targeting คืออิหร่านเนี่ยเขาก็มีสัญญาณุภาพนะในการโจมตีจุดสำคัญสำคัญนะคะอย่างเช่นพวกฐานทัพสหรัฐที่อยู่ตามจุดต่างๆในกลุ่มประเทศอ่าวใช่ไหมคะรวมถึงจอร์แดนแล้วก็ในคูเวตด้วยนะมันมีอาวุธสำคัญสำคัญอะที่อยู่ตรงนั้นนะคะแล้วเขาก็สามารถที่จะไปทาร์เก็ตได้อย่างตรงจุดนะเอาเป็นว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำมันก็พุ่งไปเรื่อยๆตอนนี้เนี่ยสูงมากนะคะในขณะ

0: ที่อุณหภูมิความร้อนเรื่องการรบเนี่ยยังเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆสถานการณ์อีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องติดตามคือเรื่องเอลนินโยค่ะซูเปอร์เอลนินโยตอนนี้นะส่งผลกับตลาดกาแฟโลกมีคุณผู้ฟังท่านใดไม่ทานกาแฟแล้วสามารถอยู่ได้บ้างคะอิจฉาเหลือเกินนะ พี่ต้นกินกาแฟหรือเปล่านะคะ
1: ทานครับก็คือพยายามจะเลิกไปอยู่ช่วงหนึ่งตอนที่แบบเริ่มมีอาการกดไหลย้อนเพราะว่าเราทานตอนท้องว่างมากๆเกินไปมันก็จะเรียกว่าไม่ถูกเวลาของเขาอะนะก็พยายามเลิกไปแต่ในที่สุดก็ต้องเป็นทาสกาแฟก็ต้องกลับมาอยู่ดี
0: ค่ะดิฉันนี่ก็เพิ่งค้นพบว่าถ้าไม่กินกาแฟเนี่ยไมเกรนขึ้นตอนแรกปวดหัวไม่ทราบสาเหตุนะคะพอ track ดูไปเรื่อยๆอ๋อมันเป็นอาการถอนคาเฟอีนอันนี้หาข้อมูลมานะ ต้องกินทุกวันต่อให้ไม่จัดรายการในวันนั้นก็ต้องกินเข้าไป เขาบอกว่าซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยส่งผลกับเรื่องตลาดกาแฟโลกนะคะเพราะว่าทำให้ราคาเนี่ยสูงขึ้นและผู้บริโภคกาแฟทั่วโลกค่ะต้องแบกรับต้นทุนตรงนี้นะคะเรื่องนี้ที่ฉันได้มาจาก Seoul Economic Daily นะคะ Iran War and Super El Nino could double prices of rice and coffee ไม่ใช่แค่กาแฟอย่างเดียวแต่ว่าข้าวด้วยค่ะมีการทำแบบจำลองสภาพภูมิอากาศนะคะแล้วก็รายงานออกมาล่าสุดว่าโลกกำลังเผชิญกับความเสี่ยงกับปรากฏการณ์ Super El Nino ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะคะและอาจจะกลายเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดกาแฟค่ะซึ่งกาแฟเนี่ยเขาอ่อนไหวต่อสภาพอากาศเป็นอย่างมากนะคะศูนย์พยากรณ์ภูมิอากาศของสหรัฐนะคะบอกว่ามีโอกาสประมาณ 81% ค่ะที่เอลนินโยจะทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงปลายปีนี้และอาจจะยืดเยื้อไปจนถึงต้นปีหน้านะคะสิ่งที่ทำให้เอลนินโยในรอบนี้แตกต่างจากอดีตเนี่ยก็คือมันเกิดขึ้นท่ามกลางภาวะโลกร้อนค่ะที่ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเนี่ยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้อัตราการระเหยของน้ำในดินและพืชเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพืชผลจึงเผชิญกับภาวะขาดน้ำและแห้งแล้งเร็วกว่าปกตินะคะถึงแม้ว่าช่วงต้นปีนี้ตลาดกาแฟเขาจะมีการคลายความกังวลไปบ้างเพราะว่ามีการคาดการผลผลิตส่วนเกินของกาแฟในบราซิลนะคะแต่เมื่อความเสี่ยงของซูเปอร์เอลนินโญเนี่ยดูจะส่อเขาชัดเจนขึ้นราคากาแฟในตลาดโลกก็พลิกกลับมาปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมความผันผวนที่รุนแรงค่ะผลกระทบของสภาพอากาศสุดขั้วเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องฝนลดลงเท่านั้นนะคะแต่ว่าส่งผลกับวงจรชีวิตของต้นกาแฟโดยตรงทั้งการออกดอกการติดผลไปจนถึงการแพร่ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชในบราซิลซึ่งก็เป็นผู้ผลิตกาแฟรายใหญ่ที่สุดของโลกนะคะความร้อนจัดและฝนที่ไม่ตกตามฤดูกาลในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วเนี่ยเป็นส่วนสำคัญค่ะทำให้การออกดอกมีแนวโน้มทำให้ผลผลิตลดลงได้ถึง 20% ในขณะที่เวียดนามนะคะซึ่งเป็นผู้ผลิตกาแฟโรบัสต้ารายใหญ่ที่สุดของโลกก็เจอเรื่องภัยแล้งค่ะตั้งแต่ต้นฤดูการเพาะปลูกกาแฟเลยประกอบกับต้นทุนปัจจัยการผลิตที่สูงขึ้นนะคะส่วนในประเทศอเมริกากลางและอย่างเช่นนิคารากัวเขาก็คาดการณ์ว่าผลผลิตกาแฟจะลดลงประมาณ 4.7% และการส่งออกจะลดลง 7% ในปีการผลิตปีนี้และปีหน้าค่ะเมื่อผลผลิตลดลงนะแน่นอนค่ะราคากาแฟในตลาดล่วงหน้าเนี่ยก็ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาเมล็ดกาแฟอาราบิก้านะคะที่พุ่งทะลุ 3.20 ดอลลาร์สหรัฐต่อปอนด์ประมาณ107บาทนะถือเป็นระดับสูงสุดเลยนับตั้งแต่วิกฤตน้ำค้างแข็งในบราซิลเมื่อปี2520นะคะต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตกาแฟรายใหญ่ทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเนสเล่เขาบอกว่าอัตรากำไรเนี่ยลดลงนะคะแล้ววัตซ่าก็หนักเหมือนกันอัตรากำไรลดลงจาก 9.3% เหลือ 8.8% ค่ะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนมากขึ้นเพื่อสำรองวัตถุดิบบริหารความเสี่ยงและต้นทุนดังกล่าวนี้เนี่ยก็กำลังค่อยๆทยอยไปยังราคาสินค้าปลายทางซึ่งคนที่จ่ายเงินก็คือผู้บริโภคที่ต้องกินกาแฟนั่นเองค่ะแล้วเขาบอกว่าตอนนี้นะผู้บริโภคจำนวนหนึ่งเลยอาจจะรู้สึกว่ารสชาติของกาแฟเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าผู้คั่วกาแฟบางรายเขาลดสัดส่วนเมล็ดอาราบิก้าค่ะเพราะว่ามีราคาสูงแล้วก็เพิ่มการใช้เมล็ด โรบัสต้าเพื่อควบคุมต้นทุนนะคะดังนั้นท่านใดที่เป็นผู้เชี่ยวชาญกาแฟ

0: แปรลิ้นไวเนี่ยแน่นอนค่ะจะสัมผัสได้นะมันจะมีผลที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่องกลิ่นหอมและรสสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์ของกาแฟนะคะเรื่องนี้ดิฉันก็ได้มาจาก Soul Economic Daily ค่ะโชคดีดิฉันค่อนข้างลิ้นจระเข้คือกินกาแฟไม่ได้เน้นรสชาติแล้วนะคะเน้นคาเฟอีนที่ต้องการ มากกว่า อย่างอ่ะมาจาก Good Morning Asia เนี่ยตื่นปุ๊บต้องชงเลยไม่งั้นพูดไม่รู้เรื่องชงแล้วก็ยังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก
1: ็ก็ยังดีกว่าไม่ได้ทานไม่ได้ดื่มนะฮะเอ๊ะตอนเด็กๆเนี่ยผมจำได้ว่ากาแฟอย่างที่กาแฟโบราณบ้านเราอ่ะเขามีการผสมเม็ดมะขามอ่ะเม็ดมะขาม
0: คั่วเหรอคะ
1: มะขามค่ะแล้วก็ไปคั่วให้มันดำแล้วก็เอามาทำผสมกับเมล็ดกาแฟจริงหรือเปล่าไม่รู
0: ้
1: หรือจะลองเปลี่ยนเอามาเอาเม็ดมะขามมาผสมได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเรื่องต่อไปนะครับที่อยากจะนำไปเล่ากันก็คือควันหลงของWorld Cup ไม่รู้ว่าคุณน้อง
0: ซ
1: ี
0: นไหนคะซีนไหนซีนไหนบอกมาเลยค่ะพี่ต้น
1: ซีนแจกจะมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศที่เป็นทองทองอ่ะกับการกับซีนถ่ายรูปเห็นไหมครับ
0: ที่คุณทรัมป์อยู่ค้างนานเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็คือว่าพอเราไปดูข่าวกับที่นู่นที่นี่อะไรที่เขาไม่ชอบท่านเนี่ยเขาก็จะถล่มไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็แล้วแต่นะครับเขาก็จะถล่มท่านโดนแล้วทำว่าโอ๊ยไปอยู่ตรงนั้นแบบไม่ได้เลือกเลยเขาไม่ได้ต้องการให้ตัวเองไปอยู่นู่นนี่นั่นโน่นแต่พอไปดูวิดีโอจริงแล้วก็รู้สึกสงสารเนาะรู้สึกสงสารมากๆเลยเพราะท่านก็แบบตั้งแต่เดินเข้าสนามใช่ไหมผู้ตั้งแต่พอลาตอนมาถึงเนี่ยประธานดีมาถึงแล้วก็จะต้องมีการฉายภาพไปกล้องไปจับพอเห็นท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อยู่ก็คนก็บู๊อะไรเงี้ยตอนที่ลงไปสนามคนก็บู๊โหอะไรเงี้ยทั้งตลอดเวลาตอนที่ขึ้นไปรับไปมอบถ้วยกับเขาไปอะไรต่างๆนานาเนี่ยพอมอบถ้วยเสร็จจากหัวหน้าทีมเขาก็เหมือนกับว่าพยายามที่จะแบบเอาใช้มือเนี่ยดันท่านออกไปทางซ้ายอะไรออกไปให้เหมือนให้ออกไปพ้นจาก
0: เชิญออกไปจากเฟรม
1: ใช่ครับรวมทั้งท่านเจียนี่อินฟานติโนซึ่งเป็นประธานฟีฟ่าด้วยก็พยายามแต่ท่านก็เหมือนกับฉันอยากจะอยู่ร่วมซีนตรงนี้ด้วยเขาเฉลิมฉลองถ่ายรูปอะไรกันซึ่งคนก็บอกว่าไปนั่นทำไมเพราะว่าสเปนอ่ะก็เป็นประเทศที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองเมื่อต้นเดือนนี่คุณก็ยังด่าเขาอยู่เลยบอกว่าสเปนเป็นประเทศที่แบบเป็นอะไรที่แบบไม่ดีเลยเป็นพวกคนสิ้นหวังเป็นคนเลวนะเราเลิกทำการค้าทำธุรกิจใดๆกับสเปนต่อไปนี้นะครับเลิกไปเลยเป็นพันธมิตรที่แย่มากเลยนาโต้แล้วก็ว่านายกรัฐมนตรีของสเปนอย่างตาเสียเทเสียเนาะแล้ววันนี้อยู่ๆพอเขาเป็นแชมป์ของฟีฟ่าไอ้แชมป์ของฟุตบอลโลกก็จะไปถ่ายรูปกับเขาเขาก็ไม่ค่อยจะแบบอินดังขังขอบด้วยแต่เห็นภาพแล้วสงสารท่านเห็นใช่ไหม
0: ค่ะก็ CNN รายงานว่า Trump remains on stage during World Cup trophy celebrations คือเขาจะมีช่วงเวลามอบถ้วยใช่ไหมคะแล้วเวลาที่ท่านไปเนี่ยก็นิกไทแดงอยู่นะสดเลยเป็นสีที่เป็นสัญญาของพรรคหรือเปล่าแต่ว่าใส่เหมือนกันนะกับลูกรักนะคนสุดท้องคุณน้องบารอนทรัมป์นะคะนิกไทนี่เหมือนกันเป๊ะโทนสีแพนโทนแดงเป๊ะ
1: ในแป๊บเป็นสีของพรรคด้วยแล้วก็น่าจะเป็นสีโปรดของท่านด้วยพาไปที่ญี่ปุ่นครับปรากฏว่ามีการรายงานออกไว้นะครับว่า 1,000 protest growing militarism in Tokyo มีคนมาประท้วงนะครับที่นอกรัฐสภาของญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อวานนี้รวมกัน 25,000 คนเลยเรียกร้องให้ท่านนายกรัฐมนตรีทาคาอิชินะครับทาคาอิชิเนี่ยลาออกแล้วก็ประนามแผนการของท่านในการที่จะเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมนะครับเขาบอกว่าอันเนี้ยการที่จะไปผ่อนคลายข้อจำกัดในการส่งออกอาวุธแล้วก็การออกกฎหมายที่อาจจะทำให้เสรีภาพของพลเมืองอ่อนแอลงนะครับการชุมนุมประท้วงเนี้ยคล้ายคลึงกันนะในเมืองหลวงของญี่ปุ่นอย่างที่โตเกียวเนี่ยก็มีรายงานว่ามีผู้เข้าร่วมชุมนุมตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับ 50,000 คนในเดือนพฤษภาคม 26,000 คนในวันที่19มิถุนายนแล้วก็ 27,000 คนในวันที่10กรกฎาคมแล้วก็เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ถึง 50,000 คนเลยทีเดียวเพราะเขาบอกว่าการที่ท่านไปเพิ่มงบประมาณกลาโหมเนี่ยจะให้ขึ้นถึงเป็น 2% ของ GDP นะโดยงบประมาณกลาโหมของปี26เนี่ยจัดอยู่ที่8.8 ล้านล้านเยนหรือประมาณ

55,000 ล้าน US ดอลลาร์เนี่ยให้กับการซื้อขีปนาวุธวิสัยไกลโดรนกระสุนแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าโครงการเหล่านี้มันจะไปทำให้เรื่องของความไม่ไว้วางใจของภูมิภาคเนี้ยมันเกิดขึ้นซึ่งเขาบอกนโยบายของญี่ปุ่นหลังจากสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็คือเราจะไม่สร้างกองทัพแต่ว่าเรามีแค่กองกำลังปกป้องตนเองซึ่งทำให้

0: ใต้แล้วก็มาถึงประเทศไทยด้วยอะไรต่างๆนานานะครับเพราะว่านโยบายของญี่ปุ่นตอนนั้นเนี่ยตอนที่เขาเริ่มเปิดประเทศหลังจากที่โดนบังคับให้เปิดประเทศเขาจักรพรรดิเขาก็ส่งคนไปเรียนต่างประเทศเหมือนกันเหมือนของเรารัชกาลที่5ก็จะส่งคนไปเรียนทีนี้คนของเขาส่งไปเรียนที่ต่างประเทศแล้วเขาก็ได้ข้อสรุปไปอย่างหนึ่งว่าถ้าญี่ปุ่นจะอยู่รอดปลอดภัยและมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเราก็ต้องไปลุกลามประเทศอื่นเหมือนกับที่ประเทศในยุโรปทั้งหลายที่เราไปเรียนจากเขาเขาทำกัน
1: ไปเป็น
0: ก
1: ็
0: เล
1: ยโคโลไนเซอร์
0: ใช่ครับผมแต่นี้ข้อนี้คนประชาชนชาวญี่ปุ่นก็บอกว่าเนี่ยพอเนี้ยพอเราเคยมีบทเรียนตรงนั้นแล้วแล้วคนเขากลัวว่าเมื่อมีเรามีอาวุธอยู่ในมือเราก็จะไปบุกรุกเขาอีกหรือไม่เนี่ยอันนี้จะสร้างความไม่ไว้วางใจให้กับคนญี่ปุ่นแล้วก็จะทำให้สถานการณ์ตรงนี้เพิ่มมากขึ้นเมื่อเรามีอาวุธมากขึ้นหมายความว่าจีนญี่ปุ่นรัสเซียซึ่งอยู่รอบนั้นก็คงจะต้องเพิ่มจำนวนอาวุธแล้วก็จะสร้างความตึงเครียดมากขึ้นนะครับก็ดูต่อไปนะครับว่าท่านคานาอิเนี่ยจะปรับเปลี่ยนนโยบายหรือไม่หรือจะต้องทนกับแรงกดดันของประชาชนญี่ปุ่นที่ตอนนี้กำลังหึ่มขึ้นมาในเรื่องของการเปลี่ยนนโยบายเสริมงบประมาณกลาโหมแต่ว่างบประมาณทางด้านสังคมสวัสดิการสังคมนั้นไม่ได้เพิ่มครับ
1: ค่ะญี่ปุ่นในช่วงนี้เศรษฐกิจการเติบโตก็ไม่ค่อยดีนะคะพอต้องมาใช้งบประมาณจำนวนมากในการจัดซื้ออาวุธเพื่อเสริมความสามารถของกองทัพเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ประชาชนเขาจับตากันแต่มันก็มีเรื่องความมั่นคงนะหลายๆอย่างปัจจัยบริเวณนั้นนะคะเรื่องของจีนที่ก็เติบโตเหมือนกันในช่วงนี้นะกำลังการทหารสัญญานุภาพนะคะมาดูเรื่องสินค้าผิดกฎหมายออนไลน์กันดีกว่าพี่ต้นจะต้องชอบเรื่องนี้เพราะว่าบางทีพี่ต้นจะชอบแชร์ให้ฟังว่าซื้อของมาจากออนไลน์แล้วมันไม่ค่อยตรงปกนะคะจาการ์ตาโกลบพูดถึงเรื่องความพยายามของอินโดนีเซียค่ะในการควบคุมโฆษณาหลอกลวงของพวกสินค้าบนแพลตฟอร์มต่างๆนะคะ Indonesia plans tighter e-commerce rules to curb online shopping scams นะคะเขาเตรียมที่จะใช้กฎหมายและกลไกรัฐในการรับมือพวกโฆษณาหลอกลวงค่ะแล้วก็ผลักดันแพลตฟอร์มดิจิทัลร่วมรับผิดชอบความเสียหายจาก e-commerce และ social commerce นะคะ social commerce ก็จะเป็นซื้อพวกผ่าน Facebook อะไรต่างๆนะมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคอินโดนีเซียค่ะซึ่งเป็นองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศนะคะเขาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมสนับสนุนการทำงานของสภาผู้บริโภคค่ะในการผลักดันให้แพลตฟอร์มดิจิทัลหรือบริษัทเทคขนาดใหญ่เนี่ยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคค่ะโดยจะใช้ทั้งมาตรการกฎหมายและกลไกของรัฐในการรับมือกับภัยออนไลน์3ประเด็นสำคัญนะคะก็คือ1รัฐบาลอินโดนีเซียเขาจะยกระดับการกำกับดูแลโฆษณาออนไลน์และข้อมูลด้านสุขภาพนะคะเพราะเขามองว่ามันมีการโฆษณานะพวกสินค้าอันตรายต่างๆอย่างเช่นพวกผลิตภัณฑ์ยาสูบอะแล้วบางทีเด็กอาจจะมาเห็นนะคะมันก็จะเป็นอันตรายค่ะรวมไปถึงโฆษณาเนื้อหาออนไลน์ที่อันตรายเข้าข่ายหลอกลวงนะคะ 2. ผู้บริโภคจะผลักดันให้แพลตฟอร์มเนี่ยร่วมรับผิดชอบพวกสินค้าไม่ตรงปกค่ะเขาบอกว่าบางทีโฆษณาในออนไลน์แต่ว่าได้มาเนี่ยมันไม่ตรงปกนะคะกลายเป็นว่าผู้บริโภคเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายแต่เพียงผู้เดียวโดยแพลตฟอร์มเนี่ยไม่มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบความเสียหายใดๆเลยอันนี้น่าจะเจาะจงไปยังพวก Facebook Instagram หรือเปล่าคะเพราะว่ามันไม่มีระบบในการการันตีนะมันเป็นการตกลงกันของคนขายกับคนซื้อ2ฝ่ายนะคะโดยที่มีแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเป็นช่องทางเฉยๆแต่ว่าถ้าเป็นพวกแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอื่นน่ะอย่างเช่นพวก Shopee Lazada TikTok อะไรเนี่ยเขามีการคืนสินค้านะคะซึ่งอาจจะต้องมีเงื่อนไขการเปิดสินค้าการทำเรื่องอะไรต่างๆนะแต่ว่ามันก็เป็นตัวกลางในการรับรองในระดับหนึ่งนะคะและสุดท้ายเขาบอกว่าสถิติร้องเรียนของคนในอินโดนีเซียเนี่ยสะท้อนปัญหาการซื้อของออนไลน์ว่ายังน่ากังวล นะคะเขาบอกว่ามีข้อร้องเรียนทางออนไลน์เนี่ยนะคะจำนวน133เรื่องโดย 81% ของข้อร้องเรียนทั้งหมดเนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดจากการซื้อขายผ่านอีคอมเมิร์ซในขณะที่ 15-20% เนี่ยนะคะเป็นความเสียหายที่เกิดจากการซื้อขายผ่านพวก Facebook Instagram และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆนะคะดังนั้นก็เลยต้องใช้กฎหมายเนี่ยแหละเข้ามาควบคุมจัดการนะอันนี้เป็นเรื่องที่อินโดนีเซียนะคะในขณะที่ทาง EU นะคะพี่ต้น

0: และคุณผู้ฟังเขามีการสั่งปรับ EU ก็เก่งเหมือนกันนะในเรื่องการสั่งปรับคนนู้นคนนี้ที่เป็นกลุ่มสินค้าเติบโตเนาะเออน่าสนใจเขาบอกว่าสั่งปรับ AliExpress 21,000 ล้านบาทฐานไม่ควบคุมสินค้าผิดกฎหมายค่ะ AliExpress hit with 629 million US dollars EU fine over sales of illegal counterfeit products counterfeit พี่ต้นคะ
1: counterfeit ของปลอมของปลอม
0: ถูกต้องค่ะ
1: ผิดกฎหมาย
0: ใช่ค่ะ counterfeit เป็นคำนามนะคะหมายถึงของปลอมแปลงของปลอมของผิดกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยโดย EU บอกว่าที่สั่งปรับเพราะว่าAliExpress นะคะไม่สามารถจะควบคุมการจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายสินค้าไม่ปลอดภัยและสินค้าปลอมได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่มีระบบตรวจจับและลบสินค้าผิดกฎหมายที่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะประเมินความเสี่ยงนะเขาบอกว่ามันมีแต่มันประเมินความเสี่ยงต่ำกว่าความเป็นจริงนะคะมีสินค้าปลอมแปลงของเล่นที่ไม่ปลอดภัยเครื่องสำอางอันตรายวางจำหน่ายอยู่บนแพลตฟอร์มมานานแล้วนะคะดังนั้นเขาก็เลยจัดการกับเรื่องนี้นะคะในขณะที่ก่อนหน้านี้เขาก็เคยมีการสั่งปรับจากแพลตฟอร์มอื่นก็คือ X นะกับ Temu เนี่ยตอนนั้นเขาสั่งปรับเหมือนกันแต่ว่าถูกกว่า AliExpress เยอะพอสมควรนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจคือเขาคุ้มครองผู้บริโภคของเขาในขณะเดียวกันก็ใครที่เข้าไปทำธุรกิจในนั้นเนี่ยก็มีความเสี่ยงนะที่จะโดนปรับเป็นเม็ดเงินมากมายมหาศาลแบบนี้นะคะ
1: อยากรู้จังเลยว่าบ้านฟ้าโดนบ้างหรือเปล่าเพราะว่าซื้อของอะไรจากบ้านฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่จะมาไม่ตรงปก
0: อ๋อบ้านฟ้ามันเป็นการตกลงกันระหว่างคนซื้อและคนขายใช่ไหมคะมันกลายเป็นเหมือนตกลงเป็นหน้าที่ของผู้บริโภคเองที่ต้องตรวจสอบคนขายเองหรือเปล่านะเพราะว่ามันบางทีมันอาจจะเป็นเพจปลอมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นบ้านอื่นอะอย่างอะไรเราเรียกว่าบ้านส้มบ้านดำหรอ
1: บ้านส้มบ้านดำ
0: เขาก็มีตัวกลางใช่ไหมในการคืนเงินอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเอาล่ะพักสักครู่นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อช่วงหน้าค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANคุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธ.ก.ส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธ.ก.ส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธ.ก.ส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
11: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2500

0: 2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ช่วงที่2ของรายการ Good Morning ASEAN ในเช้านี้นะคะคุณผู้ฟังหลายๆท่านเลยที่พูดคุยกันเข้ามาขอบคุณมากๆเลยนะคะในช่วงต้นของรายการเราพูดกันถึงเรื่องกาแฟใช่ไหมคะพี่ต้นคุณอรุณบอกว่าเหมือนกันเลยครับยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้รสชาติกินแล้วให้ประสาทตื่นก็เอาอยู่พอแล้ว วันบางวันนะที่ฉันก็อาการแบบหนักเลยนะคะกินกาแฟก็แบบยังเอาไม่อยู่นะต้องสู้ต่อไปมันเป็นความสู้ชีวิตของผู้ใหญ่นะ เด็กๆอาจจะยังไม่เข้าใจ
3: คุณสุสิมาก็บอกว่าเลิกไม่ได้ค่ะกาแฟติดกาแฟติด 100.5 ช่องทางของอสมท.ขอบคุณมากครับคุณสุสิมาครับ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ก่อนที่เราจะไปคุยกับคุณโทเมโต้นะครับผมพาไปเวียดนามนิดนึงอันนี้พอเห็นเราก็แบบอีกแล้วเหรอเนี่ยเวียดนามทำอะไรที่เกินไปแล้วนะชักจะเกินไปแล้วนะโฮจิมินห์ซิตี้ครับเขากำลังเปิดเขากำลังนำเสนอนะครับว่าเขาจะออกนโยบาย free textbook loans for all students คือต่อไปนี้นะครับผู้ปกครองที่เป็นผู้ปกครองของน้องๆหนูๆเด็กๆนักเรียนอะไรทั้งหลายเลยนะครับในเมืองโฮจิมินห์หรือมหานครโฮจิมินห์ซิตี้ซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็คือเมืองไส้งอนนี่แหละเขาบอกว่ากระทรวงศึกษาของนครโฮจิมินห์เนี่ยนะครับเขากำลังเสนอนโยบายใหม่ในการที่ว่าเด็กต่อไปเนี้ยเข้าเรียนหนังสือพ่อแม่ไม่ต้องไปซื้อหนังสือแล้วเพราะว่าจะมีโครงการให้เด็กเนี่ยยืมหนังสือเรียนได้ตลอดทั้งปีนะครับเรียกว่าทุกอันเลยแล้วก็จะเริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษานะครับซึ่งเขาบอกว่าในปีนี้เนี่ยจะเริ่มจากปีชั้นประถมศึกษาปีที่1กับปีที่6และก็ปีที่10ก่อนนะครับเป็นโครงการนำร่องแล้วก็จะขยายไปให้ครบทุกๆระดับชั้นภายในปี2029นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้นะเริ่มก่อนสำหรับเด็กนักเรียนโฮจิมินห์ในนครโฮจิมินห์ตั้งแต่เกรด1ถึงเกรด12ที่เป็นโรงเรียนของรัฐนะครับก็จะสามารถใช้นโยบายนี้ได้แล้วก็คือว่าไม่ว่าจะรัฐหรือเอกชนคุณก็จะสามารถยืมหนังสือจากห้องสมุดได้แล้วก็ใช้โดยพ่อแม่ไม่ต้องซื้อนะครับแล้วเมื่อใช้จบการศึกษาก็เอามาคืนทีนี้คนก็ถามบอกว่าเอาแล้วถ้าเกิดว่าระหว่างเทอมเนี่ยระหว่างปีอะไรเนี่ยเด็กเรียนไปเนี่ยแล้วไปทำหนังสือหายหนังสือขาดหนังสือพังทำยังไงบอกว่าถ้าเป็นหนังสือใหม่ปีแรกนะก็ต้องมาชดใช้ในราคาหลังจาก1ปีผ่านไปที่ใช้จบแล้ว1เทอมเนี่ยก็ใช้ในราคา 80% ของราคาหนังสือถ้าเกิดไม่ไปซื้อมาใช้นะก็ใช้ราคา 80% ถ้าหนังสือนั้นใช้ไปปีที่5ก็คือว่าถ้าเกิดทำพังทำหายก็ไปเอาไปเลยไม่ต้องมาคืนนะครับไม่ต้องเป็นภาระของเมืองเขาบอกว่าอันนี้เป็นนโยบายที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับส่วนอีกเรื่องนึงที่ของโฮจิมินห์แล้วฟังแล้วก็แบบผมก็ตาร้อนขึ้นมาทันทีเหมือนกันเขาบอกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับตั้งแต่1กรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมเนี่ยรถเมล์ทุกสายนะครับ138สายเส้นทางในกรุงโฮจิมินห์นี้เปิดใช้ฟรีหมดเลยฟรีไม่ต้องเสียสตังค์นะครับแล้วคนนี้เขาบอกว่าอ้าวแล้วคนตามปกติแล้วคนเวียดนามเนี่ยเขาจะนิยมขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมบอกก็ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ขี่ไปดิแต่ว่าสำหรับคนที่อย่างเช่นนักเรียนนักศึกษาคนนี้ต้องไปทำงานคนที่ใครที่ไปทำงานทั้งหลายเนี่ยก็คุณต้องไปอยู่ในที่ทำงานของคุณอยู่แล้วคุณจะแบกเอามอเตอร์ไซค์ไปทำไมด้วยล่ะเปลืองน้ำมันนี่คุณไปได้ฟรีขึ้นฟรีเสร็จแล้วโฮจิมินห์เขายังจะมีอันนี้ด้วยนะครับเขามีแอปพลิเคชันอันหนึ่งซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถที่จะลิงก์เลยอย่างเพราะว่าสมมติว่าเราอยู่ดอนเมืองใช่ไหมครับแล้วจะไปอสมทขึ้นรถ

0: เมล์แล้วถ้าเกิดว่าจะต้องไปต่อเรือต่อหออะไรเล็กๆเนี่ยที่เป็นมอเตอร์ไซค์แท็กซี่เข้าต่อเข้าซอยเนี่ยจะไปยังไงต่อยังไงมันจะบอกให้หมดเลยซึ่งอันนี้ก็จะวางแผนการเดินทางให้เราได้อย่างรอบคอบเขาบอกว่าการทำตรงนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งนโยบายของโฮจิมินห์ซิตี้ที่จะผันเปลี่ยนนะครับการไปสู่ใช้พลังงานสะอาดนะครับตามมาตรฐานแล้วก็ตามนโยบายของรัฐบาลเปลี่ยนผ่านจากไปสู่พลังการใช้พลังงานสีเขียวเพราะว่ารถของเขาก็ปรับเปลี่ยนไปเป็นรถไฟฟ้าหมดแล้วนะครับสำหรับรถบัสรถเมล์อะไรทั้งหลายที่เกิดขึ้นในนครโฮจิมินห์ซิตี้ครับ
1: อืมค่ะมีประเด็นอีกสักเรื่องก่อนที่จะคุยกับคุณโทเมโทคุณโทเมโทมาแล้วล่ะแต่ว่ารอแป๊บนึงดีไหมหรือว่าจะไปคุยกับคุณโทเมโทก่อนดีคุยเอาเรื่องดิฉันก่อนเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องดิฉันเป็นข่าวที่ดิฉันจะเล่าต้องแจงให้ดีนิดนึงเพราะมันแซ่บนะเป็นเรื่องที่ได้มาจาก Straits Times ค่ะ Singapore minister resigns over interactions with a woman prime minister's office says ทำไมมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงแล้วถึงมีปัญหาน่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมนะคะเพราะว่
0: าร
1: ัฐมนตรีที่ลาออกคนนี้เขาแต่งงานแล้วมีลูกแล้ว2คนเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นสแกนดัลนะคะมาจากที่สิงคโปร์ค่ะรัฐมนตรีคนนี้นะคะเป็นรัฐมนตรีที่เขาดูแลในปัจจุบันนะดูแลเรื่องเป็นรัฐมนตรีช่วยกิจการมุสลิมของสิงคโปร์นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะอยู่พรรค The People's Action Party หรือว่า PAP ในข่าวเนี่ยเขาเขียนดิฉันก็แอบขำนิดนึงเขาบอกว่าปกติเนี่ยจะมี whiter than white reputation เป็นพรรคที่ภาพลักษณ์เนี่ยขาวบริสุทธิ์ยิ่งกว่าขาวขาวยิ่งกว่าขาว whiter than white แต่ตอนนี้ต้องมาเจอ rocked ก็คือสั่นคลอนด้วยกรณีอื้อฉาวทางการเมืองนะคะ political scandal นะทำไมคนนี้เขาชื่อไฟซาวอิบราฮิมนะเขาไม่ได้สูงวัยมากนะคะจะหนุ่มๆ หน่อยนะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการพูดคุยกับผู้หญิงคนนึงแล้วก็คุยผ่านทางออนไลน์นะคะและแน่นอนค่ะมันจะเป็นปัญหาได้เพราะว่าแชทเนี้ยมันหลุดออกมานะคะก็เลยทำให้นายกรัฐมนตรีลอเรนซ์หว่องนะดูสิเดือดร้อนถึงนายกเนี่ยต้องมาออกแถลงการบอกว่าเขาสองคนเนี่ยมีความสัมพันธ์พบกันนอกรอบในงานสาธารณะคุยกันไปคุยกันมาแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจบไม่สวยนะคือคุยกันชอบการแฉกันก็เลยจบไม่สวยนะคะตอนนี้อยู่ในระหว่างการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะในเบื้องต้นเนี่ยไม่มีการกระทำผิดทางอาญาใดๆจะไม่มีการดำเนินการคดีอาญาใดๆแต่คำถามก็คือพฤติกรรมของเขาเนี่ยตรงตามมาตรฐานความคาดหวังที่ประชาชนมีต่อผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่นะเขาก็เลยลาออกค่ะลาออกนะโดยที่จดหมายลาออกก็มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรีนะคะโดยเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีความสัมพันธ์ทางกายระหว่างเราแต่เขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้การปฏิสัมพันธ์เนี่ยมันพัฒนาไปในทิศทางนั้นแล้วก็ยอมรับว่าตัดสินใจพลาดในการจัดการกับการปฏิสัมพันธ์นี้ล้มเหลวในการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนก็คือการ setting boundaries เนี่ยมันไม่ชัดตั้งแต่แรกนะคะเอาเตือนตนทุกคนเลยที่เป็นคนมีความรักนะคะจุด slippery slope เน
0: า
1: ะทางลื่นอันลาดชันเนี่ยถ้าเราเอาตัวไปยืนอยู่ตรงนั้นเวลาที่เราลื่นเราพลัดตกลงไปเนี่ยมันตะกายขึ้นมายากเหมือนกันนะคะดังนั้นตั้งสติก่อนสตาร์ท setting boundaries ก็เป็นสิ่งที่คุณไฟซาวนะรัฐมนตรีท่านเนี้ยได้เรียนรู้นะเขามีลูกก็มี consequence นะคะที่มันจะเกิดขึ้นแน่นอนหลังจากกรณีอื้อฉาวลักษณะนี้กับครอบครัวของเขานะคะ
0: คุณผู้ฟังก็อาจจะเอ๊ะถ้าเขาเป็นมุสลิมเนี่ยเขาอนุญาตให้มีภรรยาได้ถึง4คนไม่ใช่หรอแต่ผมว่าในกรณีเนี่ยคุณไม่ได้ปรึกษาเบอร์1ถูกมั้ยต
1: ้
0: องปร
1: ึ
0: กษาเบอร์1แล้วจริง
1: ๆอันนี้คือคำถามของพี่ต้น
0: ใช่ครับเพราะว่าถ้าพ่อถึงว่าหลักศาสนาเนี่ยจะอนุญาตให้มีได้4แต่หมายว่าคนคุณจะมีคน2หรือ3หรือ4ตามไปเนี่ยทั้ง2 3 4นี่ต้องมาซีโรลาบกับเบอร์1นะแล้วก็ต้องได้รับการอนุญาตจากเบอร์1ถึงจะโอเคได้เนี่ยไม่ปรึกษารัฐนาย

0: ยกที่บ้านมีปัญหาแบบนี้แล้วครับคุณผู้ฟัง
1: ค่ะก็เป็นความคาดหวังภาพลักษณ์นะของนักการเมืองโดยเฉพาะยิ่งพรรครัฐบาลอย่าง PAP นะคะเอาล่ะในช่วงนี้คุณโทมิโตพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันเรื่องภารกิจผู้รายงานพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนคนใหม่ของสหประชาชาติที่เขาจะไปกัมพูชานะคะ
2: Good Morning World
1: สวัสดีค่ะคุณโทมิโต
0: รุ่นสวัสดีสวัสดีครับไม่ได้ยินเสียงครับน้องโทเมโตยังไม่ได้เปิด
1: ต้องเปิดใหม่นิดนึงนะคะคุณโทเมโต
3: โทษทีโทษทีครับ
1: มาแล้วนะคะ
3: สวัสดีครับอรุณสวัสดี
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: น้ำหวานครับและคนผู้ฟังกับรายการกลบอลในอาเซียนครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะคุณโทเมโตเป็นยังไงคะจะมีผู้รายงานพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเขาไปที่กัมพูชาใช่ไหมคะไปทำอะไรคะภารกิจ
3: ครับอันนี้คือนายทอมแอนดรูสครับผู้รายงานพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติประจำกัมพูชานะครับจะเดินทางมาถึงแล้วที่กัมพูชาตั้งแต่เมื่อวานนะครับในการหน้าที่ภารกิจของเขามากัมพูชานี้เป็นเวลาประมาณ12วันนะครับตั้งแต่เมื่อวานถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ครับคือภารกิจของเขาครับมาเยือนประเทศกัมพูชาเพื่อประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชารวมถึงการประเมินสถานการณ์ผู้ลี้ภัยใน2จังหวัดที่ติดกับชายแดนกัมพูชาและไทยครับและนายทอมแอนโทรนะครับกล่าวกว่า3เดือนมาแล้วครับหลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รายการรายงานพิเศษสิทธิด้านสิทธิมนุษยชนครับประจำกัมพูชานะครับเพิ่งจะได้เดินทางถึงกัมพูชายังเป็นทางการเมื่อวานนี้ครับนี่ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสำนักงานสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนหรือเรียกว่า OHCHR นะครับได้ระบุว่าระหว่างการเยือนกัมพูชาของนายแอนดรูครับจะทำการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาโดยรวมตลอดจนตรวจสอบประเด็นการค้ามนุษย์ความขัดแย้งตามแนวชายแดนสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกการชุมนุมและสถานการณ์สิทธิของกลุ่มเปราะบางด้วยครับนี่ตามรายงานของ OHCHR ยังประกาศว่าผู้รายงานพิเศษจะพบกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลกัมพูชาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตัวแทนองค์กรภาคประชาสังคมและผู้เสียหายรายอื่นๆโดยการยืนครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปสถานที่สำคัญได้แก่พนมเปญจังหวัดบันทิมินใจและจังหวัดเสียมเรียบหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในกัมพูชาผู้รายงานพิเศษจะนำเสนอรายงานต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติช่วงเดือนตุลาคมปีนี้ครับนอกจากนี้นายเสียงจินดาครับโฆษกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชาให้สัมภาษณ์กับรายการกลบอลในอาเซียนของเราว่าในระหว่างภารกิจของนายทอมแอนดรูผู้รายงานพิเศษมีกำหนดการพบปะกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชาเพื่อหารือเกี่ยวกับสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมสิทธิทางการเมืองนอกจากนี้นายแอนดรูครับจะเดินทางไปยังที่ขายภูริภัยตามแนวชายแดนกัมพูชาไทยครับนายจินดายังกล่าวอีกว่าในระหว่างภารกิจของผู้รายงานพิเศษหน้าที่ของเขาหลังจากได้รับตำแหน่งรับการแต่งตั้งแล้วคือการเดินทางมาเยี่ยมเยือนและรวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองเพื่อจัดทำรายงานประจำปีที่จะส่งให้แก่คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในเดือนช่วงเดือนตุลาคมนี้ครับแล้วนายจินดาคาดหวังว่าผู้รายงานพิเศษจะ จัดทำรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาโดยยึดหลักความโปร่งใสโดยไม่เข้าข้าง

0: ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับขอเรียนว่านายทอมแอนทรูนะครับได้รับการแต่งตั้งจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้รายงานพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนประจำกัมพูชาเมื่อวันที่31มีนาปี69นี่ครับหลังเขารับตำแหน่งยังเต็มตัวในเดือนพฤษภาคมปีนี้ครับแทนนายวิทิตมนทบอลครับที่ลาออกจากการลาออกของนายวิทิตเกิดขึ้นในช่วงที่ข้อพิพาทเรื่องพรมแดนระหว่างกัมพูชาและไทยช่วงปี68นะครับปี2025นี่ครับ
1: ค่ะก็เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนนะคะหวังว่าการมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นผู้ที่ทำหน้าที่รายงานพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเนี่ยจะเข้ามาดูแล้วก็รายงานข้อมูลตามความเป็นจริงและมีประโยชน์ในการจัดการกับความขัดแย้งกันต่อไปนะคะ
0: ครับอันนี้ก็มีประปานเป็นภาพร่วมไม่ว่าในการคอยพาดในการหรือมีประชาชนอาศัยอยู่ตามแนวชายแดนและสิทธิมนุษยชนหรือกลุ่มคนเปราะบางในประเทศ
1: อ
0: ีกด้วยนะครับ
1: อันนี้เป็
0: น
1: เขาม
0: าทำเป็นประจำเลยครับแล้วนอกจากนั้นก็ครับก็วันที่31ก็เขามีการแถลงข่าวด้วยก่อนจากออกจากกลับจากกัมพูชาครับ
1: อืมค่ะคุณโทเมโต้ไม่คุยไม่ได้คุยกับคุณโทเมโต้มาสักพักหนึ่งคุณโทเมโต้ดูหนุ่มแล้วก็ดูสดใสขึ้นนะ เป็นเพราะเสื้อโปโลหรือยังไงนะ เด็กมากเลยอ่ะหรือทรงผมหรือยังไงพี่ต้น
2: นั่นสิกำลังวิเคราะห์อยู
0: ่หน้าหน้า
2: หรือว่าเป็นทรงแว่นด้วย
0: ไปเสริมสวยบ่อยไหมมะ
1: ไปเสริมสวยเขาเรียกว่าเสริมหล่อ
2: เสริ มสวยบ่อย
1: เข้าซาลอนอย่างเงี้ยหรอคุณโทเมโต
0: ้ช่วงนี้ไม่ค่อยไปออกไปไหนครับอยู่ออฟฟิศเยอะกว่าที่ข้างนอก
1: ใส่กิ้งอ่ะทรงผมทรงแว่นเสื้อเนาะคนเราแบบเมคโอเวอร์
0: ก็ก่อนหน้านี้ก็ไปออกไปข้างนอกงานข้างนอกมันเยอะแต่ช่วงนี้ประมาณกี่เดือนมานี้ก็ไม่ค่อยไปไหนแล้วอยู่ออฟฟิศตลอดเลยครับมีแอร์เย็นๆนะครับสบาย
1: เป็นหนุ่มบูที
2: ไม่โดนแดดไม่โดนอะไร
0: ครับครับครับ
1: ค่ะขอบคุณนะคะคุณโทเมโต้
0: ครับขอบคุณพี่ก้องกับน้ำหวานครับ
1: ขอให้คุยกันใหม่เช่นกันนะคะ
0: ครับครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเอาละเป็นคุณโทเมโต้นะคะผู้สื่อข่าวกัมพูชาที่ก็ทำงานให้เรามาเป็น10ปีแล้วกับรายการ Good Morning ASEAN เนี่ยนะคะมาดูข่าวสารกันต่อดีไหมคะพี่ต้น
2: ดีเลยครับผมจะพากันไปที่เมียนมาบ้างนะครับเพราะว่าที่เมียนมาเนี่ยก็เจอเหมือนกับทุกๆที่ก็คือมีปัญหาเรื่องของน้ำมันขาดแคลนนะครับแต่ว่าก็ทางการของเมียนมาก็เลยประกาศนะครับว่า Regime says century old refinery to restart in September amid oil shortage ก็คือทางการของเมียนมาเนี่ยจะไปใช้โรงกลั่นน้ำมันนะที่มีอายุมากกว่า100ปีคือสร้างมาแล้วเนี่ย100ปีมาเปิดทำการใหม่เพื่อให้น้ำมันเนี้ยมีการกันน้ำมันเพียงพอสำหรับที่จะใช้ภายในประเทศนะครับเป็นการเปิดเผยของท่านมินอ่องหลายนะครับบอกว่าหลังจากที่เดินทางลงไปดูโรงกันน้ำมันแห่งหนึ่งนะครับที่เมืองทันและยินนะครับในกรุงย่างกุ้งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วก็พร้อมยืนยันว่าเฟสแรกของโครงการนี้นะครับซึ่งจะมีการกลั่นน้ำมันถึง 500,000 ตันต่อปีเนี่ยจะเริ่มเดินเครื่องจริงๆในเดือนกันยายนตามแผนที่พลิกไปพลิกมาเลื่อนแล้วเลื่อนอีกหลายรอบนะครับเป็นเขาเรียกว่าวิธีการในการที่จะฟื้นคืนชีพให้กับโรงกลั่นน้ำมันที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1925นะครับนั่นก็คือ2468นะครับก็คือเมื่อ100กับ1ปีที่ผ่านมาในสมัยที่โรงน้ำมันแห่งนี้เนี่ยแล้วก็ประเทศเมียนมาเนี่ยยังอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษนะครับซึ่งก็ใช้มาเรื่อยนะครับแล้วก็หยุดดำเนินการไปในปี2017หรือ2560นั่นเองนะครับซึ่งเขาบอกว่าตอนนั้นเป็นช่วงของรัฐบาลพลเรือนก่อนที่จะเกิดเจอรัฐประหารคือเขาก็คิดว่ามันเก่ามากแล้วว่ามันจะต้องมันไม่สามารถที่จะปรับปรุงได้แล้วอ่ะแล้วก็ยึดติดไปก่อนเดี๋ยวเราจะไปสร้างที่ใหม่นะครับแต่ปรากฏว่าหลังจากที่มีการรัฐประหารขึ้นมาก็โครงการในการที่จะสร้างที่ใหม่ก็ชะงักไปก็จะต้องหันกลับมาใช้ที่เก่า

0: สาเหตุที่ปิดไปก็เพราะว่าในตอนนั้นศักยภาพของโรงกลั่นนี้เนี่ยประสิทธิภาพในการกลั่นมันก็ย่ำแย่ลงนะครับเทคโนโลยีมันก็ล้าหลังแล้วก็ทำให้ได้น้ำมันดิบน้ำมันที่กลั่นออกมาเนี่ยไม่มีคุณภาพตามที่ควรจะเป็นก็เลยปิดไปก่อนนะครับแต่ในที่สุดก็ต้องกลับมาพึ่งการกลั่นน้ำมันจากที่นี่นะครับปัจจุบันนี้ทางเมียนมาเองนะครับยังเจอปัญหากับการต้องการต้องนำเข้าน้ำมันที่กลั่นแล้วเนี่ยถึงร้อยละ 97% ของน้ำมันเบนซินและก็ดีเซลที่ใช้อยู่ทั่วประเทศนะครับซึ่งก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการถึงแม้ว่าตอนนี้ทางการของเมียนมาเองเนี่ยเพิ่งจะเดินทางไปนะครับที่กรุงมอสโกแล้วก็ไปขอเซ็นสัญญาซื้อน้ำมันเพิ่มเติมกับทางรัสเซียแต่ก็มันก็ดูเหมือนว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ผลิตเองหรือว่าไม่กลั่นเองในประเทศเนี่ยกว่าจะเดินทางมาถึงก็จะทำให้เมียนมาประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำมันอย่างต่อเนื่องครับ
1: ค่ะเรื่องน้ำมันนี่น่ากังวล นะช่วงนี้โดยเฉพาะยิ่งเรื่องความขัดแย้งภูมิภาคตะวันออกกลางและช่องแคบแบบอมันเด็บตอนนี้ก็เริ่มน่ากังวล นะคะเกี่ยวกับเรื่องฮูตีที่อาจจะพร้อมไปปิดตรงนั้นได้ทุกเมื่อนะสถานการณ์น้ำมันตอนนี้ก็พุ่งสูงขึ้นสั้นๆน่าจะได้สักเรื่องนะคะพี่ต้นและคุณผู้ฟังดิฉันจะพยายามไปอย่างรวดเร็วคืออินโดนีเซียช่วงนี้เขามีประเด็นใช้งบประมาณไปเยอะเลยใช่ไหมคะแล้วก็เริ่มถูกคอรหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการใหญ่ๆของเขาที่ทำเรื่องการกระจายอาหารนะงบประมาณเรื่องการจัดสรรอาหารกลางวันให้กับเด็กนะคะไปทั่วประเทศเลยแล้วมันเป็นโครงการใหญ่มากๆในขณะที่เรื่องการจัดการคุณภาพเนี่ยทำได้ไม่ค่อยดีนักนะคะส่งผลค่ะทำให้พอใช้งบเยอะนะคะแล้วเริ่มมีงบประมาณที่ร่อยหรอไปในขณะเดียวกันเรื่องการสร้างรายได้เนี่ยก็ไม่ค่อยจะดีนะคะมีถูกปรับอันดับนะลดลงของพวกการจัดอันดับเรตติ้งอะไรต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาก็เลยต้องหาเงินเพิ่มนะเป็นหนึ่งในหลายๆท่าที่เขาพยายามจะทำอยู่ในช่วงนี้นะคะ The Star รายงานเอาไว้ว่า Indonesia raises citizenshipapplication fee อินโดนีเซียเขาจะหาเงินเพิ่มนะคะด้วยการเตรียมขึ้นค่าธรรมเนียมการขอสัญชาติและการแปลงสัญชาติค่ะตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะคะซึ่งจะเป็นกฎหมายใหม่ที่ลงนามโดยผู้นำก็คือคุณปราโบโวซูเบียนโตนะคะสำหรับค่าธรรมเนียมการยื่นขอสัญชาติคู่สามีภรรยาชาวต่างชาติที่ต้องการสัญชาติอินโดนีเซียผ่านการสมรสนะคะเขาจะเก็บเงินเพิ่ม 67% จาก 28,000บาทนะคะจะเพิ่มเป็น 46,000 บาทในขณะที่ค่าธรรมเนียมสำหรับชาวต่างชาติอื่นๆที่ยื่นขอสัญชาติอินโดนีเซียผ่านกระบวนการการแปลงสัญชาติตามมาตรฐานนะคะก็จะเพิ่มขึ้นจาก 93,000 กว่าบาทเนี่ยกลายเป็น 140,000 กว่าบาทนะเยอะเหมือนกันนะคะส่วนเด็ก2สัญชาตินะเขาก็จะมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการแจ้งสัญชาตินะถ้าหากว่าเลือกสัญชาติอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเนี่ยค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น2เท่าค่ะจาก 1,800 บาทเพิ่มเป็น 3,700 บาทนะคะอินโดนีเซียนั้นถือเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ4ของโลกแล้วก็จำนวนคนเนี่ยเยอะที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยการประมาณการทางประชากรศาสตร์ของอินโดนีเซียเขาบอกว่าอยู่ที่283ถึง288ล้านคนซึ่งคิดเป็น 3.5% ของประชากรโลกทั้งหมดค่ะตอนที่ที่ฉันมาจัดGood Morning Asiaใหม่ๆประมาณ11ปีอะไรอย่างนี้นะคะตอนนั้นอยู่250ล้านในขณะที่เราไม่ค่อยเกิดอยู่แถว280ล้านเราไม่ค่อยเกิดเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเอาค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวพักสักครู่นะคะหลัง7โมงมาต่อกันค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 โมงเช้าค่ะอรุณสวัสดิ์และขอต้อนรับคุณผู้ฟังที่น่ารักของเราทุกท่านอีกครั้งนะคะในช่วง30 นาทีสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับน้ำหวานและพี่ต้นในเช้านี้ค่ะ
2: ครับผมก่อนที่เราจะไปทักทายคุณผู้ฟังนะครับรู้สึกว่าน้องน้ำหวานมีข่าวดีจะมาเรียนให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันใช่ไหมครับในเช้าวันนี้
1: ถูกต้องค่ะสำหรับกิจกรรม CEOs of ASEAN รุ่นที่3นะคะขอบอกเลยว่าน่าสนใจเหมือนกับทุกๆครั้งเลยที่เราตั้งใจจัดนะคะจะพาคุณผู้ฟังไปร่วมเจาะลึกข้อมูล11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยค่ะแล้วก็อัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านเลยสังคมเศรษฐกิจการเมืองและภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของประเทศไทยนะคะพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐและจีนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริสารวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อาร์มตั้งนิรันดร์คุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนนะคะสำหรับรุ่น3เราจะเริ่มในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะคะไปจนถึงธันวาคมสมัครด่วนค่ะเพราะว่าที่นั่งเนี่ยมีจำนวนจำกัดราคาท่านละ 65,000 บาทค่ะติดต่อด่วนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0944803076094-480-3034 และ094-396-6649ที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะคะแล้วก็นอกจากจะได้ติดตามสาระความรู้ข้อมูลเชิงลึกยังเป็นการเน็ตเวิร์กิ่งชั้นเลิศด้วยได้รู้จักเพื่อนใหม่นะคะเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมเพื่อนร่วมธุรกิจผู้ที่มีความสนใจในตลาดอาเซียนเหมือนกันนะคะติดต่อด่วนเลยค่ะ
2: ใช่ครับสองชื่อของวิทยากรแต่ละคนนี่ก็ตรวจตึงทั้งนั้นเลยนะครับแต่ละท่านเนี่ยมีความรู้อัดแน่นแล้วก็ท่านก็จะมาอัปเดตข้อมูลใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียนรวมทั้งรุ่นพี่รุ่น1รุ่น2นะครับก็จะแวะเวียนมาเอนจอยกับสมาชิกแล้วก็นักศึกษารุ่นใหม่ด้วยนะครับไปทักทายคุณผู้ฟังที่ทักเรามาจากทาง Facebook นะครับเห็นคุณสุภชัยมาทักเราเป็นคนแรกเลยนะครับในเช้าวันนี้คุณยุทธพงศ์จากอำเภอเชียงคำพยาบอกวันนี้23องศาลงไปทางใต้คุณชยุทธบอกว่าสุราษฎร์ธานี23องศาโอ้โหห่างกันตั้งคนละพื้นที่เลยนะฮะแต่ว่าอุณหภูมิเท่ากันคุณเดชเดชานะครับแล้วก็คุณหมูจากอุดรธานีบอกว่าวันนี้ PM2.5 เป็นสีเหลืองค่ะโอ้ทางอุดรนี่ PM2.5 นี่ค่อนข้างจะแย่นะบ่อยๆเลยทางภูเก็ตนะครับคุณกันธนพักบอก27องศาครับน้องน้ำหวานเห็นท่านใดบ้างครับ
1: มีคุณเกษมนะคะ คุณเกษมดิฉันเพิ่งจะเคยเห็นนะคะมีส่งหัวใจส่งสติกเกอร์ขอบคุณนะคะมีหลายๆท่านเลยที่ทักทายกันเข้ามานะคะคุณอุมาคุณอัมไพรคุณพงศักดิ์นะคะคุณจิรพันธ์ทางไลน์คุณโดยคุณธีรพลคุณวิบูลชัยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ
2: ส่วนทาง TikTok นะครับก็เห็นคุณสาวอุบลคนบุรีรัมย์นะครับคุณโชคเศรษฐีชอบชอบคุณริตต้าคุณโอแมนแคชพลัสนะครับคุณหมูคุณรัตินาแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาทักทายเรารวมทั้งแชร์ไลฟ์ให้เราด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังที่ชมไลฟ์อยู่จะเห็นว่าเสื้อดิฉันหนามากนะคือตอนแรกไม่ได้หยิบมาแล้วซาวเอนจิเนียร์ของเราบอกว่าไปเอาเสื้อมาไหมเดี๋ยวรอคือเดินขึ้นมานี่หนาวขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณผู้ฟังล่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้ร้อนไหมบรรยากาศรอบตัวนะคะหรือว่ารู้สึกเป็นยังไงบ้างก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ
2: ครับผมพาก่อนที่เราจะไปคุยกับอาจารย์กัจฉรีนะครับ
1: อาจารย์ภากรกัจฉรี
2: อาจารย์ภากรกัจฉรีครับผมพาเราไปดูเรื่องของ AI บ้างนะครับเขาบอกว่าไม่รู้น้องน้ำหวานลองใช้หรือยัง